0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุเครือข่ายของอสมททั่วทั้งประเทศ71สถานีเนาะคุณภูเบศใช่ไหม41สถานี ใช่ค่ะเอาละค่ะก็อยู่กับดิฉันนะคะวีรวรรณวรรุธพรพระว่าคุณภูเบศสุนีนะคะ
2: ว่าอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทั่วประเทศด้วย
1: ใช่ทั่วประเทศ
2: แล้วก็ช่วงนี้ก็เราจะไป
1: พบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พล
2: พาไปพบอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินเลยละกันนะครับตอนนี้อาจารย์ก
1: ็พร้อมแล้ว
2: ยังไม่พร้อม
1: ยังไม่พร้อมทักทายคุณฟังแป๊บนึงก่อน
2: ได้เลยนะครับคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันหลายท่านนะครับทางเพจ FM 100.5 นะครับก็บอกว่าทางสุราษฎร์ธานีอากาศดีนะครับเช้านี้24องศาเชียงใหม่หลังฝนตกครับ26องศาอำเภอสารภีก็มีฝนตกอากาศดีมากนะครับช่วงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็คุณปุ๊บนะครับบอกว่าที่พังงาเนี่ยฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะฮะคือเมื่อเช้านี้ดูพยากรณ์อากาศนะครับเขาบอกว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยก็ยังคงมีฝนตกอยู่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็พื้นที่ภาคเหนือหลายๆจังหวัดนะครับแต่บางที่เนี่ยก็อาจจะปริมาณฝนเนี่ยลดลงบ้างลงแล้วนะครับแต่ว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยวันนี้ก็คือสัก 30% อยู่นะครับสำหรับฝนในวันนี้นะครับก็มาช่วงประมาณบ่ายประมาณค่ำนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันทางไลน์ด้วยนะครับไลน์ official ก็ @mcotnews นะครับ
1: คุณอยากคลายนะเยอะแยะเลยท่านก็ดูก็มีคุณเทียนท่าฉลอมนะคุณโดยคุณสนิทเจนประโคนคุณพิทักษ์เจนทางชื่อใกล้เคียงกันคุณเมนีรัตน์ชื่นชอบคุณกัปตันอัมพลคุณสุภชัยที่ดิน689คุณรักษาสมยศแสงสุวรรณคุณนินรัตน์คุณณัฐวราคุณวิบูลชัยคุณเทพเทวาคุณภูนสุมนัสวิวัฒน์คุณสุดสวัสดิ์วงโควิดอันที่ถูกขออภัยด้วยนะคะ
2: ค่
1: ะแล้วก็อีกหลายหลายคนค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วนะครับตอนนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: อาจารย์ครับ
1: ค่ะ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณภูเบศ
1: ค่ะท่
3: านเวลาจุดตันครับ
1: ฟังอาจารย์เสียงวันนี้อาจารย์ก็สดใสอยู่นะอาจารย์นะเรามาต่อกันเลยเรื่องภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติในอุษาคเนค่ะอาจารย
2: ์ครับครั้งที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่อง14เขื่อนตอนบนใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์
2: ของเวียดนาม
1: ของเวียดนาม
2: นะฮะ
3: ก
2: ็
3: น
2: ั่
3: นแหละคร
2: ับ
3: ของจีนเอง
2: ของจีนของจีน
1: ของจีน14ที่สร้างว่ากักน้ำเอาไว้
3: ย้ายเขื่อน
2: คือมันส่งผลกระทบต่อเวียดนาม
3: จริงๆเวียดนามก็อยากจะสร้างเขื่อน
2: ครับ
3: แต่แผ่นดินเขาน้อยเขาสร้างไม่ได้
1: ใช่ค่ะโ
3: อ้คิดตั้งไม่เอื้อมเลยแต่ว่าความคิดที่ยิ่งใหญ่จะทำให้คนลำบากเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอาจารย์หรือว่าเขาต้องเผชิญเพราะความที่ลักษณะผู้ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มันเผชิญกับทางเนี่ยหันออกไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยไหมที่ว่าจะเจอพายุก็อันนั้นจะเป็นอุปสรรคในการที่จะสร้างเขื่อนได้ด้วยไหมคะอาจารย
3: ์เวียดนามเนี่ยเขาก็เจอพายุอยู่แล้ว
1: ค่ะ
3: แผ่นดินก็น้อย
1: ค่ะ
3: จริงๆแผ่นดินครึ่งหนึ่งของเวียดนามทุกวันเนี่ยกัมพูชาเขาอยากจะทวงคืน
2: อยากได้อีกแล้วเหรอครับอาจารย
3: ์กัมพูชาเขาอยากจะทวงคืนเพราะว่าตรงภาคใต้ของเวียดนามกัมพูชาเดิมมันเป็นของกัมพูชา
1: ค่ะ
3: แต่เดิมก็ไม่ใช่กัมพูชานั่นแหละ
1: แต่เดิมก็เป็นของใครเหรอคะใช่ไหมคะอาจารย
3: ์อาณาจักรจำปาครับ
1: อ๋อน่าจะจำปา
3: แต่พออยู่ภายใต้กัมพูชาก็เลยเรียกว่ากัมพูเชียกรม
1: โอ้กัมพูเชียกรม
3: คือความคิดของคนเนี่ยมัน

0: มันมีส่วนสำคัญ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าไม่เจอวิกฤตก็จะไม่เข้าใจถ้าไม่เจอวิกฤตการก็จะไม่เข้าใจก็นั่นแหละเวียดนามเห็นแล้วก็รู้สึกเมื่อปี2016นั่นแหละที่ที่มีจดหมายไปถึงจีนก็ไปน้ำลงมาน้อยอะไรประมาณนั้นแต่มันก็ขัดแย้งกันไง
2: ครับ
0: การที่จะเป็นที่หนึ่งของโลกกับการที่เป็นอยู่คือมันไม่เหมือนกันก็เลยทำให้เวียดนามมีวิธีคิดแบบใหม่วิธีคิดก็คืออันนี้ผมย้อนไปแต่เขามีจดหมายไปเนี่ยคือปี2016
2: ครับ
0: ปี2017เวียดนามก็เลยคิดใหม่ว่าฉันจะไม่เป็นที่หนึ่งของโลกแล้วในการส่งออกข้าว
1: ค่ะ
0: ฉันจะเป็นแค่มีข้าวพอกินสำหรับคนของฉัน
1: ค่ะที่อาจารย์เคยบอกเขาปลูกข้าวปีละ3คนใช่ไหมฮะเวียดนามเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ก็ปลูกคนเดียวไม่พอกิน
1: ค่ะ
0: สองคนก็ไม่พอกินก็ต้องปลูก3รอบใน1ปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าการปลูกข้าวเนี่ยมันคือภาวะโลกร้อนนะครับเพราะว่าท้องทุ่งกว้างใหญ่ไพศาลมันเต็มไปด้วยปฏิกิริยาเคมี
1: ค่ะ
0: ทั้งปุ๋ยทั้งอะไรสารพัดที่หวานเข้าไปปฏิกิริยาเคมีนั้นมันก็คือภาวะโลกในขณะเดียวกันก็สูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ตลอดเป็นทาง
2: ครับ
0: และใช้เยอะมากแผ่นดินก็ทรุดลงภาวะโลกร้อนก็ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแค่ปีนั้นแค่คุณฟูเบตก็ไปเนี่ยใช่ไหม
2: ครับผม
0: ที่ไปเห็นสันทรายที่ไปหมู่บ้านที่ไปเห็นบ้านคนที่มันหายไปนั่นแหละครับกระชังปลากระชงปลากระชังเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยแล้วก็ความร้อนเนี่ยมันมหาศาลจริงๆร้อนมากคือร้อนจนไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือจนหูเราแดง
1: โอ้ค่ะ
2: คือฝนตกลงมาอยู่นะครับอาจารย์นั้นเพิ่งจะหยุดตกก็ยังรู้สึกร้อน
0: นั่นแหละมันสุดๆขนาดนั้นนะครับแล้วมนุษย์จะอยู่ได้อย่างไรมันก็เลยทำให้เวียดนามต้องคิดใหม่ทำใหม่แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่บรรลุนะครับก็ยังไม่บรรลุวันนี้ปีที่คุณภูเบศไปน่าจะปี2019มั้ง
2: ครับ
0: ตอนโควิดจะมา
2: ครับ
0: เดี๋ยวจะพาไป
1: ค่ะจัดทัวร์อีกนะคะค่ะอาจารย
0: ์อันนี้ไม่ได้ชวนนะครับพาไปประจนไทย
1: พาไปประจนไทย
0: แต่เดี๋ยวเขาจะบอกว่าอาจารย์ทรงที่เป็นไกด
2: ์
0: ก็นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เวียดนามเนี่ยต้องคิดใหม่ทำใหม่ว่าจริงๆชีวิตนี้มันไม่ต้องเป็นที่หนึ่งก็ได้เนาะ
1: ค่ะ
0: ขอให้พออยู่พอกินไปไหนมาไหนทำได้อะไรเงี้ยส่วนนั้นนะครับเพราะว่านอกจากแผ่นดินจะน้อย

0: แต่ก็ใช้น้ำเยอะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สูบมาจากใต้ดินแล้วพอปลูกมันก็ยิ่งทำให้โลกร้อนนะ
1: ค่ะแผ่นดินก็ซุดเข้าไปอีกเพราะว่าสูบน้ำบาดาล
0: น้ำแท้ๆก็สูงขึ้นนั่นแหละคือปีที่นั่นแหละปีที่คุณผู้เวียนไปเจอก็คือปีแต่มันร้อนจริงๆนะร้อนแบบเหมือนเกลือนี่ไม่ใช่ไห
2: ม
0: ร้อนมากจนเราก็ไปหลายรอบแล้วเราก็ไม่เดินก็ปล่อยให้นักข่าวไทยเดินกันเรานั่งร
1: อ
0: เพราะมันร้อนมันร้อนแบบแห้งๆร้อนแบบแห้งๆแล้วก
1: ็บ้านเราว่าร้อนแล้วนี่เขาร้อนกว่าบ้านเรานะเท่าที่ฟังอาจารย์บรรยายมาเนี่ยที่พูดมาเนี่ยนะคะ
0: ถ้าเป็นแม่ของเดียต้าหน้าร้อนนี่อย่าไปเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆเวียดนามเวลาหน้าร้อนเนี่ยเขาร้อนมากนะฮะร
1: ้
0: อนจริงๆนะฮะเดือนพฤษภามิถุนาอย่าไปเที่ยวไปปีก็อย่าไปเที่ยว
1: มันร้อนมากเพราะอุณหภูมิน้ำทะเลใช่ไหมคะในมหาสมุทรแปซิฟิกจากไอ้ปาตุกกันเอลนีโยเนี่ยฮะอาจารย
0: ์ก็มีส่วนก็มีส่วนก็บางทีสภาพอากาศมันจะเอื้อคือร้อนบางทีถ้าร้อนแล้วมีเหงื่อก็ไม่เป็นไร
1: นี่ร้อนแบบแห้งๆแล้วจ้ะ
0: ร้อนแล้วอกอ้าวอะไรพวกนี้นะมันชีวิตมันสุดเลยนะนะครับก็ลำบากอยู่นะฮะในมันก็เลยทำให้เวียดนามต้องเขาเรียกว่าโซนนิ่งตัวเองคำว่าโซนนิ่งตัวเองก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยก็ต้องค้นจากวิธีคิดเดิมให้ได้ทั้งจะเป็นที่หนึ่งของโลกในการส่งออกข้าวอะไรพวกนี้นะฮะ
2: ครับ
0: แต่ตอนนี้เขาเป็นที่สองของโลกอยู่นะ
2: ครับ
0: เพราะว่าอย่างไงฉันก็ต้องส่งอะไรประมาณแต่วิธีคิดนี่แหละครับวิธีคิดสำคัญก็เหมือนวิธีคิดของไทยนี่แหละเราก็เคยคิดว่าเราจะต้องเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกแต่จริงๆแล้วเราคิดเองหรือไม่พักสักครู่ครับเช่น
2: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับคุณผู้ฟังครับ
3: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ก็เป็นช่วงสุดท้ายนะคะจากตอนนี้ก็ Good Morning อาเซียนคุณฟูเมกก็มีสิ่งที่น่าสนใจ
2: ครับผมนะฮะช่วงที่2ของ Good Morning นะครับก่อนที่จะไปฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์ต่อนะครับดีพร้อมประกาศยกระดับมาตรฐานครัวชุมชนสู่ความอร่อยบนเครื่องจับมือแอร์เอเชียครับติดอาวุธผู้ประกอบการในแคมเปญครัวดินสู่ฟ้าครับนางสาวณัฐยาเนตรยะสุภานะครับอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็เปิดเผยนะครับว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมจับมือสายการบินไทยแอร์เอเชียครับจัดกิจกรรมยกระดับอาหารท้องถิ่นจากครัวดินสู่ฟ้าภายใต้นโยบายวันใหม่นะครับของอุตสาหกรรมหนึ่งเดียวเพื่อยกระดับอาหารถิ่นไทยสู่ผลิตภัณฑ์พรีเมียมในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการบินโดยโครงการดังกล่าวครับก็มุ่งเน้นส่งเสริมแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารพื้นถิ่นและภูมิปัญญาด้านอาหารของชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์อาหารบนเวทีโลกนะครับพร้อมกับสร้างรายได้แก่

0: ชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานอาหารการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และองค์ความรู้เฉพาะด้านเพื่อยกระดับสินค้าให้มีความพร้อมสำหรับตลาดพรีเมียมและก็การบริการบนเที่ยวบินครับทั้งนี้ก็ได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการต้นแบบ5รายจากทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นร้านน้องโจ๊กจังหวัดกระบี่เจ้าของเมนูอาหารใต้รสจัดจ้านเฮือนคำนางครับจากจังหวัดขอนแก่นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวฟางหางไฟนะครับแล้วก็ลุงอเนกจังหวัดเพชรชลบุรีครับผู้สืบสานขนมหม้อแกง GI จากตลาดจากน้ำตาลตโนดแท้รินอินเตอร์ฟู้ดจังหวัดสมุทรสาครครับผู้ผลิตปลาเค็มรวนนะฮะนวัตกรรมใหม่และทรูลี่ฮิลนะครับกาแฟอินทรีย์จากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่มาเข้าร่วมโครงการด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะครับในหัวข้อภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาหกรรมกับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับอาจารย์ครับต่อเลยครับ
1: อาจารย์คะต่อเลยค่ะวิธีคิดน่ะสำคัญนะคะอาจารย์ที่อาจารย์ทิ้งท้ายเอาไว้ก่อนหน้านั้นค่ะ
2: คิดแล้วต้องทำในจะบิ๊กต่อไป
1: ค่ะ
2: คือถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการทำนะฮะไม่เกินปี2017ภาคใต้เวียดนามจมอยู่ใต้ทะเลก็ต้องเสี่ยงต่อจะเป็นที่หนึ่งของโลกหรือจะอยู่ใต้บาดาลนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาที่แล้วก็วิธีที่ทำให้แก้วิกฤตได้เร็วที่สุดก็คืออันไหนที่มันคือสาเหตุสำคัญของวิกฤตก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วก็ปรากฏว่าสาเหตุของวิกฤตจริงๆอ่ะมันคือการปลูกข้าวนะแต่ถ้าเป็นประเทศที่ไม่มีข้าวก็จะบอกว่าปลูกข้าวดีแล้วใช่ไหมแต่ถ้าประเทศที่ปลูกข้าวถ้าเป็นประเทศที่เป็นพุทธปลูกไปเถอะเราได้บุญแต่เวลาข้าวเยอะเขาก็กดราคาเกษตรกรก็จนเองนั่นแหละวิธีคิดที่สำคัญก็เลยทำให้เวียดนามบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะสุดจริงก็คือพัฒนาที่ดินและวิธีการผลิตใหม่ Shunning เลยนะครับแทนที่เดิมเคยใช้น้ำ100แกลอนปลูกข้าว100พื้นที่ที่ฉันปลูกได้วิธีการที่จะลดโลกร้อนก็คือ Shunning ฉันจะลดพื้นที่ปลูกข้าวลงแค่ได้ปีละ 7% ปีละ 7% ปีละ 7% นั่นหมายความว่าถ้าทำได้จริงๆนะครับหมายความว่า10ปีจากที่เคยมีพื้นที่ปลูกข้าวอยู่100มันก็จะเหลือแค่10แต่ว่าวิธีคิดกับการกระทำมันก็ไม่สอดคล้องกันเพราะว่าชาวไร่ชาวนาเขาก็ทำนามาทั้งต้นตระกูล
1: โต
2: แล้วจะเปลี่ยนให้ฉันเป็นอะไรอันนี้ก็สำคัญ
1: อย่างนี้รัฐก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือสิคะช่วยเหลือเกษตรกรเนาะถ้าเกิดเป็นลดการผลิตข้าวอ่ะค่ะ
2: นั่นแหละครับมันคือการพัฒนาทางด้านการศึกษาจะทำอย่างไรนะฮะแต่ถ้าไม่ทำแผ่นดินภาคใต้ของเวียดนามม
1: ัน
2: เป็นอยู่ใต้น้ำ
0: ครับ
2: แล้วจะไปอยู่ไหนตอนเรืออยู่มันหรือจะเป็นชาวเรือชาว
1: ตรงนี้
2: แต่ถ้าเป็นชาวเรือเป็นชาวต่อเนี่ยมันก็ไม่มีแผ่นให้ปลูกนะดังนั้นยังไงมันก็ต้องจับปลาให้เป็นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: ชาวต่อก็ต้องจับปลาให้เป็นเพื่อที่จะเอาปลาไปขายเนี่ยแล้วไปซื้ออย่างอื่นที่ตัวเองหาไม่ได้

0: ประเด็นไม่ได้ใช่ไหมฮะมันมีการตั้งสมมติฐานให้ดูเลยนะฮะถ้าภาคใต้เวียดนามจมอยู่ใต้ทะเลมันคือคนที่จะไม่มีแผ่นดินอยู่ไม่มีบ้าน40 ล้านคน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จะไปอยู่ไหนไปอยู่สิงคโปร์รับไห
1: ม
0: สิงคโปร์ก็ไม่รับหรือแม้กระทั่งคนเวียดนามด้วยกันเองไปย่างที่กันอยู่มันก็ต้องแอบมาคิดนะฮะ
1: ค่ะ
0: นั่นนะครับการเป็นที่หนึ่งปลูกข้าวฉันไม่เอานะฉันจะทำลดพื้นที่การปลูกข้าวให้มีประสิทธิภาพในการคิดแต่ว่าบ้านฉันกินข้าวฉันไม่ปลูกข้าวมันก็ไม่มีใครปลูกกินจริงไหมครับขนาดนั้นมันก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีคิดแทนก็คือปลูกข้าวน้อยลงแต่ประสิทธิผลต่อพื้นที่ต้องสูงขึ้น
2: ครับผม
0: นั่นแหละถ้าวันนี้เวียดนามเขาเรียกอัตราส่วนผลผลิตข้าวกับพื้นที่สูงกว่าไทย2 เท่า
1: โอ้ค่ะอือฮึ
0: สูงกว่าไทย2 เท่าแต่คนที่สูงกว่าเวียดนามคือจีนครับ
2: จีนนะครับ
0: จีนสูงกว่าเวียดนาม2 เท่าเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าจีนสูงกว่าไทยทั้งหมด
1: โอ้ค่ะ
0: แต่ยังไงมันก็ไม่พอกินครับเพราะว่าคนเยอะ
1: พ
0: อคนมันเยอะแต่และคือถ้าเราเอาตัวเลขเอาลำดับแห่งที่อยู่ไปเปรียบเทียบนะฮะมันเหนื่อยมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นวิธีคิดของประเทศไทยจะต้องคิดแบบใหม่ต้องคิดแบบใหม่เป็นครัวโลกไม่ใช่แปลงเกษตรของโลกเป็นควรโลกก็คือว่าคุณต้องสั่งแล้วฉันจะทำข้าวผัดให้กินแต่ทุกวันนี้ข้าวเรามันเหลือกินไงครับเพราะเราอุดมสมบูรณ์พอเราเหลือกินเราอุดมสมบูรณ์เขาก็มาทุบเราก็มาโขกเราเนี่ยขายให้ถูกๆเป็นมหาอำนาจนะฉันจะเก็บข้าวดีๆขายถูกๆก็ทุบนั่นแหละครับยิ่งทุกวันนี้นะมีอินเดียเป็นอันดับสองของโลก
1: ค่ะ
0: มันไปแข่งกับอินเดียไม่ได้อยู่แล้วแต่อินเดียก็ไม่ได้เฉียดนะครับเพราะว่าเกษตรกรก็ไม่ได้มีระบบชลประทานไม่มีบารายอะไรที่มันดีงามมากนะฮะแต่คนเขาเยอะพอคนเขาเยอะเขาก็ปลูกเยอะพอปลูกเยอะก็อะไรล่ะก็ถ้าเลี้ยงในประเทศให้มันพอแต่ปีไหนถ้าอินเดียมันเหลือกินมันก็ถล่มทลายออกมาครับโลกออกมาข้างนอกนั่นแหละมันเรื่องการไม่ข้าวนะครับจริงๆในโลกนี้เนี่ยมันมีตลาดการค้าข้าวอยู่ไม่ได้เยอะนะประมาณ40 ล้านตัน
2: ครับ
0: ประมาณ40 ล้านตันที่เป็นการค้าข้าวประเทศไทยเราฉันอยากจะเป็นที่หนึ่งแต่จริงๆประเทศไทยไม่ได้คิดเองมหาอำนาจคิดให
1: ้
0: เช่นเดียวกันกับเวียดนามพอเวียดนามออกสู่ตลาดการค้าโลกฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งของโลกแต่อินเดียไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเลยแค่ฉันเหลือกินฉันก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วเพราะมันใหญ่จริงนะครับจริงๆในโลกนี้คนผลิตข้าวได้มากที่สุดเนี่ยไม่ใช่อินเดียที่ส่งออกมากที่สุดนะครับคือจีน
2: ครับ
0: จีนผลิตข้าวได้มากที่สุดในโลกครับ

0: แต่เขาต้องเลี้ยงคนของเขานี่มันเยอะเนาะ
1: แต่ว่าปัจจัยมันไม่เหมือนกันหรือเปล่าครับอาจารย์อย่างเช่นในเวียดนามเนี่ยมันก็มีเรื่องของภัยพิบัติในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงอย่างจีนเขาก็ไม่ได้มีภัยพิบัติ

0: จีนหรือแม้กระทั่งอินเดียถ้าเอลนีโญมันไปเล่นแถวๆอินเดียก็ปลูกข้าวไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะตามใดที่ระบบชนรับประทานมันยังไม่ตอบสนองถึงแม้ว่าจะมีระบบชนรับประทานนะครับแต่มันก็ไม่มีน้ำนั่นแหละครับไอ้ตัวนี้แหละมันคือปัจจัยที่มันกำหนดแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเวียดนามไม่เปลี่ยนวิธีคิดก็จะต้องมีจดหมายจากผู้นำไปถึงผู้นำจีน
1: ครับ
0: อีกรอบนะครับเพราะแผ่นดินมันสุดน้ำทะเลสูงน้ำทะเลลุกนั่นแหละลองนึกดูนะครับก็คือถ้าวิธีคิดและวิธีการผลิตของแม่ของเบอร์นาถ้าไม่เปลี่ยนนะครับที่ผมเคยบอกมหาวิทยาลัยที่เก่งเรื่องน้ำที่สุดจากเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาบอกแล้วว่าตอนที่เขาพูดเนี่ยคือมันประมาณปี2013แล้วก็มาเจอวิกฤตจริงๆก็คือปี2016เขาบอกว่าถ้าไม่ลดการปลูกข้าวลงคุณจะจบอยู่ใต้น้ำทะเลน
2: ั่
0: นเองเพราะปี2016มันคือวิกฤตในรอบ90ปีของเวียดนาม
2: โอ้ค่ะ
0: ถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดไม่เปลี่ยนวิธีการผลิตนะครับคุณก็ยังสูบน้ำบานาขึ้นมาเพื่อเลี้ยงข้าว
2: ค่ะ
0: ไปที่จะปลูกข้าวปีละ3รอบน้ำจืดของคุณเนี่ยมันมีอยู่แค่1ฤดูกาลแต
1: ่
0: คุณสูบมา2ฤดูกาลแต่การปลูกข้าวมันก็ยังต้องเติมนั่นเติมนี่อีกนะมันคือภาวะโลกนั่นแหละครับอันนี้สำคัญมากนะเดี๋ยวพรุ่งนี้
1: มาคุยกันต่อนะฮะอาจารย์ครับ
2: เรามาต่อกันว่าเราตกลงคิดใหม่ทำใหม่ที่จะลดข้าวแล้วทำไปถึงไหนแล้วนะ
1: แล้วเวียดนามมีแนวโน้มมีการจะปรับเปลี่ยนความคิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวกลับมาต่อกันในพรุ่งนี้นะครับกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนนะครับว
2: ัน
1: น
2: ี้
1: ขอบค
2: ุ
1: ณอาจารย์ส
2: ุ
1: รินทร์นะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับแล้วเรา3คนนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์วีระวันแล้วก็ผมภูเบศนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

านีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7นาฬิกา30นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะคะอยู่กับพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาธนธนากุลมาพร้อมกับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์

0: วันนี้เลขสวยค่ะ6เดือน6พอดีเลยนะคะวันนี้ค่ะก็มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันนะคะเข้ามารับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง MCOT News FM 100.5 แอปพลิเคชันและทางเว็บไซต์ก็จะเห็นเรา2คนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะ
1: มีหลากหลายประเด็นเลยนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับภาพรวมดำเนินงานคืบหน้าแล้ว 20% นะครับขณะที่การบูรณะราชรถและพระยานมาตรก็เดินหน้าตามกำหนดครับเมื่อวานนี้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาพรวมการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบมีความคืบหน้า 23.65% ครับโดยวางรากฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วงานโครงสร้างเสร็จแล้ว 50% งานสถาปัตยกรรมคืบหน้า 10% พระที่นั่งทรงธรรมดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จ 60% ส่วนศาลาลูกขุนทับทิมเกษตรและทิมภาพรวมคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานด้านพระพลาหน้าพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาทดำเนินงานฐานรากเสร็จแล้วส่วนพระพลาหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและพระพลายกสนามหลวงอยู่ระหว่างดำเนินงานฐานรากครับด้านงานศิลปกรรมทั้งงานจิตรกรรมภายในพระเมรุมาตรและพระที่นั่งทรงธรรมรวมถึงงานประติมากรรมสำคัญอาทิพรหมพักเทวดานั่งถือบางแทกเทวดายืนและเสาหงอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนขณะที่การจะสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระหีบจันทร์ช่อไม้จันทร์และท่อนฟืนไม้จันทร์มีการออกแบบเสร็จแล้วทั้งหมด10แบบและเริ่มดำเนินการผลิตแล้วบางส่วนรวมถึงการจัดสร้างพระโกฏพระบรมอัฐิและพระอบบรรจุพระบรมสรีรังคารซึ่งออกแบบเสร็จแล้วเช่นกันนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดและมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพขึ้นหัวว่าตามแผนงานเป็นภาพของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงบริเวณท้องสนามหลวงโดยส่วนโครงสร้างคืบหน้าไปแล้ว 50% ตามแผนงานครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับโครงสร้างพระเมรุมาตรคืบหน้า 50% คาดแล้วเสร็จ31ตุลาคมสุภจีลุยตรวจงานเองรองนายกสุภจีตรวจความคืบหน้าสร้างพระเมรุมาตรบูรณะราชรถพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงณท้องสนามหลวงอธิบดีกรมศิลปากรชี้แจงโดยภาพรวมงานโครงสร้างเสร็จแล้ว 50% คาดแล้วเสร็จทั้งหมด31ตุลาคมส่วนราชรถเสร็จภายใน30กันยายนกำชับต้องงดงามสมพระเกียรติครับ
0: อีกประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะก็คือเรื่องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เมื่อวานนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ระบุถึงขั้นตอนการปลดกำไล EM ของนายทักษิณหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะว่าได้มีการลงนามตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายของแต่ละจังหวัดอยู่ทางจังหวัดที่จะประชุมพิจารณารายละเอียดผู้ได้รับการพ้นโทษค่ะซึ่งขั้นตอนนะคะก็แต่ละจังหวัดค่ะมีการพิจารณาไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณะกรรมการในจังหวัดนั้นๆซึ่งขั้นตอนสุดท้ายค่ะจะมีการส่งรายชื่อมาที่กระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็ส่งมากรมราชทัณฑ์เพราะว่ารัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการค่ะขณะที่ทางปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะระบุว่ากรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายแล้วนะคะกรอบระยะเวลาหลักเกณฑ์ค่ะไม่เกิน120วันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งก็มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษในทุกเรือนจำกว่า 10,000 คนขั้นตอนของนายทักษิณค่ะเมื่อมีการระบุแล้วนะคะว่าได้รับการพ้นโทษจะมีการออกใบบริสุทธิ์ค่ะและกรณีของนายทักษิณขึ้นอยู่กับเขตอำนาจของศาลธนบุรีจากนั้นจะนำไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติถือว่า

0: สุดกระบวนการก็คิดว่าภายในเดือนนี้น่าจะเสร็จสิ้นแล้วนะคะแต่ว่าก็มีอีกประเด็นนึงค่ะก็คือเรื่องของการจัดเก็บภาษีซึ่งทางเอกสารข่าวของกรมสรรพากรเผยแพร่คำสัมภาษณ์ของนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีของกลุ่มพลังงานค่ะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรกรณีเร่งรัดการเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณนับตั้งแต่ประเมินภาษีนายทักษิณถึงแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และพิจารณาคดีชั้นศาลกรมสรรพากรติดตามเร่งรัดภาษีอากรค้างจากนายทักษิณมาตลอดอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของกฎหมายและมีการแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดอายัดนำเงินมาชำระภาษีอากรค่ะปัจจุบันกรมสรรพากรติดตามทรัพย์สินของนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรเมื่อดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรถึงที่สุดแล้วหากสรรพากรได้รับชำระภาษีไม่ครบถ้วนตามประเมินก็จะพิจารณาฟ้องนายทักษิณในคดีล้มละลายต่อไปนะคะซึ่งพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ทั้งในมติชนรวมไปถึง Daily News ด้วยนะคะไล่พี่เก็บภาษี 1.76 หมื่นล้านขู่ทักษิณเมินชงศาลสั่งฟ้องล้มละลายก็เร่าไม่ทนรอระหว่างยื่นอุทธรณ์ชี้เร่งรัดบังคับชำระหนี้อย่างนิ่งเฉยวิบากกรรมไม่จบกรมสรรพากรแจงเร่งรัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตร 1.76 หมื่นล้านขู่พร้อมฟ้องล้มละลายหากยึดได้ไม่ครบแจงติดตามเร่งรัดมาอย่างต่อเนื่องด้านนายกไม่กังวลทักษิณพ้นโทษมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลลั่นคนมีอำนาจตัดสินใจคือประชาชนค่ะยืนยันคุยจุลพันธ์และยศชนันเรื่องการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลเชื่ออดีตนายกวางมือทางการเมืองจริงแจงปมถอนชื่อแก้รัฐธรรมนูญเพื่อไทยไม่มีปัญหาคุยกันเข้าใจส่วนในมติชนก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนายทักษิณด้วยค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของปปช.ด้วยนะครับสำหรับกรณีของนายศักดิ์สยามชิดชอบนะครับเมื่อวานนี้พรรคประชาชนครับผนึกกำลังพรรคร่วมฝ่ายค้านและสว.กลุ่มอิสระเดินหน้าตรวจสอบทวงดุลอำนาจกับระบอบสีน้ำเงินยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาครับส่งเรื่องให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระตรวจสอบคณะกรรมการปปช.ยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในคดีซุกหุ้นนะครับโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมพรรคการเมืองฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ที่มาโดยนายสาธิตวงศ์หนองเตยนางสาวนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันแถลงข่าวครับการยื่นคำร้องเรื่องกล่าวหาว่าปปช.กระทำการตามมาตรา234วงเล็บ1ต่อประธานรัฐสภาตามมาตรา236ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจากกรณีการยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องของการซุกหุ้นนะครับโดยนายณัฐพงษ์กล่าวว่าเนื้อหาที่อยู่ในคำร้องประกอบไปด้วย4ข้อกล่าวหาหลักๆนะครับก็คือ1ปปช.ใช้กระบวนการตรวจสอบไม่ชอบมีข้อบกพร่องเพราะปปช.ไม่ได้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในเชิงลึกก่อนจะยกคำร้องที่เกี่ยวกับบัญชีของนายศักดิ์สยามหรือไม่2ปปช.ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีนี้ไม่ชอบไม่พิจารณาตรงไปตรงมานะครับ3ปปช.จงใจปกปิดพฤติการตรวจสอบไม่โปร่งใสปปช.เพิกเฉยและไม่ตรวจสอบไม่ตอบสนองคำขอจากผู้ร้องในการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบและสุดท้ายนะครับเป็นประเด็นที่ปปช.จงใจละเว้นละเลยไม่ตรวจสอบในมูลฐานความผิดอื่นเกี่ยวข้องเช่นตรวจสอบและก็วินิจฉัยฐานความผิดในคำร้องหรือว่าข้อเท็จจริงในคดีอย่างความผิดฐานขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามพ.ร.บ.ปปช.มาตรา126เป็นต้นนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับร้องศาลไต่สวนปปช.ฟอกขาวศักดิ์สยามซุกหุ้นเท้งฟาด4ข้อหาหนักอ้างใช้ดุลพินิจมิชอบโสพลรอดูคำร้องก่อนไอติมมองภูมิใจไทยถอนชื่อจอผูกขาดแก้กติกาประเทศพรรคประชาชนเดินหน้าระบอบสีน้ำเงินจับมือประชาธิปัตย์และสว.อิสระยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาส่งศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการอิสระไต่สวนปปช.มุบมิบยกคำร้องฟอกขาวศักดิ์สยามพ้นคดีสุขุนเท้งฟาด4ข้อหาหนักหลักฐานมัดชัดปกปิดละเลยไม่ตรวจสอบไม่โปร่งใสใช้ดุลชมิตไม่ชอบครูโสพล ุกติกยื่นสอบใช้อำนาจมิชอบ

0: ชอบสาธิตจวกจงใจไม่มิติฉัยปมผลประโยชน์ขัดกันบริษัทเสียโอรับงานกระทรวงคมนาคมซาเล้งยักท่ารอดูเนื้อหาคำร้องก่อนโยนแก้รัฐธรรมนูญเดินหน้าต่ออยู่ที่ส.ส.ไอติมดักคอรู้ทันเกมภูมิใจไทยถอนชื่อหนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยเกมบีบสีน้ำเงินกินรวบผูกขาดแก้กติกาประเทศครับ
1: ขณะที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะช่วงนี้ผู้สมัครแต่ละท่านก็เดินทางไปหาเสียงกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้ายันมืดค่ำเลยค่ะแต่ผลโพลออกมานะคะก็มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากสถาบันพระปกเกล้าเรื่องการเลือกตั้งกทม.69ปัจจัยเชิงพื้นที่กับทิศทางการเลือกผู้ว่าคนใหม่ค่ะโดยมีการแถลงผลการสำรวจ KPI โพลนะคะสำรวจระหว่าง 22 ถึง 25 พฤษภาคมในประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 18 ปีขึ้นไปกระจายไปทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะที่น่าสนใจนะคะจะพบว่าประชาชนแนวโน้มเลือกผู้ว่าแบบใดอันดับ1เลยค่ะ 61.8% ระบุว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองและรองลงมาค่ะ 12.5 ยังไม่แน่ใจและยังไม่ตัดสินใจนะคะเมื่อผลสำรวจ3โซนของกรุงเทพมหานครทั้งในพื้นที่ชั้นในชั้นกลางและชั้นนอกค่ะจะพบว่าในแต่ละโซนนั้นก็หนุนผู้สมัครแตกต่างกันไปนะคะแต่ที่น่าสนใจค่ะอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ยังคงนำอยู่ในทุกโซนแต่เสียงก็ยังลังเลสูงนะคะเปิดช่องให้การเลือกตั้งนั้นเปลี่ยนแปลงคนที่จะมาเป็นผู้ว่ากทม.ได้ส่วนในการเลือกส.ก.ค่ะจะพบว่าเสียงแตกโดยนายชัชชาติเนี่ยนำในหลายกลุ่มแต่ว่าฐานสีส้มเทไปที่ดร.โจด้วยนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะพร้อมกับภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะโพชี้ชัชชาตินำตรงผู้ว่ากทม.อนุชาควงมาร์กปราศัย17มิถุนายนพระปกเกล้าโพชี้ชัชชาตินำตรงชิงผู้ว่ากทม.ชี้ประชาชนยังไม่ตัดสินใจอื้อปัดเอวปม20ผอ.เขตแสดงพลังบอกเป็นประชาชนไร้อำนาจสั่งใครไม่ได้อนุชาควงอภิสิทธิ์หาเสียงเปิดเวทีปราศัยย่อย17มิถุนายนเท้งไม่ขยายความสุรพลมีภาพนะคะเป็นภาพนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.ค่ะแล้วก็เป็นผู้สมัครด้วยนะคะก็นำทีมกรุงเทพทำงานลงพื้นที่พบปะประชาชนรับฟังปัญหาที่ตลาดเสรีมาร์เก็ตและเดอะไนน์พระราม9ค่ะ
0: 7:43 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาดูเรื่องไทยกัมพูชากันครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของการทันข่าวนะคะมาดูกันที่ประเด็นไทยกัมพูชาค่ะเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วหลังจากเดินทางกลับมาจากฝรั่งเศสนะคะก็เดินทางเข้ามาพบนายกรัฐมนตรีทันทีค่ะโดยมีการเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการอนุสัญญากฎหมายทางทะเลแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNCLOS หลังจากที่ฝ่ายกัมพูชาค่ะให้ไทยนั้นเข้าสู่การประนอมภาคบังคับ UNCLOS นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่กังวลค่ะที่กัมพูชาชิงความได้เปรียบเวทีโลกเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะแล้วก็ระบุว่าตามหลักการแล้วก็ต้องวิ่งหาความชอบธรรมซึ่งก็มีความเป็นไปได้ค่ะที่จะมีการตั้งให้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าคณะในการรับมือสถานการณ์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกรณีที่กัมพูชาไม่ยอมรับการยกเลิก MOU 44ของไทยมองว่าไม่เกี่ยวกับ UNCLOS เพราะว่าหากไม่ยอมรับสิ่งนี้ก็ไปไหนต่อไม่ได้ค่ะเพราะว่าทางกัมพูชาก็เป็นคนบอกว่าจะใช้กลไกนี้แล้วเราก็ต่างเป็นภาคีย้ำว่าต้องยกเลิก MOU 44ไม่ใช่เพราะว่าจะไม่คุยกันแต่ติดกรอบที่ไปไหนไม่ได้เลยมานานกว่า25ปีแล้วค่ะส่วนเหตุที่ไม่ยกเลิก MOU 43เพราะว่าเดินหน้ามา 60% แล้วนะคะก็ต้องทำเรื่องของการปักปันเขตแดนตามหลักสากลด้วยขณะที่นายศรีหศักดิ์

0: พงษ์เกียรติแก้วค่ะก็ได้มีการแถลงข่าวภายหลังจากพูดคุยกับคณะทูต67คนและ4องค์กรระหว่างประเทศในการแจ้งว่าการใช้การประนอมภาพบังคับภายใต้อันคลอสระบุว่าสิ่งที่สงสัยคือการที่กัมพูชาไม่ยอมแจ้งอย่างเป็นทางการโดยเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างก็คือการทำให้ประเทศไทยการบอกว่าประเทศไทยนั้นยกเลิก MOU 44จึงไม่มีช่องทางในการเจรจาแบบทวิภาคีนะคะและคุณศรีหศักดิ์ก็ยังย้ำว่าไทยไม่ได้ถูกกัมพูชาลากเข้าสู่กระบวนการประนอมอันคลอสเพราะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันค่ะส่วนในขณะที่การตั้งนะคะคณะที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่จะมาดูเรื่องนี้ตั้งทีมรับมือนะคะ2คนค่ะก็ได้คัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายนะคะก็มั่นใจในคณะทั้ง2คนนี้ค่ะว่าสามารถดำเนินการไปต่อได้นะคะซึ่งการแบ่งตั้งผู้ประนอมให้กับฝ่ายไทยนั้นก็มีพันธกรณีตามอนุสัญญาอันคลอสที่เราต้องปฏิบัติตามดังนั้นผู้มีความเชี่ยวชาญนี้ก็ทำให้เรามีความมั่นใจค่ะพาดหัวข่าวนะคะพร้อมภาพอยู่ในมติชนค่ะเป็นภาพรัฐมนตรีต่างประเทศแถลงข่าวภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจงกับทางคณะทูตและผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประนอมอันคลอสส่วนพาดหัวข่าวค่ะอนุทินตั้งทีมรับมือกัมพูชาศรีหศักดิ์หัวหน้ากระทรวงการต่างประเทศแจง67ทูตปมอันคลอสซัดฮุนมาเน็ตข้ามขั้นตอนเขมรดึง2กฎหมายโลกช่วยนายกตั้งศรีหศักดิ์หัวหน้าทีมถกเขมรตามอันคลอสย้ำไม่ฟื้นสัมพันธ์ปิดด่านกต.แจงทูตไทยไม่ได้ถูกลากสู่การประนอมภาคบังคับค่ะ
1: ส่วนเมื่อวานนี้โลกออนไลน์มีการนำเสนอครับว่ากัมพูชาขนรถถังแล้วก็ RPG ประชิดชายแดนไทยซึ่งเป็นเฟกซ์นิวครับทำให้กองทัพปกเองต้องออกมาชี้แจงนะครับเมื่อวานนี้พันเอกริชาสุขสุวรรณนนท์รองโฆษกกองทัพบกนะครับชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ากัมพูชาเคลื่อนย้ายรถถัง200คันพร้อม RPG ล็อตใหม่และกำลังทหารจำนวนมากเข้าประชิดชายแดนไทยนั้นว่าจากการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนแล้วไม่พบรายงานหรือว่าข้อเท็จจริงตามที่มีการเผยแพร่แต่อย่างใดครับกองทัพบกขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลการข่าวอย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและตื่นตระหนกจากข่าวลือที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยแหล่งข่าวของกองทัพภาคที่2เปิดเผยกรณีดังกล่าวว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่อย่างละเอียดยังไม่พบความเคลื่อนไหวดังกล่าวแต่อย่างใดคาดว่าการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอาจจะมีเจตนาสร้างความสับสนและความตื่นตระหนกให้กับประชาชนจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นหลักนะครับแล้วก็ฝากถึงเพจและผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์บางรายที่นำภาพเก่าหรือว่าภาพที่ผ่านการตัดต่อมาเผยแพร่บางกรณีพบว่าเป็นภาพรถถังของฝ่ายไทยที่ถูกนำไปสลับกับภาพของอีกฝ่ายจนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและตื่นตระหนกขอย้ำว่าหากพบการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือว่าตัดต่อภาพที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและสร้างความเสียหายต่อสาธารณะอาจเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปพาดหัวข่าวในข่าวสดครับกองทัพภาค2ฮึ่มเฟกนิวโต้รถถังเขมรจ่อไทยศรีหศักดิ์รุดรายงานนายกหลังผู้นำเขมรดึงไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสปมพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลก่อนชี้แจงคณะทูตอนุทินสั่งศรีหศักดิ์นำทีมคุยเขมรภายใต้กลไกอันคลอสย้ำไม่คุยฟื้นความสัมพันธ์ไม่มีวันเปิดด่านแน่นอนด้านบิ๊กดุลรัฐมนตรีกลาโหมควงบิ๊กปูผบ.ทบ.เข้าหารือนายกที่ทำเนียบรองโฆษกทบ.ยืนยันไม่พบเขมรส่งทหารเคลื่อนรถถัง200คันปืน RPG ประชิดชายแดนไทยทัพภาค2ฮึ่มคนปล่อยเฟกนิวครับ
0: มากันที่ประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยเฉพาะประเด็นที่ระบุว่าถ้าเอาชื่อของพ่อแม่หรือคู่สมรสนะคะมาลดหย่อนภาษีก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งค่ะก็จะเสียสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะก็ระบุถึงกระแสข่าวที่บอกว่ามีการตรวจสอบภาษีย้อนหลังในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบุพ การีจริงค่ะทางปลัดกระทรวงการคลังนะคะระบุว่าคนที่หลุดจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ค่ะมีการสั่งให้กรมสรรพากรไปรวบรวมตัวเลขนะคะว่าปัจจุบันมีผู้ใช้สิทธิ

0: ในการหักลดหย่อนภาษีพ่อแม่ไปทั้งหมดกี่รายด้วยกันค่ะก็เชื่อว่ามีคนหลุดในโครงการลดหย่อนภาษีไม่มากแต่น่าจะหลุดจากเกณฑ์เรื่องหนี้สินมากที่สุดนะคะคนอาจจะมองในเรื่องของความจนแต่ไม่เท่ากลุ่มของคนที่ควรจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องรอแพ็กเกจความช่วยเหลืออื่นๆที่รัฐบาลจะออกมาต่อไปและคนใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีแล้วไม่กลับไปดูแลพ่อแม่จริงก็ไม่สมควรได้รับสิทธิ์การลดหย่อนภาษีในภาษีต่อไปเพราะว่าการใหสิทธิ์ตรงนี้รัฐบาลต้องการให้กลับไปอุปการะพ่อแม่จริงนะคะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาลแต่เรื่องของการตรวจสอบภาษีย้อนหลังคุณลวรนท์บอกว่าไม่ได้พูดค่ะแล้วก็อยากให้จบได้แล้วสังคมควรจะมาถกเถียงเรื่องของการหักลดหย่อนแต่ไม่ได้กลับไปดูแลพ่อแม่ซึ่งรัฐบาลยืนยันนะคะว่าจะอยู่ฝั่งพ่อแม่โดยจะให้สิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่ได้อุทธรณ์สิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐก็จะหลุดไปการรับสิทธิ์ต้องเป็นทางใดทางหนึ่งเท่านั้นเพื่อที่จะเกิดความพร้อมกันไม่ได้ที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 4,700 ล้านบาทแต่หลังจากการเปิดลงทะเบียนรอบนี้ก็คาดว่าน่าจะมีการใช้งบประมาณลดลงนะคะและคุณลวรนท์ยังบอกอีกนะคะว่ามาตรการนี้คิดอยู่แล้วค่ะว่าไม่ได้คำชมมีเสียงต่อว่าอยู่แล้วเพราะว่ามีการคัดกรองให้มีความถี่ขึ้นและในอนาคตค่ะการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการทำระบบ NIT ค่ะหรือว่าระบบภาษีสวัสดิการที่รัฐจะจ่ายอุดหนุนให้ผู้มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำมาใช้ในประเทศไทยซึ่งจะทำให้มีความแม่นยำมากขึ้นและเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนคลังปลอบใจพลาดบัตรคนจนใช้สิทธิ์อื่นได้ยันเข้มเกณฑ์เดิมพาณิชย์เผยเงินเฟ้อพฤษภาคมพุ่ง 2.79% เอกนัทกันขุดหรือราคาน้ำมันผู้เลี้ยงชงแก้โรคกุ้งวาระชาติจับจ่ายไทยช่วยไทยพลัด5วันทะลุหมื่นล้านดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มดีดรับพาณิชย์เผยราคาน้ำมันจานด่วนดันเงินเฟ้อพฤษภาคมพุ่งปลัดคลังหึ่มลูกเอาชื่อพ่อแม่ลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลสอบผิดฐานโกงภาษีสั่งตรวจสอบย้อนหลังนะคะซึ่งทางคุณลวรนท์ก็ออกมาแก้ข่าวเรื่องนี้แล้วนะคะส่วน Daily News ค่ะก็มีพาดหัวข่าวในประเด็นเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาษีแล้วก็เรื่องของบัตรคนจนนะคะฉะลูกอกตัญญูพ่อแม่ตัดสิทธิ์บัตรคนจนเอาตรรกะอะไรมาคิดมาร์กรัฐบาลแก้เศรษฐกิจไม่ตรงจุดค่ะ
1: ซึ่งผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแล้วก็ถือว่าเป็นคนจนเต็มขั้นเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รัฐจะไปเคาะประตูบ้านท่านนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองครับได้เป็นประธานประชุมซักซ้อมข้อราชการสำคัญกรมการปกครองโดยมีผู้อำนวยการสำนักกองปลัดจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมครับเพื่อเตรียมความพร้อมลงพื้นที่สำรวจรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มตกหล่นจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569นะครับกรมการปกครองได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจตามบัญชีรายชื่อจากฐานข้อมูลจปท.และข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงพม.รวมกว่า1ล้านรายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อให้ทุกคนครับได้รับโอกาสเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างเป็นธรรมพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในไทยโพสต์ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นที่เรื่องของการใช้ชื่อพ่อและแม่นะครับไปลดหย่อนภาษีเพราะว่าคลังเองยังยืนยันเงื่อนไขนี้จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการนะครับพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับยันไม่มีสอบย้อนหลังใช้พ่อแม่ลดหย่อนภาษีปลัดคลังลุยคัดกรองบัตรคนจนเข้มตามเดิมปลัดคลังยันไม่มีตรวจสอบภาษีย้อนหลังกรณีใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วไม่อุปการะบุพการีเดินหน้าเกณฑ์คัดกรองบัตรคนจนเข้มตามเดิมระบุขั้นตอนประกาศผลจะแสดงชัดหลุดสิทธิ์บัตรสวัสดิการจากเกณฑ์ไหนเพื่อเปิดทางยื่นอุทธรณ์ส่วนพ่อแม่ที่ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์คลังยืนยันให้สิทธิ์บัตรคนจนแน่นอนครับ
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงสุดท้ายของก้าวทางข่าวค่ะยังมีประเด็นเกี่ยวกับการปราบปรามสแกมเมอร์กับนอมินีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะนายกถกปราบสแกมเมอร์พาณิชย์สแกนตรวจห้วยขวาง53ร้านสอนนอมินีและบัญชีม้าพาณิชย์สแกนธุรกิจต่างชาติย่านห้วยขวางพบ53ร้านเข้าขายนอมินีบัญชีม้านายก

0: หัวโต๊ะถกกรรมการปราบอาชญากรรมออนไลน์ยันปกป้องประชาชนไม่ปล่อยต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีค่ะเช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีประเด็นที่ป่าตองค่ะขาใหญ่วอแหวนป่าตองไถค่าคุ้มครองร้านค้าจ่ายรายเดือนเดือนละ1ล้านรองโฆษกรัฐบาลยอมรับเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวอื้อเลยนะคะร้องมาเฟียปรับไม่หมดหลังเจอกดดันหนักขยายอิทธิพลข้ามเขตแฉซ้ำขาใหญ่อักษรย่อนายวอลแวนอ้างมีสายสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเรียกเก็บค่าคุ้มครองผู้ค้ารายย่อยให้เข้าไปประกอบการรุกล้ำที่ดินเอกชนเดือนละ1ล้านบาทเคยร้องเรียนไปยังผู้ว่าเรื่องเงียบหายด้านรองโฆษกรัฐบาลยอมรับมีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอิทธิพลเข้าไปเอี่ยวเพียบโดยเฉพาะภูเก็ตน่ามีทั้งจีนรัสเซียเป็นนอมินีค่ะ
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบินด่วนติดตามคดีน้ององุ่นด้วยตัวเองเลยนะครับเร่งรัดจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เพราะว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้ครับส่งกองปราบลุยคดีน้ององุ่นบิ๊กตายลุยลงพื้นที่เองตั้ง3ปมเหตุดับปริศนามีคนอุ้มเป็นโรคงูกัดสั่งเข้มให้ตำรวจรอบคอบผบตร.บิ๊กตายยกทีมลงพื้นที่เมืองการลุยสางคดีน้ององุ่นหายตัวพบศพชีวิตปริศนาเรียกประชุมทุกฝ่ายก่อนแถลงความคืบหน้าเผยผลชันสูตรไม่พบบาดแผลร่องรอยต่อสู้ภายนอกร่างกายตั้ง3ประเด็นเหตุเสียชีวิตคนอุ้มโรคประจำตัวและสัตว์มีพิษกัดเผยผลสอบคนในหมู่บ้านไม่พบพิรุธเตรียมส่งตำรวจกองปราบร่วมคลี่แนะให้ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและรอบคอบครับ
0: ส่วนเรื่องสภาพอากาศปีนี้นะคะเจอทั้งฝนเจอทั้งเอลนีโญภาวะแล้งค่ะที่เราต้องรับมือกันต่อไปนะคะเป็นพาดหัวข่าวใน Daily News ค่ะงัด7มาตรการรับมือฝนและเอลนีโญเร่งกักเก็บน้ำตุนสำรองสู้พิษภัยแล้งในอนาคตเปิดเกมเตรียมรับมือฤดูฝนเอลนีโญลากยาวถึงปี70สุริยะกลาง7มาตรการเชิงรุกสู้ศึกน้ำสั่งกรมชลประทานติดตามและคาดการสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งเก็บกักในช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดปรับแผนจัดการน้ำเป็นรายเดือนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ลั่นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศโดยมุ่งบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: แม่ค้าออนไลน์ร้องทุกข์ถูกตำรวจยึดทองคำจริงก่อนสลับคืนทองปลอมกลับมาให้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐเช้าวันนี้ครับแม่ค้าสาวแฉแหลกเจอตำรวจรีดเงินขู่เรียกนับแสนก่อนเข้าจับสามียึดทองไปด้วยเหยื่อตำรวจเปลี่ยนของกลางสร้อยข้อมือทองคำหนัก3บาทกลายเป็นของปลอมเข้าให้การคณะพนักงานสอบสวนข้อที่จริงผบก.น.5แล้วเอาหลักฐานการจำนำทองก่อนถูกยึดมายืนยันว่าเป็นทองแท้ส่วนเรื่องเงินสดที่ถูกรีดมีหลักฐานการโอนเงินชัดเจนโอดไม่มีใครอยากเป็นเรื่องกับเจ้าหน้าที่รัฐตอนนี้ต้องไปพบแพทย์เพราะอาการเครียดครับ
0: ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศนะคะฮึ่มอิหร่านสังหารทหารมการโจมตีนองเลือดแน่สภาล่างหนุนทรัมป์งดถอนทหารและอาวุธเป็นพาดหัวข่าวของใน Daily News ค่ะสภาล่างสหรัฐลงมติค่ะปัดตกร่างมติอำนาจจำกัดอำนาจการทำสงครามของทรัมป์ในสมรภูมิเลบานอนหนุนคงทหารอาวุธเลบานอนด้านทรัมป์กล่าวจะเป็นผู้ชนะไม่ว่าด้วยกำลังทางทหารหรือบนโต๊ะเจรจาค่ะ
1: ก็ปิดท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับครบถ้วนทุกประเด็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วน้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคุมตัวปอนแจ้ง2ข้อหาเจ้าตัวปฏิเสธฆ่าอ้างอยู่กับศพเพราะคิดว่าเพื่อนยังไม่ตายความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตปริศนาของนายศักดินันท์พรฟ้าเมตตาหรือเฟ้นปลายอายุ28ปีล่าสุดเมื่อเวลา22นาฬิกาที่ผ่านมาที่สภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสามารถติดตามจับกุมนายสุรพัฒน์สุขวันหรือปอนอายุ28ปีเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุและผู้ต้องสงสัยในคดีได้ในพื้นที่ย่านปิ่นเกล้าก่อนควบคุมตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดรายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบสวนและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนานกว่า3ชั่วโมงกระทั่งผลตรวจยืนยันพบสารเสพติดในร่างกายจึงควบคุมตัวในปอนเข้าห้องขังพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้น2ข้อหาคือมีสารเสพติดไว้ในครอบครองและยาเสพติดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนประเด็นการเสียชีวิตของนายศักดินันท์นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดโดยในปอนได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเพื่อนพร้อมยอมรับว่าในช่วงที่นายศักดินันท์เสียชีวิตตนอยู่ในบ้านด้วยแต่ไม่ได้ให้การช่วยเหลือเนื่องจากเห็นว่าเพื่อนมีอาการแปลกคล้ายยังมีชีวิตอยู่จึงคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่าหากทราบว่าเพื่อนเสียชีวิตแล้วเหตุใดจึงไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือกู้ภัยเจ้าตัวตอบกลับในลักษณะวกวนยืนยันว่าคิดว่าเพื่อนยังไม่เสียชีวิตส่วนสาเหตุที่ออกจากบ้านในช่วงก่อนถูกจับกุมในปอนยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาหลบหนีแต่ตัดสินใจออกจากบ้านเพราะไม่สามารถทนกลิ่นศพที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆได้เสือดุสิตย่องมอบตัวคดีทำร้ายแฟนสาวเมื่อเวลา20นาฬิกาที่ผ่านมาที่สภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีนายสำริดหรือเสือดุสิตอายุ40ปีเดินทางมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนในคดีทำร้ายร่างกายนางสาวมิราอายุ36ปีแฟนสาวแต่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยได้ไปขอหมายจับนายสำริดหรือเสือดุสิตจากศาลจังหวัดนนทบุรีข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือทำโดยผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบุคคลอื่นทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจเมื่อนายสำริดหรือเสือดุสิตปรากฏตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่านหมายจับให้ฟังเสือดุสิตถึงกับหน้าถอดสีก่อนที่ตำรวจจะบันทึกจับกุมโดยในเวลา 21:30 นหลังบันทึกการจับกุมตำรวจได้นำตัวนายสำริดหรือเสือดุสิตลงมาจากชั้น3เพื่อส่งไปให้พนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยดำเนินคดีในวันนี้และจะนำตัวไปฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้

0: กต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะน้ำมันลด70สตางค์ยกเว้นพรีเมียมดีเซลลดลงลิตรละ1บาทปตท.บางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและน้ำมันดีเซลทุกชนิดลดลง70สตางค์ต่อลิตรส่วนพรีเมียมดีเซลลดลง1บาทมีผลวันนี้เวลา 5:00 นเป็นต้นไปโดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้เบนซินลิตรละ52.19 บาทแก๊สโซฮอล95ลิตรละ42.60 บาท E20 ลิตรละ37.60 บาท E85 33.54 บาทแก๊สโซฮอล91 42.23 บาทพรีเมียมดีเซล95 50.99 บาท B7 40.80 บาท B20 35.30 บาทพรีเมียมดีเซล57.25 บาทโดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสเปนคุมเข้มก่อนโป๊ปเลโอเสด็จเยือนทางการสเปนเปิดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครั้งประวัติศาสตร์ภายใต้รหัสปฏิบัติการเกรสระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 นายเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ที่จะเสด็จเยือนกรุงมาดริดในวันนี้โดยถือเป็นการเยือนประเทศคาทอลิกในยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกขององค์ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกรัฐบาลสเปนต้องยกระดับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเนื่องจากมีผู้แสวงบุญลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 600,000 คนประกอบกับสเปนยังคงยกระดับการเฝ้าระวังภัยคุกคามการก่อการร้ายอยู่ที่ระดับ4และมีรายงานการขู่เตือนจากกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS บนสื่อออนไลน์ด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
5: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของลับลวงพรางนะคะประจำเช้าวันเสาร์วันนี้ค่ะกับวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะ

0: ดิฉันบุรดมจิตดอนค่ะ
1: และดิฉันนงวลีถนิมแมนค่ะสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะพี่เล้งสวัสดีคุณผู้ฟังนงมารับหน้าที่แทนพี่เล็กอีกหนึ่งวันนะคะ
0: วันนี้เล็กเขาไปไม่รู้เขาเรียกอะไรอ่ะรับปริญญาเหรอของวป
1: อ
0: รับสำเร็จการศึกษาของวปอนะคะวันนี้เลยเขาก็เลยไม่สามารถมาจัดรายการได
1: ้
0: ก็ขอแสดงความยินดีตอนแรกนะยังบอกเลยบอกว่าฉันไปได้ไหมฉันอยากถ่ายรูป
1: จะให้ไปไหม
0: เล็กวาสนานานร่วมเวลาใส่ชุดไทย
1: ตรงวันนี้จะเห็นพี่เล็กใส่ชุดไทยใช่ไหม
0: ใช่วันนี้ถึงว่าจะใส่ชุดไทย
1: แล้วก็จะเป็นผมทรงผิวๆอย่างนี้หรอ
0: และจะไว้ผมยาวไม่ได้ปล่อยผมไม่ได้เพราะนั้นเราจะได้เห็นภาพวาสนานานร่วมมัดผมเป็นครั้งแรก
1: อุ้ยพี่เล็กเขาจะโพสต์ไหมต้องโพสต์นะ
0: เนี่ยถ้าเกิดว่าเล็กไม่โพสต์นะต้องมีคนโพสต์แน่เลยอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: อยากเห
1: ็
0: นนะอยากเห็น
1: เนี่ยดังนั้นเดี๋ยวรอดูเลยนะโอ้ยชุดไทยด้วยนะรวบผมอีกต่างหากหวานใสหวานวันนี
0: ้คงแปลกอ่ะมันจะเป็นภาพที่แปลกตามาก
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังคะสัปดาห์นี้นะอ่ะก็จะมีเรื่องราวตอนแรกคิดว่าจะไม่มีเรื่องนะแต่ว่าพอคิดไปแบบมานั่งค่อยๆทำไปมันก็มีหลายเรื่องเหมือนกันนะเราจะมาเริ่มที่เรื่องนี้ก่อนแล้วกันก็คือเรื่องที่คุณทักษิณ
2: ค
0: ่ะหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนะครับผู้ต้องขังออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่าคือคุณทักษิณเองก็เข้าเงื่อนไขด้วยที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบปุบปับ
1: อ
0: ย่างพระราชทานอภัยโทษเนี่ยก็จะมีประกาศออกมาตอนช่วงกลางคืนของวันที่2
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเมื่อช่วงวันที่3เนี่ยก็จะเป็นคือพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็คงจะทราบนะว่าสืบเนื่องมาจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะที่มีพระชนมายุครบ3รอบอ่ะครบ4รอบอ่ะก็เลยทำให้เนี่ยมีการพระราชทานอภัยโทษออกมาและทีเนี้ยคือพอมีพระราชทานอภัยโทษปุ๊บเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยจะต้องได้รับการปล่อยตัวออกมาเลยมันไม่ใช่แบบนั้นปรากฏว่ามันจะต้องมีกระบวนการในการศึกษาเขาเรียกว่าได้ศึกษาสิในการพิจารณาในการปล่อยตัวอีกทีนึงก็ปรากฏทางน้ำตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะก็เพิ่งจัดลงนามตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายขึ้นมาเพื่อพิจารณาในการปล่อยตัวเพราะนั้นเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์นี้แหละถึงจะมีการประชุมกันแล้วก็คงจะมีกระบวนการอะไรต่างๆตามมาเพราะว่าคุณทักษิณก็จะมีเรื่องของการต้องออกใบบริสุทธิ์แล้วก็เรื่องของการปลดกำไร EM
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นทางคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารเนี่ยบอกว่าคุณพ่อเนี่ยจะไปที่สำนักคุมประพฤติอ่ะที่ดูแลคุณทักษิณในเขตบางพลัดเนี่ยวันจันทร์เนี้ยแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับไอ้ที่ประชุมคณะกรรมการ3ฝ่ายด้วยซึ่งทางปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคะก็บอกเอาไว้ว่าสิ้นเดือนนี้ค่ะสิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณทักษิณน่าจะออกได้
1: ก็คือปลดกำไร EM
0: สิ้นเดือนแล้วก็พ้นโทษ
1: สิ้นเดือน
0: ม
1: ิถุนาย
0: นเสกโลโซอ่ะเสกโลโซเขาก็จะได้พระราชทานอภัยโทษด้วยใช่ไหมปรากฏว่าเสกโลโซเขาออกมาบอกเลยว่าเขาจะได้รับการปล่อยตัววันที่24มิถุนายนนี
1: ้
0: นั่นหมายความเนี่ยช่วงเนี่ยยังไงเนี่ยสิ้นเดือนเนี่ยคุณทักษิณได้ออกจากเขาเรียกว่าอะไรจากการพักโทษเพราะว่าตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยอยู่ในกระบวนการพักโทษอยู
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเนี่ยก็รอตามกันไปแต่ว่าหลังจากที่พักโทษปุ๊บทางคุณอุ๊งอิ๊งบอกไว้แล้วว่าคุณทักษิณจะไปดูใบค่ะ
1: หรอ
0: ใช่
1: ไปแบบไปพักผ่อนหรือว่าไปอยู่ยาวหรือ
0: คงจะไปอยู่ที่นั่นแต่ที่มันก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้มันยังรบกันอยู่เลยนะ
1: ใช่ใช่
0: ที่ดูไบอ่ะคือมันยังไม่จบอ่ะสำหรับในตะวันออกกลางเมื่อวานก็คงจะได้ทราบข่าวกันอยู่นะเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะอะไรนะมีปิดสนามบินนะคูเวตบาเลนดูไบเนี่ยเพียงแต่เขาปิดข่าวเงียบเท่านั้นเองไม่ค่อยจะเป็นประเด็นกันเท่านั้นเองทางนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าจุดไหนก็ตามที่มันเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการตั้งฐานทัพเนี่ยของสหรัฐอเมริกาอิหร่านเขาประกาศเอาไว้แล้วไงไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ตั้งฐานทัพยิงจากตรงไหนฉันก็ยิงกลับที่นั่นก็นี่แหละมันก็เลยเป็นนี่มาที่ทำให้เนี่ยสถานการณ์ในตะวันออกกลางตอนนี้กลับมาคุกรุ่นอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการอายุติการเขาเรียกว่าอะไรนะพักการสู้รบก็ตามก็เลยยังสงสัยว่าคุณทักษิณจะกลับไปได้ไหมที่ดูไบอ่ะ
1: กลับก็คงกลับได้แหละแต่ก็ถามว่าถ้ามันสถานการณ์มันยังขึ้นลงๆแบบนี้ก็เสี่ยงแต่ก็เลือกที่จะไปเนาะก็เลือกที่จะไปคือหมายถึงจะย้ายไปอยู่ที่นู่นเลยเหมือนตอนที่หนีเนี่ยหรอ
0: ใช่คือครั้งนี้ไม่ได้ไปในฐานะผู้ลี้ภัยหรอกไง
1: ค่ะ
0: ก็เขาใช้คำว่าอะไรรู้มั้ยตอนแรกรายงานที่ออกมาเขาใช้คำว่าไปใน

0: ฐานะอิสระชนนี่ก็ใช้คำนี้
1: แบบโอ้โห
0: เพราะตอนนี้เป็นอิสระแล้วว่าคนโพสแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: ตอนแรกเป็นรายงานแต่ตอนหลังเนี่ยพอคุณนุ้งอิงเมื่อวันก่อนเนี่ยไปงานวันเกิดของเนชั่นแล้วเนชั่นเขาสัมภาษณ์เนี่ยก็เลยเป็นการยืนยันออกมาอย่างชัดเจนว่าอ่ะมันใช่อย่างที่มีรายงานออกมาจริงๆซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะเรื่องของคุณทักษิณที่จะได้รับการปล่อยตัวเนี่ยไอ้ที่มันเป็นประเด็นมากที่สุดอะเห็นจะเป็นเรื่องภาษี
1: ที่ว่าจริงๆจะต้องไปยึดคืนภาษีมาเท่าไหร่17,600 ล้าน
0: ถ้าเป็นตัวเลขแบบเป๊ะๆเลยนะ17,629,581,400 บาทนี่คือตัวเลข
1: ต้องไปดึงมาทุกบาททุกสตางค์ใช่ไหม
0: เออเนี่ยคือตัวเลขที่คุณทักษิณเนี่ยจะต้องคืนให้กับรัฐ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรนะคะมีคำพิพากษากันออกมาแล้วเมื่อวันที่17 พฤศจิกายนปีที่แล้วนั่นหมายความว่ากรมสรรพากรเนี่ยจะต้องดำเนินการในเรื่องนี
1: ้
0: และตอนนี้มันล่วงเลยมาถ้านับไปเนี่ย6 เดือนเข้าเดือนที่7แล้วนะ
1: ค่ะ
0: เข้าเดือนที่7แล้วอะแต่ว่ายังไม่มีการดำเนินการอะไรเมื่อคืนค่ะเมื่อคืนกรมสรรพากรออกเอกสารข่าวชี้แจงโอ้โหเป็นประเด็นเลยออกเอกสารข่าวชี้แจงว่ากรมสรรพากรเนี่ยได้พยายามเร่งรัดแล้วนะในการจัดเก็บภาษีจากคุณทักษิณและได้ดำเนินการแจ้งเตือนพร้อมกับสอบสวนทรัพย์สินของคุณทักษิณเนี่ยทุกประเภทเพื่อทำการยึดอายัดแล้วก็นำเงินเนี่ยมาชำระหนี้ภาษีคือเรียกว่างานเนี้ยทางกรมสรรพากรนะบอกเลยว่าเขาพยายามแล้วนะในการติดตามทรัพย์สินคุณทักษิณเนี่ยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยและมีการระบุเอาไว้ในเอกสารอีกบอกว่าเมื่อกรมสรรพากรดำเนินการจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยยังไม่ได้รับทรัพย์สินครบเนี่ยเพราะนั้นทางกรมสรรพากรค่ะอาจพิจารณาดำเนินการฟ้องล้มละลายคุณทักษิณซึ่งพอออกมาระบุแบบนี้เนี่ย
1: ค
0: ือเหมือนจะดีไงคือหลายคนก็มองว่าเหมือนจะดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยนี่เริ่มมีคนออกมาค้านแล้วนะว่าเฮ้ยคุณข้ามกระบวนการไปหรือเปล่า
1: เออ
0: เพราะว่าอำนาจของกรมสรรพากรเนี่ยในการที่จะ เก็บภาษีเนี
1: ่
0: ยในเมื่อศาลฎีกาเนี่ยมีคำพิพากษาออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยคือกรมสรรพากรมีอำนาจเต็มมากเลยนะที่จะดำเนินการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำนาจตามประมวลและสถากรณ์ในมาตรา12นะคะในการยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษีได้เลยคือคุณไม่ต้องไปฟ้องศาลอะไรแล้วนะคือคุณยึดอายัดมาได้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วยังมีอำนาจตามมาตรา37อีกมาตรา37นี้นะคะก็คือคุณสมชายสวยการก็ออกมาโพสต์ไว้เลยคือคุณสามารถที่จะเรียกตัวคุณทักษิณเนี่ยมาชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยเออก็น่าแปลกว่าทำไมถึงไม่เรียกคุณทักษิณเนี่ยนะเนี่ยคือในการชี้แจงเนี่ยเขาบอกเลยนะบอกว่าผู้ใดกระทำการในมาตรา37นะคะคุณค่ะผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3 เดือนถึง 7 ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาทก็คือ1โดยเจตนาแจ้งข้อความเท็จหรือให้ถ้อยคำเท็จหรือตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จเนี่ยมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือเพื่อขอคืนภาษีอากรตามลักษณะดังต่อไปนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็วงเล็บมาเลยโดยความเท็จด้วยอะไรก็ตามนั่นคือหมายความว่ามันมีขั้นตอนของมันอยู่ไง
1: ค่ะ
0: ยึดอายัดการเรียกเข้ามาชี้แจงแล้วทำไมทางกรมสรรพากรถึงข้ามขั้นตอนนี้ไปทำไมถึงไม่เรียกคุณทักษิณเนี่ยเข้ามาชี้แจง
1: แต่ว่าจะข้ามขั้นไปว่าถ้ายึดไม่ได้ก็ให้ฟ้องล้มละลาย
0: เออคือเหมือนกับว่าเนี่ยฉันทำเต็มความสามารถแล้วนะฉันจะฟ้องล้มละลายแล้วคือถ้าฟ้องล้มละลายเนี่ยคุณฟังเราก็คงได้ยินกันมาแบบนักต่อนักเลยนะพวกบรรดานักธุรกิจทั้งหลายแหละที่เขาล้มเงินบนฟูกอ่
1: ะ
0: คือถามว่าคุณทักษิณเนี่ยโอ้โหเอาแค่รถที่คุณทักษิณนั่งเนี่ยทุกวันเนี้ย
1: โอ้โหถ้าได้มานี่ก
0: ็เออ
1: หลายสิบอ่ะ
0: เออน่าจะกี่ล้าน
1: ค่ะ
0: ประมาณ10 กว่าล้านเนาะ14 ล้านได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วจะบอกว่าไปควานหาทรัพย์สินไม่ได้คือถ้าเป็นชื่อของคนอื่นเนี่ยมันรู้อยู่แล้วนะว่าไปเนาะ
1: ใช่
0: คือเขามีอำนาจในการยึดคือเขายึดมาได้เลยนะทางกรมสรรพากรเนี่ยตามระเบียบเนี่ยคือยึดมาได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าอ่ะไม่ใช่ของคุณทักษิณอ่ะทางญาติพี่น้องคุณก็มาแจกแจงเอาว่านี่เป็นทรัพย์สินของคุณแต่ทำไมอ่ะถึงไม่ทำแล้วที่สำคัญนะก็คือพอถึงไอ้ประเด็นเรื่องของการชี้แจงเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณสามารถเรียกมาชี้แจงได้เรื่องนี้เมื่อกี้ยังพูดกับน้องนงอยู่เลย
1: ค่ะ
0: ว่าบุญระดมมากเคยโดนกรมสรรพากรเนี่ยเรียกไปชี้แจง3 ครั้งติดๆกัน
1: จากเคสกรณีเดียว
0: คือช่วงนั้นน่ะจำได้

0: มาคือตอนเราก็ไม่ได้คิดหรอกนะว่ามันจะรวมไปกับช่วงนั้นด้วยแต่ว่าเออมานั่งคิดตอนหลังว่าเออเขาโดนกันหมดช่วงจำได้มาสมัยที่คุณทักษิณเนี่ยรัฐบาลของทักษิณ
1: นะที่
0: เร
1: ีย
0: กบรรดาสื่อ
1: เรียกบรรดาสื่อไปรายงานพี่โสพลก็โดน
0: เออแล้วก็แบบโดนเรื่องอะไรเนี้ยเรื่องภาษีนี่แหละจะเป็นตัวที่โดนเล่นมากที่สุดสำหรับบรรดาสื่อ
1: ค่ะ
0: ซึ่งขำมากเลยคือแต่ว่าตอนนั้นไม่ขำนะเพราะโดนหนักอ่ะ
1: ตกใจใช่ไหม
0: เออตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออเพราะไม่ได้โดนเรียกไปชี้แจงครั้งเดียวนะ
1: ค่ะ
0: โดนไปประมาณ 2-3 ครั้งจนสงสัยแล้วว่าตัวเองรวยมากเหรอ แล้วทรัพย์สินที่ได้คือรายได้ที่ได้แต่ละเดือนมันก็ไม่ได้เยอะอ่ะคือก็งงว่าจะเรียกไปชี้แจงทำไมเนี่ยไม่เข้าใจแล้วคิดดูเสียเวลาในการทำงานมากอ่ะต้องไปนั่งชี้แจงเขาก็สัมภาษณ์ถึงที่มาเรื่องอะไรไม่ได้ว่าแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรมากมายด้วยนะคือเหมือนเรียกมางั้นอ่ะ
1: แล้วทำไมต้องเรียก3ครั้งอ่ะ
0: ไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วอ่ะ
1: เหรอคะ
0: เออแล้วตอนนั้นนะพอโดนเรียกนะมันไม่ได้โดนเรียกอย่างเดียวปุ๊บมีการโทรมาบอกว่าเราไม่เคยเสียภาษีเลยคือจะเรียกย้อนหลังทั้งหมดเออแต่เผอิญเนี่ยพี่สาวเนี่ยเป็นคนดูแลทั้งหมดเนี่ยเรื่องเวลาจ่ายผสมภาษีให้เขาจะเก็บหลักฐานไว้หมดมันก็เลยเล่นอะไรไม่ได้คือโชคดีไปที่มีหลักฐานครบว่าเราเสียภาษีมาเนี่ยมันก็เลยน่าสงสัยว่าทีเคสแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะคุณยังเรียกไปชี้แจงแล้วทำไมในเคสคุณทักษิณเนี่ยถึงไม่เรียกไปชี้แจงแล้วเนี่ยเงินตั้ง 17,000 ล้านนะเออไม่ได้เงินน้อยๆไงก็เนี่ยทางคุณสมชายก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นคำถามที่ค้างคาใจมากว่าคือคุณทำสุดความสามารถแล้วจริงๆเหร
1: อเออ
0: แล้วบุคคลล้มละลายเนี่ยคือเขาจะเป็นกันแบบง่ายๆเลย
1: ก็ยื้อบางทีที่เราเห็นนะแต่เราก็ไม่รู้นะทางกฎหมายยังไงนะเดี๋ยวต้องถามอาจารย์ทางกฎหมายทีนึงก็เวลาล้มละลายก็คือเหมือนกับนี่มันก็นี่ก็คือกลายเป็นว่าทวงหายไม่มีอะไรให้ยืดอะว่างั้นไม่มีอะไรให้ไปยืดมา
0: บุคคลนั้นไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะจ่าย
1: เออแบบนั้นค่ะก็คือฟ้องล้มละลายไปเลยเอ๊ะแต่ว่าเราก็เห็นนะบางทีมันก็เป็นช่องที่ทำให้เป็นดาคนที่แบบหนี้เยอะๆ อะไรเงี้ยแต่จริงๆก็มีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมีอยู
0: ่
1: เออก็ยังมีทรัพย์สมบัติแต่ไม่ต้องโดนไล่ตามไล่ตาม
0: ที่จะจบเรื่อง
1: หรือเปล่านะหรือเปล่านะ
0: แต่นี่มันมีผลมันก็มีผลทางกฎหมายนะคือบุคคลล้มละลายคือคุณก็ไม่สามารถจะทำธุรกรรมใดๆได้ทั้งสิ้นนะ
1: ใช่
0: เน
1: ี
0: ่ยแต่บางคนเขาก็ยอมเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวก็ไม่งั้นก็ต้องโดนยึดทรัพย์สินอะไรที่มีอยู
0: ่แต่ว่ามันง่ายไปไหมอ่ะ
1: ง่ายสิถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอันนี้ขอดูกันบุคคลล้มละลายคือสถานะทางกฎหมายที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีหนี้สินล้นพ้นตัวก็คือมีหนี้มากกว่าทรัพย์สินโดยบุคคลธรรมดาต้องมีหนี้สินตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปและถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายสถานะนี้มีระยะเวลา3ปีซึ่งเมื่อพ้นกำหนดจะกลับมาทำธุรกรรมได้ตามปกติผลกระทบและข้อจำกัดนี้ถาม AI นะเมื่อศาลสั่งให้บุคคลล้มละลายอำนาจในการจัดการทรัพย์สินทั้งหมดจะโอนไปเป็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย
0: ์
1: แล้วก็จะมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันดังนี้อย่างเช่นทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกยึดเพื่อนำมาขายทอดตลาดและเฉลี่ยใช้กับเจ้าหนี้ยกเว้นทรัพย์สินที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอย่างเช่นพวกผ้าห่มหรืออะไรอย่างนี้การทำธุรกรรมไม่สามารถทำนิติกรรมสัญญาโอนทรัพย์สินหรือเปิดบัญชีธนาคารได้เอง
0: หรือว่าคือทางกรมสรรพากรเขาจะฟ้องล้มละลายก่อนที่จะยึดอายัดทรัพย์สินทั้งหมดหรือเปล่า
1: คือฟ้องล้มละลายปุ๊บ
0: การ
1: อาจจะอย่างนั้นนะแต่ที่ต้องบอกก่อนต้องถามนักกฎหมายอีกทีนึงนะ
0: อันนี้ต้องไปถามทางกรมสรรพากรแล้วก็ชี้แจงออกมานะว่าคือขั้นตอนเขาฟ้องล้มละลายก่อนเพื่อที่จะทำการยึดอายัด
1: หรือเปล่า
0: ให้เหมือนเป็นอำนาจเข้าไปอีกอ
1: ะ
0: เหมือนอำนาจแบบคือคุณไม่สามารถจะฟ้องร้องกลับได้แล้วอะไรอย่างงี้ก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: อาจจะเป็นแนวนั้นนะแล้วคือไม่สามารถทำนิติกรรมสัญญาโอนทรัพย์สินเปิดบัญชีธนาคารเองก็ไม่ได้ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย
0: ์
1: ส่วนเรื่องของการทำมาหากินเนี่ยสามารถทำงานได้แต่ไม่ห้ามเลยไม่ให้เป็นพวกกรรมการบริษัทหรือรับราชการอันนี้แต่ว่า
0: เงินแน่นอนคือไม่สามารถจะ
1: ก็คือเป็นสถานะเหมือนกับไม่มี
0: ศูนย์อะไม่มีตัวตน
1: อ
0: ะ
1: แต่ว่าสามารถหลุดพ้นจากสถานะบุคคลล้มละลายได้โดยศาลอาจมีคำสั่งปลดจากการล้มละลายหรือพ้นจากการล้มละลายอัตโนมัติเมื่อปฏิบัติตนตามกฎหมายครบกำหนด3ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือบางกรณีอาจจะเร็วกว่านั้นถ้าเข้าเงื่อนไขพิเศษและได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้

0: อันนี้แต่ว่าย้ำอีกทีต้องไปถามนักกฎหมายนะว่าเอ๊ะมันเป็นขั้นตอนเพื่อนำไปสู่การยึด
1: ว่าไปต้องไปถามกรมสรรพากรละ
0: กรมสรรพากร
1: คือให้อธิบายชัดเจนว่าไอ้กระบวนการเนี้ยคือพอคุณจะฟ้องล้มละลายปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะจบแค่นั้นไหม
0: ค
1: ุณจะไม่ดำเนินการเนี่ยไปเอาทรัพย์สินที่พึงที่รัฐเนี่ยพึงจะต้องได้เนี่ยกลับคืนมาให้กับรัฐหรือเปล่านี่

0: เอกสารเนี่ยมาแผ่นหนึ่งอะแล้วบอกว่าเนี่ยคุณทำสุดความสามารถแล้วนะ
1: ทั้งในและต่างประเทศแล้วไปค้นหามาหมดแล้ว
0: ก็ยังงงนะว่า
1: จริงเหรอ
0: ในเมื่อทรัพย์สินเนี่ยของคุณทักษิณเนี่ยเยอะแยะมากเลยนะเนี่ยนี่อย่างพี่เอกนะคือพี่เอกเขากลัวมากพี่เอกสมชายนะพี่เอกสมชายแสวงการเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันงานนี้มันเป็นปาหี่ไห
1: ม
0: มันเป็นหัวกันไหมเพราะว่าเนี่ยคือทรัพย์สินเนี่ยนะของคุณทักษิณน
1: ะ
0: มีทั้งอ่ะไม่ต้องอะไรเราเอาบ้านเนี่ยตอนนี้ที่อยู่เนี่ยบ้านจันสองล้านซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นชื่อใครเนี่ยก็2-300ล้านและมูลค่าแล้วรถเนี่ยอ่ะอย่างที่บอกเนี่ยรถนะไมบัคเนี่ยไมบัคเนี่ย
1: ไมบัค
0: เนี่ย14เขาบอกประมาณ14-30ล้านแล้วบ้านที่ดูไบอีกแล้วคุณนักศึกษามีบ้านที่สิงคโปร์ด้วยแล้วยังพูดถึงอพาร์ตเมนต์ค่ะ
1: เครื่องบินด้วย
0: เออเครื่องบินนี่ก็ตกประมาณ2ลำเนี่ย 5,000 ล้านแล้วก็อพาร์ตเมนต์น่ะคือเขาเป็นทั้งฟลอร์เลยนะอพาร์ตเมนต์คืออันหลายชั้นมั้งเพราะคุณยิ่งรักก็อยู่ที่นั่นอพาร์ตเมนต์ใกล้ๆกับห้างแฮร์ลอตอะนั่นแหละคุณนิ่งรักอยู่ที่นั่นแล้วก็พวกตระกูลชินวัตรเขาก็จะมีเนี่ยบ้านอยู่ตรงนั้นเลยนอกเหนือจากบ้านที่เป็นเหมือนวังเหมือนปราสาทอะจำได้ไหมที่คุณทักษิณตอนช่วงนั้นที่ไปอยู่ที่อังกฤษน่
1: ะ
0: นั่นแหละก็ปาไปรู้เท่าไหร่แล้วเอาแค่นี้คือเอาแค่แบบเบื้องต้นเนี่ยถ้าคิดประมาณการเบื้องต้นก็ตกประมาณ 6,000 ล้านแล้วยังในนิตยสารฟอร์บอีกที่ระบุเอาไว้ว่าคุณทักษิณเนี่ยมีมูลค่าทรัพย์สินอีก 70,000 กว่าล้าน
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นว่าไปเนี่ยคือถ้าเกิดว่าทางกรมสรรพากรเนี่ยบอกว่าเนี่ยมันต้องให้ประชาชนได้ร่วมรับรู้ในด้วยเนาะเพื่อได้ดูกันเลยว่าถ้าเกิดว่าไปเรียกดูทรัพย์สินแต่ละทรัพย์สินเนี่ยไม่สามารถจะไปยึดอายัดได้เน
1: ี่
0: ยทรัพย์สินที่อย่างเนี้ยบ้านจังสองล่าเป็นชื่อใครออกมาแจกแจงให้เห็นเลยว่าผมไม่ว่า
1: ทำไมถึง
0: จะยึดได้
1: ทำไมถึงยึดบ้านจังสองล่าไม่ได้ทั้งที่ตอนเนี้ยที่
0: ก็เป็น
1: ติดกำไร EM อยู่เนี่ยก็เป็นที่พักโทษ
0: ทำไมถึงยึดไม่ได้อันนี้ถ้ายึดได้ก็โอ้ย200-300ล้านแล้วเมื่อบ้านหลังนั้นนะเนี่ยคือก็บอกมาเลยคุณว่าไปคุณก็แจกแจงมาเลยว่าไอ้ที่คนคิดว่าเป็นของคุณทักษิณเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ของคุณทักษิณนั่นอะไรอย่างเงี้ยรถที่ใช้อยู่ทุกวันเนี้ยคันหนึ่งปลาไม่เท่าไหร่ไม่ได้สองแสนสามแสนเนอะ
1: นาฬิกาเป็นหลักร้อยอ่ะ
0: ใช่นาฬิกา
1: เรือนหนึ่งนะเรือนหนึ่งนะ
0: เอาแค่นาฬิกามาเนี่ยก็ได้เงินตั้งเยอะแยะแล้วอ่ะ
1: เป็นพัน
0: อ
1: ่ะ
0: คุณวัชระเพชรทองค่ะที่ตามเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะนะเขาก็ไปจี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยกับทางกรมสรรพากรเนี่ยก็ออกมาบอกว่าตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยจ่ายเงินคืนมาแล้ว350ล้าน
1: อ๋อเหรอ
0: จากเดิมเนี่ย50ล้านใช่ไหมที่มีข่าวว่าคุณเรืองไกรบอกว่าเนี่ยเขาจ่ายมาแล้ว50ล้านปรากฏล่าสุดเนี่ยจ่ายเพิ่มมาอีก300เป
1: ็
0: น350ล้านแต่ลองเอา350ล้านเนี่ยไปลบเอาแล้วกันจาก 17,629 ล้าน 581,400 บาทเนี่ย
1: ลบ350 ก็ยัง 17,000 กว่าอยู่ดี โอ้เข้มข
0: ้
1: น
0: เนี่ยคนเขาเลยบอกว่าคือคุณทักษิณก่อนจะไปดูใบจ่ายตังค์ก่อนจ่ายตังค์ก่อน
1: แต่ก็อย่างที่พี่เด้งว่าม
0: ันจิ๊บๆมากเลยนะสำหรับของคุณทักษิณน่ะ
1: แต่อย่างที่พี่เด้งว่าคือเอาตามที่เราเห็นจากการใช้ชีวิตของท่านเนี้ยแล้วก็ที่ผ่านมาใช่ไหมเราเห็นเลยอ่ะแต่ว่ากรมสรรพากรบอกว่าพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วในการไปหาทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศแต่ก
0: ็ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้งง
1: แบบทำไมห่อเหี่ยวอย่างเงี้ยคือแบบรับสภาพมากเลยรับสภาพมากเลย
0: งงมากแล้วอย่าลืมว่าต้องย้ำอีกนะว่าในระเบียบน
1: ะ
0: ระเบียบของกรมสรรพากรเขาระบุเอาไว้เลยว่าแม
1: ้
0: ผู้ที่ติดเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐเนี่ยผู้ที่มีหนี้มีหนี้ภาษีเนี่ยต้องจ่ายคืนอ่ะคือต่อให้คุณเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาก็จะตามไปถึงกองมรดกคือคุณเนี่ยมอบคือเหมือนว่าคุณมอบเงินมอบทรัพย์สินให้กับใครเนี่ย
1: ค่ะ
0: เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยต่อ
1: โอเค
0: หน้าแล้วกันเพราะว่าต้องพักละเดี๋ยวพักก่อนค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยี

0: มไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
4: กลับเข้ามา 8:33 นาทีนะคะมีคุณผู้ฟังนะก็ส่งข้อความเข้ามาคุณไหนดูดิเอามันไม่ขึ้น
5: อ
4: ่ะกดแล้วไม่ไปแหละสงสัยวันนี้เด็ดเป็นปัญหาแน่ๆเลย
5: เดี๋ยวน้องอ่านแทนพี่เด้งแล้วกันนะจ๊ะในไลน์ในไลน์อ่ะ
4: เนี่ยในไลน์
5: บอกพี่เด้งน้องนงชื่อคุณทักษิณข้าราชการตัวเล็กถึงใหญ่ก็เถอะใครจะกล้าเมื่อกฎหมายไม่สามารถคุ้มครองได้ดีพอนะคะอีกท่านหนึ่งพี่789เงินหมื่นกว่าล้านใครจะให้ยึดง่ายๆนี่นะคุณติ๊กบอกว่าถ้ากรมสรรพากรหาทรัพย์สินคุณทักษิณไม่เจอจริงๆก็ทำบัตรสวัสดิการรัฐให้แกด้วยนะคะสงสารค่ะยากจนระดับนั้นโอ้ยกำลังแบบดราม่ายังไม่จบเลยเนี่ยค่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยอ่านละกันนะคะเรื่องสวัสดีพี่ติ๋วด้วยนะคะคุณพิชิตบอกคิดถึงสาวเครือฟ้านี่เดี๋ยวรอนะสัปดาห์หน้าน่าจะกลับมาจัดรายการได้นะคะแล้วก็มีที่ภาษีลูกกตัญญูที่มีปัญหาตอนนี้จะตรวจสอบแค่คนกินเงินเดือนไม่ได้ร่ำรวยอะไรเอามาใช้สิทธิ์ลูกกตัญญูพ่อแม่ไม่สามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐทำไมถึงทำกับชาวบ้านตาดำๆได้
4: อ
5: ๋
4: ออ
5: ัน
4: นี้คือเขาเรียกเป็นโครงการลูกกตัญญูใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีคำ
5: มันก็คือใช้หักลดหย่อนภาษี
4: ภาษ
5: ี
4: พ่อแม่
5: เขาก็เรียกลูกกตัญญู
4: นี่มันแล้วเขาว่าไปมันก็
5: ภาษี
4: ลูกกตัญญูนานแล้วใช่ไหม
5: นานแล้วก็คือถ้าดูแลคุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได
4: ้
5: ท่านละ 30,000 บาทใช่ไหมนี่แหละแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เลยมีพูดสั่งเนี่ยแหละท่านปลัดเลย
4: เราว่าโลนเราว่าโลน
5: ใช้คำว่าลูกอกตัญญูเลย
4: แล้วใช้คำนี้เลยเหร
5: อก็เพราะว่ามีการทวงติงไงว่
4: า
5: บางคนใช้สิทธิ
4: ์
5: ลูกเนี่ยสิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเพราะว่าดูแลคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ดูแล
4: ยังจะเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก
5: เหมือนจะป
4: ั
5: ดให้พ่อแม่ไป
4: ดูแลตัวเอง
5: ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวยิ่งดราม่าว่าถ้างั้นเอามาอุทธรณ์ได
4: ้
5: ถ้าพ่อแม่พิสูจน์ได้ว่าลูกไม่ได้ดูแลจริงๆพ่อแม่ก็จะได้สิทธิ์ในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: แต่ลูกอา
5: จจะโดนเล่นงานตรวจสอบย้อนหลังแล้วก็บอกว่าเป็นการให้ข้อมูลเท็
4: จ
5: ไปกันใหญ่ขนาดนั้นก็คืออ
4: ันนี้แล้วแกก็เลยใช้คำว่า

0: ้านลูกอกตัญญู
1: ใช่งั้นน่ะแต่ว่าในชาวโลกชาวเน็ตอันนี้บอกก่อนชาวเน็ตเนี่ยเขาก็เปลี่ยนชื่อโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเป็นหลายชื่อแล้วอะตอนเนี้ย ประเภทแบบ
0: ดราม่าซ้อนดราม่าค่ะ
1: ใช่ อันนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ละดู Facebook นะคะก็บอกว่าแล้วไม่มีกฎหมายจากเอาคืนจากผู้สืบสายเลือดหรือ
0: มีไงนี่ไงคือถ้าเกิดอันนี้ในเฉพาะกรณีที่ถ้าเกิดว่าเสียชีวิตและเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยน
1: ะ
0: ผู้ที่ค้างภาษีนั้นมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะหยุดไปเพราะความตายแต่ว่าเงินเนี่ยยังอยู่และผู้ที่รับมรดกไปนั่นแหละจะต้องเป็นผู้เสียภาษีแทนเพราะนั้นน่ะคือเหมือนกับว่ายังไงอ่ะคุณก็ต้องจ่าย
1: ต้องจ่าย
0: มันเป็นหน้าที่ไงของทุกคนเนี่ยต้องจ่ายภาษีหรือต้องย้ำและขีดเส้นป้าย
1: นี่เพิ่งจบงวด3ไปใช่ไหมคะ
0: ใช่พอหมดเลยแล้วเนี่ยผ่อนม
1: าอ่ะอีกท่านหนึ่งนะพี่แดงบอกเนี่ยดิฉันคิดภาษีผิดไป 1,700 กว่าบาทก็โดนเรียกบอกผู้จัดการตึกบอกว่ามีคนมาคอนโด 2-3 คนมาถามหามาสอบถามโ
0: อ
1: ้เห็นไหมล่ะคือไม
0: ่ก็คิดดูว่าเนี่ยช้าไปวันหนึ่งยังโดนเบี้ยปรับอ่ะ
1: ใช่
0: และอะไรนะที่น้องลงเคยบอกอ่ะที่บอกว่าที่อะไรนะถ้าเกิดจ่ายถ้าผ่อนแล้วอะไร
1: ถ้าผ่อนแล้วลืมจ่ายสมมติผ่าจ่ายงวดหนึ่งไปงวดสองต้องจ่ายนอนที่ห้านะไม่ได้จ่ายต้องไปที่
0: เริ
1: ่
0: มต้นใหม
1: ่ไม่ที่เหลืออีกงวดมันทั้งหมด3งวดใช่ไหมต้องจ่ายไปที่กรมสรรพากรพื้นที่นะจ่ายทั้งงวด2และ3เลยจ้ะ
0: คือไม่มีสิทธิ์ผ่อนแล้ว
1: ใช
0: ่ในเมื่อคุณทำผิดกฎเอง
1: ใช่คือใดๆภาษาฝรั่งเขาบอกว่าความแน่นอนที่สุดในโลกใบนี้แล้วก็คนมนุษย์คนหนึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้มีสองเรื่องหนึ่งความตายและภาษี
0: ฝรั่งนี่ก็กลัวมากว่าไปอ่ะของเมืองนอกเขาเจอยิ่งกว่าเราอีกเนาะเขาเจอแบบ 50% 60%แต่เขาจะได้ตอบแทนในแง่ของสวัสดิการตอนช่วงบั้นปลายของชีวิต
1: ใช่แต่อย่างฝรั่งเนี่ยถ้าเกิดคนท็อปๆเลยนะอันนี้คือเท่าที่ตามข่าวมาท็อปๆเลยนะCEO ใหญ่ๆเยอะๆที่จะเซหรือว่าที่จะล้มอ่ะก็คือเรื่องภาษีจะโดนเรื่องภาษี
0: ก็บางคนก็ถึงขนาดย้ายประเทศก็มีเพื่อที่จะเลี่ยงภาษีคืออย่างในยุโรปเนี่ยมันจะย้ายได้ง่ายอ่ะเนาะภาษีประเทศไหนสูงอ่ะเข
1: าก็ย้ายไปตั้งบริษัทที่บริษัทที่ประเทศนี้ไม่เสียภาษีเยอะหรือภาษีเรทต่ำหน่อยอะไรเงี้ยก็เป็นวิธีการ
0: นี่คือของบ้านเราเนี่ยคือถือว่าต่ำแล้วนะแต่ก็สูงคือในสูงของความสูงถ้าเราเทียบกับรายได้ของเราที่ได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าสูงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดของต่างประเทศเนี่ยของเขาเนี่ยสูงมากสูงจริงๆแต่พอพูดถึงเรื่องของภาษีเนี่ยน
1: ะ
0: ผู้ฟังมันจะมีอยู่กรณีนึงค่ะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกันน
1: ะ
0: แต่ว่ามันก็เทียบเคียงกันในแง่เนี่ยของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยต่อไปนี้นั้นมันไม่ได้หมายความว่าพอเสียชีวิตแล้วเรื่องทุกอย่างมันจะจบนี่มันมีกรณีนึงหุ่มเมื่อวานเนี้ยคือเป็นประเด็นที่แบบส่งต่อกันมากเลยก
1: ็
0: คือปปช.ค่ะปปช.เขาออกมาชี้มูลความผิดของคุณเทวฤทธิ์นิกรเทศซึ่งเป็นอดีตส.ส.ไทยรักไทยตั้งแต่สมัยไทยรักไทยอ่ะเขาเพิ่งชี้มูลชี้มูลว่ามีความผิดเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคือคุณร่ำรวยผิดปกติกับเงินที่มีไม่สามารถที่จะชี้แจงที่มาที่ไปของตัวเงินได้ไงแล้วอีกอย่างนึงคือเป็นทรัพย์สินที่เพิ่มที่แบบมันไม่สัมพันธ์กับรายได้ที่คุณควรจะต้องได
1: ้
0: อยู่ดีๆเงินมันงอกมาจากไหนคุณชี้แจงไม่ได้เงินที่งอกออกมาเนี่ยนะคือ 37,431,641 บาทเพราะนั้นเนี่ยปปช.ก็เลยมีมติค่ะให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือให้ยึดไอ้เงินก้อนเนี้ยคือสั่งให้ทรัพย์สินเนี้ยตกเป็นของแผ่นดินเพราะว่าร่ำรวยผิดปกติแต่ปรากฏว่าคุณเทวฤทธิ์เนี่ยตายเมื่อปีที่แล้ว
1: ค่ะ
0: เมื่อวันที่7พฤษภาคมปีที่แล้วเพราะนั้นเนี่ยก็เลยจะให้บังคับเอากับทรัพย์สินจากกองมรดก
1: ค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเนี่ยมันจะเป็นเคสตัวอย่างแล้วนะมันเริ่มมีเคสตัวอย่างให้เราได้เห็นนะว่าต่อไปนี้เนี่ยเมื่อคุณเสียชีวิตแล้วแล้วคุณกระทำการใดกระทำการนึงที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ถูกไม่ควรเนี่ยมันไม่ได้จบไปพร้อมกับความตายของคุณนะ
1: ค่ะ
0: ลูกหลานคุณเนี่ยจะต้องชดใช้ด้วย

0: เนี่ยมันมีเคสตัวอย่างออกมาแล้วนะในกรณีของคุณเทวฤทธิ์เนี่ยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรื่องภาษีแต่ว่าอย่างเรื่องภาษีอากรเนี่ยเขามีระเบียบชัดเจนเลยนะว่าถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็เนี่ยลามไปถึงลูกเนี่ยลูกต้องจ่ายเด็ดมาเด็ดมาเนี่ยคิดดูแต่ที่มันอยู่ที่การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วยเนาะว่าจะกล้าทำไหมแต่อย่าลืมนะว่าถ้าคุณไม่ทำนะคุณจะเจอแบบคุณสุภา
1: ใช่ละเว้น
0: ใช่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นต้องบอกอ่ะอธิบดีกรมสรรพากรน่ะก็เนี่ยเพิ่งมาใหม่เนี่ยครม.เพิ่งจะมีมติเนี่ยคือก็ต้องเตรียมพร้อมเลยเนี่ยว่าเนี่ยคุณจะเดินหน้าเรื่องนี้ยังไงแล้วเป็นเรื่องมันเผอิญเนี่ยเป็นเรื่องที่คนจับจ้องอยู่ด้วยไง
1: ใช่
0: แล้วเรื่องคือสรรพากรน่ะเรื่องภาษีน่ะมันจะเป็นอะไรที่มันคือทุกคน
1: sensitive
0: เออใช่
1: sensitive แล้วก็
0: อย่าทำอะไรให้มันนั่นนะโอ้คนจะจี้ทันทีเพราะมาเอาเงินของฉันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทำนองนั้นแต่จริงๆแล้วเออมันคือมันหน้าที่ไงใช่แต่เนี้ยคนมันก็อดแบบแล้วขอเมาส์นี่เมื่อกี้ยังเมาส์กับน้องๆอยู่เลยงวดสุดท้ายเพิ่งจ่ายไปประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วแล้วไปจ่ายวันธรรมดามันต้องไปจ่ายวันธรรมดาใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ทำงานกันอะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์ปรากฏว่าตอนนั้นก็นั่งคิดเลยนะว่าเฮ้ยมันว่างพอดีไงช่วงแบบไปก็เที่ยงกว่า
1: พักเที่ยงใช่ไหม
0: มันอยู่ในช่วงติดช่วงพักเที่ยงระหว่างเที่ยงถึงบ่ายโมงก็นั่งดูว่าเฮ้ยเขาจะทำงานไหมเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะต้องทำสิเอออะไรเงี้ยก็คิดในใจ
1: สมัยนี้แล้ว
0: เออใช่
1: ใช่ไหมเวลาไปติดต่อทำบัตรประชาชนอะไรนะ
0: ใช่ใช่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าในต่างจังหวัดอำเภ
1: อ
0: พวกเดี๋ยวนี้น้องสื่อเขาอยู่ต่างจังหว
1: ั
0: ดโอ้ยพี่เด้งเดี๋ยวนี้อำเภอเขายังแบบเที่ยงไม่พักเที่ยงเลยเขาเปิดตลอดเขาบริการประชาชนตลอดแต่ขอโทษค่ะสรรพากรปิดค่ะกินข้าวสุด
1: มีพักเที่ยงเหรอ
0: พักเที่ยงกินข้าวแล้วนะเขาก็ไปกินข้าวตรงนั้นแหละคือเขาก็ไม่ได้ไปแบบไปกินตามร้านกินอะไรกินเขากินที่ทำงานแต่ขอโทษเธอไอคนที่รอก็รอดูเขากินข้าวไปก็แล้วกัน
1: เออ
0: น
1: ั่
0: งรอ
1: นั่งรอโอ้ยเกรงใจเกรงใจเกรงใจจังเลยอ่ะ
0: เอาเงินมาให้ด้วยนะ
1: เกรงใจจังเลยแบบรบกวนเวลากินข้าวเขาพี่เด้ง
0: ฉันจะเอาเงินมาให้คุณ
1: โอ
0: ้ยแบบสุดๆอ่ะเปลี่ยนเถอะ
1: ยังพักเที่ยงอยู่ยังพักเที่ยงอย
0: ู่ไม่แต่เปลี่ยนเถอะเพราะว่าคืออย่างน้อยมันเป็นหน่วยงานที่ต้องแบบบริการประชาชนเนาะค
1: ือ
0: เลิกได้แล้วเดี๋ยวนี้มันสามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้อู๋ข้าราชการก็ต้องเยอะแยะเห็นนั่งกันอยู่เนี่ยเออสลับสับเปลี่ยนกันอ่ะคือคุณก็ทำงานกันนะสองคนสักสองคนก็ได้เออ
1: ต้องเวียนเวียนกันหน่อยช่วงเวลาที่เนี่ยช่วงเสียภาษีก็ได้ใช่ไหม
0: ใช่เออเป็นกรณีพิเศษเนาะแต่ว่าไปเดี๋ยวนี้เขาไม่พักที่กันแล้วนะเขาจะเวียนกันอ่ะคือคุณต้องทำงานมาเป็นหน่วยงานที่บริการอ่ะประชาชน
1: อ
0: ่ะไม่ควรจะพักเที่ยงแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: คนอื่นเขาทำงานกันโอ้โหปวดไม่วางหางไม่เว้นยังจะมานั่งพักอีก
1: ใช่แล้วถ้าเป็นพนักงานผู้เสียภาษีนะคนที่เสียภาษีเนี่ยเขาก็เป็นพนักงานเนอะเขามีรายได้อย่างเงี้ยเขาจะไปตอนไหนได้ไม่งั้นเขาต้องลาไปเสียภาษีหรอเขาก็ต้องไปใช้ตอนเวลาเที่ยงเหมือนกันนี่แหละถูกไหม
0: เดี๋ยวเพราะว่าก็มีอย่างรอก็ไปจ่ายออนไลน์สิยะก็ฉันจะจ่ายแบบเนี้ย
1: ไม่คือมันมีลำดับขั้นตอนนะไม่ใช่ว่าคิดเอะอะอยากจะจ่ายทางออนไลน์หรือบัตรเครดิตก็จ่ายได้นะมันต้องแบบยังไงอ่ะคืออันนี้พูดถึงผ่อนอย่างผ่อนอย่างเงี้ยอย่างนงก็เลือก3งวดแต่นงเลือก3งวดในการใช้บัตรเครดิตเราก็ต้องบอกก่อนไงจู่ๆว่าเราไม่ได้ว่าจ
0: ู่ๆใช้บัตรเครดิตเหมือนกัน
1: ไม่ใช่ว่าแบบฉันอยากจะจ่ายอันนี้ไม่ได้เขาก็มีวิธีการของเขาอยู่อืมค่ะ
0: เพราะอะไรรู้มั้ยใช้บัตรเครดิตอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้บัตรเครดิตอ่ะมันให้ผ่อนได้อีก
1: แล้วก็มียืดไปเลยพี่เด้งก็จะกลาย
0: ทำไมเดี๋ยวนี้เด็กอะข้าวมันไก่เรื่องเลยนะข้าน้ำ
1: ชานมไข่มุก
0: ชานมไข่มุกเขายังผ่อนกันเลย
1: Buy Now Pay Later
0: เออบุญระดมเขาเนี่ย
1: แต่นั้นไม่ได้บัตรเครดิตนะเป็นวงเงิน
0: เ
1: ป็นวงเงินสินเชื่อในแพลตฟอร์มช้อปปิ้งซึ่ง
0: อ๋อหมายถึงว่าพวกเด็กๆที่เขาใช
1: ้ใช่ที่เด็กๆเขาใช้เขาไม่ได้มีบัตรเครดิตนะไม่ได้เป็น
0: ไม่แต่งงมากอะว้าโหคือยังไม่ผ่อนกันเลยเหรอคือตัวเงินมันแค่ไม่เท่าไหร่เนี่ยนะ
1: ใช
0: ่
1: Buy Now Pay Later ไงพี่แดง
0: แล้วมันจะได้กำไรเท่าไหร่คนที่ให้ผ่อนเนี่ย
1: อ้าวก็คำนวณดอกเบี้ยมาผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าคุณเห็นอย่างชานมไข่มุกเดี๋ยวก่อนขอเปิดรูปเพราะว่า
0: เท่าไหร่อยากรู้เหมือนกันว่า

0: มาให้ดูเลยแล้วก็แบบเฮ้ยพี่เด้งยังไม่เคยใช้ใช่ไหมจ๊ะพี่เด้งลองเข้าไปดูนะในแอปแพลตฟอร์มออนไลน์นะคือเดี๋ยวก่อนขอดูรูปก่
1: อ
0: นคือมันเป็นแบบ Buy Now Pay Later ที่ว่าเนี้ยคือแค่ใส่ข้อมูลแล้วก็เขาก็ใช้อนุมัติอะไรมาเนี่ยแป๊บเดียวเองนะอย่างวันนั้นคุยกับนักศึกษาฝึกงานเขาบอกว่าอ๋อผมสมัครมาครั้งแรกเลยเขาได้วงเงิน 5,000 เลยนะ
1: อ๋อ
0: โดยที่เขาไม่ต้องมีเอกสารอะไรเลยมีแบบประชาชนน่ะแล้วแอปมันก็กรองแล้วหลังจากนั้นเขาก็ใช้ไอ้วงเงิน 5,000 เนี่ยในการซื้อสินค้าผ่านในแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยซึ่งบางแพลตฟอร์มตอนนี้มันมีฟู้ดด้วยไงพี่เด้งฟู้ดเนี่ยแหละที่เป็นที่มาของชาน
1: ม
0: เป็นที่มาของข้าวมันไก่อะไรทั้งหลายแหละแล้วในเนี้ยมันจะให้เราแบ่งงวดได
1: ้
0: พอแบ่งงวดได้ก็คือหมายความว่ายอดชาน
1: ม
0: 106บาทแก้วหนึ่งอย่างเงี้ย3งวด3งวดก็หาร3งวดก็ตกงวดละ
1: 30
0: กว่าบาทเออแต่ว่า1งวดแรกถ้าเกิดจ่ายเต็มเลยไม่คิดดอกเบี้ยแต่ถ้าเป็น3งวดมันก็เฉลี่ยหลักเท่าไหร่เองหลักไม่ถึง5บาทเพิ่มขึ้นมางวดไม่ถึง5บาทแต่พอคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วปรากฏว่าดอกเบี้ยที่คำนวณ
1: อ
0: ่ะมันถึงเปิดรูปไม่เจอนะเอาแบบคร่าวๆกันนะคะประมาณ 16-19% ต่อปีถ้าคิดว่ามันคิดดอกเบี้ยแค่ไหนอ่ะเออแต่มันดูน้อยเพราะว่ายอดนึงแค่100กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ
1: แต่มันก็เก็บเลือดผสมน้อยนะมันก็จะเป็นเยอะไปนะแต่ว่าอยู่ดีทำไมเขาต้องให้มาให้วงเงินมา 5,000 เนี่ยแล้วก็จะได้อะไร
0: ก็นี่เขาได้ดอกเบี้ยไง
1: อ
0: ๋
1: อได้จากดอกเบี้ย
0: ได้ดอกเบี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้จำกำหนดด้วยว่าจะซื้อเฉพาะได้สินค้านี้นี้นี้นี้อะไรเงี้ยซึ่งผู้ว่าแบงค์ชาติเขาบอกดูแล้วกังวลเพราะว่าส่วนมากเป็นเด็กวัยรุ่นก็อาจจะ
1: ฟู
0: มฟักนิสัยการ
1: เป็นหนี้เป็นสิน
0: ใช้โดยที่ตัวเองยังไม่มีเป็นการใช้เงินในอนาคต
1: ม
0: ัน
1: ค
0: ิ
1: ดง่ายเน
0: า
1: ะ
0: แล้วมันง่ายใช่มันหลักร้อยอ่ะพี่แดงเออก็กินมาก่
1: อ
0: นข้าวมันไก่ผู้ว่าบอกว่าข้าวมันไก่แบบผ่อน3เดือนอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอิ่มไปตั้งแต่แบบย่อยสลายไปตั้งแต่อะไรอย่างนี้ไงเออแต่ว่าในด้านนึงอ่ะคืออย่างเด็กที่คุยกันเขาบอกว่าเขาก็เหมือนกับเขาก็พยายามจ่ายให้ตรงไม่โดนดอกเบี้ยเพียงแค่ว่านะตอนนี้เขาจำเป็นต้องใช้แต่ว่าเขายังไม่
1: ม
0: ีแต่เดือนหน้าปุ๊บแม่ให้ตังมาหรือเขาทำงานได้อะไรอ
1: ่
0: ะเขาก็ไม่ได้แบ่งผ่อนเขาก็จ่ายงวดเดียวนั่นแหละทั้งหมดไปซึ่งทั้งงวดเดียวทั้งหมดเพียงแต่ว่าไม่ต้องจ่ายเลยไงจ่ายอีกเดือนนึงอ่ะมันไม่โดนดอกเบี้ยอย่างนั้น
1: นี่คุณปฏิมาบอกว่าต้องมาดูศูนย์ราชการที่เซ็นทรัลมหาชัย
0: ค่ะ
1: ห้างเปิด11โมงเจ้าหน้าที่พักเที่ยงกลับมาทำงานบ่ายครึ่งคนมากมายก็รอไปสิรอไปเย็น
0: ๆชิว
1: เออก็วันนั้นพลดมยังหลับเลยอ่ะหลับรอหลับจนแบบต้องสะดุ้งอ่ะว่าเฮ้ยเขาเรียกยังหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: คุณพี่ทานข้าวอ่ะคุณน้องนอนหลับอย่างงี้ใช่ไหมโอ้ย
1: อ่ะเนี่ยอธิบายหน่อยหน่อยน้องโนพูดถึงเรื่องนี้นะต
0: ้
1: องพูดเรื่องดราม่าหน่อยเรื่องดราม่าไม่ได้เลยนะเรื่องนี้โอ้โหมันเป็นประเด็นเหลือเกิน
0: ก็มันก็ทัชใจอ่ะพอจะว่าไปอ่ะพี่เด้งเพราะว่าโอ้โหอันนี้ขออนุญาตนะอย่าว่ากันนะคือในโลกโซเชียลมันแรงกว่านี้เยอะมากเขาเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นนี่มันโครงการตัดแม่ตัดลูก
1: คือถ้าเกิดพ่อแม่ไปอุทธรณ์ปุ๊บเนี่ยมันจะตัดขาดลูกไปเลยนะ
0: ต้องเลือกไงคุณต้องเลือกบางคนก็ใช้คำว่าอันนี้ขอโทษจริงๆนะคะแค่รายงานให้ฟังว่าเขามองยังไงเพราะมันเดือดมากในโซเชียลบางคนโอ้โหนี่โครงการอะไรนี่มันโครงการทรพีพลัส
1: อ
0: ันนี้นะก็เล่าให้ฟังว่ามันเดือดแต่ก็คือหลายคนคงตามแล้วล่ะเพราะว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้เขาปรับเกณฑ์แล้วก็มีหลายๆเกณฑ์ซึ่งก็เอ๊ะแต่เอ๊ะที่สุดก็คือเรื่องของการที่บอกว่าถ้าพ่อแม่คนไหนลูกนำชื่อของท่านไปหักลดหย่อนภาษีซึ่งมันลดได้ 30,000 บาทก็จะไม
1: ่เยอะเนาะ
0: ก็เลี้ยงแม่คนหนึ่ง 30,000 ปีนึงพี่เด้งก็หารเดือนนึงก็ไม่ก็ 3,000 เท่าไหร่เองใช่มั้ยแต่เขาก็หักลดหย่อน 30,000 บาทอย่างส่วนตัวพี่เด้งกับนงเนี้ยหรือว่าใครทั่วไป
1: ลูกเนี่ยอันไหนหักลดหย่อนได้เยอะกว่ากันอ่ะ
0: หมายถึงอะไร
1: เพราะว่าจะมีลูกอ่ะอย่างลูกอ่ะ
0: 30,000 เหมือนกัน
1: อ๋อเหมือนกัน
0: 30,000 เหมือนกันแล้วตัวเราเองอ่ะ60,000ซึ่ง60,000เป็นชาติแล้ว

0: นะค่ะพี่เด้งค่ะใช่ไหมเวลาเราคำนวณว่าสมมติรายได้ปีหนึ่งของเรา500,000ปีทั้งปี500,000เรามีค่ารถยนต์ค่าส่วนตัว60,000ค่าดูบุตร30,000มั้ง30,000หรือ60,000ลูกคุณพ่อคุณแม่คนละ30,000อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอย่างนี้มาแบบเป็นช่วงนาตาปีไม่ว่าจะเศรษฐกิจเงินเฟ้ออะไรยังไงใดๆเนี่ยมันก็อยู่อย่างนี้มาโดยตลอดเวลาแต่ครั้งนี้มันกลายเป็นว่าเขาเอาสองเรื่องมาผูกกันในการจัดสรรสวัสดิการให้กับคนที่ไม่ถูกมองว่าเป็นผู้ที่จะต้องจนจริงๆอ่ะท่านใช้คำว่า
1: คือเหมือน
0: คนจนจริงๆ
1: คือเหมือนลูกเนี่ยดูแลพ่อแม่แล้วคือคุณก็มีการดูแลแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องแบบมาให้ได้รับการดูแลจากหลักอีกอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่คือเหตุผลที่ทางกระทรวงการคลังอธิบายบอกว่าแสดงคุณต้องเลือกว่าจะให้รัฐดูแลหรือว่าจะให้ลูกดูแลไงซึ่งเอาสองเรื่องมาบวกกันไงคือทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าลูกดูแลพ่อแม่เนี่ยคือก็ดูแลอยู่แล้วนะพี่เด้งไม่ได้ดูแลเป็นเหมือนพนักงานนี่อ้อนให้คืออาจจะมีแต่มันก็ได้หลายๆรูปแบบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องมาถึงจุดที่ว่าก็ต้องเลือกต้องเลือกเพราะว่าเหตุผลว่าอยากจะให้คนจริงๆคนจนจริงๆไม่ใช่คนอยากจนให้คนยากจนงั้นใช้คำว่าแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเอ้าบอกก็ดีแล้วเพราะว่าลูกบางคนเนี่ยเอาชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีแต่ตัวเองอ่ะไม่ได้ดูแลพ่อแม
1: ่
0: อะไรแบบเนี้ยซึ่งแต่รัฐบาลก็บอกว่าให้พ่อแม่ไปอุทธรณ์ได้นะถ้าเกิดลูกเป็นแบบนั้นไปอุทธรณ์ได้มันเลยบานปลายไงว่าเหมือนกับไปหาเรื่องให้ลูกตัวเองว่า
1: คุณนพลแหละที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยประเด็นเนี้ย
0: ก็ใช้คำนี้อย่างที่น้องบอกแหละเพราะฉะนั้นคือถามว่าคือไม่ที่ไม่เห็นด้วยกันคือทำไมเอาสองเรื่องมาบวกกันใช่ไหมแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือท่าทีของ
1: คุณรบลน
0: และข้าราชการกับในการมองประชาชนผู้เสียภาษีเนี่ยว่าอ๋อเขามองประชาชนผู้เสียภาษีเป็นแบบนี้เหมือนเป็นอะไรอ่ะเหมือนเป็นแคชคาวอ่ะคือเห็นว่าเป็นกลุ่มคือกลุ่มนี้เดอะแบกเนี่ยจะโดนตลอดเวลาไม่ว่าจะหารายได้เข้ารัฐกลุ่มนี้ก็จะโดนหรือว่าจะตัดค่ารถยนต์กลุ่มนี้จะโดนก่อน
1: เชื่อมาเนี่ยคอยดูนะพอถึงที่สุดแล้วนะเขาก็ต้องยอมเพราะว่าไปอ่ะคือคุณจะให้เงินแบบดูแลในเมื่อประชาชนเขาร้องกัน
0: อ
1: ่ะคนส่วนใหญ่เขาร้องกันก็มันก็แค่เคสเดียวไม่เห็นจะอะไรนักหนาเลย
0: แต่ว่าดูจนถึงตอนนี้ค่อนข้างจะยืนแข็งนะพี่เด้ง
1: ว่าไม่ยอม
0: ว่าไม่ยอมคือยังไงก็ต้องเอาแบบนี้คือต้องเลือก
1: เดี๋ยวคอยดูดี
0: แต่ว่า
1: การเมืองอ่ะยังไงก็พอข้าราชการเนี่ยก็ต้องว่ากันตามการเมืองเดี๋ยวคอยดูดีการเมืองก็ต้องยอม
0: แต่ท่านนายกยังไม่พูดใช่ไหมเรื่องนี้ท่านจะยังไม่
1: ยังไม่
0: นายกแค่พูดตอนนั้นดราม่ายังไม่แรง
1: ส่วนใหญ่ก็คุณเอกนิติจะพูดแต่ว่าก็จะพูดไปในทางแบบคือยังไม่ยอมอ่ะ
0: ใช่
1: คือเหมือนว่าก็ต้องดูละเอียดเพื่อไม่ให้แบบมีคนมาสมสิทธิ์ความเป็นคนจนนะ
0: ใช่แต่ทีนี้คืออย่างที่บอกว่าอันนี้คือเป็นเรื่องของประเด็นดราม่าแต่ถามว่ามันจะกระทบคนมากน้อยขนาดไหนซึ่งอันนี้เดี๋ยวเขาคงไปแบบเอาตัวเลขมาโชว์กันอย่าลืมว่ากลุ่มคนที่อยู่ในฐานภาษีคือยื่นเอกสารภาษีแต่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีเนี่ยก็มีเยอะนะพี่เด้งคือคนที่อยู่ในฐานภาษีประมาณ10ล้านคนเนี่ยไอคนที่เสียจริงๆเนี่ยประมาณแค่ไม่ถึง5ล้านเองนะส่วนอีก5ล้านอีกสักครึ่งนึงเนี่ยยื่นแต่ไม่ต้องเสียเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยคือคนที่ไม่น่าจะกระทบคือพ่อแม่ไม่น่าจะกระทบคือคุณก็ดูเดี๋ยวว่าถ้าคืออยู่ในกลุ่มเกณฑ
1: ์เช็คของ
0: เช็คตัวเองว
1: ่
0: าถ้าตัวเองอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วรายได้ไม่ได้สูงอะไรมากก็ให้คุณแม่คุณพ่อซึ่งไม่ได้มีรายได้หรอกพ่ออายุมากแล้วก็ให้ท่านอยู่ในบัตรสวัสดิการคนจนไปแต่คนที่น่าจะกระทบเลยก็คือกลุ่มคาบเกี่ยวเส้นน่ะพี่แดงคาบเกี่ยวเส้นว่าถ้าหากลดหย่อนปุ๊บอาจจะไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยลงหรือถ้าหมายถึงถ้าหักรถหย่อนไม่ต้องเสียภาษีก็คือประหยัดภาษีไปแต่ถ้าไม่ใช้เนี่ยมันจะกระเด้งไปอีกขั้นบันไดนึงเลยอย่างเงี้ยจากเสีย 10% เป็นเสีย 15% อะไรเงี้ยกลุ่มตรงเนี้ยซึ่งน้องก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะมากน้อยขนาดไหนตรงเนี้ยก็ต้องประเมินกันดีแต่จริงๆแล้วคือถามว่าที่คุยกันอยู่เนี่ยสิทธิ์สวัสดิการเนี่ยที่ได้กันอยู่อ่ะก็คือเป็นเงินนะเป็นเงินที่ให้เข้าบัตรคนจนเนี่ยเดือนละ300มั้งถ้าเทพนงจะไม่ผิดนะแต่ก็จะมีค่าเดี๋ยวเขาก็คงจะเพิ่มให้ไ

0: พิ่มให้รอบนี
1: ้ในงานเพิ่ม
0: รอบนี้เพิ่มให้แต่ว่าต่อไปพอจบไอโครงการไทยช่วยไทยทั้งหมดซึ่งในนั้นมันรวมหมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าสิทธิ์ของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเฮ้ยมันต้องไม่ใช่พันนะเพราะไม่งั้นงบประมาณมันจะหลังแอ่นมากเพราะแค่แจกเดือนละ300เนี่ยที่ไม่เกี่ยวกับไทยช่วยไทยนะที่ผ่านมา300บวกค่ารถค่าเดินทางอีกประมาณ700ประมาณนี้แล้วก็มีค่าน้ำค่าไฟที่ช่วยก็ประมาณเดือนนึงเท่าไหร่อ่ะก็7-8 พันไอ้7-8 พันแค่นั้นเองปีนึงก็เนี่ย7-8 พันอะไรเงี้ย
1: ก็ประมาณ1,000อ
0: ่
1: ะ
0: คือกำลังจะบอกว่ากลุ่มที่คุณอยู่คาบเกี่ยวอะว่าจะอยู่เส้นภาษีเส้นไหนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องดูว่าจะยอมให้คุณแม่อยู่ในโครงการบัตรไห
1: ม
0: หรือว่าตัวเองจะใช้สิทธิ์หักลดหย่อนแล้วก
1: ็
0: มองว่าลูกเป็นไงเราก็ดูแลแม่อยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องเราก็ใช้สิทธิ์ลดหย่อนไปก็ได้อะไรแบบเนี้ยคืออันนี้พูดในเชิงที่ว่าถ้าใดๆแล้วรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังเขาจะเดินหน้าใช้เกณฑ์นี้จริงๆอะไรเงี้ยส่วนไอ้กลุ่มคนที่เสียภาษีแบบในเรทสูงๆอ่ะ 15% 20%
1: อ
0: ่ะยังไงก็คือคงจะต้องเลือกในการนำมาหักแหละใช่ไหมเพราะว่าอย่างถ้าอันนี้ถ้าคลิปคร่าวๆนะพี่เด้งถ้าเกิดเสียภาษี 20% หมายความว่าประหยัดเอามาหักลดหย่อน 30,000 ประหยัดภาษีได้ประมาณ 6,000 อะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นกลุ่มนั้นถ้าเป็นกลุ่มนั้นอ่ะคือก็คงจะดูแลแม่ดูแลพ่อได้มากกว่าที่จะให้อยู่ในบัตร
1: ต้องได้รับบัตร
0: อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้แต่ก็ดูตามเกณฑ์ของของลูกแหละ
0: อันนี้ในเชิงที่ว่ายังไงถ้าเขาจะเดินหน้าแต่ว่าประเด็นดราม่าก็คือว่าทำไมต้องเอาสองเรื่องนี้มาผูกกันฮะทำให้มันเกิดเป็นปัญหาว่าเพราะว่าคนคนนึงทำงานเราเสียภาษีใช่แต่ว่าอีกคนนึงรับดูแลในฐานะที่เป็นบัตรสวัสดิการคือเขายากไร้ซึ่งเขาอายุมากแล้วก็ยากไร้เนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะถ้าเกิดมองกันไปเลยก็บอกว่าเฮ้ยประเทศเราอย่างเงี้ย
1: คือเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแล
0: คุณไม่สามารถทำให้ประเทศมันเฟื่องฟูหรือว่าคือกระจายความรายได้ได้จนทำให้เขาดูแลตัวเองยามแก่ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดูแลเขาพอดิบอย่างพอเหมาะพอควรในช่วงบั้นปลายชีวิตอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าจะดันผักไปให้กับคนที่เป็นกลุ่มชนชั้นกลางที่ว่าโอ้โหเขาดูแลตัวเองคนเดียวเขาอาจจะไม่ไหวแล้วก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นดราม่าอะไรแบบเนี้ยขึ้นมาเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวว่ากันเท่านี้ก่อนต้องพักละ
0: โอเค
1: ค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสันติธานร่วมประชุม OECD ที่ฝรั่งเศสนายสันติธานเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังร่วมประชุมคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับรัฐมนตรีประจำปี2569เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายอุตสาหกรรมในการส่งเสริมความสามารถการแข่งขันความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตและการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกทั้งนี้การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในเวที OECD และยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินการกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยในโอกาสนี้ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐลิทัวเนียสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐสิงคโปร์และผู้บริหารระดับสูงของ OECD

0: ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569เกือบทุกภาคเจอฝนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยเรือไต้หวันจีนเผชิญหน้ารอบใหม่เรือยามฝั่งของไต้หวันและจีนกำลังเผชิญหน้ากันอย่างตึงเครียดที่บริเวณรอบหมู่เกาะปราตัสทางตอนเหนือของทะเลจีนใต้ในช่วงเช้าวานนี้โดยหน่วยยามฝั่งของไต้หวันระบุว่าเรือยามฝั่งของจีนเร่งความเร็วและเลี้ยวหักศอกเพื่อเบียดแทรกเข้าไปในน่านน้ำห่วงห้ามรอบหมู่เกาะปราตัสโดยเพิกเฉยต่อคำเตือนเรือของทั้งสองฝ่ายยังคงคุมเชิงกันอยู่ในระยะใกล้และมีการวิทยุโต้ตอบกันอย่างรุนแรงถือเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์ที่เกิดการเผชิญหน้าในลักษณะนี้หลังจากเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมเรือยามฝั่งของทั้งสองฝ่ายเคยเผชิญหน้ากันในจุดนี้ยาวนานกว่า30ชั่วโมงก่อนที่เรือของจีนจะยอมล่าถอยออกไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาค่ะทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่อุ่นเครื่องทำได้เพียงแค่เสมอกับคูเวต2-2ก่อนจะบุกไปเยือนจีนวันที่9มิถุนายนนี้ฟุตบอลอุ่นเครื่องปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่ปทุมธานีสเตเดียมทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกในชุดสีน้ำเงินพบกับคูเวตทีมอันดับ134ของโลกโดยเกมนี้แอนโทนีฮัสซันหัวหน้าโค้ชฟุตบอลทีมชาติไทยปรับผู้เล่นหลายตำแหน่งโดยให้โอกาสสุรชาติสารีพิมพ์แนวรุกจากบีจีปทุมวัย40ปีลงสนามเป็นตัวจริงด้วยโดยเป็นการกลับมาติดทีมชาติในรอบ7ปีเกมนี้ทีมไทยนำไป1-0จากเสกสรรราตรีนาทีที่42ก่อนที่กฤษดากาแมนจะบวกประตูที่2นาทีที่45+3ให้ช้างศึกนำครึ่งแรก2-0ครึ่งหลังคูเวตเล่นเกมเร็วมากขึ้นตีไข่แตกได้จากจังหวะมงของยูเซฟอัลชามารีในนาทีที่47ไล่มาเป็น1-2จากนั้นยูเซฟอัลสุไลมานยิงเข้าประตูไปอีกแต่ล้ำหน้าไปก่อนสุดท้ายคูเวตตีเสมอได้จากจังหวะตามซ้ำของอิดอันราชิดีนาทีที่70จบเกมเสมอกันไป2-2เกมต่อไปทีมชักศึกจะอุ่นเครื่องพบกับจีนวันที่9มิถุนายนในเวลา 18:35 นาทีที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมที่ประเทศจีนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระ

0: าะที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธตาล 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: การนาฬิกา7นาทีนะคะกลับเข้ามาเบรกที่3แล้ว
4: โอเคเดี๋ยวขอมาที่ทริปของ FM 100.5 ก่อนนะคะเหลืออีกแค่3ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะ
3: ยอด
4: ใครแบบว่ารีรีรอเดี๋ยวไม่ทันนะคะก็เนี่ยแหละไป The Legend's Tale 2แควอโยธยานะคะ3วัน2คืนไป 3-5 กรกฎาคมนี้แล้วนะคะก็ไปกับ3กูรูคนข่าวนะคะมีพี่สุวิทย์มีอาจารย์ทรงฤทธิ์แล้วก็พี่สุทนนะคะก็ทริปทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะบริการเหนือระดับสุดยอดนะด้วยรถโค้ชแบบ VIP พักโรงแรมหรูแล้วก็อาหารเลิศรถทุกมื้อแล้วก็จะมีทอล์คโชว์พิเศษด้วยในคืนวันแรกนะคะซึ่งก็จะรับประทานอาหารไปพร้อมกับฟังทอล์คโชว์3สไตล์นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยวันที่3นะวันที่3ก็จะได้มีช่วงมื้อกลางวันก็จะได้พบปะพูดคุยกับกูรูระดับตำนานนะคะจะมีคุณดำรงพุทธตาลกับคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลนะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอเนี่ยมาสมทบกับทริปนี้ด้วยนะคะส่วนวันแรกเนี่ยเขาไปไหนนะก็คือไปเมืองสองแควค่ะไปสักการะพระพุทธชินราชนะคะไปชมตำนานพระนางพระยาหนึ่งในเบญจภาคีนะคะแล้วก็ตอนเย็นก็ทานอาหารแล้วก็ฟังทอล์คโชว์วันที่สองไปเยือนพระราชวังจันทร์นะคะก่อนมุ่งสู่อยุธยาสัมผัสมนต์เสน่ห์มีล่องเรือด้วยนะคะไปชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองค่ะเนาะก็จะได้สัมผัสบรรยากาศยามเย็นกันแล้ววันที่3ก็ไปชมความมหัศจรรย์ของเสียรพระในรากไม้นะคะที่วัดมหาธาตุแล้วก็ไปลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์กันที่วัดหน้าพระเมนนะคะก็แล้วก็ทานอาหารเที่ยงนะคะทั้งหมดนี้นะในราคาท่านละ 15,900 บาทค่ะก็อย่างที่บอกนะคะแบบบริการเหนือระดับนะคะรถโค้ช VIP โรงแรมหรูนะคะอาหารเลิศรสทุกมื้อค่ะท่านที่สนใจนะคะ3ที่นั่งสุดท้ายนะคะหมายเลขโทรไปเลยนะ094-480-3076ค่ะหรือ094-396-6649ค่ะและอีกหนึ่งเบอร์086-825-1444ค่ะ
3: รีบกันเลยนะเหลืออีก3ที่เท่านั้นนะคะไม่งั้นพลาดนะบอกก่อน
4: ใช่นี่นะ
3: มาต่อกัน
4: ค่ะ
3: ที่เรื่องของพรรคภูมิใจไทยกันนิดนึงนะคะว่าเป็นประเด็นกันมากเลยกับการที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งเขาก็ให้เหตุผลเอาไว้นะให้เหตุผลเอาไว้ว่าเพราะว่าเกรงว่าเนื้อหาเนี่ยในร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะไปขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
4: ค่ะ
3: อันนี้มันก็มาจากโมเดลนะคะของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องของสสรคือประเด็นปัญหามันจะอยู่ที่สสรแล้วล่ะ
4: ค่ะ
3: เพราะว่านะที่มาของสสรเนี่ยในร่างของพรรคเพื่อไทยเขากำหนดไว้ว่าให้มาจากการเลือกตั้งก่อนที่จะให้สภาเป็นผู้เลือกอีกทีจุดเนี้ยที่ทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาเป็นห่วงเขาก็เลยตัดสินใจให้สสที่ไปร่วมลงชื่อรับรองร่างเนี้ยถอนชื่อออกเรื่องนี้ก็เลยโอ้โหเป็นประเด็นการโต้เถียงกันอยู่อย่างทางด้านคุณอดิศรเพียงเกตเองเนี่ยโอ้โหออกมาตอบโต้แบบรุนแรงเลยนะ

0: บอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยทำแบบเนี้ยอวดเบ่งอวดเบ่งขอให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะไม่ต้องทนแล้วไม่ต้องทนเนี่ยอย่าห่วงเลยกับการร่วมรัฐบาลคือเหมือนกับจะให้ถอนน
1: ่ะ
0: ให้ถอนตัวออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลบอกให้เกรงใจคนที่เขาเชียร์ดีกว่า อย่าไปสนเลยอะไรเงี้ยกับพรรคภูมิใจไทยแต่ว่านี่ก็ตามนะเหตุการณ์นี้มีรายงานออกมาอันนี้ต้องขีดเส้นใต้ว่าเป็นรายงานนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ที่ให้พรรคให้สสที่ไปลงนามเนี่ยทั้งหมดเนี่ย30คนเนี่ยถอนชื่อออกมาเนี่ยมาจากครูใหญ
1: ่
0: ครูใหญ่ของพรรคคือครูใหญ่ของพรรคเนี่ยมองว่าเนี่ยมันเสี่ยงอะมันเสี่ยงที่มันจะมีปัญหาตามมาคือคนแค่30คนในพรรคเนี่ยไปลงนามรับรองอะเดี๋ยวมันจะส่งผลมาถึงพรรคด้วยแล้วถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหคือมันจะเป็นประเด็นก็ถึงขนาดที่ว่าครูใหญ่ของพรรคเนี่ยออกมาขู่เลยว่าถ้าคุณทำแบบนี้นะต่อไปเนี่ยนะเนี่ยคือรีบไปถอนชื่อนะ
1: ถอนชื่อออกมา
0: ถ้าไม่ถอนชื่อนะหรือต่อไปเนี่ยผมก็ไม่ดูแลแล้วหรืออะไรทำนองเนี่ยอันนี้เป็นรายงานนะขีดเส้นใต้รายงานเนี่ยคือออกมาทำนองเนี้ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้โอ้โหพอโดนกันแบบนี้ปุ๊บแต่ละคนก็รีบไปถอน
1: ก็เลยส่งผลทำให้ร่างการแก้รัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยร่างของพรรคภูมิใจไทยก็คือถอนร่างออกมาด้วยใช่ไหม
0: ไม่ก็คือไม่ให้การสนับสนุนไม่ให้การรับรองของพรรคเพื่อไทยมันก็เลยทำให้เพราะว่าไอ้การรับรองมันต้องมีชื่อเกิน100 คน
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆน่ะมันยังมีชื่ออยู
1: ่
0: แต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าพรรคมันไม่ใช่เพาะแค่ภูมิใจไทยไงมันมีของกล้าทำตามมาด้วยคือกล้าทำก็กลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวมันมีจะมีความเสี่ยง
1: ก็ไปถอนชื่อเหมือนกัน
0: ก็ไปถอนชื่อแล้วกล้าทำแต่ว่าไอ้ที่เขากลัวหลักๆเลยอ่ะเพื่อไทยเนี่ยคือเขากลัวว่าคือทู่สีต่อไปเนี่ยมันจะมีปัญหายังไงซะเมื่อเข้าไปอ่ะสู่ชั้นการพิจารณาของสภาแล้วเนี่ยเป็นรัฐสภาร่วมเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รับการรับรองเนี่ยตามถ้าเกิดว่าจะผ่านเนี่ยนะในการพิจารณาเนี่ยนะในช่วงประมาณสักวันที่7วันที่8เนี่ยคุณล่างเนี่ยน่าจะเข้าได้เนี่ยคือรัฐสภาเนี่ยต้องใช้เสียงเห็นชอบเนี่ยไม่น้อยกว่ากึ่งนึงของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของทั้ง2สภาหรือว่าจะต้องได้รับเสียงเห็นชอบเนี่ย350เสียงจากสมาชิก2สภาเนี่ย700คนและในจำนวนเนี้ยคุณเนี่ยจะต้องมีเสียงของสว.อยู่ด้วยนะที่เห็นชอบเนี่ยไม่น้อยกว่า1ใน3หรือว่า67เสียงคือไม่เฉพาะได้รับเสียงเห็นชอบ350เสียงเท่านั้นนะคุณใน350เสียงเนี่ยต้องมีเสียงสว.เกิน67ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ร่างของคุณถึงจะผ่านเพราะนั้นเนี่ยคือเรื่องเนี้ยมันก็ต้องโหแล้วคิดดูเสียงของรัฐบาลเขาว่ามีกี่เสียงอะในเมื่อพอภูมิใจไทยถอนปุ๊บเนี่ยพวกพรรครวมเขาก็ต้องไม่เอาด้วยแล้วใช่ไหมล่ะมีปัญหาแล้วนี่ยังมีกล้าทำเขามารวมอีกอะไรอย่างเงี้ยไอ้เสียงเห็นชอบเนี่ยมันลำบากแล้วสว.ใช่ไหมจะไม่ได้อะไรจากเสียงสว.ใช่ไหมเนี่ยเพราะนั้นเสียงของเพื่อไทยยังไงก็เสียงเพื่อไทยเขาก็เลยถอยตอนแรกเนี่ยมีเพื่อไทยเขามีกำหนดมาเนี่ยเขาจะยื่นเนี่ยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะนั้นเขาก็เลยต้องถอยไปก่อนเลยไปคุยกันว่ากันอีกทีนึงว่าจะแก้หรืออะไรยังไงเพราะงั้นมันเป็นปัญหาแน
1: ่ค่ะ
0: เพราะว่าในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เขามีคำวินิจฉัยอันนี้แหละค่ะที่มันเป็นประเด็นที่สุดเลยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยในประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาไว้นะบอกว่ารัฐสภาเนี่ยมีอำนาจริเริ่มในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้โดยต้องมีการทำประชามติอย่างน้อยใน2ครั้งแต่มันมีเงื่อนไขสำคัญก็คือรัฐสภาเนี่ยไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงคือไม่สามารถเลือกพวกสสนเนี่ยได้โดยตรงนี่แหละมันก็เลยเป็นประเด็นที่ภูมิใจไทยเนี่ยเกรงว่ามันจะเกิดปัญหาถ้าหากว่าไปสนับสนุนร่างของพรรคเพื่อไทยเพราะว่าโมเดลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือไปเลือกมาก่อนมันเริ่มก่อนจุดแรกนี่แหละคือไปเลือกมาก่อน
1: ค่ะ
0: เลือกประชาชนมาก่อนแล้วเดี๋ยวให้สภาเลือกอีกทีนึงทีนี้มันเป็นจุดไอ้ตรงคุณไปเลือกมาแล้วอะก็เขาบอกแล้วว่าห้ามเลือกโดยตรงแล้วคุณไปเลือกมาอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหา
1: ค่ะแล้วทีนี้ยังไงต่อสำหรับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ
0: เรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยคือหนังยาวอะใช่ไหมมันหนังยาวอันนี้แค่แบบเริ่มต้นยังไม่ได้เอาเข้าสภาเลยคือเข้าสภาเนี่ยจะเข้าสู่การพิจารณาเนี่ยจะเป็นการพิจารณาร่วมรัฐสภาซึ่งก็ประมาณไว้ว่าจะเป็นช่วงวันที่7วันที่8เดือนหน้า7 8กรกฎาค
1: ม
0: เนี่ยซึ่งว่ากันว่าเนี่ยจะมีการเสนอร่างแก้ไขเนี่ยนะโดยพรรคการเมืองเนี่ยแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยประมาณนะประมาณ5ถึง6ร่างมั้งประมาณนั้น

0: ั้นเนี่ยก็ต้องรอดูว่าเนี่ยร่างใครจะผ่านก็วันนั้นแหละวันที่7วันที่8อ่ะ
1: ซึ่งตอนนี้ก็คือเหลือกี่ร่างแล้วพี่เด้ง
0: ก็ยังไม่แบบมาเริ่มต้นใหม
1: ่มาเริ่มต้นใหม
0: ่เริ่มต้นใหม่ค่ะเดี๋ยวต้องเข้าสภาค่ะผมตกไปแล้วไงเดี๋ยวต้องมานั่งเริ่
1: มต้นใหม่ค่ะเริ่มต้น
0: ใหม่เพราะนั้นถึงบอกว่าหนังยาวเดี๋ยวมาเริ่มเนี่ยมาจุดเริ่มต้นเดี๋ยวมาคุณจะผ่านกี่ร่างเดี๋ยวไปว่าโอ้ยอีกนาน
1: เพราะว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยคือโอ้โหหลายพักใช่ไหมเขาก็ยื่นร่างของตัวเองใช่ไหม
0: ใช่
1: หรือพักนึงก็ยื่น2ร่างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่เด้ง
0: นะของประชาชน
1: พรรคประชาชนยื่นไป2ร่างอันนี้ก็คืออาถอยกลับมาตั้งหลักใหม
0: ่อันนี้รอดูป่ะว่าหนังยาวอันนี้มันแค่คือจะบอกว่าเริ่มต้นมันไม่นะเริ่มต้นอะแต่มันเริ่มหนังยาวอินโทรเอาอินโทรแล้วกันอันนี้แค่อินโทร
1: ค่ะ
0: แค่อย่าเอาแค่กรกฎาก็อินโทรหนังเรื่องนี้ยาวรอค่อยๆตามไปค่อยๆตามกันไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องร่างแก้ไขเพราะว่าเขาก็มีการมองกันนะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยอันนี้แค่เขามองกันเขาคิดกันว่าดีไม่ดีอาจจะเหลือแค่เพียงร่างเดียวของพรรคภูมิใจไทยก็ได
1: ้
0: เพราะว่าแหมก็ดูซิคุมเสียงสวหมดเนี่ย
1: คือถ้าไปดูคะแนนโหวตอะไรทั้งหลายแหละตามแต่ระดับลำดับขั้นเนี่ยก็อาจจะเหลือแค่ร่างเดียว
0: อะไรแบบนั้นหรือเปล่าแต่เขาคงไม่ปล่อยให้เหลือร่างเดียวหรือไงมันก็คงต้องไปหลายร่างแหละแล้วเดี๋ยวก็ไปว่ากันอีกทีในชั้นกรรมธิการ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเนี่ยคนเขาก็เมาส์กันไงว่าโอ้โหคือไปมาเนี่ยมันคงเสร็จภูมิใจไทยเพราะว่าคุมเสียงทั้งสสทั้งสวอยู
1: ่ค่ะนะ
0: มาต่ออีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือความเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เลยนะพาดหัวกันอยู่ที่พรรคประชาชนเนี่ยนะคะเขายื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภา
1: ค
0: ่ะให้ส่งศาลฎีกาเพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนปปช.กับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเรื่องของการตีตกคำร้องคุณศักดิ์สยามชิดชอบนั่นแหละในคดีซุกหุ้นน่ะนะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นแล้วก็มติเนี้ยก็ไปขัดด้วยแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอีกด้วย
1: ค่ะ
0: ซึ่งเรื่องนี้นะพอมีความเคลื่อนไหวของประชาชนออกมาปุ๊บเนี่ยเริ่มมีการไปเทียบเคียงไปเทียบเคียงกับสมัยที่เคยพรรคประชาชนนี่แหละเคยยื่นเรื่องให้กับประธานสภาเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ปีที่แล้วโหนี่นั่งไปขุดเลยอะ ลืมไปแล้วแต่ว่าพอพอเจอไอ้เรื่องจำได้ครับคล้ายครับค่ะคือช่วงนั้นเนี่ยพรรคประชาชนน่ะนะคะเขายื่นเรื่องเป็นคำร้องเนี่ยนะต่อประธานวันนอเนี่ยเพื่อให้ถอดถอนคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานปปช.
1: ค่ะ
0: เพราะว่าช่วงนั้นมันจะมีคลิปหลุด
1: อ๋อที่ตั้งถ่าย
0: ใช่ใช่
1: แล้วมีประธานวันนอ
0: ประธานวันนอแล้วก็เนี่ย
1: มีบิ๊กโจ
0: ๊กแล้วก็มีบิ๊กโจ๊กแล้วก็มีเสียงพูดคุยกันออกม
1: า
0: แล้วก็คือตอนแรกมันจะเป็นภาพแบบไม่เห็นคนเนา
1: ะ
0: แล้วก็ค่อยๆโผล่ค่อยๆปรากฏออกมาว่าทั้ง3คนเนี่ยเป็นใครก็เนี่ยเรื่องเนี้ยทางพรรคประชาชนเขาก็ไปยื่นให้ประธานวันนอเนี่ยจัดการกับประธานปปช.โดยเขาบอกว่าเฮ้ยทำแบบเนี้ยเหมือนสอบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะเข้าข่ายอะไรหรือเปล่ามีการเจรจาต่อรองอะไรหรือเปล่าก็เลยยื่นเรื่องให้กับทางประธานวันนอเนี่ยดำเนินการปรากฏว่าคำร้องเนี่ยค่ะมันมาเห็นบอกว่าประธานวันนอเนี่ยมาปัดตกคำร้องไป1วันก่อนยุบสภาเพราะนั้นพอปัดตกไปก่อนยุบสภาเนี่ยเรื่องนี้ก็เลยไม่สามารถส่งต่อไปที่ศาลฎีกาได
1: ้ค่ะ
0: เพื่อที่จะต้องให้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระเขาก็เลยเทียบเคียงไงนี่ไงประธานวันนอเองเคยทำมาแล้วเลยทั้งที่ประธานวันนอเองก็อยู่
1: ในคล
0: ิปนั้นด้วย
1: โอ้อันนี
0: ้แล้วคิดดูว่าแล้วเนี่ยความเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนน่ะที่จะให้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนปปช.เนี่ยกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอ่ะซึ่งไปเกี่ยวพันกันกับคุณศักดิ์สยามอ่ะถามว่าคุณโสพลสาลัมเนี่ย
1: ประธานโสพล
0: จะยังไงเพราะอย่างน้อยเนี่ยมีเหตุผลแล้วนะเห็นไหมว่าประธานวันนอเขายังทำเลยอ่ะ
1: แต่หนึ่งยังไงดีอ่ะอันเนี้ยเดี๋ยว
0: บอลถ้าคนอื่นสงสัยฉันไม่สงสัย
1: ไม่สงสัยนี่ใกล้จะบอลโลกแล้วไงนี่ก็แบบเป็นเหมือนแบบผู้รักษาประตูอย่างงี้ไม่งั้นเดี๋ยวทำโกได้
0: ไม่ถึงหมดโกถ้าเกิดว่าแต่ละคนน่ะสบวิญญาณว่าเป็นคุณโสพลน่ะถามที่ว่าคุณโสพลก็จะรับจะยื่นต่อไปให้ศาลฎีกามั้ย
1: ก็คงยากเพียงแต่ว่าอาจจะบอกว่ายังไงจะออกมาในท่าไหนจะออกมาในท่าไหนที่จะ

0: ถ้าที่จะบอกว่าที่จะปัดตกไปจะอธิบายยังไง
1: เออขนาดคุณวันนออ่ะเขายังปัดตกได้เลยก็คือไม่สงสัยอ่ะคือคุณสงสัยผมไม่สงสัย
0: อยู่ในคลิปด้วยอีกต่างหาก
1: เออคือเขาคงให้เหตุผลตามน้ำหนักของปปช.มันที่ปปช.ให้เอาไว
0: ้
1: อ่ะเนี่ยรอดูดีกว่าว่าประธานสพจะว่ายังไงเพราะว่าเริ่มมีคนเทียบเคียงกันแล้วว่าประธานวันนอยังเคยปัดตกมาแล้วแล้วประธานโสพลเนี่ยจะปล่อยให้ผ่านเหรอ
0: เ
1: พราะเคสนี้ก็เกี่ยวข้องกับคุณศักดิ์สยามด้วยนะ
0: ค่ะ
1: อืม
0: ค่ะ
1: ทั้งที่ไอ้เคสของประธานวันนอก็ไม่ได้เกี่ยวกับประธานวันนอเนา
0: ะ
1: เขาร้องประธานปปช.
0: ประธานปปช.ซึ่งอยู่ในคลิปเช่นเดียวกันปปช.นี่เขายังนี่อยู่นะยังดวงตกอยู่ใช่ไหม
1: มาเป็นมาเป็นถูกพูดถึงอีกแล้วถูกหยิบยกขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะเราต้องรอดูการตัดสินใจนะคะของทางประธานโสพลเนี่ยแต่ว่าคนก็เริ่มมองกันแล้วเราว่ามันยากมันยาก
0: ซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีทั้งปปช.แต่ว่าเคสก็คือเกี่ยวข้องกับทางอดีตรัฐมนตรีคมนาคมศักดิ์สยามชิดชอบใช่ไหมคะกรณีหจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่นนะที่ปปช.ตีตกซึ่งอันนี้ก็แบบโอ้โหนะก็ปปช.ว่างะตีตกนะว่าขัดหรือแย้งต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งในรอบนี้ก็คือมีทั้งส้มใช่ป่ะพี่เด้งมีทั้งคุณณัฐพงษ์มีทั้งประชาธิปัตย์แล้วก็
1: ไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครบ้าง
0: มีสว.อ่ะก็ที่เมื่อวานเขาแถลงคือมีคุณณัฐพงษ์กับคุณสาธิตวงหนองเตย
1: หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็มีคุณนันทนานันทวโรภาส
1: สว.
0: สว.เสียงน้อยเสียงข้างน้อยเขาเรียกสว.อะไรนะ
1: ชื่อของเขาสว.เสียงข
0: ้างน้อยก็ร่วมกันยื่นคำร้องต่อประธานสภาประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236ส่งเรื่องต่อให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะไต่สวนตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.กรณีตีตกคำร้องนายศักดิ์สยามกรณีซุกหุ้นหจก.บุรีเจริญที่ว่านี
1: ้
0: ก็หอบหิ้วพยานหลักฐานไปต่างๆนานานะทั้งหมด4ข้อกล่าวหาที่เท้งณัฐพงษ์นะยื่นไปในรอบนี้ก็คือว่า1กล่าวหาว่าปปช.ใช้กระบวนการในการตรวจสอบโดยไม่ชอบไม่มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในเชิงลึกแล้วก็ไม่ได้ไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและไม่ได้เรียกผู้ร้องก็คือนายประกรณ์วุฒิมาให้ถ้อยคำและไม่ปรากฏว่ามีการตรวจสอบกรณีการทำนิติกรรมอำพรางหรือเส้นทางการเงินตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยไต่สวนคือถ้าไม่ทำทั้งหมดนี้แต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดมาตีตก
1: ก็ติดต่อให้ผลว่าไม่มีเหตุผลหมายถึงว่าไม่มีข้อมูลหลักฐานพยานยืนยันอะไรอย่างเงี้ย
0: ทั้งที่ศาลว่าไว้อีกอย่างนึงนะบอกว่าข้อที่2คือปปช.ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีนี้โดยมิชอบวินิจฉัยอย่างผิดพลาดอย่างชัดแจ้งอย่างเช่นที่บอกว่านายศักดิ์สยามไม่มีเจตนาจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จอันนี้ขัดแย้งกับศาลรัฐธรรมนูญข้อ3ปปช.จงใจปกปิดไม่โปร่งใสอย่างเช่นปปช.เพิกเฉยไม่ตรวจสอบไม่ตอบสนองต่อผู้ขอต่อคำร้องไม่ตอบสนองต่อคำขอจากผู้ร้องก็คือนายประกรณ์วุฒิและ4ก็คือปปช.จงใจละเว้นละเลยไม่ตรวจสอบมูลฐานความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะก็นายณัฐพงษ์บอกว่าประธานรัฐสภาเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการวินิจฉัยว่าปปช.ผิดหรือไม่ผิดแค่ใช้ดุลพินิจว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่นะซึ่งที่ผมและเพื่อนสมาชิกมาลงนามร่วมกันนี้ก็เชื่อได้ว่าหลักฐานที่แนบมานั้นยืนยันแล้วว่ามันมีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอประธานรัฐสภาควรจะต้องส่งเรื่องต่อไปยังประธานศาลฎีกาให้ตั้งคณะไต่สวนอิสระมาดำเนินการตรวจสอบโดยเร็วที่สุดเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะแถลงผลจะแถลงลงรายละเอียดอื่นๆอีกครั้งหนึ่ง
1: แต่ว่าทางปปช.เนี่ยเขาก็ใช้เหตุผลเหมือนกันนะว่าทำไมถึงตีตกเรื่องของศักดิ์สยามไปเนี่ยเขาบอกว่าคือการโอนหุ้นเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะศักดิ์สยามเนี่ยได้โอนหุ้นให้กับบุคคลอื่นทางทะเบียนเนี่ยไปตั้งแต่ปี61ก่อนเข้ารับตำแหน่งก็เลยทำให้เจ้าตัวเนี่ยเข้าใจว่าการถือหุ้นเนี่ยมันเสร็จสิ้นแล้วและดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายกับประเด็นที่ศาลที่ปปช.เนี่ยมีความเห็นเนี่ยต่างไปจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็มีมติออกมาเนี่ยนะปปช.เขาบอกว่าการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีพ้นจากตำแหน่งมันเป็นคนละประเด็นกับการชี้ขาดเรื่องเจตนาจงใจ

0: ยื่นบัญชีเท็จทางอาญานี่ก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ปปช.มีมติเหมือนกับว่ามันไม่มีพยานหลักฐานยืนยันเรื่องของการจงใจหรือว่าเจตนาในการปกปิดบัญชีทรัพย์สิน
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเหตุผลของปปช.ที่เขาให้เอาไว้เป็นว่านี่นี่เป็นอีกเรื่องนึงที่เราต้องรอตามการตัดสินใจของทางประธานโสพลนะคะว่ามันจะเป็นไปอย่างที่หลายคนคิดไหมว่าจะตีตกเรื่องนี้มาต่ออีก

0: ไทยคำอังกฤษ2คำ อังกฤษ3คำ
1: เอาคุณเป็น
0: กับเรื่องนี้ด้วยแหละนั่นแหละ
1: ที่เขาไปชี้แจงในสภาใช่ไหมกรณี AI
0: ฟ
1: ัง
0: ไปคลิปอ่ะ
1: ฟังก็คนก็ตัดกันลืมเลยหมายถึงว่าเอามาแบบปล่อยกันเยอะแยะเลย
0: คือไม่น่าเชื่อเลยนะไม่น่าเชื่อว่าแบบว่าจะขนาดนี้
1: ไม่แต่คือติดภาษาอังกฤษเนี่ยเข้าใจนะเพราะว่าบางทีอ่ะถ้าเกิดไปอยู่เมืองนอกนานๆก็อาจจะคิดเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าคุณต้อง
0: นี่ลองเปรียบเทียบกับคุณอภิสิทธิ
1: ์โอ้นั่นเป๊ะปังมาก
0: คือคุณอภิสิทธิ์ไม่เคยพูดภาษาไทยคำอังกฤษคำเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งที่ถ้าพูดถึงคุณอภิสิทธิ์ก็ไปอยู่ตั้งแต่เด็ก
1: ใช่มากกว่าอีก
0: แล้วก็เรียนแต่ว่าคุณชัยชนกเขาก็13ปีนะ
1: ก็ตั้งแต่เด็กเหมือนกันแต่ซึ่งก็เป็นอย่างถึงบอกไงว่ามันได้แหละคือพูดภาษาอังกฤษอ่ะเพียงแต่ว่าคุณต้องอธิบายต้องอธิบายต่อพี่เด้งคืออย่างบางที
0: มันก็จะงงอะไรอ่ะ
1: แล้วเล่นแบบสลับกันเลยไงคือไทยปุ๊บอังกฤษต่ออังกฤษกับ
0: ไม่ใช่อังกฤษคำไทยคำด้วยนะอันนี้อังกฤษคำไทยสองคำไม่ใช่
1: อ
0: ัง
1: กฤษสองคำ
0: ไทยคำไทยคำอังกฤษสองคำอังกฤษสามคำต้องแบบนั้นเลย
1: ใช่แล้วบางทีคำที่ใช้ภาษาอังกฤษอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นคำศัพท์เฉพาะบางทีคือถ้ามันเป็นคำศัพท์เฉพาะเลยยกตัวอย่างคำศัพท์แบบอย่างเช่นUN clause แล้วก็เป็นชื่ออะไรที่มันเป็นชื่อเฉพาะหรืออะไรก็ตามอ่ะเข้าใจได้แต่อันนี้ก็คือเป็นทั่วไปอ่ะซึ่งใช้ภาษาไทยได้
0: นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อคุณชัยชนกเนี่ยทำแบบนี้นะคนเริ่มไปค้นประวัติคือตอนแรกอะคิดว่าคุณชัยชนกจบเมืองนอกใช่ไหม
1: จบไหม
0: ไม่จบ
1: เอ้าเหรออ
0: ยู่อังกฤษนี่มะ
1: อยู่อังกฤษไม่จบเหรอ
0: ใช่คือตอนแรกนะบุรุษดมยังคิดเลยนะว่าเฮ้ยแกจบเมืองนอกผลสรุปไม่จบค่ะมาจบบุรีรัมย
1: ์เอ้าเหรอ
0: เพราะเนี่ยแหละคือตอนแรกคนก็ไม่สนใจประวัติเรื่องการศึกษาหรอกนะ
1: ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าเนี่ยด้วยคำที่คุณเนี่ยไปอภิปรายในสภาเนี่ย
1: ค
0: ่ะไทยคำอังกฤษสองคำสามคำเนี่ยถึงแม้ว่าคือคุณชัยชนกเนี่ยจะไปเรียนอังกฤษเนี่ยยาวนานถึง13ปีนะนี่ประวัติการศึกษาค่ะเรียนไฮสคูลนะจากมิลฟิลด์พรีพาราทอรีสคูลเนี่ยเราต้องนั่นหน่อยน
1: ะ
0: เดี๋ยวจะโดนคุณชัยชนกเขาว่าเอาที่อังกฤษแล้วก็มาศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยด้านเศรษฐกิจการเงินในกรุงลอนดอนบางคนเขาบอกว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็น University of London แต่ว่าบางที่เขาบอกไม่ใช่ University of London นะจะมีเป็นมหาลัยเลยไม่รู้แล้วปรากฏว่าแต่ตัดสินใจเขาใช้คำนี้แต่ตัดสินใจถอนตัวก่อนสำเร็จการศึกษาแล้วมาเรียนต่อที่บุรีรัมย
1: ์แล้วตอนกลับมานี่อายุเท่าไหร่
0: ไม่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดไงเปิดดูใน Google เนี่ยนี่แล้วก็บอกว่ามาศึกษาต่อที่คณะรัฐศาสตร์ซึ่งเอามาต่อเนี่ยมันก็แปลกนะคือเรียนเศรษฐศาสตร์การเงินนะที่อังกฤษอะแต่ว่ามาต่อที่บุรีรัมย์เนี่ยคณะรัฐศาสตร์สาขาการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาบุรีรัมย์แล้วก็สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่นี่แหละที่มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาบุรีรัมย์ค่ะเดี๋ยวเรามาตามต่อเรื่องคุณชัยชนกเบรกหน้าเบรกสุดท้ายค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play
4: MCOT Connect

0: เดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
0: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
5: กลับมาเบรกสุดท้ายละ
6: ค่ะ
5: ไหนเนี่ยพี่คุณพิชิตคุยเขาว่าอะไรนะ
6: คุยความเห็นนิดนึง
5: คุณพิชิตเขาบอกอะไรเนี่ยพูดไทยคำอังกฤษคำเหมือนนักเรียนนอกพ่ออุตส่าห์ส่งไปตั้งแต่8ขวบยังเรียนไม่จบ
6: หลังเรื่อง Facebook Facebook
5: คือถ้าเกิดว่าคุณชัยชนกนะไม่ทำอะไรให้มันเป็นจุดเด่นนะคนก็จะไม่สนใจเลยนะเพราะทุกคนนะคิดเหมือนกันหมดเลยเนาะเออบุญเดชมก็ยังคิดเลยว่าว่าเขาจบอังกฤษอ้าวปรากฏว่าไม่จบ
6: อ๋อค่ะ
5: อะแต่ว่านี่นะ
6: ค่ะ
5: คือที่คุณชัยชนกเนี่ยเป็นที่สนใจเนี่ยไม่แปลกเลยเพราะก็เป็นที่รู้กันเนาะว่าคุณชัยชนกเนี่ยถูกจัดวางให้เหมือนให้นำพาพรรคภูมิใจไทยอ่ะ
6: อ๋ออ่ะเป็นรุ่นต่อไป
5: ก็เหมือนที่อ่ะอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้คนก็จับตาไปที่คุณยศชนันท์ใช่ไหม
6: ค่ะ
5: ว่าจะเป็นคนดูแลพรรคเพื่อไทยต่อไปอย่างเนี้ยอ่ะคุณชัยชนกเองเนี่ยก็คงจะต้องเป็นคนดูแลพรรคภูมิใจไทยคนต่อไปเพราะว่าคุณอนุทินเนี่ยเดี๋ยวคือหมดสมัยนี้ก็คงเฟดละมั้ง
6: คุณอนุทินเหรอ
5: เออเขาคงจะเฟดอะไรเงี้ย
6: แล้วก็ต่อไปจะเป็นคุณชัยชนกเลยเหรอเป็นหัวหน้าพรรคเลยเหรอ
5: แหมอยู่ดีก็เข้ามาเป็นเลขา
6: ใช่
5: สกุลเลขาแล้วสกุลอะไร
6: ชิดชอบ
5: แหมเนี่ยถ้าประวัตินะอ่านเนี่ยคุณชัยชนกเนี่ยอายุ
6: ค่ะ
5: เกิดปี33อ่ะทำไมเกิด
6: ไม่
5: อะไรอะทำหน้านี่คือเกิดปี33
6: หลายปีอยู่นะ
5: 33อ่ะนี่เขาจะเนี่ยใน Google ก็จะขึ้นไว้ว่าเป็นรัฐมนตรีถือว่าเป็นรัฐมนตรีที่อายุน้อยสุด
6: โอ้โห
5: น้อยสุดไหมอะเราว่างงเพราะเดี๋ยวนี้คนแบบอายุน้อยๆก็เยอะนะอย่างคุณเนวินนะคะได้มีการเปิดตัวคุณชัยชนกเนี่ยเป็นว่าที่ผู้สมัครสสจังหวัดบุรีรัมย์ของพรรคภูมิใจไทยเน
6: ี่
5: ยมีการเปิดตัวในนี้พิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานพรรคภูมิใจไทยเมื่อวันที่26มิถุนายนปี65และต่อมาเนี่ยคุณชัยชนกเนี่ยคือเส้นทางทางด้านการเมืองคุณชัยชนกเลยนะแล้วต่อมาเนี่ยนะคุณชัยชนกเนี่ยก็สมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยวันที่16ปี65เนี่ยแหละและคุณชัยชนกก็ได้เป็นสสจังหวัดบุรีรัมย
6: ์
5: คือเหมือนรุ่นต่อรุ่นน่ะจากคุณชัยชิดชอบใช่ไหม
6: ค
5: ุณปู่คุณชัยชนกเนี่ยแล้วก็มาพ่อแล้วก็มารุ่นลูกเห็นไหมสามรุ่นสามรุ่นค่ะที่อยู่ในสภาแล้วในการเลือกตั้งเนี่ยนะเนี่ยพอคุณชัยชนกได้เข้ามาใช่ไหมได้เข้ามาเป็นสสปุ๊บวันที่24มีนาคมปี67ค่ะคิดดูเพิ่งเข้ามาปี65ปี65ใช่ไหมอ่ะ66เข้ามาปี66 65นี่คือประกาศตัวว่าจะลงเล่นการเมือง66ได้เป็นสสแล้ว67เลยนี่แหละก็ได้เลือกเป็นได้รับเลือกเป็นใช่ไหมได้เป็น
6: เลขาพรรคเลยเหรอ
5: ใช่แทนคุณศักดิ์สยาม
6: โอ้ยิ่งกับฟ้าสินะอ๋อเพราะว่าคุณศักดิ์สยามโดนนั่นพอดีก็เลยจังหวะ
5: 6566โหเข้ามาประกาศตัว65โ
6: อ
5: ้โหเป็นสส67เป็นเลขาพรรคเลยค่ะ
6: โอ้โห
5: เนี่ยเป็นไงล่ะ
6: ให้รู้สิบ้าง
5: เออแล้วพอเป็นเลขาพรรคปุ๊บอ่ะเข้ามาเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีเลยค่ะปี68เห็นไหม
6: อ
5: ่
6: า

0: ูสิ65 66 67 68สวรรค์บันดาลมากเลยนะโอ้โหคือเส้นทางอ่ะเออ68ก็ได้เป็นรัฐมนตรีละแล้วก็ลำมาต่อ69เนี่ยนี่แหละค่ะคือเส้นทางของคุณชัยชนกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเนี่ยทุกคนก็เลยจับตามองไม่แปลกเลยเพราะนั้นคือไม่ต้องสงสัยอะนะว่าก็รอดูกันแต่ว่าเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่า
1: ค
0: ือมาจนถึงวันนี้กับการเข้ามาทำหน้าที่ของคุณชัยชนกคุณชัยชนกยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถเลยในการเข้ามานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีถึงแม้ว่าเนี่ยนะหลายคนจะมองว่าเอ้ยจากเด็กติดเกมคนนึงจากคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคนที่เล่นเกมจนสามารถสร้างทีม e-sport ได้อ่ะเป็นคนจากวงการ e-sport อ่ะแล้วก้าวขึ้นมานั่งเป็นเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี
1: อ่
0: ะแต่วันนี้คือยังไม่เห็นถึงความสามารถในการเป็นรัฐมนตรีพอมาเปิดไอ้โครงการเนี่ยไอ้ไทยแลนด์ AI Passport เนี่ยโอ้โหเจอถล่มแบบไม่ยั้งเลยอ่ะ
1: ก็มันก็ดูรายละเอียดแล้วก็แปลกๆไงก็สายเทคทั้งหลายแหละเขาก็ดูแล้วทำไมต้องเสียตังค์ตั้งขนาดน
0: ั้
1: น
0: เออบางคนบอกว่าเขาฟรีกันด้วยซ้ำใช่ไหม
1: ใช่ก็เป็นเวอร์ชันฟรี
0: ไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยซ้ำแล้วทำไมต้องเสียเงินเป็นพันล้าน
1: ใช
0: ่ในรูปตอนนี้ก็เลยเหมือนกับโครงการนี้มันเริ่มนั่นแหละคือแกก็ไม่ได้พูดชัดเจนนะสำหรับรัฐมนตรีว่าตกลงจะขอพับไปก่อนหรือว่าจะเลิกจะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนว่าเอาขอกลับไปดูศึกษาอีกทีนึงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยเหมือนจะออกมาในแนวนั้นคิดดูแค่โครงการแรกอ่ะก็ยังไปไม่รอดเลยอ่ะ
1: เพราะมันมีเทียบเคียงไงอยู่นี้แบบประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จับมือเป็นพันธมิตรร่วมมือกันเกี่ยวกับเรื่องของ AI อะไรทั้งหลายแหละมีไงเข้ามาตั้งศูนย์พัฒนาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ต้องใช้เงินไงบางทีทางบริษัทพวกนั้นน่ะเขาต้องมาลงทุนด้วยเป็นเงินลงทุนต่างหากแต่อย่างเราเนี่ยที่ทางบรรดาสายเทคเขาไม่เห็นด้วยบอกว่าเฮ้ยไปดูในเวอร์ชันเนี่ยมันก็เป็นเวอร์ชันที่แบบใช้ฟรีก็ได้แล้วก็5ล้านจำนวน5ล้านที่บอกเนี่ยจะเอามาเป็นตัววัดความสำเร็จของโครงการมันก็ไม่ถูกเพราะมันก็ต้องไปดูอีกแล้วคือถ้าตัดทอนโครงการย่อยๆที่อยู่ในนั้นอ่ะอย่างเช่นว่าต้องมีตั้งแคมป์อะไรต่างๆนานาพัฒนาสกิลเรื่อง AI อ่ะถ้าตัดงานในส่วนนั้นงบในส่วนนั้นออกไปเนี่ยมันเหลือแค่เท่าไหร
0: ่
1: สำหรับงบที่บอกว่าไปอัพสกิล AI หรือว่าซื้อ AI มาให้คนไทยแบบพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันต้องมีการวัดผล อย่างอื่นหรือเปล่าไม่ใช่แค่ว่าอ๋อ5ล้านคน5ล้านคนเนี่ยคืออะไรยังไงจริงๆแล้วบริษัทเหล่านั้นควรจะต้องจ่ายด้วยซ้ำเพราะว่านี่คือเป็นฐานข้อมูลยูสเซอร์ถึง5ล้านคนอย่างเงี้ยนี่แหละก็แต่ท้ายที่สุดก็คือโอ้ทัวลงใช่ไหมจนตกลงก็คือชะลอ
0: ก็เหมือนคือยังพูดไม่ชัดเจนอะแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูที่หน้ามันคงจะน่าจะชัดนะสำหรับโครงการเนี่ยแต่เริ่มมีซุ้มเสียงอ
1: ะ
0: ว่าจะรับฟังอะไรเงี้ยความเห็นของแต่ละฝ่ายคือไม่ฟังไม่ได้แล้วนะโอ้เพราะแต่ละคนเขาออกมา
1: ใช่
0: โอ้คือไม่ได้เลยเรื่องเนี้ยเนี่ยก็เลยเริ่มเหมือนกับว่ากำลังจะเก็บเข้าลิ้นชักไว้ก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้เดี๋ยวแบบ
0: เอาไปศึกษาก่อนพิจารณาดูก่อนเอาให้ละเอียดอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเก็บไปก่อนสัญญาณอันตราย ถ้าฝ่าไปเดี๋ยวสัญญาณอันตราย
1: ไม่งั้นเดี๋ยวเส้นทางที่จะไปสู่จุดสูงสุดใช่ไหมเดี๋ยวมันจะ
0: ล
1: ู
0: กเทพลูกเทพลูกบังเกิดเกล้าเนี่ย
1: ใช่ไหมเพราะว่าคงจะไม่ได้หยุดอยู่แค่รัฐมนตรีดีอีหรอกใช่ไหมถัดไปเนี่ยเนาะลูกเทพ
0: ขนาดเริ่มฝึกงานเป็นรัฐมนตรีนะยังมีปัญหาเลยอะเอาใจช่วยเอาใจช่วยเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะสำหรับลูกเทพคนนี้นะคะคุณชัยชนกเนี่ยมาต่ออีกเรื่องนึงไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่าสัปดาห์นี้โอ้โหถูกพูดถึงกันมากเลยนั่นก็คือเรื่องของกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติที่ว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะคะหรือว่า UNCLOS นี่แหละปรากฏว่ากระบวนการนี้เนี่ยนะคะตามข่าวเนี่ยคือเห็นไหมมันก็จะมีการออกมาเหมือนกับว่าประเทศไทยเนี่ยถูกลากที่เข้าสู่กระบวนการเนี่ยทำเอาเรื่องนี้คุณศิริศักดิ์เมื่อวานแถลงข่าวต้องออกมาปฏิเสธเลยนะว่าอย่าใช้คำว่าถูกลาก มันไม่ใช่ถูกลากเราไม่ได้ถูกลากแต่ว่าเราตัดสินใจเข้าไปเองเมื่อกัมพูชาเนี่ยเขาเลือกทางนี้อ่ะเราก็อ่ะว่ากันไปตามเขาคุณศิริศักดิ์บอกว่าจริงๆก็ถามด้วยเหมือนกันนะถามกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยด้านกฎหมายต่างประเทศเนี่ยว่าเราเนี่ยไม่เข้าสู่กระบวนการนี้ได้ไหมผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกนะบอกว่าได้แต่ว่ายังไงซะเนี่ยนะ

0: คือทางด้านคุณศิริศักดิ์เขาก็ตัดสินใจแล้วว่าอ่ะจะเข้าสู่กระบวนการ
1: ใช่แล้วก็เตรียมที่จะตั้งอีก2ท่านใช่ไหม
0: ใช่
1: ที่เป็นตัวแทน
0: แล้วคุณศิริศักดิ์ก็คงจะเป็นเหมือนคุมอ่ะนำทีมอ่ะเหมือนคุมดูแลอีกทีนึงในประเด็นเนี้ยเพราะว่าของเราเนี่ยเดี๋ยวต้องตั้งผู้เชี่ยวชาญ นะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งในส่วนกัมพูชาเนี่ยเขาตั้งแล้ว
1: ใช่โอ้โหแล้วดูโปรไฟล์พี่เด้งชื่ออะไรนะปีเตอร
0: ์ใช่ทักโซเยนเซน
1: ทักโซเยนเซนกับจอห์นมาร์กตูเวนิน
0: คือปีเตอร์เนี่ยเป็นนักการทูตชาวเดนมาร์กนะคะแล้วก็เป็นอดีตประธานอันคลอสเลยนะแล้วเขาเคยมีผลงานเนี่ยคดีออสเตรเลียติมอร์เลสเต้ซึ่งเรื่องเนี้ยออสเตรเลียติมอร์เลสเต้เนี่ยมันเป็นจุดที่กัมพูชาเนี่ยเขาจะใช้ในการต่อสู้ครั้งนี้เลยนะ
1: อ
0: ีกคนนึงนะคะอีกคนนึงเนี่ยชื่ออะไรเนี่ย
1: ชอง
0: ชองมาร์กอะไรเนี่ย
1: ตูเวนัง
0: อุ้ย เก๋มากใช่ แน่เลยเ นี่ยคือคนนี้นะเขาบอกว่ามีประสบการณ์ในคดีต่างๆเนี่ยมากมายเลย ที่ขึ้นศาลโลกเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นนักกฎหมายแล้วก็นักวิชาการกฎหมายระหว่างประเทศที่บอกว่าไอ้การส่งเนี่ยผู้เชี่ยวชาญ2คนนี้นะคือด้วยความที่คุณบันเน็ตค่ะเขามองว่ากัมพูชาเนี่ยเขาจะใช้โมเดลเนี่ยคือโมเดลเดียวกันกับติมอร์เลสเต้ซึ่งติมอร์เลสเต้เนี่ยเคยชนะออสเตรเลียประเทศใหญ่กว่าเนี่ยในการยุติข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือออสเตรเลียก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือนะมันก็เลยนำไปสู่ไอ้กระบวนการนี่แหละกระบวนการประนอมภาคบังคับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยทางกัมพูชาเขาก็เลยยึดอันนี้เลยเป็นโมเดลเลยว่ากัมพูชาเขาจะสู้แนวนี้แบบติมอร์เลสเต้เนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะในกระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยติมอร์เลสเต้ชนะจากที่เคยแบ่งกับออสเตรเลียเนี่ย 50-50 กลายมาเป็น 70-30 โดยติมอร์เลสเต้เนี่ยชนะออสเตรเลียมันก็เลยเป็นกรณีที่เหมือนเป็นกรณีศึกษาที่ถูกจารึกเอาไว้ว่าประเทศเล็กชนะประเทศใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วทางกัมพูชาเนี่ยเขาก็ไปศึกษามาเขาว่าเนี่ยเอาอันนี้แหละเขาจะเอาอันเนี้ยยึดเป็นแนวทางเลยแล้วเขาคงหวังแล้วว่าจะชนะประเทศไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับแต่ว่ายังไงก็ตามนะสำหรับกระบวนการนี้อย่าเพิ่งตกใจกันนะคุณผู้ฟังนะพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยคือกระบวนการเนี้ยมันจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา5คนด้วยกันนะคะ
1: ค
0: ือจากกัมพูชาเนี่ย2จากไทยเนี่ย2ซึ่งรายชื่อ2คนนี้นะคะของไทยเนี่ยจะเอาเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยวันอังคารนี้ตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะว่า2คนจะเป็นใครก็เดี๋ยวคงจะรู้หลังจากครม.เนี่ยแหละค่ะดีไม่ดีเนี่ยก่อนเข้าครม.ชื่ออาจจะมีโผล่มาแล้วส่วนอีก1คนนะก็คือใน2คนเนี่ยคือ4คนเนี่ยจะมาร่วมกันเลือกประธานสมการ
1: 4คนเลือกประธาน
0: เหลืออีก1คนเป็น5
1: ค่ะ
0: เพื่อที่จะรับฟังข้อโต้แย้งของทั้งสองฝ่ายจะมีคนกลางเนี่ยอยู่คนหนึ่งแล้วก็จะได้มาพิจารณาหลักฐานต่างๆนะคะเพื่อเสนอแนวทางในการยุติข้อพิพาทที่มีต่อกันทั้งสองประเทศแล้วในการเจรจานะแบ่งเขตแดนทางทะเลเนี่ยภายใต้อันคลอสเนี่ยน
1: ะ
0: จะเกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญเนี่ย3ประเด็นด้วยกันนะคะนั่นก็คือการแบ่งทะเลคือการแบ่งอาณาเขตทางทะเลแล้วก็การแบ่งเขตเศรษฐกิจจำเพาะกับการแบ่งเขตไหลทวีปจะเป็น3ประเด็นสำคัญที่จะมีการพูดคุยกันในกระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะคุณศิริศักดิ์บอกเลยว่าไอ้กระบวนการเนี้ยมันจะใช้เวลาประมาณ2ปีแต่2ปีเนี่ยนะจะไม่ได้อะไรเลยนี่ในส่วนของไทยนะคือมองว่าคือคุณจะไม่ได้อะไรเลยก็แค่เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนเป็นกรอบอ่ะคือแค่เป็นกรอบเท่านั้นอันนี้ที่ทางไทยบอกไว้เพราะอะไรก็เพราะว่าทางกระทรวงต่างประเทศเองค่ะเคยมีการชี้แจงกับสื่อเป็นการภายในแล้วว่าคณะกรรมการประนอมภาพบังคับเนี่ยมันไม่มีผลทางกฎหมายเป็นแค่เพียงข้อเสนอแนะเป็นกรอบที่2ประเทศจะใช้ในการเจรจาต่อไปเท่านั้นเองเพราะนั้น2ปีเนี่ยนะคือมันจะไม่ได้อะไรเลยในขณะที่ทางไทยเนี่ยนะตอนนี้คือต้องหยุดทุกอย่างหมดเลยนะจะไม่มีนะไอ้ JBC GBC เนี
1: ่
0: ยในเมื่อกัมพูชาไม่แสดงความจริงใจเขาจะไปทางนี้ไงทางไทยคือยึดไว้แล้วว่าจะไม่เจรจากับเขมรละ JBC GBC หยุดไปเลยในเมื่อคุณจะไปทางนี้คือเหมือนกับว่ากัมพูชาได้แสดงความไม่จริงใจในการเป็นมิตรประเทศต่อกันแล้วอะคือคุณไม่เป็นมิตรแล้วอะในเมื่อคุณไม่เป็นมิตรเนี่ยคือคุยกันก็ไม่มีประโยชน์คุณจะใช้ทางนี้ได
1: ้
0: เพราะนั้นเราก็จะไม่เจรจาด้วยก็ใช้กระบวนการนี้ไปแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะก็คือประเทศไทยเนี่ยได้ทำข้อสงวนเอาไว้ตั้งแต่ตอนเข้าเป็นภาคีอันคลอสแล้วค่ะว่าไทยจะ

0: ไม่ยอมรับอำนาจของศาลสากลใดๆในคดีที่เกี่ยวข้องกันกับการปักปันเขตแดนทางทะเลซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขมรเขารู้ไหมว่าเราไปทำไอ้ข้อตกลงนี้ยอมแบบยอมรับอำนาจนี้คือเราจะไม่ยอมอ่ะจะไม่ยอมรับอำนาจนี
1: ้
0: ซึ่งออสเตรเลียเขาอาจจะไม่ได้ทำไงแต่ของเราเนี่ยทำไว้แล้วซึ่งนั่นหมายความว่ามันจะไม่มีผลอะไรเลยในการคุยไอ้คณะกรรมการไอ้ประนอมภาพบังคับเนี่ยก็คุยกันไปดิไม่ว่าอยู่แล้วเอาให้สนุกเลยเราอาจจะเสียเวลาหน่อยคือเสียตังค์อ่ะมาจ้างผู้เชี่ยวชาญ2คนเน
1: ี่
0: ยแล้วจ้างที่ปรึกษาด้วยเพื่อคุยเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาเหมียนเขาเก่งจริงเนาะ
1: ใช่คือเป็นเส้นเป็นแนวทางของเขาคือว่าง่ายๆว่าทางท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกศรีหศักดิ์จะเดินตามเข้าไปก็คือเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับแต่เชื่อว่าตัวเองประเทศไทยจะไม่ได้รับผลกระทบแล้วก็จะไม่มีผลใดๆถึงแม้ว่าจะมีการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับก็ตามเชื่อแบบนั้นอันนั้นคือความเชื่อใช่ไหมไม่ใช่ความจริง
0: ไม่เพราะว่านี่ไงเขามีหลักฐานนี่ไงเขามีหลักฐานออกมาว่ามันจะไม่มีผลทางกฎหมายเพราะสรุปแล้วเนี่ยสรุปจากไอ้ที่ประชุมไอ้คณะกรรมการประนอมภาคบังคับเนี่ยมันจะมีผลทางกฎหมายเลยเป็นเพียงข้อเสนอแนะและเป็นกรอบและเขาก็ให้เหตุผลในทำนองให้ผลว่าเราเคยไปลงไว้แล้วไปลงนามไว้แล้วกับทางอันครอสเนี่ยว่าไทยจะไม่ยอมรับอำนาจของศาลสากลใดๆในคดีที่เกี่ยวข้องกับการปักปันเขตแดนทะเล
1: แล้วทำไมเราต้องเข้าไปอ่ะคือทำไมเราไม่สามารถที่จะยืนตามแนวทางที่เราอยากจะไปแล้วเขมรที่เขมรยังไม่ไปตามเราเลยทำไมเราต้องไปตามเขมรนะพี่เด้ง
0: มันก็เป็นกระบวนการงั้นเขาใช้คำว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับหรอ
1: ก็นี่คือเป็นเกมเขมรไงพี่เด้งแต่ว่าเกมของเราคือเราอ่ะอยากจะคุยกันในระดับทวิภาคีซึ่งเขมรไม่ซึ่งเขมรนี่คือเกมที่เราอยากจะทำคือเราคุยกันเราทะเลาะกันเราคุยกันแต่เขาไม่เขาลากขึ้นไปเวทีเนี่ยไปอยู่ UN Clausแต่เรากลับไปก็ไปเดี๋ยวเราจะตั้งตัวแทนสอง
0: ต้องมีจุดอะไรสักอย่างนึงอะที่เราจะต้องไปอะไรเงี้ย
1: พี่แดงประเทศไทย
0: ประเทศ
1: ไทยเคยเสียอะไรมาแล้วอย่าลื
0: ม
1: เราเคยเสียอะไรมาแล้ว
0: มันก็ต้องเป็นมันต้องมีอะไรสักอย่างสิที่ทำให้เราจะต้องไปอะ
1: ไม่ก็คำถามง่ายๆทำไมคุณต้องเดินตามเกมเขมรทำไมคุณไม่ดึงให้เขมรมาเดินตามเกมไทยบ้างแล้วทำไมต้องแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสอง
0: ไม่แต่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราไม่เคยนำเลยนะเราไม่เคยเป็นผู้นำเลยนะ
1: ก็นั่นไงไอ้นี่คือคำถามแล้วคุณจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอย่างนี้หรอ
0: เพราะมันเป็นท่าทีของกระทรวงต่างประเทศของไทยไงสังเกตสิกระทรวงต่างประเทศของไทยมันจะเป็นแบบนี้ตลอด
1: แล้วจะรู้ได้ยังไงอ่ะสองตัวแทนสองคนที่มาจากฝ่ายเขมรเขาบอกโอ้โหเอาระดับขั้นเทพมาเลยแล้วของเราระดับขั้นเทพหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจแต่ใดๆคือเราจะเชื่ออะไรได้พี่เด้งตอนนี้คนที่แบบคือเราจะเอาประเทศทั้งประเทศไปไว้ใจกับอีกคน2คนซึ่งเราจะไว้ใจได้ยังไงแล้วทุกเวทีที่เราเนี่ยขึ้นไปสู
0: ่
1: เวทีระหว่างประเทศนะเพราะว่าเขมรเวลาขึ้นระดับระหว่างประเทศปุ๊บเขมรมันจะดำเกมเราตลอดเวลาเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังจะไปอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า2คนนั้นเนี่ยเขาเพื่อประโยชน์ประเทศไทยจริงจริงๆอ่ะแล้วเคสต่างๆที่เคยผ่านมาเนี่ยเขาพระวิหารพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารเนี่ยก็มาจากเวทีนั้นทั้งหมด
0: อันนี้รอดูแล้วเนี่ยว่ายังไงเนี่ย
1: แล้วก็จะบอกอ๋อเขมรเขาจะเดินตามออสเตรเลียติมอร์เลสเต้ติมอร์เลสเต้ชนะแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่2ปีแค่นั้นเองคืออย่างรวดเร็ว
0: เขาบอกว่าเนี่ยจะใช้เวลา2ปีเรื่องเนี้ยของเราก็จะใช้2ปี
1: ก็คือเพื
0: ่อ
1: ทำไมเราต้องไปตามแนวนั้นแล้วบอกอ๋อไปเถอะเดินไปยังไงก็ไม่มีผลกับประเทศไทยแต่ถ้าสมมติว่าอ่ะอยู่เข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับแล้วแล้วผลออกมาในลักษณะที่ว่าอ่ะต้องมีอย่างนี้นะตามแล้วถ้าเราบอกอ๋อเราไม่ทำตามแล้วผลเกิดขึ้นคืออะไรถ้าคุณห่วงหน้ามากว่าเอ้ยเราเป็นเด็กดีตามกฎหมายระหว่างประเทศเดินตามกฎหมายว่าท้ายที่สุดเราก็ไม่ทำตามกฎหมายระหว่างประเทศเพราะเราสงวนไว้แล้วแล้วคือประจำเดินไปทำไมอะพี่เด้ง
0: ว่าไปนะว่าไปนะถ้าเกิดว่าคือคุณจะเอาให้ชัดไปเลยเนาะถ้าเกิดว่าคุณจะไม่ไปร่วมอะถ้าคุณจะไปร่วมในฐานะท่าทีของกระทรวงต่างประเทศของไทยซึ่งเดินมาแบบนี้ตลอดเวลาที่จะไม่คือจะไม่ขัดกับไอ้พวกกฎหมายแบบระหว่างประเทศแล้วก็ท่าทีของผู้ดีอ่ะที่เขาควรจะทำแบบประเทศอ่ะที่พึงประเทศเขาเรียกอะไรล่ะประเทศเหมือนขนบธรรมเนียมประเพณีของพวก

0: นานาประเทศที่เขาทำกันเราก็ไม่อยากจะไปขัดไปขวางแต่คือคุณก็ควรประกาศให้มันชัดเจนเลยเพื่อความสบายใจของพวกเราว่าเรื่องนี้นะคุณต้องบอกกับทางนี่เลยนะไอ้คณะกรรมการเนี่ยไอ้ประนอมภาพบังคับเนี่ยว่าเรื่องนี้อย่าลืมนะว่าฉันไปลงนามไว้แล้วนะมันจะไม่มีผลเน
1: า
0: ะ
1: เออเราก็บอกอย่างนั้นไปเลยคือเราไม่ได้ยอมรับ
0: เราไม่ยอมรับว่าจะไม่ยอมรับคือต้องบอกตั้งแต่ต้นเลย
1: เพื่อเดินไปยังไง
0: เราไม่ให้เกิดปัญหาข้างหน้าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราตามแท็กติกของเขมรนะไม่เคยทันสักทีเพราะว่าเขมรเนี่ยเขาจะมีแท็กติกอะไรของเขาอะลูกล่อลูกชนเนี่ยเยอะมากกฎหมายระหว่างประเทศเขาต้องยอมรับว่าเก่งมาก
1: แล้วก็
0: เราเสียสารโลกมาแล้วรอบหนึ่ง
1: โอ้โห
0: แล้วมันยังเจ็บปวดจนถึงทุกวันนี
1: ้เสียไปแล้วแล้วก็ตอนนั้นก็เตือนบอกเอ้ยจะไปทำไมเพราะมั่นใจอย่างนี้แหละมั่นใจอย่างนี้แหละ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่คุณสารโลกเขาบอกว่าคือพูดเหมือนกับว่าอะไรเนี่ยเหมือนนักการเมืองเรามีนอกมีในกับเขมรไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคือพูดเหมือนกับว่า
1: แต่ถึงจะใช่คุณจะรู้หรือเปล่าว่ามีหรือไม่มีพูดอย่างนี้แต่ภาพที่พูดเนี่ยไม่ได้ว่าบอกว่านักการเมืองเรามีนอกมีในแต่เราบอกว่าเราจะไว้ใจได้อย่างไร
0: คือกลัวว่าจะไปเสียเปรียบ
1: เ
0: นี่ยเรารู้กลัวว่าจะไปเสียเปร
1: ีย
0: บ
1: เรารู้ได้ยังไงว่าคนที่เราบอกว่า2คนที่บอกว่าเราจะเดินตั้งตัวแทนมา2คนคือใครซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้แล้วคนที่เลือกก็คือเราก็ไว้ให้รัฐบาลเป็นคนเลือกกระทรวงต่างประเทศรู้ว่าตรงเนี้ยเอาแบบขั้นสุดมาละไปสู้กันแต่ท้ายที่สุดเรารู้ได้ยังไงจิตใจมนุษย์มันยากแท้อย่างถึงจะตายแล้วก็เกมระหว่างประเทศคือเราก็รู้แล้วที่เราตีกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นผลพวงของยุคสมัยไหนสมัยอาณานิคมนะ
0: ไม่ปัญหาทุกครั้งของคนไทยอ่ะคือความเขาเรียกอะไรความเป็นผู้ดีอ่ะ
1: เ
0: ป็นคุณสมบัติของผู้ดี มักจะไม่ค่อยไม่กล้าไม่เอื้อนไม่กล้าเอื้อนเอ่ยไม่กล้าทำอะไรอันนี้มันเป็นปัญหาของเราในขณะที่เขมรเขาไม่สนใจไงเขาทำทุกรูปแบบ
1: ทุกรูปแบบ
0: เนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาที่เรายังสู้เขาไม่ได้จนถึงทุกวันนี
1: ้แล้วก็ท่านรัฐมนตรีเสียศักดิ์ก็คือไม่ใช่ว่าท่านเราไม่ได้ไว้วางใจท่านไม่ใช่คือท่านก็เป็นคนที่อยู่ในแวดวงการทูตมาตลอดชีวิตของท่านแน่นอนใช่แต่ว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ
0: ่
1: ใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่าประสบการณ์ของบ้านเราเองประเทศไทยเราเคยเจออะไรมาบ้างความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งหลายแหละแล้วก็ยังไม่นับรวมล่าส
0: ุ
1: ด
0: คงมั่นใจนะเพราะทำงานด้านต่างประเทศมานานก็คงมั่นใจแล้วมั้งเขาคงไม่อยากจะมาเสียประวัติด้วยเรื่องนี้นะ
1: แต่ถ้าท้ายสุดแล้วมันเกิดผลเสียจริงๆแล้วใครรับผิดชอบพี่เด้ง
0: เขาก็ต้องโดนตราไปเนี่ยตลอดเนี่ย
1: แต่มันไม่ได้เกิดผลอะไรใดๆทั้งสิ้นอย่างเขาพระวิหารหรือพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร 4.6 ตารางกิโลเมตรตอนนั้นเนี่ยเป็นผลมาจากการตัดสินใจของใครมันก็ไม่ได้เกิดผลกับบุคคลอยู่แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผลเสียของประเทศบางหาดแต่เวลาการตัดสินใจขึ้นมาเนี่ยเวลาตัดสินใจมันก็คือเป็นการตัดสินใจของคนแค่ไม่กี่คนที่บอกล่ะเราจะเดินไปตามนี้แบบนั้นเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวแล้วก็การสูญเสียมันสูงนะพี่แดงสูงแล้วก็ถ้าพูดถึงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยตรงอ่าวไทยเนี่ยคือทรัพยากรเรามันก็เยอะก็ใครได้ไปก็โอ้โห
0: อันนี้คุณเคเคเขาบอกว่าเมื่อวานน่ะในข่าวไทย PBS เนี่ยอาจารย์ธรรมศาสตร์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไทยคนนึงเขาบอกว่าเราจะไม่เข้าอันคอสก็ได้แต่กระบวนการเนี้ยก็จะยังดำเนินต่อไปโดยไม่มีไทยเข้าร่วม
1: ก็เดินหน้าต่อไปแล้วจะให้ทำยังไงก็คือเดินหน้าต่อไปแล้วก็ตัดสินโดยที่ไม่มีไทยก็คือไทยก็ไม่ยอมรับไงอย่างนี้ได้ไหมล่ะใช่ไหมก็คือเดินไปแสดงว่าก็คือเป็นเกมที่เขมรเดินไปเราก็ต้องแสดงว่าตอนนี้เขมรบีบเราแล้วนะใช่ไหมกัมพูชาบีบเราแล้วว่าให้มาทางนี
0: ้ใช่นี้ไง
1: เพราะรู้อยู่แล้วว่ามาทางนี้อ๋อถึงไม่มีไทยเขาก็เดินหน้าต่อไปได้อ้าวแล้วเราจะบอกอ๋องั้นเราก็ต้องไปเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกอย่างนี้หรอโอ้โหดูแห่หนทางแล้วหนทางแล้วจะบอกไปตอนนี้มันมีหลายเรื่องนะพี่เด้งที่น่ากังวลเนาะอันนี้อย่างเรื่องนี้เนาะเรื่องความมั่นคงเรื่องของนอมินีทั้งหลายต่างชาติมาอยู่ในเมืองไทยอะไรหลายเรื่อง
0: ต่างชาติที่มาอยู่ในเมืองไทยนี่ก็ปัญหาใหญ่เลยนะค
1: ือ
0: ยังไม่แก้คือยังแก้ปัญหาไม่ได้คือถ้าเกิดว่าปล่อยไอ้ปัญหาเนี้ยต่อไปเนี่ยนะถ้ามันหมักหมมอะแล้วอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วแต่ละคนไม่มีใครกล้าจัดการอะไรเลยเนาะแต่ว่าเรื่องภาษียังไม่ได้พูดเลยปิดท้ายนิดนึงดิเรื่องภาษีสหรัฐอะ
1: อ๋อก็คือสารสหรัฐเขาบอกว่าภาษีทรัมป์เนี่ยมันเกินขอบเขตอำนาจทรัมป์ก็บอกไม่เป็นไรเขายังมีกฎหมายอื่นก็คือใช้มาตรา301
0: เรื่องเล็ก

0: เรื่องแรงงานก็คือมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีโดยใช้ช่องทางของ USTR ก็ใช้มาตรา301ก็เนี่ยก็คือก็เอาภาษีมาแปะกับประเทศอื่นๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้สูงนะพี่เด้งก็คือว่า 10% กับ 12.5% แต่ไม่ได้สูงก็ไม่ได้หมายความว่าเราก็เสียไปเถอะไม่ใช่เพียงแต่ว่านะตอนนี้ก็คือว่าทรัมป์เขาก็เสียทรงอะเรื่องภาษีก็ไม่ได้เรื่องสารเรื่องสงครามก็โดนสภาบอกว่าเฮ้ยหยุดต้องหยุดคือไม่ให้อำนาจในการทำสงครามต่อไปมันเลยกำหนดเวลามาแล้วอะไรเงี้ยแล้วตัวเองก็เจรจาใกล้ละขณะเดียวกันก็โดนไปถล่มเขาก็ถล่มกลับเมื่อวานก็มีคลิปหนึ่งเนี่ยยืนกันอยู่ในห้องรูปไข่ทำเนียบขาวเขาพูดกันเรื่องเศรษฐกิจอะไรหลับ
1: อ๋อใช่เห็นโย แต่หลับเขาลืมตานะ
0: หลับโชว์โลกเลยจ้ะ
1: แต่เขาลืมตาหลับเขาลืมตาด้วยแล้วก็หลับต่ออ ่
0: านั่นแหละแต่ว่าประเทศไทยเองก็เราต้องเรื่องการค้าเนี่ยคือเราก็ไม่ต้องไม่เราก็ตามเขาอยู่แล้วก็จะแปะอธิบายว่าประเทศไทยยังไงเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานเราไม่ได้มีแรงงานแบบนั้นแต่ว่าเราอ่ะ
1: ไปซื้อของให้ชี้แจง
0: เขาให้เราชี้แจง
1: ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะโดนไม่โดน
0: ก็โดน
1: เหรอ
0: โดนถ้าชี้แจง
1: คือหลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้ก็คืออุทธรณ์เหมือนกับไปชี้แจงถ้าชี้แจงหลุดเขาก็หลุดแต่เขาจะชี้แจง
1: แล้วไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาบอกจะขึ้นเดี๋ยวศาลออกมาระงับอีก เล่นอะไรก็ไม่รู้ว่าตลกเดียว
0: อ่
1: ะปะหมดเวลา
0: หมดเวลาค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรับนงพลางค่ะเจอกันอีกทีนึงสัปดาห์วันนี้ต้องขอบคุณน้องนงมากนะ
0: ยินดีมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือรัฐบาลขานรับผลสำรวจประชาชน 63.7% หนุนไทยพาสปอร์ตย้ำเดินหน้าอย่างโปร่งใสนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลรับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนโดยสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเรื่องความต้องการ AI ของประชาชนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความตื่นตัวและเปิดรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างกว้างขวางโดยประชาชนร้อยละ 91.2 รู้จักหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับ AI และร้อยละ 72.5 เคยนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันการเรียนการทำงานหรือการประกอบอาชีพแล้วสะท้อนว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและเศรษฐกิจฐานความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.7 เห็นด้วยให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยพาสปอร์ตต่อไปโดยต้องดำเนินการภายใต้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและมุ่งใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลวางมาตรการเชิงรุกติดตามการคัดกรองลูกจ้างชั่วคราวสพทสั่งตรวจสอบข้อร้องเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทจำนวน 7,580

0: 8อัตราโดยระบุว่ารัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวและได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีข้อสั่งการให้สพท.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงติดตามข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่ากระบวนการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหลักธรรมาภิบาลทั้งนี้ภายหลังรับทราบข้อกังวลของอดีตลูกจ้างชั่วคราวบางส่วนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายละเอียดกระบวนการคัดเลือกอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมกับผู้สมัครทุกคนสืบวังทองหลางจับหนุ่มเจอพอร์ตเคคาเอลขยายผลรวบแฟนคาคอนโดยึดไอซ์1กิโลกรัมฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางนำโดยพันตำรวจเอกเจษดายางนอกผู้กำกับสน.วังทองหลางนำกำลังออกตรวจพื้นที่ซอยลาดพร้าว80แยก22ขณะตรวจตาพบชายต้องสงสัยมีพิรุธคล้ายพยายามหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวตรวจค้นก่อนพบพอร์ตเคหรือหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าผสมสารเอโทมิเดตซุกซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องหาทราบชื่อคือนายชานรงค์หรือเนมอายุ29ปีจากการซักถามสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่พบพิรุธเพิ่มเติมจนผู้ต้องหารับว่ายังมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ในห้องพักคอนโดย่านลาดพร้าวจึงได้นำกำลังตรวจค้นต่อเนื่องโดยผลการตรวจค้นทำเอาตำรวจถึงกับอึ้งหลังพบไอซ์บรรจุถุงชาน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมพร้อมหัวพอดเคอีกกว่า 1,060 ชิ้นซุกซ่อนอยู่ในห้องโดยมีนางสาวปลายฟ้าอายุ21ปีแฟนสาวพักอาศัยอยู่ด้วยผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับไอซ์มาจากเครือข่ายย่านบางบัวทองโดยหักแบ่งจำหน่ายกรัมละ300บาทส่วนพอร์ตเทรับมาจากเอเย่นในพื้นที่ลาดพร้าวนำมาจำหน่ายต่อขายหัวละประมาณ 1,500 บาทเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหานำตัวส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลล่าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสอบธุรกิจเสี่ยงนอมินีย่านห้วยขวางพบ4บริษัทใช้ที่อยู่เดียวกันขยายผลเชิงลึกนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้มอบหมายหม่อมหลวงผู้ทองทองใหญ่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำทีมปราบปรามนอมินีร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางานลงพื้นที่บริเวณถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญเขตห้วยขวางเพื่อตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงอาทิร้านอาหารซุปเปอร์มาร์เก็ตและธุรกิจในหน้าอสังหาริมทรัพย์หลังได้รับข้อมูลว่ามีการประกอบธุรกิจที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวกฎหมายแรงงานและกฎหมายคนเข้าเมืองผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบบริษัท4แห่งใช้ที่ตั้งเดียวกันโดยหนึ่งในนั้นมีคนไทยร่วมถือหุ้นกับคนต่างด้าวประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาทางธุรกิจและกฎหมายซึ่งเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินีขณะที่อีก2บริษัทมีกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยกลุ่มเดียวกันมีทุนจดทะเบียนรวม30ล้านบาทและอีก1บริษัทมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งหมดแต่มีคนต่างด้าวเป็นกรรมการเพียงคนเดียวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างส่วนร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งที่เคยปรากฏเป็นข่าวในประเด็นการรับชำระเงินเจ้าหน้าที่พบกรรมการบริษัทเป็นชาวจีนและพนักงานต่างด้าวโดยชาวจีนรายดังกล่าวให้ข้อมูลว่าเป็นเจ้าของร้านและเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดพร้อมชักชวนคนไทยเข้ามาร่วมถือหุ้นด้วยสหรัฐโจมตีชายฝั่งอิหร่านกองบัญชาการกลางสหรัฐแจ้งว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีสถานีเรดาร์

0: สถานีตรวจการบริเวณชายฝั่งอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซหลังจากกองกำลังสหรัฐยิงสกัดโดรนของอิหร่าน4ลำที่กองทัพสหรัฐเชื่อว่ามีเป้าหมายโจมตีเส้นทางคมนาคมทางเรือในภูมิภาคด้วยเหตุปะทะระลอกล่าสุดนี้ส่งผลให้ความพยายามยุติสงครามระหว่าง2ประเทศมีความซับซ้อนและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่ยืดเยื้อมานาน3เดือนโดยทำข้อตกลงที่จะแยกประเด็นข้อพิพาทอื่นๆรวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านไปหารือเพิ่มเติมในการเจรจาครั้งต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcord News FM 100.5
3: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ค่ะช่วงคนในข่าวนะคะ1บุญ1บอยค่ะบุษยาอุ้ยเจริญแล้วก็คุณสมศักดิ์อยู่ประภัสค่ะสวัสดีค่ะน้องบอย
2: สวัสดีครับพี่อ้อสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ก็ผ่านมาอีก1สัปดาห์นะคะ
2: ท่ามกลาง
1: สถานการณ์ที
2: ่
1: หลายคนก็ยังถามกันอยู่เอ๊ะดูเหมือนจะเงียบๆไปนะเรื่องของสถานการณ์ไทยกับกัมพูชาจริงๆมันเงียบนะแล
2: ้
1: วก็ตอนนี้เนี่ยทางด้านของกัมพูชาพยายามลากเราต้องใช้คำนี้นะไปสู่กระบวนการต่างๆนะคะแต่ว่าทางเราเนี่ยก็มีเรื่องของการรับมือแล้วก็เรื่องของขั้นตอนต่างๆในกระบวนการที่จะต่อสู้ต้องใช้คำนี้นะคะเพื่อที่จะรักษาอธิปไตยของเราแหละเรื่องของไทยกับกัมพูชาเนี่ยเป็นเหมือนมหากาพย์ที่ยาวนานนะคะแล้วก็เรื่องหนึ่งที่หลายคนอยากรู้นะคะแล้วก็ต้องติดตามก็คือเรื่องที่เราไทยเนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบวนการอันคอสซึ่งหลายคนก็งงเอ๊ะมันคืออะไรนะกระบวนการนี้แล้วทำไมเราจะต้องไปไม่ไปยังไงเข้าไม่เข้ายังไงนะคะภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะคะอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลใช่ไหมคะอันคอสเนี่ยเป็นกฎหมายสากลที่กำหนดสิทธิ์เขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประเทศต่างๆในการใช้น่านน้ำแล้วก็จัดการทรัพยากรทางทะเลซึ่งเรื่องนี้แหละก็ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยเป็น2ตำแหน่งนะคะท่านก็ไป

0: ที่ฝรั่งเศสมานะคะแล้วก็ไปร่วมประชุม OECD ซึ่งเป็นการประชุมในเวทีนี้เนี่ยเราก็ได้แจ้งเรื่องนี้กับนานาประเทศนะคะแล้วก็มันก็มีเรื่องที่เขาสอบถามกันก็คือเรื่องของกัมพูชาเนี่ยค่ะท่านไปแล้วท่านกลับมาแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ไปทำเนียบรัฐบาลกลับมาถึงก็ต้องไปรายงานกับทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลเพื่อที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้คุณฟังด้วยนะคะว่าสิ่งที่ท่านไปดำเนินการมานะคะแล้วก็เรื่องของกรรมการที่จะเข้าสู่กระบวนการนี้เนี่ยหลายคนก็สงสัยจะเป็นใครอะไรยังไงตอนนี้ท่านรัฐมนตรีมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
1: ครับสวัสดีครับน้อง
0: ค่ะอยู่กับน้องบอยท่านตีเหนื่อยไหมคะไปมาไปมาโอ้โหช่วง1สัปดาห์นี้สองสัปดาห์นี้ไปมา3ประเทศเนาะ3กับรัวๆเลยให้ท่านรัฐมนตรีเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าสิ่งที่ท่านไปดำเนินการมาเพราะหลายคนก็สงสัยแล้วก็อยากให้เล่าเรื่องของกระบวนการอันคอสเนี่ยค่ะที่เราจะต้องเข้านี่หลายคนก็อยากรู้ว่ากรรมการเป็นใครคือถามยาวเลยเนาะให้รัฐมนตรีเล่าดีกว่าค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ที่ไปฝรั่งเศสเนี่ยจริงๆก็ไปเข้าร่วมการประชุม OECD นะคร
0: ับ
1: ก็เราอยู่ในระหว่างกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกใช่ไหมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ไปร่วมนะครับเพื่อแสดงความจริงจังของเรานะครับที่จะเป็นสมาชิก OECD นะครับคณะของเราก็มีทั้งผมมีผู้ช่วยรัฐมนตรีคลังนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับไปร่วมกันนะครับก็ต้องการแสดงให้เขาเห็นว่าเราอยากจะมีส่วนร่วมอย่างจริงจังนะครับในการเป็นในการที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD ครับ
0: ค่ะ
1: อีกส่วนหนึ่งก็เสียโอกาสนี้ไปประชุมกับที่ปรึกษาทางกฎหมายของเรานะ
0: ครับ
1: ค่ะซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศส2คนแล้วก็ชาวอังกฤษอีกคนหนึ่งนะครับก็ปรึกษาในเรื่องที่กัมพูชาเขาได้ยื่นเรื่องนะครับที่จะให้เข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการประนอมภาคบังคับนะครับภายใต้อันคลอสนะครับเกี่ยวกับเขตแดนทางทะเลนะครับระหว่างไทยกัมพูชานะครับตอนนี้ที่จริงเนี่ยประเด็นที่กัมพูชาเขาอ้างเป็นเหตุผลในการเข้าสู่กระบวนการนี้นะครับก็ถือว่าเราได้ยกเลิก MUCC
0: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นก็เรียกว่ามันไม่มีช่องทางที่จะเจรจากันแล้วก็ไปสู่กระบวนการนี้ภายใต้อันคลอสนะครับซึ่งท่าทีของเราเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามข้อเท็จจริงแล้วก็ชี้แจงกับฝ่ายกัมพูชาหลายครั้งแล้วเพราะการยกเลิกนั้นก็คือ MOUCC เนี่ย20กว่าปีเนี่ยมันไม่มีความคืบหน้าเลยเราจะเดินหน้าต่อไปมันก็ทางตันนะครับด้วยเหตุผลหลายประการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อทั้งสองประเทศเป็นภาคีอันคลอสคือกัมพูชาจริงๆก็เพิ่งเข้าเดือนมีนาปีนี้นะครับเพราะนั้นเราควรจะใช้กติกาเนี้ยนะครับอันดับแรกเนี่ยควรจะพูดคุยกันก่อนนะครับในฐานะเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับหาทางออกภายใต้กติกาของอันคลอสเนี่ยที่เราสามารถตกลงร่วมกันได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่ากัมพูชาเขาก็ปฏิเสธนะครับเราก็อยากจะเข้าสู่กระบวนการการประนอมภาคบังคับเลยนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกที่เราจะแย้งนะครับยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่เข้าร่วมเนี่ยกระบวนการนี้มันก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ถึงเราไม่เข้าก็มันก็เดินหน้าใช่ไหมคะ
1: หลักเนี่ยก็คือแต่ละประเทศก็มีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายทะเลเนี่ยนะครับเป็นผู้ประนอมเนี่ยฝ่ายละสองคนนะครับแล้วก็จะมีการเลือกประธานอีกคนหนึ่งเป็นกลางนะครับตอนนี้ถ้าเราไม่เข้าร่วมเนี่ยกระบวนการนี้มันก็จะเดินไปแล้วทาง UN ก็จะทางอังคลอสเนี่ยก็จะมีการแต่งตั้งผู้แทนของเรา
0: คร
1: ับกระบวนการก็จะเดินไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราก็ต้องเดินหน้าตรงนี้แต่งตั้งผู้แทนของเรานะครับเข้าสู่กระบวนการเนี้ยนะครับในการเข้าสู่กระบวนการเนี่ยเราก็จะต้องแย้งก่อนแล้วว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันควรจะมีการเจรจากันก่อน

0: นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับ
1: ค่ะอันนี้แย้งไปทางไหนคะท่าน
0: ก็ในเมื่อเข้าสู่กระบวนการ
1: อ๋อเมื่อเข้าสู่กระบวนการค่ะ
0: นะครับแล้วอีกประเด็นนึงที่ฝ่ายกัมพูชาเขาเสนอเนี่ยที่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับก็คือเขาเสนอว่าถ้านอกจากเรื่องเขตแดนทางทะเลแล้วเนี่ยถ้ายังตกลงกันไม่ได้เนี่ยขอให้ทำในเรื่องของเขตพัฒนาร่วมนะครับซึ่งตรงนี้เราถือว่าถ้าจะมีการประนีประนอมเนี่ยภายใต้กระบวนการอันคลอสเนี่ยต้องจำกัดเฉพาะการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นนะครับเรียกว่าเราต้องทำเรื่องนี้ส่วนเรื่องจะมีเขตพัฒนาร่วมนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งไทยกับกัมพูชาก็ต้องไปตกลงกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กัมพูชาเสนอ2ประการขอบเขตหน้าที่ของการกระบวนการประนีประนอมเนี่ยเราไม่เห็นด้วยเราเห็นเฉพาะในเรื่องของการกำหนดเขตแดนทางทะเลซึ่งต้องทำให้มันเต็มที
2: ่
0: ถ้าเราทำเต็มที่มันอาจจะไม่มีเขตทับซ้อนเลยก็ได้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการไม่ต้องมีเขตพัฒนาร่วมนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับก็เป็นตามนี้นะครับก็คือเราถือว่าการทำงานของกระบวนการปรองดองเนี่ยต้องจำกัดเฉพาะเรื่องของการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนซะก่อนจะมีเขตพัฒนาร่วมหรือไม่ยังไงเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่ยังไม่อยู่ในขอบเขตของกระบวนการปรองดองเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันต่อไปนะครับ
1: ค่ะในส่วนของเราคนที่จะเป็นตัวแทนของเราค่ะท่านรองค่ะตกลงได้ชื่อได้ตัว
0: เรามีชื่ออยู่แล้วครับเพราะว่า
1: เปิดได้ไหมหลายคนก็ถามหาอยู่ว่าเป็นใครเพราะว่ากัมพูชาก็เปิดมาแล้วนะสู้เขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์นะครับมีผลงานที่ผ่านมานะครับเป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงนะครับแต่ตอนนี้ก็ขอเอาเข้าผ่านการประชุมของครม.ก่อนแล้วกันนะครับ
1: แต่ได้ตัวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
0: เราเตรียมมาสักพักแล้วเพราะเรารู้ว่ากัมพูชาเนี่ยเขาจะไปทางนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ในที่สุดเส้นต่างๆที่เขาขีดไว้เนี่ยที่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยมันก็ต้องมาดูกันใหม่ละนะครับเส้นที่เรียกว่าที่เราห่วงใยกันที่ขีดพาเกาะอูดนะครับเพราะนั้นก็เข้าสู่กระบวนการเนี้ยไอ้เส้นเหล่านี้มันก็ต้องไปคุยกันใหม่แล้วนะครับตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับ
1: ค่ะมี
0: แล้วกระบวนการนี้ที่จริงแล้วเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับอย่างกรณีของตีมอร์กับออสเตรเลียเนี่ยต้อง2ปีกว่านะครับ2ปีกว่าแล้วเนี่ยที่อยากจะเรียนคือกระบวนการเนี่ยไม่ใช่ศาลนะครับไม่ใช่ศาล
1: ค่ะ
0: เป็นการประนอมนะครับนักกฎหมายเนี่ยที่อยู่ในคณะประนอมเนี่ย5คนเนี่ยก็จะเสนอแนวทางบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับซึ่งแนวทางที่เสนอเนี่ยไม่มีผลผูกมัดที่เราต้องปฏิบัติตามนะครับ
1: แต่แม้เราเข้ากระบวนการเหรอคะ
0: อาจจะต้องไปเจรจากันต่อ
1: ค่ะ
0: ภายใต้แนวทางที่เขาเสนอมานะครับก็จริงๆแล้วถ้ากัมพูชาคุยกับเรานะครับต้องไม่ต้องไปยังไม่ต้องไปสู่กระบวนการเนี้ยเราอาจจะสามารถหาข้อตกลงกันได
2: ้คร
1: ับ
0: แต่ปัญหาก็คืออย่างที่ผมชี้แจงไปคือกระบวนการนี้ก็อีก2ปีนะครับถ้าดูจากกรณีที่ผ่านมานะครับ2ปีแล้วก็ก็ต้องกลับมาคุยกันอีกคุยฝากขีดใช่ไหมครับก็อาจจะจริงๆแล้วผมก็ทำให้เรื่องนี้ยืดเยื้อต่อไปกัมพูชาก็ยังไม่สามารถที่จะพัฒนาพลังงานแหล่งพลังงานของเขาได้ครับ
1: แต่ช่วงนี้เนี่ยระหว่างทางเนี่ยเราจะไม่มีการคุยเจรจาทั้ง JBC GBC นี่เราปิดประตูเลยใช่ไหมคะเห็นท่านนายกพูดทำนองนี
0: ้ก็แต่ที่ผมเรียนไปตอนที่ผู้นำทั้งสองคุยกันที่เซบูใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงจะมีการประชุมผู้นำอาเซียนเนี่ยนะครับเราคุยกันนะครับที่ฟิลิปปินส์เขาจัดให้มีการคุยกันเนี่ยเราก็บอกว่าเราต้องเดินหน้าในเรื่องของการฟื้นฟูความสัมพันธ์นะครับต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและใช้การพูดคุยกันโดยตรงนะครับซึ่งจริงๆแล้วกัมพูชาเขาก็อยากจะได้ให้มีการประชุมเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการปกป้องเขตแดนทั้งบกนะครับแต่ในเมื่อเขาเดินทาง

0: อันเนี้ยมันมีการพูดคุยมันก็ลำบากครับที่เราจะไปพูดคุยในเรื่องอื่นๆนะครับเพราะมันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราคุยกันไว้ที่เซบูระหว่างผู้นำทั้งสองนะคร
1: ับ ค่ะท่านขาขอความมั่นใจว่าสองท่านที่มีชื่อของเราที่ท่านได้เตรียมไว้อะค่ะดูชื่อชั้นแล้วกับที่ทางกัมพูชาเขาเปิดตัวมาเพราะว่าทางกัมพูชาที่เขาเปิดตัวมาก็เป็นคนที่มีประสบการณ์เราสู้เขาได้ใช่ไหมอันนี้ถามตรงๆ
0: คือเรามั่นใจนะครับเราไม่ใช่ว่าเลือกใครนะครับ
1: ค่ะ
0: เราก็มั่นใจแล้วเราก็มีลิสต์แล้วเราก็ไปคุยกับที่ปรึกษากฎหมายของเราอีกทีมที่ฝรั่งเศสเนี่ยที่ปารีสตอนที่ผมไปประชุมเนี่ยนะครับเขาก็เห็นด้วยว่าคนที่เราคาดตามไว้เนี่ยเป็นคนที่เหมาะสมนะคร
1: ับ ใช่คนที่มีชื่อที่เขาเดาๆกันไหมคะที่เป็นชาวอังกฤษกับชาวฝรั่งเศสอะไรประมาณนั้นป่ะคะ
0: ครับก็เป็นต่างชาติแล้วกันนะครับ
1: ค่ะ
2: กัมพูชาก็ใช้ต่างชาติเหมือนกันถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับก็ต้องใช้คนที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงอยากจะเรียนให้ทุกคนทราบว่านะครับ
1: ค
0: ือหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ศาลนะครับพอคนได้ยินแต่เนี้ย
1: หลายคนกลัวไงว่าเกิดอะไรขึ้นใครต้องรับผิดชอบเอาพูดตรงๆ
0: ไม่ใช่ศาลอันนี้เป็นการประนอมนะครับเสนอแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเขตแดนทางทะเลนะครับเป็นไม่มีผลผูกมัดทางกฎหมายนะครับสองมันก็ต้องไปคุยกันต่อในที่สุดนะครับ
1: ค่ะหลายคนก็พูดถึงเรื่องนี้ค่ะท่านรองค่ะว่า อย่างเราส่งคนอื่นไปคุยแทนเราเวลาข้อมูลต่างๆหรือการ
0: คือไม่ได้คุยแทนเราอย่างเดียวนะครับคือ
1: ท่านไปด้วยใช่ไหมคะ
0: ผมเนี่ยจะเป็นหัวหน้าคณะของไทย
1: หลายคนจะได้ไม่ต้องกังวล
0: จะเข้าสู่แล้วก็ต้องคุยกับคนที่จะเป็นผู้แทนของเรา
1: ค่ะ
0: ว่ามันเป็นยังไงนะครับภูมิหลังเป็นยังไงท่าทีของเราเป็นยังไงครับต้องคุยกันตลอดทางนะครับ
1: อันนี้นี่จะ
0: ไม่ใช่ว่าเริ ่มต้นแล้วเราให้ทางผู้แทนเน
1: ี่
0: ยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย
1: หลายคนก็เลยกลัว
0: เราก็ต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะโอ้อุ่นใจถ้าท่านอยู่ด้วยนะเพราะหลายคนก็กังวลว่าอ้าวเขาจะรู้เรื่องเราดีกว่าสองท่านนั้นเหรอเรื่องอาจจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องของการประนีประนอมเรื่องของข้อกฎหมายแต่ว่าเรื่องของภูมิศาสตร์เราเรื่องของประเทศเราเนี่ยเราต้องรู้ดีกว่า
0: เขาต้องศึกษาหมดเขาต้องศึกษาว่าปัญหาที่ผ่านมาเป็นยังไง MOU 4-4เป็นยังไงนะครับท่าทีของเราเป็นยังไงก็ต้องศึกษาครับเพราะพวกนี้เขาเป็นนักกฎหมายนะครับเขาก็ต้องยึดหลักคือต้องเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็ต้องยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับ
1: ค่ะเราต้องนับหนึ่งเมื่อไหร่คะท่านเสียศักดิ์คะ
0: ก็เวลาตารางเวลามันจะเป็นอย่างนี้ครับคือพอกัมพูชาเขายื่นไปแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีเวลา21วันที่เราจะแต่งตั้งผู้แทนในคณะประนีประนอมเนี่ยของไทยนะครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อเสร็จแล้วเนี่ย4คนเนี่ยนะครับหลังจาก21วันเนี่ยนะครับ4คนนี้ก็ต้องไปพูดคุยกันหาคนที่5ที่จะเป็นประธานนะครับที่ผ่านมาก็ใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มกระบวนการซึ่งกระบวนการก็มันก็แล้วแต่กรณีใช่ไหมครับแต่ที่ผ่านมาอย่างกรณีตีมอร์กับออสเตรเลียนั่นก็คือ2ปีกว่าครับ
1: ค่ะค่ะท่านขาเข้าครม.ได้สัปดาห์หน้าเลยไหมครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าท่านนายกไม่อยู่ท่านรัฐมนตรีไปด้วยใช่ไหมคะไปต้องถัดอีกสัปดาห์หนึ่งใช่ไหม
0: ค
1: ะเพราะว่าท่านต้องไปเวียดนาม
0: ใช่คร
1: ับ อ๋อก็คือดูแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่วันสองวันนี้หรอกหมายถึงว่ากระบวนการต่างๆมันต้องใช้เวลาทั้งหมดทั้งสิ้นใช่ไหมคะ
0: บางคนอาจจะสึกเดี๋ยวพอเริ่มกระบวนการนี้เดี๋ยวมีการตัดสินนะครับเหมือนเป็นศาลเร็วๆนี้ไม่ใช่นะครับกระบวนการนี้มันใช้เวลานะครับ
1: หลายคนบอกว่าไม่เข้าได้ไหมคือหลายคนก็บอกไม่เข้าได้ไหมแล้วอย่างนี้เนี่ยเราเหมือนเราเดินตามเกมกัมพูชาอันนี้คำพูดของชาวบ้านที่เขาถามมา
0: ไม่ได้เดินตามคือถ้าไม่เข้าเขาก็กระบวนการนี้ก็เดินต่อไปนะครับ
2: ค
0: ่ะผลออกมายังไงเราก็อาจจะรับไม่รับก็ได้ถ้าดูว่าเป็น

คุณกับเราหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าในเมื่อเราอยู่ภายใต้กติกาอันคลอสแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าเราก็ควรจะปฏิบัติตามกติกานี้นะครับนะครับในฐานะที่เราเป็นภาคีนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนนะครับก็ไม่ต้องห่วงในแง่ที่ว่าเราจะปกป้องผลประโย

0: ที่ดูแล้วนะครับที่คุยกันแล้วเนี่ยผมไม่คิดว่าเราเสียเปรียบนะครับ
1: อันนี้พูดให้เราก็จะได้ให้ความมั่นใจเมื่อวานนี้เห็นที
0: ่บางอย่างเราก็
1: พูดไม่ได้
0: เราต้องสู้คดีเราก็พูดไม่ได้นะครับ
1: ค่ะเข้าใจในรายละเอียดก็ยังอยากรู้สองคนนี
0: ้แต่ในเมื่อเราเข้าสู่กระบวนการเนี้ยเราก็หยุดยั้งเรื่องหนึ่งคือที่เขาอยากได้การพัฒนาร่วมควบคู่ไปด้วยเนี่ย
1: เราไม่เอา
0: ครับคือถ้าอย่างตกลงทางเขตแดนไม่ได้เขาก็เสนอว่าให้มีการตกลงชั่วคราวเกี่ยวกับการพัฒนาร่วมในตรงนี้เราไม่เอาด้วยนะครับ
1: ชัดเจนนะ
0: เรา
1: ฟัง
0: กระบวนการนี้ก็เอาเรื่องเดียวคือแบ่งเขตให้มันรู้แล้วไปเลยว่าของใครของมันนะครับง่าย
1: ๆค่ะเรื่องนี้เนี่ยเรารู้หรือว่าเราเตรียมมาตั้งแต่แรกหรือเปล่าคะท่านรองครับเพราะว่าเรายกเลิก MOU 44ตั้งแต่ก่อนหน้านี้หรือเปล่าคะหรือว่าไง
0: พอยกเลิกเราก็รู้แล้วว่าเขาจะมันจะมีทางเลือกอะไรบ้างใช่ไหมครับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสองประเทศอย่างที่ผมเรียนไปคือก็มาคุยกันภายใต้กติกาอันคลอสกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเพราะว่ามันทำกันมาแล้วอย่างมาเลเซียกับไทยเนี่ยก่อนที่จะมีอันคลอสด้วยซ้ำไปเราก็ยึดกติการะหว่างประเทศเนี่ยเราก็เจรจากันจนกระทั่งเหลือเขตทับซ้อนนิดเดียวแล้วก็ทำเป็นเขตพัฒนาร่วมนะครับ
1: อันนี้ไปเคยไปกับกระทรวงมาแล้วที่บาเล
0: ที่เราดูแล้วว่าโอเคที่ดีที่สุดคือคุยกันสองฝ่ายนะครับ
1: โอกาสจะมาสู่จุดนี้ไหมคะท่าน
0: ครับแต่อันนี้ก็เป็นผมไม่อยากจะเรียกมันก็เป็นเกมของกัมพูชาเนี่ยนะครับซึ่งจะต้องเหมือนกับเขาพยายามจะเป็นผู้คุมเก
2: ม
0: แล้วก็ไม่ได้ห่วงตรงนี้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะอาจจะไปอย่างนี้นะครับแล้วก็มานั่งคิดแล้วว่าผลมันจะออกมาอย่างไงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราคุยกันพอสมควรแล้วนะครับ
1: ค่ะหลายคนมองว่าเราเหมือนกับเราสุภาพไปเนาะหลายคนมองอย่างนั้นแล้วก็มองว่าแหมเขมรนี่ทำทุกทางเอาพูดตรงๆทั้งเรื่องสื่อทั้งไปวิ่งต่างประเทศทั้งแต่ว่าของเราเนี่ยเราคือในส่วนของทางไทยเนี่ยเหมือนกับเราตั้งรับค่ะในตรงนี้เราท่านอธิบาย
0: ไม่ได้ตั้งรับเราก็เป็นคนเลิก MOU 44ถูกไหมครับ
1: ค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้โชว์แข็งกร้าว
0: คนก็ไม่เห็นด้วยกับ MOU 44ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เราก็เลิกอันนี้เป็นการตัดสินใจของเรา
1: ค่ะ
0: เขาก็ต้องตั้งรับตรงนี้
1: เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปโฆษณาโพธนาไปหาเสียงไปวิ่งเต้นทั้งต่างประเทศทั้งการออกสื่อ
0: เขาไปทุกเวทีจนกระทั่งรู้สึกมันเรื่องตลกนะครับทุกเวทีเนี่ยแม้กระทั่งเวทียูเนสโกมรดกโลกก็ยังหาเรื่องอะไรต่างได้เราก็ชี้แจงนะครับชี้แจงแต่คือในที่สุดความจริงมันก็จะปรากฏนะครับว่า
1: แต่เหมือนกับว่าเขาพยายามหาพวก
0: เพื่อนบ้านกันเนี่ยจะไปต้องไปหาทางประจานหรือพูดในเวทีระหว่างประเทศในที่สุดมันก็ไม่เกิดความคืบหน้าอะไรใช
1: ่
0: ไหมครับจะมากดดันเราได้ยังไงนะครับตอนนี้ก็เขาอาจจะคิดว่าเขาพยายามสร้างความได้เปรียบแต่เมื่อเขาสวนทางกับสิ่งที่เราเคยคุยกันที่เซบูระหว่างผู้นำแล้วเพราะสิ่งที่เขาจริงๆเขาคาดหวังในเรื่องของชายแดนทางบกเขตแดนทางบกใช่ไหมครับ
1: อันนี้เราไม่คุยแน่นอน
0: มันเป็นผลจากการประทะกันถูกไหมครับเราก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะที่เขาอยากจะได้ตรงนี้นะครับแล้วเราจะเดินหน้ายังไงนะครับมันก็คือโดยปริยายเนี่ยการกระทำของกัมพูชาเนี่ยมันปิดประตูสำหรับการเจรจาในเรื่องอื่นๆนะครับรวมทั้งเรื่องที่เขาอยากจะมีการฟื้นฟูความสัมพันธ์นะครับเขาคงอยากให้มีการเปิดด่านมันก็เป็นไปไม่ได้ตอนนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้เราก็ชัดเจนนะคะอยากให้ท่านรองฝากให้ความมั่นใจกับคุณผู้ฟังประชาชนเพราะทุกคนเนี่ยก็คาดหวังเนาะคาดหวังแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะไม่ใช่คาดหวังอย่างเดียวนะคะท่านรอง
0: ครับก็ขอบคุณครับก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่เรารู้ว่าผลประโยชน์ของเราอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็มุ่งมั่นที่จะรักษาผลประโยชน์ของเราเต็มที่นะครับแล้วอย่าได้หวั่นไหวนะครับเพราะว่
1: า
0: เรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นกระบวนการอีกยาวนานเรามีความเตรียมพร้อมนะครับเราก็มั่นใจว่าผลสุดท้ายเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยนะครับ

0: ขอบพระคุณมากเลยนะคะแล้วก็ให้กำลังใจจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังลุยอีกหลายเรื่องเลยนะคะท่านรอง
1: คร
0: ับ ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านเสียศักดิ์พงศ์เกตแก้วค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เบาใจไปเปล่าหนึ่งนะ
2: ขอให้มั่นใจ
0: แต่ยังไม่รู้ชื่ออยู่ดี
2: ใช่รอผ่าน
0: แต่ว่าฟังดูแล้วเหมือนยอมรับแล้วยอมรับเล็กๆว่าก็เป็นชาวต่างชาติน่าจะสองคนที่ทางด้านของอาจารย์นักวิชาการได้มีการพ
2: ู
0: ดการวิเคราะห์กันไว้นะข้อมูลนี้ต้องให้เครดิตคุณอรวรรณกิมรกุลส่งมาให้บอกว่าเนี่ยเห็นจะถามเรื่องนี้ก็มีข้อมูลอันนี้นะท่านผอ.ฝ่ายข่าวในประเทศ
2: เราไม่รู้ว่าชั้นเชิงหมายความว่าถ้าเทียบกันคนต่างประเทศที่อเมริกากัมพูชาใช้กับเราใช้เนี่ย
0: เพราะของกัมพูชาเนี่ยเขาทำไอติมอลเลตเต้ไงแต่ว่า
2: ใช้คู่นั้นใช่ไหม
0: แต่จะบอกเลยว่าท่านเราก็ต้องเชื่อเพราะว่าท่านเสียสักนี่ลูกหม้อกระทรวงต่างประเทศอ่ะต้องให้เครดิตแล้วทีมเนี่ยไม่ธรรมดาน้องบอย
2: ครับ
0: คุณศรีศักดิ์เป็นอดีตปลัดแล้วก็เป็นทูตเอกอัครราชทูตหลายประเทศแล้วทีมงานเนี่ยคุณปานปีอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอดีตรองนายกก็มาเป็นประธานที่ปรึกษานะแล้วก็ทางด้านของคุณสลันซึ่งเป็นอดีตปลัดก็มาเป็นทีมเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีคือทีมเขาก็ปึกอะเรื่องการต่างประเทศอะก็ขอให้วางใจได
2: ้
0: ก็ต้องรอติดตามเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าค่ะมาอัปเดตกันหน่อยหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วก็คุยกันเนาะเรื่องที่มีการร้องเรียนหลายเรื่องทีเดียวก็ทางด้านของรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสคบวันนี้บอกว่ามีปิดจ็อบหลายอันเหมือนกันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
0: สิบนาฬิกากับอีก37นาทีค่ะไปคุยกับทางคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสคบ.ด้วยนะคะตามอัปเดตกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะ

0: มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
1: สวัสดีครับ
2: พี่อ้อพี่บอย
1: ค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
0: ต้องรบกวนอีกสัปดาห์นะคะเพราะว่ามันเรื่องเยอะจริงๆนะคะได้ข่าวว่าสั่งมีแต่เรื่องเข้ามาแล้วก็พอเรายิ่งบอกคนก็ยิ่งร้องเข้าไปแต่อะไรที่ทำได้ก่อนก็ทำ
2: ซึ่งดี
0: ค่ะปิดจ๊อบไปบ้างเห็นบอกว่าส่งฟ้องพ่งฟ้องแพ่งเล่าให้ฟังหน่อยว่าปิดจ๊อบอะไรไปบ้างค่ะ
2: เริ่มจากเอางี้เมื่อวานนี้นะคะเรามีการประชุมบอร์ดของสคบบอร์ดชุดใหญ่นะคะเป็นครั้งแรกที่เพิ่งเป็นรัฐมนตรีเข้ามาดูสคบนะคะซึ่งก็มีเรื่องที่ต้องอัปเดตกัน48เรื่องนะคะแต่ว่าเรื่องสาระสำคัญของ48เรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็คือการดำเนินคดีแพ่งแหละกับผู้ประกอบธุรกิจที่ใช้คำว่าละเมิดสิทธิผู้บริโภคนะคะซึ่งก็มีทั้งด้านเรื่องของอสังหาที่อยู่อาศัยธุรกิจการให้บริการเรื่องของซื้อของทั่วไปโดยเฉพาะซื้อของออนไลน์นะคะแล้วก็แต่คดีชู่คดีสำคัญที่คนสนใจว่านี่คือเรื่องวอลโว
1: ่
2: ก็คือEV วอลโว่รุ่น EX 30นะซึ่งไม่ต้องท้าวความกันแล้วเพราะตอนนี้รู้จักกันหมดแล้วนะคะก็ทางบอร์ดสคบเนี่ยก็ได้มีมติใช่ค่ะว่าเราลงมติมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สคบเนี่ยดำเนินคดีแพ่งกับบริษัทวอลโว่นะคะซึ่งต้องบอกว่าในฐานะของผู้ผลิตแล้วก็ผู้นำเข้านะคะเพื่อให้บริษัทScandinavian Auto แล้วก็บริษัทวอลโว่คาร์ประเทศไทยเนี่ย2บริษัทเนี่ยร่วมกันที่จะคืนเงินให้กับผู้บริโภคพร้อมดอกเบี้ยแล้วก็ค่าเสียหายอื่นๆที่เกิดขึ้นจริงนะคะให้กับผู้ร้องทุกข์ซึ่งเป็นผู้บริโภครวมถึงคนที่จะมาร้องภายหลังด้วยซึ่งตอนนี้ตอนแรกร้องอยู่45รายตอนนี้เพิ่มเป็น500กว่าแล้วแต่คิดว่าคงคือจริงๆไอ้500เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเกิดเหตุการณ์
0: ไม่ได้เกิดเหตุ
2: นะคะแต่ว่าไม่เอาแล้วอยากจะได้ตังคืนแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้เราก็มีมติว่าเดี๋ยวเราฟ้องแพ่งให้ฟ้องแพ่งแทนผู้บริโภคโดยที่ผู้บริโภคไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นนะคะแล้วก็สำคัญก็คือว่าเมื่อบอร์ดเราเนี่ยมีมติที่จะฟ้องบริษัทแล้วแล้วก็ยังรับผู้บริโภคที่จะร้องเรียนเพิ่มเติมภายหลังนะคะก็ขอแจ้งว่าถ้าผู้บริโภครายใดเนี่ยที่จะรับความเสียหายจากการซื้อรถยนต์อันเนี้ยก็ยังมายื่นเรื่องเพิ่มได้นะคะแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วก็อยากจะให้เตรียมเอกสารทุกอย่างที่เราเคยประจานสัมพันธ์ไปแล้วนะคะมีอะไรขนมาให้หมดจะได้แบบจะได้เร็วนะคะอันนี้เรื่องที่1จบวอลโว่ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าปิดจ๊อบไปครึ่งนึงแล้วก็คือฟ้องแล้วฟ้องแล้ว
0: อันนี้คือรวมกับคนที่ไม่ได้500รายด้วยที่กลัวแต่ไม่ได้เกิดเหตุก็ฟ้องเขาด้วยอย่างนี้เหรอคะ
2: ใช่ใช่ใช่ค่ะทั้งหมดเลยค่ะ
0: อ๋อค่ะ
2: แล้วก็เรื่องต่อมาก็คือเรื่องของช่างหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆไม่ได้มีช่างหนึ่งคนเดียวยังมีอีกหลายเจ้านะเรื่องบ้านน็อกดาวน์อะไรด้วยอันนี้เนี่ยผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งมอบบ้านไม่ว่าจะบ้านน็อกดาวน์หรือว่าบ้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้บริโภคได้ตามสัญญา คือจะซื้อจะขายจะสร้างอะไรเนี่ยมันต้องมีสัญญาปรากฏว่าสัญญาเนี่ยไม่เป็นไปตามสัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ของสคบเนี่ยฟ้องทั้งสองรายเหมือนกันเพื่ออะไรฟ้องเพื่ออะไรเพื่อบังคับให้คืนเงินทั้งค่าจ้างทำบ้านน็อกดาวน์และดอกเบี้ยและค่าก่อสร้างที่จ่ายไปแล้วเนี่ยแล้วก็ได้เสนอศาลสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยจะต้องจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษคือหมายถึงว่านอกจากค่าเสียหายปกติแล้วก็ยังมีค่าเสียหายที่เกิดจากค่าเสียโอกาสต่างๆเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะก็ฟ้องให้ผู้บริโภคเช่นเดียวกันก็เป็น2คดีใหญ่ที่คนติดตามแล้วก็สนใจเยอะนะคะแล้วก็ต่อมาอัปเดตรัวๆนะจริงจริงจริงวันนี้ต้องชั่วโมงนึงแล้วค่ะแต่ว่า
0: มีภารกิจด้วย
2: แล้วก็วันนี้มีภารกิจ
0: มีภารกิจด้วย
2: อยู่ข้างนอกตอนนี้เสียงดังนิดนึง
0: ค่ะ
2: ทีนี้อีกเรื่องนึงที่อาจจะไม่ได้รู้ข่าวกันมากแต่จริงๆเป็นเรื่องที่สำคัญมากคือกฎหมายเลมอนลอนะคะหรือว่าชื่อไทยก็คือกฎหมายความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าความหมายคือว่าอันนี้มันเป็นชื่อเต็มเขาคือร่างพรบอันนี้มันจริงๆเนี่ยมันก็เกี่ยวกับวอลโว่นะถ้าวอลโว่ถ้าตอนนี้มีเลมอนลอแล้ววอลโว่เนี่ยจะไม่ฟ้องยากขนาดนี
0: ้ค
2: ่
0: ะ
2: ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสคบเราเองเนี่ยได้เปิดเวทีแล้วฟังความเห็นต่อกฎหมายฉบับนี้

0: หลายรอบแล้วแล้วก็เชิญทุกภาคส่วนมานะคะมีทั้งภาคเอกชนสภาองค์กรผู้บริโภคมูลนิธิผู้บริโภคมีตัวแทนฝั่งค่ายรถยนต์นะคะสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยเพื่อปรับปรุงเนื้อหาคือเนื้อหาร่างไว้เสร็จแล้วแต่ว่าเราก็ต้องฟังประชาชนนะคะเพื่อให้เนื้อหาของเราเนี้ยครอบคลุมแล้วก็มันทำเป็นธรรมกับทุกฝ่ายคือตอนเนี้ยหลังจากที่เราได้เปิดฟังความเห็นประชาชนแล้วเนี่ยเราก็จะเสนอเข้าครม.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเพื่อที่จะเข้าสู่สภาตามลำดับต่อไปที่นี่เลมอนหลอกคืออะไรอ่ะพี่บอยสงสัย
1: ครับ
2: ไม่ถึงมะนาว
3: ใช่แต่ไม่ใช่มันกฎหมายรับผิด
0: ทีนี้เนี่ยหลักการของกฎหมายคือว่าถ้าสินค้าชำรุดภายในเวลาที่กำหนดในกฎหมายในพ.ร.บ.เนี้ยให้สันนิษฐานเลยว่าชำรุดมาตั้งแต่วันส่งมอบโดยสินค้าในกฎหมายเนี้ยจะแบ่งเป็น3ประเภทอันแรกคือสินค้าทั่วไปเลยอ
3: ัน
0: ที่2คือรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์และอันที่3ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆระยะเวลาสันนิษฐานความชำรุดเนี่ยจะอยู่ที่6 เดือนสำหร
3: ับ
0: สินค้าทั่วไปแล้วก็รถยนต์เนี่ย1 ปีหรือ 1,000 กิโลเมตรใช่แล้วก็มอเตอร์ไซค์เนี่ย6 เดือนหรือว่า 5,000 กิโลเมตรเนี่ยอันนี้ไงกฎหมายเมืองนอกบางประเทศมีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเรื่องที่วอลโว่เขาจะดูแลผู้บริโภคแต่ละประเทศเนี่ยจะต่างกันประเทศไทยเราเนี่ยจะดูแลยากนิดนึงอ่ะต้องถึงต้องฟ้องกันไงมันไม่มีอะไรต้องรอแต่ว่าอย่างถ้าเป็นสมมติอเมริกาอันเคยได้ยินไหมคะอย่างอังกฤษอย่างเงี้ย
3: บางที่เขาเปลี่ยนให้เลยนะเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะ
0: เสื้อผ้าเนี่ยใส่แล้ว
3: ไม่ถูกใจเอาไปคืน
0: เอาไปคืนเลย
1: ใช่
3: กี่วันอะไรเขามีเวลาเขามีมี
0: อันนี้คือเลมอนรอใช่ทีนี้เนี่ยกรณีที่พบว่าสินค้าชำรุดเสียหายผู้บริโภคเนี่ยสามารถจะขอเปลี่ยนสินค้าได้เลยภายใน7 วันถ้าเป็นกรณีของเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็น14 วันตั้งแต่วันรับสินค้านะคะส่วนกรณีที่มีการซ่อมแซมสินค้าผู้ขายจะต้องซ่อมให้เสร็จภายใน60 วันยกเว้นรถยนต์ให้3 เดือนให้90 วันไม่ใช่แบบว่าเอาไปรออะไรนู่นนี่มาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
3: อย่าง
0: ง
3: ี้รถไฟฟ้าที่ไม่มีอะไรเนี่ยเราก็เอาเรื่องได้นะ
0: ใช่ส่วนกรณีของการเช่าซื้อผู้เช่าซื้อก็มีสิทธิ์เหมือนผู้ซื้อเลยแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนชำระงวดถัดไปได้จนกว่าสินค้าจะซ่อมเสร็จหรือเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่แบบว่าเอารถใช้ไม่ทำอะไรไม่รู้แต่ฉันยังต้องจ่ายเหมือนเดิมอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วก็สามารถที่จะขยายอายุความของรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็น2 ปีนับตั้งแต่พบว่าสินค้าชำรุดอันนี้คือเป็นหลักการคร่าวๆนะคะเอาว่าอาจจะไม่ต้องสนใจในรายละเอียดนะคะแต่เอาว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้ากฎหมายเลมอนลอออกแล้วเนี่ยผ่านสภาเรียบร้อยออกเป็นพระราชบัญญัติแล้วเนี่ยไอ้ของอะไรต่างๆที่เราซื้อมาเนี่ยรถยนต์รถมอเตอร์ไซค
3: ์
0: เครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าของเนี่ยมันจะคืนง่ายขึ้น มันไม่ต้องแบบว่าทุกวันนี้คือแบบถ้าเกิดว่าทางผู้ขายเขาไม่รับอ่ะไม่ยอมรับอ่ะก็ไก่เกียร์กันอ้าวไก่เกียร์ไม่ได้ก็ฟ้องกันแต่อันเนี้ยหน้าที่ของการพิสูจน์ว่ามีความชำรุดต่างๆมันเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายหมดแต่ทุกวันนี้มันเป็นของผู้ซื้อด้วยไงต้องพิสูจน์ให้ได้นะว่ามันเสียต
3: ั้งใช่แล้วอ้างว่ารับไปแล้ว
1: รับผู้ซื้อ
0: ใช่
3: เพราะว่าเคยมีคนมาร้องไงล้มตีอันนี้เล่าให้ฟังจะได้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งเนาะคนมาร้องเรื่องรถรับซื้อรับรถแล้วเขาไปรับตอนค่ำหมายถึงว่าไปเอารถตอนค่ำพอกลับมาคือพลาสติกหลุดลุ่ยนี่รถป้ายแดงนะแล้วก็มีรอยอ่ะเบาะมีรอยน่าจะเป็นรถเทสแต่เขาว่าซื้อรถใหม่ไงเขาซื้อรถมือป้ายแดงซื้อแบบราคารถใหม่อะไรเงี้ยแล้ว
0: อะไรอย่าง
3: นี้แล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนให้เขาบอกว่าเดี๋ยวซ่อมให้เอาจะไปซ่อมอะไรมันมีรอยจะลบรอย
1: ม
3: าของใหม่ป้ายแดงอ่ะเพื่อนก็แบบว่าโอ๊ยแล้วก็เอาจอดไปเอาจอดคืนผมบอกไม่เอาอะไรเงี้ย
0: สารพัดอ่ะที่จะโดนกันแล้วก็แบบต้องสู้กันเองอ่ะสมัยก่อนแบบ
3: อันนี้คือเอากฎหมายมาบังคับได้เลยพูดง่ายๆใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วก็หรือว่าอย่างน้อยตอนนี้ที่กฎหมายยังไม่ออกเนี่ยก็ขอให้รู้ว่ารัฐบาลน่ะโดยสคบเนี่ยมีอะไรก็คือมาเลยเมื่อก่อนคนอาจจะแบบไม่ได้นึกถึงว่าเฮ้ยฟ้องสคบได้หรือ
3: ฟ้องได้แต่บางทีเงียบ

0: จะยุ่งยากวุ่นวายปีนึงแล้วยังไม่เสร็จนู่นนี่ตอนนี้ก็คือไม่แล้วค่ะเป็นสคบ.พลัส
1: ขอบคุณมากเลย
0: โดยนโยบายของท่านนายกนุชินค่ะ
1: ค่ะคือเมื่อก่อนน่ะก็ฟ้องนะลำตีเขาก็ฟ้องฟ้องได้แต่มันเงียบไง
0: เงียบๆใช่ก็อาจจะเป็นแบบรัฐบาลยุคนี้ก็ท่านอนุทินท่านก็เน้นเรื่องปัญหาปากท้องอ่ะซึ่งปัญหาปากท้องเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นเรื่องการดูแลสิทธิของผู้บริโภคอะค่ะ
1: ค่ะ
0: ทุกเรื่องอ่ะอย่างเรื่องนึงที่เมื่อวานนี้โดนนักข่าวถามเยอะมากก็คือเรื่องคนขับรถอ่ะที่ไปทำร้ายนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น
1: อันนี้ก็
0: เป็นเคสที่เราถือว่ามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของคนคนเดียวเป็นเรื่องของประเทศอ่ะ
2: no.
0: เป็นเรื่องของภาพพจน์
2: ภาพลักษณ์
0: ของประเทศใช่ก็คือว่าอันเนี้ยคนก็อาจจะไม่รู้อีกอ่ะว่าจริงๆมันเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคสิทธิ์ของลูกค้าเลยนะคะที่ถ้าเกิดว่าเราเรียกแล้วเนี่ยเราต้องถึงที่หมายโดยปลอดภัยเขาจะมาทิ้งเรากลางทางเนี่ยไม่ได้ร้องกันตายเลย
1: แต่ที่ผ่านมาเราก็เคยเจออย่างนี้นะไม่พอใจหงุดหงิดอะไรเงี้ยเหมือนกับ
0: อะไรประมาณนี้ใช่
2: แท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารก็ด้วยไหมฮะอย่างนี
0: ้ถ้าเขาไม่รับ
1: จริงๆไม่รับก็ไม่ได้นะ
0: คือถ้าเกิดเขากดรับแล้วก็คือเดี๋ยวนี้คนเรียกแท็กซี่น่าจะน้อยส่วนใหญ่ก็คือเรียกจากแอปในแบบยืนโบกเนี่ยน่าจะน้อยแล้วส่วนใหญ่ก็คือเรียกจากแอปทีนี้เมื่อถ้าเกิดเขากดรับเราแล้วเนี่ยเขาต้องส่งเรานะคะทีนี้คนก็อาจจะแบบไม่ค่อยรู้กันว่า
2: สิทธิ์ได้แค่ไหน
0: เขาไล่เราได้อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: แต่ไม่รับเนี่ยเราก็เอาเรื่องได้ใช่ไหมท่านตีจริงๆก็มันผิดนะแต่เราก็ไม่ทันได้เอาเรื่องไงเพราะเราก็รอแล้วก็โดนปฏิเสธหลายคันบางทีช่วงแบบว่ารถติดอะไรเงี้ย
0: ช่วงพีคๆใช่คือมันก็คนไทยก็เหมือนว่าโดนกระทำจนชินก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้อย่างเคสเนี้ยค่ะเราก็ให้ทีมงานไปช่วยกันไกล่เกลี่ยที่สน.ทองหล่อนะคะแล้วก็ทางต้องยอมรับว่าทางเจ้าของแอปมาอะเจ้าของแอปละกัน
1: จะ
0: ทำนี้เขาก็ดูแลเขาก็เยียวยามา 35,000 บาทเขาก็ไม่ได้หนีความรับผิดชอบแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ไม่จบอีกอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องคดีทำร้ายร่างกายก็จะไม่ใช่แอปแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับทางคนขับแล้วซึ่งเราก็เลยต้องเรียกแอปมาแล้วก็อาทิตย์หน้าเราจะเรียกแอปทั้งหมด13แอปเนี่ยมาคุยกันเพราะว่าแบบไอ้เขตที่เกิดเนี่ยมันเป็นเด็กผู้ชายอายุ23เอารถพ่อมาขับไปขับขี่สาธารณะก็ไม่มี
1: แ
0: ล้วมาได้ยังไงอะประมาณอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องประชุมแล้วก็ไล่ดูแต่วิธีการสกรีนคนขับสกรีนยังไงรับยังไงอายุ20มีใบขี่ส่วนตัวได้ขับรถตัวเองชนรถตัวเองตายเองได้แต่พอมาขับรถสาธารณะต้องดูแลชีวิตผู้โดยสารยังต้องอยู่ที่20ไหมหรือยังไงดี
2: เหมือนเมื่อวานศาลลงโทษเลยครับท่านรัฐมนตรีเมื่อวานเหมือนศาลจะมีใครพิพากษาออกมาจำคุก1ปี1เดือนขอให้ฮะแต่ว่ารอลงอาญาไว้
0: ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยแบบว่าเราจะยังไงดีก็เดี๋ยวก็ต้องมาคุยกันนะคะว่าคิดยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าสัญญาต่างๆที่ลูกค้าเนี่ยตอนลงแอปเนี่ยมันต้องมีกฎรับ
1: ค่ะ
0: สัญญานี้มีความเป็นธรรมแค่ไหน
1: บางทีเราก็รับอ่ะเราต้องรับเพราะว่าไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้
0: accept อยู่แล้ว
1: ต้อง accept
0: ไป
1: ต่อ
0: แล้วตัวเท่ามดแล้วก็แบบ
1: ไม่ได้
0: เยอะมากใช่ก็เดี๋ยวต้องมานั่งไล่ดูสัญญาใหม่สัญญามาตรฐานแล้วมันเป็นยังไงนะคะเป็นต้นหรือว่าแม้กระทั่งลงไปดูจนถึงเรื่องความเป็นธรรมในเรื่องของค่าโดยสารเพราะว่าอะไร10แอปเรียกเนี่ยค่าโดยสารต่างกันเลยนะจากที่1ไปอีกที่1เหมือนกันเนี่ยแต่ต่างกันก็ด้วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็ต้องมานั่งดูกัน
1: มีโปรมีโปรก็ว่ากันไป
0: มีโปรมีคูปองไอ้คูปองนี่ก็สร้างปัญหาเยอะเหมือนกันระบบกลไกคูปองอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เดี๋ยวต้องมานั่งดูกันเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะ
1: พูดเหมือนลำตีโดนเองนี่อย่างเงี้ยคูปองเนี่ย
0: เรื่องขนาดเนี้ยก็ต้องบอกว่าโดยแนวทางของท่านนายกเนี่ยท่านก็มีความประสงค์ให้ทุกๆหน่วยงานเนี่ยบูรณาการร่วมมือกันนะคะโดยเฉพาะในส่วนของผู้บริโภคเพราะว่าจริงๆเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมันไม่ได้มีแต่สคบ.บางเรื่องมันก็ไปเข้ากฎหมายคนอื่นด้วยเช่นกฎหมายถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับของกินส่วนใหญ่ก็จะไปอย.ถ้าเป็นเรื่องของ
1: เครื่องสำอาง
0: เครื่องใช่จะไปอย.ถ้าเป็นเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออย่างเงี้ยมันก็จะไปทางบก.สวอ.ส่วนใหญ่นะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องรถรามาช้างก็จะไปทางของคมน

0: ข่มเขาคอปปคอปอมีอีกหลายหน่วยงานนะคะ
1: ค่ะ
0: หรือว่าเอางี้อ่ะเรา
1: แล้วเราต้องยังไงคะเวลามันมีปัญหาอย่างเงี้ย
0: ไม่เป็นไรมา
1: สคบเลยสคบส่งให
0: ้สคบเราทำตัวเป็นone stop service แล้วนะคะค
1: ือ
0: ไม่ว่าจะเข้ากฎหมายสคบหรือไม่เข้าเนี่ยเราดูแลให้แต่ทีนี้ประเด็นคือคำว่าเราถามว่าเรื่องไหนไม่เข้ากฎหมายสคบเอาจริงอ่ะถ้าเกิดมันมีการซื้อขายสินค้าหรือบริการเกิดขึ้นแล้วด้วยความรู้สึกพึ่งอ่ะสุดท้ายถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาคนเดือดร้อนทุกคนคือผู้บริโภคหมดอ่ะ
2: อืม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอ่ะยังไงมันก็เข้าสคบเพราะนั้นมันทุกเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนอ่ะมันเป็นหน้าที่สคบอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ที่จะเข้ามาดูแลแต่ว่าจะดูแลโดยกลไกร่วมกับตำรวจร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคมนาคมหรืออะไรก็ว่าไปเพราะอย่างเคสของรถโดยสารสาธารณะเนี่ยแอปเนี่ยเราก็ต้องทำกับขนส่ง
1: ค่ะ
0: เราก็ทำคนเดียวไม่ได้หรือว่าอย่างเคสปลากระป๋องเนี่ยเราก็ต้องทำกับอย.หรือเคสของสถาบันเสริมความงามคลินิกเสริมสวยทั้งหลายที่มันมีปัญหาเนี่ยเราก็ต้องทำกับสบส.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2: า
0: เป็นต้นนะ
2: ค
0: ะเพราะฉะนั้นใช่หรือว่าเรื่องพวกแบบไอ้ค่าตั๋วเครื่องบินแพงเรื่องทัวร์ทัวร์ทิปอะไรพวกนี้เราก็ต้องทำงานร่วมกับทั้งกระทรวงท่องเที่ยวทั้งสายบินสถาบันการบินพลเรือนเป็นต้นอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันเป็นการบูรณาการซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนพอประชาชนไปที่นึงก็โดนไล่อีกที่นึงไปอีกที่นึงก็โดนไล่อีกที่นึงมันก็แบบเหมือนอ่ะแล้วตกลงประชาชนจะไปไหนสุดประชาชนก็เลยก็ไม่ไปเพราะว่าไม่รู้จะไปพึ่งใครเป็นต้นแต่ว่ายุคนี้ท่านนายกอนุทินท่านก็กำชับนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าทุกหน่วยงานก็อาจจะโชคดีด้วยที่รัฐมนตรีโดยส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการจับมือร่วมกันทำงานเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างราบรื่นอ่
1: ะ
0: แต่แม้กระทั่งรัฐมนตรีของพรรคร่วมเนี่ยจริงๆก็ให้ความร่วมมือกันดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นยุคทอง
1: ที่แบบว่าโคกันง่าย
0: ใช่ที่ทุกกระทรวงเนี่ยสามารถที่จะแบบช่วยกันทำงานไม่มีกั๊กไม่มีแบ่งพรรคแบ่งพวกเพราะว่าทุกคนก็คือพรรครัฐบาลหมดก็เป็นยุคที่เราคิดว่าการดูแลพี่น้องประชาชนน่ะคงไม่ใช่แค่เรื่องคุ้มครองผู้บริโภคนะคะคือหมายถึงว่าเรื่องของปากท้องเรื่องของค่าครองชีพเรื่องของการเพิ่มรายได้เรื่องของการลดรายจ่ายเรื่องของการสร้างความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินแล้วก็จิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดอะค่ะ
1: ค่ะเห็นเมื่อวานออกมาเตือนมีหลอกร้านค้าโดนหลอกไทยช่วยไทย
0: พาสร้านเดียว
1: อ๋อ
0: คืออย่างนี้จะบอกว่า
1: คิดว่าหลายร้าน
0: ไม่อย่างบางคนละครึ่งพาสค่ะถ้าเช็คกลับไปเนี่ยก็แทบไม่มีเคสร้องเรียนเลยนะคะ
1: อ๋อโอเค
0: ไอ้ครั้งเนี้ยไทยช่วยไทยพาสเนี่ยมีร้องมาแค่1รายเท่านั้นเลย1รายเลยซึ่งเป็นรถเข็นขายบะหมี
1: ่ค่ะ
0: เป็นรถเข็นขายบะหมี่ด้วยไม่ใช่เป็นร้านแซนอโลนอะไรเงี้ยนะเป็นแค่รถเข็นทีนี้พอสคบลงไปดูเนี่ยเขาก็ปิดไม่ได้มาขายวันนั้น
1: ค
0: ่ะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องบอกว่าจริงๆเราเนี่ยก่อนที่เราจะจ่ายตังค์เนี่ยเราดูได้อยู่แล้วคือหมายถึงว่าอันนี้เอาเบสิกก่อนสินค้าทุกอย่างในประเทศไทยจะต้องติดฉลากบอกราคาถ้าเราเดินไปเนี่ยเดินไปกินข้าวเดินไปอย่างเงี้ยไม่มีราคานี่คือผิดนะผิดกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์เลย
1: ค่ะ
0: นะคะของกรมค้าภายในเลยว่าจะต้องแสดงราคาสินค้าเพราะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีแสดงเนี่ยก็ผิดแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองอันนี้ไม่เกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัสด้วยซ้ำไปอันที่สองเนี่ยสมมติทุกวันนี้เราไปกินข้าวอะเวลาเขาจะให้เราสแกนจ่ายเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเขากดกี่บาทอาจจะไม่ได้ดูกันไงมันรูดบัตรเครดิตอ่ะมันไม่เกี่ยวกับเคสไทยช่วยไทยหรือไม่ใช่ช่วยไทยหรอก
1: ค
0: ือเวลาร้านค้าเนี่ย
2: เขา
0: ใส่ตัวเลขมาให้เนี่ยเราจะต้องตรวจแล้วตรวจเมนูอาหารที่ซ้ำไปทาน
1: แต่บางทีเราไม่ได้ดูไงเราเอาไว
2: ้มาแต่พอมีไทยช่วยไทยเหมือนทุเรียนราคาสูงขึ้นนะฮะ
1: อ้าวอันนี้ร้องเรียน
2: ทุเรียน150-160
1: ร้องเรียนร้องเรียน
2: ไทยช่วยไทยโอ้โห
0: มันก็พูดยากนะคะ
1: เข้าใจ
0: ทางนี้ที่พูดยากคือเขาก็น่าจะไม่ได้เกี่ยวกับแคมเปญไทยช่วยไทยหรอกเพราะว่าหมายความว่าไม่ใช่ทุกคนที่เดินเข้าไปซื้อเขาใช้ไทยช่วยไทยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาขึ้นราคาเองเนี่ยเขาก็แบกรับความเสี่ยงเองนะที่ของเขาจะขายไม่ได้เช่นสมมติแบบว่าเคยขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ชามละ50 บาท
1: บางคน
0: พอเป็น
2: ไทยช่วยไทย
0: ไทยช่วยไทยแล้วฉันขึ้นไป60 บาทเฮ้ยแต่มันไม่ได้หมายความว่าทุกคนมาใช้นะอย่างที่เราเพิ่งไปเนี่ยเพิ่งก็ไม่ได้ใช้
1: ใช่บางทีเราก็ใช้บ้างเราแบ่งไง

0: เราใช้ร้านไหนไม่ใช่ร้านไหน
1: คุณต้องแบกรับคำเสี่ยงเองนะว่าคุณขึ้นมาหกสิบ
0: คนก็ไม่กินนะ
1: เขาจะมาก
0: ิน
1: หรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องการขึ้นการฉวยโอกาสขึ้นราคาเนี่ยเพิ่งว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องใช้ช่วยใช้เพราะว่าเขาเองเขาก็ต้องแบกรับคำเสี่ยงนะกับการที่คนอื่นๆจะไม่มาซื้อของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่งว่ามันไอ้เรื่องแบบอย่างเงี้ยมันน่า
0: เพราะร้านอื่นเขาก็มีไทยช่วยไทยเหมือนกันน่ะเขาไปร้านอื่นก็ได้
1: คุณเพราะนั้นเนี่ยเพิ่งว่ามันน่าจะเป็นอย่างเคสเนี่ยก็ยังไม่ได้ยังตรวจสอบไม่ได้เพราะว่าคนขายจริงๆเขาไม่อยู่เราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เราก็ยังฟังแค่ฟังมาแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ได้แล้วก็มีอยู่เคสเดียวด้วยแต่ที่เหลือเนี่ยอุ้ยสรรเสริญเยินยอเพราะว่ามันก็เห็นมันคือภาพมันชัดแล้วว่าฉันสามารถจับ
0: ซื้อของได้ในราคาแบบลดลงมา
1: เราคิดอย่างเงี้ยว่า
0: ไม่กล้าซื้อ
1: วันเนี้ยฉันกินได้มื้อเดียวกลายเป็นฉันกินได้2มื้อนะพี่อ้อ
0: ใช่แล้วบางทีผลไม้บางตัวเอาพูดตรงๆนะเฮ้ยแพงไม่ซื้อดีกว่าเอาวันนี้มันได้ถูก
1: ได
0: ้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดจริงๆนี่อันนี้ส่วนตัวเลยนะเที่ยวที่แล้วก็ซื้อสนุกสนานมากเมื่อวานก็ไปใช้มาแล้วอะไรอย่างงี้หมดเวลาแล้วกำลังเล่ากันสนุกสนานนะไว้มีโอกาสมีอีกเดี๋ยวไว้มีโอกาสก็มาอัปเดตนะคะจะต้องรบกวนอีกนะคะขอบคุณมาก
2: ค่ะขอบคุณคร
0: ับ สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ถ้าสมมติว่า
3: เสียพักดีนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะ
0: ก็จริงๆวันนี้ขอไว้ชั่วโมงเลยแต่ว่าเรื่องอันคอร์สก็น่าสนใจก็เลยต้องขอท่านเสียศักดิ์ด้วยก็เลยยังมีอีกหลายเรื่องนะจริงๆอยากตามไอ้เรื่องไอ้ AI passport อะไรนั่นน่ะ
3: คุณชัยชนก
0: เดี๋ยวต้องหน่อยเดี๋ยวไปพักฟังข่าวทั้งชั่วโมงก่อนค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว

ณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัชดาเผยผลการเดินหน้ากวาดล้างจริงจังตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1กดบัญชีม้าลดลงทุกประเภทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการปราบปรามบัญชีม้าและอาชญากรรมออนไลน์นับตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทิน1จนถึงปัจจุบันสะท้อนความจริงจังที่ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานต่อเนื่องเพื่อหยุดวงจรการหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีจากข้อมูลผลการปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านช่อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างเดือนตุลาคม2568ถึงพฤษภาคม2569พบว่าการตรวจจับบัญชีม้าเชิงรุกผ่านฐานข้อมูล CFR ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีบัญชีม้าประเภทบุคคลธรรมดา 189,887 บัญชีบัญชีนิติบุคคล 1,672 คดีและมีธุรกรรมเกี่ยวข้อง 1,147,31 รายการทั้งนี้ตัวเลขสำคัญคือบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดาลดลง 76.9% บัญชีนิติบุคคลลดลง 88.4% และจำนวนธุรกรรมลดลง 61.1% แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตำรวจหน่วยงานด้านความมั่นคงสถาบันการเงินหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานดิจิทัลเริ่มตัดเส้นทางการเงินขบวนการมิจฉาชีพได้จริงสอดรับกับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติที่พบว่าจำนวนคดีอาชญากรรมเทคโนโลยีลดลง 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีหรือลดลง 50.9% ขณะที่มูลค่าความเสียหายลดลงจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทหรือลดลง 63.2% พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการสแกมเมอร์ 1,494 คดียึดเงินสดกว่า57ล้านบาทและช่วยเหลือเหยื่อได้808รายสรศักดิ์แนะรัฐบาลรอบคอบรับมืออันคลอสคัดเลือกนักกฎหมายผู้ประนอมฝ่ายไทยที่มีความเชี่ยวชาญระดับสากลนายสรศักดิ์สมรไกรสรกิจส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อกรณีนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

0: ถลงข่าวต่อคณะทูต67ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อชี้แจงกรณีที่กัมพูชายื่นเรื่องให้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสโดยนายสรศักดิ์กล่าวว่าคำแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศที่พยายามบอกว่าไทยไม่ได้ถูกลากไปแต่ไปด้วยความมั่นใจอาจเป็นเพียงการพูดเพื่อลดแรงกระแทกทางการเมืองเพราะในความเป็นจริงทางกฎหมายคำว่าภาคบังคับหมายความว่าไทยไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธและหากไทยไม่ตั้งผู้ประนอมภายใน21วันสหประชาชาติก็จะตั้งตัวแทนให้ไทยอยู่ดีส่วนกรณีที่กระทรวงต่างประเทศหยิบยกโมเดลข้อพิพาทระหว่างติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียมาเป็นตัวตั้งนั้นมองว่าสุดท้ายจะต้องกลับไปคุยทวิภาคีอยู่ดีนั้นนายสรศักดิ์กล่าวว่าขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบในกรณีของติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียแม้ผลลัพธ์ของคณะกรรมการประนอมจะไม่มีผลผูกมัดในทันทีทันใดแต่เนื้อหาที่คณะกรรมการตัดสินออกมากลายเป็นบรรทัดฐานและแรงกดดันจากสังคมโลกให้บีบออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศใหญ่ยอมถอยและต้องยอมลงนามในความตกลงกับติมอร์เลสเตในที่สุดผู้นำเกาหลีเหนือตรวจเยี่ยมเรือรบหนังสือพิมพ์โรดองซินมุนของทางการเกาหลีเหนือรายงานวันนี้ว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยคิมจูแอบุตรสาวได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือพิฆาตคังคอนเพื่อควบคุมการดูแลทดสอบระบบเดินเรือและการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงโดยผู้นำเกาหลีเหนือได้กล่าวชื่นชมความสามารถทหารเรือและแสดงความพึงพอใจต่อสมรรถนะของระบบต่างๆเป็นอย่างมากโดยนายคิมยังออกคำสั่งให้กองทัพเรือเร่งประจำการเรือคังคอนและเรือรบเซฮยอนขนาด 5,000 ตันเข้าสู่กองทัพให้เร็วที่สุดนอกจากนี้นายคิมยังเน้นย้ำเป้าหมายว่าเกาหลีเหนือจำเป็นจะต้องมีขีดความสามารถทางทหารที่แข็งแกร่งและทรงประสิทธิภาพทุกมิติเพื่อยับยั้งการเกิดสงครามและรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะพรรคประชาธิปัตย์ปล่อย MV แรปแฉปัญหาเมืองอนุชาเดินลุยเท้าตั้งแต่เช้ามืดชวนคนกรุงเทพตั้งคำถามกทม.ดีพอแล้วหรือยังพรรคประชาธิปัตย์เปิดเกมรุกศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงแรปสุดมันกรุงเทพเมืองฟ้าอมรสะท้อนอินไซต์และปัญหาจริงของคนกรุงเทพส่งเจมส์อนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข5ลงพื้นที่ถ่ายทำจริงจำลองชีวิตคนเมืองตั้งแต่เช้ามืดเย็นย้ำแนวคิดเมืองฟ้าอมรแอนมอเพื่อพิสูจน์ว่ากรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้โดยเบื้องหลัง MV ไม่มีการเซตฉากนายอนุชาเดินจริงเจอจริงร่วมเผชิญปัญหาคนกรุงเทพไฮไลท์สำคัญของ MV กรุงเทพเมืองฟ้าอมรคือความเรียวที่ให้นายอนุชาลงพื้นที่สำรวจกรุงเทพเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้ามืดซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนกรุงเทพส่วนใหญ่ตื่นมาต่อสู้กับชีวิตเพื่อถ่ายทอดที่เห็นตรงไปตรงมาว่าใน1วันคนกรุงเทพจะต้องเผชิญอุปสรรคและปัญหาอะไรบ้างหลังจากปล่อย MVนายอนุชาได้ส่งสารถึงพี่น้องชาวกรุงเทพโดยเชิญชวนทุกคนหยุดคิดและตั้งคำถามที่สำคัญร่วมกันหลังจากดู MV นี้จบว่ากรุงเทพของเราวันนี้ดีพอแล้วหรือยังขณะที่มาริกาหาเสียงตลาดบางประกอบประชาชนสะท้อนปัญหาฝุ่น PM 2.5 จราจรน้ำท่วมและเศรษฐกิจซบเซาการลงพื้นที่หาเสียงของนางสาวมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข14ที่ตลาดบางประกอบเขตราชบุรณะเป็นไปอย่างคึกคักมีพ่อค้าแม่ค้าประชาชนและกลุ่มผู้สนับสนุนจำนวนมากเข้ามาทักทายขอถ่ายภาพและสะท้อนปัญหาที่ต้องการให้กรุงเทพมหานครเร่งแก้ไขโดยนางสาวมาริกากล่าวว่าตลอดการลงพื้นที่พบประชาชนฝั่งธนบุรีโดยเฉพาะเขตราชบุรณะบางประกอบทุ่งครุและพื้นที่ใกล้เคียงกำลังเผชิญปัญหาหลายด้านพร้อมกันทั้งปัญหาปากท้องค่าครองชีพจราจรน้ำท่วมมลพิษทางอากาศประชาชนไม่ได้ต้องการคำอธิบายอีกแล้วแต่ต้องการผู้บริหารที่ลงมือแก้ปัญหาได้จริงและเห็นผลเร็วหนึ่งในประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนมากที่สุดคือปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปนางสาวมลิกากล่าวว่ากรุงเทพมหานครต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากรายการการรายงานค่าฝุ่นเป็นจัดการค่าฝุ่นด้วยเทคโนโลยีและการบริหารเชิงรุกและหากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนจะผลักดัน

0: นโยบาย Human Innovation นำเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาของคนกรุงเทพอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง AI Traffic แก้รถติด Smart Flood การเตือนน้ำท่วมล่วงหน้าเมืองปลอดภัย24ชั่วโมงและโครงการ SME จับคู่กู้เงินเพื่อช่วยฟื้นเศรษฐกิจระดับชุมชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3ผู้รู้แห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcord News FM 100.5
1: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
1: สิบเอ็ดนาฬิกากับอีก10นาทีค่ะ
2: มีสิ่งดีๆ
1: พักเรื่องการเมืองเอามาฟังสิ่งดีๆแล้วเดี๋ยวจะไปเรื่องเบาๆกันบ้างเลย
2: นะครับคุณผู้ฟังครับ FM 100.5 MCOT News ภูมิใจเสนอนะครับการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดกับที่พิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวสองแควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประตูจากเมืองประสูตรนะฮะสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนคือ 3-5 กรกฎาคมนี้คุณผู้ฟังฮะไฮไลท์สำคัญเลยจะร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาแล้วก็คุณสุพลลุ่งธนะลุ่งธันรัตน์นะฮะขออภัยจะมาบอกเล่าเรื่องประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและก็สนุกสนานตลอดการเดินทางวันแรกก็จะมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควไปสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยและชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีเขาบอกว่าตกค่ำก็จะร่วมทานอาหารแล้วก็ฟังทอล์กโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุพลแบบ Exclusive โอ้โหนะฮะวันที่2เยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยาเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นนี่วันที่3ฮะวันสุดท้ายแหมมีดีทุกวันจริงๆชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุพี่อ้อน่าจะเคยดูแล้วใช่ไหม
1: เคยไป
2: พี่เคยผมก็เคยไปดูนะ
1: ไม่รักสวยสวย
2: แล้วก็ลอดซุ้มประตู
1: เหมือนนั่งเรือไปนั่งเรือไปไหม
2: ไม่นะเขาอยู่ฝั่งบน

0: วัดนี่รถเข้าได
1: ้พี่มีอันหนึ่งที่พี่นั่งเรือไปแล้วมีแบบจะไปทั่วแล้วว่
0: า
1: ไปทุกมุม
0: ไม่ไกล
1: จำไม่ค่อยได้
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุนะฮะพิเศษสุดมื้อกลางวันพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคุณดำรงพุทธานนี่เสริมทัพอีกนะและคุณวิสมัยพิมพ์วิสารทกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมเรดิโอนะฮะใช่เดินทางอย่างเหนือระดับด้วยโค้ชเวพีพักโรงแรมหรูพร้อมเสิร์ฟอาหารเลิศรสทุกมื้อทั้งนี้ราคาเบาๆ 15,900 บาทต่อท่านนะครับตอนนี้เหลือเพียง3ที่นั่งสุดท้ายคุณผู้ฟังให้รีบเลย0944803076 0943966649และ0868251444นี่ละครับสนใจติดต่อเข้ามาเลยนะครับช่วงนี้ขออนุญาตต่อสาย
1: ต่อสายต่อสายก่อนเออไม่เจอท่านนานแล้วนะ
0: โอ้โหคิดถึงใช่ไหม
1: คิดถึงคิดถ
0: ึ
1: ง
0: ท่านน่ารักนะพี่หวานคือพี่หวานจริงๆอะผมไปเจอท่านท่านบอกอ้าวบอยมาทำข่าวได้เหรอคือปกติไม่ได้เข้าตอรอกับช่วงหลัง
1: ช่วงหลังมาทำมั่วกับทบเจอหน้ากันทุกวันเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวจะเลือกตั้งละ
0: ใช่
1: น้องบอยเรื่องอะไรคะ
0: ก็มันมีนักศึกษาจีนพี่อ้อฮะถูกหลอกบอกว่าให้ไปหลอกทางแม่ทางครอบครัวที่จีนบอกว่าเธอเนี่ยถูกจับเรียกค่าไถ่เป็นเงิน12ล้านบาทแล้วก็มาเกิดเหตุในประเทศไทย
1: คือกะจะเอาเงิน
0: เดิมแล้วพี่อ้อ
1: เออแต่ว่าก็ยังหลอกกันได้อีก
0: มันยังทำสำเร็จแล้วมันยังมีเกิดขึ้นจริงๆแต่ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวถามพี่หวานก็น่าจะพอรู้ข้อมูลว่าตอนนี้เรื่องของสแกมเมอร์มันลดลงพี่อ้อสัมผัสได้ไหมว่าเบอร์คอลเซ็นเตอร์มันไม่มีมาม
1: ันไม่ค่อยมาแล้ว
0: มันไป
1: เปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่แล้ว
0: ยังไงมันก็ไม่รูปแบบใหม่แต่รูปแบบเก่ามันกลับมาใช้คำนี้ดีกว่าอ่ะตอนนี้ท่านทัชชัยมาแล้วสวัสดีครับพี่หวานครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: มีคนบ่นคิดถึงพี
1: ่ไม่เจอไม่เจอบริการนาน
0: พี่อ้อเพราะว่าไม่ได้ฟังเสียงพี่ไม่ได้คุยกับพี่มานาน
1: ไม่ได้เดี๋ยวท้องอืด
0: เพราะว่าช่วงหลังงานที่พี่หวานทำรู้ล่วงไปเยอะไงเพราะว่าก่อติดทำจริงจนมันสำเร็จไปเยอะมาก
1: เรื่องนี้ให้ยังไงน้องบอย
0: พี่หวานงั้นเล่าให้ฟังหน่อยปูพื้นเรื่องราวให้ฟังหน่อยเรื่องของนักท่องเที่ยวนักศึกษาจีนที่โดนจับเรียกค่าถ่ายปลอมเนี่ยแล้วสุดท้ายเราไปช่วยนะฮะ
2: อันนี้เรื่องนี้น่าสนใจครับเพราะเรื่องนี้เราเคยเกิดขึ้นกับเด็กไทยมาก่อน
0: ใช่
2: แล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็เคยมีกรณีเด็กจีนที่เรียนอยู่ที่ลอนดอนก็ถูกหลอกมาแล้วก็พาไปประเทศลาว
0: อ
2: ันนั้นก็เคยมีเมื่อประมาณสักปีกว่าๆนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยตอนแรกผมเองก็เข้าใจว่าเด็กน่าจะหลอกพ่อแม่เพื่อมาเอาเงินแต่ว่าจากการที่เราได้การมีการสอบสวนนะครับดูพยานหลักฐานต่างๆรวมทั้งเรื่องการพูดคุยกับคุณพ่อเขาเนี่ยเราถึงทราบว่าเด็กเนี่ยได้ปฏิบัติตามสั่งข้อสั่งการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้ปฏิบัติให้ดำเนินการคือให้พูดหลอกทางพ่อแม่ว่าตัวเองจะถูกเรียกค่าถ่ายเพื่อจะเรียกเงินจากพ่อแม่มาประมาณ3ล้านเหรียญฮ่องกงครับ
0: พี่หวาแต่ว่าเริ่มต้นแล้วเด็กเนี่ยไปเจอกับสัมผัสแก๊งคอลเซ็นเตอร์จนนำมาสู่การหลอกเด็กก่อนได้ยังไงอะพี
2: ่มันเกิดจากตอนที่เด็กเขาเรียนอยู่ที่ประเทศฮ่องกงนะครับแล้วก็
1: ร
2: ู้ที่ฮ่องกงก็เป็นคนจีนแต่ดินใหญ่แต่ว่าเรียนอยู่ที่ฮ่องกงแล้วก็เขาได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ของทางประเทศฮ่องกงว่าเขาเองเนี่ยมีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องการฟอกเงินก็เป็นมุกเดิมครับ
0: มุกเดิมเลยใช่
2: มุกเดิมก็จะต้องดูดำเนินการตรวจสอบและสิ่งที่เด็กเขากลัวมากก็คือเขาก็พูดถึงพ่อแม่ก็กลัวว่าจะไปกระทบกับตัวพ่อแม่ด้วยเด็กก็ปฏิบัติตามโดยตอนแรกเนี่ยเด็กก็มีการบอกพ่อแม่ว่าขอเงินไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษต้องใช้เงินไปค้ำประกันก็ได้ไปประมาณ 1.4 ล้านเหรียญฮ่องกงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็พ่อเนี่ยเริ่มสงสัยก็เดินทางก็ไปที่ฮ่องกงแล้วก็ไปพูดคุยกับลูก
0: เขาพ่อมาหาเลย
2: มาหาเลยเพราะว่าพ่อเห็นในเรื่องของเงินที่ถ่ายออกจากบัญชีธนาคารเนี่ยไปยังบัญชีที่ไม่ใช่บัญชีของเจ้าหน้าที
0: ่อ๋อพ่อตรวจสอบเส้นเงินเองด้วย
2: ใช่ครับเพราะว่ามันจะขึ้นไปที่อีเมล
0: ครับอ๋อ
2: ไปขึ้นอีเมลของพ่อด้วยพ่อก็มาพูดคุยแล้วก็บล็อกเบอร์เปลี่ยนเบอร์หมดครับ
0: ครับ
2: แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็สามารถ
0: เข้าถึงน้อง
2: ได้อยู่ดีได้อยู่ดี
0: หมายถึงว่าคุณพี่หวานหมายความว่าพ่อมาเจอลูกพ่อก็บอกว่ามันน่าจะถูกหลอกถูกลวงก็บอกลูกถูกไหมฮะ
2: ครับ
0: แต่ลูกยังไม่เชื่อเหรอวะหรือว่าเชื่อแต่ว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันกลับมาหาน้องจนน้องจิตตกแล้วหลงเชื่อไปอีกรอบหนึ่ง
2: เชื่อไหมครับว่าตอนที่ทางตำรวจเราเข้าไปเจอเด็กที่โรงแรมที่กรุงเทพเนี่ยเด็กยังไม่เชื่อตำรวจเลยครับว่าเขาก็ท้ายที่สุดเด็กบอกว่าตอนนี้เขากำลังทำงาน

0: ันเป็นสายลับไปกับทางประเทศจีน
1: นั่น
0: อยู
1: ่ไปนั่นอีก
0: คร
1: ับ แต่ก็เด็กก็ไม่เชื่อพ่ออ่ะพ่อมาเจอแล้วบอกว่าเงินที่ลูกโอนให้ลูกลูกโอนออกไปเนี่ยมันน่าจะไปบัญชีม้าไปบัญชีเอือถูกไหมพี่หวาน
0: ใช่ครับ
1: แต่เด็กก็ไม่เชื่ออ่ะแล้วยังไงพอพ่อบอกแล้วเด็กก็แยกจากพ่อแล้วยังไงต่อพี
0: ่แยกกับพ่อแล้วตอนนี้คนร้ายก็เริ่มไหวตัวว
1: ่
0: าถ้าอยู่ฮ่องกงเนี่ยพ่อเริ่มไปแจ้งความที่ฮ่องกงแล้วก็แจ้งความที่ตำรวจที่จีนแผ่นดินใหญ่นะครับ
1: ครับ
0: คนร้ายก็เลยบอกออกอุบายหลอกให้เด็กเนี่ยเดินทางมาที่ประเทศไทยเด็กก็เดินตามที่ใจโดยคนร้ายออกค่าใช้จ่ายให้นะครับแล้วก็ไปขึ้นรถเนี่ยไปนอนที่โรงแรมแห่งแรกเข้าไปปรากฏว่าทางโรงแรมขอดูพาสปอร์ตเด็กไม่ยอมให้เพราะคนร้ายสั่งไม่ให้ใช้พาสปอร์ตเช็คอินซึ่งเราก็เชื่อว่าตอนนี้คนร้ายเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับระบบเมืองไทยก็คือเคยมาอยู่เมืองไทยติดกันใช่ครับ
1: ถึงบอกว่าให้มาไทย
0: แล้วก็ให้ไปโรงแรมแห่งที่สองซึ่งโรงแรมที่สองในคนร้ายก็ส่งเฟกพาสปอร์ตมาให้เขาก็ใช้เฟกพาสปอร์ตเนี่ยพาสปอร์ตปลอมเนี่ยในการลงทะเบียนที่โรงแรมแห่งที่สองนะครับ
2: อ๋อเป็นพาสปอร์ตปลอมแสดงว่าเขาเตรียมเขามีไว้อยู่แล้วเหรอคะ
0: ก็ส่งมาทางอีเมลส่งมาทางอีเมลอย่างเงี้ยนะครับ
1: อ๋อเขาจับคือโจรจับให้หมดเลยครับน้องเข้ามาไทยเมื่อไหร่พี่หวานน้องโดนหลอกให้บินมาไทยเมื่อไหร่ฮะ
0: ประมาณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับคือท่านเขาได้รับแจ้งเนี่ยประมาณช่วงบ่ายผมจำวันที่ไม่ได้แน่นอนนะครับแต่เข้ามาช่วงบ่ายๆ เด็กเนี่ยเข้ามาถึงเมืองไทยประมาณช่วงเช้ามืดของวันที่2มิถุนายนผมจำไม่ผิดนะครับ2มิถุนายนแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยแล้วเราก็ได้รับแจ้งอีกจริงเนี่ยคือช่วงบ่ายๆของวันนั้นว่ามีเด็กถูกหลอกมาจากที่ประเทศฮ่องกงเราก็ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงครับแล้วก็สามารถไปช่วยเหลือเด็กออกมาได้
1: พอเขามาเขาทางคนร้ายทำส่งพาสปอร์ตปลอมมาให้ด้วยเพื่อมาเช็คปุ๊บเช็คอินถูกไหมฮะคือทีแรกไม่ยอมให้ใช้พาสปอร์ตมาอีกจุดนึงถึงให้ใช้พาสปอร์ตถูกไหมฮะ
0: ครับใช่ครับ
1: แล้วพอเด็กเข้าไปโรงแรมแล้วยังไงเพราะคนร้ายปฏิบัติการยังไงต่อครับพี่หวาน
0: คือคนร้ายก็คือคนเด็กนี่ต้องคุยกับคนร้ายตลอดเวลานะครับ
1: ไม่ได้วางสายเลยใช่ไหม
0: วางสายเลย
2: อ๋ออยู่ในสายเลยเหรอ
0: เป็นหลักการเดิมหลักการของกลุ่มร้ายเนี่ยเขาจะไม่ให้วางหูเลยทั้งวันทั้งคืนถ้าจำได้ไหมครับเคยมีเด็กไทยคุยกับคนร้าย3วัน3คืนไม่ได้นอน
1: ใช่
0: 3วัน4คืนไม่ได้นอนทางเหนือนะครับอันนี้คล้ายๆกันแล้วก็ให้เด็กเดินขึ้นแท็กซี่ไปซื้ออุปกรณ
1: ์
0: เชือกมีดแล้วก็ลิปสติกแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาตัดเสื้อผ้าขัดขาแล้วลิปสติกมาทาตรงเข่าตรงปากให้ดูเหมือนโดนซ้อม
2: แล้วแต่เขาก็ยังดีที่เขาไม่ได้ทำร้ายจริงถูกไหมคะ
0: ไม่ได้ทำร้ายจริง
1: ก็โจรที่ไหนก็ไม่รู้ไงคนร้ายคอนโทรผู้เสียหายทางโทรศัพท์อย่างเดียวเลยอ๋อไปซื้อเด็กไปซื้อแถวไหนยังไงอะพี่หวานมีข้อมูลไหม
0: เด็กไปซื้อในสองที่ครับแถวในกรุงเทพเนี่ยครับขออนุญาตไม่บอกชื
1: ่
0: อที่ไปนะครับแล้วก็ไปซื้อแล้วกลับมาเราก็ได้พยานหลักฐานตรงนี้ว่าเขาไปซื้อเองจริงก็มีกล้องวงจรปิดยืนยันว่าเด็กไปคนเดียว
1: ครับ
0: เสร็จแล้วเด็กก็กลับมาที่ห้องครับแล้วก็ทำดำเนินการอัดวิดีโอส่งให้คุณพ่อดูว่าตัวเองกำลังจะถูกทำร้ายถ
1: ู
0: กทำร้ายอาจจะถูกฆ่าถ้าไม่เรียกไม่ส่งเงินค่าตายมาให
1: ้พ่อเชื่อไหมพี
0: ่พ่อเชื่อไหมผมคิดว่า
1: ไม่เชื่อ
0: ผมคิดว่าเขาก้ำกึ่งเพราะว่าเขาเองก็ผมเองเคยอยู่ในสถานการณ์นี้มาก่อนเวลาจะตัดสินใจเรื่องนี้ยากมากครับว่าถ้าเกิดเราบอกว่าไม่ใช่แล้วเกิดเป็น
2: จริงขึ้นมาลูกเราก็อันตราย
0: มันเป็นเรื่องก้ำกึ่งครับซ
1: ึ่
0: งแต่โชคดีที่ว่าเขาไม่มีการแจ้งความก่อนหน้านี้แล้วทางฮ่องกงประสานมาทางเราเร็วพอเราทราบปั๊บเราก็ออกว่าโอเคทันทีครับเขาดำเนินการขยายผลตั้งแต่สนามบินมาเลย
1: พี่หวานแต่แสดงว่าพอน้องอัดคลิปวิดีโอส่งให้คุณพ่อที่เมืองจีนดูคุณพ่อเองก็คงต้องประสานกับฮ่องกงถูกไหมหรือว่าน้องบอกแล้วว่าน้องมาไทยแล้วนะตอนนั้น
0: คือทางฮ่องกงเนี่ยเขารู้แล้วว่าน้องมาไทย
1: เดินทางออกมา
0: แล้วก็ใช่ครับเพราะเขาเช็คข้อมูลการเดินทางแล้วก็แจ้งทางเรามา
1: อ๋อแสดงว่าหลังจากที่คุณพ่อแจ้งความรอบแรกเนี่ยตำรวจฮ่องกงเขาก็เฝ้าติดตามดูพฤติการของน้องถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็แจ้งมาก่อนการแจ้งมาเนี่ยแจ้งมาก่อนที่น้องจะมาพันธนาการตัวเองแล้วส่งคลิปวิดีโอให้คุณพ่อไหมหรือว่าตำรวจฮ่องกงมาแจ้งทีหลังฮะ
0: คือเขามาแจ้งตอนที่เขาเด็กมาถึงประเทศไทยแล้ว

0: แต่ว่ายังไม่เกิดเหตุถูกไหมยังไม่ได้มีการพัฒนาการถูกไหมฮะ
1: ตอนนั้นยังครับ
0: แต่ว่าแจ้งให้ไทยช่วยดูต่อให้หน่อยถูกไหมฮะ
1: ใช่ช่วยตามให้หน่อยเพราะว่าเด็กดูเหมือนถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกม
0: า
1: เราเองก็กังวลครับเพราะเรามีแก่หลายเคสที่เด็กมาอย่างนี้แล้วก็พาไปประเทศเพื่อนบ้านไปอย่างที่เด็กญี่ปุ่นก็พาไปที่พม่า
0: ครับ
1: ก็กังวลเราก็ต้องเร่งเรื่องนี้เราก็เร่ง
0: พอประสานมาเราก็เลยเฝ้าติดตามแล้วเราไปเจอเด็กได้ยังไงพี่พอเขาส่งคลิปไปแล้วมันพิกัดมันยังไงฮะดูรู้ได้ไงอ่ะ
1: คือเราต้องไล่ตั้งแต่สนามบินครับไล่ตั้งแต่สนามบินแล้วก็ไล่ตั้งแต่รถที่มาร ถที่ไปว่าใช้รถอะไรไปอะไรก็ไล่ตามการสืบสวนปกติครับ
0: ครับแล้วสุดท้ายไปเจอ
1: ก็ไปพบว่าแล้วก็เช็คเรื่องการลงทะเบียนต่างๆแล้วก็เช็คเรื่องของรถเรื่องอะไรก็ไล่ครับไล่ไปเรื่อยก็เจอ
0: ที่โรงแรม
1: เจอที่โรงแรม
0: แถวไหนฮะพอจะบอกได้ไหมฮะไม่ต้องชื่อเลยครับ
1: ก็แถวนี่แหละครับแถวน้ำบินไม่ไกลครับ
0: อ๋อแถวสุวรรณภูมิเลย
1: ครับไม่ไกลครับ
0: แถวสุวรรณภูมิพอวันที่เราไปปฏิบัติการเป็นยังไงพี่หวานวันนั้น
1: คือทางชุดของปคบของบชกก็เข้าไปที่โรงแรมไปที่ห้องพอเข้าไปปั๊บเนี่ยอันนี้ฝ่ายสืบสวนเขาเข้าไปปั๊บเนี่ยเด็กก็ยังไม่เชื่อนะครับไม่ความร่วมมือเลยเพราะว่าตัวคนร้ายก็ยังคุยอยู่เหมือนเดิมก็ยังไม่เชื่อ
2: แล้วคนร้ายก็ยังอยู่ในสายเหรอคะท่านรองอ
1: ยู่ในสายก่อนที่ตอนที่เราเข้าไปก็ยังอยู่ในสายนะคร
2: ับ แล้วเขาจะรู้ตัวไหม
1: ก็พอเลือกตัวเขาก็ตัดสายไปแต่ว่าเด็กนี่ไม่เชื่อเด็กไม่เชื่อแม้ก็ตั้งพาเรามาที่กลับมาที่สอบสวนกลางทาง
2: กลายเป็นไม่เชื่อเราแต่ไปเชื่อ
1: คนร้ายถ้าจำได้ว่าสมัยนั้นเราเมื่อปีที่แล้วก็มีคล้ายกันเวลาคนไทยก็เหมือนกันเวลาถูกหลอกเหมือนถูกครอบจิตนะครับเขามาเชื่อตอนที่ว่าพ่อเขาเนี่ยมาถึงที่ประเทศไทยแล้วก็มาพูดคุยด้วยเขาถึงเชื่อ
0: ถึง
1: เอาถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอก
0: พี่แล้วตอนที่ไม่เชื่อทีแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นสายลับหรือเขากำลังทำงานให้เป็นสายลับจีน
1: แต่จีนครับกำลังทดสอบเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเขากู่กล่าวอ้างว่าไปเอาบัญชีไปฟอกเงิน
0: แล้วณตอนนั้นเนี่ยพอตำรวจเข้าไปถึงเนี่ยเขาน้องเขาพูดแบบนี้ตอนนั้นคนร้ายยังอยู่ในสายเนี่ย
1: ตอนนั้นคนร้ายยังอยู่ครับ
0: แล้วยังไงพอคนร้ายยังอยู่แล้วน้องก็โต้เราด้วยข้อมูลแบบเนี้ยที่ถูกสร้างขึ้นมาหลอกเราเนี่ยเราใช้จิตวิทยาไงเราเกลี้ยกล่อมยังไงนะหน้างานที่โรงแรมอ่ะพี่หวาน
1: คือตรงนั้นเนี่ยผมว่าเด็กเขาด้วยสภาพกายภาพเนี่ยเขาคงไม่ขัดขืนเราอยู่แล้วก็การเชิญมาก็เป็นตำรวจก็เชิญไปแต่เขาก็ยังไม่เชื่อว่าเขากำลังทำอะไรผิดคือเขาก็ยังอธิบายว่าเขาเป็นสายลับไปกับทางประเทศจีน
0: คอลเซ็นเตอร์วางสายไปตอนไหนฮะ
1: ก็คงตอนที่เราเริ่มเข้าไปนั่นแหละครับ
0: ก็คือที่โรงแรมพอถึงตัว
1: ปุ๊บปั๊บก็คงตัดสายไปตอนนั้น
0: อ๋อช่วงนั้นเลยพอหลังจากที่เราเอาน้องมาที่สอบสวนก็น้องก็ยังยืนยันในจุดเดิมเห็นว่าคุณพ่อบินมาถูกไหมฮะ
1: ครับใช่ครับพอจนพ่อบินมาคุยคือหลักการหลอกแบบนี้คอลเซ็นเตอร์จะอยู่จะไม่ให้มีการวางหูทั้งวันทั้งคืนจะอยู่ด้วยกันอย่างนั้นเลยครับห้ามพูดคุยกับใครห้ามบอกใคร
0: ชัดแบบตลอดนะ
1: ใช่ครับแล้วก็ไป
2: ยาวได้คุยยาวได้ขนาดนี้
1: จำได้ไหมครับว่าเคยเราตอนสุดวอลลุ่มเนี่ยมีคุณป้าท่านหนึ่งคุยกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตำรวจไปเคาะหน้าบ้านคอลเซ็นเตอร์แก๊งวันตำรวจปลอมบอกว่าตำรวจจริงเป็นตำรวจปลอมป้าไม่เชื่อตำรวจปลอม
2: ป้าเชื่อตำรวจปลอมป้าไม่เชื่อตำรวจจริง
1: ไม่เชื่อตำรวจจริง
2: ตรงนี้เดี๋ยว
1: ญาติข้างบ้านมาสอบก็ยังไม่เชื่อเลย
2: ทีนี้เราทำไงดีท่านรองถ้าเจอเคสแบบนี้เนี่ยจะบอกคุณผู้ฟังว่าให้เขาแยกยังไง
1: จริงๆแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยไอ้เรื่องประเด็นที่ว่าบัญชีเราไปถูกใช้ในการทำความผิดเนี่ยมันไม่มีหรอกครับถ้าท่านเนี่ยถ้าคนไหนโดนเนี่ยตำรวจเขาต้องเชิญมาที่โรงพักเชิญไปที่ทำการหรือปปง.เขาต้องเชิญเขาไม่มีแค่โทรศัพท์มาอย่างนี้หรอกครับ
2: ค่ะ
1: คือด้วยหลักการเนี่ยผมคิดว่าถ้าท่านเนี่ยคนไหนเลยนะครับว่าไปบอกว่าบัญชีไปถูกกระทำผิดอะไรพวกนี้ไม่ต้องเชื่อหรอกครับมันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 100%
2: ปกติถ้าตำรวจจะเชิญเนี่ยมันต้องมีหมายเชิญหมายเรียกหมาย
1: ต้องเชิญมาที่ทำการครับ
2: อ่า
1: เชิญมาที่ทำการ
2: จะได้แยกออก

0: นะคุณผู้ฟัง
1: เพราะเราไม่มีอำนาจที่จะไปดำเนินการอะไรในลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทำอยู่แล้ว
2: โอ้สุดท้ายพอพ่อมาคุยกับน้องน้องเริ่มตาสว่างน้องเริ่มเข้าใจถูกไหมพี
1: ่เข้าใจครับพอน้องเข้าใจก็เลยเล่าให้ฟังพอเจ็บจริง
2: แล้วไปแกพอจิตตกเลยไหมพอรู้ว่าเอ้าตัวเองโดนหลอกตั้งแต่อยู่ฮ่องกงยันมาถึงเมืองไทย

0: มคิดว่าเขาคงยังพยายามควบคุมอารมณ์เพราะว่าเนื่องจากว่าอยู่กับตำรวจด้วยแต่ก็คงกลับไปที่บ้านคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะได้ระบายความรู้สึกต่างๆออกมานะครับ
1: โอ้แสดงว่าคอลเซ็นเตอร์นี้อ่ะนี่คือหลอกที่ฮ่องกงถูกไหมฮะ
2: ค่ะ
1: เราพอจะมีข้อมูลไหมอ่ะพี่หวานลองถ้าเราเนี่ยมันเมืองอยู่ข้างๆเมืองสแกมเมอร์แล้วฐานยังอยู่ที่เดิมไหมที่โทรไปหลอกน้องที่ฮ่องกงเนี่ยพี
0: ่ผมเชื่อว่าคงไม่หนีจากนี้หรอกครับผมไม่หนีจากนี
2: ้มันจะมีเคสอย่างนี้เยอะไหมคะอันนี้คือเคสที่เรารู้แต่ว่าเคสที่ไม่รู้มันอาจจะ
0: ผมเชื่อว่ามีเพราะว่าวิธีการหลอกมันต้องหลอกเป็นแพทเทิร์นมันคงไม่หลอกคนเดียวแล้วเปลี่ยนเป็นวิธีการอื่น
1: แต่ว่ามันไปเข้าถึงข้อมูลน้องตรงไหนน้องเราได้ถามน้องเป็นข้อมูลไหมฮะว่าอย่างน้อยก็ได้ไม่เป็นแล้วเฟรนด์อ้างอิงได้ว่าเอ๊ะเขาไปลงตรงไหนอย่างไรทำให้คอลเซ็นเตอร์สามารถติดต่อน้องเขาได้เนี่ยท่าน
0: อันนี้เนี่ยผมเท่าที่เราพูดคุยกับน้องเนี่ยนะครับผมว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยหรือข้อมูลธนาคารเนี่ยก็มีการรั่วไหลเหมือนกันก็คงคล้ายๆกับประเทศไทยที่ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัญชีธนาคารเรารั่วไหลออกไปทำให้น้องเขาก็เชื่อว่าเขาเนี่ยไปเกี่ยวข้องจริง
1: ๆ
0: แต่ผมเรียนว่าเด็กรุ่นวัยช่วงวัยนี้เนี่ยเขาไม่ได้ติดตามข่าวสารในสื่อหลักเหมือนอย่างเรา
1: ครับ
0: เขาจะดู YouTube ดูในมือถือเขาเป็นหลักเขาไม่ได้ดูสื่อหลักเพราะฉะนั้นที่ผมเห็นเนี่ยเด็กที่ถูกหลอกลักษณะแบบนี้เนี่ยพวกได้ไม่ได้เข้าถึงสื่อหลักอย่างที่เราดูกันนี้นะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็คงเป็นจุดหนึ่งที่ทำให
1: ้
0: เด็กจำนวนหนึ่งไม่เข้าใจแล้วไม่รู้ว่าจริงๆเกิดอะไรขึ้นรอบๆตัวเรา
1: ก็อย่างที่ผมเคยเชิญออกรายการนะพี่หวานฮะนั่นเป็นนักโฆษณาเลยนะเป็นวัยรุ่นที่อายุ30แล้วนะแต่ว่าโดนคอนโทรลอย่างเงี้ย3เดือนไม่ได้ว่าแค่3วันนะพี่หวานแล้ว3เดือนโดนคอนโทรลยังไงเขาไม่ได้อยู่ยาวๆแบบนี้ทั้ง3เดือนนะแต่เขาจะโทรเช็ครายงานตัวกันทุกเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอน
2: ไม่เอ๊ะเลยเหรอ
1: เขาไม่เอ๊ะเลยพี่อ้อคุณพี่หวานเขาโดนหลอกไปจนดิ่งจนจะฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่รู้จะโอนอะไรให้มิจฉาชีพแล้วอะ
2: มันหมด
1: แล้วมิจฉาชีพมันก็ไม่ยอมปล่อยเขานะมันกินกระทั่งถ้าเป็นเม็ดผลไม้มันกินกระทั่งกากมันก็จะกินจากเขาอะพี่หวานมันจะเอาอย่างนั้นอะจนเขารู้สึกว่าแบบเขาแล้วเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาจุดพีคเขาคือคุณแม่เขาเสียก่อนหน้านี้แล้วเขาไปเจอหนังสือสวดมนต์ที่เขาทำแจกประงานศพคุณแม่เขาอยู่คอนโดนะแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปแหละแล้วเขาเห็นหนังสือเล่มนั้นนะหนังสือสวดมนต์อ่ะเขาก็จิตนึกไปถึงคุณแม่แล้วเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเจออยู่มา3เดือนเนี่ยเราอยู่กับมันเนี่ยมันคืออะไรเขาก็เลยโทรไป1144อ่ะพี่ A0A ตอนนั้นเป็น AOC อ่ะพี่หวานจน AOC บอกว่าคุณถูกหลอกเขาตาสว่างเลยพี่พูดคำเดียวเขาเชื่อเลยนะว่าเขาโดนหลอกจริงๆเพราะว่า3เดือนที่เขาเผชิญมามันคืออะไรว่าชีวิตเขาเหมือนกับว่าคุณต้องมาเจออะไรต้อง3เดือนอ่ะพี
0: ่
1: โอ้พี่หวานผมไม่อยากเชื่อนะ
2: ไม่แต่งงว่าพวกนี้มันก็รู้เหมือนรู้จุดอ่อนไงมันรู้จุดอ่อนไง
1: ก็จุดอ่อนก็เป็นอย่างน้องผู้หญิงคนนี้แหละแล้วก็หลอกเขาแบบนี้เลยนะพี่หวานแพทเทิร์นเดียวกันเลยหลอกว่าเขาเกี่ยวข้องอย่างนั้นอย่างนี้เอาเงินเขาสูบเงินเขาจะหมดหลอกเขาไปขายหุ้นขายอะไรจนเอาไปหมดเกลี้ยงอ่ะแล้วก็จับตอนที่จะไปกู้แล้วอ่ะทำเรื่องกู้สุดท้ายก็กู้แล้วกู้ก็จนกู้จะกู้ไม่ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยกู้จนถึงทางตันแล้วมันไม่หาเงินมาได้แต่มันก็ไม่ปล่อยไงมิจฉาชีพอ่ะมันยังจะให้ไปยืมเพื่อนยืมอะไรเอาให้อีกอ่ะ
2: คือแบบคือหมดตัวแล้วยังไม่พออ่ะ
1: มันยิ่งกันนะพี่คือน้องจะยิ่งกันนรกอีกอะคือมันไม่ปล่อยเขา
2: แต่เคสน
1: ี้
2: เอามาเล่าเพราะว่าเผื่อไม่ได้อยากให้ใครเจอนะแต่ว่าถ้ามันมีโทรมาแปลกๆอย่างนี้ดีกว่าอย่าเพิ่งเชื่อ
1: นี่แหละพี่หวานสุดท้ายนะเหมือนแม่เขามาช่วยเขาว่าคุณแม่ที่เสียไปแล้วไปเจอหนังสือสวดมนต์แม่ที่วางอยู่ในห้องนอนนั่นแหละแล้วก็วาร์ปเดียวรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยไปหาข้อมูลในเน็ตเขาบอกว่าต้องไปที่01144เขาก็โทรไปพอบอกว่าน้องถูกโกงคำเดียวเขาเชื่อเลยไม่ได้อิดออดแบบกรณีนี้นะเพราะว่าน้องเขาบอกว่า3เดือนมาแล้วเนี่ยมันไม่เห็นมีชีวิตอะไรดีขึ้นเลยแล้วก็ส่งข้อมูลมาทางไลน์
2: แล้วน้องก็ไม่สงสัยไม่เอ๊ะเลย
1: จริงพี่อ้อ
2: เ
1: ป็นนักการตลาดนะพี่หวานอยู่ในสังคม
2: ไม่แต่บางท
1: ี
2: เวลาช่วงที่มันวีคมันดิ่งเราเข้าใจนะหมายถึงว่าคนที่อยู่ในภาวะที่มันแบบแย่ๆ
1: แล้วถามเขาคำหนึ่งว่าเอ้าไม่เคยรู้เลยเหรอว่าเขามีเรื่องราวหลอกลวงลักษณะนี้ไม่เคยเห็นการโปรโมทการเตือนภัยของตำรวจไทยบ้างเลยเหรอเขาบอกเขาเคยเห็นแบบแบนเนอร์เล็กๆตามคอมพิวเตอร์เขาแต่ว่าเขาปัดผ่านไง นั่นแหละพี่หวานเล่าสู่กันฟังนะพี่เนาะ

0: ออ
1: ไปสารพัดอันนี้งั้นก็เล่าเรื่องนี้อีกแล้วกันพี่อ้อขออีก1นาที
0: ได
1: ้คนช่อง9คนที่อสมทเนี่ยพี่หวานเชื่อมั้ย
2: ครับ
1: เหมือนอาทิตย์แล้วก็เกิดแล้วฟังแต่ว่าคุณผู้ฟังถ้ายังไม่ได้ฟังก็ถือว่าฟังไปอุทาหรณ์แล้วเป็นเรื่องเตือนใจอย่าให้โดนหลอกคุณแม่เจอแก๊งโรแมนต์สแก
2: ม
1: โทรมาหลอกโอ้ยเป็นแพทเทิร์นเดิมเป็นทหารอยู่ซีเรีย
0: ฟ้องพี่หวานดีๆให้พี่หวานช่วย
1: เป็นทหารอยู่ซีเรียรักคุณนะจะส่งของมาให้แล้วก็ขอแบบให้ถ่ายรูปคุณอยู่ไหนคุณแม่ก็เลยถ่ายรูปที่พักของลูกชายที่เป็นคนช่องเก้าเนี่ยส่งไปให้มิจฉาชีพดูแล้วก็มิจฉาชีพก็เลินนะเกมต่อบอกเนี่ยผมส่งของมาติดศุลกากรแม่เนี่ยแม่ก็บอกแล้วว่าอย่าส่งมาอย่าส่งมาแต่พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยมีผู้หญิงไทยโทรมาบอกว่ามาจากศุลกากรมีของส่งมาแม่ก็เชื่อแล้วมาบอกลูกชายประเมินว่าให้ลูกชายไปเอาของออกมาลูกชายก็โทรมาปรึกษาบอยนะพี่
0: ด
1: ี
0: โทรหาบอย
1: นะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ในห้องที่เราอัดสตูนั่นแหละพี่หวานประเด็นคืออะไรเขาก็ไม่อยากจะเชื่อแต่ทำไมทำมาเขาไม่เชื่อในสิ่งที่แม่เขาโดนหลอกนะพี่อ้อต้องแยกอย่างนี้นะเขาไม่เชื่อหรอกว่าสิ่งที่คนมาจีบแม่เขาว่าเขาจะมารักแม่แต่เขากับเชื่อว่าสิ่งที่แม่ส่งไปหาส่งรูปบ้านของเขาเลยไปให้มิจฉาชีพดูเขาโทรปรึกษาบอยว่ามิจฉาชีพจะมาหาเขาที่บ้านแล้วทำร้ายเขาไหมอ๋อ
0: เขากลัวอย่างนั้น
1: เขากลัวอย่างนั้นทั้งที่ผมก็พูดคำเดียวว่าพี่มันจะมาได้ไงมิจฉาชีพมันอยู่ต่างประเทศ
0: ร
1: ูปที่ส่งไปมันก็เท่านั้นแหละคือมันจะบอกแค่ว่าแม่เขาเชื่อเพราะว่าแม่เขาสื่อสารจริงกับโจรแต่เขาก็ยังเชื่อเพราะว่าเชื่อว่ามิจฉาชีพมันมีจริงหรือว่าเกิดการจริงเพราะว่าเขาฟังจากแม
0: ่เขาเชื่อแต่ว่าเขาเชื่อว่ามันมีอยู่มีตัว
1: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่มีแต่บอจะบอกแค่ว่ามันเป็นศูนย์แต่ต้นมันไม่มีจริงถูกไหมพี่หวาน
0: เออ
1: แต่เขากลับมากลัวปรึกษาบอยแค่
0: ว
1: ่
0: าแสดงว่ามัน
1: มาปรึกษาบอยแค่ว่าเขาจะมาโจรจะมาหาที
0: ่
1: บ
0: ้
1: าน
0: มา
1: เพราะแม่ส่งภาพที่บ้านเขาไปให้โจรแล้วโอ้พี่หวานนี่ขนาดคนที่ไม่เชื่อมิจฉาชีพแต่ว่ากลับไปเชื่อว่าโจรจะมาหาโอ้เอาสิจิตวิญญาณมันแรงจริง
2: ผมคิดว่ามันมีอยู่สองอย่างครับที่เราต้องคิดก็คือเรื่องแรกการพัฒนาเรื่องโซเชียลแพลตฟอร์
0: ม
2: ความโลลี่ของคนเนี่ย
0: อ
2: ันเนี้ยมีส่วนสำคัญทำให้แก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยสามารถเข้ามีช่องตรงนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กตัวนี้ก็ดูแต่โซเชียลไม่คุยกับใครบนโต๊ะหรือ ดูส่วนใหญ่อยู่ในโซเชียลอยู่ในโลกของเขาเล่นเกมคนแก่คนสูงอายุก็ชีวิตก็จะโลลี่อยู่ที่บ้านก็ลูกหลานมาบ้างไม่มาบ้าง
0: ค่ะก็ดูนี่แหละดู
2: เรื่องของลักษณะของเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยมันทำให้เป็นช่องว่างอีกส่วนหนึ่งคือผมอยากจะแนะนำทุกท่านเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นอินเวสเตอร์นักลงทุนตามเพจต่างๆจะเป็นเพจจริงไม่จริงเราไม่รู้นะครับลงทุนเพจต่างประเทศหรือการที่จะไปติดต่อใครติดต่อมาโดยทางโทรศัพท์อย่างเดียวเนี่ยหลักการคือต้องเจอตัวอย่างเดียวถ้าไม่เคยเจอตัวอย่างเช่นศุลกากรมาไม่เคยมาหาเลยไม่ต้องสนใจเลยครับหรือไม่ก็บอกไปก็ไปที่ทำการศุลกากรเลย อย่างเงี้ยหลักการในตรงนี้เนี่ยเอามาใช้เลยครับผมเคยไปช่วยตอนปีที่แล้วเนี่ยที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งที่ลงทุนในเพจตั้ง60 ล้านผมเรียนว่าอย่างลักษณะเนี้ยเพจเนี่ยถึงแม้จะดูแล้วน่าเชื่อก็จริงอะถ้าไม่เจอตัวเจ้าของเพจหรือการลงทุนบริษัทจริงๆเนี่ยต้องไม่มีการไปลงทุนแต่อย่างใดต้องไปเจอตัวอย่างเดียวครับแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์คือต้องเจอตัวอย่างเดียว
1: แต
2: ่ต้องไม่เจอตัวไม่เชื่อ
1: ชะมันแต่ว่าก่อนจะไปจุดเจอตัวพี่หวานมันจะไม่ผ่านจุดไอ้นี่สิหลงเข้าไปแล้วอะอย่างโรแมนต์สแกมอย่างเงี้ย
2: ก็ใช่ครับถ้าไม่เคยเจอตัวก็ยังไม่ต้องไปรักเขาครับ
0: แต่หลายคน
1: ห้ามหัวใจได้เหรอพี
0: ่แต่หลายคนเนี่ยไปหลงอย่าเรียกว่ารักเลยค่ะท่านรอง
1: เ
0: ร
1: ีย
0: กว
1: ่า
0: หลง
1: พี
0: ่หลง
2: ก็ต้องเจอตัวครับกว่าจะโอนตังไปเนี่ยงั้นขอเจอหน้ากันหน่อยซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่มาเจอเขาจะอ้างว่าเดี๋ยวกำลังนั่งเครื่องบินมาขอตังอีกสักล้านกว่าเช่า private jet มาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็บอกไม่เป็นไรไปเจอตัวก่อนเลยโอนให้กับมือเลย
0: ให้มันกล้ามาก่อนแต่ถ้าเขามาแล้วมันมีไม่มีเคสที่มาแล้วมาจริง
2: ไม่กล้ามาแล้วครับเคยมีคนทดลองมาเหมือนกันมีอยู่เคส2เคสโดนจับหมดครับเห็นหน้าปั๊บก็ไม่เหลือฮะเห็นหน้าเมื่อไหร่ก็ไม่เหลือ
1: โจรมันก็กล้ามาจริงเหมือนกัน
2: ไม่กล้าหรอกครับมาก็ไม่เหลือครับ
1: โอ้เอาละรู้เรื่อง
0: รู้จะได้จะท้าให้มาดูตัวก่อน แล้ววันที่มาตัวจริงมาเนี่ยช่วยแจ้งตำรวจนิดนึงถูกไหมคะ
2: ครับส่วนใหญ่ตัวจริงมาไม่ตรงปกอยู่แล้วครับ
0: โอ้
1: ก็โจรอ่ะ
0: ก็ไม่แต่บางคนมาจริงมาแล้วก็มาถ่ายต่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
2: แ

0: แต่ผมเชื่อว่าถ
1: ้
0: าเกิดอย่างนั้นปอนจะกลับเป็น normal crime ทั่วไปซึ่งเราเคยเห็นเคยเจอซึ่งท้ายสุดพวกนี้ก็ไปไม่รอดแล้วครับ
1: ชัดเจน
2: เอาละพี่ว
1: านเนี่ยหายคิดถึงนะไปไม่ได้
2: ช่วงนี้ทำอะไรอยู่พี่บอกคุณผู้ฟังหน่อยว่าช่วงนี้ทำหน้างานอะไรอย่างไรอยู่ไหม
0: ตอนนี้ก็เรื่องสองเรื่องครับเรื่องกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วว่าน้ำมันหายไปไหนตอนช่วงวิกฤตนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเรื่องค้ามนุษย์เนี่ยครับคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย
2: ์
0: ก็เป็นเรื่องที่เราจะแก้เรื่องการที่คนมาถูกหลอกมาประเทศไทยแล้วไปประเทศเพื่อนบ้าน
2: อ
0: ันนี้เป็นหลักที่ผมจะแก้เรื่องระบบโลจิสติกที่ใช้ขนคนไปไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่อะไรพวกนี้ครับอันนี้เรากำลังดำเนินการอยู่ครับ
2: หลายท่านบอกว่าอยากเห็นพี่หวานเติบโตกว่านี้เพราะว่าดูจากวิสัยทัศน์แล้ว
1: อันนี้ก็สุดแล้วนะบอยก็เลยต้องเดียว
2: ยังได้อีกยังโตได้อีก
1: อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกเครื่องนึง
2: เป็นตำรวจก็เหมือนลูกโป่งถ้ายิงเป่าก็พองได้อีกมันก็เติบโตกันไป
1: อีกนิดนึงอีกนิดนึงส่งกำลังใจให้
2: ลูกฟังบอกว่าอยากเห็นอยากเห็น
1: ขอบพระคุณมากนะคะ
2: แต่ต้องบอกแต่เราต้องดักคอพี่หวานไว้อย่างนี้พี่อ้อว่าก็ถ้าเป็นแบบถ้าโตกว่านี้เดี๋ยวเชิญบอกรายการเราก็ไม่มาอีกอ่ะ
1: มามามั้ยคะ
2: เอาล่ะพี่หวานขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ท่านพลตํารวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรนะฮะรอง
1: หลังจากน้ํามันราคาลงเราก็ไม่ค่อยได้ใช้บริการพักกันอีกครู่นึง
2: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legends Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
1: สิบเอ็ดนาฬิกากับอีก43นาทีค่ะผู้ฟังอ่ะก่อนที่จะไปสู่ช่วงสุดท้ายนะคะมีสิ่งดีๆมาแนะนำกันนิดนึงค่ะแหมคุณผู้ฟังคะยุคนี้เรื่องของสุขภาพก็ต้องมาก่อนนะคะแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ค่ะแนะนำเลยค่ะคาชิวารุ่น RC1804 นะคะหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรค่ะที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่ว่านี่คือไอเทมลับ

0: ของสายเฮลตี้เลยค่ะเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษค่ะสำหรับหุงข้าวแบบยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะค่ะมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันค่ะไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวนะคะตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกแล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นค่ะจากราคาปกติ2,990 บาทลดเหลือเพียง990 บาทเท่านั้นนะคะถูกนะคะย้ำค่ะ990 บาทสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการค่ะทั้งที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300 บาทค่ะโทรเลยค่ะ02-114-3390นะคะ02-114-3990ค่ะค่าส่งและประกันสินค้า100 บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช้อปที
1: ่ช็อปมาเนีย
0: อันนี้เลิศๆนะทำให้เราย้อนยุคบอยทันไหมเนี่ยหม้อหุงข้าวเช็ดน้ำอ่ะเกิดทันนะ
1: ทัน
0: ก็ทันหรอ
1: แต่ไม่ได้กินเลยน้ำหุงข้าวเหรอ
0: น้ำสาวข้าวเนี่ยไอ้เนี่ยอะไรน้ำข้าวน้ำข้าวถ้าน้ำสาวข้าวนี่คือสาวก่อนหุงแต่น้ำข้าว
1: ใช่ฮะเอาละฮะช่วงนี้ขออนุญาตต่อสายท่านพรสุดาพานุการนะฮะผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวางไปดูกรณีที่มันมีดราม่าที่บอกว่าร้านอาหารแถวๆห้วยขวาง
0: ไม่รับเงินไทย
1: ไม่รับเงินไทย
0: รับแต่เงินหยวน
1: ใช่แล้วก็เมื่อวานเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันแต่ต้องยอมรับว่าย่านนี้คนจีนเยอะก่อนอันนี้จำได้ไหมเรื่องของการที่ป้ายไวนิลรับทำพาสปอร์ตคนสัญชาติที่สองที่สามก็ห้วยขวางนี่แหละ
0: ห้วยขวาง
1: ใช่แล้วก็ถูกคนหาว่าเป็นจุดรับแลกเงินเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพก็ในพื้นที่นี
0: ้
1: ตำรวจก็สั่งจับตากันอยู่แต่ว่าเดี๋ยวคุยกับทางเขตบ้างเขตเองก็มีอำนาจที่จะจัดการในจุดนี้เช่นกันตอนนี้ท่านผู้ช่วยผอ.พรสุดามาแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: พรสุดาขานุการผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตให้ฟังค่ะ
1: อยู่กับบอยแล้วก็พี่อ้อแล้วก็คุณฟัง FM 100.5 นะคะ
2: สวัสดีค่ะคุณบอยคุณอ้อค่ะสวัสดีค่ะ
0: ทำไงดีละเนี่ย
1: พอจุดประเด็นนิดนึงเริ่มต้นของดราม่ามันมาจากตรงไหนแล้วเขตไปตรวจเจออะไรยังไงฮะ
2: ก็ตามที่เป็นข่าวในโซเชียลมีเดียนะคะว่ามีลูกค้าชาวจีนไปทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะย่านประชาราษฎร์บำเพ็ญเขตห้วยขวางนะคะแล้วก็ออกข่าวว่าทางร้านไม่ได้รับเงินไทยแต่ว่าจะขอรับเป็นเงินหยวนนะคะก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าจะต้องขอเข้าไป
1: ตรวจสอบแผ่นดินไทยนะ
2: อาจจะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็พอเขตลงไปก็พบว่าก็ไม่พบว่ามีการใช้เงินหยวนนะคะก็เป็นเงินไทยค่ะ
1: ร้านอาหารเป็นร้านอาหารประเภทไหนคะท่านผู้ช่วยครับ
2: ก็จะเป็นร้านอาหารจีนค่ะค่ะเป็นอาหารแบบของคนจีนอ่ะเน
1: า
2: ะอะไรเงี้ย
1: ก็รับลูกค้าจีนเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมฮะ
2: ก็ใช่ค่ะร้านบะหมี่จีนอะไรเงี้ยค่ะ
1: ซึ่งจะร้านอาหารสัญชาติใดก็ช่างจะจีนก็ช่างแต่ว่าเวลาคุณจะชำระค่าบริการคุณต้องใช้เงินบาทถูกไหมฮะ
2: ใช่ค่ะก็แต่ก็เราไม่ได้ไปแค่ร้านเดียวนะคะคือร้านอาหารในพื้นที่เขตห้วยขวางที่มีชาวคนจีนเป็นหุ้นส่วนนะคะก็มีอยู่79 แห่ง
1: โอ้โหเยอะนะ
2: ห้วยขวางนะคะค่ะซึ่งร้านเหล่านี้ก็ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารจากเขตห้วยขวางเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: มี79 แห่งเลยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะก็กระจายอยู่ตามถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญนะคะแถว RCA หรือว่าเทียมรุ่มมิตรนะคะ
1: โอ้เดี๋ยวประเด็นเรื่อง79 แห่งเดี๋ยวผมถามเรื่องนอมินีหน่อยตอนหลังแต่เรื่องสติ๊กเกอร์กับเรื่องสแกนเงินก่อนนะ
2: ก็เรื่องสติ๊กเกอร์นะคะอันนี้นี่ก็เป็นแนวคิดของท่านผู้ในการเขตนะคะท่านสมบัติเคยพิเรติธรรมนะคะคือจะได้มีความชัดเจนนะคะว่าร้านอาหารเนี้ยนะคะรับเงินไทยนะคะแล้วก็สแกน QR code เนี่ยเข้าสถาบันการเงินของไทยเลยค่ะก็เลยมีการทำทางผอ.เขตนะคะผู้ในการเขตท่านสมบัติก็เลยทำสติ๊กเกอร์ขึ้นมาค่ะมีสติ๊กเกอร์มี2แบบนะคะข้อความนะคะก็คือร้านนี้นะคะรับสแกนเงินรับเงินไทยนะคะแล้วก็สแกน QR code ไทยแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นร้านอาหารนี้นะคะได้รับใบอนุญาตจากกรุงเทพมหานครแล้ว
1: ค่ะเอ๊ะท่านแล้วปัญหามันเกิดดราม่าขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดข้อผิดพลาดอะไรฮะระหว่างลูกค้ากับทางร้าน
2: สอบถามค่ะพนักงานในร้านนะคะท่านก็เล่าให้ฟังนะว่าในช่วงที่ผ่านมาวัน2วันเนี่ยเรื่องของ QR code เนี่ยที่ของสถาบันการเงินมีปัญหานะ
1: ค
2: ่ะอาจจะสแกนเข้าบ้างไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้แจ้งลูกค้าไปว่าเรื่องของ QR code อาจ

0: มีปัญหานะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเงินเป็นเงินจ่ายเป็นเงินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นว่าเขาไม่มีเงินติดตัวมาอยากจะสแกนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยเป็นการน่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารเพราะว่าทั้งสองทั้งลูกค้ากับพนักงานเนี่ยก็ใช้ภาษาจีนทั้งคู
1: ่ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ก็บอกไม่ได้บอกดีว่าเอาเงินบาทเงินหยวนถูกไหมก็บอกว่าจ่ายเป็นเงินสดได้นะถูกไหมฮะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: แล้วทำไมคุณลูกค้าไปเข้าใจว่าจะเอาเงินหยวนนะฮะจะรับเงินหยวน
0: ก็คือลูกค้าก็บอกที่พนักงานเล่าให้ฟังนะคะก็คือว่าลูกค้าบอกว่าไม่มีเงินไทย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะจะแล้วก็จะไม่สแกนได้อะไรเงี้ยค่ะคุยกันแบบนี้อะไรเงี้ยทางร้านบอกว่าแล้วมีเงินหยวนไหมอะไรเงี้ยนะคะ
1: อ๋อ
2: แล้วทำไมถึงไปถามหาเงินหยวนล่ะ
0: ก็คงบอกว่าไม่มีเงินไทยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเขาเล่าให้ฟังสุดท้ายเนี่ยพอคุยกันไปคุยกันมานะคะสุดท้ายทางร้านก็บอกว่าจบที่การสแกนลองสแกน QR code ดูก็เงินเข้าค่ะเป็นเงินไทยนี่แหละค่ะ328บาทอะไรเงี้ย
2: ก็ไม่ได้เยอะอะไร
1: แต่ว่าแต่จริงๆแล้วปกติเนี่ยตามหลักเนี่ยค่ะการรับเงินคือเรารับเป็นเงินต่างชาติได้ไหม
0: อันนี้เนี่ยในส่วนนี้เนี่ยฐานเรื่องของอำนาจในเรื่องกฎหมายเรื่องการเงินไทยเงินต่างชาติเนี่ยทางเขตสำนักงานเขตเองก็ยังไม่ชัดเจนนะคะจะต้องเป็นกระทรวงพาณิชย์นะคะ
1: แต่ว่าก็คือเราก็เลยเอาสแกนให้เห็นชัดเป็นต่างทำสติ๊กเกอร์เห็นชัดไปเลย
0: คือเท่าที่สอบถามร้านค้านะคะทางร้านเนี่ยก็ต้องการเงินไทยนั่นแหละค่ะเพราะว่าเขาถ้าเป็นเงินสัญชาติอื่นเนี่ยเขาไม่มีทอนถ้าเอาเงินหยวนมาเขาก็ไม่มีเงินทอนเงินหยวนอยู่ดี
2: นะแล้วเป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยถ้าเกิดตอนรับเท่านี้ตอนจ่าย
1: แต่เวลาเราไปต่างนี่เล่าให้ฟังว่าอย่างไปลาวอย่างเงี้ยบางที่เขาก็
2: รับเงินไทยไง
1: รับเงินไทยแต่ว่าทอนเป็นเงินเขานะ
2: เงินบ้านเขา
1: ฮะหรือไม่ก็ทอนเป็นเงินบ้านเขาเลยไม่มีทอนเป็นเงินไทยแล้วก็เลทก็จะอีกเลทหนึ่งคือเลทก็จะแต่แบบว่าเราก็จะได้ถูกอะอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือของเราเนี่ยก็คือพยายามรณรงค์ใช่ว่ารณรงค์ได้ไหม
0: ก็ใช่ค่ะก็คือทั้งคู่ในการเขตนะคะก็เลยเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะคะนะก็เลยเป็นรณรงค์ให้ใช้เงินไทยเป็นการสร้างความเข้าใจประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าทราบด้วยดีกว่า
2: แต่ว่าพอบวกว่าไม่รู้ยังไม่ชัดเจนเรื่องว่าจะรับเป็นเงินบาทได้ไหมหรือว่าเงินสกุลต่างประเทศได้ไหมต้องถามทางพาณิชย์ถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะอันนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของพาณิชย์ค่ะแต่ยังไงก็คือทางเขตก็ไปสำรวจให้กับร้านค้าทุกร้านในถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญนะคะก็พบว่ารับเป็นเงินไทยแล้วก็ QR code ที่สแกนเนี่ยเข้าสถาบันการเงินของไทยทั้งหมดนะคะไม่ได้ไปต่างประเทศที่ไหนนะคะ
2: เข้าใจอยู่แต่ว่าบางทีพอตะกี้ช่วงแรกบอกว่ามันมีพอไปสำรวจมี79ร้านอาหารถูกไหมฮะ
0: ใช่
2: ตรงนี้ในทางเขตเนี่ยเวลาจดทะเบียนผมถามหน่อยสิเพราะว่ามีเรื่องประเด็นนอมินีกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ทางใต้เนี่ยเรื่องอิสราเอลไปเกาะพังงานเกาะภูเก็ตเรื่องของคนจีนเองก็ไม่น้อยเราก็รู้กันอยู่นะฮะในพวกจีนเทาตรงนี้เราเขตตรวจสอบไหมเรื่องของการมาจดเป็นหุ้นส่วนเปิดร้านอาหารไทยในไทยร้านอาหารจีนในจีนเพราะว่าผมมองเลยว่าเขาเปิดเพื่อรับลูกค้าคนจีน
0: ค่ะก็คือสำนักงานเขตเนี่ยในเรื่องของการออกอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารนะคะมันนี่เป็นกิจการที่ถูกควบคุมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขนะคะว่าร้านอาหารเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนนะคะอันนี้เป็นกฎหมายกำหนดนะคะเมื่อมีผู้มีความประสงค์อยากจะเปิดร้านอาหารในพื้นที่ใดนะคะก็ให้มายื่นขอที่สำนักงานเขตที่มีสถานประกอบการนั้นน่ะอยากจะไปเปิดนะคะก็เอกสารที่ทางสำนักงานเขตจะพิจารณานะคะก็คือ1ถ้าเป็นนิติบุคคลนะคะก็ดูบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็ทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการตั้งอยู่นะคะถ้าเป็นนิติบุคคลนะคะเราก็จะดูหนังสือรับรองบริษัทที่ออกจากกระทรวงพาณิชย์ค่ะนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะมันก็จะมีประเด็นอยู่นะคะว่าร้านอาหารเนี่ยมันเป็นกิจการที่ถูก
2: ต้องห้าม
0: จำกัดสิทธิ์เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จะสำหรับคนไทย
1: คนไทย
0: เลยเนี่ยตามกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์นะคะเราก็ถ้าเป็นคนบุคคลธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนสัญชาติอื่นเนี่ยมาเปิดไม่ได้อยู่แล้วนะคะก็จะเป็นสัญชาติไทยเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นในนามนิติบุคคลนะคะเราก็จะดูหนังสือรับรองบริษัทนะคะว่าเป็นบริษัทสัญชาติไทยไหมซึ่งก็จะมีเราก็จะต้องดูเรื่องของบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนะคะ นะคะดูเรื่อง

0: ของหุ้นว่ามีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กระทรวงพาณิชย์กำหนดว่าเป็นบริษัทสัญชาติไทยไหมที่เราจะดูเป็นหลักค่ะ
1: ทั้ง79ร้านในห้วยขวางเนี่ยเป็นหุ้นส่วนโดยคนจีนทั้งหมดถูกไหม
0: ครับใช่ค่ะก็จะอยู่สัดส่วนไม่เกิน 49%
1: เราดูจากสัดส่วนนะใช่ตามรายลักษณ์อักษรแล้วคงจะใช่อย่างนั้นแต่ว่าในข้อที่จริงเนื้อแท้คนไทยที่เป็นหุ้นส่วนกับคนจีนเปิดร้านเนี่ยเราได้ไปดูศักยภาพไหมว่ามาจากไหนอย่างไร
2: เออมันของจริงป่ะ
1: เออเพราะว่ากลัว
2: มินี
1: ถามตรงๆนี่ต้องถามท่านผู้ช่วยตรง
0: ๆคืออันนี้ค่ะเวลาถ้าเกิดนิติบุคคลมาขอยื่นขออนุญาตนะคะบางทีเนี่ยทางกรรมการผู้ถือหุ้นกรรมการที่มีอำนาจลงนามเนี่ยจะเป็นคนไทยนี่ก็มาติดต่อเองหรือบางทีก็จะใช้เรื่องหนังสือมอบฉันทะนะคะให้มีบุคคลเข้ามาดำเนินการ
1: แทนไอ้พวกโดยเฉพาะไอ้พวกมอบฉันทะเนี่ยมาเองก็ใจดีสู้เสือมาแต่ถ้ามอบฉันทะอีน่ากังวลกว่า
0: ค่ะนะมีทะเบียนบ้านมีที่อยู่อะไรเรียบร้อย
1: คืออย่างนี้ท่านผู้ช่วยเขามีกันทุกที่แหละแบบเนี้ยเพราะว่าจัดตั้งมาเรียบร้อยมีคนไทยเทาด้วยแหละ
2: มีคนรับ
1: คนดำเนินการให้ใช่
2: อ
1: ัน
2: นี้พูดตรง
1: นี้จะทำยังไงได้บ้างอันสมมติเราแต่นะพูดในฐานะหัวใจคนไทยทั้งผมผีอ้อคุณผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ช่วยก็เป็นคนไทยนี่แหละเราจะทำยังไงได้บ้างเพื่อให้ทุกอย่างมันถูกต้องอ่ะสมมติทางเขตอาจจะโอเคมีข้อมูลหรือว่าฟังข้อมูลจากที่เราสองคนกำลังคุยกันเนี่ยมันจะต้องไปตรวจสอบอะไรให้มันลึกซึ้งกว่านี้ไหมฮะ
0: ก็ในย่านที่มีคนต่างชาติเนี่ยมาประกอบธุรกิจนะคะเนาะโดยเฉพาะในเขต
2: ห้วยขวางเนี่ยเยอะมากค่ะ
0: ค่ะก็คือทั้งเขตเองแล้วก็มีบูรณาการความร่วมมือกับสนพื้นที่นะคะเนาะแล้วก็กระทรวงแรงงานกระทรวงพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะออกตรวจตาอยู่เป็นประจำนะคะเนาะในเรื่องของการประกอบการนะคะหรือกรณีถ้าเกิดมีผู้แจ้งเบาะแสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีการลงเข้าไปตรวจสอบอะค่ะแต่ต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าอำนาจในเรื่องของการตรวจสอบบริษัทห้างร้านในเรื่องก่อนนั้นนอมินีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากว่าเขตเราเนี่ยไม่ได้มีอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีหน่วยงานอื่นที่เขามีอำนาจเข้ามาร่วมตรวจสอบด้วย
1: อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขตว่าเขตไม่ได้มีอำนาจที่จะตรวจสอบนะเพียงแต่ว่ามีหน้าที่แค่ดูเอกสารถ้ามันถูกต้องก็ดำเนินการไปตามนั้นแต่ถ้ามีเบาะแสเมื่อไหร่ใครแจ้งมาเมื่อไหร่เขตก็พร้อมที่จะดำเนินการให้มันถูกต้องถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยก็เขตมีหน้าที่ประสานงานแล้วก็อำนวยความสะดวกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
2: แล้วจะตรวจต่อเพิ่มไหมคะที่เห็นบอกว่าขยายผลตรวจ79ร้าน
0: ถ้า79ร้านเนี่ยเราก็ตรวจในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของเขตนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีหน่วยงานตอนนี้ก็มีเริ่มมีหน่วยงานอย่างเช่นเรื่องของสคบที่จะอาจจะต้องเข้ามาร่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
0: ก็จะมีการทำแผนร่วมลงตรวจพร้อมกันนะคะคงจะไม่ใช่แค่สัญชาติจีนเนาะอันก็อาจจะมีหลาย
2: ชาติอ
0: ื
2: ่นด้วยแต่จีนเยอะหน่อย
1: พี่ประสุดามีคุณผู้ฟังให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่ากรณีที่เป็นดราม่าที่เรากำลังคุยกันเนี่ยมันสืบเนื่องจากคนจีนคนนั้นน่ะเขาบอกว่าอยู่ไทยมานานเขาก็รู้สึกมีความเป็นคนไทยแล้วก็ร้านเนี่ยเขาอ้างว่าร้านเนี่ยรับเงินขอรับเงินหยวนนะบอกว่าไม่รับ
2: จริงๆไม่รับเงินหยวนหรือไม่รับเงินไทยกำลัง
1: เดี๋ยวก็ขออภัยคือเขาบอกว่าไม่ยุติธรรมกับเมืองไทยเขาบอกว่าเขาควักเงินไทยออกมาพนักงานบอกไม่รับเงินหยวน
2: เขาก็เลยต้องควักเงินหยวนให้เขาบอกว่าข้อที่จริงอันเนี้ยมันยังไงทางเขตได้ข้อมูลยังไงคะ
0: ก็คือทางเขตเนี่ยก็ไปสอบถามเนาะสอบถามที่ร้านแล้วก็สังเกตกับที่ร้านด้วยค่ะว่าตอนที่ลูกค้าเนี่ยเขาจ่ายเงินอะไรกันเนาะแล้วก็พบว่าค่ะว่าเราไม่ได้ไปวันเดียวเน
2: า
0: ะเราไปหลายวันค่ะก็พบว่าเมื่อลูกค้าทานเสร็จเนี่ยก็มีทั้งสแกน QR code แล้วก็ใช้เงินไทยในการชำระค่าบริการนะคะ
1: มีคุณฟังถามว่าคนจีนเข้ามาเป็นพนักงานขายอย่างต่อเนื่องยาวนานได้หรือครับ
0: ก็ดูเรื่องของ work permit เรื่องของใบอนุญาตทำงานเขาถ้าเกิดเขามีก็สามารถทำได้นะคะ
1: ท่านผู้ช่วยขอ1นาทีสั้นๆย่านห้วยขวางเขาบอกว่ามันจะเป็นแหล่งที่คนจีนเนี่ยพวกจีนเทาเนี่ยเอาเงินมาแลกคริปโตแลกเปลี่ยนตรงเนี้ยเข้าไปตรวจสอบบ้างไหมฮะไอ้ร้านทั้งหลายแหล่ฮะที่มันอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ด้วยไม่ขอจดทะเบียนเนี่ยหรือว่าจดแล้วทำผิดประเภทเนี่ย
0: ขออนุญาตนะคะคืออันนี้อาจจะไม่ใช่ทำ
2: หน้าที่
0: ต้องเง
2: ิน
0: ของ
2: หน้า
0: ทางเขตนะคะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตาหรือว่าเรื่องของสแกมเมอร์อะไรพวกนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่เราเจ้าของพื้นที่เนี่ยเจ้าของบ้านเราจะจัดระเบียบตรงไหนได้บ้าง
0: ก็คือถ้าเก

0: เกิดมีการแจ้งเบาะแสค่ะเม
1: ื่อ
0: แจ้งเบาะแสมาว่าแบบชุมชนย่านนี้หรือบ้านหลังนี้แบบมีพฤติกรรมอะไรที่แบบหรือบางทีสายตรวจเทศกิจเราไปแล้วก็พบว่าบ้านนี้มีการเข้าออกผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนแปลกหน้าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยชุมชนแจ้งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะประสานสน.พื้นที
1: ่
0: ให้ร่วมดำเนินการ
1: เดี๋ยวคุณผู้ฟังเชียร์บอกว่าไปติดต่อคนที่โพสต์เรื่องเงินหยวนมาสัมภาษณ์สิก็อยากอยู่ได้ฮะท่านพ่อสุดาขอบพระคุณนะครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ท่านพ่อสุดาผานุการนะฮะผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวางนะครับ
2: วันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกข้อความนะบางอันตอบบ้างไม่ตอบบ้างเพราะว่าไม่ทันขอบคุณทีมงานด้วยนะคะวันนี้1บุตร1บอยค่ะบุษยาอุ้ยเจริญและคุณสมศักดิ์อยู่ประพัดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว

0: ลา12นาฬิกาเผยผลการเดินหน้ากวาดล้างจริงจังตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1กดบัญชีม้าลดลงทุกประเภทหวังหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนสอบธุรกิจเสี่ยงนอมินีย่านห้วยขวางพบ4บริษัทใช้ที่อยู่เดียวกันขยายผลเชิงลึกรัฐบาลลุยสกัดเว็บพนันออนไลน์ก่อนเทศกาลบอลโลก2026เผย8เดือนปิดกั้นแล้วกว่า 600,000 URL สวนสัตว์กัวดาลาฮาลาของเม็กซิโกจัดกิจกรรมต้อนรับฟุตบอลโลกให้สัตว์ร่วมทายผลการแข่งขันนัดเปิดสนามโดยมีทั้งไทยว่าเม็กซิโกจะชนะและเสมอคู่แข่งทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันที่เสาร์ที่6มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยบอกว่าผลการเดินหน้ากวาดล้างจริงจังนะครับตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ก็สามารถกดบัญชีม้าลดลงไปทุกประเภทหวังหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการปราบปรามบัญชีม้าและอาชญากรรมออนไลน์นับตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทิน1จนถึงปัจจุบันสะท้อนความจริงจังของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานต่อเนื่องเพื่อหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีจากข้อมูลผลปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงประชาชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างเดือนตุลาคม68ถึงพฤษภาคม69พบว่าการตรวจจับบัญชีม้าเชิงรุกผ่านฐานข้อมูล CFRซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพบครับว่ามีบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดา 189,887 บัญชีบัญชีนิติบุคคล 1,672 บัญชีและมีธุรกรรมเกี่ยวข้อง 1,147,31 รายการแต่นี้ตัวเลขสำคัญคือบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดาลดลงไป 76.9%บัญชีนิติบุคคลลดลง 88.4% และจำนวนธุรกรรมลดลงไป 66.1% แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตำรวจหน่วยงานด้านความมั่นคงและสถาบันการเงินหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานดิจิทัลเริ่มตัดเส้นทางการเงินของขบวนการมิจฉาชีพได้จริงครับความคืบหน้านี้สอดคล้องกับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติ

0: ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อ5มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งที่ประชุมได้หารือรอบด้านทางด้านความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายการเงินการฟอกเงินและก็ภัยไซเบอร์ซึ่งที่ผ่านมาครับจำนวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลดลงราวๆ 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีหรือว่าลดลงไป 50.9% ขณะที่มูลค่าความเสียหายลดลงจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทหรือว่าลดลงไป 63.2% พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการสแกมเมอร์ 1,494 คดียึดเงินสดกว่า57ล้านบาทช่วยเหลือเหยื่อได้808รายครับนายกรัฐมนตรีกำชับให้การปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ทุกประเภทและบัญชีม้าต้องเดินหน้าต่อเนื่องไม่ผ่อนแรงและต้องเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุกระดับตั้งแต่เปิดบัญชีผู้จัดการบัญชีม้าเครือข่ายรับจ้างไปจนถึงผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังครับ
1: ขณะที่รัฐบาลขานรับผลสำรวจประชาชนหนุนไทย AI พาสปอร์ตนะคะย้ำเตือนหน้าอย่างโปร่งใสโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะระบุว่ารับทราบผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเรื่องความต้องการ AI ของประชาชนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความตื่นตัวเปิดรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อย่างกว้างขวางส่วนใหญ่ 91.2 รู้จักเคยได้ยินเกี่ยวกับ AI 72.5% ค่ะเคยนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการเรียนการทำงานการประกอบอาชีพสะท้อนว่าไทยกำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลเศรษฐกิจฐานความรู้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งผลสำรวจดังกล่าวนะคะประชาชนส่วนใหญ่ 63.7% เห็นด้วยที่รัฐบาลจะเดินหน้าโครงการ THAI Passport ต่อไปแต่ก็ต้องมีการดำเนินการภายใต้ความโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทุกกลุ่มค่ะผลสำรวจนะคะยังมีการสะท้อนความต้องการประชาชนที่จะนำ AI ควรถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องยกระดับศักยภาพประเทศค่ะ 91.7% ต้องการภาครัฐส่งเสริมการใช้ AI เพิ่มรายได้ลดต้นทุนสร้างโอกาสทางธุรกิจรองลงมาต้องการช่วยให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจต้องการให้ทุกคนเข้าถึงความรู้การใช้งาน AI ได้อย่างเท่าเทียมและช่วยยกระดับการศึกษาพัฒนาแรงงานของไทยให้มีบทบาทในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางซึ่งรัฐบาลค่ะพร้อมนำเสนอแนะจากข้อประชาของประชาชนนะคะให้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย5ด้านสำคัญได้แก่การใช้ AI เพิ่มรายได้ลดต้นทุนประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการศึกษาและทักษะแรงงานและส่งเสริมความปลอดภัยยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางค่ะ
0: ใกล้จะถึงเทศกาลบอลโลกแล้วนะครับรัฐบาลลุยสกัดเว็บพนันออนไลน์ก่อนเทศกาลบอลโลกเผย8เดือนปิดกั้นแล้วกว่า 600,000 URL ครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้แก้ปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมพร้อมสั่งการให้ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการปราบปรามแล้วก็ปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องครับรัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DEE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในปีงบประมาณ69ระหว่างวันที่1ตุลาคม68ถึง31พฤษภาคมที่ผ่านมาระยะเวลา8เดือนนะครับปิดกั้นไปแล้ว 673,699 รายการโดยแยกเป็นปิดกั้นตามคำสั่งศาล 635,717 รายการแล้วก็ประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นนะครับประเภทหลอกลวงแล้วก็พนันออนไลน์ 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคมครับสามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการก็เป็นความคืบหน้านะครับและรัฐบาลเองสั่งการกระทรวงทีอีให้เฝ้าระวังและดำเนินการปิดกั้นยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะเริ่มขึ้นเดือนนี้ครับวันที่11พร้อมทั้งสั่งการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เฝ้าระวังและป้องกันเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกอย่าง

0: ข้มข้นโดยการนำเทคโนโลยี AI ช่วยตรวจจับการสกัดกั้นทำได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นครับพร้อมขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและก็โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพ.ร.บ.คอมมาตรา14แล้วก็ย้ำเตือนอินฟลูเอนเซอร์ที่ชักชวนเล่นพนันออนไลน์ทุกรูปแบบอย่าปักตะกร้าอย่าแปะลิงก์อย่าปั่นคอนเทนต์เชิญชวนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดครับ12นาฬิกา9นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของนอมินีย่านห้วยขวางค่ะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะโดยอธิบดีนะคะนายพุนพงษ์นายนาภากรได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำทีมปราบปรามนอมินีร่วมกันกับตม.และกรมการจัดหางานมาที่ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญห้วยขวางค่ะเพื่อตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงทั้งร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หลังได้รับข้อมูลว่าอาจจะฝ่าฝืนกฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกฎหมายแรงงานและกฎหมายคนเข้าเมืองผลการตรวจสอบค่ะเบื้องต้นพบบริษัท4แห่งใช้ที่ตั้งเดียวกันหนึ่งในนั้นมีคนไทยร่วมถือหุ้นกับคนต่างด้าวประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาทางธุรกิจและกฎหมายเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินีค่ะขณะที่อีก2บริษัทนะคะก็มีกรรมการผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยกลุ่มเดียวกันมีทุนจดทะเบียน30ล้านบาทอีก1บริษัทค่ะมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งหมดแต่มีคนต่างด้าวเป็นกรรมการเพียงคนเดียวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจากการลงพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่พบเพียงผู้ดูแลซึ่งไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการได้ไม่พบกรรมการหรือผู้ถือหุ้นจึงอยู่ระหว่างการขยายผลส่วนร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งค่ะที่ปรากฏข่าวประเด็นการรับชำระเงินเจ้าหน้าที่พบกรรมการบริษัทซึ่งเป็นชาวจีนพนักงานต่างด้าวโดยชาวจีนดังกล่าวให้ข้อมูลว่าเป็นเจ้าของร้านเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดแล้วก็มีการชักชวนคนไทยมาร่วมถือหุ้นจากการตรวจสอบระบบการรับชำระเงินย้อนหลัง5วันค่ะมีรายได้เฉลี่ยประมาณวันละ 30,000 บาทบัญชีรับโอนเป็นชื่อกรรมการชาวจีนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งให้ส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตรวจสอบเชิงลึกอีก1กรณีค่ะธุรกิจค้าปลีกซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่เป็นชาวต่างด้าวถือหุ้นร้อยละ60แต่ไม่พบการขออนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายแม้ว่าจะเข้าข่ายกิจการที่คนต่างด้าวต้องได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการจึงเตรียมรวบรวมหลักฐานแล้วก็ส่งดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนทั้งนี้จากการตรวจสอบเชิงลึกยังพบว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นบางรายมีความเชื่อมโยงกับบริษัทอีกแห่งที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี65เปลี่ยนชื่อกิจการมาแล้ว5ครั้งไม่ส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าติดต่อกัน3ปีค่ะระหว่างปี66ถึง68แม้ยังมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนอย่างต่อเนื่องก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่ามีการทำธุรกิจจริงหรือไม่โดยจะประสานข้อมูลร่วมกันกับทางตม.เพื่อขยายผลและจากการตรวจสอบด้านการประกอบธุรกิจค่ะยังพบการกระทำผิดกฎหมายแรงงานกฎหมายคนเข้าเมืองโดยกรมการจัดหางานตรวจพบคนต่างด้าวกระทำผิดในฐานไม่แจ้งนายทะเบียนถึงผู้เป็นนายจ้างทำงานนอกเหนือสิทธิที่ได้รับอนุญาตซึ่งตม.พบคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง1รายด้วยนะคะกรณีไม่แจ้งพักอาศัยของชาวต่างชาติ1รายก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางดำเนินคดีค่ะซึ่งทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันนะคะว่าจะขยายผลตรวจสอบธุรกิจ

0: กลุ่มเสี่ยงต่อเนื่องหากพบว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือว่าคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะ
1: วันนี้วันหยุดนะครับบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทม.เร่งลงพื้นที่พบประชาชนนะครับเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนครับนางสาวมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14ครับไปที่ตลาดบางประกอบเขตราชบูรณะบรรยากาศคึกคักเลยนะครับมีพ่อค้าแม่ค้าประชาชนและก็กลุ่มผู้สนับสนุนจำนวนมากเข้ามาทักทายขอถ่ายภาพสะท้อนปัญหาที่ต้องการให้กรุงเทพมหานครแก้ไขชาวฝั่งธนบุรีโดยเฉพาะเขตราชบูรณะบางกอกบางประกอบทุ่งครุและพื้นที่ใกล้เคียงกำลังเผชิญปัญหาหลายด้านพร้อมกันทั้งปัญหาปากท้องค่าครองชีพการจราจรน้ำท่วมมลพิษทางอากาศประชาชนไม่ได้ต้องการคำอธิบายอีกแต่ต้องการผู้บริหารที่ลงมือแก้ปัญหาที่จริงและก็เห็นผลเร็วประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนมากที่สุดก็คือปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่ฝั่งธนบุรีตอนล่างมักเผชิญค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐานสาเหตุสำคัญมาจากรถยนต์จำนวนมากการขนส่งสินค้าการก่อสร้างมลพิษจากพื้นที่อุตสาหกรรมใกล้เคียงกทม.ต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการรายงานค่าฝุ่นเป็นการจัดการค่าฝุ่นด้วยเทคโนโลยีและก็การบริหารเชิงรุกมีข้อเสนอสำคัญครับได้แก่ AI PM 2.5 Center เพิ่มแนวต้นไม้กรองฝุ่นตลอดแนวถนนสายหลักสร้างห้องปลอดฝุ่นในโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กศูนย์ผู้สูงอายุเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพอากาศเข้ากับระบบแจ้งเตือนประชาชนทันทีชาวราชบุรณะยังสะท้อนปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบนถนนสุขสวัสดิ์ถนนราชบุรณะถนนประชาอุทิศน้ำท่วมขังซ้ำซากหลายชุมชนเมื่อฝนตกหนักจุดเสี่ยงอาชญากรรมพื้นที่มืดในช่วงกลางคืนฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศปัญหาเศรษฐกิจการค้ากำลังซื้อที่ลดลงการขาดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะคุณภาพก็เป็นปัญหาที่สะท้อนไปยังผู้สมัครหากได้เป็นผู้ว่ากทม.ก็ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยครับ
0: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เองก็เปิดเกมรุกศึกชิงผู้ว่ากทม.นะคะปล่อย MV หรือว่ามิวสิกวิดีโอเพลงแร็ปค่ะกรุงเทพเมืองฟ้าเมืองอมรนะคะกรุงเทพเมืองฟ้าอมรค่ะสะท้อนถึงปัญหาแท้จริงของกรุงเทพมหานครโดยส่งคุณอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่ถ่ายทำจริงค่ะเรียกความเรียวนะคะก็ให้นายอนุชาลงพื้นที่เริ่มตั้งแต่เช้ามืดเป็นช่วงเวลาที่คนกรุงส่วนใหญ่ตื่นมาต่อสู้กับชีวิตถ่ายทอดให้เห็นความตรงไปตรงมาว่า1วันของคนกรุงเทพเผชิญอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างค่ะเนื้อหาใน MV นะคะก็มีการร้อยเรียงภาพปัญหาจริงของเมืองเข้ากับ5นโยบายหลักของพรรคประชาธิปัตย์ผ่านทำนองแร็ปที่เข้าถึงง่ายหลังจากที่ปล่อย MV ออกมาค่ะนายอนุชาได้ส่งสารตรงถึงชาวกรุงเทพมหานครชวนให้หยุดคิดตั้งคำถามร่วมกันหลังจากดู MV จบว่ากรุงเทพมหานครณวันนี้ดีพอแล้วหรือยังค่ะแล้วก็ยืนยันความต้องการของคนกรุงเทพไม่ได้ซับซ้อนพร้อมจะเปลี่ยนภาพปัญหาใน MV ให้กลายเป็นนโยบายจริงผ่าน5แกนหลักเพื่อให้คนกรุงเดินทางได้สะดวกแก้ไขปัญหาระบบขนส่งและการจราจรอย่างไร้รอยต่อเมืองสะอาดจัดการขยะสิ่งแวดล้อมมีความสบายค่ะปลอดภัยในชีวิตทัศนียภาพเมืองการเดินเท้าที่เอื้อต่อทุกคนมีรายได้มากขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและตรวจสอบได้ทั้งหมดทุกเม็ดเงินและทุกโครงการต้องโปร่งใสไร้การทุจริตค่ะแล้วก็นายอนุชัยยังบอกเนี่ยนะคะว่าถ้าหากอยากเห็นสิ่งใหม่ๆก็ต้องกล้าเปลี่ยนคนและเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงทำให้กรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้ค่ะ
1: พักอีกครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เรื่องของฟ้าฝนนะครับฝนตกตามลำห้วยน้ำเพิ่มสูงขึ้นครับทำให้รถขนส่งสินค้าติดอยู่กลางแม่น้ำแงะด้านแม่สามแลบเร่งเคลียร์ซากเศษไม้ปิดทางน้ำเตรียมถมคลอสะพานหลังน้ำป่ากัดเซาะครับเส้นทางสู่ชายแดนบ้านเสาหินตำบลเสาหินอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ

0: ยังคงน่าเป็นห่วงช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำลำห้วยแม่แงะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องรถยนต์ขนส่งสินค้าติดอยู่กลางลำห้วยแม่แงะนายจารุวัฒน์คงบุญลาภผู้ใหญ่บ้านแม่เจหมู่ที่4ตำบลเสาหินอำเภอแม่เสาเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกว่าในพื้นที่ตำบลเสาหินฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับทำให้ระดับน้ำในลำห้วยต่างๆเพิ่มสูงขึ้นส่งผลทำให้รถขนส่งสินค้าสู่ชายแดนติดอยู่กลางลำห้วยชาวบ้านต้องช่วยกันขนสินค้าบนรถออกอย่างเร่งด่วนเนื่องจากกระแสน้ำเพิ่มระดับต่อเนื่องก็เตือนประชาชนรถขนส่งสินค้างดใช้เส้นทางเป็นการชั่วคราวในช่วงนี้และก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับสถานการณ์ทางแม่สามแลบน้ำป่าจากลำห้วยแม่ปัวไหลหลากพัดเศษกิ่งไม้จำนวนมากมาทับถมกัดเซาะคอสะพานแม่ปัวหมู่ที่9เส้นทางระหว่างบ้านกอมูเดอร์กลอเซโลตำบลแม่สามแลบอำเภอสุขเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนได้รับความเสียหายรถสัญจรได้เพียง1ช่องทางล่าสุดอบต.แม่สามแลบเร่งนำเครื่องจักรเข้ากำจัดสิ่งกีดขวางเปิดทางน้ำเสร็จเมื่อคืนนี้นะครับพร้อมเตรียมซ่อมถนนตรงคอสะพานเช้าที่ผ่านมานายกอบต.แม่สามแลบในพงพิพัฒน์เบมีเบญจมาศบอกว่าเหตุมีน้ำไหลหลากเมื่อวันที่4มิถุนายนทำให้สะพานแม่ปัวถูกเศษกิ่งไม้จำนวนมากมาทับถมกีดขวางทางน้ำส่งผลกระแสน้ำกัดเซาะคอสะพานเสียหายแม้ยังสามารถสัญจรได้แต่ว่ายังเหลือเพียงแค่เลนเดียวนายกแม่สามแลบแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคคลภายนอกที่ใช้เส้นทางบ้านกอมูเดอร์กลอเซโลเพิ่มความระมัดระวังในช่วงนี้เนื่องจากฝนยังคงตกต่อเนื่องดินอุ้มน้ำเสี่ยงเกิดดินสไลด์น้ำป่าไหลหลากจากลำห้วยต่างๆริมเส้นทางทุกเมื่อก็ขอให้ติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนอย่างใกล้ชิดด้วยครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

กรณีพบศพนายศักดินนท์อายุ28ปีภายในทาวน์โฮมแห่งหนึ่งในอำเภอบางบัวทองนนทบุรีช่วง3ทุ่มของเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งสภาพศพเน่าเปื่อยค่ะและเสียชีวิตบริเวณชานพักบันไดลักษณะนอนหงายนะคะแล้วก็มีสวมวิกยาววิกผมยาวมีเลือดไหลออกมาจากร่างกายด้วยนะคะก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ1สัปดาห์และที่กระเป๋าคาดเอวค่ะพบมีเข็มฉีดยาคาดว่าเป็นอุปกรณ์เสพยาซึ่งการพบศพครั้งนี้เพื่อนบ้านแจ้งกับตำรวจค่ะว่ามีกลิ่นเหม็นออกมาจากบ้านหลายวันแล้วเจ้าหน้าที่ค่ะก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะคะส่วนเจ้าของบ้านก็คือนายปอนอายุ28ปีเป็น LGBTQ+ ก็ออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวันที่2มิถุนายนจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะพบว่าช่วงเวลา6โมงกับอีก19นาทีนายปอนสวมแจ็คเก็ตแขนยาวสีเทาใส่กางเกงยีนนะคะแล้วก็สวมหมวกกันน็อกเต็มใบเปิดประตูรั้วก่อนที่จะมีการจูงรถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านแล้วก็ปิดประตูสตาร์ทรถออกไปเป็นปกติดูลักษณะแล้วไม่ได้มีอาการรีบร้อนแต่อย่างใดค่ะต่อมาตำรวจสภ.บางบัวทองค่ะก็สามารถจับกุมตัวในปอนได้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในย่านปิ่นเกล้าเมื่อวานที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณช่วงเย็น17นาฬิกานะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการนำตัวกลับมาสอบสวนที่สภ.บางบัวทองทันทีภายหลังการจับกุมค่ะเจ้าหน้าที่ได้นำตัวในปอนไปชำระร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าเนื่องจากว่าไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันนะคะต่อมาช่วงประมาณเกือบ3ทุ่มค่ะตำรวจได้พาตัวในปอนเข้าไปชี้รถจักรยานยนต์เพื่อบันทึกภาพตรวจสอบรายละเอียดประกอบสำนวนคดีตรวจค้นพบค่ะมีอุปกรณ์เสพยาซึ่งเป็นเข็มฉีดยา4อันมีน้ำเกลือคาดว่าใช้ผสมในการฉีดเข้าเส้นซุกซ่อนอยู่ใต้ที่เบาะรถนอกจากนี้ยังพบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องกระเป๋าเป้อีก1ใบตำรวจก็คุมตัวเจ้าตัวไปสอบสวนใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะผลการตรวจปัสสาวะก็ยืนยันพบสารเสพติดในร่างกายก็ได้ควบคุมตัวเข้าห้องขังพร้อมแจ้ง3ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพและเสพยาเสพติดประเภท1ก่อนนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งนายปอนยืนยันหนักแน่นนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเพื่อนไม่เคยทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดแล้วก็ยอมรับว่าในช่วงที่นายศักดินันท์เสียชีวิตตนอยู่ภายในบ้านแต่ก็ไม่ได้ให้การช่วยเหลือเนื่องจากเห็นว่าเพื่อนยังมีชีวิตแล้วก็มีการกรอกลูกตาไปมานะคะก็คือบอกว่าในฝั่งของผู้เสียชีวิตณตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตและมีการกรอกลูกตาไปมาส่วนประเด็นการเสียชีวิตตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดและรอผลจากพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมค่ะซึ่งก็สร้างความโศกเศร้าให้กับแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะเนื่องจากว่าวันที่ลูกชายออกจากบ

0: านบอกว่าจะมาบ้านเพื่อนตอนนั้นลูกชายโทรสายด่วนมาถึงแม่ถึง7ครั้งปรากฏว่าดึกมากแม่ก็เลยยังไม่ได้รับสายค่ะเช้าโทรกลับมาติดต่อไม่ได้จนกระทั่งไปแจ้งความกับตำรวจและแจ้งคนหายไว้กับมูลนิธิกระจกเงาสุดท้ายก็พบว่าลูกนั้นเสียชีวิตแล้วและบ้านหลังนี้ค่ะก็เคยมีข่าวเรื่องของการกักขังคนเอาไว้ด้วยค่ะ
1: ฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางครับยึดไอซ์แล้วก็พอร์ตเคกว่าพันชิ้นคาคอนโดย่านลาดพร้าวนะครับโดยได้ออกตรวจสอบภายในซอยลาดพร้าว80แยก22เจ้าหน้าที่ไปพบชายต้องสงสัยมีพิรุธคล้ายพยายามหลบหนีจึงแสดงตัวขอเข้าตรวจค้นก็พบพอร์ตเคซุกซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องหาทราบชื่อต่อมาก็คือนายชาญณรงค์หรือว่าเนมอายุ29ปีผู้ต้องหารับว่ายังมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ภายในห้องพักคอนโดย่านลาดพร้าวครับเจ้าชี้ถึงนำกำลังเข้าตรวจค้นก็ไปพบยาไอซ์บรรจุถุงชาน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมพร้อมหัวพอตเคอีกกว่า 1,000 ชิ้นซุกซ่อนอยู่ภายในห้องโดยมีแฟนสาวพักอาศัยอยู่ด้วยผู้ต้องหารับสารภาพครับรับยาไอซ์มาจากเครือข่ายย่านบางบัวทองเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลเครือข่ายต่อไปครับ
0: มาติดตามเรื่องของบอลโลกกันค่ะใกล้เข้าสู่ในช่วงของการแข่งขันบอลโลกแล้วนะคะที่สวนสัตว์กัวดาลาฮาลาของเม็กซิโกค่ะก็ได้จัดกิจกรรมต้อนรับบอลโลกให้สัตว์ร่วมทายผลการแข่งขันนัดเปิดสนามบรรดาสัตว์ต่างๆในสวนสัตว์ร่วมทำนายผลการแข่งขันบอลโลกในแมตช์นี้ค่ะที่จัดขึ้นที่เมืองกัวดาลาฮาลาในรัฐฮาลิสโกเป็นหนึ่งในเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกของเม็กซิโกเลือกทีมผู้ชนะผ่านการเลือกอาหารเสื้อทีมกล่องและลูกฟุตบอลที่เชื่อมโยงกับทีมต่างๆค่ะโดยช้างนะคะเลือกกินอาหารจากธงชาติเม็กซิโกทำนายผลการแข่งขันระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ส่วนกอริลลาค่ะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเสื้อทีมชาติสเปนและอุรุกวัยแดนนี่วาสเกสหัวหน้าฝ่ายสื่อสารของสวนสัตว์ค่ะได้เปิดเผยว่าสัตว์หลายชนิดเลือกทีมที่คิดว่าชนะอย่างอิสระทั้งในเกมฟาดแข้งที่เมืองกัวดาลาฮาลาและแมตช์ที่ทีมชาติเม็กซิโกลงสนามซึ่งการทายของสัตว์ต่างๆเริ่มที่ช้างทำนายว่าเม็กซิโกชนะแอฟริกาใต้ค่ะส่วนกอริลลาเทคะแนนไปทางอุรุกวัยในเกมที่เจอกับสเปนคาบิบาร่าค่ะทำนายผลออกมาเป็นเสมอในคู่ระหว่างเม็กซิโกกับเกาหลีใต้เนื่องจากไม่มีกล่องของทีมใดเปิดออกเลยนกแก้วมาคอค่ะเลือกเม็กซิโกให้ชนะสาธารณรัฐเช็กโดยวาเกสบอกว่ามีนกมาคอตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโนวาเลือกฝั่งเม็กซิโกซ้ำๆจากการทดลองหลายครั้งด้วยส่วนเสือพูม่าเขี่ยลูกบอลไปฝั่งเกาหลีใต้ทำนายผลการแข่งกับสาธารณรัฐเช็กยีราฟค่ะเลือกสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าเดียวคองโกให้ชนะทีมชาติโคลอมเบียซึ่งการทำนายผลครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวอร์มอัพต้อนรับฟุตบอลโลกค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันในช่วงที่เม็กซิโกนั้นกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับแมตช์ต่างๆในช่วงฟุตบอลโลกค่ะนอกจากนี้นะคะที่สหรัฐค่ะที่สวนสัตว์เมืองโอ๊กแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐก็ต้อนรับฟุตบอลโลกเช่นเดียวกันโดยจัดกิจกรรมในทีมฟุตบอลโลกส่วนแสดงของเหล่าชิมแปนซีค่ะโดยการนำธงชาติสติ๊กเกอร์ลายฟุตบอลมาประดับตกแต่งแล้วก็ให้เหล่าชิมแปนซีนะคะได้สนุกกับการรื้อค้นถุงในทีมฟุตบอลตามหาอาหารโปรดของพวกมันทั้งผลไม้แห้งป๊อปคอร์นเมล็ดทานตะวันแล้วก็รวมไปถึงสิ่งอื่นๆในมื้ออาหารด้วยค่ะ
1: เกิดเหตุระทึกขึ้นเมื่อองค์การนาซาสั่งนักบินอวกาศเข้าหลบภัยหลังพบรอยรั่วในยานโมดูลของรัสเซียบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS รุนแรงมากขึ้นครับแต่ว่าได้ยกเลิกคำสั่งในเวลาต่อมาเนื่องจากฝ่ายรัสเซียได้ยกเลิกการซ่อมรอยรั่วเอาไว้ก่อนครับโดยนักบินอวกาศจากภารกิจครู12ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือว่านาซาของสหรัฐที่อยู่บนสถานีอวกาศ ISS ประกอบด้วยชาวสหรัฐ2คนชาวฝรั่งเศส1คนชาวรัสเซีย1คนพร้อมด้วยนักบินอวกาศชาวสหรัฐอีก1คนที่อยู่บนสถานีด้วยได้รับคำสั่งจากศูนย์ควบคุมภารกิจของนาซาเมื่อช่วงเวลา 9:04 นของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นฝั่งตะวันออกในสหรัฐให้เข้าไปภายในยานอวกาศครูดราก้อนของบริษัท SpaceX ที่จอดเชื่อมต่ออยู่กับสถานีอวกาศอยู่แล้วเพื่อความปลอดภัยขณะนักบินอวกาศรัสเซียพยายามจะซ่อมแซมรอยร้าวในส่วนของยางโมดูลของตนเองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดรูรั่วของอากาศนะครับอย่างไรก็ตามนาซาได้ยกเลิกคำสั่งในอีกประมาณ2ชั่วโมงต่อมาแล้วก็ให้เหล่านักบินอวกาศออกมาปฏิบัติภารกิจตามปกติได้หลังจากที่นาซาแล้วก็ลอสคอสมอสองค์การอวกาศของรัสเซียร่วมกันตรวจสอบอัตรา

0: ากการรั่วไหลของอากาศแล้วและได้ระงับความพยายามในการซ่อมแซมเอาไว้ก่อนครับเนื่องจากจะต้องประเมินข้อมูลและก็ผลการวัดค่าต่างๆเพิ่มเติมแล้วก็ย้ำว่าไม่ได้ส่งผลกระทบหรือว่าเป็นอันตรายต่อระบบต่างๆบนสถานีอวกาศและโมดูลต่างๆแต่อย่างใดครับ
1: กองบัญชาการกลางของสหรัฐแจ้งว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีสถานีเรดาร์และสถานีตรวจการบริเวณชายฝั่งของอิหร่านที่ช่องแคบฮอร์มุส

0: อิหร่านสีลำที่กองทัพสหรัฐเชื่อว่ามีเป้าหมายโจมตีเส้นทางคมนาคมขนส่งทางเรือในภูมิภาคเหตุปะทะระลอกล่าสุดนี้ส่งผลให้ความพยายามยุติสงครามระหว่าง2ประเทศมีความซับซ้อนทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นความขัดแย้งครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงชั่วคราวในการยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานาน3เดือนโดยทำข้อตกลงที่แยกประเด็นข้อพิพาทอื่นๆรวมไปถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านไปหาหรือเพิ่มเติมในการเจรจาครั้งต่อไปค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพจนาถ ธนธนากุลผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcord News FM 100.5
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
6: ค่ะ 12:00 น.กับ 32 นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติค่ะวันนี้วันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณณรงค์สุทธิลักษณ์และดิฉันจินตนาจันทิบูลค่ะสวัสดีค่ะพี่ณรงค์ค่ะ
7: สวัสดีครับน้องจีนสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
6: ค่ะวันนี้เรามาเริ่มกันในช่วงที่เรื่องที่เราต้องเรียกว่าเป็นปฏิเสธไม่ได้นะมันอยู่กับเรามาทั้งในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานก็คือเจ้า AI นี่แหละอยู่กันเกือบตลอดเวลาทีเดียวนะคะ
7: บางคนก็โดยที่กดข่าว
6: ใช่ใช่ค่ะคนข่าวนะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายก็นำมาเรียบเรียงใหม่นะนำข่าวไปเรียบเรียงใหม่แล้วก็ว่ากันไปนะแล้วก็แต่ก็ต้องปรับตัวกันยกใหญ่ทีเดียวนะคะแต่นี้ก็โอ้ใช้กันเยอะแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปก็ใช้นะคะแต่งรูปนะบางคนบอกว่าไปเจอตัวจริงเนี่ยบอกว่าตัวจริงสวยกว่ารูปได้บางทีโกรธนะเพราะว่าเสียเงินซื้อ

0: ้อพรีเมียมไปแล้วนะคะ
1: แล้วสำคัญที่สุดก็คือเสียเงินซื้อพรีเมีย
0: ม
1: นะครับไปแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าซื้อตัวท็อปไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าจะยกเลิกไม่ได้นะครับท่านจีนหาปุ่มยกเลิกไม่เจอนะนะครับอันนี้ก็คือประสบการณ์จริงเลยส
0: ุ
1: ดท้ายแล้วเนี่ยก็คือว่าคือผมเนี่ยก็พยายามจะลองใช้หลายตัว
0: ค่ะ
1: แต่กับใช้ตัวนู้นตัวนี้นะครับก็สมัครลองสมัครดูว่าเราพอใจตัวไหนก
0: ็
1: สมัครเดือนเดียวเลยมาเนี่ยปรากฏว่าพอใกล้เวลาและครบเดือนเนี่ย
0: ไ
1: ปยกเลิกเนี่ยหาปุ่มยกเลิกไม่เจอนะครับ
0: อยู่ตรงไหน
1: แล้วก็พอไปถามเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าอยู่สมัครบน PC อยู่ก็จะต้องแบบไปยกเลิกบนอีเมลนะโน่นนี่นั่นยกเลิกไม่ได้สุดท้ายทำไงไหมครับยกเลิกบัตรเครดิตง่ายกว่าคือเปลี่ยนบัตรเครดิตเลยอ่ะไปเปลี่ยนเลยเพราะถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะต้องจ่ายให้เขาตลอดชีวิตทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราก็มีประเด็นกันว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับก็คือผมเนี่ยใช้ทั้งตัวฟรีใช้ทั้งตัวเสียเงินนะครับ
0: ค
1: ุณภาพและประสิทธิภาพเนี่ยเป็นยังไงอันนี้คือพูดได้เลยว่าไอ้ตัวที่ไม่ว่าจะเป็นตัวฟรีหรือตัวเสียเงินเนี่ยนะครับก็คือคิดว่าคุณภาพและประสิทธิภาพเนี่ยอยู่ที่คำสั่งอยู่ที่เราพิมพ์ฟ้องมากกว่า
0: อยู่ที่คน
1: อยู่ที่คนมากกว่าต
0: ั
1: วเงินเนี่ยเราสั่งให้เขาทำเนี่ยทำไปทำมาทำมาทำไปภาษาไทยเขาสะกดผิดพอเขาสะกดผิดปั๊บเขาแก้เขาแก้ทีนี้ออกทะเลเลยออกทะเลปั๊บเนี่ยแก้หนึ่งครั้งเราถูกหักเครดิตหนึ่งครั้งเขาจะหักเราเรื่อยหักไปมีตัวหนึ่งเนี่ยผมใช้เนี่ยนะผมใช้เสียตังค์นะครับปรากฏว่า2วันหมดเครดิตอะเครดิตหมดอะ3,000เครดิตหมดเรียบเลย2วัน
0: อ
1: ะผมฮะก็เลยขึ้นทีนี้เราก็เลยกลับมาบอกถ้าเป็นเช่นนั้นถ้าเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมครับ
0: ค
1: ิดว่าน่าอยู่ที่มนุษย์เอาละแต่ว่าเขาอาจจะมีประสิทธิภาพนะมีคุณภาพที่มากกว่าตัวที่เสียตังค
0: ์
1: แต่อันนี้ยืนยันในฐานะคนข่าวคนที่เราจะเนี่ยว่านะครับข้อมูลไม่ได้ต่างกัน
0: ก็อยู่ที่การพร้อม
1: ไม่คือหมายว่าข้อมูลที่เราต้องการให้สืบค้นมาแล้วเราเพื่อที่เราจะมาเขียนข่าวเขียนรายงานเนี่ยนะครับไม่ได้ต่างจาก Google เลยเพียงแต่ว่าเขาเร็วกว่าตัวเองแล้วก็ไม่ได้อัปเดตอย่างที่เราคิดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยม
0: ัน
1: ก็เลยมีประเด็นใช่ไหมว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้ตัว AI ฟรีกับตัว AI เสียเงินเนี่ยมันยังไงแบบไหนสำคัญที่สุดคือภาพรวมเลยเนี่ยมันสักประมาณสัก 4-5 เดือนที่แล้วเนี่ยถ้าที่จำได้เนี่ยเขาบอกคนไทยเนี่ยใช้ AI ฟรีเนี่ยมากกว่า 90% ที่เสียตังค์เนี่ยอยู่ถึง 10% เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันใช่ไหมจิน
0: ใช่ค่ะจินอยู่ในสายฟรีค่ะเดี๋ยวอาจารย์ที่จะมาเรียกว่ามาให้ความรู้นะมาเราจะชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าคลาสกับอาจารย์นะคะดร.จิตทัศน์ค่ะขออภัยนะคะจินอ่านถูกไหมดร.จิตทัศน์นะคะฝากเจริญผลค่ะภา
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับผม
1: อาจารย์สวัสดีครับอาจารย
2: ์สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: อาจารย์ก็หลายคนอาจารย์ในคณะวิศวะหลายท่านเลยเนี่ยบอกว่าอาจารย์คือผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่อง AI นะครับมากพอสมควรเลยทีเดียวอาจารย์เบื้องต้นเลยเนี่ยกรุณาเปรียบเทียบให้ตัว AI ฟรีนะครับกับตัว AI เสียเงินที่เป็นพรีเมียมหรือเป็นตัวโปรนะครับสำหรับงานสืบค้นข้อมูลก่อนครับอาจารย์ครับว่ามันต่างกันเหมือนกันยังไงแบบไหนครับอาจารย์ครับ
2: ครับโอเคครับอันนี้ต้องขอเรียนกับเรียนประมาณนี้ก่อนนะครับก็คือว่าตัว AI ไม่ว่าจะฟรีหรือแบบโปรหรือพรีเมียมอะไรเนี่ยอันนี้มันจะเป็นรูปแบบที่จัดโดยแผนการทางธุรกิจของบริษัทเป็นส่วนใหญ่นะฮะก็คือมันไม่ได้มีข้อจำกัดว่าฟรีต้องเป็นแบบนี้อะไรต้องเป็นแบบนี้ตามหลักวิชาการนะมันเป็นแบบนี้เพราะว่าบริษัทเขาจัดทำแผนโปรโมชั่นการตลาดอะไรออกมาเพื่อให้คนที่สนใจคุณภาพเยอะก็จะเสียตังอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายแยกเป็นประเด็นก่อนนิดนึงนะฮะก
1: ็
2: คือว่าตัว AI เนี่ยที่เราใช้กันเนี่ยนะฮะมันจะมีเวลาเราพูดถึงประสิทธิภาพหรือคุณภาพในการทำงานของมันเนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนหลักๆครับอันแรกก็คือความสามารถของตัวสิ่งที่เราเรียกว่าโมเดลหรือว่าคิดว่าเป็นสมองของมันก็ได้นะครับก็คือสมองของมันฉลาดแค่ไหนนะครับ อันที่สองเนี่ยคือสมองฉลาดไม่ฉลาดอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่ได้รับประกันว่า

0: คำตอบที่เราได้มันจะมีคุณภาพมากหรือน้อยมันจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเวลาที่ให้ที่เราให้มันในการประมวลผลนะครับอย่างเช่นเวลาเราถามคำถามยากๆมันจะคิดนานนิดนึงถ้าเราให้มันรีบตอบบางทีมันก็จะได้คำตอบที่ไม่ค่อยมีคุณภาพครับ
1: ตอนนี้อาจารย์จะสังเกตผมสังเกตเห็นได้ว่าแบบเจมินาเองเนี่ยณเวลานี้เนี่ยก็คือเหมือนเขาดูเออนะเหมือนดูเออก็คือว่าถามคำถามเนี่ยผมจะตอบได้นานมากแล้วก็สำคัญที่สุดตอนนี้นะครับเจมินาเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเจมินานี่ตอนนี้เจนภาพไม่ได้เลยนะครับอาจารย์ครับเข
0: ีย
1: นพร้อมไม่ได้อย่างเดียวเวลาเราเขียนพร้อมสั่งเข้าไปให้เจนภาพว่าสร้างภาพให้เราหน่อยสร้างภาพแบบนี้
0: จะนิ่งๆใช่ไหมครับ
1: มันบอกเลยครับบอกว่าสร้างไม่ได้เราก็จะเขียนพร้อมที่เราเขียนไปเนี่ยซ้ำกลับออกมาให้เราอีกมันเหมือนกับว่าประมาณมันคล้ายๆว่าณเวลานี้เขาปิดไอ้ตัวฟังก์ชันตรงนี้ไปนะครับหลังจากที่รู้ว่าประเทศไทยจะเริ่มใช้กันจริงจังหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจละ
0: ไม่น่าใช่ครับแต่ว่าคือหลักๆที่กล่าวมาก็คือจริงๆก็เป็นประเด็นในการใช้งาน AI ครับก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยคือโอเคกลับไปเรื่องเดิมก็คือสมมติว่าตัวสมองของมันนะครับคือสมองของ AI เนี่ยถ้ามันเก่งมากเนี่ยมันก็จะใช้ทรัพยากรในการประมวลผลมากกินไฟมากใช้หน่วยประมวลผลเยอะอะไรประมาณนี้ครับก็ทีนี้ทรัพยากรตรงนี้ของบริษัทต่างๆอ่ะก็จะมีอยู่จำกัดเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ใช้ฟรีอะไรเงี้ยครับบางทีมันก็อาจจะจัดสรรให้เราไม่ได้เราอาจจะไม่ต้องรอนานหรือสั่งแล้วไม่ได้คำตอบอะไรเงี้ยครับหรือว่าเราเป็นผู้ใช้แบบเสียเงินซึ่งก็มีหลายเลเวลเป็นผู้ใช้เสียเงินแบบเสียของเราเองหรือเสียแบบระดับธุรกิจอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการจัดลำดับอาจจะแตกต่างกันอะไรเงี้ยครับครับ
1: นั่นหมายความก็คือว่าเขาก็พยายามล็อกไว้เป็นเลเวลล็อกไว้ชั้นๆอยู่ไหมอาจารย์ว่าถ้าจ่ายเดือนนึงแค่นี้ใช้ได้แค่นี้นะครับข้อมูลก
0: ็ใช่ครับ
1: การที่จะอัปเดตถึงปี2025นะก็อัปเดตเพียงแค่นั้นประมาณสัก2023 2022เลยประมาณนี้ไปถูกไหมครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับมันก็จะมีหลายอย่างเพราะว่าบริษัทพวกนี้ยังไงเขาก็ต้องพยายามทำกำไรเพราะฉะนั้นถ้าไม่ให้ใช้ฟรีเลยคนก็จะไม่รู้ว่ามันดีไม่ดีทีนี้ถ้าใช้ฟรีหมดเขาก็ไม่ได้กำไรเขาก็ต้องมีแบบโอเคมีจ่ายเงินเท่านี้ได้สมองรุ่นนี้ความสามารถเท่านี้อะไรประมาณนี้ครับครับ
1: ทีนี้นอกเหนือจาก
0: ครับ
1: วิศวกรนะครับหรือนักวิชาการนะครับหรือว่าอาชีพบรรสายสายอาชีพบรรสายงานแน่นอนนะครับว่าต้องพึ่งพาสาย AI เข้าไปช่วยทำในการทำงานแต่ว่าเราก็ไว้ใจไม่ได้ทั้ง 100% นะครับเราก็ต้องสอบทานเราก็ต้องแบบรีเช็คว่าเป็นจริงไหมมันถูกต้องไหมแต่เอาข้อจริงนะครับอาจารย์ครับในมุมมองของนักวิชาการเนี่ยอาจารย์คิดว่าคนไทยในยุคนี้เนี่ยนะครับคนไทยทั่วไปเนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้ AI มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับต้องเหนือจากความบันเทิง
0: ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับก็คือว่าคือบางทีเราปกติเนี่ยว่าเราอยากทราบอะไรสักอย่างเนาะเราก็จะไปค้นถ้าไม่มี AI เมื่อก่อนเราก็ไปค้น Google ทีนี
1: ้
0: ค้น Google เนี่ยคำตอบที่ได้เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับมันมีเว็บไซต์ที่คนทำมาแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็น AI เนี่ยมันสามารถใช่ครับเสร็จแล้วเราสามารถถามเพิ่มเติมได้ทำอะไรเพิ่มเติมได้คือในแง่ของถ้ามองในถ้าไม่มองในเรื่องการเอาไปทำงานนะฮะก็เป็นเรื่องของการหาความรู้หรือว่าอัปเดตอะไรต่างๆแล้วก็เพิ่มพูนสติปัญญาเนี่ยผมคิดว่าโอเคสมมุติว่าเราลืมไปก่อนเมื่อไหร่ตอบผิดนะครับมันตอบผิดได้แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็สามารถช่วยเราได้เยอะแล้วก็ถ้าเราเป็นคนช่างสงสัยอะไรเงี้ยครับเราก็จะถามมันก็จะแบบตอบให้เราถูกบ้างผิดบ้างแต่มันก็หาคำตอบให้หรือว่าใช่ครับแล้วก็จริงๆใช่ครับแล้วก็จริงๆเราถ้าใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นน่ะเราก็สามารถให้มันถามเรากลับได้ด้วยครับคือ Search Engine น่ะหรือ Google อะไรมันถามเรากลับไม่ได้แต่ว่า AI มันสามารถที่จะแบบสามารถถามเรากลับได้สามารถชวนเราคุยได้ทำให้เราฝึกคิดมากขึ้นทำให้เรามองมุมมองกว้างขึ้นได้คือความเรียกว่าอะไรดีคุณค่าของมันมีมากกว่าการที่เราแบบมันเหมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวได้ระดับหนึ่งนะครับผมคิดว่า

0: ถ้ามองในมุมนี้ถ้าเราถ้ามีคนมีโอกาสได้ใช้แล้วก็แบบอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ AI ก็น่าจะช่วยพัฒนาเรียกว่าอะไรดีความรู้หรือว่าทักษะ
1: ความรู้ทักษะความรู้
0: ครับคร
2: ับ
0: คร
2: ับ อาจารย์คะขออนุญาตเรื่องของข้อมูลนะคะที่อาจจะมีความผิดพลาดนะคะเปรียบเทียบได้ไหมคะระหว่างตัวท็อปกับตัวฟรีเนี่ยมันมีความแม่นยำหรือว่าความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลแตกต่างกันยังไงคะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะอัปเกรดดีหรือว่าจะใช้ฟีเจอร์อะไรของ AI ที่มันเป็นตัวท็อปที่จะมาช่วยอะค่ะ
0: ครับอันนี้ต้องกลับไปที่ตอนแรกที่ผมกล่าวถึงนิดนึงก็คือว่าคุณภาพของ AI เนี่ยมันจะมี2ส่วนก็คือส่วนของตัวสมองของมันก็คือโมเดลนะครับคือโมเดลสมองของมันเนี่ยมันก็จะได้รับการพัฒนารุ่นใหม่มาเรื่อยๆเช่นทุก6เดือน2เดือน2เดือนมันจะมีรุ่นใหม่มาเรื่อยๆพอมันเปลี่ยนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับก็โดยมากก็คือความผิดพลาดอะไรประมาณนี้มันจะค่อนข้างลดลงคุณภาพคำตอบจะดีขึ้นอะไรประมาณนี้ครับทีนี้ถ้าเราใช้ทีนี้ปกติเนี่ยถ้าเป็นโมเดลตัวเป็นสมองรุ่นใหม่เนี่ยบางทีเราก็ต้องใช้เสียแบบเสียเงินเป็นรุ่นโปรอะไรประมาณนี้ก็จะได้ใช้รุ่นใหม่แต่ว่าถ้ารุ่นฟรีอ่ะเราก็อาจจะได้รุ่นเก่าตัวเล็กอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะสมองเล็กกว่าหน่อยครับ แต่ว่าตรงเนี้ยเนื่องจาก AI มันพัฒนาเร็วมากครับคือตัวฟรีของเราในปัจจุบันน่ะมันอาจจะเป็นตัวท็อปเมื่อสัก6เดือนหรือปีนึงที่แล้วเพราะนั้นมันไม่ได้ถึงกับว่าแย่มากนะครับแต่คือโอเคถ้าเราใช้โปรหรือพรีเมียมมันจะได้ตัวใหม่แต่ว่าถ้าใช้ตัวฟรีมันก็อาจจะได้ตัวที่ล้าสมัยไปสักปีนึงถ้าสิ่งที่เราถามมันไม่ได้เป็นอะไรที่ซับซ้อนมากอะไรเงี้ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ
2: ค่ะทีนี้ก็ต้องมีคนกลุ่มนะที่ตื่นตัวคอยสมัครทุกเจ้าที่เปิดตัวมาเลยหรือเปล่าอาจารย์ตรงนี้มันมากไปน้อยไปไหมคะอาจารย
0: ์ผมก็สมัครทุกเจ้าอยู่ครับ
2: อ๋อค่ะอาจารย
0: ์ผมก็สมัครหลายเจ้าอยู่มี 3-4 ตัว
2: ค่ะค่ะในขณะที่บางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะยังเป็นเรื่องไกลตัวอาจารย์คิดว่ามันจุดไหนที่จะลงตัวคะอย่างเช่นพี่ธโรบอกว่าเอ๊ะมันความพอดีสำหรับคนไทยอ่ะนะมันอยู่ตรงไหนค่ะ
0: ครับคือต้องกล่าวเรียนนี้ก่อนครับก็คือว่าถ้าเราเป็นคนสมัครเองอ่ะคือเราก็ต้องไปชั่งน้ำหนักเองว่าโอเคฉันจ่ายเดือนละ500อะไรเงี้ยมันคุ้มไหมเราจะได้ใช้คุ้มไหมอะไรเงี้ยครับก็ซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเอากลุ่มกลับไปเที่ยวทีก็คือถ้าตัวที่เราจ่ายเงินเนี่ยนะครับก็คือจะได้ตัวสมองเวอร์ชันใหม่เนาะจะมีประสิทธิภาพมากกว่าทายถูกมากกว่าคิดได้ซับซ้อนกว่าแล้วก็สามารถคิดได้เป็นเวลานานมากกว่าถ้ามีปัญหายากๆมันก็จะคิดได้นานมากกว่าทีนี้ถ้าเราไม่จ่ายเงินใช้ตัวแบบตัวฟรีมันก็จะได้สมองรุ่นเก่านิดนึงซึ่งมันก็คือตัวท็อปแหละเมื่อสักปีที่แล้วแต่ว่าแล้วก็ค้นอะไรมากก็อาจจะแบบหมดโควต้าอะไรเงี้ยครับทีนี
1: ้ตัดเครดิต
0: ใช่ครับหมดเครดิตแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ถ้าเราแค่ถามข้อความทั่วไปครับไม่ได้เอาไปทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้ไปสร้างรูปไม่ได้ไปให้มันเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยครับจริงๆโควต้าฟรีเนี่ยก็ค่อนข้างพออยู่นะครับครับ
1: ผมเคยใช้แบบเสียตังค์นะครับอาจารย์ตัวนึงนะที่บอกว่าผมไม่อยากใช้แบบไอ้ 3-4 ตัวที่เขาคิดกันผมเรียกไปใช้ตัวนึงที่ผมดูแล้วไปลองใช้ดูเนี่ยโอ้ใช้ได้นะคำตอบแม้ว่าจะข้อมูลอาจจะไม่ up to date สักเท่าไหร่ผมก็ไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ปรากฏว่าผมเคยให้ทำนะครับผมเคยทำเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวพรรคการเมืองเนี่ยนะครับอาจารย์ครับใส่โลโก้พรรคการเมืองให้ผมผิดเนี่ยแปดพรรคเดิมใส่ผมผิดไป4 พรรค
0: ครับ
1: ก็จะไอ้นี่ตัวเสียตังค์เหรอผมฮะไอ้นี่ฉันเสียตังค์นะแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่าไปใช้กราฟิกของบรรณาทูซึ่งไม่ใช่เป็นกราฟิกตัวเองก็คือแบบไปจอยไปแจมกราฟิกของค่ายอื่นเข้ามาเลยมาเนี่ยผมเลยไม่ได้ไม่ใจว่าแล้วผมจะใช้คุณทำไมเนี่ยแต่เมื่อคุณไม่มีการสื่อคุณเองว่าผมต้องการได้ความต่างอะไรประมาณนี้ครับอาจารย
0: ์ครับครับ
1: ต้องเลือกการเป็นครับเชิญอาจารย์ฮะเชิญฮะ
0: ก็ต้องคือไอตัวที่จ่ายตังค์มันก็แข่งกันอยู่ครับแล้วก็ต้องเลือกนิดนึงบางทีครับครับครับ
1: นะครับอาจารย์ทีนี้ก็กลับมานะครับถ้าเช่นนั้นเนี่ยก็คือว่าคนไทยนะครับณเวลานี้เนี่ยนะครับถ้าจะต้องใช้ AI จะเสียตังค์ไม่เสียตังค์เนี่ยสุดท้ายแล้วเหมือนกับว่าเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าเราจะต้องดูความต้องการใช้ของเรา

0: ราว่าเราต้องการใช้มากแค่ไหนอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับอาจารย์ครับถ้าไม่จำเป็นต้องใช้มากไปถึงขนาดจะต้องให้เขาเจนภาพให้จะต้องไปตัดคลิปจะต้องไปอะไรต่อมีอะไรพวกนี้นะครับก็คือแค่ just หาข้อมูลอะไรประมาณนี้เพราะว่าปัจจุบันนี้ตัวฟรีปัจจุบันมันก็คือตัวท็อปของเมื่อปีที่แล้วอันนี้ชัดเจนใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: ครับก็คือตรงนี้ครับมันยังมีความยุ่งยากในการตอบนิดนึงครับก็คือว่าคือเราบอกว่าเราควรจะต้องดูตามว่าเราต้องการใช้แค่ไหนใช่ไหมฮะทีนี้ถ้ามันก็มีประเด็นว่าถ้าเกิดเรายังไม่เคยลองใช้อ่ะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแต่จริงๆถ้าใช้ตัวฟรีอ่ะมันก็คือแทบจะลองได้ทุกอย่างอยู่แล้วแต่มันอาจจะหมดโควต้าหมดเร็วอย่างเงี้ยครับ
0: หมดเร็ว
1: ครับแต่ว่าถ้าเราพอเข้าใจแล้วเราจะใช้ประมาณนี้เราก็น่าจะเลือกได้ว่าเราจะเสียตังค์หรือไม่เสียตังค์อย่างเงี้ยครับครับ
0: ครับ
2: แล้วก็สิ่ง
0: ที
2: ่ค่ะเช
0: ิญค่ะแล้วก็สิ่งที่เขาโม้เขียนข่าวแทนเราได้แล้วต่ออะไรได้ผมว่าเรื่องนี้นะครับจริงๆถ้าใครยังไม่เคยใช้แล้วบอกอยากให้ AI เขียนงานให้เนี่ยก็คือว่าก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องมารีไลท์เราต้องมาอีดิตนะครับอย่าปล่อยไปแบบนั้นผมอ่านไม่ได้เลยในประมาณนี้นะครับอาจารย์
1: ใช่ครับคือถ้ามันเคยมีแบบหนังสือแบบวารสารนิยสารต่างประเทศที่เขาใช้ AI เขียนอะไรครับพอมีคนรู้แล้วมันก็แบบเสียหายเสียชื่อมากเพราะว่าคืองานเขียนของมันถ้าเป็นนักข่าวเขียนหมายถึงว่าให้ไปเขียนข่าวเนี่ยแล้วอ่านผ่านมันดีหมดครับพออ่านละเอียดก็จะพบว่ามันบางทีมันคุณภาพมันก็ยังใช้ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้จริงครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งภาษาไทยนะครับบางตัวเนี่ยครับต้องถามเป็นภาษาอังกฤษด้วยซ้ำไปเลยประมาณนี้อาจารย์ถ้าถามภาษาไทยแบบมันก็มันก็แบบเพี้ยนอะไรไปแบบอุตลุดไปหมดอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ครับเชิญน้องกินครับเชิญน้องกินคร
2: ับ ค่ะไม่ก่อนที่อาจารย์จะเข้ามาคุยกับพี่ณรงค์ไว้เบื้องต้นอ่ะนะคะที่พี่ณรงค์ตั้งข้อสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปหรือเป็นตัวฟรีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนใช้หรือว่าคำสั่งหรือว่าคนที่ใช้ด้วยไหมที่จะแบบว่ามีความรู้ในเรื่องนั้นๆที่ค้นหานะอาจารย์คำพูดเนี้ยมันใช่ไหม
1: ใช่เลยครับก็คือความยากของการใช้งาน AI ก็คือเราต้องมีความสามารถที่จะอย่างน้อยมากพอที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่มันทำออกมาเนี่ยหนึ่งคือมันทำถูกไหมมันคุณภาพมันได้อย่างที่เราต้องการไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความรู้ในสิ่งที่เราทำเลยครับมันตอบอะไรมาเราก็บอกไม่ได้ว่าคำตอบนี้มันถูกหรือผิดแล้วคำตอบของ AI อ่ะมันจะมีลักษณะที่ดูน่าเชื่อถือครับคือมันบางทีมันไม่รู้เรื่องเลยแต่มันตอบเหมือนมันเป็นผู้เชี่ยวชาญมากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้เรื่องเนี่ยเราก็จะไม่สามารถแยกแยะได้ครับ
0: ใช่อย่างเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยครับ AI ตัวนึงเนี่ยมันยังตอบผมว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยยังเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอยู่เลยครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: ไม่รู้อะไรเนี่ยแบบอาจารย์
1: ครับก็คือข้อมูลคือจริงๆ AI เนี่ยตัวถ้าเราถามมันตรงๆเรื่องข้อมูลนะครับข้อมูลมันจะค่อนข้างล้าสมัยแต่ว่าถ้าเราให้คือเราสามารถจะสั่งให้มันไปค้นข้อมูลให้เราก่อนอันนี้มันอาจจะมีข้อมูลอัปเดตมากขึ้นได้แต่ว่าก็เป็นประมาณนั้นเลยครับคือถ้าเราไม่รู้อะไรเลยก็จะตรวจไม่ได้ว่ามันถูกหรือผิดแล้วก็จริงๆถ้าจะเสริมเพิ่มอีกนิดก็คือว่าถ้าเราไม่รู้อะไรเลยบางทีเราก็สั่งไม่ถูกเหมือนกันครับว่าเราอยากได้ของแบบนี้แต่ถ้าเราไม่มีทักษะในการอธิบายว่าจะเอาแบบนี้นะจะเอาแบบนี้นะหรือว่าอยากปรับตรงนู้นตรงนี้ถ้าเรานึกภาพไม่ออกเลยอย่างเช่นผมอยากกินอาหารแบบเนี้ยแต่ว่าผมอธิบายไม่ถูกว่าอาหารที่ผมกินน่ะมันเป็นแบบนี้ AI มันก็ทำให้เราไม่ได้ครับ
0: ครับอาจารย์ครับอาจารย์อ่ะทีนี้นะครับอาจารย์ภายใต้สถานการณ์นี้ภายใต้สถานการณ์ที่ AI โอ้โหพัฒนาไปเร็วมากถึงมากที่สุดนะครับอาจารย์ครับเด็กวิศวะคอมพิวเตอร์นี่เขาต้องตามเป็นยังไงตามกันแบบไหนครับอาจารย์ครับในห้องเรียนที่สอนนี่ยังไงครับอาจารย์ครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะครับในปัจจุบันก็คือจริงๆผมก็จะไม่มีคำตอบเหมือนกันครับว่าต้องทำยังไงคือเขานักเรียนเขาก็ต้องเรียนคือหมายถึงว่าเขาก็ต้องเรียนพื้นฐานให้แน่นนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็คือบางเรื่องก็ต้องห้ามใช้ AI บางส่วนก็คือถ้าใช้ AI หมดเขาก็ไม่ต้องเรียนอะไรเนาะถาม AI มันก็ตอบให้เราได้หมดอย่างเงี้ยเขียนโปรแกรมสั่ง AI มันก็เขียนได้อย่างเงี้ยครับนักเรียนเขาก็จะไม่ค่อยไม่ได้อะไรถ้าใช้ AI ไปเลยอย่างเงี้ยครับก็แต่ก็ต้องพยายามคือมันก็เป็นจุดเปลี่ยนของสาขาวิชาระดับหนึ่งครับเพราะว่า

0: นักเรียนที่เรียนจบไปก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องอาชีพเรื่องอะไรมากขึ้นเพราะว่า AI มันเก่งขึ้นทุกวันประมาณนี้ครับ
1: เหมือนว่าเราต้องไล่ตามเหมือนว่าเด็กต้องไล่ตามเทคโนโลยีอยู่ทุกวันใช่ไหมครับอาจารย์ครับทุกวันนี้
0: ใช่ครับทุกคนก็ต้องตามอย่างน้อยก็คือแบบพอรู้ว่างว่ามันทำอะไรได้ถึงไหนแล้วเราควรจะต้องปรับยังไงอะไรเงี้ยครับครับครับ
1: ครับอาจารย์แล้วก็ผมก็มีตัวอย่างหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องคำนวณอะไรเนี่ยเคสที่รถไฟนะครับรถไฟที่ปักช่องที่ปักช่องหรือว่าที่บอกว่าเครนล้มทับอะครับอาจารย์กับรถ
0: ครับ
1: ตอนนั้นน่ะผมก็มีความพยายามว่าผมให้ลองคุย AI ดูซิว่าทำไมนะครับรถไฟเนี่ยถึงได้ถูกเครนทับกลางขบวนผมก็ลองให้มันคำนวณเรื่องฟิสิกส์ดูโอ้คำนวณเป็นเรื่องเวลาเลยครับอาจารย์แต่ผมไม่กล้าไปใช้ผมไม่แน่ใจมันถูกหรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่ครับมันเป็นเรื่องเป็นราวมากครับเวลามันแบบเนี่ยแล้วมันก็แบบอธิบายเป็นขั้นๆเลยครับแบบดูน่าเชื่อถือมาก
1: ดูน่าเชื่อถือมากเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนเรียนฟิสิกส์มาเรามานี่เราก็เลยแบบโอ้โหมันยังไงแบบนั้นแต่ว่าสติก็กลับมาว่าอย่าไปเชื่อนะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยประมาณนี้ครับอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับประมาณนั้น
1: ใช่ครับนะครับถ้าเช่นนั้นกลับมานะครับสรุปแล้วในมุมของอาจารย์เองเรื่องของ AI ฟรีกับ AI เสียตังค์นะครับความเหมาะสมความพอดีนะครับสุดท้ายแล้วอาจารย์จุลนาจ้ำอีกสักครั้งเลยครับว่าความเหมาะสมความพอดีหรือว่าความอยากได้ใครมีความอยากใช้นะครับของคนไทยเนี่ยมันควรจะอยู่แค่ไหนอยู่ตรงไหนอยู่ระดับไหนครับอาจารย์ครับ
0: ครับคือผมคิดว่าทุกข้อแรกก็คือถ้ายังไม่เคยใช้ครับก็อาจจะต้องลองใช้ตัวฟรีดูสักหน่อยก่อนจะได้พอนึกภาพออกว่ามันทำอะไรได้มากบ้างนะครับแล้วก็ถ้าลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันเริ่มมีประโยชน์แล้วก็ใช้ตัวฟรีไปจนถึงจุดหนึ่งครับแล้วพอเราเริ่มพบว่ามันมีข้อจำกัดครับเช่นใช้แล้วหมดโควต้าแล้วจะทำต่อไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็ตรงนั้นก็อาจจะอ๋อโอเคงั้นเราอาจจะเริ่มเสียเงินเป็นขั้นแรกอะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนแล้วก็ลองหลายๆตัวก็ได้ครับแต่ว่าแล้วก็ค่อยตัดสินใจอะไรเงี้ยครับคือตัวฟรีมันก็มีคุณภาพอยู่ระดับหนึ่งถ้าใครไม่เคยใช้ก็อยากให้ลองใช้ดูครับครับครับ
1: อาจารย์ทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอสมัครเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยโอ้มันยกเลิกยากหรือเกินเนี่ยครับอาจารย์ครับตรงนี้นี่อาจารย์มีข้อแนะนำยังไงไหมครับอาจารย
0: ์ก็ต้องก็คือต้องหนึ่งก็คืออย่าไปกดเสียเงินง่ายครับทีนี้มันจะมีประเด็นนิดนึงด้วยครับก็คือว่าเวลาเราใช้ AI เนี่ยมันจะมีเรื่องของข้อมูลที่เราพิมพ์เข้าไปในระบบ AI เนี่ยครับคือของระบบส่วนใหญ่เนี่ยมันจะถ้าเราไม่เลือกอะไรครับมันก็จะถือว่าเราอนุญาตให้เอาข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้ในการฝึกสอน AI ในรุ่นถัดๆไปด้วยอันนี้ครับก็คือตัวฟรีเนี่ยต้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้เจ้าใหญ่ส่วนใหญ่นะครับจะสามารถกดเอาออกได้แต่ว่าต้องไปกดคือมันจะมีปุ่มอยู่ครับต้องไปหานิดนึงว่าโอเคฉันใช้อันนี้นะแล้วก็ไม่ขอปิดไม่ให้เอาข้อมูลไปฝึกสอน AI อะไรเงี้ยครับ
1: ก็ต้องไปลบขยะพอไหมครับอาจารย์ลบในถังขยะพอไหมลบลากใส่ถังขยะพอไหมครับอาจารย์
0: อ๋อไม่พอครับก็คือผมว่าเราพิมพ์แชทอะไรไปในนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะจำไว้ด้วยเราคุยอะไรไว้ใช่ไหมฮะถ้าตรงเนี้ยแล้วเรามีข้อมูลอะไรต่างๆของเราที่ต่างๆเนี่ยแล้วเราไม่ได้ไปเลือกว่าไม่ให้เอาข้อมูลของเราไปเทรน AI ในรุ่นถัดไปเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่ข้อมูลส่วนเนี้ยมันอาจจะมีเขาก็อาจจะเอาไปใช้แต่คือคงไม่ได้เอาไปใช้ทุกอันแต่เราก็ไม่แน่ใจครับว่าอันไหนจะไปอะไรจะไม่ไปครับต้องระวังคร
2: ับต้องเขียนเฉพาะเจาะจงไปเลยใช่ไหมอาจารย
0: ์มันจะมีปุ่มอยู่ครับต้องแล้วแต่ว่าใช้เจ้าไหน
2: ใช้แชทบอทของที่ไหน
0: ใช่มันจะมีปุ่มอยู่ในเซตติ้งหรือถามมันก็ได้ครับคือถามมันว่า
2: ถามอ๋อใช่
0: ก็คือถามตัวแชทไปเลยว่าจะอยากจะปิดการเอาข้อมูลไปใช้ฝึกสอนเนี่ยต้องทำยังไงมันก็จะแนะนำมาเองเอากดปุ่มนี้อ่ะเราก็กดตามมันอย่างเงี้ยครับ
1: ได้ครับอาจารย์ครับวันนี้นะครับถือว่าได้ความรู้มากเลยนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์
0: ครับยินดีอย่างยิ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครับ
2: ครับ
1: ค่ะแล้วกินอ่านชื่ออาจารย
2: ์ค่ะดร.ค่ะดร.จิตทัศน์นะคะฝักเจริญผลค่ะภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะชัดเจนนะคะในเรื่องของคนที่กำลังลังเลอยู่นะว่าจะใช้แบบไหนสายฟรี 90% อันนี้อยู่ในกลุ่มจินนะคะแล้วก็กลุ่มพี่ณรงค์นะคะ

0: นี้ใช้ตัวท็อปใช้ตัวท็อปนะพรีเมียมนะคะจะตัดสินใจอย่างไรแล้วก็จะตัดสินใจแล้วก็จะจัดการกับมันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะแล้วกลับมาในช่วงที่2ค่ะพี่ณรงค์คะคุณผู้ฟังค่ะ
1: โอเคครับครับครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ

ขณะที่เวลา 13:00 นต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองที่มหาไทยเดินหน้านโยบายเร่งด่วนมหาไทยทำทันที Action 5 Plusนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบและสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus เพื่อยกระดับการทำงานและบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกกรมรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเดินหน้ามาตรการเร่งด่วน5ด้านหลักได้แก่1. ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนสินค้าโอท็อปและการท่องเที่ยวชุมชนพร้อมออกมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟฟ้าและเร่งรัดออกโฉนดที่ดินเพื่อความมั่นคงในการทำกิน 2. แก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและชายแดนสร้างความปลอดภัยและความร่วมมือระดับพื้นที่เน้นย้ำการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังภายใต้แนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้มีอิทธิพลและการพนันผิดกฎหมาย 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 4. ป้องกันและจัดการภัยพิบัติและพัฒนาการเมืองอย่างยั่งยืนพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ 5. ราชการทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลคือลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม 8,865,427 รายสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 8,454,728 รายยืนยันสิทธิไม่สมบูรณ์ 41,699 รายนายอัตพลอัฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2,569 ตั้งแต่วันที่4-5 มิถุนายน 2569ณเวลา 24:00 นมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 8,865,427 รายโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 5,473,320 รายผ่านแอปพลิเคชันทางลัด 1,244,416 รายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,188,530 รายผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคาร 614,723 รายและเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน 344,438 รายทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทุกช่องทางหรือสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งเข้ารับบริการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนณหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารทั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ที่มีการยืนยันข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 8,454,728 รายและผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไม่สมบูรณ์ 416,699 รายโดยขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์และพิสูจน์ตัวตนด้วยการกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเข้ามาติดตามสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการหากตรวจสอบสถานะแล้วพบข้อความว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆในช่วงนี้ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในวันที่17 กรกฎาคมนี้

0: ัมป์เพิ่มยารักษาโรคราคาพิเศษอีก160รายการประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ว่าเว็บไซต์ Trump RX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของรัฐบาลสำหรับบริการยารักษาโรคตามใบสั่งแพทย์ในราคาพิเศษกำลังจะเพิ่มรายการยาเข้ามาในระบบอีก160ชนิดแต่ผู้นำสหรัฐยังไม่ได้ระบุชื่อยาที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในรอบนี้แม้ผู้นำสหรัฐจะให้คำมั่นสัญญาว่าจะผลักดันให้ยารักษาโรคตามใบสั่งแพทย์ในประเทศมีราคาถูกที่สุดในโลกแต่จากการเปรียบเทียบราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์กลับพบว่าราคาเวชภัณฑ์บนเว็บไซต์ Trump RX ยังไม่ได้มีราคาถูกกว่ายาที่จำหน่ายในสหราชอาณาจักรตามที่ระบุไว
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับชักชาติปักหมุดหาเสียงจอมทองบางขุนเทียนลงพื้นที่ชุมชนแสนดีลูกชายช่วยหาเสียงด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข9ลงพื้นที่หลุยหาเสียงเขตจอมทองและเขตบางขุนเทียนโดยวันนี้ลูกชายแสนดีหรือแสนปิติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่พร้อมทีมกรุงเทพทำงานโดยนายชัชชาติได้ขึ้นรถแห่ไปตามเส้นทางซึ่งในช่วงเช้าได้แวะหาเสียงหมู่บ้านสินทวีวิลล่าเขตจอมทองเยี่ยมชม1โครงการปรับปรุงลานกีฬาชุมชนช่วงที่ชุมชนร้องทุกข์ขอกทมช่วงที่นายชัชชาติดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทมเมื่อปี2567ปัจจุบันดำเนินการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นนายชัชชาติได้เดินเท้าหาเสียงต่อบริเวณหมู่บ้านสินทวีโดยมีประชาชนขอถ่ายรูปและทักทายอย่างคึกคักตลอดเส้นทางสำหรับช่วงบ่ายมีกำหนดลงพื้นที่พบปะประชาชนในชุมชนเคหะธนบุรี 1-5 และจะมีการขึ้นรถแห่หาเสียงตลอดพื้นที่เขตบางขุนเทียนและโซนบางบอนอนุชาไม่หวั่นโพตามหลังลั่นทำการเมืองสุจริตนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5ลงพื้นที่หาเสียงที่สวนหลวงร.9เขตสวนหลวงพร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และผู้บริหารพรรคอาทินายกรจติกาวณิตรองหัวหน้าพรรคนายสกลทีพัทยกุลรองหัวหน้าพรรคดร.การดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคนายองค์อาจคล้ามไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคและผู้สมัครสก.ของพรรคนายอรุชาทักทายประชาชนที่มาออกกำลังกายสอบถามเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งบางคนก็ให้กำลังใจบอกเบอร์5สู้ๆและนายอรุชายังได้ไปทดสอบอุปกรณ์การออกกำลังกายสอบถามการบำรุงรักษานอกจากนี้นายอรุชากับนายอภิสิทธิ์ยังได้วิ่งออกกำลังกายคู่กันทักทายประชาชนเมื่อถามว่าผลโพลที่ออกมาบอกตามหลังผู้สมัครคนอื่นนายอรุชากล่าวว่ายิ่งดียิ่งเราตามมากเท่าไหร่ทำให้ประชาชนยิ่งมาให้กำลังใจมากขึ้นเท่านั้นเพราะที่ผ่านมาประชาชนบอกตลอดว่าให้เรานำเสนอนโยบายเรื่องที่เรานำเสนอโดนใจประชาชนนอกจากนี้แก้ปัญหากทม.ที่ทำแล้วคือการสร้างโอกาสสร้างความหวังนำไปสู่สิ่งดีๆแต่ละพื้นที่ผลตอบรับดีขึ้นแฟนคลับเก่าบอกว่าจะกลับมาเลือกแล้วเป็นคำมั่นสัญญาว่าเราทำงานกันเป็นทีมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัต

น 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื
1: ่อช่วงที่2นะคะของรู้ทันสื่อนะคะโดยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะคะเราก็นะยังอยู่ในประเด็นที่รู้ทัน AI ตัวท็อปเวอร์ซัสตัวฟรีมีอะไรบ้างนะคะช่วงนี้เนี่ยต้องขออภัยคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าพี่ณรงค์นะคะติดภารกิจด่วนจริงๆนะคะ FC พี่ณรงค์เนี่ยยังฝากคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะช่วงแรกเนี่ยเราได้พูดคุยกับทางนักวิชาการนะคะด้านวิศวกรรมมาแล้วนะคะเรื่องของ AI ระหว่างตัวท็อปกับตัวฟรีเนี่ยนะคะมันมีข้อดีข้อต่างกันอย่างไรนะคะในเส้นแบ่งของประสิทธิภาพนะคะแล้วก็การใช้งานเนี่ยจะเหมาะมากไหมกับคนไทยนะคะอาจารย์ได้ให้ข้อคิดเอาไว้แล้วนะคะก็สามารถที่จะย้อนฟังกันได้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของสื่อมวลชนเองนะคะแล้วก็บรรดาคอนเทนต์ครีเอเตอร์คิดว่านะคะหลายๆคนเนี่ยทุกคนเป็นสื่อนะคะมีช่องทางแพลตฟอร์มของตนเองเนี่ยอาจจะได้ใช้นะคะ AI เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนช่วยในการทำงานในเรื่องของการคอนเทนต์อะไรต่างๆนะคะในการที่จะโพสต์คลิปต่างๆนะคะในโลกออนไลน์ก็น่าจะได้ใช้อยู่นะคะโดยเฉพาะที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือยอดฮิตนะคะโดยเฉพาะในแวดวงสื่อมวลชนเลยทีเดียวนะคะซึ่งในช่วงที่2เนี่ยนะคะเราก็จะไปคุยกับคนที่ใช้จริงในแวดวงสื่อด้วยแล้วก็เรียกว่าเป็นตัวท็อปอีกเหมือนกันอันนี้ตัวท็อปเลยนะคะของดังด้านสื่อมวลชนนะคะคุณทิติชัยนะคะอัตตวัชระค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะสวัสดีค่ะคุณทิติชัยคะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะค่ะคุณทิติชัยอยากรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วเส้นแบ่งของประสิทธิภาพนะคะระหว่างตัวท็อปกับตัวที่เป็นตัวฟรีนะคะมันเป็นอย่างไรในด้านของการใช้งานจริงโดยเฉพาะอาจจะเป็นในแวดวงสื่อมวลชนค่ะ
2: มันในเรื่องของการใช้ AI นะครับ
1: ค่ะ
2: มองในภาพรวมก่อนวันนี้มันมีการใช้งานในระดับหลากหลายเลเวลทั้งแบบเปิดทั้งแบบติดนะครับทั้งแบบที่เป็นของส่วนตัวทั้งที่เป็นแบบขององค์กร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันเนี้ยวันนี้จากที่ได้แลกเปลี่ยนนะครับหรือแม้กระทั่งการได้ดำเนินงานโครงการของสถาบันอิสลาที่ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการใช้ AI สำหรับสื่อมวลชนไปนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็ได้มีการเก็บข้อมูลแล้วก็ได้เรียนรู้กับในวิชาชีพนะครับวันนี้การใช้งาน AI เนี่ยหลักๆ ก็ถ้าเกิดแบบมองแบบภาพใช้งานจริงๆเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนของเป็นแค่ส่วนประกอบเล็ก
1: ๆ
2: ไม่ได้แบบเป็นถึงขั้นแบบเลเวลใหญ่โตมากมายในเชิงของการที่เอามาใช้ให้แบบว่าการทำงานให้แบบว่าคืออย่างมากก็ใช้แค่แบบลดขั้นตอนลดของเวลาแต่สุดท้ายเนี่ยคนในวิชาชีพนะครับยังต้องมาตรวจสอบแล้วก็กรองข้อมูลในเชิงของการที่ว่า AI ประมวลผลออกมาแล้วผลลัพธ์เนี่ยมันถูกต้องหมดหรือเปล่าซึ่งยังต้องอยู่ในขั้นตอนของการรีไรต์และก็การตรวจสอบและก็ต้องอาศัยมีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าเรายังไม่แน่ใจว่าในการประมวลผลในบางเรื่องเนี่ยมันออกมาแล้วสมบูรณ์แบบพ
1: อ
2: ซึ่งมันอยู่ในกระบวนการของระดับการใช้งานทีเนี้ยถ้าเกิดเราพูดถึงว่าในการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดแบบมองในส่วนของการใช้ฟรีกับแบบการเสียเงินหรือเป็นสมาชิกก็ต้องแยกไปอีกเป็นพาร์ทๆไปเลยครับว่า

0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้ที่เราใช้กันอยู่มันเขาเรียกว่า on platform หรือ on app ก็คือเราใช้ตามแบบว่าที่เขาจำกัดมาให้นะครับว่าเซอร์วิสของเช่นของ Chat GPT เจอมีนายโคพายล็อตกล็อกอะไรอย่างนี้ภาพกว้างๆนะครับที่เรารู้จักกันทั่วไป
1: ม
0: านัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้มันลงลึกไปอีกว่าในตัวแต่แอปหรือแพลตฟอร์มที่มาให้เนี่ยมันประกอบไปด้วยโมเดลในการประมวลผลอะไรบ้างถ้าเป็นแบบทั่วไปมันก็จะมีแบบว่าการทำงานมีลิมิตที่มันอาจจะทำงานที่แบบว่ากว้างๆนะครับจนถึงระดับที่วิเคราะห์ได้การประมวลผลที่ดีขึ้นมาอีกแต่ถ้าเรามีการเสียเงินนะครับการประมวลผลมันก็จะมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นมันจะมีการลดการหลอนลดการผิดเพี้ยนอย่างเช่นถ้าเกิดเราพูดถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยคนประมวลแค่รูปภาพนะครับทำภาพคนเนี่ยหนึ่งตอนนั้นเนี่ยอาจจะออกมาหูตาจมูกปากอาจจะมีความผิดปกติ
1: อาจจะมี 4-5 นิ้ว
0: เกินมี 4-5 นิ้วหรืออะไรแต่วันนี้มันเริ่มมีความสมจริงขึ้นแต่ถ้าเกิดเราใช้แบบเสียเงินแล้วหรือมีโทเค็นเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็อาจจะสามารถที่จะทำได้ออกมาแล้วมีความสมจริงมีความเหมือนคล้ายมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเช่นทรงผมเราอาจจะไปไม่รอวันนี้เราก็สามารถจะรีทัชให้มันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้หน้าตาคนนี้คิ้วสวยขึ้นปากมีสีสันขึ้นอันนี้ยกตัวอย่างในมุมของภาพนะครับส่วนของในงานข่าวมันก็จะมีความหลากหลายไปอีกว่ามันจะเริ่มแต่การกระบวนการที่ว่าใช้แบบหาไอเดียในมุมของหาไอเดียหาประเด็นน่ะว่าวันนี้สังคมก็สนใจเรื่องอะไร
1: ก็ดูเทรนด
0: ์มาดูเทรนด์ว่าอ๋อตอนนี้สมมติว่าเราสนใจเรื่องเกี่ยวกับตอนนี้เอาเรื่องโครงการ60-40ก่อน
1: ไทยช่วยไทยนะคะ
0: ไทยช่วยไทยนักข่าวว่าตอนนี้กระแสสังคมมันเป็นยังไงก็อยากจะรู้บางทีมันไปไม่ได้ทั่วประเทศใช่ไหมครับบางทีฟังนู้นฟังนี้อาจจะก็ใช้แบบลักษณะของการใช้โซเชียลดิสเทนนิ่งก็คือการใช้ไปให้ลอง LAI เขาลองไปจับดูซิว่าตอนนี้สังคมมองยังไงซึ่งวันนี้หลายๆตัวที่มันเป็นอย่างพวกที่เป็นเจมินายอ่ะถ้าเป็นเบสิกก็จะช่วยให้แบบไกด์ไอเดียได้เบื้องต้นว่าวันนี้คนพูดอะไรว่าสนใจเรื่องอะไรซึ่งหน้าที่นักข่าวก็คือก็ต้องทำตามหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้วใช่ไหมครับถึงมันจะให้ข้อมูลผิดหรือไม่ผิดหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ไปดูซิว่าอ๋อมันเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างกับประเด็นเหล่านี
1: ้
0: อันนี้แบบที่หนึ่งนะครับแบบที่สองก็คือบางทีใช้ในช่วยของการทำเรื่องของออนไลน์ก็คือใช้ในลักษณะของการที่ว่าจะทำยังไงให้ข่าวเนี้ยมันสามารถจะส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมายได
1: ้
0: วันนี้เรามันมีคำถามใช่ไหมครับว่าทำไมเดี๋ยวนี้คนอ่านข่าวเป็นกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมครับต้องแบ่งว่าข่าวหนึ่งข่าวเนี่ยการตีความหรือความเข้าใจไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดเราพูดถึงโครงการรัฐช่วยในโครงการ
1: ไทยช่วยไทย
0: ไทยช่วยไทย
1: 60-40ค่ะ
0: ในคนกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการเขาก็อยากเสพมุมหนึ่งถูกไหมครับเราก็จะเขียนข่าวยังไงในกลุ่มนี้ถ้าเป็นกลุ่มประชาชนจะสื่อยังไงกลุ่มผู้สูงอายุจะสื่อยังไงคอนเทนต์มันคนละบริบทละ AI เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยปรุงสามารถจะทำให้แบบมันถูกกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
1: ค่ะก็หมายถึงว่า
0: ให้มันเป็นมิติการเมืองเป็นเศรษฐกิจสังคมมันไปอย่างนั้นได
1: ้ค่ะอย่างเช่นภาษาเปิดสำหรับเจน Z หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเจน C อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องรวมไปถึงว่าสามารถที่จะวางกลยุทธ์ข่าวได้ด้วยว่าข่าวเรื่องนี้ถ้าเปิดเรื่องนี้ไปมันควรจะมีอะไรต่อเนื่องไห
1: ม
0: เหมือนเป็นเหมือน EP 1 EP 2 EP 3
1: ค่ะ
0: นักข่าวก็ไปลองทำดูซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ไปตามคือให้แบบว่าบางทีเราด้วยภารกิจใช่ไหมครับบางทีมันก็นึกๆมันก็สามารถจะทำเหมือนว่าตารางการทำงานให้เราเองได
1: ้วางแผนข่าว
0: ค่ะวางแผนข่าวใช่ไหมครับอันนี้ถัดมาถัดมาอีกแบบนึงถ้าเป็นแบบอันนี้แบบฟรีนะเอามาเสียเงินก็เริ่มมีแบบว่าเช่นเรื่องของเทคโนโลยีอีกก็ใช้เ

0: ไอ้เรื่องของการถอดเทปถอดไฟล์เสียง
1: ค่ะ
0: ถอดไฟล์วิดีโอนึกภาพออกไหมครับ
1: ค่ะนึกออกค่ะ
0: ว่าบางทีแบบโอ้เราอย่างว่าถ้าเกิดคุณจินตนาเนี่ยไปทำข่าวมาบันทึกเสียงวันนี้เราเอามือถือไปสัมภาษณ์ในข่าวใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: มันก็เป็นไฟล์เสียงดิจิตอลบางทีเอ้ยเราก็งานเยอะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็เอาวันนี้ไอ้อันนี้ก็ส่งเป็นไฟล์ดิจิตอลก็ลองให้ช่วยถอดมาแต่นักข่าวเองก็ยังต้องทำหน้าที่นะว่าฟังไฟจดไฟด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อพอตรงนี้มาดูซิว่าประเด็นไหนอะไรยังไงก็คือก็เอามาถึงเป็นการกรองแต่ว่าไม่สามารถจะดึงมาถ้าเกิดใช้ของดีมันก็ประมวลผลสามารถจะมาโค้ดได
1: ้
0: แต่สิ่งเหล่านี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าประสบการณ์ของนักข่าวเองด้วยไหมในการที่จะทำเนื้อหาตรงนี้ให้มันถูกต้องซึ่งอันนี้ก็ต้องว่ากันไปถ้าเกิด AI ปล่อยไปพลาดแล้วสิ่งที่ตามมาก็ต้องรับผิดชอบตามไปด้วยอันนี้ก็ว่าไปตามอีกส่วนหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรือว่าอย่างงานเรื่องของแบบอีกระดับหนึ่งที่เป็นเสียค่าใช้จ่ายเลยก็คือทำเป็นออโต้โฟลว
1: ์
0: ก็คือทำเป็นเฟรมเวิร์กก็คืออาจจะมีค่าใช้จ่ายอันนี้เริ่มเป็นระบบปิดนะครับก็คือสามารถที่จะช่วยในการทำโพสต์บนโซเชียลมีเดียลดขั้นตอนว่าสมมติว่าข่าวหนึ่งข่าวเนี่ยเราต้องการให้โพสต์ตั้งแต่มีบ่ายโมงเรื่องนี้ตอนบ่ายโมงสิบห้าเรื่องนี้ตอนบ่ายโมงครึ่งเรื่องนี้โอ้ข่าวอันนี้นี้ก็คือวางเชิงกลยุทธ์ใช่ไหมครับบางคนก็ภารกิจอย่างองค์กรเล็กๆเขาอาจจะคนไม่เพียงพ
1: อ
0: ก็จะเริ่มแก้ออโตเมชันเข้ามาเกี่ยวข้องก็สามารถที่จะเอาเนื้อหาข่าวเนี่ยสามารถที่จะทำนี้โพสเช่นโพสบนเฟซบุ๊กโพสบนทิกต็อกที่มันทำอยู่ในระบบเอาไว้แล้วซึ่งมันก็จะเหมือนแบบว่าถ้าเกิดเราเปรียบเสมือนโรงงานรถยนต์ใช่ไหมครับผลิตรถยนต์ก
1: ็
0: จะไปตามสเตชันหนึ่งสเตชันที่หนึ่งมีอะไรต้องทำเสร็จไว้ก่อนนะ AI ก็จะวิ่งไปหยิบอันนี้มาหยิบอันนี้มาแต่ถ้าเกิดระบบไหนที่สมบูรณ์เนี่ยมันก็ไม่ได้ออโตเมชันไปทั้งหมดก็สุดท้ายก็ต้องมีบก.ในการตรวจสอบก่อนที่จะปล่อยผ่านออกสู่ช่องทางนั้นๆไปได
1: ้ค่ะ
0: อันนี้สิ่งที่วันนี้มีอยู่นะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือภาพรวมแต่ทีนี้ก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยได้มีการสะท้อนไหมคะในเวทีที่ได้ไปทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรกันเนี่ยนะคะว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยกองบรรณาธิการเล็กลงนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยผู้สื่อข่าวเนี่ยนะคะก็เป็นทั้งคนทั้งทำข่าวภาคสนามด้วยแล้วก็ต้องพาดหัวแล้วก็อัพข่าวเองจากในสนามเลยอันนี้ค่ะทีนี้AI เนี่ยก็คือมีส่วนเข้ามาช่วยได้มากแต่ทีนี้คือมันมีข้อดีข้อเสียหรือว่าข้อต่างแตกต่างกันยังไงคะ
0: ถ้าจากที่เราได้แลกเปลี่ยนนะครับอ
1: ัน
0: นี้หลายองค์กรนะครับเริ่มตระหนักเริ่มตระหนักมากเลยแหละครับ
1: คือ
0: มองว่าไม่ทั้งไม่ใช่ประเทศเราอย่างเดียวเนาะมันไปถึงต่างประเทศด้วยก็มีวงแลกเปลี่ยนเหมือนกันว่าในแ
1: ค่
0: ชีพตัวเองเนี่ยพอเราทำข่าวแบบนี้ผู้คนก็ให้ความกังวลว่าทุกวันนี้เรายังเจอข่าวหลอกข่าวบิดเบือนข่าวเฟกนิวใช่ไหมส
1: ื่
0: อเบือนชนเองจะเอาข่าววันนี้มาจะระวังยังไงหรือใช้ AI เนี่ยจะตรวจสอบกันยังไงทีนี้ในบ้านของเราเองเนี่ยต้องแบ่งเป็นระดับอีกครับว่าวันนี้เรามีนักข่าวน้องหน้าใหม่เนา
1: ะ
0: แล้วก็คนที่มาทำงานได้สัก5ปี10ปีอันนี้ต้องแบ่งช่วงอายุก่อนแล้วก็ไประดับหัวหน้าข่าวนะครับทีนี้มันก็มีความยากขึ้นอีกว่าถ้าเกิดทุกคนอยู่ในสายงานหรือตัวงานของตัวเองเนี่ยผมว่าอย่างคุณจินตนาอยู่ในสายข่าวตอนนี้อยู่ข่าวเศรษฐกิจใช่ไหมครับยกตัวอย่าง
1: การเมือง
0: อยู่การเมือง
1: ค่ะ
0: ผ่านมาตอนนี้จะรู้ว่าใครเป็นใครใครทำอะไรสตอรี่ของคนที่อยู่บนเวทีกับหลังเวทีมันเป็นอย่างไรถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็สามารถที่จะรู้ว่าการเลี้ยงข่าวหรือการพูดหรือการจับประเด็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ AI มันจับไม่ได้ถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีเนี้ยในการทำข่าวเนี่ยสำคัญที่สุดมันก็คือจุดสารตั้งต้นก็คือเรื่องของซอสเรื่องของข้อมูลเรื่องของอะไรต่างๆที่ไอ้ AI ที่มันจะเอามาได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันอยู่บนระบบออนไลน์ทั้งหมดแต่ระบบที่มันอยู่บนออนไลน์หมดมันก็มีทั้งข่าวที่วันนี้เราเห็นอย่างข่าวการเมืองเนี่ยข้อมูลบิดเบือนมันค่อนข้างจะเยอะถ้าคนที่เป็นน้องนักข่าวใหม่ใช้มาอย่างถ้าเกิดกวาดประเด็นออกมาดูศึกษาอย่างผมเบื้องต้นอันนี้มันไม่เท่าไหร่แต่พอถ้าเกิดในขั้นตอนของการตรวจสอบการรีไลท์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีทักษะหรือมีการเข้าใจที่เพียงพอมันจะต้องมีต่อมเอ๊ะหรือว่าต่อมที่จะต้องว่าอันนี้มันคืออะไรเพื่อจะทำให้ข่าวอันนั้นเนี่ยมันถูกต้องมากขึ้นซึ่งถ้าเกิดบก.คนไหนที่อยู่ตรงกับข่าวที่รับผิดชอบอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าวันนี้ผมเป็นนักข่าวเศรษฐกิจใช่ไหมครับมารับบทบาทแทนคุณจินตนาแล้วผมรับผิดชอบเรื่องข่าวการเมืองขึ้นมาถ้า ถ้าเกิดมี

0: ีการใช้ AI อ่ะอันนี้สกิลเริ่มมีปัญหาละเพราะไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่ AI มันพูดหรือมันปรับแก้เนี่ยมันอะไรยังไง
1: ค่ะ
0: ต่อให้มีประสบการณ์บางเรื่องมันอาจจะทำให้มันอาจจะทำได้ไม่ดีพ
1: อ
0: หรือมันจะได้แค่เรื่องของการไปสำนวนมันก็ต้องใช้หลายๆอย่างมาอันนี้ในภาพกว้างๆก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีเนี้ยมันก็ติดปัญหาว่าหลายๆกลุ่มเนี่ยตอนนี้ในกลุ่มระดับที่เป็นระดับบรรณาธิการหรือระดับบนเนี่ยยังมีข้อจำกัดในเรื่องของกระบวนการมันมีทักษะมนุษย์อยู่แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าในการที่จะเท่าทันกับ AI อันเนี้ยยังประเมินไม่ได
1: ้
0: ว่าในสกิลต่อมเอว่านักข่าวเนี่ยใช้ยังไงมาแล้วองค์กรเนี่ยมันมีการทำเรื่องของการตรวจสอบหรือเปล่าถ้าเป็นแบบเอกชนเนี่ยวันนี้เขาจะทำลักษณะของ SOP ครับหรือเฟรมเวิร์กหรือลักษณะของการที่จะทำให้รู้ว่ากระบวนการของการตั้งแต่ตั้งต้นจากเนื้อหาเข้าไปจนถึงปลายทางหรือการจะทำอะไรก็แล้วแต่มันจะมีการตรวจสอบตามชั้นมันแต่ของเราวิชาชีพเนี่ยบางทีด้วยความเร่งรีบเนี่ยมันอาจจะมีช่องโหว่ได้บางครั้งบางทีขนาดวันนี้เราทำลองทำอินโฟกราฟิกหรือทำอะไรเนี่ยบางทีภาพข้างนอกมันสวยนะครับแต่พอลงไปดูรายละเอียดลึกๆๆๆเนี่ยดูรายละเอียดจุดเล็กจุดน้อยเนี่ยมันยังมีพวกวรรณยุกต์เพี้ยนสระเคลื่อนตัวอักษรมันอย่างเช่นกอไก่มันอาจจะเป็นพอสำเภาอะไรอย่างเงี้ยสระอูเป็นสระอูซึ่งบางทีมันก็อาจหรือว่าแม้กระทั่งเราได้ทดลองในเรื่องของการลองประเมินเรื่องตัวเลขนะครับบางทีในข้อมูลตั้งต้นมันถูกแต่พอประมวลผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันอาจจะมีการคลาดเคลื่อนหรือหลอนถ้าเกิดสองคนข้อมูลตรงนี้ต้นฉบับกับปลายทางไม่มีเลย
1: อ
0: ันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาได้อันนี้หลายๆเรื่องเนี่ยตอนนี้ก็หลายๆองค์กรเนี่ยก็มีการตื่นตัวแล้วก็มีการศึกษาการใช้โมเดลแต่ละโมเดลแล้วก็ไม่มีใครบอกได้ว่าจะใช้โมเดลอะไรในการทำงานแล้วก็แบ่งเลเยอร์ของรูปแบบซึ่งบางองค์กรก็มีการซื้อรูปแบบเฉพาะบางครั้งก็จะซื้อแบบเหมาหรือว่าซื้อแบบขึ้นอยู่มันต้องแยกกันด้วยครับว่างานที่ใช้เนี่ยมันมีทั้งงานเทค
1: ม
0: ีทั้งงานภาพมีทั้งงานวิดีโ
1: อ
0: แล้วก็งานเสียงงงบางคนเอ้ยงานสื่อมีเสียงเหรอถ้าเดี๋ยวนี้ทำคอนเทนต์ที่เป็นออนไลน์เป็นมัลติมีเดียใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มันต้องมีเรื่องของเสียงประกอบครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องมีการสร้างเสียงขึ้นมาบางทีเราก็มีข้อจำกัดเรื่องลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการใช้ AI เข้ามาในการสร้างเพลงแบบเพื่อให้คนดูเป็นดีตื่นเต้นอันนี้ก็บางองค์กรก็เริ่มต้องมาเรียนรู้เรื่องแบบนี้เหมือนกันในเรื่องของนอกจากที่จะเป็นธรรมดาเริ่มมาเรียนรู้ทางเทคนิคเริ่มมาเรียนรู้ในการใช้ระบบซอฟต์แวร์หรือแม้กระทั่งเรื่องของการควบคุมหรือแม้กระทั่งอันนี้ตามมาด้วยนะครับเรื่องของ PDPA
1: อ
0: ันนี้ก็อีกช่องนึงก็ในเรื่องของการเอาข้อมูลมาใช้อันนี้ก็ต้องดูว่าข้อมูลที่เอาเข้าไปเนี่ยบางทีมันก็สอนครับคือเรียกว่าอะไรข้อมูลที่มันต้องระวังนะครับเอาไปใช้กับ AI อันนี้มันก็อาจจะทำให้ข้อมูลที่มันบางอย่างมันสามารถที่จะหลุดเข้าไปหรือว่าสามารถที่ยากจากการตรวจสอบหรืออาจจะไม่เกิดการรั่วไหลอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าวันนี้เราใช้ระบบเปิดกระโหลกปิดไม่เหมือนกันความเป็นสาธารณะกับความเป็นส่วนตัว
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องดูโดยเฉพาะพวกกลุ่มข่าวเด็กกลุ่มข่าวที่พวกมันมีความเกี่ยวข้องกับทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จะต้องดูเพราะว่าเรื่องที่จะ PDPA ที่อ่อนไหวที่สุดเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มเด็กกลุ่มทางการแพทย์กลุ่มผู้พิการกลุ่มครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับผู้เสียหายที่ยังอยู่แค่ตอนกล่าวหาอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็ต้องมีการที่จะต้องสอนเรื่อง AI ในการที่จะต้องสร้างข้อมูลหรือว่าการบิดบางคนอะไรตอนแรกปกปิดพอเขียนไปเขียนมามันกลายเป็นเปิดหรือว่าให้ข้อมูล AI ไปจำว่าบุคคลคนนี้เป็นคนผิดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องดูแล้วก็ใช้ให้มันถูกหลักด้วยครับ
1: ค่ะทีนี้กำลังจะถามอยู่พอดีเลยเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของข้อมูลล้นไหลเนี่ยแล้วก็การถูกนำข้อมูลเอาไปเทรนต่อเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของอยากให้กลับมาที่เรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างไอ้ตัวท็อปกับตัวฟรีเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือว่าจะต้องระมัดระวังยังไงอะคะ
0: คือจริงๆต่อให้ไอ้ตัวฟรีมันหนักก็หนักแล้วแหละมันก็คือกว้างมากใช่ไหมครับมันก็ไม่รู้ว่าเหมือนเราจะพูดผมจะเปรียบว่ายังไงดีอะเหมือนวันนี้มันก็เหมือนของที่แบบขายทั่วไปใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่ตัวฟรีเนี่ยมันก็เหมือนแบบว่ามันก็จะมีรูปลักษณ์ละเอียดขึ้นดีขึ้นใช่ไหมครับแต่มันไม่สามารถจะประเมินได้ว่าไอ้ตัวแบบกว้างๆเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันไม่มีอะไรถูกต้องเหมือนวันนี้เราเสิร์ชบนออนไลน์ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ในแค่ใน

Google เราก็จะเห็นว่ามันสามารถจะมี AI บอกได้ว่าอ๋อสรุปเป็นบุลเลตต้นเบื้องต้นให้เราได้ใช่ไหมครับว่าเช่นเราอยากจะรู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องโครงการ AI Passport มันเป็นยังไงเมื่อก่อนเราจะรู้ว่าอ๋อมีเว็บไซต์นู้นเว็บไซต์นี้แต่วันนี้ไอ้บน Search Engine มันสามารถจะบน Google เนี่ยด้านซ้ายบอกว่าเป็นโหมด AI เราก็สามารถจะรู้ว่าอ๋อมันมีภาพอย่างนี้ขึ้นมาแต่ภาพที่กวาดมาเนี่ย

0: มันตอนนี้สถานะที่ถูกต้องคืออะไรแต่สำคัญอีกครับมันกลับไปที่จุดเริ่มต้นอีกว่าการใช้คำสั่งในการเขียนพร้อมที่ถูกต้องเนี่ยมันเขียนยังไงอันนี้สิ่งสำคัญที่สุดที่หลายๆคนควรจะต้องเรียนรู้การใช้ AI ที่ดีเนี่ยมันก็คือการกำหนดคำสั่งนะครับว่าเราจะเลือกใช้อะไรการที่เลือกว่าเลือกใช้ข้อมูลเช่นและหรือยกตัวอย่างนะครับต้องควรอะไรลักษณะคำแบบนี้นะครับหรือว่าคำสั่งที่เหมือนบอกให้มันต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ใช่บอกปล่อยกว้างๆมันก็จะไปเรื่อยๆอย่างวันเนี้ยคนเราสังเกตเราจะเห็นบนโลกออนไลน์ว่าจะมีคนบอกเออเรามีคนมาแจกพร้อมให้ใช้งานแรกๆมันใช้ได้แหละครับแต่ว่าพอใช้ไปเรื่อยๆเราไม่สามารถที่จะรู้ว่ามันเป็นยังไงการใช้ AI ที่ดีมันเหมือนแบบมนุษย์ที่คุยกันเหนือมนุษย
1: ์
0: เขางงกับคำนี้ไหมฮะว่ามนุษย์ที่ต้องคุมกับเหนือมนุษย
1: ์ค
0: ือเราต้องเข้าใจมันว่าเหมือนเราเลี้ยงเด็กอะแต่มันจะเป็นเด็กที่เป็นพิเศษขึ้นและสอนให้มันมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับคือเราจะให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันคือมัน AI มันทำเราบอกให้มันไปซ้ายมันคือไปซ้ายนะครับบอกมันไปขวามันคือไปขวาเราไม่สามารถบอกว่าซ้ายมันมีขวาซ้ายเหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะทำให้มันสับสนแค่นั้นเองเหมือนให้มันยืนตรงสี่แยกแล้วมันก็ไม่รู้ว่าไปทางไหนแล้วคือเราใส่คำสั่งกว้างๆแต่ถ้าเราเฉพาะปุ๊บมันสามารถที่จะทำมิติทำเนื้อหานั้นให้มันคมชัดขึ้นมันสามารถจะทำให้ตัวคอนเทนต์นั้นดีขึ้นฉะนั้นการที่เราเรียนเข้าใจกับบริบทในการใช้คำสั่งที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะดีแล้วก็ถ้าเกิดใช้เป็นเนี่ยมันก็ใช้ระดับฟรีก่อนแล้วถ้าเกิดเราจะใช้ปริมาณที่ดีขึ้นให้มันคมขึ้นก็ค่อยเสียเงินมีหลายๆคนนะครับที่เราได้แลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็จะมีคนที่แบบว่าเสียรายจ่ายเป็นแพงมากแต่บอกถ้าใช้เป็นเนี่ยมันก็สามารถที่จะควบคุมอยู่ที่เนื้องานและอยู่ที่ความรับผิดชอบก็เหมือนแบบว่าเราไปสมัครงานนะครับ job description
1: อะ
0: จะให้ AI มันทำอะไรนั่นแหละคือลักษณะแบบนั้นนั่นก็คือคำสั่งที่ให้เขาทำงานแต่เราต้องควบคุมเขาเป็นครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะก็คือการทักษะการสั่งงานนั่นเองถูกไหมฮะทักษะของการสั่งงานที่เราจะทำงานร่วมกับ AI ยังไงไปกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนยุคนี้โดยไม่ใช่เพราะคนทำงานสื่อถูกไหมฮะทุก
0: แวดวงที่วันนี้ถ้าวันนี้ทุกฝ่ายนะครับเรียนรู้เรื่องการควบคุมหรือการควบคุมในการใช้งานนะครับคือไม่เราไม่ได้แบบไม่ให้ได้ใช้นะแต่เรารู้ว่าเหมือนสั่งเป็น
1: อ
0: ่ะทุกวันนี้ขนาดเรามีกฎหมายเยอะแยะคนยังขับรถฝ่าไฟแดงเลยใช่ไหม
1: ค
0: นข้ามถนนยังไม่นี่เลยเหมือนกันใช้ AI มันก็ต้องสามารถบอกว่าเออเราอยากได้อะไรเราจะปรุงมันใช้อะไรเราจะใส่อะไรเราจะทำอาหารจานนี้เราจะต้องการแบบไหนวันนี้เราเหมือนว่าถ้าเราพูดกันทั่วไปอ่ะถ้าเราใช้ AI แบบฟรีๆก็เหมือนเราไปทานกะเพราร้านใดร้านหนึ่งใช่ไหมข้าวผัดกะเพราแต่ถ้าเราบอกว่าเออเราใช้ AI เป็นเราจะบอกว่ากะเพราจานนี้มันมีความเผ็ดมันมีความหวานมันมีความหอมใบกะเพราร้านนี้มีสูตรที่เป็นมีความเค็มที่เฉพาะอะไรอย่างเงี้ยมันนั่นแหละคือคำสั่งที่สำหรับ AI มันสามารถที่จะคัสตอมใหม่ได้แล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งแล้วก็สามารถที่ปรับจูนได้แล้วก็สามารถเทรนให้มันเรียนรู้ได้แต่ถ้าเราเทรนมันไปผิดๆมันก็จะตามผิดๆนะ
1: อ
0: ันนี้ก็คืออีกหนึ่งปัญหาด้วยเพราะว่าในแต่ละโมเดลถ้าไหนไม่ใช้ก็ต้องเรียนรู้ว่าการแก้ปัญหายังไงใช้ที่ถูกใช้ยังไงบางคนใช้เป็นแต่ไม่รู้วิธีแก้ก็มีครับ
1: ค่ะมองเทรนหรือว่าทิศทางหน่อยค่ะว่าในวันนี้เนี่ยที่เราอ่ะยังจำเป็นก็คือว่าเรายังต้องเรายังมีทักษะคือเราเป็นคนที่จะต้องทำงานกับสิ่งที่เหนือมนุษย์อะนะมนุษย์ทำงานกับสิ่งที่เหนือมนุษย์แต่มันจะมีวันที่มันฉลาดขึ้นเรื่อยๆไหมในอีกไม่กี่ปีเนี่ยเพราะว่ามันก็ดูเหมือนว่าโมเดลต่างๆของค่ายต่างๆเนี่ยโอ้ก็แข่งขันกันในเรื่องของความฉลาดมากขึ้น
0: ผมว่าสุดท้ายอะมันต่อให้มันฉลาดอะมันก็จะทำให้เราอะดูเหมือนว่ามันเก่งเนาะแต่สุดท้ายเราก็ยังควบคุมมันแหละแต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราความคิดของเราไม่เป็นตัวของตัวเองครับแล้วก็มันอาจจะทำให้เราไม่เราอาจจะเหมือนแบบทำให้เราลดเหมือนแบบทำให้เราประมาทกับตัวเราเองมากขึ้น
1: คือ
0: หรือว่าถ้าเกิดแบบเอาง่ายๆว่าเหมือนแบบว่าเราให้คนแต่สรุปอะไรอย่างเงี้ยแต่เลยที่เราไม่ไปหาข้อมูลแหล่งใหม่ๆเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันก็ทำให้เราเป็นจุดอ่อนภายใต้ AI เพราะ AI มันควบคุมเราเองแล้วก็ปกปิดในสิ่งที่เราไม่รู้เข้าใจไหมครับเห็นว่าวันนี้คุณจีนบอกว่าช่วยสรุปข้อมูลข่าวให้ฉันหน่อยเราก็จะรู้แต่ก้อนแค่นี้เราไม่เปลี่ยนบริบทไม่เปลี่ยนอะไรเลยเราก็จะรู้แต่ว่ามันส่งอะไรมาเหมือนวันนี้เราใช้เฟซบุ๊กอะเราไปกดอะไรไลฟ์ไม่ได้ส่งแต่อย่างนั้นนะถูกไหมแต่เขาจะไปอย่างอื่นไปไม่ได้เ

0: ซึ่งถ้าเกิดเรามันต้องหาวิธีตัวเองที่รู้จักว่าใช้อย่างเหมาะสมใช้อย่างเป็นเวลาใช้อย่างที่มีการมองหาแหล่งข้อมูลใหม่ๆเปิดสมองเปิดทักษะตัวเองอยู่เรื่อย
1: ๆ
0: อันนี้มันก็จะเป็นจุดแข็งที่จะทำให้เรารู้ว่า AI อันนี้มันพูดจริงหรือพูดหลอกหรือหลอนขนาดผมเนี่ยขนาดมีตามโปรเจกต์บางคนแบบเจอข้อมูลเนี่ยสำนักข่าวบางสำนักข่าวเอามาบางทีมันเจอข้อมูลหลอนแล้วมาทำเป็นข่าวก็มีนะครับถ้าเกิดเราไม่แน่นพอคือถ้าเกิดเราตรวจสอบดีๆลึกๆเนี่ยมันจะเห็นถึงปัญหาเลยว่าเราก็ไม่สามารถจะไว้ใจได้แล้วเราก็ต้องเท่าทันมันเองด้วยครับนั่นก็คือการอ่านหนังสือแล้วก็การมองผู้คนภายนอกการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสัมผัสชีวิตจริงนั่นเองครับ
1: อันนี้ก็น่าเป็นห่วงกันนะเพราะว่ามึงเพิ่งมีเคสดราม่าไปเนาะใช่ไหมคะมีคนที่มีชื่อเสียงด้วยแล้วก็สำนักข่าวหนึ่งเรื่องของการใช้ AI นี
0: ่ใช่ครับเรื่องสิ่งเหล่านี้มันระวังมันก็จะมีบริบทไปมันก็อ่านนะแล้วแม้กระทั่งทุกวันนี้เราไปค้นเนี่ยเด็กขนาดทุกวันนี้ครูยังสอนให้เด็กไม่ไปปิดเลยไปค้นข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตมาส่งครูโดยที่แบบไม่สอนให้เด็กว่าตรวจสอบอะครับอย่างเช่นวิกิพีเดียอย่างเงี้ยเรายังรู้เลยว่าวิกิพีเดียมันไม่ได้ถูกนะครับเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าเออมันเป็นแกนตั้งต้นไงสิ่งที่ดีเราก็แค่รู้แล้วก็ไปหาข้อมูลที่ถูกต้องเราควรจะเรียนรู้กฎกลไกเหล่านี้ไอ้เหล่านี้เราจะทำให้เรารู้ว่า AI มันประมวลผลอะไรหรือแม้กระทั่งเราบอกให้มันวิเคราะห์การเงินน่ะผลลัพธ์มันเราก็ต้องรู้ว่ามันมีผลลัพธ์อะไรบ้างหรือเปล่าที่เราตรวจสอบกับเรื่องเหล่านี้แต่ว่าบางอันเราไม่สามารถจะได้เยอะเราต้องหาวิธีว่าจะทำยังไงที่แบบช็อตคัทกับมันหรือจะทำไงกับไอ้ data ที่มันเยอะเนี่ยเราจะเอาอะไรตรงไหนที่คือหัวใจของมันซึ่งอันนี้มันก็คือการเรียนรู้ในเรื่องการใช้คำสั่งที่ถูกต้องและก็การตรวจสอบที่ดีบางคนบอกว่าเอาใช้กับการบัญชีถ้าเกิดคุณเริ่มชวนบัญชีผิดคุณก็ติดคุกเหมือนกันน
1: ะ
0: ถ้าเกิดใช้ AI ผิดเอาซอสเข้าไปผิดใช่ไหมครับหรือบางคนบอกเอามาออกแบบตึกอะไรแต่บางทีปล่อยชะล่าใจบางทีตึกอาจจะถล่มก็ได
1: ้
0: ต่อให้มันเก่งซึ่งมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการต้องเสียเงินในการทำไอ้ตัว AI ตรงเนี้ยให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็อะไรนะมันสามารถที่จะอุดรอยรั่วแต่มันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มันสามารถจะอุดรอยรั่วได้ทั้งหมดเราใช้โปรแกรมทุกโปรแกรมเราใช้ซอฟต์แวร์ทุกอันมาเราผ่านมาเยอะกันทุกปีเราก็จะเห็นว่ามันก็ยังมีไวรัสเข้ามาได้ใช่ไหมมันยังโดนฟิชชิ่งมันยังโดนอะไรเครื่องยังแฮงเครื่องยังหลอนพอเราใช้มากๆข้อมูลมันเปลี่ยนมันก็สามารถจะมีรูรั่วได้อันนี้แหละก็คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็สามารถจะปรับใช้เรายังไงต่อเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกเราเป็นมนุษย์ที่ต้องเหนือมนุษย์ของภูมิเพื่อควบคุมเขาวิธีหนึ่งถ้าเรามีทักษะทางด้านข้อมูลที่ดีพอเราหรือว่าไม่มีหลักทฤษฎีในการใช้งานที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะหาผลลัพธ์ AI ที่เหมาะสมกับเราได้หรือได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพที่เราสามารถจะเอาไปใช้งานเรื่องเหล่านั้นได้โดยตรงครับ
1: ค่ะเอ๊ะมองอันนี้ถ้าจะเป็นไปได้ไหมคะว่าถ้าเราจะมีการในส่วนของภาครัฐเองหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีการลงทุนหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรที่จะช่วยในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จะมาเติมเต็มในเรื่องของการช่วยลดช่องว่างระหว่างเนี่ยทักษะของคนไทยกับเรื่องของสกิลในการใช้ AI
0: ต้องแยกเป็นพาร์ทเลยครับ
1: ค่ะ
0: แยกเป็นเรื่องๆเลยอันนี้เป็นภาพใหญ่เป็นภาพอะไรที่ใหญ่โตมากเหมือนอย่างที่วันนี้เราเห็นว่ามีภาพวิจารณ์อะไรกันเยอะแยะแต่สิ่งหลายสิ่งเนี่ยจุดแรกเริ่มเลยเนี่ยโอ้ถ้าพูดเรื่องนี้มันซับซ้อนจริงๆมันต้องแยกเป็นพาร์ทๆเลยว่าหนึ่งเรื่องทักษะพื้นฐานก่อนดิจิตอลลิเทอเรซีก่อนส่วนหนึ่งเรื่องของเอติกส่วนหนึ่งวันนี้หลายคนใช้เฮไปแต่โดยที่ไม่รู้ว่ามันใช้เพื่อเป็นความบันเทิงแต่โดยหลักๆมันควรจะใช้ในเรื่องของการที่จะมาเป็นทูตัวหนึ่งในการที่เราหาสิ่งที่มันสามารถจะทำให้เราเกิดปัญญาดีกว่าหรือว่าทำให้เราลดเป็นเครื่องมือซึ่งอันเนี้ยคนที่เป็นภาครัฐเนี่ยคุณจะต้องแบ่งเป็นคลัสเตอร์แบ่งเป็นส่วนๆไปแบ่งเป็นกลุ่มไปอย่ามองว่าไอ้วันนี้เราจะแข่งกับประเทศอื่นแต่ประเทศอื่นที่เขาก้าวไปได้เนี่ยเขาปลูกฝังในเรื่องของความรับผิดชอบปลูกฝังเรื่องการตรวจสอบเรื่องของการใช้งานอย่างรับผิดชอบเนี่ยแล้วก็ความมีจริยธรรมเรื่องของการเรียนรู้ข้อมูลที่ถูกต้องมันสามารถที่จะไปอย่างอื่นได้แต่วันนี้เราไปสอนคนปลายทางก็คือแจกฟรีนะอ๋อไม่รู้แล้วสุดท้ายก็เหมือนแบบถ้าวันนี้ผมมีผมยกตัวอย่างผมให้ AI กับคุณจินตนาไปใช่ไหมครับแบบเสียเงินอ่
1: ะ
0: แต่คุณจินบอกไม่ได้อะไรเลยใช้ไม่เป็นมันก็ใช้โทเค็นแบบเปล่าประโยชน์เลยนะครับ
1: เนี่ยค่ะใช้ไม่เป็นจริงๆ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: คือแบบเราก็จะสนุกประมาณอ่ะใหม่ๆก็คือเผาเงินเลยอ่
1: ะ
0: ว่าอยากจะทำรูปผมสนุกจังสุดท้ายแล้วฉันได้ใช้กับมันหรือเปล่า
1: อ
0: ันเนี้ยนั่นแหละคือปัญหาสิ่งที่เราจะใช้คือต้องเรียนรู้ว่าการควบคุมการใช้จ่ายหรือการใช้อย่างมีประสิทธิภาพได้ประสิทธิผลกับตัวเนื้องานไม่ใช่ว่าเรามีโทเค็นน่ะบางคนบอกว่าบางคนกว่าจะเรียนรู้เป็นนะครับซื้อโทเค็นมาหมดเป็นหมื่น
1: อ
0: ่ะเพราะบางคนซื้อมาใช้ไม่เป็นก็เสียหายตามมีอีกอันนี้สิ่งเหล่า

0: เนี้ยเราต้องหาวิธีจัดการกับการใช้งานให้มากที่สุดครับ
1: ก็ได้ข้อมูลแล้วก็ได
0: ้เริ่มตั้งแต่ระบบการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมเลยครับ
1: ค่ะต้องลงไปแล้วเนาะตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันปลายทางเกินไป
0: สามารถสอนได้นะได้หมดเลยครับ
1: ค่ะเพราะตอนนี้เราก็เหมือนกับว่าพอเรามี AI แล้วเราก็ไม่ได้ใช้สมองบางส่วนแล้วนะคะอย่างเช่นสรุปเนี่ยทุกวันนี้ก็ไม่ได้สรุปแต่เอกสารไม่ได้มาอ่านเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นนักข่าว
0: ทุกวันนี้ครูมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆนักเรียนทำถ้าเกิดอาจารย์แบบให้เด็กทำกันบ้านแล้วแบบไม่มีข้อมูลที่เพียงพ
1: อ
0: นักศึกษาก็ทำงานผิดออกมาน
1: ะ
0: แล้วก็ไม่รู้อ้าวเอาเข้ามาเข้าใจว่าทำแบบนี้ได้แต่พอผลลัพธ์ออกเป็นสมัครงานมันไม่ตรงซึ่งเดี๋ยวนี้หลายๆองค์กรในภาคธุรกิจก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรื่องการคุ้มครองข้อมูลที่ปลอดภัยสิ่งเหล่านี้ก็ต้องสอนออกมาด้วยบางคนลองไปถามนะครับเรื่อง PDPA นักศึกษาบางคนยังไม่เข้าใจเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องมาใช้กับ AI
1: ค่ะ
0: เรื่องความปลอดภัย security ทางด้านดิจิตอลก็ต้องมีวันนี้บางคนก็ยังไม่เข้าใจ
1: วันหลังนะคะก็จะขออนุญาตนะคะต้องมีเวลาเยอะๆเลยใช่ไหมถ้าพูดเรื่องนี้นะคะต้องชวนคุณทิติชัยเนี่ยมาพูดคุยในประเด็นนี้อาจจะแตกประเด็นไปอีกนะคะในเรื่องที่ตรงนี้โดยเฉพาะเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับครับยินดีครับขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ ค่ะคุณทิติชัยนะคะอัตตวัชระค่ะที่ปรึกษาชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็ให้ความรู้เอาไว้นะคะตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุพลรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
1: ค่ะรู้ทันสื่อนะคะในช่วงสุดท้ายค่ะก็ยังอยู่ในประเด็นนะคะในเรื่องของการรู้ทัน AI ตัวท็อปและ Versus นะคะตัวฟรีเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะซึ่งก็เรียกว่านะคะเรื่องของทักษะในการใช้งานอันนี้เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะเพราะว่าอย่างไม่ว่าจะได้ตัวท็อปหรือตัวฟรีมาใช้เนี่ยถ้าไม่ใช้ไม่เป็นนะคะก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนะคะกับสิ่งที่งบประมาณเงินในกระเป๋าที่เสียไปรวมทั้งนะคะที่อาจจะส่งผล เสียหรือว่าผลกระทบนะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่

0: ำงานในเรื่องของการสื่อสารหรือว่าก็ให้ข้อมูลนะคะกับสาธารณะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันค่ะในส่วนของอาจารย์ด้านวารสารเนี่ยนะคะเขามีมุมมองอย่างไรนะคะมีอาจารย์เอกพลนะคะดร.เอกพลเทียนถาวรค่ะคณะวารสารศาสตร์นะคะและสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้ AI เข้ามาเปลี่ยนภูมิทัศน์สื่ออันนี้ไปเยอะมากๆเลยค่ะในคลาสของอาจารย์ค่ะนักศึกษามีความตื่นตัวยังไงบ้างคะในเรื่องของการใช้ AI กับงานด้านสื่อค่ะวารสารศาสตร์ค่ะ
1: โอ้ครับโอเคครับถ้าเกิดเอาในชั้นเรียนที่ได้สัมผัสนะครับก็นักศึกษาเขาค่อนข้างตื่นตัวแล้วก็ใช้ AI กันเป็นแบบปกติแล้วนะครับในการเรียนหรือว่าในชีวิตประจำวันของเขานะครับก็คือเหมือนเป็นเราใช้อินเทอร์เน็ตนะครับก็เป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อที่รู้สึกว่ามีทั้งความหวังและก็ความกังวลกับอนาคตด้วยนะครับว่าการทำงานในอนาคตของเขาจะเป็นยังไงนะครับ
0: ค่ะหมายถึงว่าความหวังกับในแวดวงวิชาชีพนี้หรือว่าความหวังอะไรคะอาจารย์หรือ
1: oh, ครับ
0: หรือว่าความหวังของการใจ
1: ครับสำหรับนักศึกษาที่ผมสอนนะครับก็จะเป็นนักศึกษาที่จะเรียนด้านสื่อนะครับเขาก็ค่อนข้างกังวลกับวงการสื่อว่าAI มันจะมาทำให้รูปแบบการทำงานของเขามันเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับ
0: ค่ะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการแย่งงานหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์อ๋อก็มีบ้างครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งครับก็เรื่องของข้อกังวลหรือว่าความหวังเนี่ยครับก็จะมีการได้คุยกันบ้างว่าเอ๊ะเราอาจจะมีเวลาไปทำสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆต่อวิชาชีพของเรามากขึ้นไหมหรือว่าเอ๊ะมันจะทำให้ตำแหน่งงานมันน้อยลงหรือว่าความเป็นไปได้ต่างๆนะครับก็มีการได้หยิบยกเอามาอภิปรายกันในชั้นเรียนด้วยครับ
0: ค่ะแต่ที่เขาใช้เนี่ยเขามีความอินมากน้อยแค่ไหนคะกับการใช้ AI แล้วก็ช่วยพัฒนาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนหรือว่าการเข้าสู่วิชาชีพอะค่ะ
1: โอเคครับการใช้ถ้าเกิดถามว่าอินแค่ไหนผมว่าเขาใช้เหมือนกับเป็นเรื่องปกติไปแล้วเหมือนกับที่เราใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าอย่างในวิชาแต่ละวิชาก็จะมีกติกาการใช้ที่ต่างกันครับอย่างถ้าเกิดเป็นวิชาการเขียนนะครับเราก็จะตกลงมันตั้งแต่คาบแรกครับคือในการคุยกับนักศึกษาเดี๋ยวนี้ผมก็คงไม่ได้ห้ามใช้ AI ไปทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับยุคแรกๆที่อินเทอร์เน็ตมานะครับก็ครูอาจารย์หลายคนก็คงกังวลแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นที่ต้องปรับตัวเพราะฉะนั้นคงไม่ได้ห้ามทั้งหมดแต่ว่าก็วางกติการ่วมกันครับอย่างเช่นวิชาการเขียนนะครับเราจะฝึกเขียนเราก็ต้องไม่ใช้ AI เขียนแทนเราแต่ว่าให้มันใช้รวบรวมข้อมูลหรือว่าให้มันช่วยด้านอื่นๆเช่นคิดไอเดียอย่างเงี้ยพอเป็นไปได้ครับ
0: ค่ะก็คือว่าหาประเด็นข่าวหาไอเดียในการทำข่าวหาการเขียนข่าวนะ
1: คะ
0: ค่ะเข้ามาอยู่ในกระบวนการเรื่องของการรวบรวมข้อมูลถูกไหมคะ
1: ก็คือที่ตกลงกับนักศึกษานะครับในวิชาเขียนข่าวเนี่ยครับมันจะมี assignment หลายชิ้นครับแต่ว่าแต่ละ assignment เนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีการวางไว้ว่าวัตถุประสงค์ต่างกันครับว่าเราตั้งใจจะให้เขาฝึกอะไรก็จะคุยกันว่าถ้าเกิดวัตถุประสงค์มันต้องการจะฝึกการค้นข้อมูลคุณต้องไม่ใช้คนข้อมูลคุณไปใช้ทำอย่างอื่นได
0: ้
1: หรือว่าถ้าเกิดอยากฝึกคิดไอเดียใน assignment นี้คุณต้องคิดไอเดียด้วยตัวเองแต่ว่าให้มันช่วยอย่างอื่นได้เนี่ยครับ
0: ก็ลงลึกไปไหนมีข้อจำมีเงื่อนไขในแต่ละประเภทของการทำงานถูกไหมคะอาจารย์แต่ทีนี้คือเอ๊ะอาจารย์แล้วเขาใช้อะไรคะใช้ในรูปแบบของฟรีหรือว่าใช้ตัวที่เป็นท็อปคะอาจารย์ส่วนใหญ่เลยนักศึกษาส่วนใหญ
1: ่ของนักศึกษาจริงๆแล้วที่ใช้เท่าที่ถามนะครับจะมีทั้งตัวที่เป็นตัวโปรคือมันมีเหมือนกับเป็นโปรโมชั่นสำหรับนักศึกษานะครับแล้วก็มี AI ที่ทางธรรมศาสตร์เขาก็มีจัดไว้ให้นักศึกษาได้สร้างความคุ้นเคยนะครับแต่ว่าก็จะมีตัวที่เขาใช้เป็นของส่วนตัวก็จะเป็นตัวฟรีบ้างนะครับ
0: ค่ะแล้วในส่วนของอาจารย์ในแวดวงวารสารศาสตร์ล่ะคะอาจารย์จากได้ที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะมันเพียงพอไหมคะในเรื่องของตัวฟรีเนี่ยสำหรับมาตรฐานของคนที่จะทำงานสื่อในยุคนี้ค่ะอาจารย
1: ์โอ้โอเคครับตรงนี้ผมเพิ่งทำเหมือนกับเป็นกิจกรรมอบรมนะครับ AI Sandbox ครับก็ทำให้พอจะเห็นภาพครับว่าเอาจริงๆแล้วผมว่า

0: ประเด็นอาจจะไม่ได้อยู่ที่ฟรีหรือไม่ฟรีครับเพราะว่าประเด็นหลักๆเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ AI ทำงานอะไรต่างหากครับก็คือ AI บางตัวถ้าจะใช้บางงานนะครับตัวฟรีมันก็เพียงพอครับอย่างเช่นถ้าเกิดจะสรุปข้อมูลด้วยโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยมันก็ตัวฟรีสามารถใช้ได้หรือว่าบางงานถ้าเกิดเราอยากจะเจนภาพจำนวนมากอันนี้ตัวโปรมันก็จะดีกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เพื่ออะไรหรือว่างานของแต่ละคนเนี่ยครับมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยนะครับ
1: ค่ะอาจารย์และเรามักจะเห็นแบบว่าการแบบว่าเราเวลาเราโยนข้อมูลเข้าไปนะคะผ่าน AI เนี่ยมันจะเปลี่ยนในเรื่องของกลวิธีในการเล่าเรื่องถูกไหมฮะอาจารย์อันนี้มีข้อสังเกตไหมคะว่าเอ๊ะมันจะทำให้มันจะช่วยส่งเสริมให้สื่อมวลชนในยุคดิจิทัลเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่าไปลดทอนเอ๊ะอย่างเช่นอัตลักษณ์ในเรื่องของภาษาอย่างภาษาอย่างภาษาเขียนอย่างจินเคยทำมาตั้งแต่หนังสือพิมพ์นะคะภาษาเขียนน่ะมันจะไม่ได้มีความแบบเป็นทางการมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าพอผ่านกระบวนการมาแล้วเนี่ยมันจะมีความเป็นกึ่งทางการหรืออะไรนิดนึงอะนะคะมันจะเป็นภาษาสำนวนอะไรต่างๆเนี่ยมันหายไปไหมคะอัตลักษณ์ต่างๆเนี่ยมันหายไปไหมของคนข่าวอาจารย์เท่าที่อาจารย์ได้สังเกตมานะคะในการที่คนข่าวในแวดวงข่าวเนี่ยมันเข้าไปใช้ AI อาจารย
0: ์ครับก็อันนี้ถ้าเกิดใช้ในเบื้องต้นนะครับมันก็จะยกระดับให้เรื่องของการใช้ภาษาเนี่ยในการสื่อสารมันอยู่ในมาตรฐานที่เป็นค่ากลางมากขึ้นนะครับก็คืองานที่มาจาก AI เนี่ยมันก็คือไม่ได้โดดเด่นหรือมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างอยู่ในมาตรฐานการใช้ภาษาที่ถูกต้องพอสมควรครับ
1: ค่ะอ
0: ย่างไรก็ตามตรงนี้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานด้วยครับว่าถ้าจะเป็นเท่าที่เคยสัมภาษณ์เก็บข้อมูลมาศึกษานะครับมีคนที่เขาใช้ AI ในการเขียนซึ่งผลงานออกมาคุณภาพดีเลยนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่การพร้อมไปเฉยๆครับมันจะเป็นการสร้างเหมือนกับคล้ายๆกึ่งๆเอเจนต์หรือเป็นการเขียนเต็มขึ้นมาเพื่อให้มันสามารถมีสไตล์ที่เฉพาะเจาะจงได้นะครับ
1: ค่ะอาจารย์แล้วทีนี้คือถ้าเป็นมีประเด็นอันไหนที่ทางอาจารย์นะคะหรือว่าในแวดวงวิชาการเนี่ยมีความเป็นห่วงไหมคะในเรื่องของความน่าเชื่อถือหรือว่าจริยธรรมในเรื่องข้อมูลที่เราไปป้อนไว้ใน AI อะค่ะ
0: แน่นอนครับก็เรื่องของการใช้ AI เนี่ยครับผมว่าเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของความเสี่ยงครับว่าการใช้ข้อมูลเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เท่าทันเพียงพอเนี่ยเราอาจจะสามารถเอาข้อมูลที่มีความเสี่ยงกับตัวเองลงไปในระบบได้โดยไม่รู้ตัวครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นความแตกต่างเล็กน้อยครับของ AI ที่จ่ายตังค์กับไม่จ่ายตังค์นะครับ
1: ค
0: ือผมว่าเรื่องของความเก่งหรือว่าเรื่องของความสามารถที่จะใช้งานต่างๆเนี่ย มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้อะไรครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญคือเรื่องของความเป็นส่วนตัวแล้วก็การเอาข้อมูลเข้าระบบด้วยครับเพราะว่าเท่าที่ทราบ AI ฟรีหลายตัวเนี่ยจะใช้ข้อมูลที่เราใช้งานเอาไปประมวลผลอีกรอบครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวที่เสียเงินหลายเจ้าจะมีให้ตั้งค่าได้ครับว่ามันจะมีการเป็น security แค่ไหนหรือว่ามี privacy แค่ไหนนะครับ อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นตัวเสียเงินที่ตั้ง privacy ไปแล้วก็ยังแนะนำว่าไม่ควรใส่ข้อมูลอ่อนไหวลงไปอยู่ดีครับ
1: ก็ไม่ควรใส่มากเพราะว่าทุกวันนี้นะเวลาแบบว่าเราใช้เป็นประจำเนี่ยเขาก็จะแบบว่าบางทีแบบว่าขอโทษด้วยครับพี่จินแบบว่าสนิทสนมเลยนะขออนุญาตแบบว่าเขาก็จะจำว่าเราชื่ออะไรอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะแล้วในยุคที่มันใครๆเนี่ยก็สร้างคอนเทนต์ได้นะคะอาจารย์ความพอดีนะคะในการใช้ AI ของคนไทยมันจะอยู่แค่ไหนยังไงคะในเรื่องของเพื่อที่จะให้เรารู้เท่าทันในการใช้สื่อค่ะอาจารย
0: ์ผมว่า AI มันจะกลายเป็นความปกติใหม่ไปในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ
1: ค
0: ือมันคงจะหลีกเลี่ยงการใช้ไม่ได้ครับแต่ว่าการใช้อย่างเท่าทันหรือว่าใช้ให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปครับเพราะว่า AI เนี่ยมันมีประสิทธิภาพของมันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิด แค่ใช้ไปโดย

0: เหมือนกับแค่มีเครื่องมือมาแล้วก็ใช้มันไปโดยไม่ได้คิดอะไรมากครับบางทีมันอาจจะให้ผลร้ายได้มากกว่าผลดีนะครับ
1: ค่ะตอนนี้เนี่ยอาจารย์เท่าที่อาจารย์แบบลองดูภาพรวมๆเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนยังไงอาจารย์หมายถึงว่าความที่เป็นตระหนักในเรื่องของการใช้ AI อะค่ะ
0: AI literacy เท่าที่ทราบเหมือนจะมีคนทำข้อมูลมานะครับล่าสุดเท่าที่ผมเห็นก็จะเป็นของ Rocket Media Lab ก็คือไปสำรวจข้อมูลจากนักเรียนนักศึกษานะครับว่ามีการใช้มากแค่ไหนก็พบว่ามีการใช้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่มากนักครับ อันนี้ไม่ยืนยันแต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือประมาณครึ่งๆครับที่จะมีการตรวจสอบข้อมูลไปถึงต้นทางจริงๆว่าไอ้ที่ AI ตอบนะมันจริงหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ผมว่าสำคัญมากเลยครับว่าต้องไม่เชื่อข้อมูลจาก AI ในทันทีนะครับ
1: อาจารย์แล้วเราจะฝึกต่อมอะไรนะต่อมเนี่ยเอ๊ะอย่างที่พี่ทิติชัยเนี่ยพูดเอาไว้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีต่อมเอ๊ะกันได้ยังไงคะอาจารย์จะสร้างยังไงคะพื้นฐานให้คนโดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะคนในแวดวงสื่อสารมวลชนนะคะให้มันมีต่อมเอ๊ะเป็นทักษะพื้นฐานของคนเลยอะค่ะนอกจาก
0: จริงๆผมว่าสิ่งที่จะช่วยทำให้เราเท่าทัน AI ได้ก็คือการลองใช้ครับแต่ว่าการลองใช้เนี่ยอาจจะลองใช้ทีละส่วนแล้วก็ใช้ในส่วนที่เราคิดว่าปลอดภัยก่อนครับอันนี้ทั้งในวงการสื่อแล้วก็วงการอื่นนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเป็นวงการสื่อเนี่ยผมว่าอาจจะใช้กับประเด็นที่มีความเสี่ยงต่ำก่อนแล้วก็ใช้เพื่อทำให้เราคุ้นเคยนะครับยิ่งใช้เยอะเราจะยิ่งเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเครื่องมือที่เราใช้ครับว่าม ันทำอะไรได้หรือว่าข้อจำกัดจริงๆของมันคืออะไรนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ชอบคำว่าปกติใหม่มากเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะส่งผลยังไงคะต่ออธิปไตยทางข้อมูลข่าวสารของประชาชนนะคะของคนทั่วไปค่ะของคนไทย
0: ครับผมว่าเรื่องเกี่ยวกับการผูกขาดในระบบพวกแพลตฟอร์ม AI เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่ากังวล นะครับแต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือของในไทยเองเนี่ยก็มีความพยายามในการผลักดันเป็นโมเดล LLM ของไทยนะครับให้มันสามารถใช้ได้มีประสิทธิภาพอยู่พอสมควรคือการที่ทำให้เรามีโมเดลระดับที่เป็นความเป็นเลิศเหมือนของเขาเนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากนะครับแต่ว่าถ้าอย่างน้อยมีโมเดลที่เป็นของไทยที่มันประมวลภาษาไทยได้เก่งแล้วก็ใช้ในเรื่องที่มันเป็นประเด็นเกี่ยวกับประเทศไทยได้อันนี้ผมว่าน่าจะช่วยได้พอสมควรครับ
1: ค่ะก็จะทำให้เรามีความอยู่รอดในยุคนี้ถูกไหมฮะอาจารย
0: ์ครับ
1: ค่ะอันแต่ก็ควรจะมีแพลตฟอร์มไทยมันถึงเวลาที่ทุกฝ่ายเนี่ยจะได้ลุกขึ้นมาให้ความสำคัญไหมมันก็ยังมันมีอยู่เหมือนกันนะอาจารย์ในเรื่องของการอะไรนะสินค้าใช่ไหมคะมันก็มีมุมของไทยเหมือนกันแพลตฟอร์มไทยเหมือนกันแต่อันนี้ก็อย่างทำไมคนอาจจะไม่ได้เข้าไปให้ความสนใจหรือว่าให้ความสำคัญมากขึ้นและในแวดวงข่าวเนี่ยควรจะมีไหมอาจารย์ที่เป็นศูนย์รวมนี
0: ้อ๋อจริงๆณตอนนี้ครับผมเห็นความพยายามผลักดันคือมันเริ่มมีแล้วนะครับก็คืออย่างเท่าที่ทราบก็คืออย่างของ Nextech ครับมีการออกเป็นโมเดลมาแล้วแล้วก็มี tools บางอย่างที่สามารถใช้ได้นะครับแต่อันนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงว่าในการใช้งานเนี่ยครับเมื่อเทียบกับโมเดลพวก Frontier ที่เป็นแบบระดับท็อปนะครับมันก็ยังมีความห่างกันอยู่อย่างไรก็ตามผมคิดว่ากับงานบางงานนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ไอ้ตัว Frontier โมเดลเสมอไปถ้าจะเป็นงานที่อยากจะเอามาใช้ในองค์กรเป็นโมเดลที่ใช้ในระบบปิดนะครับผมว่าเป็นโมเดลที่เป็นของไทยและเป็นโมเดลที่สามารถเอามาใช้ในเชื่อถือเรื่องความปลอดภัยได้นะครับผมว่าก็อาจจะสามารถค่อยๆเอามาทยอยปรับใช้กันได้นะครับ
1: ค่ะค่ะโอเคค่ะค่ะโอ้ต้องขอบคุณอาจารย์มากค่ะค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก็ได้ให้ความรู้นะคะในเรื่องของ AI ค่ะโอกาสหน้านะคะคงจะได้เชิญมาพูดคุยในเรื่องนี้กันอีกนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็อาจารย์นะคะดร.เอกพลเทียนถาวรค่ะอาจารย์คณะอวารสารศาสตร์นะคะและสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเรียกได้ว่านะคะเป็นเรื่องที่เป็นอาจารย์ทิ้งคำเอาไว้นะคะก็คือเป็นปกติใหม่อยู่แล้วนะคะในเรื่องของการใช้ AI ค่ะและก็ต้องรู้เท่าทันนะคะรวมทั้งนะคะก็ยังต้องใช้อย่างชาญ

0: ตลาดค่ะสำหรับวันนี้นะคะคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ

0: ขณะที่เวลา 14:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกองทัพภาคที่2และจังหวัดสุรินทร์ทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายเดิน350ชวนสัมผัสประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวีรกรรมผู้กล้าแห่งแผ่นดินไทยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกองทัพภาคที่2และองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350ในพื้นที่ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่6ถึง7และ13ถึง14มิถุนายนนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าที่ได้ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยโดยนักท่องเที่ยวจะได้เดินผ่านจุดเรียนรู้สำคัญรวม7จุดประกอบด้วยอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยองค์พระพุทธเมตตาปราสาทตาควายเนิน350รูปปั้นจ่าเริงน้องวุ้นและจ่าอโนไทยล้วนเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์และจิตใจของคนไทยเส้นทางท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นเส้นทางเดินศึกษาประวัติศาสตร์ระยะทางประมาณ 2.9 กิโลเมตรท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามและเงียบสงบเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวของพื้นที่ชายแดนควบคู่ไปกับการพักผ่อนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันทรงคุณค่าทางนี้จะมีรถรับส่งจากจุดต้อนรับไปยังจุดคัดกรองบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางนอกจากนี้ยังมีน้ำดื่มและยาสามัญประจำจุดพักไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอย่างครบครันจับน้าชายวัย17และพี่สาววัย13สังหารน้ององุ่นวัย7ขวบสารภาพใช้กระสอบคลุมหัวเล่นบีบคอจนขาดใจความคืบหน้าเด็กหญิงกัสมาหรือว่าน้ององุ่นวัย7ขวบเสียชีวิตและพบศพในสวนยางพาราตรงข้ามกับศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดพลตำรวจตรีชมชวินปุระธนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจตรีพศวีผู้เรืองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะเดินทางไปที่บ้านพักน้ององุ่นภายในบ้านทิกโคร่งหมู่ที่4ตำบลปลังเผินอำเภอสังขบุรีเพื่อสอบปากคำในหนึ่งนามสมมติอายุ17ปีน้าชายแท้ๆของน้ององุ่นและนางสาวเอนามสมมติอายุ13ปีพี่สาวแท้ๆของน้ององุ่นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุทำให้น้ององุ่นเสียชีวิตทั้งคู่ยอมรับสารภาพว่าร่วมกันลงมือก่อเหตุจริงเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ทั้ง3คนอยู่บ้านพักด้วยกันเล่นหยอกล้อกันตามประสาเด็กโดยใช้กระสอบปุ๋ยคลุมหัวน้ององุ่นแล้วเล่นบีบคอกันจู่ๆน้ององุ่นแน่นิ่งไปเมื่อเปิดกระสอบออกก็พบว่าน้ององุ่นเสียชีวิตแล้วด้วยความกลัวจึงนำร่างน้ององุ่นใส่ตู้เสื้อผ้าก่อนจะยกขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือซาเล้งจากนั้นเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันที่30พฤษภาคมจึงขี่รถนำร่างไปทิ้งใต้คอไผ่กลางสวนยางพาราฝั่งตรงข้ามศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ก่อนกลับไปที่บ้านพักแล้วทำตัวเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่าสุดเจ้าหน้าที่นำตัวน้าชายวัย17ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ2จุดคือที่บ้านของน้ององุ่นซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุและจุดที่นำร่างไปทิ้งและนำตัวทั้งสองไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.สังขละบุรีต่อไปชาวเกาหลีใต้ประท้วงจี้เลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ชาวเกาหลีใต้หลายพันคนรวมตัวประท้วงตั้งแต่คืนวันศุกร์จนถึงเช้ามืดวันเสาร์ที่ศูนย์นับคะแนนเลือกตั้งในกรุงโซเพื่อเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ทั้งหมดหลังเกิดปัญหาบัตรลงคะแนนไม่เพียงพอจนทำให้ประชาชนบางส่วนเสียสิทธิ์ในการออกเสียงการประท้วงครั้งใหญ่เกิดขึ้นเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นทั้งการเลือกตั้งผู้ว่านายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาท้องถิ่นเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงยอมรับว่ามีหน่วยเลือกตั้งจำนวน50แห่งจากทั้งหมด 14,300 แห่งที่ประสบปัญหาบัตรลงคะแนนหมดจริงและจำเป็นต้องระงับการลงคะแนนเป็นการชั่วคราวอีก22หน่วยเลือกตั้งเนื่องจากเกิดความล่าช้าในระบบจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย

0: โอยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์โบกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับดร.โจเยือนตลาดคลองลัดมะยมชูนโยบายหวยใบเสร็จ SME เวอร์ชั่นกทม.นายชวัชสถาวรวิจิตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนเบอร์10ลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมเขตตลิ่งชันพร้อมด้วยทันตแพทย์กันตพงศ์ดีใหญ่ดีชัยยะผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตตลิ่งชันเบอร์1และนายอนุสรธรรมใจสสกรุงเทพตลิ่งชันทวีวัฒนาพรรคประชาชนเพื่อพบปะพ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายใช้สอยพร้อมนำเสนอนโยบายค้าขายง่ายของพรรคประชาชนโดยช่วงหนึ่งนายชวัชได้ร่วมทำขนมครกด้วยนายชวัชกล่าวว่าตลาดน้ำคลองลัดมะยมเป็นหนึ่งในตลาดน้ำ4แห่งในเขตตลิ่งชันเป็นสถานที่ที่คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติมาจับจ่ายใช้สอยแต่วันนี้สิ่งที่สังเกตเห็นคือความซบเซาตนจึงตั้งใจนำเสนอนโยบายหวยใบเสร็จ SME เวอร์ชั่นกทม.ที่จะช่วยกระตุ้นการค้าขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าชาวกรุงเทพโดยการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาอุดหนุนร้านค้ารายย่อยมากขึ้นสำหรับหวยใบเสร็จเมื่อประชาชนซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมโครงการทุกๆ20บาทจะสามารถสะสมยอดเพื่อรับ1สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลทางกทม.จะสรรสรรงบประมาณเพื่อเป็นรางวัล10ล้านบาทต่อเดือนเพื่อให้ประชาชนนำสิทธิ์ที่สะสมมาลุ้นรางวัลเชื่อว่านโยบายนี้จะทำให้ประชาชนเกิดความกระตือรือร้นที่จะมาจับจ่ายใช้สอยกับร้านค้ารายย่อยมากขึ้นด้านดร.มาริการลงพื้นที่บางขุนเทียนรับฟังปัญหาชาวบ้านชุมชนที่ถนนแคบดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เขตบางขุนเทียนรับฟังปัญหาจากชาวบ้านในชุมชนหลังได้รับร้องเรียนเรื่องการเดินทางเข้าออกในพื้นที่ที่เป็นไปอย่างยากลำบากชาวบ้านแล้วว่าถนนภายในชุมชนมีความแคบรถยนต์ไม่สามารถวิ่งผ่านได้มีเพียงรถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์เท่านั้นที่ผ่านได้ทำให้เมื่อผู้ป่วยฉุกเฉินรถพยาบาลไม่สามารถเข้ามารับผู้ป่วยได้โดยตรงต้องอาศัยเรือในการเดินทางแต่ในช่วงที่น้ำแห้งก็ไม่สามารถใช้เรือได้ส่งผลให้ผู้ที่เคยผ่านมาและได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตในการเข้ารักษาพยาบาลไม่ทันเวลาแล้วหลายรายระหว่างลงพื้นที่ชาวบ้านได้พาดร.มาริกาและทีมข่าวนั่งรถจักรยานยนต์สำรวจเส้นทางภายในชุมชนเพื่อให้เห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงโดยพบว่าคนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาการเดินทางและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยตรงนอกจากนี้ชาวบ้านยังสะท้อนปัญหาเรื่องที่จอดรถเนื่องจากไม่สามารถนำรถยนต์เข้าไปจอดที่บ้านได้ต้องเช่าพื้นที่จอดรถบริเวณปากทางเข้าชุมชนในราคาเดือนละ600บาทซึ่งถือเป็นภาระค่าใช้จ่ายโดยดร.มาริกาบอกว่าหากตนได้มาทำหน้าที่ก็จะหาวิธีแก้ปัญหาให้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
0: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legends Tale
5: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่าน

0: 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะก็กลับมาเจอกันนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้นะคะก็อยู่กันนะคะสองชั่วโมงเต็มเลยตั้งแต่บ่ายสองจนถึงสี่โมงเย็นนะคะวันนี้อยู่กับติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีนะคะทักทายคุณติ้งหน่วยทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
3: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทั้งทางเอฟเอ็มร้อยจุดห้ารวมถึงทุกช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราครับวันนี้ข่าวสารมากมายพร้อมจัดเต็มวันนี้จะชวนคุณเก๋คือผู้ฟังครับไปติดตามเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางซึ่งตอนนี้ก็ทำท่าว่ากลับมาร้อนระอุอีกครั้งที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุสหลังจากที่สหรัฐมีการสกัดโดรนของอิหร่านก็เข้าใจว่าคงจะอัดอั้นเพราะเรือยังคงปิดล้
2: อม
3: ท่าเรือของอิหร่านหมายถึงว่าเรือรบของสหรัฐนะครับขณะที่การเจรจาสันติภาพก็ยังคงมีเงื่อนไขบางอย่างที่ยังไม่สะดุดคือว่ายังไม่บรรลุข้อตกลงยังคงสะดุดไม่ราบรื่นนะครับก็เรียกว่าวันนี้เองจะชวนคุณผู้ฟังครับมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ล่าสุดสำหรับจุดจบของสงครามตะวันออกกลางหลายฝ่ายมองว่าใกล้จะจบแล้วทุกที ช่วงนี้น้ำมันลงทอง ร่วงก็ไม่แน่ใจว่าจะสะท้อนถึงบรรยากาศที่สหรัฐกับอิหร่านจะมีการเจรจาสันติภาพกันหรือไม่อย่างไรก็เดี๋ยวชั่วโมงสุดท้ายจะได้วิเคราะห์กันเรื่องนี้ครับว่าสรุปแล้วจะจบอย่างไรครับคุณเก๋ครับ
2: แล้วก็ยังมีประเด็นให้ติดตามด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังติดตามเรื่องของชายแดนไทยและก็กัมพูชาก็ยังคงมีประเด็นนะคะสำหรับเรื่องนี้ให้มีการวิเคราะห์กันด้วยเพราะว่าทางกัมพูชาเองเนี่ยเขาก็ประกาศชัดเจนนะคะเขาแจ้งทั้งทาง UN แล้วก็แจ้งทางการไทยด้วยนะคะว่าจะเข้าสู่เรื่องของกระบวนการในการประนอมภาคบังคับนั่นเองนะคะก็เข้าสู่เรื่องของUNCLOSE นะคะทีนี้เนี่ยการที่เข้าสู่กระบวนการแบบนี้นะคะหลังจากนี้เนี่ยกระบวนการมันจะเดินหน้าต่ออย่างไรอันนี้เนี่ยก็สำคัญมากๆเลยนะคะขนาดเดียวกันความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่จังหวัดสุรินทร์นะคะก็มีรายงานข่าวเข้ามานะคะว่าจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับทางกองทัพภาคที่2แล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลบักไดเขามีการเปิดท่องเที่ยวให้ประชาชนเนี่ยได้ร่วมสัมผัสเส้นทางเป็นท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ธรรมชาตินะคะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350แต่ทีนี้เนี่ยจะเป็นการทดลองเปิดนะเป็นการทดลองเปิดนะคะเพราะว่าเขาจะเปิดในวันนี้และก็วันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็จะไปเปิดอีกทีเนี่ย13แล้วก็14มิถุนายนแล้วก็บอกว่ากิจกรรมดังกล่าวเนี่ยเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามทางธรรมชาตินะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะได้ไปร่วมกันรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าที่ได้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยนะคะก็นักท่องเที่ยวเนี่ยจะสามารถสัมผัสการเดินทางผ่านจุดเรียนรู้สำคัญเนี่ยถึง7จุดด้วยกันนะคะ อันนี้เนี่ยก็จะมีนะคะเป็นเส้นทางนะคะเขาใช้คำว่าเส้นทางแห่งนี้เนี่ยเป็นเส้นทางเดินศึกษาประวัติศาสตร์ทีนี้ระยะทางก็ประมาณสัก 2.9 กิโลเมตรนะคะก็บรรยากาศนี้ก็เรียกได้ว่าสวยงามเงียบสงบเลยก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้ของพื้นที่ชายแดนควบคู่ไปกับการพักผ่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยนะคะก็จะเป็นอย่างที่บอกไปว่าเป็นการทดลองเปิดนะแต่ว่าพอเราทดลองเปิดนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาเขาก็ออกแถลงการเหมือนกัน
3: ว่า
2: ก็แสดงจุดยืน

0: คัดค้านการดำเนินการในครั้งนี้แล้วก็เรียกร้องให้ทางการไทยเนี่ยระงับแผนการเปิดพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวแล้วก็ยุติทุกกิจกรรมในบริเวณดังกล่าวด้วยค่ะ
1: ก็ยังเคลมว่าปราสาทตาควายอยู่ในอธิปไตยของเขานั่นเองใช่ไหมล่ะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดหลังจากที่ปราสาทคณาเป็นประเด็นก่อนหน้านี้นะครับคุณเก๋ก็เป็น2ปราสาทที่วันนี้ทางกัมพูชายังคงเคลมว่าเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในดินแดนอธิปไตยของเขมรทั้งปราสาทตาควายรวมถึงปราสาทคณาซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะได้เห็นภาพถึงความเฟกนิวของทางกัมพูชานะครับที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ทำให้เห็นว่าทางทหารกัมพูชานั้นมีการต่อบันไดขึ้นมาที่บริเวณยอดเขาสูงพื้นที่ปราสาทคณาครับก็อย่างที่ทราบแล้วครับว่ายอดปราสาทคณานั้นอยู่ในพื้นที่ของไทยทหารเขมรมาตั้งฐานอยู่ที่บริเวณตีนเขาทางฝั่งเขมรอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ทีนี้ที่เราเห็นคลิปก็คือเขาทำสะพานไม้พาดจากตีนเขาที่ฐานของเขาพาดขึ้นมาครับคุณเก๋ก็หวังจะใช้ปีนขึ้นมายึดปราสาทคณาของเราในอนาคตหรือไม่อย่างไรนี่ก็เป็นภาพล่าสุดที่ทางเขมรก็เคลมอีกครั้งนึงและก็กล่าวหาว่าเราไปเผาบันไดเขาใช่ไหมทั้งที่บริเวณนั้นเองกองทัพก็มีการชี้แจงแล้วนะครับว่าเป็นสะพานที่จะพาดปีนมาปล้นบ้านเราฮะดีนะไม่ทำลายไปถึงบริเวณขั้นสุดท้ายที่บริเวณฐานของเขมรครับก็เรียกว่าเจ้าของปราสาทตัวจริงก็คือไทยเราก็จึงมีการจุดไฟเผาในส่วนที่พาดขึ้นมาที่บ้านเรานั่นเองซึ่งทางกองทัพภาคที่2เองก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าบริเวณนั้นเป็นอธิปไตยของไทยอย่างแน่นอนนี่คือลักษณะของการยั่วยุสงครามไซเบอร์และก็เฟกนิวที่เรียกว่าเกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่ปรากฏภาพที่บริเวณช่องบกอุบลราชธานีที่มีทหารกัมพูชามาคอยขัดขวางฐานไทยเราไม่ให้วางลวดหนามนะครับแถมไม่กี่วันยังมีคลิปของการพยายามจัดชุดติดตามทหารไทยที่จะไปวางลวดหนามอีกด้วยมีคลิปทางฝั่งกัมพูชาเห็นขนทหารใส่ขึ้นมาเป็นลำรถเลยทีเดียวอันนี้คือสถานการณ์ที่น่าจับตามองทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาส่วนความหวังที่เราจะคุยหรือว่าจะทำการฟื้นฟูความสัมพันธ์นั้นนายกรัฐมนตรีก็ย้ำชัดแล้วใช่ไหมคุณเก
0: ๋
1: ว่าไม่มีทางที่จะเปิดด่านและฟื้นฟูความสัมพันธ์ในห้วงเวลานี้อย่างแน่นอนอย่างดีก็คือการที่ท่านรองนายกศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศของเราที่จะจัดทีมเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับกับกัมพูชาตามที่เราบอกเลิก MOU 44แล้วก็ไปเข้ากระบวนการที่เรียกว่า UNCLOS อนุสัญญาทางทะเลก็วันนี้ชัดเจนแล้วนะครับคุณเก๋ว่าประเทศไทยเราไม่ได้ถูกลากเข้าไปสู่กระบวนการ UNCLOS แต่เราเป็นคนลากกัมพูชาเข้าไปเองใช่ไหมซึ่งกระบวนการนี้การที่จะมีการพูดคุยกันต่อนั่นก็คือการตั้งคณะกรรมการประนอมภาคบังคับซึ่งหลายคนก็ห่วงว่าถ้าเราตั้งกรรมการไปประนอมกับเขาจะมีเรื่องที่เราต้องเสียผลประโยชน์ด้วยหรือเปล่านะครับคุณเก
0: ๋แต่ก็ยืนยันนะคะเพราะว่าเท่าที่คุยกับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการที่เกี่ยวข้องเรื่องของกฎหมายเรื่องของระหว่างประเทศอะไรต่างๆนะคะก็บอกว่ากระบวนการอันครอสเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่คำพิพากษาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่ได้มีนัยยะที่เราจะต้องทำตามด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นเรื่องของการไกล่เกลี่ยจะทำตามไม่ทำตามเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่ที่จะต้องไปยึดแล้วก็บังคับนะคะแล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยทางคุณศรีหศักดิ์เนี่ยก็มองว่าการที่ทางกัมพูชานะคะมีการอ้างว่าไทยยกเลิก MOU 44เนี่ยแล้วเหมือนกับทำให้ไม่มีช่องทางเจรจาทวิภาคีจึงจำเป็นจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการประนอมภาคบังคับเนี่ยจริงๆไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือการยกเลิก MOU 44เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการปิดประตูเรื่องของการเจรจานะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าทางเรายืนยันมาตลอดเลยว่ากรอบเรื่องของ MOU 44เนี่ยมันไม่มีความคืบหน้าในการเจรจามากกว่า20กว่าปีเลยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็เห็นควรว่าจะยกเลิกแล้วก็มาพูดคุยกันใหม่นะคะก็ควรจริงๆกระบวนการเนี่ยมันจะต้องคุยแบบทวิภาคีก่อนด้วยนะคะก่อนที่ถ้าสมมุติว่าเจรจาไม่สำเร็จจึงค่อย

0: ไปพิจารณากลไกอื่นก็คือตามเรื่องของแอนครอสนั่นเองก็เลยมองเหมือนกับว่าทางกัมพูชาเนี่ยกระโดดข้ามขั้นตอนไปหน่อยนะคะแบบนี้เนี่ยแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรในเมื่อเข้าสู่แบบนี้นะคะเราก็ต้องเข้าสู่ภายใต้เรื่องของอันคลอสเช่นเดียวกันเพื่อที่จะนะคะไม่เป็นการเสียประโยชน์ด้วยเพราะว่าในเมื่อเขาเข้าไปแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ส่งตัวแทนเข้าไปด้วยเนี่ยอันนี้เราก็จะไม่มีตัวแทนของทางการไทยเข้าไปเลยแล้วพอถ้าเป็นตัวแทนจากประเทศอื่นๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าการเจรจามันจะออกมาในลักษณะแบบไหนอย่างไรนะคะฉะนั้นเองเพื่อเป็นความอุ่นใจเนี่ยก็ต้องมีตัวแทนของทางไทยเนี่ยเข้าไปพูดคุยเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะอย่างประเด็นเรื่องของที่ทางกัมพูชาเนี่ยมีการเสนอมาในกระบวนการนี้เนี่ยประเด็นแรกเรื่องของการกำหนดเขตแดนทางทะเลแล้วก็ไหลทวีปตลอดแนวทีนี้ประเด็นที่สองเนี่ยอันเนี้ยน่าสนใจนะคะ บอกว่าถ้าหากตกลงเรื่องเขตแดนไม่ได้ให้มีมาตรการชั่วคราวเพื่อที่จะพัฒนาทรัพยากรร่วมและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลร่วมกันซึ่งประเด็นนี้คุณศิริศักดิ์บอกเลยบอกว่าไม่เห็นด้วยนะสำหรับประเด็นนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อสำคัญเลยนะคะเพราะมองว่ากระบวนการในการประนอมภาคบังคับเนี่ยมันจะต้องจำกัดเฉพาะเรื่องของการกำหนดเขตแดนทางทะเลแล้วก็ประเด็นการพัฒนาร่วมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในขอบเขตของกระบวนการดังกล่าวหากจะพูดคุยเรื่องของการพัฒนาร่วมมันต้องกลับมาคุยกันในระหว่างไทยและก็กัมพูชาโดยตรงเป็นแค่2ประเทศไม่ใช่มีเป็นทวีปเป็นพหุภาคีอะไรแบบนี
1: ้ใช่ครับอ
0: ันนี้คือประเด็นสำคัญเลยนะคะอ่ะก็เดี๋ยวได้วิเคราะห์กันต่อด้วยสำหรับประเด็นนี้
1: เพราะว่าตอนนี้ทางกัมพูชาเขาส่งรายชื่อของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับให้กับ UN ไปแล้วนะครับก็เรียกว่าแหมเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จริงๆนะทั้งได้ชาวฮอลแลนด์เอ้ยชาวเดนมาร์กหรือว่าเป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศผู้เชี่ยวชาญด้วยชื่อว่านายปีเตอร์และยังเป็นประธานอันคลอสในส่วนของการประนอมข้อพิพาทระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตเมื่อปี59มาแล้วด้วยนะครับอันนี้คือฝ่ายกฎหมายของทางเขมรอีกหนึ่งคนคือศาสตราจารย์ชองมาร์กชูวแนงอันนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายชาวฝรั่งเศสแล้วยังเคยทำหน้าที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ หรือว่าศาลโลกอีกด้วยก็อันนี้คือตัวเต็งของเขาที่เรียกว่าเอามาเป็นกรรมการประนอมภาคบังคับของฝ่ายเขมรที่จะพยายามขอร่วมพัฒนาพื้นที่บริเวณชายทะเลของเราซึ่งอาจจะมีพลังงานหรือมีทรัพยากรอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นไปได้อันนี้เราจะต้องตั้งกรรมการซึ่ง2คนของไทยจะเป็นใครก็น่าสนใจนะครับคุณเก๋
0: เ
1: พื่อจะไปค้านเขาว่าเราไม่ยอมรับกับการที่เขาจะให้เราไปร่วมพัฒนาพื้นที่ทั้งที่เป็นดินแดนของไทยเราก
0: ็
1: เดี๋ยวรอดูว่า2นักกฎหมายฝ่ายไทยที่จะเป็นคณะกรรมการประนอมภาคบังคับนี่จะเป็นใครนะคุณเก๋น่าสนใจ
0: ใช่ค่ะอันนี้เนี่ยก็เห็นบอกว่ามีการทาบทามแล้วด้วยนะแล้วก็เหมือนว่าจะตอบรับแล้วด้วยแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเปิดรายชื่อแล้วก็รายละเอียดได้เพราะว่าเป็นขั้นตอนที่จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะมีการอนุมัติรายชื่อผู้ประนอมต่อไปด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นเองก็ต้องติดตามด้วยว่าจะเป็นนักกฎหมายเป็นไทยหรือเป็นต่างชาติแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็ทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นใครนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเลือกมาแล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของคดีระหว่างประเทศด้วยนะคะก็น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็เราจะแก้เกมนี้อย่างไรแล้วก็การที่ทางกัมพูชาเนี่ยเดินเกมแบบนี้นะคะเดี๋ยวอ่านเกมกันด้วยนะคะแล้วก็กระบวนการอันครอสเนี่ยมันจะยาวนานไปถึงขั้นไหนอย่างไรนะคะทีนี้มาดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนคุณติ้งหน่วย
1: ครับ
0: สำหรับกรณีเรื่องโครงการไทยช่วยไทยแต่ว่าแยกออกมาเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะ
1: บัตรคนจนที่ตอนนี้เหมือนกับว่าเกณฑ์ใหม่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นเพื่อหวังคัดกรองเอาคนจนจริงๆและเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทย มีคนจนน้อยที่สุดหรืออย่างไรครับคุณเก๋เกณฑ์มันก็เลยเข้มข้นแต่จริงๆนอกเหนือจากประเด็นเขาเรียกว่าลดหย่อนทางภาษีโดยใช้สิทธิ์ของคุณพ่อคุณแม่ไปใช้เนี่ยนะครับก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่เข้มไม่ว่าจะเป็นถ้าคุณเก๋มีรถยนต์หนึ่งคันนี่หมดสิทธิ์เลยนะอย่างน้าผมนี่มีนิสสันบิ๊กเอ็มคันหนึ่ง ตั้งแต่วัยรุ่นแล้วยังไม่ยอมขายเปลี่ยนมือให้ลูกให้หลานว
0: ัน
1: นี้

0: ี้อดได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยเห็นไหมอันนี้ก็คือหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญหรือใครที่มีหนี้เกิน 100,000 บาทท่านก็อดเลยนะครับสำหรับจะใช้สิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐก็อันนี้คือเงื่อนไขหลักๆที่อาจจะทำให้หลายคนที่เคยได้หลุดออกจากระบบที่เคยเป็นแต่ที่มีประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการใช้สิทธิ์ลดหย่อนการเอาชื่อของคุณพ่อคุณแม่ไปหักลดหย่อนภาษีทำให้พ่อแม่โดนตัดสิทธิ์กลายเป็นลูกไม่รักดีหรือยังไงครับคุณเก๋
1: ค่ะค่ะก็ประเด็นนี้เนี่ยกลายเป็นประเด็นดราม่าเลยแล้วก็ถูกพูดถึงเยอะเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอยากให้มีการทบทวนแล้วก็ตัดข้อนี้ออกไปดีไหมนะคะเพราะว่าเหมือนแบบมันก็เป็นสิทธิ์สำหรับคนที่จะเสียภาษีแล้วก็เอาไปลดหย่อนแต่ว่าในส่วนของคุณแม่เองคุณพ่อเองก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการด้วยนะคะเพราะว่าก็มองว่าบางคนเองเนี่ยแม้ว่าจะเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนแต่ว่าบางส่วนเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบว่าเลี้ยงดูอุปการะจริงหรือไม่อย่างไรใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ประเด็นนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นที่ถูกพูดถึงค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยแล้วก็ให้ทัศนะหลายประเด็นหลายเรื่องเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงต้องชี้แจงแบบนี้นะคะเพราะว่าทางปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยต้องชี้แจงเพิ่มเติมเพราะว่ามันเกิดกระแสเรื่องของการใช้ข้อมูลลดหย่อนภาษีอุปการะบิดามารดาเนี่ยที่จะเป็นหนึ่งในเกณฑ์ในการพิจารณาสิทธิ์เนี่ยแล้วเหมือนกับมีเรื่องของประเด็นว่าอ่ะถ้าสมมุติว่าคุณจะต้องเลือกสิทธิ์ใดสิทธิ์หนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าเราให้สามารถที่จะอุทธรณ์ได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องของนโยบายเรื่องของการสอบภาษีย้อนหลังท่านก็ออกมาบอกแล้วนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยต้องย้ำเลยนะคะเพราะว่าท่านให้ข่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าประเด็นเรื่องของการสอบภาษีย้อนหลังเนี่ยจริงๆเนี่ยอันเนี้ย
0: ไม่มีแล้วใช่ไหม
1: คือไม่ได้แบบว่าไม่ได้ต้องการที่จะให้มีการสอบเรื่องของภาษีย้อนหลังนะคะคือหลักคิดในของแง่มุมของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยคุณละวรนพยายามที่จะอธิบายบอกว่ามันถูกออกแบบมาโดยยึดหลักสำคัญ3ประการก็คือมุ่งไปที่คนที่ยากจนที่สุด
0: ครับ
1: รัฐบาลออกเกณฑ์ใหม่เพื่อให้สวัสดิการเนี่ยเข้าถึงกลุ่มเปราะบางที่สุดก่อนไม่ใช่เพียงคนที่มีรายได้น้อยทั่วไปแต่ว่าต้องเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นสูงสุดในการได้รับการช่วยเหลือของภาครัฐแล้วคนที่มีฐานะลำบากอะค่ะคือรัฐบาลก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีประชาชนบางส่วนที่มีฐานะลำบากแต่ไม่ได้เข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยคนกลุ่มนี้จะต้องรอรับความช่วยเหลือจากมาตรการอื่นๆของรัฐบาลที่กำลังจะทยอยออกมาในอนาคตนะคะส่วนประเด็นที่บอกว่าใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่ต้องดูแลจริงๆเนี่ยคือทางรัฐบาลเนี่ยเห็นว่าหากบุคคลใดใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีอุปการะบิดามารดาก็ควรจะต้องดูแลพ่อแม่ตามข้อเท็จจริงหากไม่ดูแลจริงๆเนี่ยอันนี้คือท่านก็บอกว่าไม่สมควรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอันนี้คือมองในแง่ของหลักการนะคะแล้วก็ที่กังวลกันว่ารัฐจะตรวจสอบภาษีย้อนหลังเนี่ยท่านละวรนปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยก็ย้ำว่ารัฐไม่ได้มีเป้าหมายในการที่จะเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนะสิ่งที่จะดำเนินการก็คือตรวจสอบข้อมูลผู้ที่เคยใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอุปการะบิดามารดาตรวจสอบว่าบิดามารดาเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เพื่อที่จะใช้ข้อมูลในการประกอบในการคัดกรองสิทธิ์เท่านั้นนะคะก
0: ็
1: ต
0: ้
1: องยืนยันแบบนี้นะคะ
0: ก็เรียกว่าเป็นประเด็นต่อเนื่องที่เรียกว่าถ้าลูกหลานคนไหนเอาสิทธิ์ของพ่อแม่ไปใช้แต่ไม่มาเหลียวแลดูแลเลี้ยงดูบุพการีแบบนี้ท่านปลัดละวรนบอกว่าอันนี้แหละคืออักตัญญูของแท
1: ้
0: คือโกงภาษีนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับ
1: อ
0: ันนี้คือมุมมองของกระทรวงการคลังครับที่มองว่าถ้าเกิดคนที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้เนี่ยผมวิเคราะห์แล้วนะคุณเก๋หนึ่งต้องอยู่คนเดียวไร้คนเหลียวแลลูกหลานไม่เลี้ยงดูฮ
1: ะ
0: ถึงจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะดูจากที่มีการคัดกรองรอบนี้เนี่ยโอ้โหคัดเข้มข้นคัดกรองไปยันถึงลูกเลยว่าเอาสิทธิ์ของพ่อแม่ไปลดหย่อนหรือว่าเลี้ยงดูหรือเปล่านะครับซึ่งก็เรียกว่านอกจากเกณฑ์ใหม่แล้วก็ฟังจากท่านปลัดละวรนแล้วก็คือต้องเป็นคนที่จนจริงๆอยู่ลำพังไร้คนเหลียวแลและผมเติมให้ลูกหลานไม่เลี้ยงดูอ่ะอันนี้คือจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างแน่นอนก็จึงเป็นที่มาที่ทางกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ได้ระดมกำลัง

กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับลงไปตามพื้นที่ชุมชนเพื่อไปสำรวจคนที่เรียกว่ายังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งที่เป็นคนจนจริงๆก็เรียกว่าเป็นการระดมสรรพกำลังเพื่อที่จะคัดกรองแล้วก็เก็บตกสำหรับคนที่ตกสำรวจมาจากรอบที่แล้วนั่นเองอีกทั้งครับการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ท่านปลัดเล่ารน

0: เขาจะรู้เลยนะว่าลูกคนไหนที่ใช้สิทธิ
1: ์
0: เอาพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วไม่เคยมาเหลียวแลดูแลเลี้ยงดูอันนี้ก็จะเป็นระบบที่สัมภากรรวมถึงกระทรวงการคลังเขาจะมีต่อไปในอนาคตหรือว่าเป็นระบบ NIT ครับคุณเก
1: ๋
0: คือระบบที่เปลี่ยนผ่านจากการให้เงินช่วยเหลือแบบครอบจักรวาลหรือการจ่ายเท่ากันทุกคนมาสู่การช่วยเหลือแบบพุ่งเป้านั่นก็คือคัดกรองอย่างเข้มข้นรอบนี้นี่เองครับ
1: อย่างท่านลวรนเองนะคะท่านปลัดกระทรวงการคลังเองเนี่ยท่านบอกว่าเกณฑ์ที่คาดว่าจะมีผู้ไม่ผ่านมากที่สุดอะอาจจะไม่ใช่ประเด็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีด้วยนะแต่เป็นห่วงในเกณฑ์ที่เรื่องของหนี้สินที่คุณติ้งหนุ่ยพูดมาสักครู่เนี่ยแหละบอกว่าเกณฑ์หนี้สินเนี่ยจะเป็นเกณฑ์เข้าใจว่าคาดหมายเลยนะคาดการเอาไว้ว่าจะเป็นเกณฑ์ที่มีผู้ไม่ผ่านจำนวนมากที่สุดเพราะว่าจะมีการในการตรวจสอบข้อมูลจากระบบเครดิตบูโร
0: นั่น
1: คืออย่างผู้ที่มีวงเงินสินเชื่อเพราะว่าตามเกณฑ์คนที่มีวงเงินสินเชื
0: ่อ
1: รวมทุกประเภทแล้วเกิน 100,000 บาทน
0: ั่
1: นหมายความว่าคุณไปกู้แล้วคุณก็ไปผ่อนนู่นผ่อนนี่แล้ววงเงินมันเกิน 100,000 บาทที่เป็นสินเชื่อเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณเป็นคนมีเงินถูกต้องไห
0: ม
1: แล้วคุณก็เป็นคนที่มีรายได
0: ้ครับ
1: ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะไปจับเกณฑ์ตรงนี้แหละที่คาดว่าจะมีแนวโน้มในการถูกตัดสิทธิ์เป็นจำนวนมากค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเกณฑ์ตรงนี้เหมือนกันเพราะเชื่อว่าเกณฑ์หนี้สินเนี่ยจะเป็นเกณฑ์เงื่อนไขที่ทำให้มีผู้ไม่ผ่านการคัดกรองจำนวนมากที่สุดด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าถ้าตามไทม์ไลน์ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการยืนยันสิทธิ์เนาะ4-21มิถุนายนนะคะก็จะเป็นช่วงของการยืนยันสิทธิ์สำหรับคนที่ต้องย้ำนะคุณผู้ฟังคนที่มีบัตรสวัสดิการเดิมตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของคนเก่านะคะ
0: ใช่ครับ
1: ให้ยืนยันสิทธิ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะประกาศในการคัดกรองก็คือ17กรกฎาคมแล้วพอหลัง17กรกฎาคมเนี่ยคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรืออย่างคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่ามีประเด็นเรื่องของการเอาถูกเอาชื่อไปยื่นภาษีของลูกอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยก็จะเปิดให้มีการอุทธรณ
0: ์
1: ตรงนั้นนะคะแล้วก็พออุทธรณ์เสร็จเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบสาเหตุว่าไม่ผ่านเพราะอะไรนะคะก็ต้องไปตรวจสอบนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอถ้าสมมุติว่าอุทธรณ์เสร็จนู่นนี่นั่นก็สามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะตามกำหนดของโครงการแต่ทีนี้ประเด็นต้องแยกแบบนี้ค่ะอย่างที่คุณติ้งหนุ่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ทางกรมการปกครองเขากำลังปูพรมแล้วก็มีการเร่งที่ใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทย
0: ครับ
1: อันนี้ต้องย้ำว่าเป็นคนที่เปราะบางแล้วตกหล่นแล้วย้ำนะคะว่าไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพูดง่ายๆว่าเป็นรายใหม
0: ่ถูกต้อง
1: เป็นรายใหม่นะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีกลไกของกระทรวงมหาดไทยที่ประกอบไปด้วยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันมีอบต.อะไรก็แล้วแต่นะคะอสม.อะไรต่างๆที่เป็นกลไกของทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปเดินเคาะประตูบ้านเลย
0: ถูกต้องเลยครับ
1: ไปเดินสำรวจไปปฏิบัติการเชิงรุกเขาจะเข้าไปหาแล้วก็ไปดูว่ามีกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้เนี่ยที่ตกหล่นหรือไม่อย่างไรเพื่อที่จะนะคะให้เอารายชื่อกลุ่มตรงเนี้ยนะคะที่มีตัวเลขอยู่ประมาณสัก1ล้านกว่าคนล้านเศษๆนะก็พอได้ข้อมูลมาปุ๊บนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่มีการผ่านคัดกรองมานะคะจากหลายฐานของข้อมูลของรัฐเหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยก็เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยบางทีอ่ะเขาออกมาไม่ได้นะคะก็ต้องมีคนที่อยู่ในชุมชนนี่แหละเข้าไปถึงบ้านนะคะแล้วก็ไปตรวจสอบคุณสมบัตินะคะให้ครบถ้วนแล้วก็น่าจะเข้าเกณฑ์สำหรับคนที่มีสวัสดิการแห่งรัฐและหลังจากนั้นเนี่ยค่ะเขาจะไปเคาะประตูบ้านเลยก็เห็นว่าทางกรมการปกครองเมื่อวานนี้เขาซักซ้อมนะเขามีการเตรียมให้นายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยลงพื้นที่เชิงรุกแบบปูพร มเลยแล้วภารกิจของคนเหล่านี้เนี่ยก็ต้องไปค้นหาสิทธิ์คนที่ตกหล่นไปอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนคือพูดง่ายๆว่าต้องไปรับข้อมูลถึงพื้นที่อ่ะ
0: ครับ
1: เพราะก็จะมีอย่างที่บอกไปนะคะมีผู้สูงอายุมีผู้พิการมีผู้ป่วยติดเตียงมีคนที่ยังไม่สามารถเดินทางมาที่อำเภอได้

0: ได้แล้วไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนเป็นรายใหม่อันนี้ก็เดี๋ยวจะมีกลุ่มนี้มีกระบวนการแบบนี้เข้าไปสำรวจแล้วก็หลังจากนั้นนะคะถ้าผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับสิทธิ์นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเอง
1: ครับผมก็ตอนนี้ยอดการลงทะเบียนครับก็ถือว่ามากันอย่างล้นหลาม8ล้านกว่าคนแล้วนะครับสำหรับยอดของการยืนยันใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับคนเก่าก็เรียกว่า2วันแรกที่ผ่านมาลงทะเบียนสำเร็จไปแล้ว 8,454,000 กว่ารายและลงไม่สมบูรณ์ประมาณ 400,000 กว่ารายเลยทีเดียวครับคุณเก๋ก็เรียกว่าคนที่ลงไม่สมบูรณ์นี่แหละครับก็จะต้องไปพิสูจน์ตัวตนด้วยการกรอกข้อมูลประชาชนเข้ามาแล้วก็ติดตามการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อีกทีนะครับถ้าเห็นข้อความว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยอันนั้นแหละครับแสดงว่าเรียบร้อยแล้วให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปก็คือกระทรวงการคลังจะประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนี้ครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะนะคะใครที่ได้รับการแจ้งเตือนว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: รีบอุทธรณ์เลยนะ
0: เอ๊ะ
1: ใช่ไหม
0: น่าจะต้องเข้าไป
1: ได้ยัง
0: น่าจะต้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนน่าจะเป็นกระบวนการแบบนั้นมากกว่านะคะ
1: ครับ
0: นะคะก็เป็นเรื่องของการลงทะเบียนนะคะทีนี้มาดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะคะ60-40กันบ้างนะคะก็เรียกได้ว่าใช้กันมาตั้งแต่วันที่1เนาะนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเข้าสู่วันที่6แล้วนะคะแต่ว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็มีการสรุปภาพรวมกันออกมานะว่าใช้กันไปเป็นยังไงคึกคักมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วกี่ร้านแล้วก็มีประชาชนให้ความสนใจใช้จ่ายผ่านโครงการนี้เนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะคะมีตัวเลขออกมาค่ะคุณผู้ฟังนะคะสั้นๆแล้วกันนะคะมีประชาชนใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60-40เนี่ยสำเร็จแล้วกว่า21ล้านรายนะแล้วมีคนที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทเรียบร้อยแล้วด้วยนะคุณติ๊ง
1: ห
0: น่อย
1: หมดไปแล้วเหรอครับ
0: หมดไปแล้วค่ะมีตัวเลขออกมานะคะผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทเนี่ยจำนวน 142,610 รายด้วยกันค่ะก็เรียกได้ว่าคึกคักเลยทีเดียวนะคะ
1: ผมเหลืออยู่400ครับคุณเก๋เกือบเป็น1ใน104ที่ ไม่มีสิทธิ์ใช้แล้วสำหรับเดือนนี
0: ้
1: ก็เรียกว่าวางแผนกันให้ดีนะครับอันนี้แสดงว่าซื้อของใหญ่ซื้อของเยอะก็เลยหมดไว
0: ใช่
1: ไหมผมนี่ก็ซื้อข้าวซื้อน้ำซื้ออะไรต่อมีอะไรเท่านั้นเองครับเติมมา133บาทก็ใช้วันละ200ตามกติกาเป๊ะเลยครับคุณเก๋ครับ
0: แสดงว่าใกล้แล้วนะคะ แล้วแต่ละคนเลยนะคะวางแผนในการใช้จ่ายนะคะก่อนที่จะไปพักนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะสนทนาธรรมนะคะกับพระพยอมเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยชวนพระพยอมนะคะสนทนาธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นการพนันแล้วก็อบายมุขต่างๆเพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะฟุตบอลโลกแล้วนะ
1: โอ้ใช่ครับ
0: มีเรื่องของการปราบปรามเรื่องของเว็บพนันอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเรารอดูด้วยว่าสรุปแล้วเนี่ยยังไงฟุตบอลโลกเนี่ย
1: จะได้ดูกี่แมตช์ดูเต็มๆยังคงจะไม่ได้ดูนะ
0: ไม่แล้วที่สำคัญน่ะคือเหมือนทางฟีฟ่าเขายืนยันมาว่าเขาจะไม่ลดให้เราใช่ไหมแล้วจะมีเอกชนน่ะถอยหรือว่าจะเดินหน้าต่ออันเนี้ยสำคัญมากๆเลยเพราะว่าตามข่าวเหมือนกับฟีฟ่ายังคงยึดตัวเลขที่ 1,300
1: ล้าน
0: เห็นว่าถอยไปเจ้าหนึ่งแล้วนะยังเหลือเอกชนอีกหนึ่งเจ้าไม่รู้ว่ายังไงอ่ะ
1: หรืออาจจะรอโค้งสุดท้ายได้สัก16แมตช์สุดท้ายหรือยังไงจะได้ถูกกว่านี้หน่อย
0: แต่ถ้าเขาไม่ลดอ่ะ
1: จ
0: ะเอาหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะคะเดี๋ยวได้ติดตามกันด้วยนะคะหลายคนก็รอฟังกันอยู่นะคะทีนี้นะคะสำหรับเรื่องของสายเฮลตี้นะคะอยากจะแนะนำนะคะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยหลายคนรักสุขภาพนะคะแต่ว่ารักสุขภาพก็ไม่ทิ้งเรื่องของความสะดวกสบายค่ะแนะนำนะคะเป็นหม้อหุงข้าวนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่นะคะเป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆเลยเป็นหม้อหุงข้าวดิจิตอลค่ะคาชิวารุ่น RC1804 ขนาด 1.8 ลิตรนะคะไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวค่ะเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้นะคะเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ตัวหม้อข้างในเนี่ยเคลือบแบบนอนสติ๊กนะคือพูดง่ายๆว่าล้างง่ายทนทานข้าวไม่ติดแม่บ้านเนี่ยน่าจะชอบนะคะสำหรับฟังก์ชันนี้แล้วก็ยังมีความอัจฉริยะด้วยค่ะเขาไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะเขาสามารถที่จะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กจบในหม้อเดียวจริงๆตั้งเวลาล่วง

0: หน้าได้นะคะแล้วก็มั่นใจด้วยมาตรฐานของมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นนะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นย้ำนะคะว่าลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันทีนะคะ2รายการไม่ว่าจะเป็นที่คีบอาหารตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเนี่ยเกือบ300แล้วนะคะโทรเลยค่ะ02-114-3390021143390มีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: พักกันก่อนครู่เดียวครับช่วงหน้ามาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อพยอมกันครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcord News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: เอาละค่ะ14นาฬิกานะคะ44นาทีนะคะอยู่ต่อกับแชร์ล็อกข่าวเด็ดนะคะกับติ้งหนุ่ยแล้วก็เก๋ค่ะชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมของทาง FM 100.5 Mcord News นะคะภูมิใจเสนอแล้วก็ต้องบอกว่าเหลือ3ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังนะคะเป็นเรื่องของการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์จริงๆที่ไม่อยากให้คุณผู้ฟังพลาดนะคะทริปพิเศษรวบรวมสุดยอดตำนานเอาไว้ใน1เดียว The Legend Tale นะคะสองแควอโยธยาค่ะกับ3กูรูแห่งยุครวมย้อนลอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะคะระหว่างวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมไฮไลท์สำคัญค่ะจะไปพร้อมกับ3กูรูคนข่าวเลยนะคะมีทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินพี่สุวิสุทธิประภามีพี่สุทนรุ่งธัญรัตน์ด้วยนะคะทั้ง3ท่านเนี่ยก็จะไปเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกที่สำคัญสนุกสนานตลอดทริปการเดิน ินทางเลยค่ะวันแรกมุ่งหน้าไปที่พิษณุโลกก่อนนะคะสู่เมืองสองแควค่ะสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญ

0: จากภาคีตกค่ำนะคะก็ร่วมรับประทานอาหารกันนะคะแล้วก็มีทอล์กโชว์พิเศษด้วยเรียกได้ว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะคะก็เป็นสไตล์ตามอาจารย์ทรงฤทธิ์พี่สุวิทย์แล้วก็พี่สุทนด้วยค่ะส่วนวันที่2พาไปเยือนพระราชวังจันทน์นะคะสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งหน้าสู่อยุธยาเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญนะคะชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญป้อมเพชรยามเย็นด้วยค่ะสวยงามมากๆวันที่3นะคะพาไปชมความมหัศจรรย์ของเสียงพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุและพาไปแก้เคราะห์ด้วยนะคะเพื่อที่จะลอดซุ้มประตูที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดๆค่ะมื้อกลางวันเนี่ยได้พบปะพูดคุยใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานอย่างคุณดำรงพุทธานคุณพิสมัยพิมพ์วิสารทกุลด้วยจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอค่ะเดินทางอย่างเหนือระดับจริงๆนะคะเพราะว่าเราจะไปด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูกินอาหารก็อร่อยทุกมื้อจริงๆนะคะทั้งหมดนี้คุณผู้ฟังนะคะ3วัน2คืนเนี่ย 15,900 บาทต่อท่านนะคะทั้งหมดนี้นะคะย้ำว่า 15,900 บาทต่อท่านสำรองที่นั่งด่วนๆเลย3ที่นั่งสุดท้ายค่ะ0944803076 0943966649และหมายเลขสุดท้ายนะคะ0868251444นะคะเหลือที่นั่ง3ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังย้ำนะคะว่าเหลือ3ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะโทรด่วนๆเลยค่ะ
1: และช่วงนี้ครับได้เวลาไปสนทนาธรรมกับพระราชธรรมนิเทศหรือหลวงพ่อพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วกันแล้วครับนมัสการครับหลวงพ่อครับ
0: นมัสการค่ะหลวงพ่อคะ
2: จะเจริญพรจ้ะ
0: ค่ะหลวงพ่อค่ะช่วงนี้นะคะอยากจะให้หลวงพ่อให้หลักธรรมนะคะเพราะว่าใกล้จะเข้าสู่นะคะฟุตบอลโลกหลายคนก็ให้ความสนใจนะเพราะว่าใกล้แล้วนะคะวันที่11ถึงมิถุนาถึง19กรกฎาเนี่ยช่วงนี้มันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามเรื่องของเว็บพนันเรื่องของอะไรต่างๆแบบนี้ค่ะในแง่มุมของทางหลักธรรมหลวงพ่อมีคติเตือนใจอะไรจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของโทษในการเล่นการพนันหรืออบายมุขอะไรต่างๆไหมคะ
2: ต้องถือว่าการดูการฟุตบอลเป็นการกีฬาอย
1: ่
2: าดูให้เป็นการพนันเพราะการพนันเนี่ยเขาบอกว่าโจรปล้น10ครั้งยังไม่เท่ากับผีการพนันเข้าสิงนะ
1: ครับ
2: โจรปล้นมันยังมีบ้านอยู่ไฟไหม้10ครั้งบ้านยังอยู่ที่ดินของที่ดินน่ะยังอยู
0: ่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นใครที่เล่นการพนันมันหมดทั้งบ้านทั้งที่ดินบางคนเล่นจนหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยสมบัติพ่อแม่มีก็ไปผลาญหมดเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ผีการพนันเข้าสิงได้ดูให้เป็นกีฬาอย
0: ่
2: าดูเอามานำพาไปสู่การพนัน
0: แต่ว่าบางคนบอกว่าพนันเล็กน้อยเพื่อความสนุกไม่เป็นไรมั้งในทางพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วถือว่าอันตรายมากๆเลยนะคะถ้าคิดแบบนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อ
2: เขาบอกอย่าดูถูกบาปเล็กน้อย อย
1: ่
2: าดูถูกความผิดเล็กน้อยม
1: ัน
2: จะขยายใหญ่มันจะเติบโตมันจะขยายวงก็ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะกลายเป็นบาปใหญ่เลวใหญ่ชั่วร้ายใหญ่เสียหายใหญ่โตจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวได
1: ้ครับก็ช่วงนี้เองเรียกว่าฟุตบอลโลกหลายคนก็รอชมกันแล้วก
0: ็
1: ลุ้นกันว่าใครจะได้ถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ชมกันหลวงพ่อสนใจชมกับเขาบ้างไหมครับ
2: ตรงนี้นะตมาคิดว่าดีและที่รัฐบาลคิดว่าจะไม่จ่ายค่าเสียหายในการตัวการกีฬากันอะไรที่เขาเล่นฟุตบอลเนี่ยเพราะว่า 1,700 ล้านนะถามว่าคนไทยอ่ะชอบทุกคนหรือเปล่าแล้วเอางบประมาณของคนไม่ได้ชอบไม่ได้เล่นไปเสียให้กับการกีฬาอะไรตัวนี้ทำไ
0: ม
2: ในเมื่อเขาไม่ให้ดูเราก็ไม่ดู
0: ค่ะเขาไม่ยอมลดให้
2: เราก็ดูเขาไม่ลดก็ตั้งราคาแพงลิ้วเนี่ย
1: ใช่
2: มันเป็นอาชีพของเขาทำไมเราต้องไปสนับสนุนอาชีพเขาให้จนเราหมดเนื้อหมดตัวมันก็ไม่ถูก
0: แล้วก็อาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในบ้านเราตอนนี้ด้วยนะคะ
2: ได้ของข้าวแพงคนจนรัฐบาลให้ก็ยังจะหมดเรื่องหมดตัวแล้วจะไปเอาไปให้คนตอนทำไมอ
0: ่
2: ะใครอยากดูก็รอไปดูเอาใครไม่อยากดูทำไมต้องเอาคนเงินคนไม่ดูไปเสียด้วย

0: ครับ
1: อย่างนี้การพนันเนี่ยถ้ามองในแง่ของโทษต่อตัวเองเนี่ยมีแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งเล่นบางคนยิ่งเสียยิ่งอยากเล่นแล้วก็ยิ่งเสียเงินมากเข้าไปอีกแต่ว่าในแง่มุมของครอบครัวแล้วก็สังคมอันนี้ค่ะน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะหลวงพ่อกังวลหรือมีหลักธรรมอะไรที่จะเป็นการเตือนสติไหมคะ
2: ก็อย่ากันหลานไปเขาเรียกอบายามุขอบายามุขนี่แปลว่าปากทางของความเสื่อม
1: ค่ะ
2: เราจะไปเดินล้อปากทางความเสื่อมทำไมเราก็เดินในพ้นทางเสื่อมไปทางอื่นซะ
1: ค่ะ
2: มีทางไปเยอะแยะไม่ใช่ไปแต่ทางการพนันเราต้องมีทางไปที่ดีงามที่สร้างสรรค์ที่ประเสริฐที่ทำให้เราเจริญร่มเย็นเป็นสุขต้องเดินทางให้ถูกทางอย่าหลงทางอย่าผิดทาง
1: แล้วก็ที่น่าเป็นห่วงเนี่ยบางทีอาจจะมีเรื่องของเยาวชนด้วยใช่ไหมคะหลวงพ่อคะ
0: หน้าใหม่พวกนักเล่นหน้าใหม
2: ่ก็เห็นมีข่าวอยู่บ่อยๆใช่ไหม
0: ครับ
2: หลอกไปขโมยเงินพ่อแม่ไปเล่นแล้วในที่สุดบางคนเนี่ยถึงก็ต้องไปผูกคอตายฆ่าตัวตายเพราะถูกทวงเรื่องการพนันแพ้เขาแล้วไม่จ่ายเขาต้องมาตามตื้อตามบ่นตามด่าตามว่าในที่สุดก็ฆ่าตัวตาย
1: นี่ชีวิตไม่มีความสุขเลยนะคะคือถ้าเราอยากรวยขยันทำงานดีกว่าใช่ไหมคะถ้าอยากมีคนบอกว่าถ้าอยากจนนี่ให้ไปเล่นการพนันค่ะ
2: ก็เขาบอกเขาอยากรวยไปใช้ไม้ใช้
1: ม
2: ือถ้าอยากจนก็ต้องแทงหวยเล่นการพนันไปวันหนึ่งเป็นการงานไม่ทำมือนะทำให้รวยหวยนะทำให้จนก็ว่างั้นนะมือนะทำให้รวยการพนันเนี่ยทำให้จน
0: ครับ
1: คือแสดงว่าเงินที่ได้มามันดูไม่ยั่งยืนใช่ไหมคะหลวงพ
2: ่
1: อ
2: ได้ง่ายจ่ายง่ายใช้ง่ายหมดง่าย
1: โอ้น่ากลัวมากค่ะ
0: โอ้ครับนี่ก็คือโทษของการพนันนะครับพูดถึงเรื่องของความจนครับหลวงพ่อช่วงนี้เองก็มีข่าวเรื่องของบัตรคนจนที่ตอนนี้เป็นประเด็นว่าเอ๊ะบัตรนี้ทำให้ครอบครัวแตกแยกหรือเปล่าเพราะกว่าคนจะได้รับบัตรคนจนนอกจากต้องพิสูจน์ความจนแล้วต้องพิสูจน์ว่ามีลูกไม่เลี้ยงดูด้วยหรือเปล่าครับหลวงพ่อครับ
2: ตอนนี้ยุ่งมากเลย
0: ครับ
2: มันไม่เดือดร้อนไปตามๆกันและโดยเฉพาะลูกเอาไปไปเลี้ยงภาษีลบต่อมา
1: ไปลดหย่อน
2: มาไปลดหย่อนภาษีตอนนั้นที่สุดพ่อแม่ก็เลยเสียสิทธิ์เลย
0: ครับ
2: ไม่ได้สิทธิ์ที่จะไปได้บัตรคนจน
0: ใช่ก็อันนี้เองก็เลยทำให้หลายมุมมองแตกต่างกันไปว่าทำไมเกณฑ์รอบนี้เข้มข้นเหลือเกินนะครับหลวงพ
2: ่
0: อ
2: แม่ตอนนี้หนักมากเลยก็เรียกว่าไม่รู้จนจริงบ้างจนไม่จริงบ้าง
0: ครับ
2: อยากจนบ้างอยากจนบ้างมันก็ไปปนไปแย่งกันมั่วไปหมด
1: ค่ะหลวงพ่อแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูเรื่องของต้นตอเรื่องของสาเหตุจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้มองในมุมเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นประเด็นดราม่านะคะมองในแง่มุมของยุคเข้ายากหมากแพงแบบนี้ค่ะหลวงพ่อมีอะไรที่อยากจะเตือนหรือมีข้อคิดในเรื่องของการดำรงชีวิตไหมคะ
2: ต้องฝึก 3-4 เรื่องนะ
1: ค่ะ
2: เรื่องแสวงหาเนี่ยมองช่องทางรายได้ตรงไหนที่มันเสริมรายได้เพิ่มรายได้แสวงหารายได้ให้เป็น2อย่าไปก่อหนี้ก่อสิน
1: ค่ะ
2: 3กินอยู่ใช้จ่ายให้สมกับรายได้อย่าทำกินหรูอยู่แพงฟู่ฟ้าแล้วมันก็จะไม่มีอะไรกินในโอกาสต่อไป
0: ครับ
1: ค่ะ
0: สุดท้ายแล้วครับที่วัดหลวงพ่อตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสาธุชนคนที่ไปทำบุญทั้งหลายครับหลวงพ่อครับ
2: ไอมาวัดสวนแก้วตอนนี้ฟุกที่สุดเพราะว่าต้องหิ้วผลไม้กลับไปกันตอนนี้ทุเรียนหน้าข้างหน้าตมาเนี่ยหมดไปแล้ว5เข่งทำเป็นแพ็คแจกคนทำบุญใครมาทำบุญ100นึงก็ไปแพ็คนึงใครมาทำบุญ200 300กลับไป3แพ็ค4แพ็คตอนนี้เงาะทุเรียนมะม่วงบางคุดเต็มไปหมดเลย
0: ครับ
2: มากันเรียบเลยพืชผักผลไม้รากไม้ไม่น่าเชื่อว่ามะม่วงเนี่ยปีนี้มันก็ออกมาทยอยป่านนี้ยังไม่หมดยังไม่

0: ายเลยยังมาเพียบยังมีลูกใหญ่ๆอยู่ข้างหลังอาตมาในลูกละโลอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: โอ้ครับโอ้
0: มาเลยนะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้ใครมาทำบุญวัดสวนแก้วช่วงเนี้ย
2: ค่ะ
0: เขาเรียกบุญก็ได้ไส้ก็เต็ม
1: ครับ
2: ค่ะได้ค่ะหลวงพ่อค่ะนมัสการค่ะวันนี
1: ้นมัสการลาครับ
0: เจริญพรจ้ะ
1: สาธุสาธุสาธุครับพระราชธรรมมนิเทศครับหรือว่าหลวงพ่อพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วก็เรียกว่าช่วงนี้นะหลายที่ก็ทั้งทุเรียนมังคุดเงาะนี่เต็มริมทางไปหมดเลยนะ
2: ค่ะ
1: ก็เรียกว่าใครอยากกินอร่อยและได้บุญด้วยก็อย่าลืมที่วัดสวนแก้วนั่นเองครับ
2: ค่ะนี่คุณผู้ฟังนะคะส่งข้อความมานะคะบอกว่าเห็นด้วยเลยถ้ามันแพงมากเนี่ยก็เอาเงินมาใช้อย่างอื่นดีกว่านะคะอันนี้เข้าใจว่าน่าจะแสดงความคิดเห็นมาเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลใช่ไหม
1: โอ้ใช่ครับ
2: ก็ไหนๆพูดถึงเรื่องของฟุตบอลนะคะก็สรุปเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันเพราะว่าฟีฟ่าเขายังใจแข็งอยู่นะแต่ว่าจริงๆนี่มันก็ใกล้วันที่11แล้วนะ
1: ใช่
2: มันจะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะคะเพราะว่าฟีฟ่าเขาก็ยังคงยืนยันใช่ไหมคะว่าถ้าเป็นเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีภาคเอกชน2รายใช่ไหมที่มีการพูดคุยกับทางฟีฟ่าบริษัทแรกก็คือแจ๊สแล้วก็อีกรายก็คือ True Vision แต่ว่าเห็นว่าทาง True Vision นี่ถอยแล้วนะท
1: ี
2: นี้จะเหลือแจ๊สนี่แหละแต่ว่าแจ๊สนี่ไม่รู้จะยังไงนะคะเพราะว่าเหมือนกับทางฟีฟ่าเขาก็ยังคงยืนยันนะคะว่าจะอยู่ที่ 1,300 ล้านบาทนะคะเออแต่ว่าทางแจ๊สเนี่ยมองว่าราคาค่อนข้างที่จะสูงเกินไปเหมือนกันคือขณะที่เวียดนามเนี่ยเขาจ่ายเพียง15ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าทางแจ๊สเนี่ยเขาต้องการราคาที่ใกล้กับเวียดนามจ่ายนะแต่ว่าฟีฟ่าก็ยังใจแข็งไม่รู้ว่าใกล้จะวันแข่งขันแบบนี้เนี่ยที่จะเริ่มวันที่11มิถุนายนนี้เนี่ยจะยิ่งเจรจามากขึ้นเจรจายากขึ้นหรือเปล่าหรือถ้าหากต่อรองไม่ได้จริงๆเนี่ยเห็นทางแจ๊สเขาก็บอกนะคะว่าก็มีโอกาสว่าจะต้องยอมปล่อยไปเหมือนกันนะเพราะว่าหากเป็นราคาที่ทางฟีฟ่ากำหนดเนี่ยถ้าฝืนเอามาเนี่ย
1: ครับ
2: ขาดทุนนะ
1: oh.
2: ขาดทุนเออนะอ่ะเดี๋ยวก็รอดูด้วยนะคะสำหรับประเด็นนี้เนี่ยหลายคนก็กำลังรอกันอยู่เนาะ
1: ใช่ครับก็วันที่11มิถุนายนนี้แล้วนะครับสำหรับฟุตบอลโลก2026จัดที่สหรัฐเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เองก็ภาครัฐไม่ซื้อแน่นอนแล้วสำหรับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดก็เหลือแต่เจ้าเดียวที่วันนี้ส่ออดดูฟรีเอางี้ว่าสออดดูทางทีวีก็แล้วกันนะแต่ว่าคนไทยเราก็ยังมีหลายช่องทางที่จะสามารถชมฟุตบอลโลกได้นั่นเองนะครับก็เรียกว่ายิ่งใกล้วันแข่งเข้ามาก็ยิ่งทำให้การเจรจายากมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คุณโสรัตผู้บริหารของแจ๊สก็มองว่าอย่างนั้นซึ่งถ้าไม่สามารถต่อรองราคาได้จริงก็คงต้องปล่อยผ่านเพราะถ้าซื้อในราคานี้ 1,300 ล้านไม่เหลือแน่นอนนะครับทั้งเรื่องของกำไรนั่นเองก็อันนี้เองสิ่งที่เรารอกันดูอยู่ว่าจะได้ชมพิธีเปิดหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้คนก็อยากจะดูเหมือนกันสำหรับฟุตบอลโลกที่จะถึงนี้นะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แม้ฟุตบอลโลกเราจะไม่มีความชัดเจนใช่ไหม
2: อ
1: ๋อแต่ว่าเราพักก่อนดีกว่า
2: แล้วช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปคุยกัน
1: มาคุยกันต่อดีกว่าครับ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทบการลุยปราบสินค้าเถื่อนอายัดกว่า 30,000 รายการในเวลาผู้ศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายให้ทีมท็อปกันลงพื้นที่ตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครพบว่าคลังสินค้าดังกล่าวจดทะเบียนในรูปบริษัทมีกรรมการบริษัทเป็นชาวจีนและยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากสมอแต่ได้มีการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตของผู้นำเข้ารายอื่นนำสินค้าเข้ามาพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอกได้แก่หม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์เตาไฟฟ้าปลั๊กพ่วงแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่างไดเป่าผมเครื่องหนีบผมและเครื่องนวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 33,383 รายการมูลค่ากว่า 4,680,000 บาทจึงอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหัวหน้าใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์ของญี่ปุ่นไม่รอดจับคากลางย่านทองหล่อตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากประเทศไทยซึ่งพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการดำเนินการร่วมกับนานาประเทศในการป้องกันการหลอกลวงบุคคลสัญชาติต่างๆเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อไปบังคับทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านควบคู่ไปกับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกุมนายซาซากิอายุ39ปีสัญชาติญี่ปุ่นหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ญี่ปุ่นซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ในเมืองปอยเป็ดประเทศกัมพูชาได้ที่บริเวณย่านทองหล่อแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยเป็นหัวหน้าปฏิบัติการช่อโกงหลอกลวงประชาชนในประเทศญี่ปุ่นสร้างความเสียหายหลายพันล้านเยนและมีฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศกัมพูชาทั้งนี้จากข้อมูลของทางการญี่ปุ่นผู้ต้องหารายดังกล่าวเป็นบุคคลสำคัญระดับหัวหน้าขบวนการที่มีบทบาทในการสั่งการเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติและจะดำเนินการส่งตัวให้ตำรวจญี่ปุ่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปยูเครนโจมตีเรือสินค้าอาเซอร์ไบจานเมื่อวานนี้รัสเซียกล่าวหายูเครนเป็นฝ่ายสังหารลูกเรือชาวอาเซอร์ไบจานบนเรือบรรทุกสินค้า2ลำขณะเดินทางจากตุรกีมุ่งหน้าไปยังท่าเรือลอฟท็อปออนดอนทางตอนใต้ของรัสเซียโดยใช้โดรนโจมตีซึ่งรัฐบาลอาเซอร์ไบจานระบุว่าทำให้พลเมืองอาเซอร์ไบจานเสียชีวิตอย่างน้อย5คนก่อนหน้านี้ยูเครนเผยว่าโดรนของยูเครนโจมตีเรือ5ลำที่ท่าเรือเมืองมาริอูโปและเมืองเบอร์เดนบนทะเลอาซอฟรวมถึงแถบชายฝั่งของดินแดนที่รัสเซียควบคุมและว่าเป้าหมายบนเรือบรรทุกสินค้าแห้งและเรือบรรทุกน้ำมันเกี่ยวข้องกับการขโมยธัญพืชของยูเครนรวมถึงการขนส่งทางทหารและเชื้อเพลิงโดยมีการพ่นสีทับชื่อเรือและปิดสัญญาณเรดาร์เพื่อหลบเลี่ยงแต่ไม่แถลงถึงข้อกล่าวหาจากรัสเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับรถเทลเลอร์บรรทุกท่อนซุงเสียหลักข้ามเกาะกลางถนนชนรถสวนทางพังไป6คันบาดเจ็บ4รายเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูจุดแก่งคอยได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุบนถนนมิตรภาพหลักกิโลเมตรที่23ขาเข้านครราชสีมาหน้าโรงปูนซีเมนต์ไทยนครหลวงตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีที่เกิดเหตุพบรถเทลเลอร์บรรทุกท่อนซุงมาเต็มคันรถทราบชื่อคนขับนายไพลวันอายุ41ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสติดอยู่ภายในหลังเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนท่อนร่วงเกลื่อนถนนรถพุ่งชนรถวิ่งสวนมาได้รับความเสียหายเป็น6คันส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำส่งโรงพยาบาลแก่งคอยทำให้การจราจรติดขัดนานนับชั่วโมงเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตรต้องช่วยกันเคลียร์พื้นที่นำท่อนสูงออกจากถนนเพื่อจะได้เปิดการจราจรโชคดีที่รถวิ่งสวนทางมาไม่ได้รับความเสียหายสอบถามนายไพลวันคนขับรถบรรทุกท่อนสูงเล่าว่าขณะขับรถลงเนินเขาทับกวางรถเกิดเบรกแตกและได้หักหลบเกรงจะไปชนรถที่ร่วมทางทำให้เสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนเฉี่ยวชนราวสะพานแล้วข้ามมาอีกฝั่งถนนทำให้ท่อนสูงร่วงหล่นด้านเจ้าหน้าที่

0: จสภ.แก่งคอยได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปปูตินปฏิเสธข้อเสนอเจรจาเซเลนสกีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียแสดงท่าทีบนเวทีในงานประชุมเศรษฐกิจประจำปีของรัสเซียว่าขณะนี้ยังไม่เห็นเหตุผลใดๆที่จะต้องพบกับนายวลาดิเมียร์เซเลนสกีหลังจากประธานาธิบดียูเครนเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกเสนอให้มีการเจรจาแบบเผชิญหน้ากันในการบรรลุข้อตกลงยุติสงครามและมองว่าจดหมายของเซเลนสกีไม่ได้แสดงออกถึงความจริงใจในการเสนอให้มีการเจรจาก่อนหน้านี้นายปูตินแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อสงครามโดยระบุว่ากองกำลังของรัสเซียกำลังได้เปรียบในสมรภูมิอย่างต่อเนื่องแต่ข้อเสนอเพื่อสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอาจช่วยยุติการสู้รบลงได้ถ้ายูเครนพร้อมที่จะประนีประนอมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จ

0: สู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 17:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกาแปดนาทีครับชั่วโมงที่2กันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันนี้นะครับทักทายท่านผู้ฟังทางไลน์กันบ้างดีกว่าหลายท่านส่งข้อความมาทักทายกันพี่อมรนะครับก็ส่งข้อความมาบอกว่าถ้าไปเที่ยวไปไหว้พระเฉยๆไม่ทำบุญจะได้ผลไม้ไหมครับโอ้ไปเถอะครับพี
2: ่
1: หลวงพ่อท่านใจดีครับถ้ารู้เป็นแฟนเพลงแฟนคลับรายการ FM 100.5 ของเรานี
2: ่
1: เต็มที่แน่นอนนะครับทักทายพี่ประคำน้อยหน่อยนะครับท่านบอกว่าท่านมีลูกพิการแฟนไม่มีอาชีพอะไรเลี้ยงลูกอยู่บ้านอย่างเดียวลงทะเบียนคนจนครั้งที่แล้วไม่ผ่านมีที่ดินหลายแปลงหลายสิบไร่ทั้งที่ไม่มีแม้แต่ตารางเซนเดียวรอบนี้ทำไงปกครองจะรู้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนโอ้อันนี้คือเป็นความเห็นของพี่บักหามน้อยที่อยากจะให้ทางฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าทางเขตใช่ไห
2: ม
1: ถ้าอยู่เขตไหนก็จะไปดูว่าท่านตกหล่นตรงไหนอย่างไรบ้าง
2: พี่บักหามน้อยวงเล็บมาว่าอยู่แถวพญาไท
1: อ๋ออันนี้ต้องวอนเจ้าหน้าที่เขตพญาไทนะ
2: เข้าไปสำรวจเนาะ
1: เพื่อเป็นการเร่งสำรวจเก็บคน

0: นที่ตกสำรวจตกหล่นในรอบที่แล้วนั่นเองนะครับก็อันนี้ต้องแจ้งกันให้ทราบแล้วก็อาจจะต้องเรียกว่าบอกต่อนะครับให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบกันด้วย
1: โดยเฉพาะกลไกของกระทรวงมหาดไทยอย่างที่บอกไปว่าเจ้าหน้าที่ในอำเภออสมอะไรหน่วยงานต่างๆอะค่ะที่เขาบอกว่าจะให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้เนี่ยปูพรมเข้าไปเนาะเดี๋ยวคงจะต้องเข้าไปค้นหาก
0: ล
1: ุ่มตรงนี
0: ้รอบนี้ขอให้แฟนพี่บาคำน้อยได้รับข่าวดีนะครับทักทายพี่วิบูลชัยกันด้วยนะครับรวมถึงพี่บุญนำพี่บุญนำก็เห็นด้วยว่าเอาเงินที่จะจ่ายค่าลิขสิทธิ์บอลโลกมาจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงผู้สูงวัยให้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมน่าจะดีกว่านะคุณเก๋นะ
1: แต่ว่าทางรัฐบาลเขาก็ถอยนะเขาไม่สู
0: ้ไม่สู้แล
1: ้
0: ว
1: ไม่สู้ไม่สู้
0: นะครับทักทายพี่สุประชัยที่ดิน1689รวมถึงพี่เต้ยบุรพารัมพีครับติดตามทางเพจแล้วก็ทางไลน์ของเราด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยแน่นอนว่าช่วงนี้เองเราต้องไปติดตามสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่ตอนนี้ดูเหมือนจะมีความตึงเครียดปะทุรอบใหม่มาแล้วครับคุณเก
1: ๋
0: หลังจากที่วันนี้เองเวลาประมาณบ่ายโมงตามเวลาของทางสหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์ก็รายงานว่าสหรัฐมีการโจมตีฐานเรดาร์ชายฝั่งของอิหร่านหลังจากกองทัพสหรัฐยิงสกัดโดรน4ลำที่อิหร่านส่งมายังบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งอันนี้เองครับถือว่าเป็นความตึงเครียดรอบล่าสุดที่อาจจะทำให้การเจรจาสันติภาพนั้นซับซ้อนและก็ต้องใช้เวลาขึ้นไปอีกด้วยหรือไม่อย่างไรก็เรียกว่าทั่วโลกจับตาการปะทะรอบใหม่และอาจจะเป็นความตึงเครียดที่จะปะทุขึ้นมาใหม่ทำให้การเจรจายืดเยื้อออกไปหรือไม่อย่างไรนะครับก็เรียกว่าทางการอิหร่านเองนะครับก็ยังคงยืนยันเงื่อนไขสำคัญของข้อตกลงสันติภาพ
1: ค่ะ
0: ซึ่งจะรวมไปถึงการเข้าถึงรายได้จากการส่งออกน้ำมันหลายพันล้านดอลลาร์การผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและการยุติการปิดกั้นท่าเรือของสหรัฐนั่นเองครับก็อันนี้เองคือสิ่งที่อิหร่านยังคงยืนยันนั่นเองครับขณะที่โดนัลด์ทรัมป์วันนี้เองก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจไปกล่าวในวงแถลงข่าวเอาไว้นี่นะครับในรายการ Meet the Press ทาง NBC News ก็บอกว่าตอนนี้ขีดความสามารถด้านขีปนาวุธของอิหร่านเหลืออยู่แค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นหลังจากที่กองทัพสหรัฐทำลายศักยภาพของฐานอิหร่านลงอย่างสิ้นเชิงก็ไม่รู้ว่าสัญญาณเหล่านี้จะเป็นความตึงเครียดปะทุขึ้นมารอบใหม่หรือจะไม่เกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพที่กำลังหาจุดจบแล้วก็หาทางลงกันอยู่นี่นะครับว่าจะจบลงอย่างไรไปวิเคราะห์ประเด็นนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนชอารีอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีทั้งสองท่านและท่านผู้ชมครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะยืดเยื้อมานานมากเลย ไม่รู้ว่าติดขัดตรงไหนสำหรับเรื่องของข้อตกลงเนี่ยค่ะ
2: ครับก็พรุ่งนี้เนี่ยนะก็จะครบ100วันแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
2: ก็ตอนนี้มากกว่า3เดือนไปแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะจบได้หรือไม่หรือจบเมื่อไหร
1: ่ค่ะ
2: นะฮะผมคิดว่า เรื่องหนึ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญนะฮะที่ทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่จบง่ายๆเนี่ยนะฮะนั่นก็คื ตัวของพันธมิตรของสหรัฐอเมริกานะครับนั่นก็คืออิสราเอลนะฮะอันนี้ผมก็ย้ำหลายครั้งนะฮะแล้วมันก็เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับคืออย่างล่าสุดเนี่ยนะฮะมันมีข่าวนะครับว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้กังวลนะฮะกับการเจาะข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาโดยอิสราเอลนะครับซึ่งเป็นการคล้ายๆกับโจรกรรมข้อมูลของบุคคลระดับสูงนะครับ
0: mm-hmm.
2: ในสหรัฐอเมริกาที่เป็นเจ้าหน้าที่สำคัญเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะสอดส่องดูเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวประเด็นนโยบายหรือท่าทีของสหรัฐอเมริกาต่อปัญหาในตะวันออกกลางโดยเฉพาะเรื่องของอิหร่านนะครับตรงนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงหลังเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกา

0: กับอิสราเอลเนี่ยนะฮะทำค่อนข้างที่จะโมโหนะฮ
1: ะ
0: ไม่พอใจในเนทันยาฮูเนื่องจากว่าทำก็คุยกับอิหร่านหลายรอบนะครับแล้วก็ทำท่าว่าจะปิดดีลกันได้นะฮะเราก็เห็นข่าวใช่ไหมครับบอกว่าใกล้แล้วใกล้แล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะบรรลุกันได
2: ้
0: คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คุยกับอิหร่านจนกระทั่งว่าไม่รู้จะคุยยังไงต่อแล้วเนี่ยนะมันไปถึงทางตันแล้วเราจึงเห็นโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับเปลี่ยนมาคุยกับทางเนทันยาฮูหรือว่าผู้นำอิสราเอลนะฮะจริงจังมากขึ้นนะครับคือเราจะเห็นว่าทรัมป์เนี่ยนะฮะหลังสุดเนี่ยที่เนทันยาฮูเขาโจมตีเลบานอนหนักขึ้นใช่ไหมครับโจมตีกลุ่มฮิซบุลลอห์หนักขึ้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องนึงที่ขัดขวางนะครับการเจรจาไม่ให้บรรลุผลสำเร็จถูกไหมฮะ
2: ครับ
0: ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือทรัมป์เนี่ยก็ได้ติดต่อนะฮะโทรมาหาเนทันยาฮูแล้วก็กดดันถึงขั้นสุดนะครับก็คือมีการรายงานข่าวออกมาว่าทรัมป์ได้ต่อว่าเนทันยาฮูนะครับแบบเสียหายใช้คำพูดไม่สุภาพนะครับแล้วก็ล้ำเลิกบุญคุณบอกว่าถ้าไม่มีเขาเนี่ยเนทันยาฮูติดคุกไปนานแล้วนะครับรวมไปถึงการลำเลิกบุญคุณในเรื่องอื่นๆนะฮะตรงนี้เองมันจึงเป็นสัญญาณที่ชัดเจนไปถึงทางอิสราเอลนะครับเราจึงเห็นว่าทางอิสราเอลเนี่ยมีการเจรจากับเลบานอนเพื่อที่จะหยุดยิงกันนะฮะตรงนี้หลายฝ่ายก็คาดหวังว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนเนี่ยมันจะทำให้สหรัฐอเมริกากับอิหร่านปิดดีลกันได้นะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นฮะ
2: ใช่
0: เพราะว่ากลุ่มฮิซบุลลอห์นะครับที่อยู่ทางใต้ของเลบานอนเนี่ยนะฮะเขาไม่เห็นด้วยนะครับแล้วเขาก็ยังเดินหน้าสู้รบกับทางอิสราเอลเพราะว่าเงื่อนไขในข้อตกลงระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลเนี่ยมันระบุว่าให้กลุ่มฮิซบุลลอห์เนี่ยนะครับออกไปจากพื้นที่นะฮะตอนใต้ของเลบานอนใต้ลงมาจากแม่น้ำลิทานีนะครับซึ่งฮิซบุลลอห์บอกว่าเขาไม่ออกถ้าเกิดว่าเขาให้เขาออกไปเนี่ยทางอิสราเอลที่รุกเข้ามาเนี่ยก็จะยิ่งรุกเข้ามาอีกนะครับแล้วทำให้เลบานอนเนี่ยเสียพื้นที่ตอนใต้ของตัวเองนะดังนั้นกลุ่มฮิซบุลลอห์ก็เลยไม่ยอมที่จะรับในข้อจบลงหยุดยิงนี้นะครับเราจึงเห็นว่ามันยังมีการยิงกันอยู
2: ่ใช่
0: ไหมฮะแล้วสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าอิหร่านก็ยังถล่มโจมตีไปที่ประเทศบาห์เรนและคูเวตต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการมีเหตุระเบิดนะฮะไปที่สนามบินของคูเวตซึ่งหลายฝ่ายก็มองไปที่อิหร่านนะครับว่าเป็นคนโจมตีแต่อิหร่านบอกว่าเขาไม่ได้โจมตีไปที่สนามบินคูเวตแต่เหตุระเบิดในสนามบินเนี่ยเป็นเพราะระบบป้องกันของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันทำงานผิดพลาดนะครับอันเนี้ยก็เป็นการโจมตีที่ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างเช้าวันนี้เนี่ยนะฮะเช้าวันนี้เนี่ยเราก็เห็นนะครับ
2: ครับ
0: ว่าอิหร่านก็ยังโจมตีไปที่สองประเทศนี้อยู
2: ่
0: นะครับซึ่งเหตุผลหลักก็คือ เข้าใจว่าบาเรนกับคูเวตเนี่ยแน่นอนมีฐานทัพของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่นั่นใช่ไหมครับก่อนหน้านี้อเมริกาก็โจมตีไปที่อิหร่านแต่อิหร่านเคยบอกว่าถ้ามีการใช้นะครับฐานของสหรัฐอเมริกาในประเทศไหนโจมตีเขาเนี่ยเขาก็จะโจมตีกลับไปที่พื้นที่ตรงนั้นนะครับนั่นหมายความว่าเหตุที่อิหร่านเคยถูกโจมตีก่อนหน้านี้เนี่ยก็อาจจะยิงมาจากทางคูเวตและบาเรน
2: ครับโอ้ก็ถือว่ายังคงตาต่อตาฟันต่อฟันกันอยู่นะครับอาจารย์ครับแล้วการเจรจาครับเชิญครับ
0: ครับแล้วตัวของโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยเราก็

0: จะเห็นว่าพลิกไปพลิกมานะฮะคือก่อนหน้านี้ก็บอกว่าอยากจะพบอยากจะเจอกับผู้นำสูงสุดของอิหร่านม
1: ุ
0: สตาบาโคเมนีอีแล้วก็บอกว่าเป็นเกียรติมากนะจะเป็นเกียรติมากถ้าได้เจอกัน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าพอมาวันนี้เนี่ยมันบอกว่าไม่อยากเจอแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ขู่อิหร่านว่าถ้าปฏิบัติการของอิหร่านเนี่ยมันทำให้สหรัฐอเมริกาทหารอเมริกันเสียชีวิตเนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกาก็จะถล่มอิหร่านหนักนะครับยังมีลักษณะที
1: ่
0: ข่มขู่กันไปกันมาอยู
1: ่
0: นะครับในส่วนของอิหร่านก็ยังไม่ยอมนะครับสหรัฐอเมริกาและยังมองว่าตัวเองเนี่ยถือไพ่เหนือกว่าสหรัฐอเมริกานะครับ
1: ค่ะอาจารย์อย่างวันนี้เองเนี่ยทรัมป์เขามีการให้สัมภาษณ์นะคะแล้วเขาก็มีการวิจารณ์พูดถึงคนที่เร่งรัดเรื่องของการบรรลุข้อตกลงกับทางอิหร่านเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเจรจาแบบนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็นปีๆเลยตอนนี้เพิ่งจะ3เดือนเท่านั้นเองนะคะอาจารย์มองว่าสถานการณ์นี้มันจะยืดเยื้อไปถึงเป็นปีๆเหมือนที่ทรัมป์บอกไหมคะ
0: ครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยคงไม่สามารถที่จะจบกันได้ในเร็ววันนะฮะถ้าเราดูจากเงื่อนไขต่างๆนะครับคือเรื่องสำคัญเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยที่ผมคิดว่าเป็นข้อเสนอนะครับที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงกันไว้แต่ว่ายังไม่ลงนามหรือปิดดีลในขั้นสุดท้ายเนี่ยก็คือการตกลงกันนะฮะว่าถ้าสมมติว่ามีการลงนาม MOU ขยายเวลาหยุดยิงกันต่อไป60วันเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะแบ่งนะครับการดำเนินการออกเป็น4เฟส
1: ค่ะ
0: นะเฟสที่1ก็คือการยุตินะครับหยุดยิงทุกแนวรบนะครับอันนี้ต้องทำก่อนใช่ไหมฮะหลังจากนั้นไปเฟสที่2ก็คือการพูดคุยกันเรื่องของการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซว่าจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับโดยที่อิหร่านก็ยังยืนยันนะว่าจะควบคุมช่องแคบฮอร์โมซร่วมกับโอมานซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ยอมแต่ว่าเนี่ยมันไปคุยกันได้ทีหลังสามนะครับเฟสที่สามก็จะเป็นเรื่องของการปลดล็อกนะครับการคว่ำบาตรอิหร่านการคืนเงินที่อายัดไว้ของอิหร่านเนี่ยนะครับ 24,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะฮะก็จะคืนให้กับอิหร่านนะฮะนั่นเป็นเฟสที่3และเฟสที่4ถ้าคุยกันมาได้เรื่อยๆเนี่ยนะฮะประเด็นสุดท้ายจะเป็นเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของนิวเคลียร
1: ์
2: ครับ
0: เรื่องของการจัดการยูเรเนียมของอิหร่านนะสิ่งที่สหรัฐอเมริกาวันเนี้ยต้องการก่อนเลยเพื่อที่จะลงนามหยุดยิงปิดดีลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะอเมริกาต้องการอยู่2เรื่องนะครับที่อยากให้อิหร่านดำเนินการเลยเนี่ยหนึ่งก็คือการรับปากนะแค่รับปากเฉยๆนะรับปากว่าอิหร่านจะไม่พัฒนาโครงการนิวเคลียร
2: ์
0: ของอิหร่านนะครับอันที่สองอิหร่านต้องเปิดช่องแคบฮอร์โมสก่อนนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันเลยเป็นสองเรื่องที่ยังค้างคาที่ยังตกลงกันไม่ได้แต่ผมคิดว่าอุปสรรคที่สำคัญเนี่ยก็คือพันธมิตรของอเมริกาอย่างอิสราเอลเนี่ยยังไม่เห็นด้วยที่อเมริกาจะปิดดีลกับอิหร่านในตอนนี
2: ้
0: นะครับและทรัมป์เองก็รู้ดีเข้าใจดีว่าที่เขาไม่สามารถที่จะปิดดีลกับอิหร่านได้เนี่ยเพราะอิสราเอลและล็อบบี้ยิสของอิสราเอลในสหรัฐอเมริกานะเราจึงเห็นว่าทรัมป์เนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วก็คือล้ำเลิกบุญคุณว่าถ้าไม่มีเขาเนี่ยเนเธอร์แลนด์คงติดคุกไปแล้วใช่ไหมครับอันที่สองเราเห็นทรัมป์ชื่นข้อเสนอใหม่นั่นก็คือการ เรียกร้องให้พวกอาหรับเนี่ยปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลซาอุดีอาระเบียกาตาร์ปากีสถานตุรกีหรือแม้แต่อิหร่านบอกว่าถ้าพวกเนี้ยสถาปนานะครับความสัมพันธ์กับอิสราเอลนะครับเท่ากับยอมรับการดำรงอยู่ของอิสราเอลเนี่ยสหรัฐจะยอมปิดดีลกับอิหร่านนะฮะซึ่งถ้าสมมติว่าไออับราฮัมแอคคอร์ดเนี่ยนะครับการให้อาหรับมาปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงมันเท่ากับว่าอิสราเอลจะอ้างความสำเร็จในเนทันยาฮูจะอ้างความสำเร็จ ครั้งใหญ่และมันจะทดแทนได้

0: ใช่ครับการที่อิหร่านเนี่ยยังดำรงอยู่ยังระบอบของอิหร่านยังไม่ถูกทำลายเนี่ยอันเนี้ยผมเชื่อว่ามันเป็นชัยชนะและมันเป็นความสำเร็จที่ทดแทนกันได้ทั้มจึงเลือกที่จะใช้วิธีนี้เพื่อที่จะเอาใจอิสราเอลและเขาเรียกว่ายอมให้อิสราเอลเนี่ยไฟเขียวให้สหรัฐอเมริกาปิดดีลกับอิหร่านได
1: ้
0: แต่ประเด็นคืออาหรับยังย้ำอยู่ที่เดิมก็คือว่าจะปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลก็ต่อเมื่อมีรัฐปาเลสไตน์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็จบไป
1: ครับ
0: นะอีกเรื่องนึงก็คืออเมริกาก็ใช้วิธีการแบบนี้นะฮะก็คือการพยายามผ่านกฎหมายฉบับใหม่นะครับที่มันจะมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณกลาโหมในปีงบประมาณถัดไป
1: ครับ
0: นะครับที่จะมุ่งนะครับสร้างความร่วมมือและบูรณาการทางการทหารกับอิสราเอลมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตอาวุธการให้ความช่วยเหลือการวิจัยอะไรต่างๆนะครับก็จะทำให้อิสราเอลรู้สึกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะยังให้การสนับสนุนอิสราเอลต่อเนื่องและมีหลักประกันทางด้านความมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสหรัฐอเมริกาพยายามคุยกับอิหร่านมาตลอดแต่ว่ามันสุดทางแล้วอะฮะอิหร่านก็ยังคงยืนยันในเงื่อนไขของตัวเองนะครับก็เลยไปคุยกับทางอิสราเอลแทนนะฮะไปกดดันอิสราเอลบ้างอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มีข่าวบางกระแสนะครับที่ยังไม่ยืนยันมากนักว่าอิหร่านนะฮะท้ายที่สุดเนี่ยกำลังพิจารณาว่าไอ้ยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะแล้วของอิหร่านเนี่ยนะฮะอาจจะนะครับอาจจะขนย้ายไปฝากไว้ยังประเทศที่สามที่ไว้ใจได้แค่บางส่วนนะฮะบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดอ
2: ัน
0: นี้มันก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งที่อิหร่านกำลังพิจารณานะครับแล้วก็หาทางจบในเรื่องนี้นะครับ
2: ค่ะอาจารย์คะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสำหรับเรื่องของสถานการณ์ที่มันดูเหมือนว่าจะไม่แน่นอนแล้วก็ดูเหมือนว่าจะยืดเยื้อและดูยังไม่จบง่ายๆยังมีปัจจัยอะไรที่เรากำลังวิเคราะห์กันอยู่เนี่ยผลที่มันจะตามมาในแง่ของโลกในแง่ของไทยอะค่ะอาจารย์
0: ครับคือถ้าตอนนี้มันยังไม่จบแล้วมันปะทุแล้วมันขยายวงเนี่ยซึ่งอิหร่านเนี่ยก็ส่งสัญญาณแล้วว่าสงครามครั้งนี้ถ้ามันกลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะไม่จำกัดอยู่แค่เฉพาะในตะวันออกกลางละนะฮะมันจะลุกลามออกไปนอกภูมิภาคนะครับซึ่งถ้ามองดูแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะขยายวงมาที่แถวมหาสมุทรอินเดียนะครับซึ่งความสำคัญของมันก็คือว่ามันเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญด้วยแล้วมันก็อยู่ไม่ไกลจากประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับมหาสมุทรอินเดียอันที่สองมันอาจจะขยายไปที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับข้างบนตรงนู้นซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่สำคัญทางการค้าการขายของโลกเช่นเดียวกันนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยอิหร่านก็ออกมาส่งสัญญาณชัดอีกนะฮะว่าเขาอาจจะปิดนะครับช่องแคบบับอันมันแดบนะครับซึ่งอยู่ในทะเลแดงนะครับแล้วก็มีกลุ่มฮูซี่ซึ่งเป็นพันธมิตรกับอิหร่านเนี่ยพร้อมที่จะปิดช่องแคบฮอร์มูซอยู่แล้วแล้วก็เคยทำมาก่อนใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้แหละฮะมันจะส่งผลกระทบไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเพราะว่าเราเองก็พึ่งน้ำมันนะฮะจากตะวันออกกลางเป็นหลักเลยนะครับถ้าเราไปเอาจากที่อื่นเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีน้ำมันได้แต่ว่าราคามันก็จะทำให้สูงขึ้นนะครับเงินเฟ้ออะไรต่างๆก็จะตามมานะครับอันนี้คือปัญหาที่ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่แม้มันจะมีสัญญาณบวกเป็นระยะแต่อย่างที่ผมเรียนว่าอุปสรรคคือวันนี้เนทันยาฮูยังไม่ยอมถอยนะครับ
1: โอ้นี่ก็คือเรื่องของพันธมิตรที่ยังไม่ยอมหยุดไม่ยอมลงทำให้พี่ใหญ่หาทางลงไม่ได้นะครับอาจารย์ครับก็เลยเป็นประเด็นที่ทั่วโลกต้องจับตากันต่อวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มาโนดเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ครับอาจารย์ครับ
0: ครับยินดีมากครับ
2: ค่ะ

0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนชอารีครับอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์จากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรก็ได้เห็นถึงฉากทัศน์

0: ดูแล้วน่าจะยังมีสัญญาณที่จะต้องระอุแล้วก็กระทบกระทั่งกันต่อไปโดยเฉพาะในส่วนของอิสราเอลแล้วก็เลบานอนที่แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะมีการเจรจามีเงื่อนไขให้หยุดยิงกันแล้วแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครปฏิบัติตามในสถานการณ์จริงที่มีการทวีความเข้มข้นของการสู้รบเกิดขึ้นนั่นเองครับ
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: ครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcot News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: สิบห้านาฬิกา34นาทีครับช่วงสุดท้ายกันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันเสาร์ไม่เหงาแน่และแชร์เล่าข่าวเด็ดเขาคึกคักรักฮาเฮติ้งหนุ่ยคุยสนุกสุขกับเก๋ไม่รนเรสวนเสเสน่ดีขอบคุณมากๆนะครับสำหรับกลอนเพราะๆจากพี่เทียนท่าฉลอมของเรานั่นเองครับ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเรื่องของการชิงเก้าอี้ของผู้ว่ากทมนะแล้วก็ในส่วนของ
0: ส
1: กด้วยแล้วก็ยังมีนายกเมืองพัทยาด้วยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการหาเสียงนะคะก็ดูเดือดเลยทีเดียวนะคะมีประเด็นร้อนแรงให้ถูกพูดถึงนะคะแล้วก็หลายๆคนก็นำเสนอเรื่องของนโยบายแต่ว่าอยากจะฝากนะคะสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในมุมของเราที่จะไปใช้สิทธิ์นะคะอันนี้เนี่ยอาจจะต้องรู้หน่อยนะคะว่าการเลือกตั้งนะคะของแต่ละประเภทเนี่ยจะเอาบัตรเนี่ยเอาที่เราจะเอาไปกาเนี่ยสีอะไรยังไงเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะสำนักงานกกต.ค่ะขอชี้แจงแบบนี้นะคะสีบัตรเลือกตั้งที่จะใช้ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.แล้วก็นายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาทีนี้เขาจะแยกสีบัตรเลือกตั้ง เพื่อที่จะให้แตกต่างกันระหว่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภา

0: ท้องถิ่นแล้วก็บัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นนะคะคุณผู้ฟังฟังไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจำไว้เลยนะคะเพราะว่าสำหรับใครที่มีสิทธิ์นะคะที่จะไปลงคะแนนกันวันที่28มิถุนายนนี้เนี่ยโดยสีบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทมและนายกเมืองพัทยาย้ำนะคะว่าสีบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทมและนายกเมืองพัทยาจะเป็นบัตรสีเขียวขณะที่บัตรเลือกตั้งสก.และสมาชิกสภาเมืองพัทยาจะเป็นบัตรสีชมพูคุณผู้ฟังนะคะย้ำนะคะแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562ข้อ133นะคะที่กำหนดว่ากรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นในวันเวลาและที่เลือกตั้งเดียวกันให้สีบัตรเลือกตั้งนั้นต้องแตกต่างกันค่ะ
1: ค
0: ไม่งงนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะโดยสีบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็นายกเมืองพัทยาจะเป็นบัตรสีเขียวขณะที่บัตรเลือกตั้งสกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นบัตรสีชมพูนะคะสำหรับใครที่อาจจะยังอยากจะรู้อะไรที่มากกว่านี้นะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะ www.ect.go.th นะคะย้ำอีกทีนะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www นะคะ ect นะคะ .go.th นะคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีค่ะ
1: ก็เรียกว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับสำหรับการเลือกตั้งในส่วนของการปกครองแบบพิเศษทั้งกทม.รวมถึงเมืองพัทยาก็รอติดตามนะครับจะไม่เหมือนกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่นะครับที่บัตรสีชมพูนั้นเราเลือกสำหรับพรรคที่ใช่เขียวคนที่ชอบแต่รอบนี้เขียวกทม.ก็คือผู้ว่าและนายกเมืองพัทยาส่วนชมพูก็คือสก.นั่นเองนะครับก็เรียกว่าคึกคักทีเดียวครับสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครวันนี้ก็เรียกว่าหลายคนลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของดร.เจมส์อนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ก็ลงพื้นที่ตลาดบงมาร์เช่ไปอ้อนชาวจตุจักรครับขอให้เลือกผู้ว่าที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่พอขอให้เลือกผู้สมัครสก.ที่มาจากพรรคสีฟ้านี้ด้วยนะครับก็เห็นคุณเจมอนุชาไปกับในส่วนของดร.การดีแล้วก็คุณสกลทีพัทยกุลนะครับรองหัวหน้าพรรคแล้วรวมถึงคุณองอาจคล้ามไพบูลย์ที่ปรึกษาของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปพร้อมกับผู้สมัครที่ชุมพลเบอร์2เขตจรุจักรครับก็ไปหาเสียงที่ตลาดบงมาร์เช่นั่นเองครับขณะที่ดร.โจจากพรรคส้มคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรก็คือผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาชนก็ไปหาเสียงในตลาดคลองลัดมะยมครับคุณเก๋ก็เรียกว่าไปพบปากกับพ่อค้าแม่ขายแล้วก็พาผู้สมัครสก.เขตตลิ่งชันของพรรคประชาชนลงพื้นที่ไปด้วยนั่นเองนะครับเห็นว่าท่านไปชูนโยบายหวยใบเสร็จ SME แม่อันนี้ก็หลายคนรอคอยอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะมีส่วนผลักดันได้ยังไงกันบ้างเพื่อที่จะช่วยให้ตลาดน้ำตลาดที่มีการพบปะของทักท่องเที่ยวต่างๆอย่างตลาดคลองลัดมะยมนั้นได้กลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนผู้สมัครอิสระอย่างดร.มอนตี้ดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขก็ลงพื้นที่ไปโน่นเลยครับบางขุนเทียนเลยครับคุณเก๋ไปชายทะเลบางขุนเทียนเพื่อรับฟังข้อเรียกร้องจากประชาชนในชายฝั่งแห่งนี้ครับก็เรียกว่าไปฟังปัญหาน้ำกัดเซาะเรียกว่าทำให
0: ้
1: กรุงเทพนั้นน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็บอกว่าถ้าได้เป็นผู้ว่าจะเร่งแก้ปัญหาน้ำกัดเซาะทะเลกรุงเทพอย่างแน่นอนทีเดียวครับ
0: จากเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะช่วงสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันนะคะเพราะว่านัดหมายทางอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการที่กัมพูชานะคะเขาเดินเกมใช้เรื่องของอันคลอสนะคะลุกเวทีโลกนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยมีเรื่องของการอยากให้มีการตั้งคณะ

0: กรรมการในเรื่องของการประนอมภาคบังคับเกิดขึ้นแล้วเขาก็เปิดชื่อออกมา2รายชื่อแล้วด้วยนะคะว่าคณะกรรมการในฝั่งของกัมพูชาเนี่ยเป็นใครบ้างส่วนในบ้านเราเองนะคะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวคงจะให้2รายชื่อนี้เข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีก่อนแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีการเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการแต่ว่าวันนี้ความเคลื่อนไหวนะคะ Facebook ของทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมีการเผยแพร่เรื่องของอินโฟกราฟิกด้วยแล้วก็เป็นข้อความในการเชิญชวนทำความรู้เรื่องของกระบวนการในการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะคะโดยเนื้อหาหลักเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศพยายามที่จะอธิบายถึงขั้นตอนของการปฏิบัติการที่สำคัญของกระบวนการประนอมภาคบังคับโดยย้ำว่าผลของการพิจารณาของกรรมาธิการประนอมเนี่ยอันนี้ต้องย้ำเลยเพราะว่าเป็นหัวใจสำคัญนะคะว่าผลของการพิจารณาของคณะกรรมการประนอมมันจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะมีน้ำหนักในแง่ของทางการเมืองแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศสูงโดยคู่พิพาทเนี่ยจะต้องเจรจาบนพื้นฐานของรายงานนั้นต่อไปด้วยนะคะแล้วก็พร้อมกับมีการระบุด้วยว่าในภาพรวมของการพิจารณาของคณะกรรมการเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1ปีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการแต่งตั้งกรรมการประนอมเสร็จสิ้นนะคะอ่ะก็มีกระบวนการในเรื่องของอินโฟกราฟิกนะคะที่จะกำลังพยายามที่จะอธิบายเนาะเพราะว่าหลายคนก็กังวลว่าแบบนี้เนี่ยเราจะเดินหน้ากันอย่างไรจะต่อสู้อย่างไรด้วยนะคะ
1: นี่คือเงื่อนไขที่เรียกว่าเกิดขึ้นภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS ซึ่งตอนนี้ก็เขมรเองเริ่มเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับโดยการตั้งทีมกฎหมายผู้เชี่ยวชาญเป็นชาวเดนมาร์ก1ท่านแล้วก็เป็นชาวฝรั่งเศสที่เรียกว่ามีส่วนสำคัญที่เคยพิจารณาคดีเกี่ยวข้องกับสารโลกมาแล้วด้วยทางฝั่งไทยเราจะสู้กลับหรือจะประนีประนอมภาคบังคับอย่างไรไม่ให้เสียเปรียบและเรายืนยันว่ากระบวนการนี้เราไม่ได้ถูกลากแต่ว่าเราตั้งใจที่จะมาใช้กระบวนการนี
0: ้
1: จะใช้อย่างไรให้แก้เกมกัมพูชาในครั้งนี้ได้ไปสอบถามจากรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปณิธานครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณจุฬาลักษณ์ครับคุณจักรเพชรครับ
0: ค่ะอาจารย์นะคะอยากให้อาจารย์วิเคราะห์หน่อยนะคะอ่านเกมกัมพูชาหน่อยว่าการที่กัมพูชาเขากำลังเดินยุทธศาสตร์แบบนี้ค่ะเขาเลือกที่ใช้กระบวนการในการประนอมภาคบังคับภายใต้อันครอสเนี่ยค่ะอาจารย์มีมุมมองสำหรับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
2: คือจริงๆหลายฝ่ายก็คิดว่ากัมพูชาได้เตรียมตัวมาค่อนข้างดีนะครับที่จะเปิดแนวรุกใหม่ในการเมืองระหว่างประเทศนะครับการที่ได้ผู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ2คนนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีส่วนในการให้ชัยชนะกับประเทศติมอร์เลสเต้ในความขัดแย้งคล้ายๆกันกับออสเตรเลียในคดีประวัติศาสตร์ของอันคลอสนะครับซึ่งไม่ค่อยเกิดขึ้นมาก่อนนะทำให้ติมอร์เลสเต้ได้พื้นที่กลับมาเข้าใจว่าถึง 60-70% นะครับก็ทำให้กัมพูชาเนี่ยอาจจะมั่นใจมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเราก็มีผู้แทนที่เราได้พยายามที่จะนำมาช่วยเรานะครับของกรีกของฝรั่งเศสเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับแต่กัมพูชาเดินเร็วครับแล้วก็เข้าระบบและที่สำคัญคือพอเดินแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เวลาที่เหลืออยู่ที่เราเตรียมตัวก็น้อยลงครับแล้วก็ทำให้เราอาจจะต้องตั้งหลักให้ดีขึ้นทั้งที่เราก็ตั้งหลักไว้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าการไม่คุยกันในลักษณะทวิภาคีกระโดดไปขั้นตอนที่สองในการประนอมเลยก็แสดงว่ากัมพูชาเขามั่นใจนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณเชิงลุกชัดเจนในเวทีระหว่างประเทศครับ
0: ค่ะอาจารย์ถ้าให้อาจารย์วิเคราะห์คณะผู้ประนอม2คนของทางกัมพูชาที่เปิดเผยชื่อออกมาเนี่ยค่ะอย่าง1คนเคยมีบทบาทกรณีติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียแล้วอีกคนนึงก็ค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ในคดีทางทะเลกฎหมายระหว่างประเทศแบบนี้ค่ะถ้ามองจุดแข็งจุดอ่อนของผู้ประนอมทั้ง2คนแล้วก็รวมไปถึงไทยที่ควรจะต้องเลือกผู้ประนอมในลักษณะที่จะมาถ่วงดุลกับทีมของทางกัมพูชาค่ะอาจารย์
2: ครับคือจริงๆก็อาจจะไม่เหมาะสมที่จะประเมินทั้งหมดนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เห็นประเด็นในการประนอมนะครับยังไม่ได้เห็นรายละเอียดซึ่งคง

0: ม่ได้เหมือนกับกรณีตีมอทั้งหมดนะครับ
1: ครับ
0: พื้นที่ก็แตกต่างกันนะครับแต่ว่าแต่ใช่ครับส่งสัญญาณหนึ่งคือเรื่องความมั่นใจความพร้อมนะครับสองคือประสบการณ์ที่เขาตกผลึกมาจากกรณีอื่นๆเนี่ยมันจะช่วยเขาได้เยอะนะครับทีนี้ก็ต้องเทียบกันว่าถ้าเราตั้งผู้แทนของเราอย่างเป็นทางการแล้วก็ต้องดูว่าประสบการณ์ของผู้แทนของเราเนี่ยตกผลึกหรือมีประสบการณ์เทียบเท่าไหมนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องอยู่ในการประเมินในขั้นตอนต่อไปแต่ทั้งกระทรวงต่างประเทศก็น่าจะประเมินแล้วว่าเราไม่ได้เสียเปรียบแต่ว่าสุดท้ายก็คงต้องไปดูเรื่องกลไกกระบวนการขั้นตอนและองค์ประกอบรวมทั้งประธานที่ทั้งสองฝ่ายนะครับสี่ผู้เชี่ยวชาญจะต้องเลือกเป็นคนที่ห้านะครับ
1: ครับ
0: ว่าตัวประธานเนี่ยจะบ่งบอกได้พอสมควรนะครับว่าสมดุลอยู่ตรงไหนนะครับแล้วโอกาสจะเป็นยังไงนะครับก็อีกหลายนะครับอีกหลายด้านที่เราจะต้องประเมินแต่ทั้งหมดเหล่านี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้เกิดความย้อนแย้งมายังตัวเราเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรายืนยันว่าเราทำตามกติกาสากลเราเป็นภาคีเราให้สัตยาบันแต่เราก็ยังไม่อยากเข้าไปสู่กระบวนการประนอมนะครับในชั้นแรก
1: ครับ
0: เราอยากจะคุยกันในระดับทวิภาคีซึ่งเราก็ระบุว่ามันเป็นขั้นตอนหนึ่งของการประนอมเหมือนกันแต่ว่ากัมพูชาเขาก็ยืนยันว่ามันคุยกันไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เลยกระโดดข้ามขั้นตอนไปแต่ว่าการชะงักของเราเนี่ยก็ทำให้กัมพูชาเอาไปขยายผลได้ว่าเราไม่จริงใจที่เข้าสู่กระบวนการประนอมนะครับแล้วก็มีข้อสงวนหลายอย่างนะครับรวมทั้งเรื่องของการยึดพื้นที่นะครับคือที่พูดทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับไม่เราแน่นอนเราไม่ได้เห็นด้วยกัมพูชาแล้วก็เราคิดว่าเราก็ได้เปรียบแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยนานาชาติจะมองอีกแบบครับ
1: ครับอาจารย์อย่างภาคบังคับเนี่ยหมายความว่าไทยเราไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธใช่ไหมครับถ้าเกิดเราส่งคณะประนอมภาคบังคับเข้าไปคุยกับเขาครับอาจารย
0: ์ที่ครับ
1: ก็คือครับ
0: คือปฏิเสธคงยากนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่รับผลของการประนอมก็ยังได้นะคร
1: ับ
0: แต่ว่าปฏิเสธไม่เข้ากระบวนการเนี่ยมันก็อธิบายยากว่าทำไมเราปฏิเสธยกเว้นว่าเรามีข้อสังเกตหลายอย่างที่ชัดเจนว่าผิดปกติอย่างเช่นการเร่งรัดเวลาเกินกว่าเหตุนะครับหรืออย่างเช่นการตั้งประเด็นถ้าเราเห็นประเด็นนะครับว่าหลักฐานที่เขารับไปพิจารณาก็ดีนะครับเรื่องของข้อเท็จจริงต่างๆที่เขาเรียกนะครับให้ส่งไปก็ดีเราจะตั้งข้อสังเกตได้ว่ามันไม่เป็นคุณกับเราหรือว่าเป็นคุณกับเรานะครับ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าตัดสินออกมาแล้วไม่เป็นคุณกับเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะปฏิเสธไม่รับผลก็ได้นะครับ อย่างที่หลายชาติก็ทำแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันก็ทำให้เราถูกมองในสายตาไม่ค่อยดีครับของชาวโลกครับ
2: ค่ะอย่างวันนี้เนี่ยทางอินโฟกราฟิกของทางกระทรวงต่างประเทศที่เขามีการเผยแพร่ออกมาเขาก็มีการพูดเหมือนกันนะคะว่าผลของการพิจารณาของคณะกรรมาธิการประนอมเนี่ยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายไม่ใช่คำพิพากษานะอาจารย์แต่มันจะมีน้ำหนักทางการเมืองแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศสูง
1: หรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: ค
0: ือถ้าดูตัวอย่างกรณีทะเลจีนใต้นะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับชนะการพูดง่ายๆว่าชนะคดีชนะได้เปรียบในการประนอมในเรื่องพื้นที่ในทะเลจีนใต้กับจีนนะครับและจีนก็ปฏิเสธที่จะรับนะครับผลของการพิจารณาแต่ว่าจุดนั้นเนี่ยทำให้จีนเนี่ยถูกโจมตีอยู่เสมอนะครับถึงทุกวันนี้ว่าจีนไม่รักษากติกาสากลทั้งให้ตัวเองก็พูดว่าจะรักษากติกาสากลแต่พอมาถึงเรื่องฟิลิปปินส์ที่ชนะคดีในการประนอมกับจีนจีนก็ไม่รับนะครับอันนี้ก็ทำให้จีนนะครับพูดง่ายว่าถูกโจมตีก็เป็นจุดอ่อนนะครับในสายตาชาวโลกแล้วคนก็ถึงแม้จะเข้าใจนะครับว่าไม่มีชาติไหนที่จะรับง่ายๆนะครับถ้าเสียดินแดนในกรณีของจีนเนี่ยเขาก็มีแนวคิดมีหลักฐานที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็เข้าใจได้แต่ว่าในกติกาสากลถ้าเป็นภาคีให้สัตยาบันแล้วไม่รับเนี่ยนะครับก็จะอธิบายยากครับ
2: ค่ะอย่างนี้เราจะต้องแก้เกมยังไงคะอาจารย์ถ้าเมื่อเข้าสู่เรื่องของกระบวนการนี้แล้วสิ่งที่ไทยจะต้องเตรียมเร่งด่วนคืออะไรนะคะ1 2 3 4นะคะอาจารย์

0: คือสิ่งที่เราเตรียมมาก่อนหน้านี้ก็คือพยายามดึงกัมพูชาออกมาจากกระบวนการนี
1: ้ครับ
0: มาตกลงในลักษณะคือภาคีนะคุณจุฬารัตน์ครับ
2: ค่ะ
0: ซึ่งครับแต่มันไม่สำเร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับแผนว่าจะต้องส่งหลักฐานที่เป็นคุณกับเราให้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะต้องโน้มน้าวกรรมการประนอมนะครับทั้ง5คนนะครับของเรา2คนไม่มีปัญหาเพราะว่าเราก็คงได้เปรียบว่าเขาคงเห็นด้วยกับเราเยอะเพราะเราเป็นคนตั้งเข้ามานี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับบางทีผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศสุดท้ายแล้วบางทีก็ไม่ได้เป็นคุณกับเราเท่าไหร่นักนะครับหลายเรื่องก็ไปอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสไปอิงกติกาซึ่งถูกออกแบบมาโดยเจ้าอาณานิคมนะครับ
1: ครับ
0: แล้วบางเรื่องนี้เราก็เข้าใจได้นะครับแต่ว่าในเมื่อกติกาไม่เป็นธรรมนะครับหลักฐานไม่เป็นคุณกับเรานะครับบางทีมันก็เสียเปรียบคดีแรกของพระวิหารก็เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าอิงหลักฐานที่เอียงไปยังเจ้าอาณานิคมนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ต้องดูให้ดีต้องจริงๆต้องพูดภาษาชาวบ้านว่าต้องประกบผู้เชี่ยวชาญเราให้ดีด้วยนะครับ
1: โอ้ครับ
0: ค่าจ้างก็แพงนะครับถ้าจะต้องจ้างนะครับในกรณีนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาอาสาสมัครมาทำงานให้เราโดยไม่คิดค่าจ้างหรือไม่ส่วนใหญ่ก็คิดเยอะมากนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษาใช้กติกาใช้หลักฐานที่เขาคุ้นเคยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายฝรั่งเศสก็คือใช้หลักฐานฝรั่งเศสเยอะนะครับกระบวนการเหล่านี้มันค่อนข้างล่อแหลมกับเรานะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญผู้รู้หลายท่านตั้งข้อสังเกตไว้ตั้งนานแล้วนะครับว่ากระบวนการเหล่านี้ไม่ว่าจะยังไงจะในรูปแบบศาลเลยอัยญาโตตุลาการหรือว่ากรรมการชุดต่างๆในระบบสากลนี่ส่วนใหญ่จะเอเนียไปยังตะวันตกนะครับเอเนียไปยังเจ้าอาณานิคมเอเนียไปยังฝรั่งเศสนะครับเอเนียไปยังอังกฤษนะครับหรือเนเธอร์แลนด์พวกนี้เป็นพวกกำหนดกติกามาพวกนี้ว่าเขียนกฎเองใช้กฎเองแล้วก็พิพากษาเข้าข้างตัวเองนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ด้วยความเป็นธรรมนะครับก็เราก็ไม่อยากกล่าวหาใครแต่ว่าเรามีประสบการณ์นั้นไม่ดีมาแล้วจากกรณีขึ้นศาลทั้งสองครั้งนะครับในกรณีครั้งที่สองเนี่ยคุณจักรเพชรคุณจุฬาลัตน์คงทราบดีว่าเราได้ใช้แผนที่สมัยใหม่นะครับซึ่งเราก็ใช้แผนที่นี้กับกัมพูชามาตั้งแต่เราปักเขตแดนในยุคหลังๆนะครับก็คือไม่ได้ใช้แผนที่1ต่อ200,000 1ต่อ50,000อย่างเดียวแต่ใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียมเทคโนโลยีไรด้าแล้วก็ปักเขตแดนมาได้เยอะนะครับได้ถึง2ใน3นะครับโดยที่ไม่มีปัญหาแต่ว่ามันมีเหตุการณ์พลิกผันทำให้ทั้งกัมพูชาไม่ยอมรับวิธีการแบบเดิมนะครับแล้ววิธีการนี้เราได้นำเสนอให้กับศาลในช่วงที่เราต้องต่อสู้เรื่องอาณาบริเวณรอบๆพระวิหารในกรณีที่2นะครับแล้วก็แน่นอนศาลก็ไม่ยอมรับครับวิธีการใหม่เพราะมันจะไปย้อนแย้งกับหลักฐานเดิมนะครับแล้วก็เงื่อนไขแบบเดิมนะครับอันนี้พูดง่ายๆว่าพอตั้งต้นผิดใช้หลักฐานที่คาดเคลื่อนมาตั้งแต่คดีแรกคดีที่สองก็ไม่มีใครยอมกลับนะครับ วิธีการพิพากษานะครับแต่ว่าสุดท้ายใช่ครับคุณสัพเพทครับคือองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการกำหนดเขตแดนนะครับ
1: ใช
0: ่สิทธิ์อย่างไรเนี่ยไทยกับกัมพูชาก็ต้องกลับมาที่คณะกรรมการคล้ายๆกับ JDC อยู
1: ่เออครับ
2: ค่ะค่ะ
0: แต่เขาจะมีความได้เปรียบมากขึ้นเยอะคือเขาจะถือตัว
1: ถือ
0: ข้อสรุปของอัญญาโตตุลาการของศาลนะครับว่าเนี่ยศาลอย่างกรณีพระวิหารเนี่ยบอกว่าศาลให้ปักเขตแดนแล้วนะตัวประสาทของเขาแน่นอนในขณะนี้รอบประสาทก็ของเขาด้วยเพราะฉะนั้นไทยต้องออกจากเขตประชิดออกไปแต่จะไปปักตรงไหนเนี่ยให้ตกลงกันด้วยวิธีการเจรจาด้วยแผนที่ด้วยภาพถ่ายด้วยภูมิประเทศทีนี้เราก็เลยเดินหน้าไม่ได้น
2: ะ
0: ครับในกรณีพระวิหารตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับ
2: ค่ะอา
0: จารย์เขาถือตัวความได้เปรียบอยู
1: ่
2: ค่ะค่ะก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียม1 2 3 4นะแต่ก็เข้าใจว่าทางรัฐบาลเองเขาก็คงมีแผนเตรียมรับมือกับทางกัมพูชาอยู่แล้วอาจารย์แต่ว่าในแง่ของการใช้ระยะเวลาในภาพรวมของการพิจารณาของคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับนี้จริงๆใช้เวลานานไหมคะอาจารย์
0: ของคือพูดยากนะครับเพราะก็เป็นเรื่องกรณีเฉพาะเราเช่นแบบคดีติมอร์ออสเตรเลียก็ใช้เวลาอยู่หลายปีนะครับ
1: ครับ

0: ข้าใจว่าเพิ่งแล้วเสร็จไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมาแต่ว่าก็เป็นคดีพิพาทกันมาตั้งแต่ยังไม่ตั้งประเทศติมอร
1: ์
0: นะครับก็เข้าสู่กระบวนการต่างๆพอเขาตั้งประเทศได้นะครับก็ใช้เวลาอยู่หลายปีนะครับแต่ว่าเป็นไปได้นะครับว่าในช่วงปัจจุบันเนี่ยการเร่งรัดนะครับเรื่องของคำตัดสินต่างๆก็เห็นชัดนะครับนะองค์กรหลายองค์กรโดนโจมตีว่าทำงานชักช้านะครับ
1: ครับ
0: ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะไม่ได้ช้าเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยดูแล้วเนี่ยเขาก็เร่งรัดเวลาเต็มที่เลยครับผ่านหลายผ่านหลายประเทศครับ
1: ครับก็เห็นกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าถ้าประนีประนอมภาคบังคับใช้เวลา2ปีนี่คือเทียบเคียงจากติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียมาเป็นตัวตั้งแต่ดีกว่า MOU 44ที่มีมากว่า20ปีก็ไม่คืบหน้าก็ต้องเลิกไปใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ครับจริงๆพูดถึง MOU แล้วเนี่ยทั้ง43 44นี่หลักการเดียวกันนะครับที่มาเหมือนกันแบ่งออกเป็นทางบกทางทะเลเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: มันก็มีประเด็นนึงทันทีตามมาว่าในเมื่อ MOU 44มันไม่คืบหน้า43ก็ดูแนวโน้มจะไม่คืบหน้าแล้วนะครับก็ทั้ง2 MOU เนี่ยมีความจำเป็นขนาดไหนนะครับคำตอบพื้นฐานก็คือก็จำเป็นเพราะว่าจะเป็นกรอบเดิมไม่งั้นเขาก็จะไปกรอบไปอย่างเช่น UNCLOS นะครับ
1: ใช
0: ่แต่ทีนี้ถ้าเราคิดว่าเรายกเลิกเราจำเป็นต้องมีกรอบใหม่เพื่อดึงให้กัมพูชามาคุยกับเรามากกว่าไปที่ UNCLOS หรือไปเวทีสากลก่อนล่วงหน้าหรือไม่นะครับ
2: ค่ะ
0: อันนี้จริงๆก็อาจจะไม่ได้คิดหรือว่าคิดย้อนหลังไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นการเปิดช่องให้กัมพูชาเดินหน้าไปยังเวทีสากลแบบเต็มที่เลยแล้วก็เดินหน้าเร็วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็แสดงว่าเขาเตรียมตัวมาเขาชัดเจนว่าเขาจะต้องดำเนินการอะไรบ้างแล้วเขาก็รู้จังหวะในการดำเนินการเป็นอย่างดีครับ
2: เพราะว่าหลายคนก็สงสัยเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทำไมไม่ลงสัตยาบันสักทีแล้วเพิ่งจะมาลงอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาน่าจะมีข้อสรุปนะครับจากกรณีติมอร์แล้วนะครับแล้วก็หาจังหวะจะให้สัตยาบันนะครับแล้วก็ในบรรยากาศแบบปัจจุบันจริงๆให้สัจจบันแล้วเนี่ยเขามีข้อผูกพันที่เขาต้องทำตามกติกาสากลเยอะนะครับ
2: ค่ะ
0: แต่เข้าใจว่าเขาอาจจะแข็งขืนเพราะในปัจจุบันกติกาไหนที่ไม่เป็นคุณกับหลายประเทศก็แข็งขืนนะครับไม่ทำคืออันนี้มันเป็นเรื่องใหม่นะครับกติกาการค้าโลกกติกาเรื่องภาษีนะครับเรื่องแม้แต่ทำสงครามที่เราเห็นในตะวันออกกลางในยุโรปก็ไม่ได้ทำตามกรอบเดิมทั้งหมดนะครับนั้นกัมพูชาก็เป็นกัมพูชาใหม่ที่พลิกแพลงได้มากขึ้นกว่าเดิมเป็นกัมพูชาที่เข้าใจสถานการณ์ใหม่แล้วก็ต้องการใช้กฎเกณฑ์นะครับที่หละหลวมมากขึ้นแล้วก็มีช่องว่างมากขึ้นนะครับแล้วก็เดินหน้ายังชัดเจนเลยอย่างเช่นเขากระโดดไปขั้นตอนที่สองของกระบวนการประนอมเนี่ย
2: ถ้าเป็น
0: ต
2: ั
0: วอย
2: ่
0: างว่าเขาใช่ครับว่าเขาบายแพสว่าข้ามขั้นตอนไปเลยครับ
2: ค่ะได้ค่ะอาจารย์เวลาค่อนข้างจำกัดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราคุยกันใหม่สำหรับความคืบหน้านะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปณิธานมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: รองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายกรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเวลาจำกัดจริงๆค่ะลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะสำหรับเราสองคนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

ลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลรัฐบาลเปิดเช็คสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันสิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 8,450,000 รายรอผล17กรกฎาคมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองเปิดระบบผ่านทางเว็บไซต์ QR Code และไทยดีในการเข้าใช้งานสำหรับประชาชนกลุ่มตกหล่นซึ่งจะสามารถเข้าลงทะเบียนเองได้ส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยนัดหมายไปหาที่บ้านหรือพื้นที่

0: รวมทั้งจะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนด้วยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยังสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือกรอกเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดระบบจะแสดงผลสถานะการลงทะเบียน3รูปแบบได้แก่ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติโดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมติดตามการประกาศผล17กรกฎาคมข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องให้ดำเนินการลงทะเบียนใหม่และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนให้กลับมาตรวจสอบสถานะอีกครั้งในวันถัดไปขณะนี้มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 8,454,728 รายคิดเป็นร้อยละ95ขณะผู้ที่ระบบแสดงสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคมตรวจคุณภาพน้ำลุ่มห้วยตะเข้พบสารหนูตะกั่วเกินมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษเผยผลการตรวจคุณภาพน้ำในลุ่มห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีพบสารหนูและตะกั่วเกินมาตรฐาน3จุดคือที่บริเวณต้นน้ำคลองหนองน้ำเขียวบริเวณฝายกุดนกเล่าพบสารหนูและตะกั่วสูงกว่าค่ามาตรฐานส่วนบริเวณคลองน้ำเขียวช่วงท้ายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมพบสารหนูสูงกว่าค่ามาตรฐานขณะที่โลหะหนักชนิดอื่นยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดส่วนคุณภาพน้ำบริเวณจุดสูบน้ำดิบของเทศบาลเมืองสระบุรีคุณภาพน้ำประปาที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วจากการเก็บตัวอย่างเมื่อ31พฤษภาคมและ2มิถุนายนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสามารถนำไปใช้เพื่อเกษตรกรรมรวมถึงอุปโภคบริโภคได้หลังผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามปกติขณะที่ผลการตรวจน้ำประปาพบว่าโลหะหนัก9ชนิดรวมถึงสารหนูตะกั่วปรอทแคดเมียมและโครเมียมมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัยกรมประมงกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศได้แล้วกว่า 8,300,000 กิโลกรัมนางถิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสัตว์น้ำพื้นถิ่นรวมถึงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงในหลายพื้นที่โดยกรมประมงดำเนินการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องทั้งการผ่อนผันการใช้เครื่องมืออวนรุนในพื้นที่เป้าหมายโครงการรับซื้อปลาหมอคางดำและกิจกรรมลงแขกลงคลองร่วมกับชุมชนส่งผลให้สามารถกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศได้แล้วรวมกว่า 8,300,000 กิโลกรัมปลาที่ถูกกำจัดนำไปใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบทั้งการแปรรูปเป็นอาหารสำหรับการบริโภคการผลิตปลาปนอาหารสัตว์ปลาเหยื่อตลอดจนปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพช่วยเพิ่มมูลค่าให้ทรัพยากรที่กำจัดออกจากแหล่งน้ำและสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนล่าสุดกรมประมงโดยกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำจัดโครงการสร้างการรับรู้การบริโภคปลาหมอคางดำณตลาดนัดกรมประมงเพื่อส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำมากำจัดออกจากระบบนิเวศมาใช้ประโยชน์โดยเปิดตัวเมนูปลาหมอคางดำแดดเดียวและข้าวเหนียวปลาหน้าข้าวเหนียวหน้าปลาคั่วให้ประชาชนทดลองชิมฟรี300เสิร์ฟทางนี้กรมประมงจะเดินหน้ามาตรการกำจัดการแพร่ระบาดกำจัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน
2: เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็น

0: ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะชัชชาติเบอร์9ลุยหาเสียงชุมชนเคหะธนบุรีชูนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแก้ปัญหาน้ำท่วมขังกัดเซาะชายฝั่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9ลงพื้นที่หาเสียงชุมชนเคหะธนบุรี1ส่วน5เขตบางขุนเทียนพบปะประชาชนที่มารอถ่ายภาพอย่างคึกคักโดยนายชัชชาติพูดคุยและเปิดให้ประชาชนในพื้นที่พูดถึงปัญหาส่วนใหญ่ชาวบ้านอยากให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังตามซอยย่อยและถนนมีหลุมบ่อที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างและได้พบกับนายสารัตน์ม่วงสิริผู้สมัครสก.ของกลุ่มคนทำงานซึ่งเป็นอดีตสก.ในพื้นที่ด้วยนายชัชชาติระบุว่าบังเอิญมาเจออดีตสก.ที่เคยทำงานด้วยกันจึงมาขอข้อมูลว่ายังมีอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมด้วยหนึ่งในนโยบายหลักคือเรื่องผู้สูงอายุซึ่งเขตบางขุนเทียนมีผู้สูงอายุอยู่มากมีการพัฒนาโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนอนาคตจึงมีนโยบายพัฒนาให้เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรและจะมีโครงการช่วยจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุให้มีเพื่อนไม่อยู่ติดบ้านติดเตียงและที่สำคัญโครงการหาอาชีพให้ผู้สูงอายุที่มีทักษะเช่นการทำอาหารการเย็บผ้าให้ได้มาพบกับลูกค้าส่วนปัญหาเรื่องน้ำท่วมถนนมีทั้งปัจจัยจากน้ำทะเลหนุนอาจทำให้ตัวเขื่อนถนนที่อยู่ริมทะเลและอาจจะมีการสร้างประตูน้ำและยังมีอีกหลายโครงการที่ทำไปแล้วจะสานต่อเช่นเขื่อนกัดเซาะชายฝั่งขณะที่แสนดีลูกชายมาช่วยหาเสียงวันนี้ตนได้บอกว่าไม่ต้องพูดอะไรขอให้ยิ้มอย่างเดียวแสนดีเพิ่งจะกลับมาเมื่อวานนี้ดีใจที่มีลูกมาอยู่ใกล้ๆช่วยเป็นกำลังใจในการหาเสียงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
1: 16:09 น.นะครับตอนเราฟังเข้าสู่รายการสน 100.5 นะครับอยู่กับผมที่เจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ครับ
2: สวัสดีค่ะอยู่กับออมทวันกอร์ธนมาลาค่ะ
1: สวัสดีครับคุณฟังครับสวัสดีน้องออม
2: สวัสดีอีกครั้งอย่างเป็นทางการ
1: สวัสดีจ้า
2: จะทักใช่ไหมว่าหายไปนะ
1: อะไรนะ
2: ตะกี้น้องแจ๊กกี้ผู้หายไปนานเลยนะพี
1: ่ผมเข้าใจว่าออมเพิ่งกลับญี่ปุ่นเมื่อคืนด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยความที่เหมือนกับล่ำรากันนะว่าเดี๋ยวพี่ดูนี่นั่นนะแต่หารู้ไหมเมื่อเสาร์ที่แล้วเปิ้ลเข้ามาไปแล้ว
2: ใช
1: ่บอยเองก็อาจจะจำสับสนที่แท้น้องออมเข้าไปญี่ปุ่นกลับมาสักสัปดาห์แล้วเน
2: า
1: ะ
2: สัปดาห์
1: เลยว่
2: าอย่างปรับตัวไม่ได้โอ้ไม่รู้ว่าที่นี่อะไร
1: เหมือนไปอยู่มานาน
2: ไปแป๊บเดียวไปแป๊บเดียว
1: คุณฟังวันนี้ก็มีหลายเรื่องราวมาเสิร์ฟกันนะแต่ว่าส่วนหนึ่งนี่ไปดูความสำเร็จของคุณหมอโรงพยาบาลตำรวจที่สามารถผ่าตัดโรคไทรอยแบบว่าไม่ต้องเปิดแผลแล้วไม่ต้องเปิดแผลผิวหนังแต่ว่าเป็นการผ่าตัดผ่านกล้องวันนี้สน 100.5 อาจจะเขาเรียกว่า

0: เปลี่ยนบุคลิกไปนิดนึงแต่ว่ามองว่าเป็นสิ่งที่ดีก็อยากเอามาบอกเล่ามาเล่าสู่กันฟัง
1: คือวันนี้รายการเราหลากหลายมากพี่บอยคุยเรื่องไทรอยใช่ไหมช่วงที่4ออมคุยกับนักเดินป่า
0: เห็นไหมนักเดินป่าก็ยังเข้าธีม
1: เพราะมีประเด็นของช่วงนี้นะมันมีที่คุณพี่คนนึงหลงป่าที่ตรังใช่ไหมคะที่เขาบันเทาเจ็ดยอดแล้วก็ที่ทางมีคุณยายหลงป่าอีกก็คนแล้วช่วงนี้คนเขาคิดเดินป่ากันเดินป่ายังไงเดี๋ยวคุยกันช่วงที่4
0: ครับก็จะคุยกันเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตต่อสายท
1: ่
0: านตำรวจเอกนายแพทย์อังกูลอนุวงศ์นะฮะนายแพทย์สบ.4หัวหน้าหน่วยผ่าตัดผ่านกล้องศัลยกรรมกลุ่มงานศัลยกรรมโรงพยาบาลตำรวจไปคุยกับคุณหมอหน่อยเรื่องของการผ่าตัดไทรอยด์โดยการผ่าผ่านกล้องซึ่งถ้าฟังดูมันก็น่าจะดีเพราะว่าไม่มีบาดแผลถูกไหมบาดแผลอาจจะอยู่ด้านในแล้วก็มันยากมันง่ายแล้วเราในโลกใบนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าที่ไหนก็ทำกันได้บ้างโรงพยาบาลตำรวจเราที่แรกไหมในไทยหรือว่ามันมีมานานแล้วแต่เรามีอะไรที่เพิ่มเติมจากเดิมที่เขามีกันอยู
1: ่นี่พอพูดถึงว่าเป็นโรงพยาบาลตำรวจอย่างเราประชาชนทั่วไปเข้าไปได้ไหมพี่บอย
0: ได
1: ้ใช่ไหม
0: คือรักษาแต่ตำรวจครับ
1: ไม่ได้ว่าต้องเป็นตำรวจหรือครอบครัวตำรวจเท่านั้นนะคะประชาชนทั่วไปเนี่ยก็สามารถเข้าไปรับการรักษาได้แล้วก็เยอะเวลาเราไปที่โรงพยาบาลตำรวจเราสองคนก็จะอยู่แถวก็จะเจอแบบว่าประชาชนก็เข้าไปใช้บริการ
0: แล้วต้องบอกอย่างนึงนะว่า
1: ค
0: ุณหมอพยาบาลและเจ้าที่ของโรงพยาบาลตำรวจมีวินัยผมบอกในจุดนี้นะว่าเรื่องคนไข้ปริมาณเราไม่พูดถึงแต่เรื่องของวินัยการให้บริการด้วยความที่เป็นตำรวจค่อนข้างเคร่งครัดถ้าเทียบกับอื่นๆไม่ได้ยกตัวอย่างแล้วกันเพราะว่าเราสัมผัสมาหลายโรงพยาบาลก็รุ่นเราแล้วพ่อคุณแม่ก็ไปโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี
1: ้รุ่นนี้ได้ผ่านรางวัลมาเยอะ
0: ใช่เราสัมผัสกับบุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจม
1: ี
0: วินัยสูงโดยเฉพาะเรื่องของพยาบาลและคุณหมอรวมถึงเจ้าที่ฝ่ายอื่นๆแต่เรื่องคนไข้เยอะคนไข้น้อยอันนี้มันเป็นทุกที่เพราะว่าโรงพยาบาลรองรับเยอะอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ตอนนี้คุณหมออังกูลมาแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุ
0: ณหมออ่ะเล่าให้บอยให้ออมให้คุณผู้ฟัง FM 100.5 ฟังหน่อยเรื่องของการผ่าตัดศัลยกรรมถูกไหมฮะไทรอย
2: ใช่
0: โดยใช้กล้องนะฮะซึ่งเมื่อหลายวันก่อนมีการประชุมนานาชาติกันด้วย
1: ค่ะไทรอยเดี๋ยวคุณหมอต้องอธิบายให้คนฟังว่าไทรอยเป็นตรงไหนยังไงแล้วปกติเมื่อก่อนเขาผ่ากันยังไงเดี๋ยวนี
0: ้ยังไงเชิญครับ
2: ได้ครับก็คือต้องบอกว่าไทรอยมันเป็นอวัยวะที่มันเป็นต่อมไร้ท่อมันวางอยู่หน้าต่อหลอดลมครับตรงกลางคอข้างล่างๆหน่อย
1: นี่เราสองคนจับ
0: กำลังจับคอ
2: กำลังจับชัวร์เลยคือหน้าที่เขาเนี่ยมันจะผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ซึ่งไอตัวฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันทำหน้าที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าเมตาบอลิซึมหรือการเผาผลาญพลังงานของร่างกายเป็นหลักครับเอาเปรียบง่ายๆคือมันเหมือนเป็นน้ำมันอะวิ่งไปทั่วร่างกายแล้วก็กระตุ้นในการดึงพลังงานออกมาให้เราทำแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันต่าง
0: ๆอ๋อถือว่า
2: หน้าที่ของฮอร์โมนไทรอยด
0: ์บางคนเป็นไทรอยด์อ้วนบางคนเป็นไทรอยด์ผอมอันนี้นี่เองถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
2: ถูกต้องอย่างบางคนที่บอกเป็นไทรอยด์เป็นพิษหรือเป็นไฮเปอร
0: ์
2: มันหมายความว่าตัวไทรอยด์เขาผลิตฮอร์โมนมากเกินไปดังนั้นเขาก็จะมีอาการใจสั่นหงุดหงิดโมโหง่ายเงยแตกกินเยอะแต่ไม่อ้วนผอมอะไรเงี้ยประมาณนี้
0: ถ้าผลิตเยอะคือผอมผลิตน้อยคืออ้วนถูกไหมครับตรงข้ามกัน
2: ถูกต้องถูกต้องแล้วก็มันจะมีอีกแบบหนึ่งคือประเภทที่ฮอร์โมนปกตินะแต่สร้างเนื้องอกซึ่งจู่ๆก็มีก้อนที่คอปูดออกมาบางคนเธอหรือพัฒนากลายไปเป็นมะเร็งได้ครับ
1: อ๋อที่บอกว่ามีก้อนไทรอยโตนี่คือเหมือนลักษณะอย่างที่คุณหมอบอกนี่ถูกต้องไหมคะมันพัฒนากลายเป็นงอก
2: ใช่ใช่ก็กลายเป็นตัวมะเร็งขึ้นมาได้ในภายหลังฮะเป็นสิ่งที่อาจจะต้องกลับไปสังเกตหน้ากระจกนะแต่ละคนครับผม
1: ว่าแล้วสองคนนี้ก็กำลังจับกำลังขำ
0: เชื่อว่าคุณฟังอยู่ก็คงขำคอตัวเองไปโดยปริยายแต่มันไม่อยู่ตรงทอนซิลนะทอนซิลจะตำตาคำใต้คางแต่ว่าถ้าไทรอยต้องต่ำลงหน่อยถูกไหมฮะ
2: ไทรอยมันจะอยู่บข้างล่างในข้างล่างมันจะดูเหนือต่อไหปลาร้าครับ
0: อ๋อต่ำมากเลย
2: ระดับต่ำมากๆแล้วก็อยู่หน้าตอหลอดลมอะไรประมาณนี
1: ้นี่คนอ้วนเนี่ยไม่หาไหปลาร้ายากกันเลย
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: คุณหมอ
0: เ
1: ชิญต่อค่ะแล้วเป็นไทรอยเนี่ยมันการรักษาต้องทำอย่างไร
0: ครับ
2: ทีนี้เนี่ยมันจะต้องแยกกันคิดระหว่างโรคไทรอยที่เป็นฟังก์ชันผิดปกติถ้าฟังก์ชันเหลือหน้าที่ผิดปกติก็คืออ้วนกับผอมตะเคียนนะถ้าเป็นฟังก์ชันที่ทำมันทำงานมากเกินไปเนี่ยปกติเราจะให้ทานยาก่อนทานยารักษาไทรอยด์เป็นพิษเนี่ย2ปีโอกาสหายมากถึง 80-90%
0: ครับ
2: ฮะแล้วก็ถ้าไม่หาย2ปีแล้วเนี่ยค่อยมาพิจารณาผ่าตัดหรือกลืนแร่รังสีอีกทีนึงอ๋อ
0: ไม่ใช่ว่าเป็นแล้ว

0: ต้องผ่าเลย
1: ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
0: คือเวลาเป็น2ปีเนี่ย
1: แต่กลับกันในคนที่ฟังก์ชันปกติแต่มีเนื้องอกหรือมีก้อนอันนี้ต้องพิจารณาผ่าตัดครับ
0: อ๋ออ่ะแล้วมันถ้าไม่มีเนื้องอกหรือก้อนเนี่ยเราคำเจอเราจะรู้ไงว่าเป็นไทรอยด์คุณหมอ
1: ก็คือจริงๆแล้วในการตรวจถ้ามีอาการอย่างที่บอกคือมีเหงื่อออก
0: ใจให้ดูอาการแวดล้อม
1: ง่ายใช่อันนั้นให้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอก็จะเจาะเลือดดูว่าการทำงานหรือฟังก์ชันมันผิดปกติอะไรยังไงแค่ไหนหรืออย่างที่สองเนี่ยถ้าเราอยู่หน้ากระจกเราก็เห็นคอตุยตุยหรือว่ามีขนทักเอ้ยทำไมคอโตโตไปตรวจหน่อยไหมอันเนี้ยให้ไปหาหมอเหมือนกันหมอทำมันต้าซาวดูคอว่าในไทรอยด์มีเนื้องอกหรือเปล่าครับ
0: อ๋อสรุปว่ามีสองอย่างอย่างหนึ่งคือ เห็นด้วยตาเลยว่ามันปูดออกมาก็สองให้ดูอารมณ์ภาวะร่างกายนู่นนี่นั่นแล้วก็สงสัยไปตรวจเจาะเลือด
1: ใช่ถูกต้อง
0: รู้เรื่องแบบไปต่อครับเชิญฮะทีละสเต็ป
1: เวลามาเจอผมหรือเจอหมอที่ดูไทรอยด์เนี่ยเขาก็จะส่งอย่างน้อย2อย่างคือว่าตรวจเจาะฮอร์โมนหาเจาะเลือดหาฮอร์โมนไทรอยด์แล้วก็ส่งอัลตราซาวด์ทีนี้ถ้าเจออัลตราซาวด์เจอว่ามันมีเนื้องอกละจะเข้าไปในน้องเราละมันมีเนื้องอกเนี่ยเราก็จะมีการเจาะชิ้นเนื้อครับจะมีการเจาะชิ้นเนื้อเพื่อพิสูจน์ว่าอันเนี้ยมันใช่มะเร็งหรือเปล่า
0: ต้องพิสูจน์ชิ้นเนื้อก่อน
1: ใช่ครับชินก่อนเสมอครับถ้าเป็นมะเร็งก็แน่นอนครับต้องไปผ่าตัดแต่ถ้าไม่ใช่มะเร็งเนี่ยก็ต้องดูขนาดก้อนด้วยว่ามันโตแค่ไหนเพียงพอที่จะผ่าไหมเพราะบางทีก้อนเล็กขนาด1เซนอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ต้องผ่าก็ได
0: ้คือดูไปก่อน
1: ดูไปก่อนแล้วติดตามดูอัลตราซาวด์ปีละครั้งดูว่ามันโตขึ้นแค่ไหนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามก้อนมันสัก 2-3 เซนน่ะใช้คําว่า3เซน4เซนขึ้นไปอันนั้นน่ะแนะนําให้ผ่าเสมอเพราะว่ามันมักจะทําให้เกิดอาการหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็คือตัวเซลล์มะเร็งได
0: ้คุณผู้ฟัง
1: ประมาณนั้น
0: ฟังไปประดับความรู้แล้วก็สังเกตตัวเองนะต่อครับคุณหม
1: อทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาผ่าตัดไทรอยด์เนี่ยเวลาเราพูดถึงผ่าตัดไทรอยด
0: ์
1: เราก็จะมีวิธีการผ่าตัดเขาเรียกเปิดคอเนาะเป็นการปาดคอตรงกลาง
2: ฟังดูแล้วดึกภาพตา
0: เลยปาดแนวขวางใช่ไหมคุณหมอ
1: ปาดแนวขวางใช่
2: เป็นแผลเปิดเลยแผลเปิดเลยใช่ไหมคุณหมอ
1: แผลเปิดก็เมื่อก่อนก็จะแผลยาวประมาณสัก5-10เซนติเมตรแล้วแต่ขนาดความใหญ่ของก้อนนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราทำกันมาตั้งแต่สมัยโอ้เป็น100ปีแล้วนะ
0: ห
1: รือเป็นการรักษามาตรฐานแล้วก็มันถูกพัฒนามาเรื่อยๆครับแล้วก็สักประมาณ20กว่าปีก่อนเนี่ยมันเริ่มมีการคิดว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องทำให้เกิดแผลที่คอเยอะขนาดนั้นด้วยโดยเฉพาะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรโรคไทรอยด์เนี่ยเราจะบอกว่า 80-90% เป็นโรคที่เจอในผู้หญิง
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ใช่แล้วผู้หญิงกับความสวยความงามมันของคู่กันไงทีนี้ก็เลยมีคนคิดว่าเอ๊ะเราจะใช้วิธีผ่าแบบไหนได้ไหมที่จะช่วยเขาโดยที่ไม่ต้องมีแผลก็เลยเกิดเป็นการผ่าตัดไทรอยด์สองกล่องขึ้นมาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีคนคิดค้นหลายวิธีฮะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางลักแร้ผ่านทางเขาเรียกตรงหน้าอกบ้างหลังหูบ้างอะไรก็แล้วแต่หลายอย่างมากมายอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่ผ่านมาครับผมแล้วก็ส่วนผมเนี่ยผมได้คิดวิธีใหม่มันก็ไม่เชิงใหม่มากแต่ว่าเป็นวิธีล่าสุดดีกว่าเราเรียกการผ่าตัดไทรอยด์2กล้องทางช่องปาก
0: ตะกี้คุณหมอบอกรักแร้ถูกไหมรักแร
1: ้ใช่
0: แต่นี้อ้าปากผ่ากัน
1: อ้าปากเลยเพราะว่านึกสภาพว่าช่องปากกับไทรอยด์มันใกล้กันมากเลยนะ
0: ม
1: ันใกล้กันแต่ว่าตรงรักแร้มันไกล
0: โอ้กว่าจะแย่เข้ามาถึงแล้วผ่าหัวใจหรือเปล่าก็ไม่รู้
1: มันยากแต่ช่องปากกับเนี่ยมันนิดเดียวอย่างบุคลิกเฮ้ยเราทำอย่างนี้ดีไหมจะได้ไม่ต้องผ่าไกลแล้วยังคงความสวยงามคือหมายว่าซ่อนแผลไว้โดยที่ไม่มีแผลเป็นในข้างนอกร่างกายเลย 100%
0: อยู่ในลำคอในช่องปาก
1: ใช่แต่ว่าเวลาเราพูดถึงผ่าไทรอยด์ช่องปากเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าพี่ผมเจาะทะลุในปากเลยหรือเปล่าเจาะใต้โคนลิ้นโน่นนี่นั่นไม่ใช่ครับไม่ได้เจาะตรงนั้นครับเราจะเข้าแผลบริเวณหน้าต่อฟันล่าง
0: เหงือกเหรอ
1: ครับนะใช่หน้าต่อฟันล่างเลยมันจะเป็นง่ายๆเลยเป็นแผลที่คนเสริมคางเขาใส่กันอ่ะ
0: อ๋อที่วางซิลิโคน
1: ใช่ครับถูกต้องที่เขายัดซิลิโคนกัน
2: พูดเหมือนรู้
1: ใช่ถูกต้องเราก็จะเปิดแผลตรงนั้นประมาณแบบเซน 1.5 หรือ 2 เซนเล็ก
0: แล้วเราก็ใส่ซิลิโคนนะ
1: ใช่แล้วเราก็จะเขาเรียกว่า
2: สอดท่อไปอ่ะเขาหมอ
1: ใส่ใต้ผิวหนังฮะหน้าต่อกระดูกใต้ต่อผิวหนังลงไปถึงไทรอยด์แล้วก็ใช้อุปกรณ์ยาวๆกล้องยาวๆสอดเข้าไปแล้วก็จัดการผ่าตัดแล้วดึงออกมา
2: อ
1: ันนี้คือสิ่งที่เราทำแล้วก็เย็บด้วยไหมละลายไว้ครับ
2: คือจะไม่มีร่องรอยเลยอย่างนั้นนะคุณหมอถูกต้องไหม
1: ไม่มีค่ะไม่มี
2: เพราะว่ามันแผลอยู่ในปากในช่องปากคือตรงที่บอกว่าด้านหลังฟันล่างใช่ไหมเขาเรียกว่าหน้า
1: ด้านหน้า
2: อ๋อด้านหน้า
0: ใต้เหงือกฐานเหงือกอะเนาะ
1: ใต้ริมฝีปากล่างเอางี
2: ้อ๋อค่ะ

0: นั่นคือฝากร่าง
1: แล้วก็แย่อุปกรณ์เข้าไป
0: ใช่ครับ
1: กระบวนการที่มันยากมันง่ายไงคุณหมอทำไมถึงคิดว่าตรงนี้มันไปได้ที่จะเอา ชิ้นเนื้อออกมา
0: จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ใช่คนแรกที่มีไอเดียนี้คือคนที่มีไอเดียนี้คือมาจากประเทศเยอรมันเป็นคนเริ่มก่อนแล้วมันก็เกิดการพัฒนามาเรื่อยๆแต่คนเยอรมันน่ะเขาเจาะใต้โคนลิ้นตอนนั้นนะฮะเขาก็มีการตีพิมพ์งานวิจัยโน่นนี่นั่นมาม
1: ี
0: ทั้งข้อดีข้อเสียเพียงแต่ว่าเราก็กลับมาคิดต่างว่าเอ๊ะถ้าใต้ต่อโคลิ้นมันก็ต้องโดนน้ำลายกินอาหารไปก็ต้องหมักหมมแล้วมันเขาเรียกเกิดทรอมาหรือเกิดความบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อมากเกินไปสิ่งของเยอรมันเขาก็เลยไม่ได้ทำละเพราะว่ามีปัญหาเยอะเราก็เลยคิดต่างเอ๊ะถ้าหน้าต่อฟันล่างแผลที่เขาเสริมคางละเพราะว่าเมืองไทยเสริมคางทั้งเยอะในตอนนั้น
1: ปกติเอออยู่ปากซอยฮะร้านเสริมคางอยู่ปากซอย
0: ใช่ก็เลยคิดต่างก็เลยลองทำดูก็เลยผลที่ได้มันดีมากเลยนะจำได้เคสแรกที่ทำเนี่ยผมทำไปประมาณ2ชั่วโมงเราก็หลังผ่าตัดคนไข้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะคือไม่ได้บวมมากมายอะไรนักแล้วก็นั่งลุกมากินข้าวเลยเฉยๆสบายๆก็เลยว่าเฮ้ยนี่แหละนี่คือทางที่มันน่าจะไปได้ณตอนนั้นนะฮะที่คิดมา
2: เหมือนอารมณ์เป็นเม็ดร้อนในปากอะไรเงี้ยคุณหมอจากเวลาแล้วก็แบบว่าแผลมันหายง่ายขนาดนั้นอะไรเงี้ยร้อนในอะไรเงี้ย
1: เอ้คุณหมอแต่ก่อนหน้านี้สามีดาราท่านหนึ่งมาผ่าไหมคุ้น
0: ๆใช่
1: มั้ย
0: ถูกต้องผมทำเอง
1: ใช่มั้ยคุณหมอนี่แหละนะ
0: ใช่ที่เป็นนักการเมืองไปแล้วตัวนี
1: ้นั่นแหละท่านนั้นแหละช่องหลายสีนั่นแหละเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่ผมนอนโรงพยาบาลแล้วพักตรงข้ามห้องพักของเขานั่นแหละแล้วก็ไปแอบกระซิบถามพยาบาลว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรเขาบอกว่ามาผ่าไทรอยด
2: ์
1: แบบส่องกล้องแบบไร้แผลนี่เขาพูดแบบนี
2: ้
1: ผมก็เลย
0: ใช่ครับ
2: อันนี้คือเหมาะสำหรับสาวๆเอาจริงๆหนุ่มๆเดี๋ยวนี้ก็เอามันไม่มีใครอยากมีแผล
1: ใครเป็นก็ได้หมด
0: ได้ทุกคน
1: แล้วมันง่ายยากกว่าการเปิดลำคอไหมแล้วหนึ่งระยะเวลาของการผ่าสองความเสี่ยงหร
2: ือ
1: ว
2: ่
1: าการรักษาที่มันหายขาด
2: ประสิทธิภาพที่ออกมาอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
0: เอางี้ผมจริงๆจริงๆผมไม่ได้เพิ่งทำนะผมทำมา12ปีละ12ปีที่โรงพยาบาลตำรวจก็ป
2: ั
0: จจุบันเราทำไป 6,000 กว่ารายแล้วครับ
1: เป็นไงฮะใน 6,000
0: ซีรีส์ที่เยอะที่สุดในโลกนะตอนนี้เพราะเราเป็นไพโอเนียร์เป็นผู้คิดค้นเราก็มีสัญญาแพทย์ต่างชาติมาเรียนด้วยเยอะแล้วก็ผมก็ได้รับโอกาสถูกรับเชิญไปสอนอย่างที่ต่างๆ40กว่าประเทศแล้วครับณตอนนี้ทำได้ทั่วโลกแล้วแล้วก็ผลออกมาดีมาก
1: ทั่วโลกหมายความเริ่มจากเราเนี่ยนะ
0: เริ่มจากโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยครับ
1: โอ้สุดยอดเท่าไหร่20ปีเหรอคุณหมอหรือเท่าไหร่นะ10กว่าปี
0: 12
1: ปี 6,000 กว่าเคส40กว่าประเทศทั่วโลกโดยมีจุดเริ่มต้นจากหมอโรงพยาบาลตำรวจคือคุณหมออังกูลท่านนี้ที่เรากำลังคุยโอ้โห
0: ก็ผลที่ได้ดีมากเราใช้คำว่าเทียบเท่ากับการผ่าตัดแบบเปิดได้เลยเพราะว่าผมได้ตีพิมพ์งานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในเขาเรียกวารสารระดับโลกก็ปัจจุบันถูกบรรจุอยู่ในไกด์ไลน์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วครับว่าเขายอมรับแล้วว่ามันมีประสิทธิภาพเทียบเท่าโดยที่ภาวะแทรกซ้อนอะไรไม่ต่างจากเดิม
1: ไม่ต่างเลย
0: ไม่ต่างจากการผ่าตัดแบบเปิดใช่ไม่ต่างกันเลย
1: ข้อดีคือแผลไม่มีด้านนอก
0: ไม่มีแน่นอน
1: หายไว
0: แล้วก็เขาเรียกความเจ็บปวดน้อยกว่าหายเร็ว
1: ควักฟื้นตัวไวขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมฮะ
0: คือเป็นหลักฐานทางวิชาการที่ยืนยันได้ว่ามันดีจริงๆมันดีจริง
1: ๆโอ้เอ้ยคุณหมอแล้วทำไมในไทยเราอ่ะนอกจากโรงพยาบาลตำรวจแล้วในประเทศไทยมีที่อื่นอีกไหม
0: มีครับเพราะว่าอาจารย์หลายท่านจากหลายโรงพยาบาลก็คือมาเรียนรู้ที่เราที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็กระจายไปยังที่ต่างๆเพียงแต่ว่าของเราอาจจะมีชื่อเสียงเยอะเนื่องจากเป็นเขาเรียกเป็นผู้บุกเบิก
2: ก็คือต้องเชี่ยวชาญที่สุดละ
1: เราต้องตำรับอ่ะเราต้องตำรับอ่ะ
0: เราตำรับแล้วว่าพี่น้องประชาชนก็เลยได้แล้วไว้ใจมาจากทั่วประเทศมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจครับก็เลยทำเยอะฮะก็เลยมีชื่อเสียงขึ้นมาแต่จริงๆแล้วทำได้หลายโรงพยาบาลทั่วหัวเมืองต่างๆอย่างในกรุงเทพตามโรงพยาบาลก็มีทำหัวเมืองต่าง
1: ๆคุณหมอถามหน่อยสมมติแล้วถ้าในเคสที่มันเป็นเนื้อมะเร็ง
2: มัน
1: ใช้ได้เหมือนผ่าได้เหมือนกันไหมแล้วรักษาต่อเนื่องอะไรยังไง
0: ครับได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะจำกัดขนาดของมะเร็งไว
2: ้
0: ก็คือเป็นมะเร็งที่ขนาดประมาณ 2-3 เซนโอเคแต่ถ้าเป็น 5-6 เซนที่ใหญ่ๆมากๆต้องเปิดฮะต้องเปิดแต่ถ้าเป็นมะเร็งที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วยังไม่ได้กระจายไปต่อมน้ำเหลืองด้านข้างอันนี้สามารถผ่าได
1: ้
0: ด้วยผลประสิทธิภาพเทียบเท่ากับแบบเปิดเลยครับเพราะเราทำมาเยอะละครับ
1: โอ้แสดงว่าดีนะได้คำตอบแล้วที่มีประชุมนานาชาติเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวันนั้นเป็นเวิร์กช็อปอะไรกันฮะ
0: ถูกต้องครับเป็นอันนี้เลยฮะเป็นการประชุมวิชาการไทรอยด์ไร้แผล
1: เรื่องนี้เลยจริงเหมือนมาดูงานบ้านเราอย่างนี้เหรอมาดูงานโรงพยาบาลตำรวจเหร

0: อันนี้ผมจัดผมได้จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้วฮะเราจัดมา7ครั้งแล้วพอดีเว้นช่วงไปตอนโควิดฮะแล้วก็เนี่ยเพิ่งจัดเป็นครั้งที่7แล้วก็จริงๆมีผู้เข้าร่วม150คนต่างชาติกับไทยอย่างละครึ่งครับเป็นเขาเรียกเป็นงานประชุมวิชาการที่ได้รับความนิยมมาตลอดเพราะว่าเราร่วมมือกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยในการประชุมวิชาการร่วมกันแล้วก็มีจัดฝึกให้ผ่าตัดในอาจารย์ใหญ่ร่วมด้วย
1: โอ้แต่ว่ามันมีอาจารย์ใหญ่ด้วย
0: ใช่มีอาจารย์ใหญ่ด้วยแล้วก็มีการผ่าตัดเขาเรียกผ่าตัดสอนแสดงหรือผ่าตัดโชว์ให้แก่ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ร่วมกันนะฮะแล้วก็มีสปีกเกอร์หรือว่าวิทยากรจาก8ประเทศ22ท่านที่มาร่วมแชร์ส่วนมากก็เกิดจากคนที่เรียนจากเราไปแล้วเขาก็ไปทำจนเชี่ยวชาญแล้วก็มา
1: คุยกัน
0: ว่าจะทำยังไงดี
1: ค่ะคุณหมอถามนิดนึงตรงไอ้ไทรอยด์ผ่าแบบนี้มันอยู่ใน30บาทไหม
2: ใช้สิทธิ
0: ์จริงถ้าจริงๆที่โรงพยาบาลตำรวจอ่ะเรามี30บาทเรามีประกันสังคมแล้วก็มีเบิกจ่ายตกของข้าราชการครับอาจจะต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มเติม
1: เท่านั้นเอง
0: เท่านั้นเองมีส่วนต่างเพิ่มเติม
1: แต่ว่าเบิก30บาทได้แต่ส่วนต่างเป็นปกติแล้วเพราะว่าโรคอื่นๆถ้ามันก็มีส่วนต่างถ้าผ่าตัดใหญ่ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับถ
1: ู
0: กต้อง
1: แล้วใครจะเข้าถึงแฟนๆ FM 100.5 เนี่ยสน.โดยเฉพาะ100.5 เนี่ยเป็นแบบคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาถ้าสมมุติเนี่ยเขากำลังเผชิญภาวะแบบนี้หรือคนรอบตัวกำลังเผชิญเรื่องของไทรอยด์ตรงนี้คุณหมอยังไงได้บ้าง
0: ก็มาเจอกันได้ครับมาเจอผมได้จริงๆผมออกตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจวันจันทร์เช้าครับก็ตั้งแต่8โมงเช้าถึงเที่ยงก็สามารถเข้ามารับบริการได้ก็ walk in มาได้ครับไม่เป็นไร
1: เป็นคนไข้ใหม่บอกว่ามา
0: ตรวจสมองกูนะมาตรวจไทรอยด์อะไรเงี้ยฮะใช่ครับแล้วก็จะมีผมแล้วก็มีทีมช่วยกันตรวจ
1: โอ้ถ้าใครบอกไปอย่าง 100.5 คุณหมอดูแลหน่อยนะคือดูแลทุกท่านเท่ากันแหละเพียงแต่ว่าถ้าฟัง 100.5 ไปนี่ถือว่าใกล้ตัว
2: อ่ะตอนนี้นะคุณผู้ฟังเราเริ่มจับแล้วคุณหมอเริ่มจับแล้ว
1: จับกันใหญ่
2: จับกันใหญ่ตรงไหปลาใช่ไหมคะคุณหมอ
1: เป็นแล้วก็กลัวไม่เป็น
2: แต่ว่าอย่าไปบี้ไปถ้าเกิดว่าเจอเป็นก้อนก็อย่าไปบี้ไปอะไรอย่างนี้มันถูกต้องไหมคะ
0: ใช่การบีไม่ได้ช่วยครับก็ถ้าเจอเป็นก้อนก็มาตรวจดีกว่าม
2: าพบคุณพบแพทย์
1: แต่ขอย้ำนะมันคนละตำแหน่งกับทอนซิลนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะแบบพอจับเจอทอนซิลบวมๆแล้วบอกว่านี่คือสิ่งที่กำลังคุยกันอยู่หรือเปล่าไม่ใช่นะคนละตำแหน่งไกลกันประมาณคืบเลยนะ
0: ใช่
2: นี่แต่ว่าบีเหนียงเหนียงนี่คือบอกว่าถ้าคนอ้วนเราก็ต้องดูด้วยนะอันนั้นอีกเรื่องนึงนะอันนั้นไขมัน
1: คอหอยพอกโรคคอหอยพอกไอโอดีน
2: ทางทูมอีกอ่ะ
1: ไทรอยไหมอันนั้นไทรอยไหมฮะ
0: ถ้าคอหอยพอกนี่คือไทรอย
1: ตำแหน่งที่บวมๆ
2: คือตำแหน่งเดียวกันใช่ไหมคุณหมอคะ
0: คือตัวเดียวกันเลยคือตัวเดียวกันเลย
2: อ๋อนั่นคือ
1: ตัวหน้ากระเดือกเนาะ
0: คอหอยพอกเป็นศัพท์โบราณเป็นคำโบราณละแต่ก็คือมันใช้แสดงถึงว่ามันมีอะไรพอกตรงไทรอยด์ขึ้นมาคือไทรอยด์โตนั่นแหละครับมันเดียวกัน
2: อ๋อก็คือว่าคอหอยพอกแล้วก็คือไทรอยด์นั่นแหละ
0: คือไทรอยด์ใช่
2: ก็คือจุดเดียวกันก็คือว่าเหนือไหปลาร้า
1: ใช่มันอยู่แถวหน้ากระเดือกแล้วใต้กระเดือกถ้าสาธุกันนะคุณหมออ
0: ่ามันจะล่างข้างล่างกระเดือกนิดนึง
1: ค่ะอ๋อนี่แหละให้สังเกตตรงนี้นะคุณผู้ฟังอย่าไปจับไทรอยด์แล้วบอกว่าเป็นอย่าไปจับทอนซิลแล้วบอกเป็นไทรอยด์เหลือสับสนนี่คุณหมออารมณ์ดีหัวเราะ
2: คือนี่เราคุยกันเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแต่เราคุยไม่เครียดนะเนี่ยอะไรเรา
1: ไม่เพราะว่าถ้าคุยสนุกๆเนี่ยมันมีคนฟัง
2: จริงๆนะคุณฟังนะไปเช็คก่อนนะตอนนี้ไปเช็คบ้างงานไปจับดูถ้าพบสิ่งผิดปกติอะไรก็ไปพบแพทย์ดีกว่าเน
1: า
2: ะ
1: คุณหมอถ้าจากข้อมูลของคุณหมอโรงพยาบาลใดบ้างที่ทำแบบนี้ได้บ้างเผื่อจะชี้เป้าไป
2: ตามคนอยู่ตามหัวเมืองคุณหมอแบบไม่ได้อยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะ
0: ถ้าในกรุงเทพก็เอาง่ายๆในกรุงเทพจริงหลายโรงพยาบาลมากเลยเช่นศิริราชอย่างอะไรอะศิริราชจุฬาอย่างได้หมดเลยครับพวกนี้แล้วก็ตามหัวเมืองต่างๆเช่นเชียงใหม่ขอนแก่นสารคามโคราชหาดใหญ
2: ่
0: มอได้หมดนะฮะจริงโรงพยาบาลใหญ่ๆทั่วประเทศได้หมดแล้วโรงพยาบาลจังหวัดอาจจะมีบางที่เช่นมุกดาหารอะไรเงี้ยครับบางที่ที่เขามาเรียนแล้วกลับไปทำก็มีแต่ว่าบางคือต้องสอบถามในแต่โรงพยาบาลเองฮะอย่างที่ผมเอ่ยชื่อไปเนี่ยได้หมดเลย
1: คุณรู้ฟังบอกว่าคำดูแล้วปกติครับ
2: อันนี้นะใครฟังอยู่ตอนนี้แล้วไม่คำบอกมาดีกว่าใครผมไม่คำอะไรเงี้ย
1: ไอ้คุณหมอผมถามหน่อย worst case จริงๆแบบว่าร้ายแรงสุดผ่าตัดด้วยวิธีการเนี้ยเท่าที่ผ่านมา 6,000 กว่าเคสเจอแบบไหนอย่างไรฮะ
0: worst case หรอ worst case อาจจะเป็นกรณีที่ยากมากๆเราต้องโอผ่านานจำได้ว่าเป็นไทรอยด์เป็นพิษที่ก้อนใหญ
2: ่
0: ๆแล้วก็เป็นผู้ชายคือสร้างละ10เซนใหญ่ๆอะฮะ
1: อ
0: ันนั้นทำมาแล้วแต่ว่าทำไป 6-7 ชั่วโมงแต่เขาเรียกเพื่อคนไข้เน
1: า
0: ะเขาไม่อยากมีแผลแต่รู้สึกบ้าพลังไปหน่อยตอนนั้นก็ทำให้แต่จริงๆแล้วมันไม่ควรเพราะว่าถ้าเกิดมันมีอะไรเกิดขึ้นเช่นมันอาจจะบาดเจ็บต่อเ

0: เส้นประสาทได้เส้นประสาทเนี่ยก็คือมันวิ่งอยู่หลังไทรอย
1: ครับ
0: นะมันวิ่งเข้าหาเส้นเสียงถ้าบาดเจ็บเส้นประสาทจะทำให้เกิดอาการเสียงแหบได
1: ้
0: อันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังสำหรับคนผ่าตัดไทรอยทุกคน

0: แต่คันเนี้ยเอ็กเซปชันคือว่ามันใหญ่มากๆแล้วเราตั้งใจทำให้คนไข้จริง
1: ๆไทรอยด์นี้เป็นแล้วกลับมาเป็นซ้ำได้ไหมครับ
0: เป็นซ้ำได้อ่ะทีนี้ถ้ามันเป็นเนื้องอกแล้วต้องผ่าตัดใช่ไหมฮะถ้ามันจะเป็นซ้ำมันจะไม่ได้เป็นภายในปี2ปีมันอาจจะประมาณสัก30ปีข้างหน้ามันอาจจะขึ้นมาอีกก็ได
1: ้
0: อะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะค่อยๆงอกขึ้นมาว่าจริงๆมันเป็นโรคที่ค่อยๆโปรเกรสทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเวลามันกลับมาเป็นซ้ำเนี่ยอาจจะ30 40ปีซึ่งเราอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้อะไรเงี้ย
1: ตายไปกับไทรอย
0: ด์ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอีกประเภทนึงคือเป็นพิษอย่างที่แจ้งไปเงี้ยสมมติเป็นพิษแล้วเรากินยา2ปีแล้วโรคหายสมมตินะ
1: คร
0: ับ อันนั้นน่ะมีโอกาสกลับมาได้ตลอดเวลาทุกปีนั่นแหละครับ
1: โอ้โอ้เอาละคุณหมออ่ะคุณหมอฝากประชาชนฝากคุณผู้ฟังหน่อยว่าไทรอยด์เนี่ยมันป้องกันได้ไหมมันเป็นตัวอย่างไรเพื่อไม่ให้มันเป็นไวหรือว่ามาเป็นแล้วมันดูแลยังไงเพื่อให้มันอยู่กับเราไปนานๆยังไม่ต้องรีบผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ย
0: โอเคก็จริงๆสาเหตุอ่ะพูดถึงว่าทำอะไรให้ไม่เป็นดีกว่า
2: ค่ะ
0: ทีนี้เนี่ยเราพบว่าในการวิจัยเนี่ยมันจะมีผักดิบบางประเภทก็คือพวกกะหล่ำปีดิบกระลำดอกดิบๆหรือบล็อกเกอรี่ดิบๆถ้ากินมากเกินไปฮะมันจะทำให้กระตุ้นทำให้เกิดเนื้องอกไทรอยด์ได้แต่ถ้ากิน
2: ดิบนะดิบใช่ไหมคุณหมอ
0: ไม่เป็นไรใช่ครับดิบเลยบางคนชอบแบบกินไส้กรอกอีสานแล้วกินกระลำ
1: นั่นแหละกระลำจะยกตัวอย่าง
2: นี่ไงกำลังนึกเลยคุณหมอ
0: เป็นไปได้แล้วก็คือข้อหนึ่งนะพยายามอย่ากินไอ้ผักพวกนี้เยอะกระลำปีกระลำดอกบล็อกเกอรี่ข้อสองบางคนที่ไม่ชอบกินไอโอดีนไม่ชอบกินอาหารทะเล
2: อ
0: ันนั้นอาจจะมีความเสี่ยงเกิดคอพอกได้ก็คือเกิดเนื้องอกไทรอยด์ได้ครับ
2: ค่ะไอโอดีน
0: ขาดไอโอดีนเป็นหลักพวกนี้ฮะส่วนเรื่องของเป็นพิษเนี่ยมันบางทีมันป้องกันยากเพราะมันเกิดจากแอนติบอดีของร่างกายเองดังนั้นเนี่ยฝากเรื่องของอาการที่เล่าไปต่างต้นคาบก็คือว่าถ้ามีใจสั่นมีหงุดหงิดโมโหง่ายชีพจรเต้นเร็วกินจุแต่พร้อมพวกนี้รบกวนไปตรวจดีกว่า
1: อารมณ์สวิงนะภาษาวัยรุ่นบอกอารมณ์สวิง
2: ไวทอง
0: ใช่แต่มันต้องแยกกับไวทองนะ
2: ตอนนี้เราต้องสับสนคุณหมอต้องเคลียร์ว่าไวทองกับเลือดไทรอยด
0: ์ใช่ก็เอาง่ายๆเลยผมเจาะเลือดให้เดี๋ยวก็รู้ละ
2: ไปพบคุณหมอดีกว่า
1: จริงๆแล้วน่ากลัวไหมล่ะคุณฟ้าบอกอุ้ยน่ากลัวจังเลยจริงๆแล้วเป็นไทรอยด์น่ากลัวไหมถ้ามันเลือกไม่ได้มันปฏิเสธไม่ได้คนเรามันจะเป็นน่ะคุณหมอ
0: ใช่ถ้ามันจะเป็นบางทีมันก็ต้องเข้ากระบวนการรักษาครับอย่างที่บอกว่าสมมติพูดถึงมะเร็งเลยกันนะมะเร็งไทรอยด์ถ้าโชคร้ายเป็นผมจะบอกว่ามันเป็นมะเร็งที่ดีที่สุดของผู้หญิงนะ
1: ถ้าเป็นแบบคำว่าดีในที่นี้คือมันดูแลง่ายรักษาง่าย
0: รักษาง่าย
1: กำจัดง่ายถูกไหมครับ
0: ก็กำจัดง่ายแล้วก็โอกาสกลับมาเป็นซ้ำน้อยเอาง่ายๆว่
1: า
0: ถ้าพูดถึงมะเร็งไทรอยด์เนี่ยโอกาสเสียชีวิตน้อยมากน้อยมาก
2: โอกาสรักษาหายเป็นไปได้สูง
0: สูงมาก30ปีเนี่ยถ้าตามไป30ปีข้างหน้าโอกาสเขาเรียกโอกาสตายน้อยมากน้อยกว่า 5% อีกโอกาสหายสูงสุดๆเลย
1: อันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันแต่ว่าจริงๆแล้วอย่าให้เกิดอย่าให้มีดีที่สุดนะครับ
0: ใช่ๆๆ
1: กระลำปีบล็อกเกอรี่ดิบๆกินไส้กรอกอีสานงดนานๆได้อย่าบ่อยอะไรเง
0: ี้ยงด
1: มันมีสารอะไรนะคุณหมอ
0: มันมีไกลโตเจนเขาเรียกไกลโตเจน
2: ไกลโตเจน
0: ไกลโตเจน
2: ไกลโตเจน
0: ไกลโตเจนคือคอพอก
2: ค่ะ
0: ไกลโตเจนใช่ครับ
2: ถ้าอยากจะกินก็ปรุงให้สุกลวกสักหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้นะคุณหมอเน
0: า
2: ะ
0: ถูกต้องถ้าอยากกินก็ให้สุกไปเลยจะดีกว่าครับ
2: ค่ะ
1: คุณฟ้าบอกว่าไทรอยด์ดีมากค่ะคุณหมอไทยเก่งมากค่ะขอให้คุณหมอทุกท่านได้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นะคะสาธุนี่
0: ขอบคุณคร
2: ับ
1: ให้กำลังใจคุณหมอนะวันจันทร์นะออกตรวจทุกวันจันทร์โรงพยาบาลตำรวจไม่เป็นตำรวจไม่ใช่ครอบครัวตำรวจก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจได้ต้องย้ำตรงนี้เนาะ
0: ได้ใช่ครับ
1: แล้วคุณหมอยังไม่ได้อันเคสนะยังรับคนไข้ใหม่ๆสำหรับกรณีไทรอยด์นะครับ
0: ครับไม่อันครับมาครับ
1: แล้วบอกมาจาก 100.5 มาจากบอยกับออมมีฝากดูแลมากๆเลย
2: ค่ะชอบจังเลยเดี๋ยวคุณหมอต้องเชิญคุณหมอมาคุยเรื่องอื่นนะวันนี้รู้สึกสนุกจังเลยคุยกับ
1: คุณหมอมีอะไรดีๆมาปล่อยของเลยนะเพราะว่าคุณหมอเป็นคนอารมณ์ดี
2: แบบเทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ๆหรือการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุยกับคุณหมอบางท่านนะอันนี้ต้องบอกแค่เรื่องไข้หวัดยังฟังแล้วงงขนาดแค่ไข้หวัดอ
2: ันนี้คุยเรื่องไทรอยด์ซึ่งดูมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่คุณหมออธิบายให้เราเข้าใจง่ายแล้วก็ตอนนี้ทุกคนไปเช็คไทรอยด์เช็คจับที่คอกันนะฮะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ขอบคุณหมอขอบพระคุณนะครับ
0: ครับยินดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: ท่านพันตำรวจเอกนายแพทย์อังกูลอนุวงศ์นะคะคุณหมอโรงพยาบาลตำรวจนี่ท่านเชี่ยวชาญเรื่องไทรอยด
1: ์พักกันสักครู่ครับ
2: ค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41

0: เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
6: 16:39 นะครับอยู่กับบอยและออมนะครับ
7: ค่ะก่อนที่เราจะไปช่วงต่อไปมีของดีมีของดีพี่บอย
6: ของดีต้องปล่อยของ
7: บ้านไหนนะคะที่ยังอยู่กับการทานของทอดทอดน้ำมันเยิ้มๆยังไม่มีหม้อทอดไว้ที่บ้านนะคะท่านกำลังพลาดโอกาสสำคัญนะที่จะดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนะอย่ารอให้หมอสั่งอุ้ยห้ามกินของทอดแล้วถึงจะแบบเริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะก็ตอนนี้นะถ้าอยากจะทานของทอดอย่างออมเป็นคนชอบทานของทอดนะอยากทานของทอดแบบไร้กังวลด้วยราคาที่คุ้มสุดในรอบปีด้วยนะคุณผู้ฟังนะขอแนะนำนะคะหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811นะคะ KW 811ตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกนะคะแต่ยังคงความกรอบแบบสับคือกินแล้วแบบเป็นกรุบเลยนะคุณผู้ฟังนะรุ่นนี้ความจุนะคะจุใจเลย4ลิตรนะคะใช้งานง่ายแค่เพียง2ปุ่มหมุนนะคะปรับอุณหภูมิแล้วเวลาได้แม่นยำนะคะตัวหม้อเคลือบกันติดนะคะล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดให้ปวดหลังนะมาพร้อมกับมาตรฐานมอ.ก.นะคะรับประกัน1ปีเต็มนะคะพิเศษสุดนะคะถ้าตัดสินใจตอนนี้นะคะจากราคาปกติ 3,500 บาทนะเราหั่นราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะประหยัดไป 2,000 บาทเลยนะคะแถมยังได้ครีมคีปสเตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดฟรีๆไปใช้อีก1แพ็คนะคะรักษาสุขภาพวันนี้ค่ะเริ่มต้นที่ครัวของคุณนะคะกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่า KW 811นะคะโทรค่ะที่02นะคะ1143990 02114-3990นะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที
6: ่ช็อปมาเนี่ย
7: สนใจหม้อทอดนะคะโทรเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังนะ
6: ของดีสวัสดีทักทายพี่สงบสุขพี่สุขสงบนะคะพี่บุญนามพี่ปนวิทย์พี่สะพี่สุภชัยที่ดินสวัสดีนะครับ

0: ดูทาง Facebook นะครับ
1: ก็เข้ามาทาง Facebook นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะมาที่ Mcord News FM 100.5 นะเข้ามาดูตอนนี้นะก็มาดูไลค์เรา2คนได้นะ
0: ทาง TikTok เขาก็มีนั่นนี่พี่กำลังดู TikTok โอ้เรามี TikTok ด้วยนี่มีคนมาสวัสดีทักทายกันมากมายคุณฟังฮะช่วงนี้ขออนุญาตต่อสายคุณรัฐวิทย์จิตสุจริตวงศ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสำนักการสอบสวนและนิติกรกรมการปกครองไปคุยกันเรื่องที่เขาไปจับกลุ่มตัวปลัดอำเภอทองผาภูม
1: ิ
0: ผู้ใหญ่บ้านนายหน้าที่ร่วมกันเป็นขบวนการแจ้งเกิดทิพย์ให้กับลูกของชาวจีนและชาวเมียนมาเพื่อให้เด็กนั้นได้สัญชาติไทยโอ้คุณฟังฮะทำเป็นขบวนการจริงๆทั้งเรื่องของการจดทะเบียนสมรสการรับรองบุตรเป็นลูกเพื่อให้เด็กเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนไทยโอ้โหมันทุกข์ยากยากจำได้ไหมเมื่อน้องออกมาอยู่เมื่อเสาร์ที่แล้วเรื่องของการค้าปืนเอาปืนในระบบไปปล่อยให้นอกระบบอันนี้เกิดในอีสานก็มีเจ้าที่ปกครองมีคนในเข้าไปเกี่ยวข้องนี่ก็มีเจ้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องอีกตอนนี้คุณรัฐวิทย์มาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: อยู่กับบอยและน้องออมและคุณผู้ฟัง FM 100.5 นะครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณบอยคุณออมครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: เชิญพี่รัฐวิทย์เล่าให้ฟังหน่อยฮะที่มาที่ไปของเรื่องนี้เบาะแสมาอย่างไรครับ
2: ครับก็ปฏิบัติการเมื่อวันที่ผ่านมานะครับก็เป็นกรณีของการกลุ่มในหน้านะครับที่มีการส่งคนต่างด้าวลูกของคนต่างด้าวเนี่ยเป็นคนจีนเป็นส่วนใหญ่นะครับมาทำสุติบัติเทสนะครับให้ได้เป็นคนไทยครับซึ่งข้อมูลชุดนี้ครับเริ่มต้นมา3-4 เดือนที่ผ่านมาเน
0: ี่
2: ยเป็นกรณีที่ทางศูนย์ ACSC ศูนย์สอบต้านออนไลน์ครับ
1: ของสำนักงานชาติค่ะ
2: ใช่ครับเขาไปตามติดตามจับกลุ่มปราบปรามเนี่ยขบวนการพวกสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติพวกเนี้ยครับแล้วเขาได้ข้อมูลเด็กที่มีทั้งใบเกิดของจีนแล้วก็มีสุทธิบัตรของไทยเนี่ยก็เลยมีการส่งข้อมูลตัวเนี้ยครับมาที่กรมการปกครองเพื่อให้ช่วยตรวจสอบหน่อยว่าเด็กที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสแกมเมอร์เนี่ยครับ
0: ร
2: ายเนี้ยได้สุทธิบัตรไทยเนี่ยมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายไหม
0: มาถือว่าถือสองสัญชาติเลยถูกไหมฮะทั้งจีนและก็ไทยด้วย
2: ใช่ใช่ครับทีนี้พอเราได้รับข้อมูลมาเนี่ยทางท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยก็ได้มอบหมายให้กับชุดของคณะทำงานต่อต้านไอ้ความไม่คงทางทะเบียนซึ่งตั้งแต่เริ่มมีเรื่องพวกสแกมเมอร์เข้ามาทุจริตทางเนี่ยทางทะเบียนเราเนี่ยครับท่านอธิบดีก็ตั้งชุดพิเศษขึ้นมาเรียกว่าโดปันไนท์นะครับชุดเราเนี่ยก็ตรวจสอบเริ่มจากสูติบัตรใบเดียวเนี่ยครับก็เลยไปเจอว่า
0: ตอนนั้นเจอเด็กคนเดียวถูกไหมที่ทางตำรวจเขาเจอแต่หนึ่งคนเท่านั้นถูกไหมครับ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: เราก็นับหนึ่งจากตรงนั้นแหละ
2: ตอนเนี่ยก็ปรากฏว่าในจักรวาลที่เอาเด็กจีนมาเป็นเด็กไทยเนี่ยนะครับซึ่งเราเรียกเป็นโค้ดว่าจักรวาลกุมารจีนเนี่ยนะครับ
0: ก็
2: เจอเป็นหลายท้องที่เลยครับก็เลยมีการเปิดปฏิบัติการที่แรกเนี่ยที่ชลบุรีนะครับก็เป็นเจ้าที่เขต
0: คนบุรีกรุงเทพครับ
2: ไปร่วมมือกับนายหน้าแล้วก็มีการจ้างพ่อไทยนะครับมารับรองอันเป็นเท็จให้ก็เด็ก5คนนะครับก็มีการดำเนินคดีไปนี่คือ EP แรกเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ซึ่งลูก1ใน5คนเนี่ยเป็นลูกของสแกมเมอร์ที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการฟอกเงินเนี่ยกว่า 70,000 ล้านนะครับซึ่งสแกมเมอร์คนนี้เขามีการโอนเงินผ่านบัญชีม้าไปหลายบัญชีแล้วก็ไปถึงผู้หญิงจีนคนหนึ่งผ
1: ู้
2: หญิงจีนคนนั้นเนี่ยก็มีลูกแต่ได้เป็นลูกเป็นไทยซึ่งเราก็ตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยเป็นการกระบวนการในหน้าเนี่ยแล้วก็จ้างพ่อไปมารับรองให้แล้วก็เจ้าหน้าที่ของเขตก็ทุจริตทำให้เนี่ยนะครับอันนี้คือครั้งแรกเลยครับ
0: ที่เจอคือเขตธนบุรีถูกไหมฮะอันนั้นเจอ5 คนเป็นลูกของสแกมเมอร์แล้วก็ลูกของหญิงจีนและอีก3คนเป็นลูกใครฮะ
2: ก็เป็นของคนจีนที่ทำธุรกิจสีเทาร่ำรวยแบบโอ้เป็นบ้านหรูเลยครับ
0: โอ้
2: ด้วยครับ
0: แต่ก็เด็กก็มีก็คือพ่อแม่เทาๆทั้งหมดแล้วนะ
2: ใช่ครับ
0: แ
2: ต่แล้วก็เราก็ตรวจสอบไปเรื่อยๆนะครับก็ไปเจอที่โคราชนะครับก็ อันนี้จะเป็นข่าวดังนิดนึงเพราะว่าตัวท่านนายกเทศมนตรีโพกลางเนี่ยพอท่านรู้เรื่องเนี่ยท่านก็รีบเอาเรื่องมาแจ้งความอะไรเงี้ยครับก็เลยเกิดเป็นกระแสอยู่ช่วงนึงซึ่งในเคสนั้นเนี่ยจริงๆแล้วโดป้าไนเนี่ย

0: เราตรวจสอบพบตั้งนานแล้วแล้วก็พยายามที่จะเชื่อมโยงกับในหน้าอยู่นะครับแล้วก็ตัวเจ้าที่ของรัฐก็เจอว่าเป็นเจ้าที่เทศบาลแล้วก็ปลัดอำเภอเรานะครับร่วมกันทำอันนั้น66คน
1: ที่โพกลางโคราชถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ66รายครับ
1: โอ้โหลักษณะเดียวกับที่ธนบุรีเลย
0: ก็อันนั้นจะไม่ใช่เป็นการสร้างข้อทิพย์จะเป็นลักษณะของเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ข้อมูลเท็จใส่เข้าไปในระบบเลยครับเช่นการแอบอ้างโรงพยาบาลค่ายสุนทรนารีซึ่งเราตรวจสอบโรงพยาบาลแล้วก็ไม่มีการเกิดจริงนะครับแล้วก็ใส่ข้อทิพย์เนี่ยก็ไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเขาไม่รู้เรื่องเลย
1: บาง
0: คู่เนี่ย
1: แสดงว่าม
0: ีภรรยามีลูกอยู่จริงๆเนี่ยโดนภรรยาเอาเรื่องเกือบตายว่าไปพันกับ
2: ไปได้ยังไงถ้ามาสามเวลาไปไข่ทิ้งไว้ที่ไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ปนองนั้นครับ
1: รู้สึกว่าแผนพุทธกรรมไม่เหมือนกันแต่ปลายทางคือได้เป็นเด็กไทยเหมือนกันแต่ว่าแผนพุทธกรรมที่ธนบุรีเนี่ยมีตัวตนมายืนยันเป็นพ่อทิพย์แม่ทิพย์
2: หาต้องจ้างคนมาเป็นพ่ออีกนั้นว่างั้นเถอะ
1: แต่ที่โคราชไม่ต้องเลย
2: จ้างเจ้าหน้าที่อย่างเดียว
1: จัดการปลอมให้หมด
0: ใช่ครับ
1: เป็น one stop service
0: ใช่ครับแต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่สองสเต็ปครับคือไปทำสูติบัตรปลอมก่อนที่เทศบาลก็อยากจะทำได้แค่นั้นแล้วก็มีการย้ายเข้ามาบ้านที่เราเรียกว่าบ้านผีเพราะว่าเป็นบ้านที่ไม่ได้มีสภาพบ้านและไม่มีคนอยู่หรือถอนไปหมดแล้วเนี่ย
1: แต่
0: ว่าทางอำเภอเนี่ยก็ยังย้ายเด็กเนี่ยเข้าบ้านผีพวกนั้นนะเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ต้องใช้อำเภอเป็นสเต็ป2ในการที่จะแก้ไขรายการให้ตรงกับอายุเด็กจริงๆด้วยนะครับก็จะ66คนครับอันนั้นเรื่องของ EP 2ที่โคราช
1: 5บวก66
2: ครับ71
1: ครับ
0: เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วในบ้านผีหลังหนึ่งนะครับเราไปเจอว่ามีการย้ายเด็กเนี่ย3คนมาจากที่หนองปลือครับแล้วเราก็เลยไปตรวจสอบต่อใช่ครับที่กาญจนบุรีครับ
1: กาญจนบุรีเชิญฮะ
0: พอตรวจสอบปุ๊บก็ปรากฏว่ามีปลัดอำเภอเนี่ยซึ่งท่านเนี่ยก็มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับปลัดอำเภอที่เคยโดนไล่ออกไปแล้วที่โดนทุจริตเนี่ยนะครับแล้วก็มาทำตรงนี้ก็ตรวจสอบพบอีก10คนที่หนองปลือ
1: หนองปลือนี่เป็นเด็กที่โพกลางโคราชย้ายออกไปสังกัดที่หนองปลือเหรอฮะ
0: ไม่ใช่ครับเป็นเด็กที่บ้านที่อยู่ที่โคราชเนี่ยไม่รวม66เดิมเป็นเด็กกลุ่มใหม่ที่อยู่ที่หนองปลือแล้วย้ายเข้าไปในบ้านผีที่โคราชแล้วทางคนเนี้ยพอเราเข้าไปดูที่หนองปลือปรากฏว่าได้อีก7รวมเป็น10
1: อ๋อเท่ากับว่าใช้ฐานเดียวกันหลักข้อมูลเดียวกันคือที่บ้านผีที่โคราช
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าที่หนองปลือเนี่ยตอนเกิดเนี่ยที่หนองปลือเนี่ยเขาจะไม่มีโรงพยาบาลในพื้นที
1: ่
0: เขาก็จะใช้หมอตำแยทิพย
2: ์
0: มารับรองครับเป็นกระบวนการในหน้าที่จัดพยานเท็จมาเอาพ่อไปทิพย์มาอย่างเงี้ยครับแล้วก
1: ็
0: เอามาทำกันที่หนองปลือเนี่ยให้เป็นลูกพม่าพอย้ายไปอยู่ที่โคราชแล้วไปแก้รายการค่อยเป็นลูกชาวจีนที่ตรงกับความเป็นจริง
2: แล้วจริงๆแล้วสัญชาติอะไรคะจริงชาติสัญชาติจริ
0: งๆแล้วเป็นจีนครับแต่ว่าทำที่การเนี่ยทำที่การ
2: เป็นพม่า
0: เป็นจีนเลยมันจะไม่เนียนครับเพราะว่าม
2: ันดูผิดแปลกจากจีนที่อยู่
0: ใช่ครับใช่ครับก็เลยต้องสวมเป็น
1: พม่าไปก่อน
0: แม่พม่าก่อนแม่พม่าลูกไทยก่อนแล้วเดี๋ยวพอย้ายไปที่โคราชก็ค่อยไปแก้เป็นแม่จีนให้ตรงกับความเป็นจริงที
1: เหมือนฟอกกันหลายซับหลายซ้อนถ้าผมถามผมสนใจตรงอดีตประหลัดถูกไหมครับที่เคยถูกไล่ออก
2: ค่ะ
1: ตอนที่อดีตประหลัดท่านนี้เนี่ยก่อนจะเจอเรื่องนี้เขาโดนไล่ออกจากกรณีอะไรฮะ
0: อดีตประหลัดที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นเรื่องอื่นเป็นการทุจริตการทำสำรวจรายการคนหัวศูนย์อันนั้นผู้สถานผู้ไม่มีสถานทางทะเบียนอันนั้นอีกกรณีหนึ่งซึ่งมีการดำเนินการไปแล้วแต่ว่าปลัดคนที่โดนจับไปเมื่อวานนะครับมีข้อมูลว่าไปเกี่ยวข้องคนนี้เราก็เลยสอบข้อมูลลงไปก็ปรากฏว่าเป็นการที่เขาเนี่ยทำแจ้งเกิดอันเป็นเท็จเนี่ยให้กับลูกของคนต่างด้าวเนี่ยจำนวน10คนครับ
1: ปลัดกับปลัดเป็นพวกกันถูกไหม
2: เกี่ยวข้องยังไงคะเกี่ยวข้องยังไงคะ
1: เป็นเพื่อนกันมีความสัมพันธ์อะไรกัน
0: นานรู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนคนแรกโดนดำเนินการไล่ออกไปก็ฝากงานมาต่อก
1: ับที่เพรา
0: ะว่ากระบวนการในหน้าเนี่ยจะเป็นกระบวนการที่ทำหลายท้องที่ครับเป็นในหน้าที่ผมเคยจับกลุ่มที่สระบุรีไว้เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วกลุ่มนี้ครับที่โพกลางก็กลุ่มนี
2: ้
0: ที่
2: ธนบุรี
0: ที่หนองปลือก็ตรงนี้ครับ
1: พี่รัฐวิทย์จะบอกว่าคือประหลัดดีๆแต่ผมว่า 99% แต่ประหลัดไม่ดีก็เยอะก่อนหน้านี้จำได้ไหมที่บิ๊กเต่าไปจับประหลัดอะไรที่ทางเหนือ
2: เ
1: ชียงดาวใช่ไหม
0: ครับก็เป็นชุดเดียวกันกับชุดของรบกันไหนเนี่ยครับ
1: เอาไปแล้วนั้นประหลัดเดียวกับ2กับที่ถูกไล่ออกกับประหลัดที่โดนจับใหม่ไหมคนละคนอีก
0: คนละคนครับที่เชียงดาวนั่นจะเป็นลักษณะของที่เราเรียกว่าเป็น

0: การเอาคนจีนเนี่ยมาสวมเป็นคนพื้นที่สูงหรือ
1: ชมพู
0: อ
1: ะไรครับอันนั้น
0: เป
1: ็
0: นอ
1: ี
0: กประเภทหนึ่งแต่ว่าเคสนั้นก็จะเป็นที่เวียงแหงก่อนแล้วก็ขยายมาที่เชียงดาวต
1: ่
0: อแล้วก็มีการจับกลุ่มถึงระดับในอำเภอด้วยเคสนั้นครับ
2: แล้วอีกประหลัดหนึ่งที่จังหวัดท่าลี่หรืออะไรอ่ะ
1: ชิเลย
2: ชิเลยที่ไปเอาทำปืนเถื่อนอ่ะที่เอาปืนในระบบออกมา
0: ครับ
2: ล่าสุด
0: อันนั้นก็จะอันนั้นนานแล้วจะเป็นลักษณะของการที่เอาปืนสวัสดิการไปแล้วก็เอาไปขายต่างประเทศออกป.3 ไม่ออกป.4 อันนั้นจะเป็นเรื่องของปืนไม่เกี่ยวกับเรื่องทะเบียนสัตว์ประดอนหรือสัญชาติ
2: แต่ก็ประหลัดเหมือนกันใช่ไหม
0: ก็ใช่
2: ประหลัดหนาวประหลัดดีๆเยอะขอย้ำก่อนนะแต่แค่รู้สึกว่าเดี๋ยวประหลัดตรงนั้นประหลัดตรงนี้โอ้นี่ประหลัดตรงสังขบุรีก็อีก
1: ค
0: ่ะก็ต้องกลับเรียนว่าส่วนใหญ่ต้องใช้คำว่าส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นแค่ส่วนน้อยเท่านั้น
2: ใช่ใช่ใช่
0: ที่ส่วนใหญ่ถ้าเท่าที่ผมตรวจสอบเนี่ยคนที่มาทำทุจริตเนี่ยเขาจะมีปัญหาของเขาส่วนตัวเช่นปีนี้เป็นศีลติดพนันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าคนจะทำตรงนี้ได้เนี่ยก็จะต้องมีความรู้ระดับหนึ่งนะเนี่ยพวกในหน้าเนี่ยก็จะต้องพยายามเข้าหาถ้าเกิดคนไหนจิตอ่อนหรือมีปัญหาส่วนตัวเนี่ยก็ไปทำเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอทำแล้วทุกอย่างนะครับมันจะอยู่ในระบบหมดวันหนึ่งมันแดงขึ้นมาเราจะตรวจสอบย้อนหลังได้หมดเลยเพราะว่าทุกวันนี้ประเทศไทยเราใช้ระบบทะเบียนราษฎรเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วนะครับ
2: พี่แล้วได้ตรวจสอบได้ตรวจสอบไล่ดูไหมว่าประหลัดที่ผมเอ่ยมาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันลักษณะเรื่องของความสัมพันธ์ยังไงบ้าง
1: เขามีรายกลุ่มกันไหมคร
0: ับใช่ครับจะเป็นในหน้าคนละกลุ่มกันที่ไปทำ
2: แต่ถ้าส่งงานกันไหม
1: เขาส่งต่อกันไหมครับเอ้ยที่นี่ทำไม่ได้
2: ถ้าแนวนี้ต้องทำแบบนี้ไปติดต่อคนนี
0: ้ครับก็ถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนละกลุ่มกันครับวิธีการของเขาเนี่ยจะแตกต่างกันแต่ถ้ากลุ่มทางเหนือเนี่ยจะเป็นการที่ไม่ได้สวมเป็นคนไทยแต่ว่า
1: เป็นคนพื้นที่สูง
0: คนพื้นที่สูงพอเพราะว่าการที่เป็นคนพื้นที่สูงเนี่ยถ้าได้บัตรเลข8ไปถิ่นที่อยู่ถาวรเนี่ยเขาสามารถที่จะเปิดบัญชีได้ทำใบขับขี่ได้แล้วซึ่งบางทีเขาต้องการแค่นั้นเขาพอแล้วในการอยู่อาศัย
1: ค่ะคุณณัฐวิทย์ถามดูนะเขาทำแต่ละคนนี่แพงไหมค่าจ้างทำในอย่างเคสที่อย่างที่โพกลางเนี่ยที่ว่าไปหา
2: 66
1: คนจนมาถึงที่เรามาเจออีกที่หนองปลืออย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ต่อรายเนี่ยต่อหัวแพงไหม
0: อย่างที่โพกลางเนี่ยเท่าที่ถามตัวพนักงานเทศบาลน่ะเขาก็รับว่าราคาประมาณ 30,000 แต่ว่ามันต้องไปนับแต่ว่าถ้าจะรู้จริงๆเนี่ยต้องถามกับตัวในหน้าว่าในหน้าเนี่ยรับมาทั้งหมดเท่าไหร
1: ่ทั้งกระบวนการทำไมมันคงตัดตอนหลาย
0: ใช่ครับแต่อย่างบัตรชมพูที่เราเจอที่
1: ชิงดาว
0: ร้านหน้า
1: อ
0: ันนั้นเราจับผู้ต้องหาได้คนสวมคนจีนได้ก็ถามกับคนจีนเลยคนจีนคนนั้นบอกว่าร้านห้า
2: ผมสนใจ
0: แต่ตอนที่ผมดูทั้งหมดเนี่ยผมดูแล้วไม่น่าจะมีราคากลางนะครับที่ตายตัวจะเป็นลักษณะที่ว่
1: า
0: ผู้กระทำความผิดเนี่ยหรือคนจีนหรือต่างด้าวคนนั้นเนี่ยเขาพร้อมเขามีความพร้อมแค่ไหน
1: ค่ะ
2: ผมอยากจะรู
0: ้บางคนมีเป็นสแกมเมอร์บางคนทุนเทาเนี่ยเขาจะร่ำรวยมากเลยเวลาผมไปค้นไปจับที่บ้านเนี่ยโอ้โหบ้านหรูมีรถ
2: เฟอร์
0: ร
2: ี
0: ่มีเบอร์เช่อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็หลักล้าน
2: ก็จะถามอยู่
1: ว่าที่ราคาตามลูกค้า
2: ที่ชลบุรีนี่เท่าไหร่เนี่ยลูกของเจ้าพ่อสแกมเมอร์ที่บอกว่า 70,000 ล้านใช่ไหม
0: อ๋ออันนั้นก็จะหลักตัดหลายแสนอยู่เหมือนกันคร
2: ับ โอ้โหแค่แสนเลยเหรอ
0: เพราะหลายคนทำตอนนั้นก็ทำครั้งเดียวเนี่ยเขาทำลูก3คนเลย
1: อ๋อก็คือเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม
0: ละเนี่ยเป็นแสนรวมกันก็เป็นล้านครับ
1: ค่ะเดี๋ยวย้อนไปนิดนึงค่ะคุณณัฐวิทย์มันมีช่วงที่บอกว่าที่โพกลางเนาะที่โพกลางก็มีการใช้บ้านผีอ่ะว่างั้นเถอะแล้วมาที่หนองปลือก็ใช้บ้านผีหลังเดียวกันเหรอฮะถูกต้องไหม
0: ไม่ใช่ครับหนองปลือเนี่ยจะเป็นการแจ้งเกิดเฉย
1: ๆ
0: ครับแล้วก็ใช้บ้านของผู้ใหญ่บ้านหรือคนในพื้นที่
1: ไม่ได้บ้านหลังเดียวกันแต่กระบวนการเหมือนกัน
0: จริงแต่ว่าเป็นการใช้พยานเท็จทั้งหมดก็คือตัวหมอตำแยก่อนไม่ทำข้อเท็จจริงเลยก็ปั้นมาเลยว่าคนนี้มารับว่าแค่เป็นหมอตำแยนะแล้วก็จ้างมาแล้วก็มาให้การ
2: จ้างมา
0: จ้างญาติพี่น้องว่าคนนี้เป็นญาติพี่น้องคนนี้รู้เห็นอะไรเงี้ยครับผู้ใหญ่บ้านก็ร่วมกับเขาด้วยมารับรองบางผู้ใหญ่บ้านในเคสที่ถูกจับไปเมื่อวานคนนึงเนี่ยก็ใช้บ้านตัวเองเลยเป็นรับเข้าในบ้านตัวเองเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาเราได้ที่มาที่ไปเนี่ยปุ๊บแล้วเราไปไล่สายดูครับลงไปดูในคำให้การที่เขาเคยให้การเขาทำเอกสารไว้จะเห็นพิรุธทันทีเลยแล้วก็เข้าไปตรวจสอบต่อแต่ในรายละเอียดเนี่ยผมอาจจะพูดได้ไม่มากเดี๋ยว
2: เข้าใจ
1: คุณณัฐวิทย์ถามนิดนึงพวกนี้เวลาเขาหาลูกค้านะหรือลูกค้าจะมาเจอเขาไปเจอกันได้ไงมันจะมีในหน้าคือมัน
2: ฝนตกไหมต้องรอให้ฝนตกไหม
0: คืออย่างนี้ครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า

0: ข้อมูลตอนนี้ที่โดปาไนท์เนี่ยเราทำงานร่วมกับทางศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ ACSC เนี่ยนะมาประมาณสักเกือบ 4-5 เดือนเนี่ยนะครับเราได้เราตามไปจนรู้แล้วว่าในหน้าที่อยู่ชั้นบนสุดเนี่ยนะครับเขารับงานตรงมาจากประเทศจีนเลยเป็นมันเป็นคล้ายๆกับแชทไลน์หรือเป็นเว็บไซต์อะไรของเขาเนี่ยที่ทางจีนนะครับแล้วก็จะมีการสั่งการกันตรงนั้นแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่รับจดทะเบียนแรงงานรับจดทะเบียนใบอนุญาตต่างๆให้กับคนจีนเนี่ยที่มีคอนเนคชั่นอยู่ในไทยหรือประกอบกิจการในไทยแล้วก็เป็นคนจีนสามารถรับงานตรงนี้ได้เนี่ยก็รับงานมาแล้วก็จะสั่งลงมาที่ในหน้าที่เป็นระดับภูมิภาคนะครับไปเดินต่อซึ่งตอนนี้เรากำลังสเต็ปที่คู่ขนานระหว่างที่จับเจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อสอนรายการที่ไม่ถูกต้องด้วยซึ่งตอนนี้เราลดประชากรไทยไปเป็นร้อยคนแล้วนะ
1: ไอ้พวกมาแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับประชากรที่เช็คเองนะครับ
1: พี่ทำด้ว
0: ย
1: นะ
0: ครับเราก็สืบสวนเพื่อจะเชื่อมโยงไปให้ถึงกลุ่มในหน้าที่เป็นกลุ่มบน
1: ผมถามหน่อยสิคนจีนเหล่านี้สมมติถ้าเขาไม่ได้แจ้งเกิดเป็นลูกคนไทยเป็นเด็กคนไทยแสดงว่ามันเถื่อนหมดใช่ไหมเขาก็คงไม่กล้าย้อนกลับไปแจ้งเกิดที่บ้านเขาถูกไหมเพราะเขาเป็นสแกมเมอร์เป็นคนจีนเทาอย่างเงี้ย
0: ต้องเรียนงี้ครับคือประเทศไทยเรามีกฎหมายที่มีช่องทางปกติเนี่ยให้คนต่างชาติเนี่ยเขาสามารถที่จะมาทำงานหรือมาดำเนินชีวิตอยู่ในประเทศไทยได้ดังนั้นเนี่ยลูกคนต่างชาติมาเกิดที่ไทยแจ้งเกิดก็ได้ใบเกิดได้เหมือนในหมิง
2: เฉิน
0: ซีโฟเงี้ยก็ได้ก็มาอยู่ประเทศไทยอยากได้บัตรของราชการไทยก็ขอได้6มาไอ้บัตรนั้นคือบัตรถูกต้องนะฮะ
2: ค่ะ
0: ก็ทำได้คือมันมีช่องทางของมันอยู่เพียงแต่ว่าการที่เขาใช้พาสปอร์ตก็ดีใช้วีซ่าใช้เวิร์คเพอร์มิตเนี่ยมันอยู่แล้วมันไม่คล่องตัวเท่ากับ
1: การที
0: ่มาเป็นคนไทยหรืออย่างน้อยก็เป็นคนพื้นที่สูงคนบนดอยเนี่ยนะอันนี้หลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าผมเป็นคนเยอรมันถือเวิร์คเพอร์มิตมาอยู่ในไทยเนี่ยผมเป็นคนบนดอยเนี่ยไม่มีสัญชาติอะไรเลยแล้วได้บัตรชมพูเนี่ยคนบนดอยไม่มีสัญชาติอะไรเลยอยู่บนแต่ว่าม
1: ีบัตรชมพู
0: แล้วแต่ใจรับรองเนี่ย
1: อ
0: ันนี้อยู่แล้วคล่องตัวกว่านะครับ
1: ติดต่ออะไรมันก็ลื่นปื๊ด
2: หรือว่าก็ไม่ต้องเจ้าหน้าที่ก็ไม่สงสัยมากนะเอาก็เป็นคนไทยนี่ถือบัตรประชาชนไทย
0: ใช่ครับแล้วที่สำคัญคือกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ที่กล้าลงทุนเป็นแสนเป็นล้านมาเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ทายาทของเขาหรือคนในลักษณะใกล้ชิดของเขาเนี่ยได้สัญชาติไทยเพื่อที่จะเขาจะได้เลิกใช้ระบบนอมินีเพราะวันนี้
1: ใช้เครือญาติ
0: การ
1: ใช้
0: นอมินีใช่ครับแล้วก็อย่างเด็กคนที่เราเคยดำเนินคดีสูงสุดเลยที่มีการทำเทสแล้วก็รอจนเด็กโตเนี่ยอายุ23ปีจะไม่ถือทรัพย์สินแทนคนจีนเนี่ยที่เป็นพ่อแม่ตัวจริงเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ือทรัพย์สินแทนอยู่หลายร้อยล้านเลย
1: ได
0: ้น้องคนนี้23ปีคนนี้คร
1: ับ ไว้หาโอกาสคุยกันเพิ่มเติมนะพี่ณัฐวีวันนี้ขอบพระคุณนะครับ
0: ครับต้องกล่าวขอบพระคุณอย่างสูงครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะปราบปรามเรื่องนี้อย่างจริงจังครับถ้ามีเบาะแสไงแจ้งเบาะแสได้เลยครับ
1: ได้เลยครับสวัสดีครับ
0: การปฏิบัติงานขอบคุณครับ
2: ค่ะพักฟังข่าวสักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน. 100.5

ลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลตำรวจรวบเครือข่ายม้าสแกนหน้าข้ามแดนรวบหนุ่มรับจ้างดูดเงินเหยื่อ3คดีรวดเปิดกลโกงแสบอ้างชื่อกระทรวงยุติธรรมลวงซ้ำซ้อนกำลังตำรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือคอมมานโดพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีธีรชาติธีรชาติธำรงผู้บังคับการกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษเข้าจับกุมนายพิทยาอายุ26ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการศาลจังหวัดเชียงใหม่ศาลจังหวัดชัยนาทตัวการสำคัญเครือข่ายมิจฉาชีพเมื่อช่วงเย็นวานนี้ขณะขับรถยนต์ตู้ทึบเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายริมถนนซอยพระเทพรัตนโมลี6เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยนายพิทยาเริ่มจากการหลอกลวงแม่ค้าออนไลน์ในพื้นที่สมุทรปราการให้เปิดร้านค้าและโอนเงินสร้างเครดิตบนเว็บไซต์ดูดเงินกว่า 170,000 บาทวางอุบายหลอกซ้ำเติมเหยื่อเก่าในพื้นที่เชียงใหม่อ้างชื่อกระทรวงยุติธรรมโทรศัพท์ลวงผู้เสียหายที่เคยถูกโกงมาก่อนว่าหน่วยงานมีนโยบายช่วยเหลือดึงเงินคืนแต่มีเงื่อน

0: ไขให้เหยื่อโอนเงินเพิ่มทำภารกิจโจมตีเว็บไซต์มิจฉาชีพผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินซ้ำส่วนกรณีที่ในจังหวัดชัยนาทหลอกให้มีการทำกิจกรรมรับค่าคอมมิชชั่นออนไลน์ผ่านบัญชีม้าถึง4บัญชีจนเหยื่อสูญเงินไปอีก 70,000 บาทในชั้นสอบสวนนายพิทยาปฏิเสธทุกข้อหาอ้างถูกหลอกให้ไปทำงานผ่าน Facebook ในพื้นที่สระแก้วก่อนจะถูกบังคับข้ามพรมแดนไปกัมพูชาทำหน้าที่เป็นม้าสแกนหน้าให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีนได้ค่าตอบแทนเพียง 1,000 บาทเท่านั้นก่อนจะถูกส่งตัวกลับเข้ามายังไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติในจังหวัดจันทบุรีซึ่งนายพิทยายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงก่อนถูกคุมตัวส่งสน.จระเข้น้อยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายชัดชาติชี้หากต่อสักเป็นอากงต้องเป็นอากง AI ยันยุคตนไม่มีซื้อขายตำแหน่งส่วนป้ายหาเสียงสั่งห้ามเอี่ยวกทม.ในชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ได้กล่าวถึงกรณีที่นายคริสโปตรนันท์ส.ส.พรรคเศรษฐกิจแถลงข่าวเกี่ยวกับระบอบอากงอ้างว่าเป็นขบวนการทุจริตที่ซับซ้อนในกทม.ยุคที่นายชัชชาติเป็นผู้ว่าว่ายืนยันไม่มีระบอบอากงทุกคนอาจตีความว่าคือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ซึ่งมาช่วยงานเป็นทีมที่ปรึกษาเท่านั้นและไม่ได้มีการพูดคุยกันที่เซฟเฮาส์หรือยึดมือถือก่อนคุยแน่นอนแต่หากจะบอกว่านายต่อศักดิ์คืออากงตนให้นิยามว่าคืออากง AI เพราะใช้มือถือและใช้ AI มากกว่าตนอีกส่วนนายปร.ที่นายคริสกล่าวอ้างถึงเป็นมือดีลเรื่องการทุจริตนั้นส่วนตัวเคยเห็นนายปร.แต่ไม่เคยมาปรึกษาอะไรกันแต่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องผลประโยชน์เพราะเป็นเพียงหนึ่งในทีมงานที่เตรียมข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจพร้อมย้ำว่ายุคของตนไม่เคยมีการซื้อขายตำแหน่งรับไม่ได้เพราะนี่คือความหายนะสำหรับกรณีป้ายหาเสียงที่นางสาวพนิกาวานิชตั้งข้อสังเกตถึงการเลือกปฏิบัติของบริษัทเอกชนนั้นนายชัชชาติกล่าวว่าตนย้ำกับทีมงานไว้ว่าต้องถูกกฎหมายและไม่ให้ดำเนินการกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับกทม.และกรณีที่มีการพูดถึงบางพื้นที่ติดต่อโฆษณาแล้วไม่ได้แต่ทีมตนกลับทำได้และได้ใช้พื้นที่นั้นตนไม่ทราบรายละเอียดมาก่อนและไม่ต้องการให้เกิดการเลือกปฏิบัติหากรู้จะไม่ทำเด็ดขาดหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเลือกปฏิบัติจริงก็พร้อมถอดโฆษณานั้นออกจากจุดนั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอนุชาพร้อมร่วมตรวจสอบทุนเทาและนอมินีในกทม.มั่นใจผู้ว่าสังกัดพรรคแก้ปัญหาเร็วนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่หาเสียงที่บองมาเช่มาร์เก็ตพาร์คพร้อมผู้สมัครสก.พรรคประชาธิปัตย์เขตจตุจักรนายชุมพลรุ่งวิชานิวัฒน์ท่ามกลางความสนใจของประชาชนที่จับจ่ายซื้อของและรับประทานอาหารมีประชาชนทักทายขอถ่ายรูปเป็นระยะนายอนุชากล่าวว่าจากการลงพื้นที่ได้รับเสียงตอบรับดีวันดีคืนประชาชนรับรู้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ว่าแต่ละเขตสก.หมายเลขอะไรและขณะนี้ยังสามารถทำนโยบายได้โดยเฉพาะนโยบาย5เรื่องหลักที่ตรงกับความต้องการในชีวิตประจำวันและทำให้เกิดสิ่งดีๆของชาวกทม.พร้อมย้ำว่าหากมีสก.มาจากพรรคเดียวกับผู้ว่ากทม.จะทำให้การทำงานไหลลื่นมากกว่าและแก้ไขปัญหาได้เร็วโดยเฉพาะนโยบาย5เรื่องที่พรรคนำเสนอกับชาวกทม.นายอนุชากล่าวถึงการแก้ไขปัญหาทุน

0: เอาและนอมินีในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าไม่ใช่เฉพาะต่างชาติเอจีอย่างเดียวแต่มีหลายเชื้อชาติในส่วนของกทม.จะจับกุมอะไรไม่ได้แต่สามารถตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่เขาทำถูกกฎหมายตามใบอนุญาตหรือไม่แม้กระทั่งเรื่องนอมินีร้านอาหารหรือประกอบการอื่นๆแม้กทม.จะจัดการไม่ได้แบบเป็ดเสร็จแต่สามารถแจ้งไปยังเจ้าภาพเพื่อให้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการได้แต้มงคลกิจควงหน่องพาสพงลุยหาเสียงซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์คนแห่ถ่ายรูปนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หรือเต้007ประธานกลุ่มกรุงเทพินได้พร้อมนายพาสพงชัยวิริยะวานิชผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมลงพื้นที่พบปะประชาชนที่ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่มาขอถ่ายรูปและร่วมทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียกันอย่างคึกคักนายพาสพงกล่าวว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญของกลุ่มกรุงเทพปินได้คือการยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง437แห่งให้มีมาตรฐานระดับสากลต้องการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ2ภาษาและผลักดันสู่ระบบ3ภาษาในอนาคตเพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพของนักเรียนไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติพร้อมกันยังต้องการผลักดันให้เด็กนักเรียนในสังกัดกทม.ได้รับการศึกษาโดยไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายการศึกษาด้านนายมงคลกิจกล่าวว่าปัจจุบันโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีนักเรียนประมาณ 250,000 คนได้รับงบค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันรวม40บาทต่อวันแต่ยังไม่มีการสนับสนุนอาหารมื้อเย็นจึงมีแนวคิดเพิ่มงบประมาณด้านอาหารให้กับเด็กได้รับการดูแลครบทั้ง3มื้อรวมถึงเพิ่มนมและผลไม้เพื่อส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กไทยนอกจากนี้ยังเปิดเผยแนวคิดการจัดตั้งจุลศิษย์พาร์คโรบอทแบงคอกหรือสวนไดโนเสาร์หุ่นยนต์ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครร่วมมือกันกับนักวิจัยและวิศวกรจากมหาวิทยาลัยต่างๆพัฒนาหุ่นยนต์ไดโนเสาร์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้เสมือนจริงตลอด24ชั่วโมงเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของเมืองหลวงในอนาคตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวมข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
1: 17:10 นนะครับอยู่กับบอยและออมในสน 100.5 นะครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังวันช่วงนี้เราก็คุยทักทายนะ
1: ครับ
2: นี่ว่าแล้วตะกี้บอกพี่บอยว่าเราจะต้องเผาเราเองหน่
1: อ
2: ยเพราะว่าได้คุยพี่บอยว่ามีแผนนะคะว่าช่วงกันยาเนี่ยจะไปเที่ยวจีนแล้วก็จะไปเส้นทางสายไหม
1: ครับ
2: แล้วได้เพิ่งเห็นว่าโปรแกรมเนี่ยเขามีต้องขี่อูฐด้วยนะนี่คือก็เลยแบบเอ๊
1: น่าจะเป็นภาพอันซีนเนี่ยผมว่า
2: เราคือเอ๊ะเราต้องลดความอ้วนเหรอเพราะว่าเราสงสารอูฐไง
1: สุก

0: ัตว์โลกช่างน่าสงสาร
1: แล้วเนี่ย
0: เป็นเรียนเป็นเก่าของสัตว์โลก
1: แล้วเราก็ไปถามChatGPT เนาะว่าอูฐเนี่ยมันรับน้ำหนักได้กี่กิโลกรัมเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆอูฐตัวหนึ่งเนี่ยมันสามารถรับน้ำหนักได้200ถึง300กิโลกรัมเพราะบางทีเขาช่วยแบกสัมภาระด้วยไง
0: แล้วใช่มันสบายมากถ้าเทียบกับเราใช่ไหม
1: ก็คือแผนแรกก็คือเฮ้ยเราต้องลดความอ้วนให้ตัวเราลีนลงหน่อยเบาลงหน่อยหนึ่งก็มันก็คล่องแคล่วเนาะแล้วก็ขี่อูฐออกมาภาพจะได้สวยงามแล้วอะไรเงี
0: ้
1: ยอีกอันนึงก็คือเราต้องไปหาอูฐที่แข็งแรงที่สุด
0: ว่าสำหรับพี่คิดง่ายๆคือบาปกรรมก็อยู่กับเธอละอ๋อก็เธอน้ำหนักเยอะเธอให้อูฐแบกน้ำหนักมากเธอก็จะบาปเยอะ
1: มีข่าวที่จีนนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่ได้นะคุณผู้ฟังนี่ก็เลยคุณผู้ฟังถ้ามีวิธีในการบอกว่าลดความอ้วนอะไรเงี้ยจากสูตรเล่งรัด
0: ปากกาสิ
1: เฮ้ยจริงเหรอตอนนี้เขาเป็นประเด็นอยู่นะคุณบอย
0: เราก็ไปหาที่มันมั่นใจไว้ใจได้
1: ปากกา
0: พี่ยังแอบจะอยากจะปักอยู่เนี่ย
1: จริงคุณ
0: ปัก
1: อะไรอีกคุณปักอะไรอีก
0: อยากลดลง
1: ป
0: ่ะ
1: อันนี้ต้องปักเป็นกล่องนะเป็นโหลนะกว่าจะลงนะคุณผู้ฟังนะ
0: เดี๋ยวขออนุญาตน้องออมคุยไปก่อนเดี๋ยวผมแม่มเดี๋ยวมีเมื่อวานพี่ไตลงให้เบอร์ท่านผู้บัญชาการภาค7เรื่องน้ององุ่นม
1: า
0: เดี๋ยวขออนุญาตต่อสายเดี๋ยวออมไปออมคุยกับคุณผู้ฟังไปก่อนบอยขอไปดู
1: ถึงคดีน้ององุ่นอะเรื่องอันนั้นเรื่องเมาส์อะไรจบไปแล้วคุณผู้ฟังอ่ะคุยสนุกสนุกนะอ่ะเรื่องน้ององุ่นนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจเนาะกับครอบครัวน้ององุ่นเป็นเด็กหญิงนะคะวัย7ขวบก็เธอหายไปจากบ้านแล้วก็ไปพบเป็นศพเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันตามหาเนี่ยจนไปพบร่างในสวนยางพารานะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่ที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่เกิดเหตุนะคะก็ได้ไปกำชับทั้งตำรวจภูธรภาค7ท่านก็ได้พาแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลตำรวจไปด้วยนะแล้วก็มีเมื่อวานมีประชุมทั้งฝ่ายสืบสวนสอบสวนแล้วก็ทางพิสูจน์หลักฐานตำรวจเธอท่านผบ.ตร.ก็กำชับว่าให้ดำเนินคดีอย่างรอบคอบอ่ะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยท่านก็มีบอกแล้วนะเร็วๆนี้น่าจะมีความชัดเจนเชื่อว่าเมื่อวานเนี่ยตำรวจเขารู้อยู่แล้วล่ะวันนี้เช้านี้นะคะก็มีข่าวว่าตำรวจภาค7เนี่ยเขาก็รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเบื้องต้นบอกเป็นพี่สาวของน้องนี่แหละค่ะพี่สาวแล้วก็พี่สาวก็ยอมรับตามข่าวนะคะยอมรับว่าทำร้ายน้องจนเสียชีวิตแล้วก็ไปบอกอาซึ่งก็ยังเป็นเยาวชนเหมือนกันนะอาเนี่ยก็ช่วยกันแบบเหมือนเอาศพน้องไปเก็บไว้ก่อนนะไปซ่อนไว้จนแบบพากันไปอำพรางไว้ในจุดพาขึ้นรถไปอำพรางไปทิ้งไว้ที่จุดที่พบร่างน้องคือในสวนยางพาราเนี่ยนะคะก็ล่าสุดนะคะก็มีทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านก็ออกมากำชับนะท่านก็บอกว่าคดีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผู้กระทำความผิดนะคะเป็นเด็กและเยาวชนดังนั้นก็คือกำชับไปที่ทางพนักงานสอบสวนแล้วก็ฝ่ายสืบสวนว่าการดำเนินการในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยให้กระทำตามกฎหมายระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนเนี่ยอย่างรอบคอบและเคร่งครัดนะแล้วก็ท่านก็บอกว่าก็ขอบคุณนะตำรวจทุกแล้วก็ทุกฝ่ายเลยค่ะที่ช่วยกันคลี่คลายคดีนี้นะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนี่พี่บอยกำลังต่อสายพยายามต่อสายท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ใช่ไหมคะท่านพิสิทธิ์ตันประเสริฐนะใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ท่านก็ประชุมร่วมกับท่านผบ.ตร.ด้วยนะคะวันนี้ก็จากข่าวนี้มีภาพอันนึงเป็นไวรัลคุณผู้ฟังนะนักข่าวก็ถ่ายมาได้ว่าพอเหมือนแบบจับได้ก็มีภาพที่ตำรวจและชุดสืบสวนนะคะเป็นท่านผู้บังคับการสืบสวนภาค7ที่ทำคดีนี้เนี่ยท่านพลตำรวจตรีการเนี่ยท่านก็มีไปกระโดดกอดนะกับทีมสืบสวนที่เหมือนอ่ะดีใจแล้วเราจับได้แล้วภาพนี้ก็เป็นไวรัลนะไปหาดูได้นะคะตอนนี้พี่บอยพยายามต่อสายท่านผู้บัญชาการนะคะเพื่อความคืบหน้าของคดีนี้นะคุณผู้ฟังนะคดีนี้ในทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เรียกว่าให้ความสำคัญนะคะแม่ตอนนี้รออยู่ค่ะรออยู่ตอนแรกช่วงนี้เราจะคุยกันเรื่องที่ทางตำรวจนะคะวังทองหลางขั้นเวลานะอันนี้อีกเรื่องนึงนะคือตอนแรกเราแพลนไว้ช่วงนี้เนี่ยเป็นจะคุยกับทางท่านผู้กำกับสอบสอนอวังทองหลางค่ะเมื่อวานนี้สืบตำรวจนะสายสืบสอนอวังทองหลางเนี่ยเขาก็ไปออกตรวจนี่แหละค่ะแล้วเขาก็ไปตาไวเห็นผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งเขาก็พกพอตเคคาดไว้ที่เอวพอตเคก็เป็นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้านะพอตเคแบบที่สามารถเติมน้ำยาได้เขาเรียกพอตเคเนาะแล้วก็ก็เห็นแล้วรู้สึกท่าทางมีพิรุธค่ะก็ตรวจค้นนะก็ไปตรวจค้นที่บ้านนะคะกลับไปเจอพอร์ตเคเนี่ยเป็นพันเลยปรากฏว่า

0: ม่ใช่แค่ผู้ใช้ในกับเป็นผู้ขายเลยและเป็นพอร์ตเคที่ผสมสารอย่างนึงค่ะซึ่งเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นทำให้เป็นยาซอมบี้อ่ะคุณผู้ฟังเนาะเขาเรียกว่าเป็นพอร์ตเคที่เดี๋ยวขออ่านให้ชัดๆดีกว่าผสมเอโทมิเดตค่ะซุกซ่อนอยู่ที่ตัวผู้ต้องหานะก็เลยไปคนที่พักเป็นคอนโดนะก็ไปเจอแฟนสาวไปนี่นอกจากเจอหัวพอตเคแบบที่เจอที่ตัวเขาเนี่ยเป็นพันชิ้นแล้วนะคะก็ชัดเจนว่าเขาเป็นคนขายนะยังพบไอซ์นะคะบรรจุในถุงชานะคะอีก1กิโลกรัมนะก็เรียกว่าจากแบบตำรวจเขาก็ตาไวนะคุณฟังนะทำผิดกฎหมายตำรวจเขาก็เห็นพิรุษแล้วก็จับกลุ่มได้ดำเนินคดีไปแล้วนะคะนะพอพูดถึงพอตเคเนี่ยนะเอทิลบิเดตเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อก่อนเขาใช้เป็นหัวน้ำยาที่ไว้เติมในบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆแล้วบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยการนำเข้าก็ผิดกฎหมายเนาะมันไม่อนุญาตให้นำเข้านะแต่ว่าทุกวันนี้ตำรวจเขาพบอ่ะก่อนหน้านี้จำได้ไหมที่มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปเที่ยวแล้วก็เที่ยวสถานบันเทิงแล้วโดนเหมือนล่อลวงไปค่ะโดนล่อลวงไปเพราะว่าเธอได้สูบไอ้เนี้ยได้เสพไอ้ตัวบุหรี่ไฟฟ้าที่ผสมเอโทมิเดตเนี่ยมันจะมีฤทธิ์เขาบอกว่ามันก็คล้ายๆยาเสียสาวเนาะมันทำให้เหมือนไม่สามารถควบคุมสติได้เบลอๆลอยๆแล้วสารตัวนี้เนี่ยที่ตำรวจเขาไปพบนะอันนี้พบที่อื่นนะที่ชลบุรีนะเคยไปคุยกับท่านก็เล่าให้ฟังว่าเอโทมิเดตเนี่ยเขาสามารถไม่ใช่นำเข้าเป็นเอโทมิเดตนะเอโทมิเดตเนี่ยสามารถนำเข้าได้ทางการแพทย์นะคะแต่ก็มีข้อจำกัดในการนำเข้าแต่เอโทมิเดตที่พบใช้ผสมบุหรี่ไฟฟ้านะที่ตำรวจเขาพบเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นเอโทมิเดตที่เกิดจากการนำสารอื่นมาผสมกันเองจนได้เป็นตัวเอโทมิเดตซึ่งอันตรายนะคุณผู้ฟังนะบางคนเราไม่รู้ไงไปแบบลักลอบสูบบุหรี่ไฟฟ้าไปเที่ยวตามสถานบันเทิงอ่ะคิดว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเดียวแต่ที่ไหนได้พอผสมตัวเอโทมิเดตหรือว่าบุหรี่ซอมบี้นี่เข้าไปเนี่ยก็มีฤทธิ์อันตรายต่อร่างกายด้วยนะอาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตนะแต่ที่แน่ๆคือทำให้รู้สึกมึนงงเหมือนแบบเบลอๆลอยๆอะค่ะก็อาจจะถูกไปทำไม่ดีมีร้ายเนาะอันนี้ก็เล่าให้ฟังค่ะเป็นเกร็ดนะคะนะของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะพี่บอยเป็นยังไงบ้างคะพี่บอยนี่รายการเราตอบกันสดๆนะไม่ได้ท่านไม่สะดวกใช่ไหมคะเราจะพยายามตามเรื่องของน้ององุ่นน้ององุ่นว่าเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เราก็อ่านแต่ข่าวนะคะแต่เรื่องนี้มันก็มีเรื่องของเยาวชนนะคะคุณผู้ฟังค่ะมันมีเรื่องของเด็กแล้วก็มันมีเรื่องของครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นการขยายความหรือการแบบว่านำเรื่องนี้ไปพูดต่อหรือไปสื่อหรือเผยแพร่ต่ออะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงเพราะเป็นเรื่องของเด็กนะคะเป็นไงบ้างพี่บอยพยายามต่อสาย
1: ติดต่อไม่ได้ออม
0: หรือถ้าอยู่ในพื้นที่หรือเปล่า
1: น่าจะเป็นไปได้ไม่แต่ว่าสัญญาณเนี้ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะพี่ถึงเปลี่ยนประเด็นไปเพราะเมื่อวานก็สนใจเรื่องนี้อุตส่าห์ขอเบอร์จากท่านโฆษกตำรวจมาท่านก็ให้เบอร์ผู้บัญชาการภาคเจ็ดมาแล้วโทรไปว่าตื้อตื้อตั้งแต่เมื่อวานบ่ายวันที่โทรไปก็ตื้อตื้อตื้อ
0: ตื้อตื้อตื
1: ้อก็ไม่รู้ว่าไงแต่ละที่คุยประเด็นใหม่กำลังโทรไปหาท่านผู้กำกับที่เมืองพัทยา
0: เรื่องอะไรคะ
1: เรื่องของคนไทยแสบใช้คำนี้ได้ไหมที่ไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วก็ตั้งในเล็กเมสเซจไปที่โรงพัก
0: ที่
1: โทรไป200สายที่เขาโทรกันมาน่ะประเด็นคืออีกฝั่งมิจฉาชีพก็ว่าไปนึกออกไหมรับจ้างโทรนี่ก็ว่าไปแต่อีกฝั่งหนึ่งคือ
0: ตั้งโอนสาย
1: โอนสายมาแล้วโอนมาหาตำรวจที่เขาไม่ต้องทำงานทำการมัวแต่รับโทรศัพท์จากคนที่โทรมาทวงหนี้หรือว่าถ้าออมบอยหรือคุณผู้ฟังบอกว่าจะโทรไปแจ้งความแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายทำไม่ได้นะเพราะว่ามันติดสายที่เขาทวงหนี้แล้วตั้งไดเรกเมสเซจมา
0: เดี๋ยวนะเรียกว่าแสบจริงหนึ่ง
1: แสบ
0: เป็นหนี้แล้วไม่ใช้
1: อ
0: ัน
1: เดี๋ยวอีก5นาทีจะคุยพูดกับ
0: เป็นหนี้แล้วไม่ใช้นั่นก็แสบแล้วนะ
1: ก็เรื่องของคุณ
0: นั่นคือ
1: เอง
0: ทวงกันเอง
1: แต่ไม่ใช่มาโอนมาหน่วยงานราชการแบบนี้ทำให้ตำรวจเขาต้องยุ่งเรื่องของคุณแล้วถ้าพลเมืองอย่างเราถ้าแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายโทรไปไม่ติดสิเพราะว่ามิจฉาชีพมันคุยกับตำรวจเรื่องทวงหนี้กันอยู่
0: ไงเรื่องนี้ตำรวจเขาแก้ปัญหา
1: ล่าสุดเขาประสานไปกับค่ายมือถือจะเอาไอ้เบอร์ที่มิจฉาชีพมันโทรหา
0: ให้ยกเลิกการตั้งค่าโอนอย
1: ่
0: าง
1: เงี้ยไม่เอาเบอร์ใครโทรไปจัดการคนที่ตั้งค่ามาต้องหาให้เจอสิออม
0: หมายถึงว่าเบอร์ที
1: ่จะเช็คบินคนที่
0: สมมติพี่บอยต้องหาคน
1: จะเช็คบินอีกคนที่มันโอนเบอร์มาเนี่ยนั่นคือคนที่ไปกู้หนี้ยืมสินมาไงแสบไหม
0: หรือว่าโอนหรือว่าบางทีเขาไม่ได้โอนเองไหมพี่บอยบางครั้งอะ
1: เ
0: พราะว่าเราเคยทำเราเคย

0: ชคุยกับพี่ๆตำรวจที่ทำเรื่องการแอปกู้เงินใช่ไหมแอปเถื่อนต่างๆบางทีมันจะมีการเข้าถึงไง
1: แล้ว
0: ตั้งค่าบอกว่าเหมือนถ้าเกิดว่าคุณใช้แอปโหลดแอปนี้เพื่อกู้เนี่ยมันจะต้องให้อนุญาตในการเข้าถึงมือถือเห็นไหมบางทีเขาเข้าถึงทุกเบอร์ที่ออมยังเคยได้เบอร์ของ
1: แบบว่ามันโชว์ไปให้โทรมาทวง
0: ใช่ใช่
1: แต่นี่มันโทรที่เดียว200สายไง
0: อ๋อเอออันนี้ก็เป็นที่เจ้าตัวอาจจะตั้งค่าเอง
1: เดี๋ยวผู้ชายโทรมาผู้หญิงโทรมาแล้วโทรมาที่เดียวคือโรงพักนี้200สายเรื่องออกมาอืมมันไม่ใช่ว่าเอาหลายๆเบอร์โทรมาหาเรา
0: ไม่ใช่อ๋ออันนี้เป็นเคสอีก
1: แต่นี่น่าจะตั้งใจโดยฝั่งของลูกหนี
0: ้ว่าถ้าเบอร
1: ์หมอที่ถ้าใครโทรมาได้เลยไม่เสร็จโอนมาเลยจ้ะโอนมาหาตำรวจเลยจ้ะ
0: เจ็บแค้นเคืองโกรธโทษอะไรกับตำรวจหรือเปล่าทำไมคิดอย่างไรถึงบอกว่าเฮ้ยให้โอนไปที่ตำรวจดีกว่ากะให้ตำรวจจับให้หรือเปล่า
1: ตัดความรำคาญพี่ว่าคงหวังตำรวจคงไม่ได้ไปจับหรอกแต่ว่าฉันที่อยากจะคุยกับคน
0: ต้องถามท่านผู้กับว่าต้องตามจับแม็กแก๊งทวงหนี้เนี่ยผิดกฎหมายไหมเนี่ย
1: ก็น่าอยู่เพื่อนบ้านเพราะว่าเหมือนกับเบอร์เนี่ยขึ้นโชว์มาเป็นเลขแปลก
0: เลขแปลกเลขยาวๆอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ประเด็นก่อนจะจับมิจฉาชีพแบบพี่ว่าจับคนที่ไปกู้เงินมาแล้วตั้งโอนสายมาก่อนเอาคนนี้ก่อนถูกไหมเพราะว่ามันทำคนอื่นเดือดร้อนโอ้ถูกไหมล่ะโอ้ตำรวจไม่ต้องทำอะไรกันเลยอะฟังเสียงเขาล่ะที่เขาโต้เถียงกันระหว่างตำรวจกับมิจฉาชีพอะโอ้ตำรวจบอกโอ้ผมไม่ทำอะไรแล้วเนี่ยคุณโทรมากัน200สาย
0: ไม่ต้องได้รับสายได้อะไรใครละแล้วก็ขยันโทรนะ
1: เออแล้วก็อีกกรณีนึงเมื่อวานเรื่องของเสียงนี่เป็นประเด็น 2-3 เรื่องเมื่อวานมีเคสของไรเดอร์ได้ฟังไหมกับพยาบาลที่มี2 EP น
0: ะ
1: EP แรกเนี่ยเหมือนกับว่าไรเดอร์มาส่งของที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็คุยกันดีนะพยาบาลเขาก็คุยดีกับไรเดอร์แล้วลักษณะเหมือนกับว่าพยาบาลก็เลยบอกว่าเออช่วยขึ้นไปส่งที่เคาน์เตอร์ชั้น6ได้ไหมไรเดอร์หนูก็บอกว่าไม่ได
0: ้
1: เพราะว่าคือปักหมุดตรงนี้ก็จะส่งตรงนี
0: ้
1: พยาบาลเขาก็คุยกันดีนะอันนี้ผมไม่ตัดสินนะแค่เล่าเข้ามาที่มาที่ไปฟังจากเสียงเขาบอกว่างั้นช่วยฝากไว้เคาน์เตอร์ได้ไหมไม่ต้องขึ้นแล้วฝากเคาน์เตอร์ก็ได้ข้างล่างไม่ได้แบบว่าอะไรอีกมีเงื่อนไขอ่ะพยาบาลก็เลยบอกว่างั้นช่วยฝากตรงเวนเปได้ไหมก็ยังเหมือนกับว่าก
0: ็
1: ย
0: ัง โยเยอยู่คือต้องตามพิกัดเป๊ะอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ก็ยังโยเยอยู่แล้วไรเดอร์พูดมาแบบว่ามันยกเลิกก็ได้นะพยาบาลเขาก็เลยสวยว่าจะยกเลิกได้ไงก็ได้เมื่อฉันจ่ายบัตรเครดิตหรือออกว่าจ่ายไปแล้ว
0: ตัดบัตรไปแล
1: ้
0: ว
1: แล้วท่านนั้นพยาบาลบอกว่าร่างสองม
0: า
1: แต่ถึงจะร่างสองมาเนี่ยคือเราฟังดูแล้วเนี่ยแล้วก็คนในโซเชียลฟังดูแล้วเนี่ยเขาก็ไปทัวร์ลงไรเดอร์นะ
0: ทำไม
1: เพราะว่าโยกเกินน
0: ั่
1: นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นู่นก็ไม่ได้พยาบาลเขาก็พูดโดยสเต็ปของเขามาดีๆไล่เรียงมาเออแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่รู้จบยังไง
0: แต่จริงนะเรื่องไรเดอร์แต
1: ่
0: เข้าใจคือออมเนี่ยมีโอกาสคือไปที่ศิริราชหน่อยแล้วก็บางทีเราก็สั่งไรเดอร์คือไรเดอร์บางคนเนี่ยเขาก็ขึ้นไปส่งถึงชั้นเลยนะชั้น10กว่าตึกนี้เขาก็ขึ้นไปเลยบางท่านนะแต่บางท่านเนี่ยก็ต้องแบบคือหมุดในโรงพยาบาลแล้วก็บอกตึกเนาะก็โทรมาถามตึกนี้ไม่คือไม่สามารถหาตึกได้แล้วให้เราไปหาที่ตึกอื่นเราบอกว่าให้มาที่ตึกนี้ อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ก็อาจจะมีปัญหาเพราะโรงพยาบาลมันกว้างหรือเปล่าพี่ไรเดอร์เขาก็เลยอาจจะมีปัญหามาก่อนไหมว่า
1: อันนั้นคืออีกเคสแต่นี่คือใต้ตึกแล้วแหละ
0: อ๋อหรอ คือไม่ยอมต้องจุดนั้นเท่านั้นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็เราดูง่ายๆว่าโซเชียลจะตัดสินประมาณนี้อ่ะว่า
0: ต้องไปฟังแล้วต้อง
1: เพราะว่าตอนแรกฟังดูเหมือนพยาบาลเขาจะแย่เฮ้ยว่าจะไม่เว้ยโซเชียล
0: ขนาดร่างสองของพี่พยาบาลก็ยังแย่ใช่ไหม
1: เขาให้เหตุผลสารพัดคือเขาก็ดีมาตลอดออมใน10นาทีง่ายๆคุยกันเลยเขาดี8นาที
0: คือคุยกันด้วยเหตุผลแล้วว่าไอ้พี่ช่วยมายืดหยุ่นแล้วฝากไว้เถอะไม่ต้องขึ้นมาที่ตึกหรอกแต่คุณพี่ก็ไม่คุณพี่ไรเดอร์เขาก็ไม่ยอม
1: เขาก็ตรงไปตรงมาแต่ละคนอาจจะมีเหตุผลกันแล้วกันเราไม่ตัดสินแล้วกัน
0: ทุกคนมีเหตุผลของตัวเองอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยนะก็เรื่องพี่ไรเดอร์มีเรื่องสนุกๆเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ช่วงนี้จะต่อสายท่านพันตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่นะครับผู้กับสภ.เมืองพัทยาวุ่นกันทั้งโรงพักลูกนี่ต้องตั้งสายโอนเข้าเบอร์โรงพักพัทยาเขาบอกว่าโทรทวงเงินกันฉ่ำกว่า200สายอ่ะเดี๋ยวคุยกับผู้กับดูฮะสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณอมคุณบอยคร
1: ับ
2: พี่น้องประชาชนผู้รับฟังรายการทุกท่านครับ
1: ตอนนี้สรุปว่าเสียงโทรศัพท์ที่โรงพักหยุดดังหรือยังครับผู้กับ
2: ก็ยังมีอยู่ยังปราบปลายอยู่ฮะ
1: จริงเหรอ
2: ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบอร์ที่ขึ้นด้วยบวกแล้วก
0: ็
2: ประมาณ16-17หลักนะครับก็ลูกน้องก็คงเข้าใจแล้วว่าอันนี้เป็นเบอร์จากต่างประเทศแน่นอนที
0: ่
2: จะใช้สัญญาณโทรมาก็เลยบล็อกเลยฮะไม่อยากจะต่อร้อยต่อเสียงครับจนทำให้เสียเวลาเจ้าที่ทำงานนะครับ
1: ผู้กับหมายความว่าทั้งที่เราก็ยืนยันว่านี่คือโรงพักไม่ใช่ลูกหนี้คุณเขาไม่เชื่อเขายืนยันโทรมาปราบปลายหรือว่า

0: มันยังไงฮะ
1: คือสายเดิมที่เคยโทรมาแล้วแล้วรู้ว่าเป็นเจ้าที่ตำรวจก็คงไม่ได้โทรแล้วนะจะเป็นสายอื่นที่ยังไม่รู้หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารก็ยังใช้วิธีการโทรมาแบบนี้อยู่หรือบางครั้งเนี่ยอย่างลูกหนี้ที่เคยไปกู้เงินทางแอปเนี่ยอาจจะใช้วิธีการโอนอีกคนอื่นอีกฮะเจ้าอื่นที่เป็นลูกหนี้อยู่ก็อาจจะใช้วิธีการโอนอาจจะดูรายการหรือดูอะไรแล้วเห็นวิธีการนี้เนี่ยทำให้ตัวเองนะปลอดจากการที่จะถูกทวงถามได้ก็เลยใช้วิธีการแบบเดียวกับคนก่อนๆอะไรประมาณนี้ครับ
0: แต่ไม่เคยเจอมาก่อนใช่ไหมกรณีโอนมาโรงพักไม่ว่าจะกรณีทวงหนี้หรือใดๆก็ตามแบบนี้พุ่งกับ
1: ที่ผ่านมามันอาจจะมีเป็นบางครั้งที่โทรแกล้งกันนะฮะอันนี้ก็คือเป็นของในพื้นที่หรือพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยเราก็สามารถตรวจสอบย้อนไปได้ก็โอเคได้เรียกมาพูดคุยทำความปรับความเข้าใจแล้วว่าวิธีการแบบนี้ไม่เหมาะสมแม่แรงต่างซึ่งทางตำรวจเราเองก็อยากจะฝากไปนะว่าในส่วนของผู้ที่โทรเข้ามาก่อกวนนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อความสนุกคือขนองนะอาจจะสร้างความวุ่นวายอะไรให้ได้อาจจะทำให้ผู้ที่กำลังตกอยู่อันตรายจริงๆเนี่ยไม่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าที่ได้ทันเวลานะฮ
0: ะ
1: อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของเขาได้นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นบางครั้งมันเป็นสถานการณ์วิกฤตนะเราได้รับแจ้งทันท่วงทีไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีก็อาจจะนะพลิกสถานการณ์ได้เป็นวินาทีแห่งชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลขที่ของผมเนี่ยในหมายเลขในส่วนของเป็นเบอร์มือถือที่เอาไว้ให้พี่น้องประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวกนอกเหนือจากหมายเลข191นะครับ ตรงนี้ก็ขอความกรุณาว่าในส่วนตรงนี้ถ้าได้รับฟังนะจากทางรายการแล้วหรือจากทางโซเชียลแล้วเนี่ยก็ขอฝากนิดนึงว่าอย่าโทรมาก่อกวนเลยฮะหรือบางครั้งถ้าคิดว่าโทรมาแล้วเป็นการไดเวิร์ตสายมาที่เจ้าที่ตำรวจก็ให้วางสายกันละกันเพื่อจะได้คนอื่นที่ได้รับความร้อนจริงๆจะได้ใช้สาย
0: ติดต่อได
1: ้ครับ
0: ถ้าตอนนี้มี2มุมแล้วพุ่งกลับในมุมของคนทวงกับมุมของคนที่เป็นลูกหนี้และโอนสายมายังโรงพักเราขยายผลยังไงฮะในเอาฝั่งของคนที่โทรมาทวงก่อน
1: ก็คนโทรทวงเนี่ยถ้าเป็นหมายเลขที่โทรคิดว่าโทรจากใช้เครือข่ายจากต่างประเทศเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้วิธีเวลานานนิดนึงว่าจะตรวจสอบไปยังไงแต่ถ้าเป็นเบอร์ที่เราสามารถสืบค้นได้ตรงนี้เลยเนี่ยอาจจะต้องโทรกลับไปหาเขาแล้วก็โทรมาทวงใครก็เป็นธรรมดาก็คงไม่บอกนะว่าโอเคก
0: ็
1: โท
0: รไ
1: ปทุกที่คือใครอะไรประมาณนี้แต่เราก็จะมีวิธีการของเราฮะตรงนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวขอใช้เวลานิดนึงฮะในส่วนตรงนี้ว่าให้ทางฝ่ายสืบสวนของเราได้จัดทำข้อมูลนิดนึงนะ
2: ค่ะพูดกับเดี๋ยวตรงนี้นิดนึงนะเราได้เคยรับไหมแล้วก็บางทีเวลารับพวกนี้เขาจะบอกว่าเป็นคนนี้หรือเปล่าเพื่อนคนนี้หรือเปล่าบอกให้คนนี้คืนเงินคือได้เคยคุยกันอย่างนั้นได้ยัง
1: ใช่เขาก็จะบอกนะว่าคุณบอยไหมคุณออมไหมอะไรประมาณนี้เขาไม่ได้บอกชื่อจริงนะครับนะ
2: เราก็
1: เลยแบบว่าอาจจะไปกู้กันทางแอปหรือกู้กันอะไรกันแล้วแต่เราอาจจะให้เบอร์ส่วนตัวไว้นั่นแหละครับแต่พอเบอร์ส่วนตัวเนี่ย
2: ก็ไดเวิร์ต
1: มาเห็นว่าโทรมาไม่รู้จะหาวิธีออกยังไงอ่ะคิดได้ว่าอาจจะมีการไดเวิร์ตนะเบอร์มือถือมาให้ไปเป็นคู่กรณีกับตำรวจซะอะไรประมาณนี้ครับ
0: มีความผิดไหมพุ่งกับคนที่ทำแบบนี้
1: ก็ตรงนี้นะครับถ้าในส่วนของตรงนี้ถ้าเป็นการโทรก่อกวนนะในส่วนของสายฉุกเฉินว่าจะเป็น191หรือเบอร์ฉุกเฉินของผมที่ให้พี่น้องประชาชนสามารถติดต่อได้นะครับก็อาจจะมีความผิดในฐานแจ้งความเท็จต่อสำนักงานเนี่ยอาจเข้าข่ายตามนี้นะฮะซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องดูฮะในส่วนอื่นเราก็จะวิธีการตรวจสอบแล้วถ้ามีความผิดอื่นเราก็จะใช้วิธีการดำเนินคดีกับเขาด้วยนะยกเว้นผู้ที่ไม่อะไรที่โทรมาแล้วไม่ได้ตั้งใจเรื่องต่างๆตรงนี้เราก็โอเคอาจจะว่ากล่าวตักเตือนเข้าไปได้ตรงนี้เราก็ให้ความสะดวกกับพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งในส่วนหนึ่งเราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะครับ
0: ไอ้คนโทรมาบอกว่ามีความผิดแต่ไอ้คนที่ไม่ได้โทรมาแต่ตั้งสายเขาโอนเข้ามาเนี่ยผิดไหมฮะ
1: นี่แหละครับอาจจะต้องใช้วิธีการถ้าเราสืบค้นได้หรือตรวจสอบได้อาจจะต้องใช้ปรับทัศนคตินิดนึงฮะ
2: ตอนนี้สืบค้นไปถึงไหนแล้วครับกับรู้ยังเอาแค่บอกรู้ตัวหรือยังกี่เบอร์กี่เจ้าที่ไดเวิร์ตมาหาเราเนี่ย
1: โอ้ตอนนี้น่าจะเป็นร้อยเบอร์ฮะเท่าที่สายสืบสวนผมได้จะทำข้อมูลเก็บข้อมูลไว้นะครับ
0: หมายความว่าคนที่ตั้งโอนมาเนี่ยเป็นแค่คนๆเดียวเคสเดียวหรือว่าหลายๆคนที่โอนลุมโอนมาลุมตั้งโอน
1: น่าจะหลายเคสนะครับเพราะว่าเบอร์ไม่ซ้ำกันเลยฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นเป็นเครือข่ายที่จากต่างประเทศที่ขึ้นบวกแล้วก็ประมาณ16-17หลักครับ
0: ผู้กับที่เบอร์ไม่ซ้ำอาจจะเป็นเพราะมิจฉาชีพอยากจะให้คนทำทีเหมือนเปลี่ยนเบอร์เพื่อให้ลูกหนี้เนี่ยเห็นว่าเบอร์ใหม่แล้วอาจจะรับเพราะคิดว่าไม่ใช่คนโทรมาทวงหนี้ไหม
1: แต่เสียงเขาก็เปลี่ยนไปนะฮะและอย่างนึงเมื่อเขารู้เนี่ยว่าเบอร์นี้ที่คือบางครั้งอาจจะไม่รู้หรอกว่าโทรมาแต่พอรู้ว่าเป็นเจ้าที่เป็นการไดเวิร์ตเบอร์โทรศัพท์มาเนี่ยพอเขาเห็นว่าเป็นเจ้าที่ตำรวจบางครั้งก็โอเคก็รู้ก็ตัดสายไปอะไรประมาณนี้ครับผมไม่อยากจะมีปัญหากับเจ้าที่ตำรวจนะครับ
2: มีส่งข้อความมาด้วยไหมครับบางทีแบบทั้งข้อความทั้งอะไรมา
1: ข้อความไม่มีฮะมีแต่
2: คน
1: ที่โทรเข้ามาครับ
0: แสดงว่าฟังแบบนี้คืออย่าพูดกับต้องสองทางสองทางแรก

0: คือเรื่องของมิจฉาชีพที่โทรมาทวงก็ว่ากันไป
1: ใช่ครับ
0: แต่ทางที่2ที่บอยมองว่าแสบกว่าคือคนลูกหนี้ที่สร้างโอนมา
1: ใช่ที่สร้างปัญหานี่แหละครับ
0: อันนี้น่าจะเป็นคนไทยเนาะ
1: ก็ผมเชื่อว่าน่าจะคนไทยแต่อาจจะใช้วิ

0: โอ้แต่ว่าแหมต้องจะปรับทัศนคติอย่างเดียวอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันก็เข้าข่ายแม้ทำให้มันเดือดร้อน
1: ใช่ครับสร้างก่อความเดือดร้อนรำคาญในส่วนหนึ่งอยู่แล้วล่ะ
2: ท่
0: านกล่าวแล้วมีใครเสียหายไหมวันหมายว่าในช่วงที่ตำรวจต้องโมแต่รับสายคนที่โทรมาทวงหนี้แล้วมันเกิดทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนติดต่อไม่ได้มีไฟไหม้น้ำร้อนลวกสุนัขไล่กัดหรือใดๆก็แล้วแต่ในพื้นที่เนี่ย
1: ครับในช่วงที่โทรเข้ามาระหว่างนั้นนะก็มีบางสายบางที่จะต้องขอความช่วยเหลือจริงๆนะซึ่งตรงนี้เราก็มีเบอร์สำรองอยู่ฮะซึ่งในส่วนของพี่น้องประชาชนตรงนี้เนี่ยรู้อยู่แล้วนะโดยเฉพาะ191นะสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อเข้า191เสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะวิทยุแจ้งสายตรวจหรือเจ้าที่ตำรวจจราจรของเราไประงับเหตุได้ทันท่วงทีฮะตรงนั้นก็ไม่ใช่เกิดปัญหาเท่าไหร่แต่ปัญหาก็คือสำหรับพนักงานวิทยุเรานั่นแหละครับที่จะต้องรับสายตลอดนะ
2: คือความ
1: ชุลเกฮะ
2: คือเรียกว่าไมเกรนขึ้นเลยทีเดียว
1: ใช่ฮะก็วันพันกว่าเรื่องไงนี่แหละ
2: จริงจริงแล้วนี่วันพันกว่าสาย
0: เรื่องเดียวแต่พันกว่าสาย
1: คร
2: ับ จริงจริงพุ่มกับเราเคยเห็นข่าวนะบางที่191อ่ะโดนโทรก่อกวนเนาะบางทีก็เป็นเด็กๆนักเรียนอย่างเงี้ยโทรแกล้ง191หรือบางคนก็
1: ใช่ครับ
2: ก่อกวนอันนี้คนคุณพี่ที่เป็นคนตั้งโอนสายเนี่ยเขาจะโดนความผิดเทียบเคียงกันได้ไหมเหมือนก่อกวนอ่ะคือคุณเอาเป็นคนไปตั้งโอนสายความเดือดร้อนของคุณเนี่ยทำให้ตำรวจเดือดร้อน
1: ตรงนี้ใช่ครับก็ต้องถ่วงหนึ่งอยู่แล้วฮะตรงนี้ที่ก็สร้างความเดือดร้อนรำคาญในส่วนตรงนี้ที่ทำให้เกิดปัญหาดีนะที่ยังไม่มีใครถึงขนาดที่มาอยู่ในขั้นวิกฤตที่จะต
2: ้
1: องนะสูญเสียชีวิตหรืออะไรต้องในระหว่างขอความช่วยเหลือนะครับ
2: ไม่ใช่เกิดโทรหาตำรวจพัทยาสายไม่ว่างเนี่ย
0: ให้รู้ไว้เลยว่าตำรวจติดสาย
2: ให้อภัยไปสัก 80%
1: นะ
2: 80% นะเพราะว่าน่าจะติดสายพี่คนนี้ติดที่พี่คนนี้พยายามโทรอยู
1: ่ครับ
0: ได้ข้อมูลอะไรจากข้อความที่เขาโทรมาหรือว่าแค่ถามหาแล้วเราปฏิเสธเนี่ยเขาบอกไหมว่านี่เท่าไหร่อย่างไรเขาเล่าเรื่องราวไหม
1: อย่างฮะเพราะว่าเบื้องต้นเขาก็ถามก่อนว่าใช่คนที่ไปกู้เงินเข้ามาอะไรเงี้ย
0: เราก็ปฏิเสธแล้วเพราะเราไม่ใช่
1: ปฏิเสธไปแล้วว่าไม่ใช่อะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งผมเชื่อว่าครั้งแรกที่เขาโทรทวงเนี่ยอาจจะโอเคสอบถามแรงต่างแต่พอโดนทวงบ่อยๆไม่รู้หาทางออกไม่ได้ก็คงจะใช้วิธีการนี้ก็เลยเพื่อจะหลีกเลี่ยงในการสนทนาหรือแบบไม่รู้จะตอบหาทางออกอย่างไรอะครับ
0: ตอนนี้ตำรวจ
1: ที่ไปกู
0: ้ตำรวจที่รับสายเมื่อวานอาการเป็นไงโดนด่าโดนด่าทออะไรบ้างไหมคร
1: ับ ก็บอกครับบอกว่าเราบางครั้งเราต้องอดทนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็นะถ้าอันไหนที่คิดว่าเป็นสายที่โทรมาก่อกวนในประเภทนี้เนี่ยก็สามารถตัดได้ทันท่วงทีเลยไม่เป็นไรนะสามารถตัดสายได้เพื่อเราจะได้รับสายของผู้ที่โทรมาขอความช่วยเหลือจริงๆอะครับ
0: ไม่รู้ว่าลาพักร้อนหรือยังนะ
2: จริงๆนะเพราะว่า
1: ให้กำลังใจอยู่ฮะเดี๋ยวว่าจะนะเดี๋ยวต้องให้เบียร์เลี้ยงเป็นพิเศษนะสำหรับนะเจ้าที่ไปพนักงานมียุของผม
0: เดี๋ยวต้องบอกพี่ตารงว่าต้องได้นี่ฮะรางวัลโฆษกยกนิ้ว
2: อันนี้พุ่งกับผู้ดอกอากาศแล้วนะว่าได้บิลลิงพิเศษเป็น
1: ร
2: างวัล
1: ปริ
2: ญญา
1: ไม่เออน้องที่ทำงานกัน
0: เสียสุขภาพจิต
2: เพราะว่าเบอร์นี้มันเป็นเบอร์ที่ต้องรับสายแปลกอยู่แล้วแต่ตอนนี้ที่คัดกรองได้คือเบอร์ที่บวก666บวก1อะไรเบอร์แปลกๆอันนั้นตัดได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเขามาเป็นแบบพวกมิจฉาชีพบางทีเขาก็มาเป็นเบอร์ปกตินะ
0: อันนี้ก็ต้องมาเสีย
1: เบอร์ปกตินี่ก็ให้สนทนาก่อนนะ
2: ก็ต้องเสียเวลา
1: ในแนวนี้ปุ๊บก็ให้ตัดได้ครับอันนี้ก็เราก็เข้าใจอยู่
0: คือสายนี้โอนไปห้องวิทยุโรงพักใช่ไหมพุ่งกับ
2: อันนี้
1: ใช่ครับ
0: อ
2: ันนี้อย่าหาทำนะอย่าหาทำนะไม่ใช่ว่าอย่าอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างนะอย
1: ่
2: าหาทำ
1: นะตรงนี้ก็อยากฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับใครที่ดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหตุสุวิสัยจริงๆอะไรต่างๆที่จะต้องโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยถ้าโทรเล่นโทรก่อกวนโทรอะไรก็แต่ขอให้หลีกเลี่ยงฮะ
0: ครับ
1: เราจะได้ไปช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆครับ
0: เอาละครับขอบคุณครับยังไงฝากดูแลพี่ๆตำรวจกี่ท่านนะ2ท่านมั้ยได้ยินเสียงแว่วๆเหมือน2ท่านป่ะ
1: ก็ผัดละ2ท่านนะผัดละ8ชั่วโมงครับ
0: ฝากดูแลพี่ๆทั้ง2ท่านป่านนี้ไม่รู้อาการเป็นไงบ้างทั้ง
2: จิตเจอแบบว่า1วันพันกว่าสาย
1: ครับขอบคุณคุณบอยคุณน้องมากฮะ
2: ขอบคุณครับกับขา
1: ครับไม่รักตำรวจไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวร้อนมีภัยเรียกแค่ตำรวจครับ
2: นี่มันต้องอย่าง
0: น
2: ี
0: ้แล้วเขาตอบว่ารักตำรวจมากๆแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นก็คงไม่รบกวนนะครับ
1: ครับผมครับคุณบอยคร
0: ับ สวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: คร
2: ับ
1: สว
2: ั
1: สดีครับสวัสดีครับ
0: พันตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่ครับผู้กับสภ.เมืองพัทยาน
2: ี่ไงสมกับเป็นผู้กับพัทยาเมืองท่องเที่ยวบอกว่าน
0: ี่แหละฮะ
2: วันนี้เราเจอแหล่งข่าวคุยเก่งนะ
0: โชคดีของเราเอาพักสักครู่ครับ
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อน

0: ขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
3: 17:39 ค่ะอยู่กับช่วงสุดท้ายนะคะของสน 100.5 วันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องของการเดินป่าเนาะหลังจากที่ล่าสุดนะคะก็มีเหตุนักท่องเที่ยวนะเป็นนักเดินป่านะคุณพี่ชื่อคุณเอ๋นะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะก็คุณเอ๋นี่ก็เป็นคนเดินป่ามาหลายป่าแล้วล่าสุดเนี่ยไปหลงป่าที่เขาเจ็ดยอดเนาะที่จังหวัดตรังไหมคะแถวๆตรังพัทลุงลอยต่อตรงนั้นละค่ะแล้วก็เหมือนก็หลงทางไปแล้วก็ใช้เวลาหาประมาณ3-4 วันก่อนจะพบร่างนะคะเสียชีวิตนะอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องเดินป่าขอคุยเรื่องเตือนภัยออนไลน์หน่อยได้ไหม
4: คร
3: ับ เรารายการเราต้องเล่าตลอดช่วงนี้มันช่วงเปิดเทอมใช่ไหมคะน้องๆนักศึกษาเนี่ยเปิดเทอมนิสิตนักศึกษาเปิดเทอมแล้วก็เรื่องของภัยออนไลน์ที่เหมือนทำว่าข่มขู่นักศึกษาทำเหมือนไปเรียกค่าไถ่พี่บอยตอนนี้กำลังระบาดนะแล้วตอนนี้คือแก๊ง
4: คุยกับท่านทัชชัยเหมือนกัน
3: ทัชชัยแก๊งข้ามชาติอันนี้ก็เยอะที่ว่าเหมือนล่าสุดอันนี้ที่ของจีนใช่ไหมคะที่จับน้องนักศึกษาชาวจีนใช่ไหมให้มาเหมือนแบบว่าเสมือนว่าตัวเองอ่ะจัดฉากว่าเสมือนตัวเองถูกข่มขู่ถูกเลขาไทยตอนนี้ก็ฮินนักศึกษาไทยก็เคยโดนตำรวจไทยก็ไปช่วยเยอะนะเป็นเคสแล้วพวกนี้จะโทรมาก็จะอ้างเลยค่ะว่าโทรมาหาเราติดต่อเราเดี๋ยวนี้ท่านก็นอกจากโทรอาจจะมาทางช่องทางออนไลน์แชทโซเชียลมีเดียต่างๆบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่อาจจะบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ด้านหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเช่นตำรวจ DSI ปปง.ต่าง
4: ๆ
3: มุกเดิมๆค่ะแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายหรือบางทีพวกนี้จะอ้างว่าเหมือนมันก็จะมุกประมาณนี้แหละหลอกให้กลัวนะกลัวแล้วก็บอกงี้คุณน่ะไปทำผิดนะพบข้อมูลของคุณเนี่ยไปบัญชีของนักศึกษาคนเนี้ยของคุณเนี่ยไปทำเรื่องผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแบบว่าเหมือนเอาเงินมานะโอนเงินมาคืนหรือต้องเอาเงินมาให้เจ้าหน้าที่นะเพื่อที่จะจะได้เราจะได้ช่วยเหลือโดยเอาอย่างงี้จะมักจะหลอกให้ไปเช่าโรงแรมเช่าห้องพักอยู่แล้วก็ระหว่างนี้อาจจะบอกว่าให้คุยตลอดนะให้ไปเตรียมอุปกรณ์ที่เช่นเชือกมีดสก็อตเทปต่าง
4: ๆ
3: ลิปสติกสีแดงหรืออะไรเพื่อให้บอกว่าเนี่ยคุณต้องไปแล้วคุณต้องทำมัดให้มัดตัวเองแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายรูปไว้เสมือนว่าคุณถูกเรียกค่าถ่ายคือพวกนี้จะมีจิตวิทยาค่ะในการกล่อมจนเด็กๆหลายคนก็เชื่อไง
4: ค
3: ือมันเป็นถูกสถานะกลัวเอาความกลัวข่มขู่ว่ามีคดีแล้วถ้าพ่อแม่รู้จะเดือดร้อนเอาอย่างนี้กันต้องเอาเงินมาใช้ทำยังไงล่ะคุณจะเอาเงินจากพ่อแม่เสนอวิธีให้ทำว่าตัวเองถูกเรียกค่าถ่ายสิพ่อแม่จะได้รีบโอนเงินมาให้ไปจัดฉากว่าตัวเองถูกเรียกค่าถ่ายแล้วก็ให้ส่งภาพนี้ไปให้พ่อแม
4: ่นะ
3: ข่มขู่ให้ครอบครัวรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยลูกสาวลูกชายเนี่ย
4: ถูกพัฒนาการถูกจับเรียกค่าถ่าย

0: จับเลขค่าถ่ายจริงๆให้รีบโอนเงินมาเลยนะเพื่อช่วยลูกใช่ไหมอ่ะมุกอย่างนี้คุณผู้ฟังแล้วก็หลายเคสแล้วนะม
1: ัน
0: ก็จับได้ตลอดอ่ะช่วงนี้นะเปิดเทอมน้องๆเนี่ยพวกโจรเนี่ยเขาก็มีแล้วค่ะสารพัดมุกพยายามหาช่องว่าอ่ะเช่นคุณได้ทุนเรียนต่างประเทศนะแต่คุณจะไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณเนี่ยพบว่าไปทำผิดอย่างนั้นอย่างน
1: ี้
0: เขาจะมีวิธีหลอกล่อคุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่บอกว่าให้เราเนี่ยไปจัดฉากนะเลขค่าไถ่นะไปเช่าห้องอยู่ตามโรงแรมตามอะไรลำพังเนี่ยให้เอะใจเนาะแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดเจอสายอะไรอย่างเงี้ยไม่คุยนะเจ้าหน้าที่รัฐจริงๆเขาจะไม่โทรหาคุณแล้วมาบอกว่าคุณมีคดีหรอก
1: ใช่
0: ไหมใ
1: ช่
0: แล้วบางคนก็บอกเนี่ยทำหน้าเชื่อถือมากเลยส่งเอกสารเป็นลายเป็นส่งเอกสารเป็นเอกสารเสมือนว่าเป็นเอกสารราชการแต่จริงๆปลอมหมดเลยเน
1: า
0: ะเป็นเอกสารปปง.หมายจับหมายเรียกแล้วพวกนี้ข้อมูลเขาจะแน่นเขาบอกนี่ไงคุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีเนี้ยลองค้น Google ดูสิมันจะมีจริงๆนะพวกนี้ทำกันบ้านมาเช
1: ่
0: นคดีสมมติจับนายหมิงอ่ะเนี่ย คุณเนี่ยอยู่ในขบวนการที่จับนายหมิงอ่ะเด็กเดี๋ยวนี้ก็เสิร์ชดูอ้าวมันมีจริงๆนี่คดีนี้ฉันเข้าไปเกี่ยวข้
1: อง
0: เพราะฉะนั้นอย่าไปคุยค่ะอย่ารับสายด
1: ี
0: ที่สุดสายแปลกโทรมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอย่ารับสายเนาะ
1: ปลอดภัย
0: ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะ
1: ตอนนี้ล่าสุดน้องนี่บินมาจากฮ่องกงเนาะตอนแรกก็หลอกกันที่ฮ่องกงสำเร็จแล้วจากนั้นก็มิจฉาชีพก็หลอกให้น้องบินมาเมืองไทยด
0: ี
1: นะที่พ่อเขาแจ้งความฮ่องกงไว้ตำรวจฮ่องกงก็เลยประสานกับตำรวจไทยเอาไว้ล่วงหน้าก็เลยตามตัวได้ไวแล้วก็กุเรื่องต่างๆนานาหลอกน้องว่าให้ทำทีให้ตำรวจมาให้บอกว่าเป็นเรื่องของการทดสอบเรื่องเป็นสายลับให้กับทางการจีนค
0: ือ
1: ต่างๆนานาที่สำคัญเนี่ยผู้เสียหายกลับไปเชื่อโจรมากกว่าเชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่มันแย่ตรงนี้นะครับ
0: นะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปต่อสายค่ะคุณเปเป้นะจากเพจจูเนียร์เจอร์นี่นะเป็นคนเดินป่าเป็นเพจที่เขาทำเรื่องการเดินป่าในแนวธรรมชาติเลยเพจนี้นะคุณเปเป้เนี่ยก็เราจะคุยกันในเรื่องของคนที่จะไปเดินป่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ชอบเดินป่าช่วงนี้คนเดินป่าไหมหน้าฝนเนี่ยฝนไหมมันฝนไหมมันเริ่มจะมันร้อนน่ะแต่มันจะเริ่มเข้าสู่ฝนแล้วใช่ไหมช่วงนี้ป่ากำลังสวยที่ป่าเมืองไทย
1: ป่าเดินได้ตลอดแล้วถ้าป่าเปิดเพียงแต่ว่าจะเดินช่วงไหนชอบธรรมชาติแบบไหนถ
0: ้
1: าสดๆก็หน้าฝนถ้าแรงๆหน่อยก็อาจจะช่วงนั้น
0: แต่เราอาจจะไม่รู้เพราะเราสองคนไม่ใช่สายเดินป่าเดี๋ยวให้คุณเปเป้
1: เล
0: ่
1: า
0: ให้
1: ฟัง
0: สวัสดีค่ะคุณเปเป้
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: หล่อฟ้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณเปเป้คุณเปเป้แนะนำตัวหน่อยค่ะว่าคุณเปเป้เพจอะไรขายของได้เลยค่ะว่าให้เข้าไปกดไลค์กดแชร์อะไรได้เลยนะคะ
2: ครับก็ผมเป้ๆนะครับเพจ Junior Journey หรือนักท่องเที่ยวฝึกหัดนะครับก็เพจก็จะเป็นแนวท่องเที่ยวเดินป่าธรรมชาติครับผม
0: ค่ะคุณเป้ๆเอาพูดถึงการเดินป่าเดินป่ามากี่ปีแล้วนานเนี่ยฮะ
2: น่าจะประมาณ5-6ปีครับ
0: ติดใจอะไรในการเดินป่าคุยกันก่อน
2: ติดใจอะไรหรอก็ที่จริงผมเป็นคนที่ชอบแบบภูเขาแบบวิวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบเดินป่าครับก็มีแบบพวกความอุดมสมบูรณ์ของภูเขาต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะเอาเราชอบไป
1: เ
0: สพธรรมชาตินะเสพความแบบสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะ
2: ใช่ครับ
0: ถามเรื่องการเดินป่านะคุณเปเป้คุณเปเป้ก็ได้ตามข่าวเห็นในเพจก็มีการลงเรื่องของคุณพี่คนนึงที่ท่านไปเสียชีวิตที่เขาเจ็ดยอดเนาะคุณเปเป้เคยไปเขาเจ็ดยอดไหม
2: เขาเจ็ดยอดผมยังไม่เคยไปเหมือนกันครับ
0: ค่ะพูดถึงท่านค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับช่วยก่อนเลยครับ
0: ค่ะถามว่าอย่างเขาเจ็ดยอดเนี่ยในบรรดาของนักเดินป่าเนาะเขายังไงมันถือว่าเป็นที่ที่จะต้องพิชิตไหมเป็นหนึ่งในเดสติเนชันหรืออะไรยังไงไหมคะ
2: ก็เป็นเหมือนบ็อกเก็ตลิสต์ป่าใต้ละกันครับเพราะว่าเหมือนเป็นป่าที่ธรรมชาติค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะครับแบบป่าดิบชื้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เอาเรียกว่าถ้าเกิดว่าเป็นนักเดินป่าอยากจะเดินป่าทางใต้นะเขาเจ็ดยอดก็จะเป็นที่หนึ่งที่จะต้องไป
1: เป้าหมาย
2: ได้ครับ
0: ค่ะคุณเป้ๆอยากให้เราคนที่เดินป่าเนี่ยมันมีกฎไหมเรามีการรับรู้กันไหมว่าถ้าเราจะไปเดินป่าทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างฮะ
2: ครับที่จริงกฎของการเดินป่ามันก็มีนะครับแบบว่ากฎเกณฑ์ที่แบบว่าคนปฏิบัติเพื่อไม่ให้แบบว่าเกิดอุบัติเหตุหรือเป็นการลบหลู่อะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันครับ
0: แล้ว
2: ก็ครับ

0: ชิญเลยค่ะเล่าให้ฟังเลยค่ะว่าถ้าเราจะไปเดินป่าเราต้องรู้อะไรบ้างทำอะไรบ้างทั้งเรื่องที่เป็นความเชื่ออะไรเล่าได้เลยนะว่าเวลาไปเดินป่าเนี่ยค่ะ
1: ครับผมก็หลักๆที่แบบว่านักท่องเที่ยวทั่วไปควรรู้นะครับก็อย่างห้ามส่งเสียงดังหลังสามทุ่มสี่ทุ่มเป็นการรบกวนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ
1: ค่ะนะสองก็ห้ามทิ้งขยะแบบทิ้งขยะทิ้งซองขนมอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบว่าเราต้องเอาขึ้นไปแล้วก็ต้องเอากลับมาทุกครั้ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับก็สามก็เหมือนห้ามเดินออกนอกเส้นทางเด็ดขาดถ้าเราไม่มั่นใจว่าแบบอย่างเช่นเราเดินไปคนเดียวอย่างเงี้ยไม่มั่นใจแล้วเราควรที่จะหยุดรอเพราะว่าถ้าอย่างเช่นช่วงนี้มันเป็นป่าหน้าฝนมันค่อนข้างที่จะลกกับฤดูอื่นนะครับก
0: ็
1: ทางอาจจะมองยากนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าคนแกะทางไม่เป็นไม่หลงได
0: ้
1: ก็เลยควรแนะนำแบบเดินตามใช้นำทางที่อะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: ค่ะอย่างเวลาคุณเป้ไปเดินป่าเนี่ยเราต้องมีแบบมีไกด์ถูกต้องไหมคะทุกครั้งไหมคะหรือว่าเราเชี่ยวชาญละเราดูแมปได้ไหมใช้ GPS ช่วยได้ไหมในป่าหรือยังไงคะอันนี้ให้ความรู้แบบคนที่ไม่เคยเดินป่านะหรือคนที่กำลังจะเข้าสู่วงการเดินป่าเตรียมตัวจะไปเดินป่าแล้วควรจะต้องทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
1: ที่จริงเดินได้บางป่าครับแต่อย่างเช่นภูสอยดาวหรือภูกระดึงอย่างนี้เราสามารถเดินด้วยตนเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีไกด์ก็ได้ครับแต่ป่าใต้ควรจะมีครับเพราะว่าป่ามันค่อนข้างที่จะ
0: ดิบชื้นเนาะ
1: ใช่ครับค่อนข้างที่จะรกอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าเป็นป่าใต้ควรมีคนนำทางครับ
0: คืออ่ะมันก็เป็นกฎแหละคนจะไปเดินป่าหนึ่งเรื่องทางก็ควรจะต้องมีคนนำถ้าเกิดว่าที่อาจจะมีพรานมีเจ้าหน้าที่อุทยานถูกต้องไหมคะที่เขาจะเชี่ยวชาญแบบคือป่าเนาะมันทางบางทีขนาดทาง GPS ในเมืองเรายังหลงเลยบอยอะไรเงี้ยค่ะเดินป่านี้จำเป็นต้องไปเป็นหมู่คณะไหมอันนี้หรือว่าไปคนเดียวก็ได้คุณอย่างคุณเป้เองมีประสบการณ์อะไรไงบ้างคะ
1: ที่จริงควรไปเป็นหมู่คณะครับแบบและมันก็แล้วแต่ว่าเรามีเพื่อนกี่คนอะไรเงี้ยครับแต่ส่วนมากสมัยนี้ก็คือเหมือนหาเพื่อนเดินป่าในตามกลุ่มเฟซอะไรนี้ก็ได้เหมือนกันครับเขาจะไปเป็นกลุ่มคณะ10คนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าไปกัน10คนอย่างน้อยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ยังช่วยเหลือกันได้ใช่ครับ
2: ถ้าคุณ
1: ไม่ต้องเสี่ยงคนเดียว
2: ถามหน่อยสิครับในฐานะที่ชอบเดินป่าแล้วก็มีประสบการณ์มาระยะหนึ่งแล้วเดินยังไงที่จะไม่ให้หลงป่าม
0: ีทริคไหมคะ
1: เดินยังไงไม่ให้หลงป่าที่จริงถ้าเกิดแบบว่าถ้าเกิดแบบไปกันเองเลยแบบไม่มีพานเลยอาจจะต้องเช็คว่าอย่างรอยกิ่งไม้หักหรือว่ารอยฟันบนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบ
2: เป็นที่เรียนเราบอกใช่ไหมเหมือนที่เรียนลูกเสือมาเลยถูกไหม
1: ฮะใช่ใช่ครับใช่แต่ถ้าเพราะปกติเวลาเดินป่าอย่างเงี้ยบางทีคนนำอาจจะมีแค่คนเดียวอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้แบบเดินไปพร้อมกันทุกคนแต่ว่าก็เดินกันเป็นกลุ่มแต่ว่าก็สังเกตข้างทางอะไรเงี้ยเอาครับว่าแบบมันมีรอยเดินไหมอะไรเงี้ย
2: ถ้า
1: เดินทาง
2: เชิญครับเราเป็นไง
1: ครับอ๋อถ้าเจอทางแยกอย่างเงี้ยอาจจะต้องหยุดรอเช็คนิดหน่อยอะไรเงี้ยแบบคนที่เขาจะเดินตามหลังเราเขาอาจจะรู้เส้นทางก็ได้เราจะต้องถามเขาครับผม
2: ป่าลักษณะไหนที่มันเดินแล้วมันท้าทายเดินแล้วมันก็เสี่ยงอันตรายทั้งเรื่องของสัตว์ป่าเรื่องการหลงป่าซึ่งเราต้องระวังมากๆถ้าเราไปเจอป่าในลักษณะนั้นนะคุณเป้ๆ
1: หมายถึงป่าอะไรนะครับ
2: ป่าเส้นทางเดินป่าครับว่าลักษณะไหนที่มันจะท้าทายมากๆท้าทายเรื่องของความปลอดภัยจากสัตว์ป่าท้าทายในเรื่องของมันอาจจะมีโอกาสหลงป่าได้มากกว่าป่าอื่นๆทั่วๆไปซึ่งเราต้องระมัดระวังหรือว่าต้องมีความชำนาญเป็นพิเศษหรือต้องมีผู้นำทางจริงๆครับ
1: ก็มันก็ค่อนข้างมีหลายเส้นทางเหมือนกันครับผมก็แต่ส่วนมากถ้าเป็นป่าอุทยานอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะมีสัตว์ป่าแน่นอนต้องมันมีความท้าทายอย่างเงี้ยแบบบางที
0: เจอช้างอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับบางทีอาจจะเจอช้างป่ามาเดินใกล้ๆแคมป์อะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็จะดูแลครับผม
2: อย่างคุณเป้เองมีคติอย่างไรฮะในการที่จะเลือกเส้นทางในการจะไปเดินป่าสักที่นึงเ

0: ฮะเรามองจากอะไรเราเลือกจากอะไรฮะตัดสินใจจากอะไร
1: ที่จริงผมส่วนตัวผมก็ชอบที่จริงบางทีไม่ได้มีวิวสวยมากแต่ผมก็ชอบไปเหมือนกับว่าเราเลือกที่จะไปเพราะอยากไปชมแบบความอุดมสมบูรณ์ของป่าในพื้นที่นั้นๆอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ ชอบแบบไหนหมายความว่าความที่ตัดสินใจเลือกเอาป่าเส้นเนี้ยเพราะด้วยเส้นทางมันคดเคี้ยวมันท้าทายหรือด้วยธรรมชาติมันสมบูรณ์มากๆหรือว่ามันเดินขนานกับน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยเราเลือกจากตรงไหนฮะ
1: ก็ที่จริงก็มีมันก็อย่างเช่นป่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็มีแบบภูเขาเยอะอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ผมก็ชอบแบบนั้น
1: ความใช่ชอบแบบเพราะป่าเนี่ยมันจะเดินค่อนข้างที่จะชันอะไรอาจจะท้าทายตัวเอง
0: คือ
2: เหมือนก็ต้องแบบว่ายากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยถูกต้องไห
0: ม
2: เด็กๆเริ่มแรกเนี่ยก็ป่าง่ายๆก่อนใช่ไหมคะพอเชี่ยวชาญ5ปีอย่างเงี้ยนี่ต้องแบบว่าป่าที่แบบยากๆก็ล่ะ
0: แล้วเท่าที่เดินมานี่ที่ไหนรู้สึกว่าโอ้โหมันสุดยอดเลยฮะยกให้เป็น number 1ในชีวิตของการเดินป่ามาแล้ว
1: number 1ใช่ก็มีเด่นช้างนอนมีดอยกูเล
0: เดี๋ยวก็เด่นช้างนอนอยู่ที่ไหนฮะ
1: เด่นช้างนอนจังหวัดน่านคร
0: ับ จังหวัดน่านเขาเรียกว่าอะไรเขาพูดด้วยความที่ไม่รู้จริงๆ
2: สองคนนี้ไม่ใช่สายเดินป่าเลยนะ
0: ขอขยายความ
1: เด่นช้างนอนมันเป็นชื่อเรียกของภูเขา
0: ภูเขาเด่นช้างนอนอ
2: ยู่ที่จังหวัดน่าน
0: จังหวัดน่าน
1: ใช่ครับเป็นชื่อใช่ครับ
2: นักเดินป่าเขาจะรู้ว่าถ้าไปเด่นช้างนอนนี่เป็นระดับไหนเวลความยาก1 2 3อยู่ในกลุ่มไหนคะ1คือง่ายสุด2จากกลางๆ
1: ก็อยู่ในอันดับ3ละกันครับเพราะว่าทางค่อนข้างที่จะชันเรื่อยๆเลยอะไรเงี้ยยิ่งเราแบกของหนักมันยิ่งจะทำให้เราเหนื่อยง่าย
0: ต้องพักค้างคืนไหมถ้าเป็นเด่นช้างนอน
2: ค้างดิเน
0: า
2: ะ
0: ค้างไหม
1: ช้
0: าเย็นกลับไม่ได้ช้าเย็นกลับไม่ทันใช่ไหม
1: ใช่ครับเป็นทริป3วัน2คืนครับ
2: โอ้เขาไปอยู่ป่าเลยนี่เธอไม่ใช่เราอะเดินแค่แบบว่า
0: เขาใหญ่
2: สำรวจธรรมชาติไม่ใช่
0: เราเดินแค่ผ่ากล้วยไม้เดินกลับ
2: อันนี้เขาไปเดินป่าอ่ะแล้วอีกที่หนึ่งคืออะไรนะภูเลจาวาเลอะไรไหมใช่ไหมอีกที
1: ่ภูเลจาวาเลครับก็เป็นเส้นทางป่าตะวันตกเหมือนกันก็ทางเดินก็ค่อนข้างชันเหมือนกันแล้วก็วิวสวยเหมือนกันครับ
0: อันนี้
1: ก็เป็นที่หนึ่ง
0: อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะตะวันตก
1: ต้องจังหวัดตากครับ
2: ตาก
0: เห็นไหมไม่มีความรู้จริงเกือบตอบแต่อย่างว่าไปตรงเขาเลยอ่ะ
2: คุณเป้เอาไปเที่ยวป่านะบอกว่าอ่ะที่คุณเป้พูดหนึ่งก็ไม่ลบหลู่หมายความว่าเวลาไปเราต้องมีไหว้มีอะไรอย่างงี้ไหมเจ้าที่เจ้าทางต้องบอกหรือเขามีบางทีพรานเขาจะมีบอกทริคไหมว่าอยู่ตรงนี้ต้องทำนู่นทำนี่มีไหม
1: ก็มีบ้างครับแต่ส่วนตัวผมก็เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเวลาไปที่ไหนอย่างเงี้ยแบบเราก็ต้องแบบไม่ควรที่จะ
0: ลบหลู่
1: พูดจาไม่ดีหรือท้าทายอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วเคยเจออะไรบ้าง
2: นี่เปลี่ยนหมดรายการละ
0: แล้วเคยเจออะไรบ้างที่รู้สึกว่าอู้เขามาให้เราได้รู้สึกนะว่าเขาอยู่นะ
1: ก็ผมไม่ได้เป็นคนเจอครับเพื่อนเป็นคนเจอ
0: เจอยังไง
1: ก็เจอที่ดอยทุเล
2: ทุเลนี่ขึ้นชื่อนะพูดแล้วขนลุก
0: นี่เราขนลุกอยู่กำลังนึกถึงที่ผาเดียวผาต้นไม
2: ้อันนั้นที่ทุเลไปเจออะไรคะเพื่อนเจออะไรคะ
1: เหมือนพื้นที่ตรงนี้มีคนเสียชีวิตบ่อยเหมือนปีที่แล้วก็มีครับแต่ว่าผมไปก่อนหน้าแต่จะเป็นเหมือนวันนั้นพวกผมพากันแวะไปจุดชมวิวนึงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้แบบอาจจะต้องถึงแคมป์มืดนะอะไรเงี้ยก็เลยตกลงกันอาไปก็ไปพอสากลับมาก็เดินแบบมืดๆมีไฟฉาย
0: แล้วยังไงฮะ
1: ก็เหมือนเพื่อนเจอเป็นผู้หญิงเหมือนเป็นผู้หญิงอยู่ในป่าขณะมืดๆช่วงนั้นมันมีหมอกเต็มไปหมดเลยแล้วมันมีผู้หญิงชุดขาวยืนอยู่ระหว่างทางแต่เพื่อนก็ไม่ได้บอกทันทีว่าเจอตอนนั้น
0: มา
1: บอกตอนที่อยู่แคมป
0: ์กี่คนที่เห็นนะ
1: เห็นหนึ่งคนครับ
0: โอ้หมายถึงว่าเพื่อนเราหนึ่งคนเห็นผู้หญิงชุดขาวถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหคนลุกผมเชื่อนะเพราะทำไมรู้ป่ะของผมนี่แค่ขนาดจุดเบสิกอย่างเช่นที่ผากล้วยไม้อ่ะเขาใหญ่อ่ะแล้วไปกลางที่ผาปกตินะแต่ว่าพอวันนั้นฝนตกก็เลยคนอื่นเขาไม่ย้ายแต่ผมก็เพื่อนเนี่ยก็ย้ายเต็นท์เข้าไปนอนเอาเต็นท์ไปกางในศาลาตรงทางเดินลงไปอะฮะ
1: คร
0: ับ แล้ววันเนี่ยผมก็รู้สึก

0: ณะตอนนั้นแล้วนะว่ามันดูเปรี่ยวแล้วมันอยู่ชานป่ามากแล้วก็ในความรู้สึกผมนึกถึงหนังแม่นาคว่าถ้าเกิดจู่ๆมีใครห้อยหัวมานี่คือความคิดนะแต่ก็ไม่กล้าพูดอย่างที่คุณเป้ๆบอกเลยว่าเราไม่ควรจะไปพูดจาอะไรแบบน
1: ั้นไม่ทักใช่ไหม
0: แต่
1: เขาไม่ให
2: ้
1: ท
0: ัก
1: ไง
0: นอนกลางคืนอ่ะคุณเป้ๆทั้งคืนเลยมีความรู้สึกเหมือนคนมาคุยกันอยู่ข้างแคมป์คุยทั้งคืนแล้วผมก็ไม่กล้าพูดนะไม่กล้าที่จะหันไปมองประตูเต็นท์นะหน้าต่างเต็นท์เพราะว่ากลัวว่าจะเห็นอะไรจนเช้าเนี่ยมาบอกเพื่อนว่าเราได้ยินเหมือนใครเนี่ยคุยกันทั้งคืนเหมือนเขามานั่งในศาลาแล้วเขามาคุยกันจุ้งจิ้งชายหญิงบ้างหญิงบ้างอะไรก็ไม่รู้อ่ะจับใจความก็ไม่ได้
1: นี่จะหมดเวลาละ
0: นั่นคือเจอใช่ไหมนั่นคือเจอใช่ไหม
1: ใช่ใช่ไหมใช่ใช่
2: ใช่นะคร
1: ับ คุณเป้เอาสรุป1นาทีนะให้เวลา1นาทีกดความปลอดภัยไปเดินป่าเตรียมร่างกายเตรียมความพร้อมอะไรสั้นๆเลยค่ะ
2: ก็ที่จริงความปลอดภัยนะครับที่จริงเราควรออกกำลังกายไม่ต้องทุกวันก็ได้นะครับจะเป็นช่วงที่ใกล้ช่วงที่เราใกล้จะไปได้ครับแล้วก็เวลาไปที่ไหนอย่างเงี้ยควรมีเพื่อนไปด้วย1คนอย่างต่ำใช่เพราะว่าเวลาเดินอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นตอนไหนอย่างน้อยแบบเพื่อนเราเป็นคนที่คอยช่วยเป็นคนแรกคอยไปสื่อสารกับคนอื่นๆให้มาช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
2: จะดีกว่าครับ
1: เต็มร่างกายให้พร้อมนะอุปกรณ์เอาแต่พอดีไปให้พร้อมเพราะต้องแบกเองหนูต้องไหมคะส่วนใหญ่เนาะแล้วก
2: ็
1: ควรจะไปกับผู้ที่มีความชำนาญทางไปกับเพื่อนคุณบัดดี
0: ้และที่สำคัญไปดูด้วยตาเก็บความประสบการณ์กลับมา
1: ไม่ต้องไปทำลาย
0: กล
1: ับ
0: มา
2: ใช่แล้วครับ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: วันนี้ก็สร้างสรรค์วันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะ
0: ทิปหน้าไปไหนคร
1: ับทิปหน้าไปไหนครับไปด้วย
0: ไปไหนครับ
2: อ๋อยังไม่มีแผนคร
1: ับ
0: ไอ้ปกติทำงานประจำอะไรคุณเป้ๆ
2: อะไรนะครับ
0: ปกติทำงานอะไรครับ
2: อ๋อเป็นพนักงานบริษัททั่วไปนะ
0: อ๋อแต่ว่าชอบเดินป่าแต่ก็มีกวนเนาะ
1: ค่ะ
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยววันหน้าท่านจะเริ่มเดินป่าไปกับคุณเป้ดีกว่า
0: เชิญคุณตะวันก่อน
2: ได้เลยครับยินดีครับ
1: จะเป็นภาระเขาบอกป่า
0: ได้เลยสิอย่าเขาต้องหูหาแล้วแบกเป้โอ้ยอย่าเอาผมไปแล้วผมวุ่นวาย
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเป้มากนะคะก็นะเป็นมุมหนึ่งของนักเดินป่านะคะก็ขอให้เที่ยวป่าอย่าง
0: สน
1: ุ
0: กและปลอดภัยด้วย
1: นะคะ
2: ขอบคุณครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณเป้เป้นะเพจอะไรนะ
1: จูเนียร์เจอร์นี่เป็นเพจของนักเดินป่าแบบฝึกหัดที่นักเดินป่าสมัครเล่นที่รักธรรมชาตินะคะวันนี้นะหมดเวลาแล้วค่ะก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะกับสน 100.5 วันนี้ขอบคุณทุกการติดตามค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5

0: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
1: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่าง

0: ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุขถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
1: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
0: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะคะอยู่กันเหมือนเดิมอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาณนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
3: รับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
2: เสียงชัดเจนดีอาจารย์เสียงเบาไปนิดนึงนะคะเพิ่มอีกนิดค่ะอาจารย
3: ์ครับ
2: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์คุณผู้ฟังคะฟังอยู่ที่บ้านเสียงเป็นอย่างไรบ้างแจ้งมาได้เลยนะคะทาง Mcot News FM 100.5 Facebook Live ในตอนนี้นะคะอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงค่ะ6โมงถึง2ทุ่มนะคะคุณผู้ฟังช่วงแรกนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูเรื่องข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้เรื่องชายแดนก็วุ่นอยู่นะคะอาจารย์หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังมีเรื่องวุ่นอยู่เนาะค่ะแต่ล่าสุดนี้เห็นบอกว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเขาได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง2คนนะคะให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแล้วก็บอกว่าไทยมีเวลา21วันค่ะในการที่จะเสนอผู้ในการที่เสนอชื่อผู้แทนนะคะอันนี้เขาระบุมาค่ะอาจารย์คณะกรรมการนี้มีความสำคัญยังไงบ้างคะอาจารย
3: ์ก็ในเมื่อว่าทั้งสองประเทศนะครับในได้ให้สัตยาบันเขาเรียกสัตยาบันในการปฏิบัติในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคุณอ้อมมันก็จะเป็นกลไกที่แทนที่จะไปฟ้องร้องกันที่ศาลระหว่างประเทศอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งมันขั้นตอนมันซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลายาวนานนะครับแต่สำหรับกระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็คือการหาคนกลางเพราะว่าสองประเทศคุยกันคนละภาษานะฮะเขาขีดเส้นกันคนละเส้นก่อนหน้านี้ที่เราเป็น MOU 4-4เนี่ยมันก็จะอ้างแนวเส้นทะเลที่แตกต่างกันมากการอ้างที่แตกต่างนี่แหละที่มันทำให้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนะครับมันกว้างถึง 26,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการอ้างการกล่าวอ้างตามเส้นนั้นนะครับมันไม่สามารถที่จะบังคับได้ในความเป็นจริงและที่สำคัญก็คือการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติเนี่ยมันจะไม่มีผลย้อนหลังคุณออมก
2: ็
3: เพราะว่ามันเป็นปี1982ในขณะที่กัมพูชาอ้างเส้นแนวเส้นมันปี1970นะครับเราก็มาตามเขาอีกปีหนึ่งนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันย้อนหลังไปไม่ได้แต่ทีนี้พอ MOU นั้นเนี่ยมันเราก็ได้บอกว่าเรายกเลิกแล้ว MOU 44มันก็เลยต้องไปขบวนการอันนี้ซึ่งมันก็ว่าด้วยข้อบังคับข้อกำหนดในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนั่นแหละก็ต้องหานักเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทะเลมานั่งคุยกันจริงๆคณะนี้จะต้องประกอบไปด้วย5คนคุณอ้อมก็กัมพูชาก็ชิงก่อนชิงตั้งก่อนเลย

0: นะครับทั้งที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เขาเรียกอะไรล่ะยังไม่ได้บอกประเทศไทยด้วยซ้ำนะแต่ก็ให้ข่าวออกมาก่อนว่าฉันตั้งแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วทีนี้ในข้อกำหนดนี้มันก็ต้องมีเวลาอยู่21วันที่เราก็ต้องเสนอไป2ชื่อเหมือนกันนะเพราะว่าคณะนี้จะประกอบด้วย5คนคุณอ้อม5คนก็คือเมื่อต่างฝ่ายต่างเสนอฝ่ายละ2คนนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยสหประชาชาติก็จะเป็นคนเสนอให้เลือกว่าจะเลือกใครนะครับก็เป็นบุคคลที่5ก็โดยปกติแล้วกระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยมันก็คือเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลอยู่แล้วคุณอ้อมก็คือเมื่อแลกเส้นมาเอาเนี่ยเส้นของไทยตรงนี้นะทะเลอาณาเขตของไทยอยู่ตรงนี้ของกัมพูชาอยู่ตรงนี้นะครับก็พอตกกันเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันถึงจะไปดูนะครับเมื่อลากเส้นแล้วเนี่ยตรงไหนที่มันทับซ้อนกันตรงนั้นแหละที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลแต่การใช้ตามกลไกนี้ผมบอกได้เลยคุณอ้อมมันจะไม่มีการลากเส้นจากหลักเขตที่73ไปผ่ากลางเกาะกูดของไทยแน่นอนนะครับอันนี้แหละฮะคือจะไม่ต้องมีใครมาพูดว่าเห็นไหมเขาใจดีเขายังโค้งให้เราเลยอะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่มีอย่างนั้นอีกแล้วนะครับก็ถ้ามันเป็นไปตามกลไกสากลนะครับนั่นก็หมายความว่าเราอยู่ในกติการ่วมกันนะครับกติกาสากลร่วมกันแล้วก็คณะนี้ก็จะใช้ประมาณปกติเท่าที่ดูเพราะว่ามันเคยเกิดเคสขึ้นนะฮะก็คือระหว่างติมอร์ตะวันออกคุณอ้อม ติมอร์ตะวันออกกับออสเตรเลียก็ดูจากวิธีปฏิบัติที่มีมาก่อนหน้านี้ก็คือใช้ประมาณ2ปีนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามเกมของกัมพูชาก็ได้เพราะว่าในข้อกำหนดเนี่ยนะฮะมันจะมีในเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะเขาเรียกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะคัดค้านไอ้สิ่งที่กัมพูชาอ้างนะครับก็คือเขาเรียกว่าคัดค้านอำนาจของกรรมาธิการในชุดนี้ก็คือนั่นแหละฮะมันก็จะต้องไปว่ากันในรายละเอียดเพราะว่าในเขาเรียกว่าในมาตรา298เนี่ยมันก็มีกำหนดให้อยู่ก็คือว่ามันไม่มีประเทศไหนหรอกที่จะไปลากเส้นเพื่อที่จะไปทับเขตอธิปไตยของคนอื่นได้นะครับก็นั่นหมายความว่าถ้าเราคัดค้านอันนี้เราก็ต้องพิสูจน์ให้รู้นะครับให้นานาชาติหรือว่าในอนุสัญญานี้รู้ว่าสิ่งที่กัมพูชากระทำนั้นเนี่ยมันไม่สุจริตเพื่อที่จะหักล้างความชอบธรรมในข้อนั้นนะครับก็ยังสู้กันได้อีกหลายเรื่องฮะคุณอ้อมคือผมบอกได้เลยว่ามันจะเสร็จเนี่ยคุณเซนอาจจะไม่อยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับ
1: ค่ะ อาจารย์เดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอีกเรื่องนึงอย่างเป็นที่กัมพูชาค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะถามอาจารย์ด้วยว่าทำไมถึงจะไม่อยู่แล้วแสดงว่ามีข่าวอะไรมาวงในใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องบันไดขึ้นปราสาทตาควายด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลยรู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์คะ
0: ค
1: ่ะค่ะก็เมื่อกี้ไม่ใช่ปราสาทตาควายทางขึ้นบันไดปราสาทคณาค่ะอาจารย์เห็นบอกว่ามีการทางกระทรวงวัฒน

0: ธรรมของกัมพูชาออกคำแถลงประท้วงสิ่งที่กระทรวงบอกว่าเป็นการทำลายบันไดขึ้นปราสาทคณาโดยเจ้าหน้าที่ของทหารของไทยและก็ปฏิเสธแผนการของไทยที่จะจัดการการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางศาสนาที่ปราสาทตาควายด้วยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังแต่เมื่อกี้ที่อาจารย์ทิ้งทายไว้ว่าไม่รู้ว่าวันนั้นฮุนเซนจะอยู่หรือเปล่าคะอาจารย์ ตอนนี้เขาป่วยหนักเหรอคะหรือเป็นยังไงล่าสุด
1: ค่ะเดินตะแตะแล้วนะคะก็ด
0: ู
1: จากคือตอนนี้ฮุนเซนเดินทางทุกวัน
0: ค่ะ
1: เดินทางทุกวันแต่ก็แบบประคบประงมแล้วก็เห็นหมอประจำตัวเดินทางประกบตลอดเส้นทางนะครับแล้ววิธีเดินทางของคุณเซนเขาไม่ได้นั่งรถนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือเวลาเขาไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเขาก็จะนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วให้รถไปรอรับอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับที่จะไปประชุมนะครับการตะเวนรอบนี้ก็หมายความว่าจริงๆก็คือไปสั่งการข้าราชการของทุกจังหวัดนะครับประดีบังคับเขานั่นแหละก็บอกว่าอย่าแตกแถวโดยเด็ดขาดแล้วก็เมื่อ2วันก่อนหน้านี้ก็ขู่ประกาศกล้าวมากนะครับประกาศกล้าวก็คือว่าไม่มีใครสามารถที่จะล้มล้างตระกูลหุ่นได้แล้วก็อย่าหวังว่าจะมาแทนตระกูลหุ่นนะครับแล้วก็อย่าหวังที่จะโค่นล้มมีแต่ตระกูลหุ่นจะไปโค่นล้มคนอื่นและกำจัดจริงนะครับก็คือขู่ฮุนเซนเนี่ยขู่อย่างนี้มาโดยตลอดนะครับจริงๆในห้วงแรกที่เขาขู่ก็คือหลังสู้รบรอบที่สองจบลงซึ่งมันก็เป็นห้วงเวลาที่ฝ่ายสมรังสีเนี่ยทะลุทะลวงซิงเกิลเกตเวย์ก็คือการปิดข้อมูลข่าวสารจากข้างนอกไม่ให้เข้าไปข้างในกัมพูชาแล้วมันก็จะเป็นสื่อสารทางเดียวโดยตระกูลหุ่นแต่พอสมรังสีตั้งคณะรัฐบาลเอกราชของกัมพูชาขึ้นมาที่อยู่นอกประเทศนะครับเขาก็ได้ใช้เทคโนโลยีของอเมริกานั่นแหละทะลุทะลวงซิงเกิลเกตเวย์ของจีนแล้วก็ประกาศแล้วก็ให้ข้อมูลในอีกด้านหนึ่งที่ตรงข้ามกับฮุนเซนมาโดยตลอดนะครับฮุนเซนก็เลยประกาศกล่าวเลยนะครับบอกว่าใครก็ตามแต่ห้ามแหลมออกมาห้ามแหลมห้ามไว้สดท่านอะไรสารพัดนี่แหละที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของรัฐบาลของรัฐสภานะครับรวมไปถึงคนทุกคนในตระกูลฮุนและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐห้ามวิพากษ์วิจารณ์ถ้าใครวิพากษ์วิจารณ์เขาขู่เลยว่าเขาก็จะกำจัดซึ่งขู่นี้เขาทำจริงคุณอ้อมนะครับ
0: ค
1: ือทำจริงแล้วก็ทำถึงขนาดว่ายิงจังเคสของอดีตสสคนหนึ่งที่อยู่พรรคของสมรังสีที่เขาแอบเข้าไปที่เสียมราชนะครับเพื่อที่จะไปพบกับฐานเสียงอะไรของเขาเนี่ยก็เนื่องจากว่าเขาโนเนมนะฮะโนเนมก็คือว่าไม่ใช่บุคคลสำคัญมากมายนะเขาก็เลยแอบเข้าไปก็ไปอยู่หลายวันอยู่นะแล้วก็นัดพบฐานเสียงคอนเน็กชันเครือข่ายเดิมที่มีอยู่นะครับก็ หลังจากออกมาที่ประเทศไทยลูกชายฮุนเซนชื่อพลโทฮุนมานิชซึ่งเขาดูแลเรื่องข่าวกรองอยู่ก็ไปตรวจพบว่าอ้าวคนคนนี้แอบเข้ามานะครับก็เลยสังหารที่เป็นเคสยิงที่หน้าวัดบวรคุณอ้อมตอนนั้นความสัมพันธ์กับฝั่งไทยยังดีอยู
0: ่
1: ก็มากำจัดเขาแล้วก็มือปืนก็คืออดีตทหารของไทยนี่แหละแต่ว่าไปอยู่กับพวกเขาเรียกว่าไปอยู่กับแก๊งมือปืนพวกล่าสังหารอะไรเรียบร้อยคนนี้ก็ถูกจับได้นะครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีการสะทอดไปถึงตระกูลหุ่นแต่ผมเชื่อว่าเขาสามารถที่จะสะทอดได้เพราะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับถ้าผมเป็นตำรวจผมจะสืบสวนเขาใหม่บอกว่าใครสั่งคุณนะครับก็นั่นแหละฮุนเซนแน่นอนนะครับเพราะว่าคนที่ประสานอยู่กับฝั่งไทยเนี่ยมันก็จะเป็นไอ้คนที่เคยเป็นล่ามให้กับสองตระกูลนั่นแหละคุณอ้อมนะครับแล้วก็เป็นคนที่เอาคลิปเอาอะไรเนี่ยมาเปิดให้คนไทยได้รับทราบนั่นนะครับก็ประมาณ

0: านนะฮะนี่คือสิ่งที่ฮุนเซนกลัวกลัวก็เพราะว่าข้อมูลที่ตัวเองเคยปกปิดหรือให้ข่าวสารทางเดียวเนี่ยมันไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับก็เลยต้องมาแก้เกมยิ่งหลังสู้รบรอบที่สองแนวเส้นสีแดงมันหายไปแล้วเหลือแต่แนวเส้นสีน้ำเงินก็คือทหารไทยอยู่ข้างหน้าตลอดแนวมันก็เลยทำให้สิ่งที่เขาประท้วงออกมานั่นแหละเพื่อแสดงสิทธิ์ว่ามันยังเป็นของเขาอยู่แต่สมรังสีบอกว่ามันไม่ได้เป็นแล้วเพราะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของฝ่ายไทยแต่ฝ่ายเดียวมันก็เลยต้องเพื่อรักษาสิทธิ์ว่าฉันได้ประท้วงแล้วนะฉันได้ประท้วงแล้วนะแต่ไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับเพราะว่าเราก็ต้องย้อนกลับไปในห้วงก่อนหน้านี้เราก็ประท้วงกัมพูชาไปในเรื่องเดียวกันนี่แหละนะครับเป็น670กว่าครั้งคุณอ้อมนึกดูเขาก็ยังไม่ฟังแต่เราก็เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานอะไรพวกนี้ไว้ในทางคดีนะครับเป็นพยานหลักฐานว่าฉันก็ได้แสดงสิทธิ์ของฉันอยู่เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราก็ได้แสดงสิทธิ์ไม่ได้แสดงธรรมดาเราเอาคืนมาได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นภาระที่ฝ่ายฮุนเซนต้องแสดงว่าตัวเองเนี่ยก็ประท้วงนะก็ปล่อยให้ประท้วงคูณสองไปนะครับ
1: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่การเผาบันไดขึ้นปราสาทคณาคะอาจารย
0: ์เดิมทีเดียวมันเป็นบันไดที่ทอดขึ้นมาถึงที่ปราสาทนะครับจริงๆปราสาทเนี่ยอยู่ลึกเข้ามาในประเทศไทยคุณอ้อมลึกเข้ามาเกือบจะ2กิโลเมตรแต่เนื่องจากว่าในห้วงความขัดแย้งในห้วงสงครามในกัมพูชาเนี่ยพื้นที่แถบนั้นมันเป็นพื้นที่สีแดงนะฮะอันตรายมากนะครับเขมรแดงอยู่เต็มไปหมดนะคุณอ้อมนะครับมันเป็นเขตที่เขมรแดงซ่อนตัวอยู่ในตั้งแต่นู่นแหละฮะตั้งแต่สู้กับเวียดนามนะจนเวียดนามถอนทหาร 800,000 กว่านายออกไปเมื่อปี2532
1: ค่ะ
0: ก็เวียดนามก็ถอนออกไป 800,000 กว่าเขมรแดงก็อยู่พื้นที่นี้มาโดยตลอดนะครับพออยู่พื้นที่นี้มาโดยตลอดมันก็เป็นพื้นที่ป่าเขาทุ่นระเบิดกับระเบิดอะไรมันก็วางกันไว้เยอะมากนะครับคนไทยก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แถบนั้นเพราะว่ามันอันตรายเกินไปคุณอ้อมพอเขมรก็อยู่แล้วอยู่เลยนี่แหละครับมันก็เลยไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องเขตแดนกันสักเท่าไหร่นะครับก็พอมันอยู่นานเข้านานเข้ามันก็เหมือนกรณีบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนั่นแหละคุณอ้อมก็คือเราอนุโลมผ่อนผันให้เขาอยู่นานจนเขาคิดว่าเป็นแผ่นดินเขานะครับก็ถ้าลองนึกดูนะฮะก็คืออย่างบ้านหนองจานเนี่ย คนกัมพูชาถ้าเกิดที่นั่นตั้งแต่เขามาอยู่ก็คือปี2520

0: นี้นะคะสัญญาณดีขึ้นแล้วนะสัญญาณดีขึ้นแล้วเมื่อกี้สัญญาณหายไปนะคะอาจารย์ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงประสาทตาควายนะอาจารย์เรื่องประสาทคณาด้วยถามว่าเรื่องของการเผาบันไดเนี่ยมันเป็นมายังไงแล้วก็ลามไปถึงเรื่องประสาทตาควายด้วยที่มีเราจะต้องให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็เรามีการขายตั๋วและการจัดงานพิธีต่างๆด้วยอาจารย์ค่ะ
1: ก็เป็นปกติอย่างที่ไล่เรียงให้ฟัง
0: ครับ
1: แล้วก็บันไดนั้นที่มาถึงปราสาทขนาดเราได้รื้อหมดแล้วก็คือไม่มีทางมีแต่ทางขึ้นที่เหลืออยู่ในฝั่งของกัมพูชาที่เลยแนวเส้นสีน้ำเงินไปแล้วนะครับมันก็จะเหลืออยู่ระยะบันไดที่เราเผาไปทั้งเกลี้ยงเนี่ยนะมันก็จะเหลือแต่ส่วนที่อยู่ด้านของกัมพูชาอันนั้นก็ประมาณ200เมตรคุณอ้อมมันก็เดินมาได้เท่านั้นแหละครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะตะเกียกตะกายขึ้นมาที่ปราสาทขนาได้อีกต่อไปแล้วก็เราก็มีฐานปฏิบัติการแล้วก็วางกำลังทหารนะครับเฝ้าในแนวสีน้ำเงินนั้นนะครับก็อย่างที่บอกฮะไม่ต้องไปตกใจฮะไม่ต้องไปกังวลถึงเขาจะประท้วงก็ปล่อยเขาประท้วงไปนะครับเราก็ยังยืนยันในแนวเส้นสีน้ำเงินอยู่เช่นเดิมนะฮ
0: ะ
1: ส่วนเราจะจัดท่องเที่ยวจัดอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเราแหละก็เมื่อเราบอกว่าเราเส้นสีน้ำเงินคือประเทศของประเทศไทย
0: ค่ะมันชัดเจนด้วยนะอาจารย์เขาก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่อยเลยนะคะ
1: ก็ต้องอย่างนี้แหละครับเป็นอย
0: ่
1: าไปรำคาญ
0: ก็รำคาญเหมือนกันนะ
1: ก็มันเป็นสิ่งที่เขาต้องจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อคุณเซนก็ต้องตอบปัญหาให้กับคนกัมพูชาด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ารอเขามานานไงคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: ปกปิดเขามานานให้ข้อมูลข่าวสารอีกซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่สมรังสีอธิบาย
0: ค่ะ
1: ซึ่งสิ่งที่สมรังสีอธิบายนั้นมันก็คือสิ่งที่ไปบ่อนทำลายหุ่นเซนและวงตระกูลนะครับมันถึงต้องดิ้นมันก็คือหนึ่งแหละแก้เกมนะครับแก้เกมก็คือว่าบอกว่าไอ้สิ่งที่สมรังสีพูดนั้นมันไม่ใช่แล
0: ้
1: วก็เพื่อแสดงให้เห็นว่ามันยังอยู่ในความรับผิดชอบของกัมพูชาอยู่นะครับก็ทำให้มีการประท้วงอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อแสดงสิทธิ์ว่าตัวเองคือเจ้าของนั่นแหละยิ่งประท้วงยิ่งอะไรสารพัดเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำในสิ่งที่สมรังสีพูดอยู่แล้วนะครับการยั่วยุก็เพื่อที่จะทำให้เห็นว่านั่นไงทหารเราก็ยังอยู่ในแนวตรงนั้นอยู่นะครับถึงทหารไทยจะวางแนวรั้วรวดหนามทหารกัมพูชาก็ขุดล่องขุดอะไรอยู่แถวๆนั้นนะครับเราก็ยังรักษาพื้นที่ของเราอยู่นั่นแหละครับคือสิ่งที่คนเซ็นเอาไปโฆษณาชวนเชื่อในบ้านตัวเองหลังจากที่โกหกมานานมันก็เลยทำให้คนกัมพูชาเนี่ยพอรู้ความจริงว่าสิ่งที่ฮุนเซนโกหกนั้นมันถูกเปิดโปงโดยฝ่ายสมรังสีมันก็เลยต้องหาวิธีที่จะเอาคืนในแง่ที่ว่าเคยบอกว่ามันอยู่ก็เหมือนปราสาทตาควายทุกวันนี้ก็อยู่ในแนวสีน้ำเงินของเราหมดแล้วนะครับก็นึกอย่างนี้นะครับก็คือตลอดแนวเขตแดน

0: ันนี้แนวสีน้ำเงินก็ตั้งนับตั้งแต่ช่องบกลงมาคุณน้อมช่องบกนั้นคือจุดเริ่มต้นของเขตแดนไทยกับกัมพูชาแล้วก็ถือว่าเป็นเขตแดนไทยกับลาวด้วยนะครับก็ถึงเรียกว่าตรงนั้นสามเหลี่ยมมรกตนะครับเขมรเรียกว่ามุมไบนะฮะก็พื้นที่ตรงนั้นน่ะลากยาวลงมาจนไปถึงบ้านหาดเล็กคุณอ้อมจังหวัดตรังมันคือระยะทาง798กิโลเมตรนี่คือแนวเส้นแล้วก็มันจะมีพื้นที่ตรงเทือกเขาพนมดงรักนะครับอันนี้มันจะที่ไม่มีหลักเขตแดนแต่ก็ในสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเขียนไว้ชัดเจนว่าเส้นเขตแดนมันคือสันปันน้ำภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า watershed นะครับไอ้สันปันน้ำแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันอ้างแผนที่กัมพูชาอ้างแผนที่1ต่อ2แสนซึ่งมันทำให้ตีความได้เยอะมากนะครับในขณะที่เราบอกว่ามันต้องใช้แผนที่ที่ทันสมัยกว่านั้นนะครับก็คือมาตราส่วน1ต่อ 50,000 มันชัดเจนกว่านะครับก็เมื่อต่างคนต่างอ้างนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นแนวเส้นสีแดงตามแผนที่ที่กัมพูชาอ้าง1ต่อ 300,000 แต่เราบอกว่ามันต้อง1ต่อ 50,000 มันก็เลยเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับแล้ว2เส้นเนี่ยถ้าต่างคนต่างอ้างลากยาวลงมาคุณอ้อมก็ลองนึกดูนะครับมันมีถ้าเอาไปเทียบในพื้นที่จริงเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันจะอยู่ห่างกันอยู่400เมตรนั่นแหละพื้นที่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้มันก็เลยแต่ทีนี้เราได้กำจัดปัญหานี้ไปแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะเส้นสีแดงที่กัมพูชาอ้างตาม1ต่อ 200,000 นั้นเราได้ลบทิ้งหมดแล้วจากการสู้รบในครั้งที่2
1: ค่ะ
0: นะก็เหลือแต่แนวเส้นสีน้ำเงินนั่นแหละมันก็เลยต้องทำให้คนกัมพูชานะฮะฮุนเซนเดือดดาลแล้วก็สั่งทุกอย่างนะครับให้มายั่วยุปลูกปั่นที่ชายแดนได้ตลอดเวลาฟรีสไตล์ทำยังไงก็ได้นะครับเพื่อตัวเองจะฟุบตกเป็นเหยื่อนั่นแหละก็คือมากวนเราเนี่ยแหละฮะก็คืออีกแถวหนึ่งเนี่ยมันก็ตั้งกล้องตั้งอะไรไว้แล้วนะครับถ้าทหารไทยเราลงไม้ลงมือนั่นแหละมันก็จะไปฟ้องนะครับเซนเนี่ยแม่ของคุณเซนก็เป็นช่างนะครับ
1: ช่างอะไรอาจารย
0: ์ช่างฟ้อง
1: ช่างฟ้องอาจารย์คือถามว่าเรื่องของการยั่วยุที่เกิดขึ้นชายแดนรายวันแบบนี้เนี่ยฮุนเซนต้องการอะไรเพราะว่ามันก็จะจบอยู่แล้วด่านเราก็ไม่คิดจะเปิดอยู่แล้วนะอาจารย์แล้วก็ไม่เป็นไรก็คือไม่ครบก็คือไม่ครบกันเอาพูดง่ายๆเนาะเขาจะเอาอะไรอีก
0: ก็อธิบายง่ายๆคุณน้องก็คือแนวรั้วของกัมพูชาเราลื้อทิ้งหมดทุกวันนี้มีแต่รั้วของสยามเขาถึงต้องการที่จะรื้อรั้วของสยามมันก็เลยต้องมาปลูกปั่นอยู่ที่นั่นแต่ถ้ามารื้อมันก็จะเจอของแข็งนะครับก็คือทหารไทยเราก็พร้อมอยู่แล้วที่จะเปิดอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับตระกูลนะครับมันก็เลยได้แต่ยั่วยุนะครับวิธีการยั่วยุก็คือให้เราลงไม้ลงมือก่อนนั่นแหละสิ่งที่เขาต้องการ
1: แต่เราก็
0: เลยต้องมีเขาเรียกตบะเราต้องแข็งแกร่ง
1: ใช่ใช่เราไม่ไปหลงกลหรอกรู้ว่าแผนเป็นแบบนี้นะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: ทหารไทยเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งนะคะ
0: ก็รู้อยู่แล้ว มันมากวนเราไม่ต้องกวนนะก็เฉยเฉยถ้าล้ำเข้ามาก็ผ่านออกไปเท่านั้นครับแต่ถ้ายิงมาเราก็ยิงสวนเท่านั้นแต่ว่าอย่าไปยิงเขาก่อน
1: ไม่มีทางเราไม่ยิงก่อนอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรแล้วอาจารย
0: ์นั่นแหละทำถูกต้องแล้วครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการลงทุนกันบ้างนะคะโอ้ล่าสุดนี้อาจารย์บริษัทลาวออโต้โมบายจำกัดบ้านนาเบียนเมืองไซเซถานครหลวงเวียงจันทร์ค่ะเขาเพิ่งมีพิธีเปิดตัวโรงงานประกอบรถยนต์แห่งแรกของสปป.ลาวแล้วก็มีการนำรถบรรทุกคันแรกที่ถูกประกอบขึ้นจากสายการผลิตในลาวภายใต้แบรนด์เฉินหลงนะคะมาออกสื่อสาธารณะเลยค่ะเป็นรถบรรทุกคันใหญ่เบิ่มเลยนะคะรถบรรทุกคันนี้เนี่ยใช้เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นผลจากความร่วมมือทางวิชาการและทางธุรกิจระหว่างบริษัทลาวออโต้โมบายจำกัดแล้วก็

วิทยาลัยวิชาชีพเมืองหลิวโจวนะเขตปกครองตัวเองสีจ้วงแล้วก็วิทยาเขตเทคนิควิชาชีพแขวงคำม่วนค่ะนะคะเป็นความร่วมมือกันแต่ว่าจริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยอาจารย์เป็นของจีนเลยหรือเปล่าคะเพราะว่าต้องถามว่าตรงเฟิงหลิวโจวมอเตอร์เนี่ยเป็นบริษัทจากจีนอยู่แล้วเนาะมาเหมือนก็มาเปิดตัวโรงงานรถยนต์ในลาวใช้ฐานการผลิตในลาวทั้งหมดเลย

0: ค่ะ
1: ชิ้นส่วนมาประกอบก็ต้องเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่อยู่แล้วที่บ้านเราก็มีนะฮะก็มา รถบรรทุกแต่สาเหตุที่ต้องเอามาเปิดตรงนั้นก็เพราะว่าจีนเป็นประเทศที่ลงทุนในลาวเยอะที่สุดแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในภาคการเกษตรและเหมืองแร
0: ่
1: นะครับมันก็ต้องใช้รถบรรทุกอยู่เยอะคุณอ้อมในการขนนะครับขนส่งแร่เข้าไปในเหมืองอะไรสารพัดเนี่ยนะครับแล้วก็ผลิตผลทางการเกษตรมันก็ต้องขนเพื่อที่จะเอามาลำเลียงใส่ขบวนรถไฟอะไรพวกนี้นะฮะพอมาเปิดอยู่ข้างในนั้นมันประหยัดกว่ากันเพราะว่าถ้าคุณอ้อมซื้อรถมาจากจีนมันก็แพงใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องค่าส่งภาษีใช่ไหมครับ
0: เรามาประกอบในนี้เลย
1: ใช่เอามาประกอบในนี้ก็หนึ่งนะภาษีมันก็ไม่ต้องเสียนำเข้ารถทั้งคันมันก็เสียภาษีแค่เรื่องของชิ้นส่วนใช่ไหมครับแล้วเอามาประกอบมันก็อยู่ในกระบวนการส่งเสริมการลงทุนด้วยนะครับก็คือมันมีการจ้างงานนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดความรู้โน้ตฮาวทั้งหลายแหล่ในเรื่องเครื่องยนต์นะฮะก็สร้างบุคลากรให้เราด้วยมันก็เลยเป็นต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์
0: ได้ประโยชน์อาจารย์เดี๋ยวมาต่อเบรกแป๊บนึงก่อนค่ะ
1: เชิญครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่แล้วเมื่อกี้มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตเข้ามาใน Facebook อีกอันหนึ่งนะคะน้องไลฟ์สดอีกอันหนึ่งแล้วเมื่อกี้มันหลุดไปนะคะทักทายพี่นิยมพี่สุภชัยพี่ศศิมานะคะอีกหลายท่านที่เข้ามาทักเราในท่อนแรกไปแล้วนะคะค่ะมาคุยกันต่อนะอาจารย์เรื่องลาวกับจีนเนี่ยอย่างตรงเฟิงที่เขาเข้ามาลงทุนมาประกอบในลาวมันก็จะและเห็นเขามีการลงนามในสัญญาที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดความรู้ให้กับคนลาวด้วยอาจารย์ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เขามาลงทุนและทำสัญญากันเนี่ยนะคะกับจีนกับลาวเนี่ยเขามีการถ่ายทอดทุกเรื่องหรือเปล่าอย่างรถไฟที่ใช้อยู่รถไฟลาวจีนที่ใช้อยู่เนี่ยอาจารย์อ้อมก็ยังเห็นพนักงานเขายังเป็นคนจีนอยู่นะเห็นคนลาวน้อยมากเห็นคนลาวที่สถานีแหละแต่บนรถไฟอ่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่ของจีนหมดเลยค่ะอาจารย
1: ์
0: เขาสร้างงานให้ลาวด้วยไหม
1: ไม่ได้คุณอ้อมต้องดูขบวนครับถ้าขบวนล้านช้างขบวนแคนลาวนั่นแหละจะเป็นพนักงานคนลาว
0: อ๋อแต่ถ้าข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นคนของเขา
1: ค่ะคือถ้าเป็นขบวนสีเขียวๆ นั่นคือขบวนรถของจีน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับของเราเนี่ยจะเป็นสีธงชาติ
0: คือ
1: สีแดงสีขาวแล้วก็สีฟ้า
0: ค่ะ
1: ครับขบวนของเราจะมีอยู่2ขบวนนะครับอันหนึ่งก็คือล้านช้างขบวนหนึ่งอีกขบวนหนึ่งก็คือแคนลาว
0: ค่ะ
1: ครับก็มี2ขบวนนะฮะแต่ปกติถ้าคุณอ้อมนั่งเป็นขบวนสีเขียวๆนะฮะนั่นจะเป็นขบวนของจีนที่วิ่งมาจากคุณหมิงแล้วก็มาถึงเวียงจันทน์ก็รับผู้โดยสารกลับก็เช่นเดียวกันกับลาวฮะลาวก็วิ่งจากเวียงจันทน์ไปถึงคุณหมิงนะครับแล้วก็จากคุณหมิงก็วิ่งกลับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไปขึ้นขบวนนะมันอยู่ที่จังหวะว่าเราจองขบวนไหนก็ช่วงเวลาช่วงอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกันแต
0: ่
1: ที่ไปนั่งส่วนใหญ่จะเจอแต่ขบวนของจีนมันก็เลยเป็นจีน
0: เป็นคนจีนใช่
1: แต่ถ้าเป็นขบวนของลาวเนี่ยก็จะมีพนักงาน

0: นะฮะรถไฟที่เป็นผู้หญิงเนี่ย ก็จะพูดได้ทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาลาวที่ลาวพัฒนาขึ้นมาหน่อยนึงจีนถ่ายทอดให้ขึ้นมาก็คือจะมีผู้ช่วยนะฮะผู้ช่วยคนขับนะครับแล้วก็จะมีรุ่นแรกๆที่ฝึกอบรมมาเนี่ยก็เริ่มที่จะควบคุมรถไฟเองได
1: ้ครับ
0: แต่ก็ยังต้องมีคนเขาเรียกว่าแอดไวเซอร์ของจีนประจำอยู่ด้วยนะครับจนกว่าจะเกิดความชำนิชำนาญแล้วก็การซ่อมบำรุงนะฮะการซ่อมบำรุงทางรางรถไฟตรวจเช็คระบบรางอะไรสารพัดเนี่ย ก็เริ่มที่จะสร้างเพราะว่าตั้งแต่มีรถไฟลาวจีนเนี่ยนะครับได้มีการตั้งเป็นวิทยาลัยรถไฟขึ้นในเวียงจันทน์นะครับก็สร้างบุคลากรให้ลาวนี่แหละเพียงแต่ว่ามันก็ยังต้องใช้เวลาในการเรียน4ปีนะครับเพื่อที่จะออกมาในแต่ละสายงานทั้งซ่อมบำรุงทั้งการบำรุงไอ้พวกอนุสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็พนักงานก็จะมีทั้งเสิร์ฟทั้งอะไรพวกนี้นะแล้วก็คนขับรถไฟควบคุมการขับสารพัดเนี่ยนะฮะก็กำลังพัฒนาอยู่ยังไม่จบรุ่นแรกนะฮะน่าจะสักปีหน้าก็คงจะมีรุ่นแรกออกมาแต่ก่อนหน้านี้ที่อยู่ในขบวนรถไฟเนี่ยล้วนแล้วแต่ไปฝึกอบรมที่จีนมาทั้งหมดนะฮะก็ต้องดูขบวนคุณอ้อมนะฮะถ้าสีเขียวเนี่ยคุณอ้อมจะไม่เจอคนลาวหรอก
1: ใช่นั่งสีเขียวเห็นแต่คนจีน
0: ถ้าเป็นขบวนร้านซ้างกับขบวนแคนลาวนะนั่นแหละจะมีพนักงานเป็นคนลาว
1: ค่ะ
0: ก็วันหลังก็ลองดูชื่อขบวนก่อนจองนะถ้าอยากเจอคนลาวนะฮะก็ต้องนั่นแหละครับเอาขบวนร้านซ้างหรือไม่งั้นก็ขบวนแคนลาว
1: ค่ะอาจารย์ยังอยู่ที่ลาวถามความคืบหน้าของอีก2ชีวิตที่ติดอยู่ในเหมืองทองคำค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
0: ยังไม่พบสัญญาณชีพ
1: ไม่พบสัญญาณชีพเลยใช่ไหมคะ
0: เห็นมี
1: อยู่คนหนึ่งเขามีลูกเล็กด้วยอ่ะแม่เขาภรรยาเขาก็หอบลูกมาเฝ้าทุกวันเลยนะคะอาจารย์มีความหวังค่ะ
0: กู้ภัยต่างชาติรวมทั้งคนไทยได้ถอนออกมาหมดแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ออกจากพื้นที่เพราะว่ามันมีอุปสรรคน
1: ้
0: ำท่วมขังอยู่ในถ้ำอยู่ในอุโมง
1: ค์ยังออกไม่ได้เนาะอาจารย
0: ์ใช่ครับแล้วก็ฝนมันก็ลงทุกวันพอฝนลงทุกวันแล้วก็มันมีผนังอุโมงค์ที่มันหล่นลงมาคุณอ้อมมันก็เลยทำให้อันตรายสำหรับทีมที่จะไปกู้ชีพ
1: ครับ
0: แล้วก็พอไม่พบไม่อะไรมันมีอุปสรรคนะครับก็มันอันตรายเกินไปที่จะเข้าไปในห้วงเวลานี้แต่ว่าก็เห็นว่าได้ส่งต่อให้กับทีมกู้ภัยที่เป็นของเรา 100%
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกฮะมันมีอุปสรรคอยู่เยอะแม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาวางอยู่ในถ้ำอยู่ในอุโมงค์เนี่ยนะครับเป็นจุดๆเนี่ยเขาก็วางไว้ยังเอาออกมาไม่ได
1: ้
0: นะอุปกรณ์การดำน้ำอุปกรณ์กู้ชีพอะไรสารพัดนะฮะยังอยู่ในถ้ำนั้นลึกเข้าไปเนี่ย300-400เมตรนะฮะแล้วก็ต้องใช้วิธีและการที่จะหย่อนตัวลงจากป่องข้างบนนะฮะที่เขาเรียกว่าโถง1 2 3 4 5มันมีอยู่6-7โถงเนี่ยนะครับก็ได้5โถงแล้วนะครับก็ยังเหลืออีก6 กับ 7ซึ่งมันสูงขึ้นไปก็ยังไม่มีสัญญาณชีพอะไรแต่ว่าก็จะมีพวกอาหารแห้งอาหารกระป๋องนะฮะที่วางไว้เป็นจุดๆเผื่อพวกเขามีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดสูงอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเขายังมีสัญญาณชีพของเขาอยู่ดิ้นรนอยู่เนี่ยมันก็ยังมีเสบียงอาหารที่หน่วยกู้ภัยของไทยเนี่ยเอาไปวางไว้นะฮะ
1: อากาศหายใจละอาจารย์อากาศหายใจภายในอากาศหายใจภายในเป็นยังไงคะ
0: ถ้าถ้ำมันมีช่องอากาศมันก็ไม่เป็นอะไรฮะแต่สำคัญก็คือว่ากลัวน้ำมันจะท่วมมิดนะครับก็คือถ้ามันยังมีพื้นที่ที่น้ำยังท่วมไม่ถึงนะฮะแล้วก็ตราบใดที่มันยังมีอย่างที่บอกฮะมันมีป่องที่อยู่ด้านบนของภูเขาอยู่นะครับก็มันจริงๆมันก็คือป่องที่เป็นทางน้ำนั่นแหละนะครับที่ไหลไปเติมอากาศมันก็ลงไปในทางนั้นได้นะฮะก็ผู้หญิงที่อุ้มลูกน้อยเนี่ยนะฮะก็มานอน

0: ฟังข่าวจากสามีอยู่ทุกว
1: ัน ม
0: ีวันละเนี่ย14
1: ช่วงหลังๆเขาเริ่มจะร้องไห้แล้วนะอาจารย์เวลามีใครไปถามอ่ะแรกๆยังกำลังใจดีอยู
0: ่ฮะ
1: ฮะ
0: ก็หวังว่าจะมีปาฏิหาริ
1: ย์แล้วก็ที่เห็นภาพประทับใจก็คือ5ชีวิตที่ออกมาได้น่ะเขาก็กลับไปเฝ้าเหมือนกันนะฟื้นฟูร่างกายเสร็จแล้วก็กลับไปช่วยกลับไปเฝ้าตรงนั้นอยู่ไปลุ้นว่าจะช่วยอีก2ชีวิตออกมาได
0: ้ประกอบอาหารทำลาบปลาลาบอะไรไปส่ง
1: ค่ะ
0: ก็ดีฮะมีเขาเรียกว่าภาษาเราเขาจะมีลาบเป็ดชนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าเลือดแตงเลือดแตงก็คือเอาเลือดเป็ดเนี่ยฮะมาใส่สมุนไพรแล้วก็ปรุงรสให้อร่อยนะฮะสมัยก่อนนี่เคยกินอยู่อร่อยมาก
1: ที่สารบ้านเราก็มีนะ
0: ไม่มีฮะตั้งแต่มี
1: ไข้
0: แ
1: บบ
0: ก็ไม่มีกล้ากินแล้ว
1: ไม่กล้าละ
0: ก็ต้องปรุงส
1: ู
0: ตรเลือดแดงก็ลำบากนะฮะยังไงก็ต้องสุกไว้ก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ต้องฝีมือจริงๆถึงอร่อยน
1: ะ
0: ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ต้องนึกถึงไอ้สมสายแกทำเลือดแดงอร่อยมากก็สูงไปหมดแล้วนะครับก็หวังว่าจะมีปาฏิหาริ
1: ย์ใช่เราให้กำลังใจส่งกำลังใจไปเนาะขอให้มีปาฏิหาริย์ถึงไม่มีสัญญาณชีพก็อาจจะหลบอยู่ตรงส่วนไหนส่วนหนึ่งก็ได้ที่เราค้นหาสัญญาณชีพไม่เจอขอให้ยังมีชีวิตอยู่นะอาจารย
0: ์ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีมกู้ภัยชาวต่างชาติรวมทั้งไทยด้วยในเมื่อคืนนี้นอนกันที่เมืองล่องแจ้ง
1: ค่ะ
0: เห็นบอกว่าคืนนี้จะมาค้างกันที่เวียงจันทร
1: ์
0: ขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากล่องแจ้งมาที่เวียงจันทร์แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะแล้วก็ทางการลาวกำลังจัดพิธีขอบคุณอย่างเป็นทางการนะฮะก็ภาษาลาวเขาเรียกว่าย่องย่อ
1: ย่องย่
0: อก็คือยกย่องสรรเสริญในคุณง
1: ามค่ะ
0: พิธีการย่องย
1: ่อค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาคุยกันเรื่องเวียดนามกันบ้างค่ะ
0: เชิญครับ

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: กลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงนี้ค่ะไปติดตามความคืบหน้าการลงทุนในเวียดนามนะคะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าฐานการผลิตต่างๆของประเทศใหญ่ๆไปลงที่เวียดนามเยอะมากซัมซุงก็ไปอยู่แล้วแต่ว่าล่าสุดนี้ซัมซุงก็วางแผนที่จะลงทุน

0: สูงถึงอีก 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปตั้งโรงงานทดสอบชิปในเวียดนามนะคะก็เป็นการยืนยันตามเอกสารของบริษัท AFP นะคะซึ่งเป็นแล้วก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้เพิ่มการใช้จ่ายในเซมิคอนดักเตอร์เพื่อตอบสนองความต้องการที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ด้วยค่ะอาจารย์โหลงทุนเพิ่มเยอะมากในเวียดนามอาจารย์รับระบบสาธารณูปโภคของเขาโอเคแล้วใช่ไหมถ้าลงทุนเยอะขนาดนี้ไฟยังดับบ่อยไหมน้ำยังพอใช้ไหมถนนหนทางเป็นยังไงโดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆนะคะ
1: ก็ค่อยๆเสถียรมากขึ้นนะฮะ
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆพวกนี้เนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าไฟสำรองนะฮะไฟสำรองที่เอาไว้ในกรณีที่สัญญาณสายไฟของรัฐเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่พออะไรพวกนี้นะครับโรงงานพวกนี้มันก็เลยต้องมีพวกเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินนะครับก็เหมือนโรงแรมอ่ะคุณอ้อมแต่ทีนี้ทำไมพวกเขายังต้องลงทุนอยู่ก็เพราะว่ารัฐบาลเวียดนามส่งเสริมการลงทุนนะครับก็ลดภาระในแง่ของการลงทุนให้ในหลายด้านนะครับก็หนึ่งละค่าแรงก็ไม่ได้แพงนักนะครับค่าแรงของเวียดนามโดยเฉลี่ยทุกวันนี้นะครับก็ถ้าเฉลี่ยเป็นต่อเดือนต่อเป็นดอลลาร์เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ400ถึง500ดอลลาร์ก็ถ้าบวกโบทีเข้าไปก็จะได้กันอยู่ประมาณ6ถึง700อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องประกันสังคมประกันสังคมประกันสุขภาพอะไรพวกนี้นะครับก็ภาครัฐเนี่ยก็สมทบให้ได้ดีพอสมควร
0: ครับ
1: แล้วก็แรงงานไม่มีประท้วง
0: ไม่เคยเห็นมีประท้วงเลยนะ
1: ไม่หยุดงานนะครับก็เพราะว่าสหภาพแรงงานเนี่ยเป็นองค์กรจัดตั้งมหาชนของพรรคคอมมิวนิสต์อยู่แล้วนะ
0: ต้องเคยสัมภาษณ์สีไทยซูเปอร์แวร์ค่ะอาจารย
1: ์
0: มีผู้บริหารคนไทยอยู่ที่นู่นแต่ตอนนี้กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วโอ้ท่านก็ได้ศึกษากฎหมายแรงงานของเวียดนามอย่างละเอียดเลยลาคลอดได้กี่วันลาอะไรยังไงได้บ้างของเขาค่อนข้างที่จะดูแลแรงงานดีนะอาจารย
1: ์ครับก็นะฮะแล้วก็คนเวียดนามไม่อู้งาน
0: เขาขยัน
1: งานนะขยันแล้วก็พอไม่มีปัญหาเรื่องแรงงานเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นดูดการลงทุนอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเช่าที่นะฮะระยะยาวก็ไม่มีปัญหาครับรัฐบาลรับประกันให้ได้เลยนะครับว่าไม่มีการไล่ที่ไม่มีปัญหาที่จะไปทับซ้อนอะไรกับใครนะครับแล้วก็ระยะยาวก็ได้ถึง50ปี
0: อาจารย์แล้ว
1: คร
0: ับ แล้วจริงไหมที่เขากระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงอย่างเช่นสมมติว่าแต่ละจังหวัดใครจะมาลงทุนเนี่ยเป็นเหมือนว่าผู้ว่าถ้าเทียบเป็นบ้านเราผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดูแลจังหวัดนั้นๆก็มีสิทธิ์เซ็นอนุมัติอะไรได้เลยอันนี้จริงหรือเปล่าอาจารย์มันถึงเร็ว
1: ก็เวียดนามเขามี one stop service
0: One Stop Service ที่มีจริงๆไม่ใช่เหมือนบ้านเราเนาะมีเหมือนไม่มี
1: One Stop ไม่ Service
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะก็หยุดอยู่ฮะก็คือเขาพอมันเป็นกลไกรัฐที่มันสั่งการได้นะฮะแล้วก
0: ็
1: ยิ่งทุกวันนี้นะครับตั้งแต่โตเริ่มมาเนี่ยโตเริ่มได้มีการเขาเรียกว่าปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงานนะครับแล้วก็ลองนึกดูนะจาก30กระทรวงลดลงเหลือ22
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จากจังหวัดที่มีอยู่63จังหวัดนะครับอันนี้ก็คือว่าถ้าจะใช้ก็คือเดิมเนี่ยเขาจะมีเขตเทศบาลนครนะครับอย่างเช่นเขตพิเศษนะอย่างไห่ฟองก็จะมีเทศบาลนะฮะฮานอยไส้ง่อนเกินเธอนะครับดานังอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นเขตพิเศษแต่ว่าก็จะมีสถานะเหมือนกับเป็นจังหวัดนั่นแหละนะฮะเนื่องจากว่าเป็นเมืองใหญ่นะครับแล้วทีนี้การแตกบริไอ้แตกจังหวัดเยอะแยะมากมายเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาในความล่าช้าในหลายๆเรื่องแล้วก็พนักงานของภาครัฐเนี่ยมันมีจำนวนมากจนเกินไปครับตัวเริ่มก็เลยแก้นะครับก็คือให้ควบรวมจังหวัดให้ใหญ่ขึ้นนะครับทุกวันนี้มีอยู่ทั้งหมด34จังหวัดนะครับก็คือใน34นี้ก็จะเป็น27จังหวัดบวกกับ7พิเศษนะครับ7พิเศษ

0: นะครับอย่างเกิดเธอเนี่ยก็จะเป็นเขตพิเศษนะครับแล้วก็ดงนายนะฮะดงนายก็จะเป็นเขตพิเศษดงนายเนี่ยจะเป็นเขตที่ติดมาทางกัมพูชานะครับก็เพิ่มเขตเศรษฐกิจพิเศษพวกนี้เข้าไปนะฮะรวมไปถึงว่าจังหวัดเนี่ยก็มีกลไกแล้วก็ไปยุบกลไกในระดับไม่มีตำบลนะฮะไม่มีตำบลก็คือจากบ้านแล้วก็สู่เมืองนะครับจากเมืองก็จังหวัดนะครับพอไม่มีตำบลแล้วก็มันก็เลยทำให้มีความกระชับมากขึ้นพอกระชับมากขึ้นแล้วก็อำนาจการตัดสินใจเนี่ยมันก็จะไม่มีหลายขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับมันก็ยิ่งทำให้นานาชาติเนี่ยพอเขาส่องเข้าไปในเวียดนามเนี่ยนอกจากเสถียรภาพทางการเมืองนะครับกฎระเบียบพวกนี้เนี่ยรัฐบาลพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับให้มันทันสมัยแล้วก็อีกอันนึงซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ต่างชาติชอบไปลงทุนในเวียดนามก็คือไม่มีข้อจำกัดในการโอนเงินต่างประเทศสมมติว่าย
1: ังไง
0: คะอย่างประเทศอื่นๆนะฮะอย่างลาวหรือกัมพูชาเนี่ยจะมีข้อจำกัดในการโอนเงินห้ามเกินเท่านั้นห้ามเกินเท่านี้นะครับแต่สำหรับเวียดนามเนี่ยก็คือว่าคุณได้กำไรทั้งหลายคุณอยากโอนกลับบ้านคุณก็เรื่องของคุณนะครับแต่สิ่งที่เวียดนามเขาได้ก็คือหนึ่งนะครับการจ้างงานภาษีนะครับแล้วก็สินค้าที่เขาได้พัฒนามากขึ้นแล้วก็ส่งออกการค้าต่างประเทศของเวียดนามสูงกว่าไทยนะคุณอ้อมของเขาเนี่ย900,000 กว่าล้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับการค้าต่างประเทศของเวียดนามเนี่ย900,000 กว่าล้านนะปีนี้น่าจะทะลุ1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าเป็น GDP ของเวียดนามจริงๆเนี่ยก็ประมาณ502นะครับยังน้อยกว่าไทยอยู่นิดนึงนะครับการค้าต่างประเทศของไทยถ้าเอาตัวเลขกลมๆก็ประมาณเกือบ700,000 ล้านนะฮะเรายังน้อยกว่าเขาแต่เวียดนามเนี่ยตัวเลขการค้าต่างประเทศเขาได้ดุลการค้าปีละมากกว่า20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณอ้อมประเทศไทยเราขาดดุลประมาณ 5,000-6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็นั่นแหละฮะมันก็เลยทำให้ พอมันเปรียบเทียบในหลายๆเรื่องหลายๆด้านรวมไปถึงของการคอรับช่วงรับชั้นของเขาก็ปราบได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีเรียกเงินใต้โต๊ะที่ประเจิดประเจอก็คือถ้าตรวจรู้ก็ติดคุกนะครับไม่มีช่องทางธรรมชาติให้ไปนะครับของเราเนี่ยมันยังรอดกันอยู่นะครับก็นั่นแหละฮะมันก็เลยมีการเปรียบเทียบอันนี้เกิดขึ้นก็ปรากฏว่าเท่าที่ผมไปดูข้อมูลการลงทุน FDIนะลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเปรียบเทียบระหว่างไทยกับเวียดนามตอนนี้เวียดนามถ้าตีเป็นเงินบาทนะฮะตีเป็นเงินบาทเนี่ยเวียดนามดึง FDI ใน3 เดือนแรกนะฮะ first quarter ไตรมาสแรกเนี่ยนะครับเกือบ500,000 ล้านบาทแล้วถ้าคิดเป็นเงินประเทศไทยเราไม่ถึงแสนล้านไตรมาสเดียวกันก็นั่นแหละฮะมันก็เลยมีโอกาสสูงนะครับ ที่การลงทุนมันจะไปแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งคุณอ้อมก็ไปมาบ่อยแล้วก็คือนิคมอุตสาหกรรมจริงบริบทของนิคมอุตสาหกรรมมันก็คืออันเดียวกันกับเขตเศรษฐกิจพิเศษนั่นแหละเพียงแต่ว่าของเวียดนามเขาชัดเจนนะครับก็คือชัดเจนตรงไหนเป็นโซนพวกไฮเทคโนโลยีเห็นไหมฮะที่ไป Microsoft ไปอะไรนะครับในเขตเดียวกันก็จะมี Microsoft แล้วก็มีของไทยซูเปอร์แวร์ใช่ไหมครับที่ไปอยู่
1: มีไทยซูเปอร์แวร์ใช่ค่ะ
0: ไทยซูเปอร์แวร์นะครับแล้วก็จะมีพวกเม็ดพลาสติกพวกอะไรเนี่ยทำเป็นขวดอะไรพวกนี้นะครับก็เขาแบ่งโซนนิ่งชัดเจนเลยครับแล้วข่าวที่คุณอ้อมเอามารายงานสักครู่นี้ก็คือ Samsung นั่นแหละคือสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของเวียดนามทุกคนนะครับส่งออกเนี่ยมากที่สุดก็คือ Samsung เพราะมันก็เหมือนถ้าจะเทียบแล้วเนี่ยมันก็คือส่งออกมากแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ของเวียดนามทั้งหมดเพราะ Samsung มันคือเกาหลีใต้
1: ค่ะ
0: มันก็เสมือนหนึ่งว่ามันย้ายฐานการผลิตทั้งหมดนะมาไว้ในเวียดนามแล้วสิ่งที่เวียดนามได้ก็อย่างที่บอกการจ้างงานและในอนาคตคนงานเหล่านี้เขาก็ต้องเรียนรู้นะครับมันก็จะมีเรื่องการขายโอนนะเขาเรียกว่าถ่ายทอดทางด้านโน้ตฮาวเทคโนโลยีทั้งหลายให้เกิดขึ้นแล้วคนเวียดน

0: ความขยันเรียนหนังสือมากนะครับแล้วอัตราการว่างงานก็น้อยนะครับไม่ได้ว่างงานเยอะนะฮะแล้วคนเวียดนามไม่ตีเงินน้อย
1: เขาไม่คอยวาสนาไม่ตีเงินน้อยไม่คอยวาสนาน
0: ะแต่ละคนก็ทำหลายอาชีพนะฮะออกจากโรงงานแล้วมาขับแก๊ปอีก
1: ขยันมาก
0: นั่นนะครับบางทีก็ขายนั่นขายฝือขายอะไรก็เขาทำได้หมด
1: ค่ะ
0: มันก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยแม้ว่ารายได้เฉลี่ยประชากรจะน้อยกว่านะครับแต่เราต้องเปรียบเทียบการครองชีพด้วยค่าครองชีพในเวียดนามถูกกว่าที่ประเทศไทย
1: ค่ะ
0: นะฮะถูกกว่าที่ลาวถูกกว่าที่กัมพูชา
1: ค่ะ
0: ครับนั่นแหละคือเสถียรภาพ
1: แข็งเนาะ
0: นะฮะเสถียรภาพแล้วก็ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกลแล้วเขาวางแผนทุก5ปีนะครับมีความต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: ของเราวางแผน2ปียุบสภาก็เปลี่ยนใหม่มันเลยไม่ต่อเนื่องนะครับวนกันอยู่ที่รัฐธรรมนูญนี่แหละ
1: ค่ะ
0: สงสัยจะเรากำลังจะมีรัฐธรรมนูญมากที่สุดในโลก
1: ค่ะและก็เป็นจุดแข่งของเขาด้วยที่ทำให้พัฒนาประเทศเร็วแล้วก็ดึงดูดการลงทุนได้เยอะมากๆเลยมีความคือนักลงทุนก็เขาก็มั่นใจอ่ะเนาะไปลงทุนไม่มีเปลี่ยนแปลงนโยบายไม่มีอะไรอ่ะเขาก็ลงทุนระยะยาวได้สบายนะอาจารย
0: ์และปลอดภ
1: ัยใช่ค่ะ
0: เป็นสังคมที่ปลอดภัยนะครับ
1: ค่ะ
0: การใช้อำนาจของตำรวจนะฮะค่อนข้างที่จะเคร่ง
1: ใช่ขนาดเมาแล้วขับเห็นบอกว่าเคร่งมากเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ปรับ 2,000 ดอลลาร์ 2,000 ดอลลาร์เนี่ยถ้าเป็นพนักงานรัฐในระดับเหมือนนักข่าวที่คุณอ้อมรู้จักคนแบบนี้เงินเดือนก็จะประมาณเดือนนึงก็700ดอลลาร์
1: คือปรับจริงนะไม่ใช่ว่าจ่าย500แล้วปล่อยไปได้นะเขาปรับจริงๆนะ
0: ก็ตำรวจก็ยิ่งอยากปรับนะเพราะเขาได้ครึ่งนึงไม่เมาก็บังคับให้เมา
1: เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาเข้าซีรีส์ EP ที่46แล้วอารยธรรมในอุตสาหกรรมนะคะพักสักครู่ก่อนค่ะ
0: เชิญคร
2: ับ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: านและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะนี่ภาษาเวียดนามใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ครับ
0: อาจารย์เปิดพัดลมไปด้วยป่ะคะ
1: มันเสียงดังใช่ไหม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เดี๋ยวปิดให
0: ้อาจารย์ไปปิดพัดลมก่อนนะคะเสียงมันดังค่ะ
1: โอเค
0: ปิดแล้วนะคะโอเคค่ะเป็นภาษาเวียดนามนะอาจารย
1: ์ปิดแล้วก็หลอนสิ
0: เสียงมันเข้าอะค่ะรบกวนคุณผู้ฟังค่ะ
1: ก็อภัยพอดีห้องต้องเปิดไฟหลายดวงมันก็เลยร้อน
0: ค่ะก็พูดถึงเรื่องของสองแควอโยธยานะคะทริปที่เราจะเดินทาง3-5กรกฎาคมตอนนี้ก็จริงๆแล้วเหลืออีกหนึ่งที่นั่งนะคะเราก็จะปิดการขายแล้วแต่ว่าเผื่อไว้ใครอยากจะมา2ท่านก็เราเปิดให้2ท่านนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังตัดสินใจอยู่นะคะโอกาสสุดท้ายแล้วนะคะเราปิดแค่2บัสเท่านั้นเองค่ะอาจารย์เพราะอยากใช้เอกลักษณ์จริงๆนะคะจะเดินทาง3-5กรกฎาคมนี้แล้วไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิสุทธิประภาแล้วก็พี่สุธนรุ่งธัญรัตน์นะคะมีทอล์คโชว์พิเศษด้วยนะคะสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิสุธนนะคะแบบเอกลักษณ์เลยโทรได้นะคะหมายเลขนี้ค่ะ0943966649นะคะ0943966649แล้วก็0868251444นะคะ0868251444ค่ะเจอกันวันที่3นะคะสำหรับคนที่จองมาแล้วนะคะก็ประมาณ60กว่าท่านด้วยกันค่ะอาจารย
1: ์
0: ค่ะ
1: กินรู้อยู่สบายนะ
0: ค่ะอาจารย์เพิ่มเสียงอีกนิดนะคะคุณพวงแจ้งมาว่าเสียงเบาค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวเพิ่มแล้วครับชัดข
0: ึ้
1: น
0: โอเคค่ะชัดขึ้นนะคะ
1: กินรู้อยู่สบายนะฮะก
0: ็ค่ะ
1: สบายๆฮะช่วงหน้าฝนอากาศดีฮะก็เห็นมีนั่งเรือด้วยใช่ไหม
0: นั่งเรือด้วย
1: นั่งเรือที
0: ่อยุธยาค่ะใช่ค่ะ
1: โอเคนะนั่งเรือแล้วประทานอาหารบนเรือไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นั่นแหละเจ๋งมากนะฮะเมนูเด็ดก็ต้องปลาตะเพียนนะฮะ
0: อาจารย์เดี๋ยวก่อนกำลังแจ้งไปที่ร้านเนี่ยเขาหาอยู่อาจารย์อย่ากดดันเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ไปคอนเฟิร์มแล้วไม่มีนะเดี๋ยวทีมงานจะโดนค่ะ
1: ต้องมีสิ
0: ก็ต้องดูว่ามันหาง่ายไหม
1: ไม่ยากนะ
0: มันหาได้ไหมเดี๋ยวต้องไปดูก่อนอาจารย์
1: หรือไม่งั้นก็เอาตะเพียนสารมาแจกนะฮะสัปดาห์ที่แล้วได้พูดถึงจามป่าใช่ไหมฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จามป่าแล้วก็ถูกเวียดนามลุกลาน

เวียดนามลุกลามเข้ามาก็คนจามก็เลยต้องอพยพนะครับก็ในห่วงที่อพยพเนี่ยก็จะอยู่ในห่วง ตรงกับที่อพยพมาอยู่สยามนะฮะก็จะตรงในห่วงรัชกาลที่5คุณอ้อมนะครับก็พวกเขาก็มาอยู่กรุงรัตนโกสินทร์นะฮะก็คือชุมชนบ้านครัวนี่คือพี่น้องจามที่มาอยู่ชุมชนบ้านครัวเนี่ยนะครับก็ลองนึกดูฮะมาอยู่ตั้ง150กว่าปีแล้วนะครับ150กว่าปีที่มาอยู่แต่ว่าจะเป็นพี่น้องจามที่เปลี่ยนศาสนาแล้วเดิมทีเดียวจามเนี่ยเป็นฮินดูนะฮะมาเปลี่ยนเป็นอิสลามเมื่อย้อนไปเมื่อ300ปีที่แล้วคุณออม ก็เลยเป็นพี่น้องมุสลิมนะฮะมาอยู่ชุมชนบ้านครัวแล้วก็จะเป็นกำลังหลักในยุคของการเริ่มบุกเบิกขุดคลองด้วยนะคลองแสนแสบนั่นแหละนี่คือสิ่งที่พี่น้องจามและทีนี้พอพี่น้องจามอพยพมาเวียดนามก็ขยายเต็มพื้นที่เลยนะครับก็คือก็ได้ทั้งส่วนเหนือนะครับตั้งแต่นู่นแหละฮะเหนือสุดของเวียดนามก็จังหวัดที่คุณอ้อมเคยไปนั่นแหละหลังเซิน หลังเซินลาวกายนะครับไหลเจ้านะฮะเซินลาเนี่ยก็จะเป็นเขตของพี่น้องไทยดำก็ยังมีพี่น้องไทยดำอยู่นะครับแต่ว่าก็จะส่วนใหญ่ก็จะอพยพมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเดียนเบียนฟูนะเพื่อพี่น้องไทยดำก็อพยพมานั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาของไทยดำลำพันธ์นะ15ปีที่ไต้เฮาห่างแดนดินเนี่ยนะครับเปิดให้ฟังไปแล้วเมื่อเสาร์ก่อนหน้านู้นนะครับไปย้อนฟังได้นะฮะ จริงๆเวียดนามเนี่ยก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเล็กๆนะฮะไม่ได้มีมากมายนะครับในยุคเริ่มแรกจริงๆประวัติศาสตร์ก็ยาวนานอยู่นะครับแต่ว่ากระจัดกระจายแล้วก็มาอยู่ร่วมกันที่ลุ่มน้ำแดงนะฮะลุ่มน้ำแดงก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆก็ตั้งเป็นอาณาจักรเล็กๆขึ้นมาเขาเรียกว่าวันหลางพอเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ขึ้นนะฮะมีประชากรเนื่องจากว่ามีพื้นที่การเกษตรเพาะปลูกอยู่เยอะอุดมสมบูรณ์นะครับปลาก็เยอะอะไรพวกนี้นะครับก็เลยทำให้ขยายยาวไปตามสายน้ำแดงนะฮะก็คือน้ำแดงก็อยู่ทางตอนเหนือของฮานอยนะครับจะอยู่ในลุ่มน้ำอันนี้นะครับเวลาเรานั่งรถจากสนามบินเข้ามาที่ฮานอยก็จะมีสะพานข้ามแม่น้ำแดงอยู่นะครับตรงนั้นแหละอุดมสมบูรณ์มากนะครับก็พออยู่นานเท่านานเข้าก็มีการตั้งเป็นอาณาจักรขึ้นนะครับก็เลยอาณาจักรแรกที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีกษัตริย์นะฮะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นอาณาจักรเอาลักนะครับเอาลักนะฮะก็กษัตริย์พระองค์แรกที่สถาปนาขึ้นมาก็เป็นราชวงศ์เขาเรียกว่าราชวงศ์หงบังหงบังนะครับต่อมาก็ราชวงศ์ทึกนะฮะราชวงศ์เจียวราชวงศ์จุงราชวงศ์ลีเลหงูราชวงศ์ดิงราชวงศ์จันนะฮะจันนะโฮนะฮะหมักนะฮะแล้วก็เบียนเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นนามสกุลเหล่านี้ที่คนเวียดนามเอามาเป็นนามสกุลเนี่ยล้วนแล้วแต่ส่วนใหญ่นะครับมาจากราชวงศ์ในแต่ละยุคแล้วก็ราชวงศ์สุดท้ายก็คือเบียนนะครับก็อย่างที่คุณอ้อมเคยไปสัมภาษณ์ท่านอะไรนะเบียนไหบังจำได้ใช่ไหมท่านเวียนไหบังเคยเป็นทูตเวียดนามอยู่ที่กรุงเทพเวียนไหบังนะฮะ ก็มีกษัตริย์ต่อเนื่องกันมานะครับ

0: ทั้งยุคกษัตริย์บวกกับยุคจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ขึ้นก็คือควบรวม
1: ได้อาจารย์เดี๋ยวเราพักกันก่อนตัดสัญญาในต่างจังหวัดก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อค่ะ
0: ใช่ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะ
0: ก็มีกษัตริย์ที่ปกครองมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ยาวนานอยู่นะเป็นระยะเวลายาวนานถึงมีกษัตริย์อยู่131พระองค์นะฮะแล้วก็ในยุคที่เป็นที่ไม่เป็นกษัตริย์นะแต่ว่าเป็นขุนศึกแต่ปกครองเนี่ย ก็มีขุนศึกใหญ่ๆก็มี22ขุนศึกนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์นะฮะก็ล้วนแล้วแต่มาจากนักรบทั้งนั้นเลยคุณน้อง ก็เลยทำให้เวียดนามเนี่ยนะครับมีเชื้อพระวงศ์สืบเนื่องกันมานะฮะก็ลองนับดูนะฮะก็จนมาสิ้นสุดเชื้อพระวงศ์จริงๆก็คือกษัตริย์แต่คนเวียดนามเขาจะเรียกว่าจักรพรรดินะฮะก็คือจักรพรรดิหรือกษัตริย์องค์สุดท้ายก็คือกษัตริย์เบาด่ายที่เราเรียกว่ากษัตริย์เบาด่ายนี่นะฮะก็สิ้นสุดเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็คือปี1945หรือว่า2488นะครับก็คือ พอพระองค์สละราชบัลลังก์นะก็สิ้นสุดราชวงศ์ในเวียดนามนับแต่นั้นเป็นต้นมาเบาได้เนี่ยก็คือราชวงศ์เบียนนะครับก็คือราชวงศ์สุดท้ายชื่อเต็มของพระองค์ก็คือเหวียนฟุกวิงชุยนะฮะเหวียนฟุกวิงชุยมีเมียมีพระมเหสี5พระองค์นะฮะมีกุลธิดา12พระองค์แล้วเวียดนามเป็นประเทศที่น่าสนใจมากนะครับก็เพราะว่าในยุคที่อยู่ภายใต้จีนลองนึกดูคุณอม1049ปีตั้งแต่สมัยนู่นนะฮะราชวงศ์ฮั่นมาเรื่อยนะครับ อยู่ภายใต้จีน1049ปีแล้วก็มีเชื้อพระวงศ์ต่อกันมาเนี่ยก็800กว่าปีนะครับ เกือบ900ปี ที่มีความเป็นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จนมาอยู่ภายใต้ฝรั่งเศส นะฮะอยู่ภายใต้ฝรั่งเศสก็ถ้าเป็นปีคริสตศักราชก็คือปี1858จนมาแยกเป็นเวียดนามเหนือใต้ปี1945แล้วได้อิสรภาพจากฝรั่งเศสนะฮะ อย่างสมบูรณ์ก็คือสิ้นสุดสงครามที่สมรภูมิเดียนเบียนฟูก็คือเดือนนี้แหละเดือนมิถุนายนนะครับเมื่อปี1954เวียดนามก็แตกเป็นเหนือกับใต้จริงๆแตกเป็นเหนือกับใต้ตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองแล้วนะครับทางเหนือโดยลุงโฮเนี่ยนะฮะ ได้สถาปนาระบอบใหม่ขึ้นเรียกว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามนะครับก็คือ Republic Democratic Republic of Vietnam นะฮะส่วนทางใต้นะครับก็คือนั่นแหละนับตั้งแต่ดานังลงมานะฮะก็สถาปนาอีกระบอบหนึ่งเขาเรียกว่า Republic of Vietnam สาธารณรัฐเวียดนามโดยหลังจากฝรั่งเศสสิ้นอำนาจไปหลัง1954เดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับอเมริกาก็มาหนุนรัฐบาลฝ่ายใต้ของเวียดนาม ก็สู้รบกันเป็นเวลา

ึง20ปีคุณอ้อมเหนือกับใต้สู้กันแต่ว่าเหนือก็คือสหภาพโซเวียตหนุนจีนก็มาเสริมให้ด้วยนะครับส่วนฝ่ายใต้นะฮะก็ โดยสหรัฐอเมริกานะฮะที่ทุ่มเทสรรพกำลังให้เลยครับเพื่ออะไรฮะตรงยุคนี้แหละที่เขาเรียกว่าสงครามเวียดนามนะครับและสงครามเวียดนาม2นะสงครามเวียดนาม1คือสู้กับฝรั่งเศสสงครามเวียดนาม2คือสู้กับสหรัฐอเมริกาแล้วเวียดนามก็สู้กันเองระหว่างฝ่ายเหนือกับใต้แล้วมาสิ้นสุดสงครามก็คือ20ปีเต็มคุณอ้อมโดยฝ่ายเหนือชนะฝ่ายใต้จริงๆก็คือชนะอเมริกานั่นแหละแล้วก็กองทัพเวียดนามก็เลยยึดนะฮะหมายถึงเวียดกงก็คือเป็นกองทัพปลดปล่อยเวียดนามเนี่ยนะครับก็ยึดไซงอนตอนนั้นยังไม่ชื่อว่าโฮจิมินห์ซิตี้นะครับยังเป็นไซงอนอยู่แล้วก็ชื่อเดิมของไซงอนเนี่ยนะฮะในภาษาคแมร์โบราณเขาเรียกว่าไพรนครนะครับก็คืออุดมสมบูรณ์เนี่ยมีป่าไม้เยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็สายน้ำที่เรียกว่าไซงอนนั่นคือชื่อแม่น้ำไซงอนนะฮะ ก็เลยเป็นที่มานะครับแล้วก็พอสู้กัน20ปีมาสิ้นสุดอเมริกาต้องถอนทัพออกไปจาก3ประเทศอินโดจีนรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยนะครับเมื่อปี2518ก็คือ1975เวียดนามยึดไซงอนได้อย่างสมบูรณ์ก็คือวันที่30เมษายน1975หรือ2518นะฮะก็เลยนั่นแหละเวลาเราเห็นเขาสวนสนามชัยชนะฉลองชัยชนะที่เวียดนามเขาจะมีอยู่2การเดินสวนสนามใหญ่นะครับเวลาเรื่องทหารโดยเฉพาะเนี่ยนะฮะก็คือสมรภูมิเดียนเบียนฟูแล้วก็การควบรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็คือการยึดไซงอนได้โดยสมบูรณ์ก็คือวันที่30เมษายนของทุกปีนะฮะก็จะมีสวนสนามแต่ว่าถ้าในวาระที่ลงท้ายด้วย5หรือว่าครบรอบทุก10ปีอะไรพวกนี้ฮะทุก5ปีทุก10ปีเนี่ยเขาก็จะฉลองใหญ่เป็นพิเศษก็ลองนึกดูนะฮะ1975ตอนนี้2026ก็คือ61ปีมาแล้วไม่ใช่ไหม51ปีมาแล้วที่เวียดนามควบรวมเป็น1เดียวนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็จะเดินสวนสนามใหญ่มากแล้วก็กองทัพพันธมิตรทั้งหลายก็จะส่งขบวนสวนสนามของทหารไปร่วมนะครับหนึ่งในนั้นก็มีกองทัพลาวฮุนเซนเนี่ยเขาขอไปร่วมนะครับแต่เวียดนามไม่อยากเชิญหรอกเพราะว่าไปทรยศหักหลังเขาเรื่องการขุดของฟูนันนะฮะขออภัยนะครับเจอฝน ก็พอเป็นหนึ่งเดียวมาเนี่ยนะครับก็คือก็ยังถูกอเมริกาลงโทษทางเศรษฐกิจก็คือพออเมริกาถอนทัพออกไปนะฮะ1975เดือนเมษายนวันที่30เนี่ยก็คือออกไปอย่างสิ้นเชิงอเมริกาก็ไม่ได้ไปเฉยๆลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเวียดนามโดยไปสั่งห้ามทุกประเทศที่เป็นพันธมิตรกับอเมริกาห้ามทำการค้ากับเวียดนามโดยเด็ดขาดเขาเรียกมาตรการนี้ว่าเอมบาโก้นะครับเอมบาโก้หมายความว่าเดือสินค้าไม่ว่าของประเทศไหนที่เป็นพันธมิตรกับอเมริกาถ้าใครไปทำการค้าไปส่งสินค้าไปซื้อสินค้าของเวียดนามเนี่ยถือว่าผิดใจกับอเมริกาอเมริกาก็จะลงโทษโดยที่ตัวเองเป็นมหาอำนาจอย่างที่ว่านั้นมาตรการเอมบาโก้เนี่ยกินเวลา20ปีคุณอ้อมลองนึกดูนะฮะกินเวลาถึง20ปีก็คือตั้งแต่1975แล้วก็มายกเลิกจริงๆก็คือปลายปี1994ก็ลองนึกดูนะสงครามก็20ปีนะครับปิดล้อมทางเศรษฐกิจเวียดนามก็20ปีรวมเป็น40ปีนะครับ

แล้วก็นี่แหละครับสาเหตุว่าทำไมชายแดนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายแดนไทยกับกัมพูชาก็เลยเป็นสวรรค์ของนักค้าเถื่อนค้าเถื่อนในที่นี้หมายความว่าในสายตาของอเมริกาก็คือหลบนะครับไม่ไปเทียบฝั่งทะเลของเวียดนามแต่ว่ามาเทียบฝั่งทะเลของกัมพูชาที่สีหนุวิวที่เกาะกงแล้วสินค้าใส่เรือที่เอาไปเติมให้เนี่ยนะครับก็มีทั้งจากประเทศไทยจากฮ่องกงจากไต้หวันจากสิงคโปร์นะครับขนไปนะฮะก็ไปขึ้นที่ท่าเรือสีหนุวิวนะครับสีหนุวิวเนี่ยมีเปลี่ยนชื่อไปแล้วเป็น3ชื่อนะครับชื่อโบราณเรียกว่าสีหนุวิวก็เนื่องจากว่ามันเป็นที่แปลพระราชฐานของเจ้าสีหนุไปพักตากอากาศทะเลนะครับก็เลยเรียกว่าสีหนุวิววิวก็คือวิลล่านั่นแหละนะฮะแต่ต่อมายุคที่ฮุนเซนเฮงสำเดียนเจซิมเป็นใหญ่โดยเวียดนามหนุนเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนชื่อสีหนุวิวเป็นกัมปงโสมนะฮะกัมปงซอมนะฮะเสียงแบบขมแก็คือเป็นเมืองท่าเรือซอมจะแปลว่าท่าเรือนะฮะเป็นที่ตั้งของท่าเรือก็กัมปงโสมแต่พอฟื้นฟูสถาบันกษัตริย์ของกัมพูชากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือโดยรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้เมื่อปี1993เนี่ยนะครับพร้อมกับการเลือกตั้งด้วยนะครับ ก็เลยเปลี่ยนชื่อสีหนุวิวเปลี่ยนชื่อกัมปงโสมกลับมาใช้ชื่อแต่ไม่ใช่สีหนุวิวแต่เป็นจังหวัดพระสีหนุนะฮะ ก็เพื่อที่จะเชิดชูกษัตริย์ที่ครองราชสองระลอกนะสองครั้งนะฮะครั้งแรกก็คือ1941นะครับแล้วก็มาสละราชบัลลังก์ก็คือ1955นะครับแล้วก็มาถูกโค่นสถาบันกษัตริย์1970นะฮะแล้วก็กลับมาเป็นกษัตริย์รอบที่2ก็เจ้าสีหนุเช่นเดิมเนี่ยนะฮะก็คือ1993นะพระองค์ก็ครองราชมา11ปีฮะ2004พระองค์ก็สละราชบัลลังก์เพราะว่าน้อยใจลูกนะฮะเพราะว่าเจ้าลานาริสเล็กยิ่งเล่นการเมืองยิ่งอ่อนแอเพราะแพ้ทางให้ฮุนเซนมาโดยตลอดนะครับก็เลยเป็นที่มานะครับแล้วก็เขตแดนไทยกับกัมพูชามันก็เลยเป็นสวรรค์ของการค้าผิดกฎหมายในสายตาของอเมริกานะฮะก็ขนกันนี่แหละฮะก็สินค้าทุกสิ่งทุกอย่างขนขึ้นที่ท่าเรือนะฮะสีฮันโนวิลแล้วขึ้นรถบรรทุกหรือรถไฟก็แล้วแต่ขนต่อไปให้เวียดนามนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เวียดนามต้องการก็จะผ่านทางช่องนี้นะครับกัมพูชาโดยยุคของฮุนเซนเนี่ยรวมก็จะเก็บค่าตงค่าผ่านทางนะครับ 10% 10% นะครับมันก็เลยมีรายได้นะฮะจากการลักลอบขนสินค้านี่แหละฮะทำไมชายแดนไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันถึงเต็มไปด้วยอิทธิพลและช่องทางธรรมชาตินะฮะแล้วก็พ่อค้าชายแดนไทยเนี่ยก็รวยร่ำรวยมากนะส่งทุกอย่างนะครับที่กัมพูชาแล้วก็เวียดนามต้องการรวมไปถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยนะฮะก็นั่นนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมชายแดนไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันถึงเป็นแดนสนธยามันเป็นมานานแล้วก็เพราะว่ามาตรการเอ็มบาโก้ที่อเมริกามีต่อเวียดนามเขาก็เลยต้องลักลอบขนนะครับจากไทยไปให้กัมพูชากัมพูชาส่งต่อไปให้เวียดนามก็ลองนึกดู20ปีเนี่ยร่ำรวยเลยนะครับพ่อค้าชายแดนไทยเนี่ยร่ำรวยมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ของเถื่อนๆส่วนใหญ่ถ้าคุณอ้อมไอ้ของหนีภาษีส่วนใหญ่คุณอ้อมจะเห็นอะไรล่ะบุหรี่สุรา ขนมช็อกโกแลตอะไรสารพัดเนี่ยนะครับก็นั่นแหละครับมันก็จะเป็นประเภทพวกนั้นนะครับเวียดนามอยู่ภายใต้เอมบาโก้มานานมากนั่นแหละครับก็เขาสามารถฟื้นกลับขึ้นมาได้ก็เพราะว่าในปลายวาระที่2ของบิลคลินตันที่เป็นประธานาธิบดีนะครับบิลคลินตันนี่เป็น2สมัยนะครับ8ปีก็ก่อนจะพ้นตำแหน่งในปีที่8ก็ไปดวดกาแฟอยู่ที่ฮานอยแล้วก็ประกาศยกเลิกเอมบาโก้ที่มีต่อเวียดนาม สาเหตุที่ยกเลิกเอมบาโก้ก็เพราะว่าสงครามเย็นมันสิ้นสุดแล้วตั้งแต่ปี1991ก็เลยมายกเลิกเอมบาโก้ปลายปี

1994ปี1995เวียดนามก็เข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนโดยอเมริกาเป็นคนหนุนให้เข้ามานะฮะก็นั่นแหละครับก็ลองนึกดูนะครับจากที่ขัดแย้งกันมานะฮะสู้รบกัน20ปีแล้วลงโทษทางเศรษฐกิจเขาอีก20ปีอยู่มาวันหนึ่งดึงเขาเข้ามาอยู่ในอาเซียนเฉยเลยแล้วนี่แหละครับมันก็เลยทำให้เวียดนามได้มีโอกาสพัฒนาประเทศมาเรื่อยๆแล้วก็การเมืองที่มีเสถียรภาพนะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องในทางนโยบายและแผนพัฒนาแล้วมีการทบทวนตลอด5ปีทุกๆ5ปีคือแผนพัฒนาของเวียดนามเนี่ยจะมีอายุ5ปีแล้วเขาก็จะแก้ไขให้มันทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆณปัจจุบันนี้นะครับเวียดนามได้ประกาศแผนการพัฒนาระยะยาวไว้แล้วเป้าหมายของเขาก็คือปี2050เวียดนามจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเอาเกณฑ์ไหนมาวัดว่าพัฒนาแล้วก็เอาอย่างนี้นะครับมาตรฐานการใช้ชีวิตของคนยุโรป สภาพยุโรปนั่นคือมาตรฐานที่เวียดนามกำลังจะก้าวไปนะครับแล้วเชื่อว่าเขาน่าจะไปได้นะเท่าที่ดูเพราะว่า1เขาเรียนรู้ในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเขาเรียนรู้จากจีนเพียงแต่ว่าเวียดนามจะเปลี่ยนคำว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษมาเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรือ Industrial Park นะ IP เนี่ยนะครับเขาตั้งเป้าหมายเลยนะครับว่าจนถึงปี2050เวียดนามจะมีนิคมอุตสาหกรรม870นิคมก็ Samsung เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นก็มีนิคมของตัวเองนะครับแล้วก็ทุกวันนี้มีแล้วเกิน400 มีแล้วเกิน400แล้วก็ถ้านับไปจนถึงปี2030เป้าหมายที่เขาจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ221นิคมมันก็จะบวกกับ400มันก็คือ600กว่าใช่ไหมครับก็สเต็ปอย่างนี้มันก็จะไปเรื่อยๆและที่คุณอ้อมถามเรื่องพลังงานเวียดนามเริ่มทำแล้วก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับโรงแรกนะครับอยู่ห่างจากโฮจิมินห์ซิตี้ประมาณ50กว่ากิโลโรงแรกแล้วก็โรงที่2ก็อยู่ในอาณาเขตเดียวกันนะครับแล้วทั้ง2โรงนี้ก็จะมี4เตาปฏิกรณ์นะครับ4เตาปฏิกรณ์ก็ลองบวกดูนะครับก็คือโรงละ 2,400 ก็อีกโรงหนึ่งก็ 2,400 ก็คือ 4,800 เมกะวัตต์อันนี้จะเห็นภายในไม่เกิน7ปีข้างหน้า มันก็จะเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เสถียรมาก ส่วนจะก้าวไปได้ขนาดไหนไปฟังเพลงที่2แล้วเบรกสักครู่แล้วค่อยกลับมาครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โต

0: โตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของทั่วไทยอาเซียนคืนนี้นะคะ
5: ครับ
4: อาจารย์ต่อเลยค่ะ
5: ปัจจุบันเวียดนามมีประชากร105ล้านคน
4: ค่ะ
5: นะครับแล้วก็เราจะรู้สึกว่าประชากรเวียดนามเพิ่มขึ้นเร็วมากก็เพราะว่าประชากรเขาเยอะแล้วก็ขยันนะครับแต่ว่าวิธีคิดนะครับของผู้นำเวียดนามในยุคปัจจุบันนี้จะค่อนข้างไปในลักษณะอย่างเดียวกันกับจีนนะครับ ถ้าคุณอ้อมจำได้สมัยจีนเริ่มนโยบายสี่ทันสมัยนะครับโดยท่านเติ้งเสี่ยวผิงปี1978นะครับหลังจากประธานเหมาเจ๋อตุงถึงแก่อสัญกรรมปี1976ท่านเติ้งก็สี่ทันสมัยเข้ามา แล้วก็เปิดเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนที่เรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็ค่อยๆทำแล้วก็ขยายนะครับจากติดทะเลก็ลึกเข้ามาในเมนแลนด์มากขึ้นทุกวันนี้ทุกมณฑลในจีนนะครับมีเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเลยแล้วก็ในแต่ละมณฑลก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับ อย่างที่คุณอ้อมพา CEO ไปดูงานไปที่เซี่ยงไฮ้ใช่ไหม
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ไปเซี่ยงไฮ้แล้วก็ไปดูไปอาลีบาบาไหม
4: ไปค่ะ
5: นั่นแหละเห็นไหมครับมันก็จะมีลักษณะที่ต่างแต่ถ้าเป็นมณฑลยุนหนานนะครับยุนหนานเนี่ยก็จะเป็นภาคการเกษตรแล้วก็ทุกวันนี้นะครับการเกษตรของเขาก็จะเป็นพวกพืชเมืองหนาวหรือแม้กระทั่งดอกไม้นะฮะดอกไม้เมืองหนาวนะครับในที่ยุนหนานเนี่ยจะมีดอกไม้เยอะมากแล้วก็ตลาดที่มีการประมูลฮะเขาเรียกว่าตัวนั้นนะฮะตัวนั้นเนี่ยถือว่าเป็นตลาดดอกไม้ที่มีจำนวนต่อวันเนี่ยมากที่สุดนะครับในการประมูลไปซื้อเป็นช่อๆไม่ได้นะฮะต้องประมูลเป็นล็อตๆนะครับวันหนึ่งเนี่ยประมาณลองนึกดูนะ18ล้านช่อในแต่ละวัน 65% ส่งมาที่อาเซียนครับอีก 35% ส่งไปทางนู่นนะครับเอเชียตะวันออกกลางยุโรปอะไรก็สุดแล้วแต่ตามเส้นทางรถไฟเดิมทีเดียวตรงนั้นก็คือซิลโรดทุกวันนี้เป็นยูเรเซียแล้วเรียบร้อยนะฮะก็เวียดนามก็เรียนรู้นะครับจากเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนนี่แหละแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับประเทศตัวเองเนื่องจากว่า1 นะครับพื้นที่ของเวียดนาม

ไม่ได้มากไม่ได้กว้างใหญ่ไพศาลเหมือนจีนเขาก็เลยต้องใช้พื้นที่ฝั่งทะเลเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับช่วงหลังเนี่ยก็เริ่มมีการถมตรงฮาลองเบย์ฮาลองเบย์เนี่ยก็เริ่มถมนะฮะสมัยก่อนเนี่ยถนนเรียบทะเลเนี่ยติดกับหาดทะเลนะทุกวันนี้ถนนเส้นเมนน่ะไม่ได้ติดทะเลแล้วเพราะว่ามีการถมนะฮะถมแล้วก็สร้างโรงแรมสร้างอะไรพวกนี้นะฮะตรงที่ฮาลองเบย์นะครับ นั่นก็คือทางเหนือแล้วก็ท่าเรือใหญ่ก็จะเป็นไฮฟองนั่นนี่คือทางเหนือนะครับแล้วก็ลงมาตรงภาคกลางก็จะเป็นท่าเรือที่ดันนังท่าเรือใหญ่ข้างล่างก็จะเป็นไซงอนนะฮะหรือฮอจิมินห์นะครับก็มันก็เลยทำให้เวียดนามเนี่ยมีการโซนนิ่งพื้นที่แล้วก็พื้นที่เนี่ยเขาใช้อย่างคุ้มค่ามากเพราะพื้นที่เขาน้อยนะฮะเวียดนามมีที่ดินมีแผ่นดินรวมกันเนี่ยประมาณ 331,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะครับประเทศไทยเราเนี่ย 51,300 กว่านะครับก็ใหญ่กว่าตั้ง 200,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะฮะก็เลยทำให้เวียดนามนะฮะวิธีคิดก็คือ1ที่ดินน้อยแต่ต้องใช้ให้คุ้มค่าปลูกก็คือปลูกทั้งปีนะไม่มีวันหยุดเลยนะครับเก็บตรงนี้เก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็ปลูกใหม่นะฮะมาส่วนใหญ่ก็ปลูกข้าวปีหนึ่งสามครั้งนะครับใน1ปีปลูกข้าว3ครั้งนอกจากจะมีเพียงพอกับการบริโภคภายในประเทศแล้วเนี่ยก็ยังมีส่งออกโดยเฉลี่ยก็ประมาณนี้นะฮะไม่8ล้านตันโดยประมาณที่ส่งออกส่งมากกว่านี้ไม่ได้นะเพราะไม่พอกินนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ปลูกข้าวก็จะอยู่นี่แหละฮะแม่ของเดลต้านะครับในอดีตก็คือ13จังหวัดก็คือตั้งแต่ข้างล่างของทางใต้ของโฮจิมินห์ลงมานะฮะก็จะมี13จังหวัดแต่ตอนนี้ไม่ถึงแล้วนะครับเพราะว่ามีการควบรวมจาก13เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเหลืออยู่7จังหวัดที่แม่ของเดลต้าเพื่อที่จะส่วนนิ่งนะครับต่อไปนี้จะมีการลดการปลูกข้าวลงหมายความว่าพื้นที่ปลูกข้าวจะลดลงแต่ไปเสริมในเรื่องของประสิทธิผลประสิทธิภาพต่อพื้นที่ให้สูงขึ้นเวียดนามเคยประสบความสำเร็จในการทดลองปลูกข้าวที่ให้ผลผลิตสูง1เฮกตาร์นะครับที่เขาทดลองออกมาแล้วเนี่ยได้ถึง18ตันหนึ่งเฮกตาร์18ตันในขณะที่ประเทศไทยบ้านเราเนี่ยได้โดยเฉลี่ยประมาณ7ตันคุณอ้อม7ถึง8ตันแต่เวียดนามเขาทดลองได้18ตันแล้วอันนี้ก็คือเรียนรู้จากจีนนั่นแหละนะครับก็คือข้าวเมล็ดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เวลาปลูกสั้นลงผลผลิตต่อพื้นที่สูงขึ้นแล้วก็ลดพื้นที่ลงจากเป้าหมายของเขาเนี่ยครับจริงๆเขาตั้งมาตั้งแต่ปี2013แล้วแหละแต่ว่าก็ยังไม่บรรลุนะครับก็เนื่องจากว่านั่นแหละครับก็ยังมีการทดลองปลูกข้าวที่ได้ผลผลิตสูงอยู่นะครับมันก็เลยทำให้บรรลุผลที่เขาตั้งไว้ก็คือเขาจะลดพื้นที่ปลูกข้าวให้ได้ปีละ 7% ถ้าเขาทำมาตั้งแต่ปี2013หมายความว่าครบ10ปีก็คือ2023นะฮะจากที่เคยมีพื้นที่ปลูกข้าวตีซะว่าคือในภาคใต้เนี่ยนะครับแม่ของเดลต้ามันจะมีอยู่ 40,000 ตารางกิโลเมตรนะครับ 40,000 ตารางกิโลเมตรแล้วก็เป็นพื้นที่การเกษตรปลูกข้าวนะครับอยู่ที่ประมาณ 10,000 ตารางกิโลเมตรถ้าเขาลดลงเรื่อยๆได้นะฮะมันจาก 10,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยถ้าเขาทำได้ปีละ 7% ลดลงเรื่อยๆมันก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณไม่เกิน5,000 ตารางกิโลเมตรที่จะปลูกข้าวนะครับแต่ก็ยังทำไม่ได้นะครับก็เนื่องจากว่านั่นแหละฮะมันเจอวิกฤตทั้งภัยน้ำท่วมภัยแล้งผสมผสานแล้วก็ยังเจอภาวะโลกร้อน น้ำทะเลก็ลุกเข้ามาอย่างปีที่คุณอ้อมไปถ้าจำไม่ผิดน่าจะปี2019ที่ไปเห็นไหมฮะมันก็จะมีพื้นที่ที่ถูกชายฝั่งถูกเซาะโดยทะเลนะครับจากที่เคยเป็นหมู่บ้านเดียวกันก็เป็นบ้านที่เป็นอยู่บนเกาะอยู่คนเดียวอยู่หนึ่งครอบครัวอะไรพวกนี้นะครับมันเริ่มเกิดการกัดเซาะก็เพราะว่าน้ำทะเลมันสูงขึ้นจากภาวะโลกร้อนไอ้ตรงนี้แหละครับมันก็เลยเมื่อผน

ตรวจกับว่าไอ้ปริมาณน้ำจืดนะครับในเวียดนามเนี่ยมันไม่พอใช้นะครับอย่างเพราะว่าน้ำต้นทุนที่เป็นน้ำดิบน้ำจืดเนี่ยนะฮะต่อการปลูกเนี่ยเขาจะมีในแหล่งน้ำต้นทุนจริงๆของเขาถ้าเราคิดเป็น100แกลลอนที่ใช้เนี่ยนะครับในเวียดนามเนี่ยมีของตัวเองจริงๆที่เป็นน้ำต้นทุนเนี่ยไม่ถึง15แกลลอนนั่นหมายความว่าที่เหลือนั้นมันก็ต้องไหลลงมาจากข้างบนนะครับตามแม่น้ำโขงนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมเวียดนามถึงไม่ชอบฮุนเซนที่ไปขุดคลองฟูนันเตโชเพราะมันก็คือปลายน้ำของกัมพูชามันก็จะผันเอาน้ำโขงมาตลอดทั้งปีนะครับในช่วงหน้าฝนไม่มีปัญหาครับแต่ฝนมันมีแค่4เดือนแต่อีก8เดือนที่ไม่มีฝนนั่นแหละครับมันก็ยิ่งไปเพิ่มวิกฤตการขาดแคลนน้ำให้กับแม่โขงเดลต้าในภาคใต้ของเวียดนาม แล้วสิ่งที่เขาแก้แล้วก็ใช้มาโดยตลอดก็คือการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แต่พอสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้อ่ะคุณอ้อมไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือยิ่งสูบมากเท่าไหร่แล้วสะสมนานปีเข้าดินมันทรุด นะครับแผ่นดินมันทรุดตัวพอแผ่นดินมันทรุดตัวลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าระดับน้ำทะเลกับสวนทางกันระดับน้ำทะเลกับสูงขึ้นทุกปีแต่แผ่นดินทางแม่โขงเดลต้าทรุดลงทุกปีนะครับมันก็เลยเป็นอัตราเร่งก็คือมีการคาดการณ์นะครับว่าถ้าเวียดนามไม่แก้ไขปัญหาในเรื่องการใช้น้ำไม่แก้ไขปัญหาในเรื่องของการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวนะครับที่ต้องใช้พวกปุ๋ยใช้สารเคมีอะไรเนี่ยเพื่อเร่งผลผลิตให้ได้มากขึ้นเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้แหละมันก็ไปเติมให้เกิดภาวะเรือนกระจกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าการปฏิกิริยาเคมีนะครับมันมีทั้งมีเทนทั้งฮีเลียมทั้งอะไรพวกนี้นะครับแล้วมันระเหยขึ้นไปมันก็ไปเติมชั้นบรรยากาศนะครับนั่นแหละที่เขาเรียกว่าเรือนกระจกนะครับมันคือไอ้เรือนกระจกเนี่ยก็คือแทนที่มันเพิ่มความร้อนให้กับพื้นที่มากขึ้นนั่นแหละคือความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นเวียดนามนี่เคยเจอวิกฤตเมื่อปี2016แล้งจัดมากแล้วก็ไม่ได้แล้งจัดธรรมดานะครับน้ำเค็มมันลุกลึกเข้ามาในพื้นที่การเกษตรจนทุกสายน้ำเนี่ยต้องปิดประตูชนประทานเพราะว่าถ้าไม่ปิดเนี่ยน้ำเค็มมันก็จะลุกเข้าไปในพื้นที่การเกษตรก็ต้องปิดทุกบานเลยนะครับประตูน้ำเนี่ยนะครับต้องปิดมันก็เลยทำให้เกิดภาวะน้ำกร่อยเริ่มขยายพื้นที่มากขึ้นแล้วมันก็จะเค็มมากขึ้นนะครับถ้าน้ำจืดมันไม่ลงไปเติมมันก็ผนวกกับว่าไอ้ข้างบนของสายน้ำเนี่ยนะครับทั้งจีน14เขื่อนลาวสร้างแล้ว100กว่าเขื่อนแล้วก็อยู่บนสายน้ำที่เป็นสายน้ำหลักที่ไหลลงมาเติมน้ำโขงนะครับแต่เขื่อนไปกั้นไว้นะครับโดยเฉพาะหน้าแล้งนั่นแหละครับในขณะที่กัมพูชานะครับก็สร้างเขื่อนเช่นเดียวกันนะครับอยู่ตรงสตึงเตร็งนะฮะแล้วก็ต่ำลงมาหน่อยนึงก็ตรงกำปงทมนะฮะกำปงทมก็จะสร้างเขื่อนเช่นเดียวกันมันก็คือการผันน้ำนะฮะก็คือกักน้ำไม่ให้ไหลลงแม่น้ำโขงแล้วยิ่งมาขุดคลองฟูนันเตโชเนี่ยแต่โชคดีนะที่จีนไม่เติมให้นะครับก็คือตั้งแต่ลงจอบลงเสียมไปเมื่อปี2020เท่าไหร่ล่ะ24นะครับ2024ที่ลงจอบลงเสียมไปเนี่ย ก็ยังไม่ได้ขุดต่อนะครับเนื่องจากว่าจีนไม่อยากจะขัดแย้งกับเวียดนามเพราะผลประโยชน์ที่มีต่อเวียดนามนั้นมันสูงกว่าที่เห็นในกัมพูชาแน่นอนเพราะขนาดของประเทศประชากรมากกว่าเยอะนะครับกัมพูชามีประชากรไม่ถึง18ล้านนะครับมีอยู่ประมาณ 17.8 ล้านคนแล้วก็อัตราการเกิดเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับเรื่องสุขภาพอนามัยความเป็นอยู่ของคนก็ยังไม่ดีนะครับอย่างถ้าเราสังเกตถ้าอยู่ในสภาวะปกติถ้าชายแดนไม่ขัดแย้งกันเนี่ยคนกัมพูชาเนี่ยมารักษาทุกโรคที่ประเทศไทย
นะครับ

0: อีกปีหนึ่งเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า500,000รายนะครับที่ข้ามชายแดนมารักษาตามโรงพยาบาลที่ตะเข็บชายแดนฝั่งประเทศไทยนะฮะ ส่วนคนรวยไม่ต้องกังวลนะเขามาโรงพยาบาลกรุงเทพอยู่แล้วมาที่กรุงเทพนะนั่งเครื่องบินมานะครับรักษาแพงๆนะเพราะว่ามันรวยจริงคนกัมพูชาเนี่ยมีอยู่2ชนชั้นนะครับก็คือเศรษฐีกับยาจกมีอยู่แค่นั้นคนบริวารของคนเซนคือเศรษฐีนะครับนอกนั้นคือยาจกนะครับก็ลองนึกดูนะมันก็เลยทำให้เกิดความยากจนในกัมพูชาอยู่เยอะในขณะที่เวียดนามเนี่ยประชากรของเขาได้รับการตอบสนองที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับการศึกษาก็สูงขยันเรียนและไม่ติเงินน้อยนะครับทำงานพิเศษพิเศษนะครับถ้าสังเกตนะ ยุคแรกๆที่เวียดนามมาประเทศไทยมาเรียนหนังสือมาศึกษาภาษาไทยนะครับแล้วโดยได้รับทุนการศึกษามาด้วยตกเย็นเนี่ยนะครับนักศึกษาเวียดนามคนนั้นเนี่ยไปโบกรถตามสวนอาหารไม่มีเงินเดือนนะครับแต่มีติ๊กวันหนึ่งนะก็ลองนึกดูนั่นแหละคือความขยันของเขานะครับกลับไปทุกวันนี้เราก็จะเห็นคนเวียดนามนะครับมีกิจการเล็กๆของตัวเองนะครับหลายคนกลับไปเนี่ยเปิดร้านอาหารไทยด้วยซ้ำ นะครับใช้ชื่อคำว่าบางกอกเรสเตอรองก็มีนะฮะผัดกะเพราเนี่ยคนเวียดนามชอบแต่ว่าสิ่งเวียดนามชอบที่สุดนี่คือลาบนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งลาบเนื้อเนี่ยนะครับชอบมากส้มตำลาบแล้วก็ไอ้เครื่องในต้มแซ่บเครื่องในแล้วต้มแซ่บต้มขมอะไรพวกนี้นะครับคนเวียดนามชอบนะครับแล้วก็กินอยู่ง่ายนะครับแล้วในประเทศของเขาเองเนี่ยค่าครองชีพก็ไม่ได้สูง
1: ค่ะ
0: เฝอชามนึงชามใหญ่ๆด้วยนะ
1: ประมาณ10บาทไห
0: มนะประมาณ30-40บาทนะฮะชามใหญ่ๆก็คือมันจัมโบ้เลยนะ
1: ค่ะ
0: คือคนไทยเนี่ยรับประทานไม่หมดแน่นอนแต่ของเวียดนามเนี่ยกำลังดีนะครับขนาดนั้นของเราเนี่ยก็คือมันพิเศษของพิเศษจริงๆนะมันเกือบจะเป็นกะละมังก็ประมาณนั้นแล้วผักเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะเพราะคนเวียดนามปลูกผักเยอะมากนะครับแล้วก็รับประทานผักก็เก่งนั่นแหละครับเขาจึงมีน้ำเนืองอะไรพวกนี้ผักเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับแต่กลิ่นผักที่มันมีกลิ่นเหมือนพวกใบกะเพราสะระหน่งสะระแหน่มันจะฉุนกว่าเมืองไทยนะ
1: ใช่รสชาติไม่เหมือนกันเลยฉุนกว่าค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าคุณยุทธากรก็รับประทานได้ใช่ไหม
1: ก็พอได
0: ้นะเวลาไปเวียดนามเนี่ยกลมกลืนเลยนะใส่ชุดเอาใส่ยากไม่ออกระหว่างมิตรยุทธากรเวลาคนเวียดนามเขาเรียกพี่อ้อมพี่อ้อมนะฮะนักข่าวเวียดนามก็มาอยู่เต็มเมืองไทยนะครับสมัยก่อนนักข่าวไทยไปเต็มเวียดนามแต่ทุกวันนี้ไม่มีนักข่าวไทยไปอยู่เวียดนามมีแต่นักข่าวเวียดนามมาเต็มประเทศไทยเห็นไหมครับมันสวนทางกันแล้วก็ข้อมูลข่าวสารนี่สำคัญมากนะฮะเวียดนามเป็นประเทศที่เปิดกว้างในเรื่องข้อมูลข่าวสารถ้าข้อมูลข่าวสารนั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองนะครับนี่คือลักษณะของเวียดนามและเรื่องนะครับที่ผมพูดไว้เนี่ยก็คือว่าปี2050เวียดนามจะก้าวขึ้นสู่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั่นหมายความว่าถ้าเขาทำได้เขาจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหลังจีนแค่ปีเดียวจีนก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในปี2049ทำไมต้อง2049สำหรับจีนก็เพราะว่าปี2049นั้นมันจะเป็นวาระครบรอบ100ปีของการสถาปนาระบอบสาธารณรัฐประชาชนจีนพอดีก็คือวันที่1ตุลา2049ก็คือวาระ100ปีแล้วก็ก่อนหน้านี้เขามีวาระ100ปีไปแล้วครั้งหนึ่งของจีนเนี่ยนะครับก็คือเมื่อปี2021เป็นวาระครบ100ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและก็เป็นวาระที่

0: ท่านสีจิ้นผิงได้ประกาศไว้นะครับปี2021ลบล้างความยากจนได้อย่างสิ้นเชิงซึ่งก็ทำได้จริงๆนะครับนั่นคือ100ปีวาระแรก100ปีวาระที่2นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้ทุกวันนี้อเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดนัลด์ทรัมป์พอมองเข้าไปในจีนเนี่ยถึงมีความหวั่นเกรงมากพอหวั่นเกรงมากนั่นแหละครับก็เลยพยายามหาพวกที่จะไปหลุมจีนนะครับปิดหันตรงนั้นปิดเรื่องพลังงานแต่จีนเนี่ยเขามีพลังงานทางเลือกอยู่เยอะมากนะครับก็ลองนึกดูคุณอ้อมคุณอ้อมยังได้เคยไปเขื่อนสามผาใช่ไหม
1: ยังค่ะ
0: เขื่อนสามผาเนี่ยก็คือกั้นแม่น้ำแยงสีนะครับกั้นไว้เลยนะครับกั้นไว้แล้วก็อาณาบริเวณที่เป็นอ่างน้ำเนี่ยก็ลองนึกดูนะมันกว้างใหญ่ไพศาลถึง1ล้านตารางกิโลเมตรคุณอ้อมใหญ่กว่าประเทศไทย2เท่านะครับมวลน้ำนี้เนี่ยมันแก้ไขวิกฤตพลังงานให้กับจีนได้เยอะมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะควบคุมน้ำและใช้ประโยชน์ทั้งการเดินลงเดินเรืออะไรสารพัดนะครับแล้วก็ทุกวันนี้จีนเนี่ยสุดยอดตรงไหนรู้มั้ยเขาสร้างคลองขนาดใหญ่นะฮะไม่ใช่คลองธรรมชาตินะฮะสร้างคลองขนาดใหญ่เพื่อผันน้ำจากทางใต้ของประเทศขึ้นไปพื้นที่ทุรกันดารทางภาคเหนือเพื่อหล่อเลี้ยงวิถีการเกษตรนี่คือสิ่งที่เวียดนามก็เรียนรู้จากจีนแบบนี้เลยนะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาครับก็คือว่าเป็นมิตรกับจีนทุกวันนี้ได้ยกระดับขึ้นมาแล้วนะครับจากเดิมทีเดียวเนี่ยเขาไม่ค่อยถูกกันไม่ค่อยถูกกันก็คือหนึ่งแหละปัจจัยทางประวัติศาสตร์ที่ไล่เรียงให้ฟังเพราะว่าเวียดนามอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนคือไม่มีพยัญชนะเป็นของตัวเองนะครับ1049ปีก็คือใช้พยัญชนะของจีนแล้วก็เอามาเขียนแล้วก็ออกเสียงเป็นภาษาของตัวเองนะฮะเพราะนั้นคนเวียดนามยุคเก่านะครับรวมถึงลุงโฮด้วยเนี่ยนะครับก็จะพูดภาษาจีนได้เขียนจีนได้อ่านออกเขียนได้นะครับก็ถ้าคุณอ้อมไม่แน่ใจว่าเคยไปที่เขาเรียกว่าเฉลินไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: เฉลินเนี่ยมันเป็นไชน่าทาวตั้งแต่โบราณนะอยู่ที่ไซงอน
1: ค่ะ
0: เฉลินนะฮะถ้าเราไปเห็นภาษาอังกฤษเขาจะอ่านว่าโชลงนะฮะจริงๆอ่านว่าเฉลินนั่นแหละครับก็จะเป็นย่านคนจีนโบราณนะครับแล้วก็นั่นแหละฮะจากการที่เขาเรียนรู้แล้วก็ไม่ไปโกรธแค้นในเรื่องของประวัติศาสตร์ทุกวันนี้จีนกับเวียดนามก็เลยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร
1: ์รอบ
0: ด้านแล้วรถไฟจีนมาแน่นอนนะครับยุนนานมาที่ฮานอยไห่ฟงนะครับกวางนิงนะครับมาที่หลังเซินฮานอยไห่ฟงนะครับและอีกอันหนึ่งซึ่งจะลงทุนโดยฝั่มยึกเวืองจากบินกรุ๊ปก็คือฮานอยมาไซงอน 1,500 กว่ากิโลรถไฟความเร็วสูง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน7ปีข้างหน้าเราจะเห็นอันนั้นนี่แหละคือก้าวย่างที่สำคัญมากของเวียดนามครับวันนี้ได้เวียดนามเต็มๆเลย
1: มาต่อกันวันเสาร์หน้านะคะ
0: เราจะแวะไปแถวมอญแถวพยูผู้กามนะฮะพระมงพม่ากะเหรี่ยงชาติพันธุ์ใน
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการขออภัยสัญญาณช่วงแรกที่ขาดหายไปด้วยนะคะแล้วก็หลายท่านส่งความเห็นเข้ามาใน Facebook ด้วยได้อ่านทุกข้อความแล้วบางทีอาจจะไม่มีจังหวะถามอาจารย์ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยววันอาทิตย์วันเสาร์หน้าค่ะมาเจอกันใหม่นะคะอาจารย์ในทั่วไทยอาเซียนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะที่เวลา 20:00 น.
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนทัตกล้าสิ่งของเยี่ยมกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลชันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10 ตำรวจโทกันตวิทย์นาคเกิดที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบซุ่มยิงเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน441บริเวณหลังฐานปฏิบัติการด่านตรวจร่วม3ฝ่ายหน้าตลาดทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่5 มิถุนายน 2569และเข้ารักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับ10 ตำรวจโทกันตวิทย์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10 นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรมที่ดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัฒหารเพลนแด่พระสงฆ์10 รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดมหาธาตุจุวราชตังสฤทธิ์วัดกุณณทีรุทธารามวัดแป้นทองโสภารามและวัดพรมวงสารามกรุงเทพมหานครวัดปทุมเขียนและวัดโลกการามจังหวัดสงขลาวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีวัดดอนตาจีนและวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีวัดลังกาจังหวัดสมุทรสงครามที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพรพระเวลา 14:30 น.กรรมการตรวจสอบและบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานครบริษัทไทยลีการเกษตรจำกัดนายปิยพรหวังปรีชาชาและคณะบริษัทเน็กซ่าจำกัดปางช้างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดเทพธิดารามวัดนวลนรดิษฐ์วัดคูหา

สวรรค์วัดบางปทุนนอกและวัดไส่กรุงเทพมหานครวัดไส่น้อยและวัดไส่มาใต้จังหวัดนนทบุรีวัดนาไร่ใหญ่และวัดบอดชะเนงจังหวัดอำนาจเจริญวัดม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาและสดับประกรณ์เวลา 17:00 นบริษัท1อยู่มั่นคงจำกัดโรงเรียนสหการประชานุกูลคณะหลักสูตรประกาศนียบัตรกำกับดูแลและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมระดับสูงรุ่นที่2และสมาพันธ์ทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดสาเกตกรุงเทพมหานครวัดโพธิ์ชัยจังหวัดหนองคายและวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและสดับประกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทสยามคลีนนิ่งเซอร์วิส168จำกัดมูลนิธิธรรมอิสระสกุลพงษ์อริยะและบุญปานรวมทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดพรอสเพอร์ไดมอนด์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจังหวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัดมัชชิมาวาสจังหวัดสงขลารวม8รูปนอกจากนี้มีคณะครูนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอาทิโรงเรียนวัดราชสิงห์ขอนกรุงเทพมหานครโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนคนไทย

0: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: นี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลตำรวจแถลงปิดคดีจับน้าวัย17และพี่สาววัย13ฆ่าน้ององุ่น7ขวบแม่ไม่เชื่อแต่ต้องยอมรับผลทางนิติวิทยาศาสตร์พลตำรวจโทพิสิทธิ์ตันประเสริฐผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7แถลงปิดคดีน้ององุ่นวัย7ขวบเสียชีวิตปริศนาในสวนยางพาราจังหวัดกาญจนบุรีหลังสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเยาวชนทั้งคู่คือน้าชายวัย17ปีและพี่สาววัย13ปีว่าจากการสอบปากคำทราบว่าสาเหตุเกิดจากการทะเลาะวิวาทภายในบ้านมีพยานหลักฐานครบถ้วนทั้งพยานนิติวิทยาศาสตร์ที่เป็นรอยนิ้วมือและคำรับสารภาพของผู้ต้องหาทั้งสองคนโดยตำรวจแจ้งข้อหาพี่สาวน้ององุ่นคือฆ่าผู้อื่นและน้าชายน้ององุ่นถูกแจ้งข้อหาปิดบังซ่อนเร้นทำลายศพขณะที่แม่ของน้ององุ่นยังไม่เชื่อว่าลูกตัวเองและน้องชายจะเป็นคนฆาตกรรมน้ององุ่นแต่ต้องยอมรับผลการตรวจสอบตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ที่ตรวจลายนิ้วมือบนรถสามล้อที่นำศพของน้ององุ่นไปทิ้งในที่เกิดเหตุต่อสักยันไม่มีระบบอากงไม่มีเรื่องทุจริตนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทมเปิดเผยขณะร่วมหาเสียงลงพื้นที่กับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมที่เขตจอมทองและเขตบางขุนเทียนหลังถูกพาดพิงว่าเป็นระบอบอากงเกี่ยวข้องกับการทุจริตเรื่องสวยและโยกย้ายว่าเวลาประชุมหรือคุยกันไม่มีการยึดโทรศัพท์นอกจากไม่ยึดแล้วยังให้นำโทรศัพท์มาด้วยและแนะนำให้ทุกคนใช้โน้ตบุ๊ก LM ซึ่งตนใช้มาปีกว่าแล้วเป็นตัวช่วยในการประชุมส่วนเซฟเฮาส์สุทธิสารนั้นยืนยันว่าไม่มีและบ้านก็อยู่ย่านสุทธิสารจะเป็นเซฟเฮาส์ได้อย่างไรดังนั้นขอให้หาเสียงอย่างสร้างสรรค์จะดีกว่าและต้องเชื่อมั่นในความจริงพร้อมยืนยัน 100% ว่าตนไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตโยกย้ายส่วนที่มีคนพยายามโจมตีทำให้เข้าใจว่าตนเป็น

0: ระบบอากงนั้นอาจเพราะอายุเยอะและดูแลน้องๆทุกคนชี้ไต้หวันต้องใช้งบกลาโหมอย่างฉลาดนายเรมอนกรีนผู้อำนวยการสถาบันอเมริกาในไต้หวันซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสมือนเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำไต้หวันระบุว่าไต้หวันจำเป็นต้องบริหารงบประมาณด้านความมั่นคงอย่างชาญฉลาดและเสนอบทเรียนเรื่องการใช้โดรนจากสงครามยูเครนและตะวันออกกลางมาเร่งปรับใช้เพื่อรักษาดุลยภาพทางทหารกับจีนท่ามกลางสถานการณ์ที่รัฐสภาไต้หวันที่ฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากได้อนุมัติงบกลาโหมเพิ่มเติมเพียง2ใน3จากงบประมาณราว 1.32 ล้านล้านบาทที่รัฐบาลร้องขอนายกรีเน้นย้ำว่าการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงบริเวณช่องแคบไต้หวันถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจโลกพร้อมประกาศจุดยืนคัดค้านการใช้กำลังบังคับเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานภาพของไต้หวันทุกรูปแบบทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนากุลรายงานค่ะ
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
2: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
1: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
2: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
2: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
0: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
4: ยี่สิบนาฬิกาสิบสองนาทีนะครับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันวันนี้วันเสาร์ที่6มิถุนายน2569ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาดำเนินรายการครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกเนี่ยช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบเซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นอาจารย์ใหญ่ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจการค้าปลีกและบริหารศูนย์การค้าชั้นนำของไทยเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงของบมจ.เซ็นทรัลพัฒนาเป็นใครเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลัง

0: 3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้จะมาทอล์กกันถึงเรื่อง Early Retire ดาวไซด์หน่วยงานรัฐเพื่อพัฒนาEarly Retireก็คือการเกษียณก่อนกำหนดเนี่ยนะครับทางราชการก็มีแนวคิดที่จะจัดการเรื่องนี้กันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับตอนนี้ทางเพจ MCOT News FM 100.5 ก็ถ่ายทอดสดแล้วนะครับท่านเข้ามาดูได้เลยนะ MCOT NEWS แล้วก็ FM 100.5 นะครับตอนนี้ถ่ายทอดแล้วสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถทักทายพูดคุยเข้ามาในรายการได้เช่นกันแต่ต้องเข้ามาทาง LINE นะครับพิมพ์ตัว SI นะตัว A หางยาวแล้วก็พิมพ์คำว่า MCOT News MCOT NEWS ครับนอกจากนั้นแล้วยังมีช่องทางในการติดตามฟังได้ทางแอปพลิเคชันด้วยนะครับแอปพลิเคชันก็คือ MCOT Connect นะครับ MCOT แล้วก็ CONNECT นะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า Radio คือรายการวิทยุแล้วก็เลือกคลื่นของเรานะครับคือ FM 100.5 ครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่รับกับเซเล็บครับ
1: ช่วงเร้นไม่รับกับเซเล็บ
0: เซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงอย่างผมได้เกริ่นแล้วนะครับวันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยแหละเป็นอาจารย์ใหญ่เรียกว่าในธุรกิจการค้าปลีกแล้วก็บริหารศูนย์การค้าชั้นนำของไทยต้องท่านนี่เลยนะฮะวันนี้ได้แนะนำให้ท่านได้รู้จักกับนะครับคุณบิ๊กธนินทร์รัตน์ภักดีพิญโยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่กับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับสวัสดีครับพี่ติ๋มครับสวัสดีครับ
0: บิ๊กนี่คือชื่อเล่นมาตั้งแต่เกิดหรือเปล่าฮะ
2: จริงๆตั้งแต่เกิดไม่ได้ชื่อนี้ครับเป็นชื่อจีนๆครับแต่ว่าพอได้เรียนหนังสือเนี่ยเพื่อนๆก็ตั้งกันขึ้นมาครับ
3: อ๋อชื่อจีนชื่ออะไร
2: ชื่อจีนจริงๆชื่อเหวงเซีย
3: เหวงเซ
2: ีย
3: แปลว่าอะไร
2: น่าจะเป็น
0: เหวงเซียนี่คือชื่อเล่นหรือว่าชื่อจริงเลย
2: ชื่อจริงชื่อจริงที่พ่อแม่อากงอาม่าตั้งมา
0: น
2: ะแล้วก็เพื่อนๆก็เรียกเวงเวง
0: เวงอ๋อ
3: แล้วเวงเซียมมันคล้ายๆมีเซ
2: ีย
3: บ้าง
2: ใช่ประมาณนั้นครับก็เหมือนกับ
3: ดีๆอะไร
2: ใช่ครับ
0: อันนี้เป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว
2: แต้จิ๋วครับความที่เป็นลูกหลานชาวจีนแต้จิ๋ว
0: เป็นโพ้นทะเลไหมฮะ
2: โพ้นทะเลครับพ่อแม่มาจากจีนโพ้นทะเล
0: พ่อแม่จากจีนเลยนะฮะ
3: แผ่นดินใหญ
2: ่แผ่นดินใหญ่มาใส่แผ่นดินไทยเราเนี่ยครับที่ทำให้พวกผมเกิดมาแล้วก็มาร่วมพัฒนาประเทศไทยครับ
0: มี
3: ส่วนใหญ่ก็มาจากเมืองอะไรกันนะ
0: สัวเถาสัวเถา
2: สัวเถา
0: ใหญ่ก็สัวเถา
2: ดีแล้วสัวเถามณฑลกงตุ้งแต้จิ๋ว
3: ครับ
0: แล้วตอนนั้นก็มาอยู่แถวเยาวราชไหมแถวไหนฮะ
2: ถ้าเท่าที่จำความได้เนี่ยผมสมัยนู้นย้อนหลังไป60ปีที่แล้วเนี่ย60 70ปีที่แล้วเนี่ยพ่อแม่ก็มาอาศัยอยู่ตรงถ้าพวกเรารู้จักก็คือสนามจารุเสถียรนะครับที่ปัจจุบันเป็นสนามกีฬาแห่งชาติเมื่อก่อนสมัยนั้นเมื่อ 60-70 ปีที่แล้วเนี่ยตรงนั้นจะเป็นสลั
0: ม
2: ที่รองรับลูกหลานจีนชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพมาก็จะรวมกันอยู่ตรงนั้นแหละครับแล้วก็ค่อยๆแตกลูกแตกหลานไปอยู่เยาวราชไปอยู่ทั่วกรุงเทพแล้วก็ทั่วประเทศไทยถือว่าเราเป็นลูกหลานจีนที่เรามาช่วยกันพัฒนาประเทศมากกว่า
0: ครับ
2: ไม่ใช่จีนเทาไม่ใช่ทุนเทาน
0: านแล้วอันนี้ชุดนานแล้วนะ
2: ถือว่าดีใจที่ได้พึ่งพระบรมบริสมภารขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
0: ครับ
2: ที่ผมเองทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เราเนี่ยจำเป็นต้องยังอยู่กับคู่ประเทศไทยตลอดไป
0: ตอนที่เกิดนี่มีพี่น้องกี่คนฮะ
2: พี่น้องผม11คนครับผมเป็นคนที่9
0: เป็นคนที่9
2: ผมเป็นคนที่9
0: โอ้นี่คนโตก็ห่างกันเยอะเลยฮะ
2: คนโตก็80กว่าแล้วครับแล้วพี่น้องก็ส่วนใหญ่ก็จะ
0: คนโตเป็นผู้ชายมั้ยฮะ
2: ผู้ชายครับผู้ชาย
0: 9คนจีนนี่ถือว่าคนผู้ชายสําคัญมั้ย
2: ใช่ครับใช่ครับผู้ชาย9คนฮะผู้หญิง2คนแล้วก็พี่น้องทุกคนก็จะเรียนจบแค่ป
0: .4
2: ในสมัยนั้นผมเนี่ยผมเรียนเนี่ยผมดื้อ
0: เรียนโรงเรียนไหนครับตอนนั้นฮะ
2: ถ้าป .1 เลยนะครับ
0: ครับ
2: ผมเป็นเด็กวัดฮะป.1 เรียนที่โรงเรียนวัดดวงแข
0: ตรงใกล้ๆหัวลำโพงอ่ะนะ
2: ใช่ครับพอป.2 ถึงป.4 เนี่ยเรียนที่วัดแก้วแจ่มฟ้า
0: ก็ขยับไปทางสายศรีพยา
2: ครับแล้วก็ป.5 ป.6 ป.7 ก็วัดหัวลำโพง
0: วัดหัวลำโพง
2: เป็นเด็กวัดแท้ๆเลยครับ
0: ทำไมขยับโรงเรียนไปเรื่อยฮะ
2: เพราะบ้านอยู่แถวนั้นครับก็ที่เรียนอาจารย์นะว่าบ้านอยู่ตรงช่วง

0: สนามจารุสถ
1: ิตสนามจารุสถิตก็คือเขาเรียกสนามจุ๊บ
0: สนามจุ๊บอะครับ
1: ก็คือสนามจุฬา
0: ครับแล้วก็ทำไมนั้นเนี่ยพอเรียนจบป.7เนี่ยพ่อกับแม่บอกไม่ต้องเรียนแล้วให้ไปเป็นนักตียกกาแฟให้กับเจ้าสัวลงรับจำนำสมัยนั้นเนี่ยนิยมไปทำงานลงรับจำนำกันผมบอกผมไม่เอาผมอยากเรียนพ่อแม่ก็บอกถ้ารื้อจะเรียนเนี่ยรื้อต้องไปหาเงินเรียนเอง
1: โอ้อย่างนั้นเลยนะ
0: ใช่ครับพ่อแม่ไม่ส่งผมบอกไม่เป็นไรผมเรียนเองอาจารย์เชื่อไหมครับอาจารย์เสน่ห์ครับอาจารย์พี่ติ๋มครับผมยอมที่จะซื้อขอมอเตอร์ไซค์จากพี่ชายแล้วก็ส่งหนังสือพิมพ์นะฮะตื่นตีสามมารับหนังสือพิมพ์ที่หัวลำโพงเราเนี่ย200ฉบับ200ฉบับนะครับ
1: วันหนึ่งเนี่ยนะตอนเช้าใช่ไหม
0: ตอนเช้าฮะตั้งแต่ตีสามถึง8โมงเช้าส่งไปถึงพระขนง
1: อู้เหรอฮะ
0: ใช่ครับบ้านนี้ตรงซินเซียนเยอะเป้าบ้านนี้ตรงหัวบ้านนี้เดลินิว
1: เป็นพวกหนังสือพิมพ์จีนบ้างสือพิมพ์ไทย
0: ไทยด้วยครับ
2: ไทย
0: รัฐเดลินิวสยามรัฐบ้านเมื
1: อง
0: เดลิมิลเลอร์
1: ตอนนั้นก็ใส่ดาวสยาม
0: ดาวสยามก็อย่างเงี้ยขี่ไปปุ๊บโยนขี่ปุ๊บโยนได้ค่าจ้างเดือนนึงประมาณ 3,000
2: สมัยนั้นเยอะมากนะ
1: 3,000 นี่ได้จากใครฮะ
0: ได้จากตัวเอเย่นที่เขาเป็นคนเป็นเอเย่นหนังสือพิมพ์แต่ผมเป็นอติที่ไปส่งให้เขาผมไม่อะไรผมสู้ยอม
1: แต่ 3,000 นี่ก็ถือว่าเยอะนะ
0: เยอะครับ
2: เยอะ
0: แล้วก็ช่วงที
1: ่ได้เลยแหละ
0: อยู่ได้ครับช่วงที่ส่งหนังสือพิมพ์เสร็จปุ๊บ
1: ก็ไปเรียน
0: ก็ไปเรียนวันไหนไม่มีเรียนก็จะไปที่สะพานปลาบางรักสมัยนั้นสะพานปลาบางรักใหญ่มากดังมากแล้วก็
1: ไอ้สะพานปลามันอยู่ตรงนู้นนี่ฮะยานาวามั้ย
0: ยานาวาครับ
1: ไม่ใช่บางรักอยู่ติดวัดสุทธิผม
0: วัดสุทธิครับ
2: นี่เขาศิษย์เก่าวัดสุทธ
0: ินั่นแหละครับอาจารย
1: ์ไม่ใช่บางรักฮะต้องมาทาง
0: วัดสุทธิครับ
1: ครับครับ
0: ก็ไปซื้ออาหารทะเลโดยเฉพาะหอยแครง
1: ครับ
0: สมัยนั้นเนี่ยหอยแครงโลละบาทเดียว
1: โอ้
0: กระสอบหนึ่ง50กิโล
1: โอ้
0: กระสอบละ50บาท
2: โอ้
0: ผมก็ไปบรรทุกใส่รถมอเตอร์ไซค์ผมนี่แหละครับไปเล่ขายที่
1: ขายสดๆนะแบบสดๆนะ
0: ใช่ครับขายตรงซอยประเจนตรงซอยโปโรฮะ
1: ซอยโปโร
0: ตอนนั้นมันมีถนนแคบๆอยู่อันนึงแล้วก็ชาวบ้านทำเป็นตลาด
1: เจ๊กีเนี่ย
0: ใช่ครับไต่เจ๊กีผมไปเล่ขาย2กิโล5บาท
1: โอ้ก็ยังได้กำไรนะกิโลละบาทนี่เรา
0: ได้กำไร3บาท
1: 3บาท
0: ก็พ่อกับแม่บอกเอาทุนคืนกำไรหรือเอาไปผมอดทนนะ
1: หนักว่าหนักมาก
0: หนักมากครับผมทุก2กระสอบ
1: อันนี้มอเตอร์ไซค์นะ
0: มอเตอร์ไซค์ครับ100กิโลครับจากนู่นก็อดทนต้องการที่อยากจะเรียนต้องการเรียน
2: หาเงินเรียน
0: หาเงินเรียนจริงๆมันพอมาถึงตอนนี้เนี่ยคิดได้ว่ามันเป็นกุศโลบายของพ่อกับแม
1: ่ให้เราต้องสู้ชีวิต
0: ให้เราต้องสู้ชีวิตว่าจริงๆชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายแบบเด็กรุ่นใหม่ที่ถูกพ่อแม่สปอย
1: คือไอเนี่ยคือเขาเรียกยุคคนรุ่นเก่าคือเบบี้บูมเมอร์ไง
0: เบบี้บูมเมอร์
1: นี่แหละนะก่อร่างสร้างตัวแล้วอดทนมาก
0: ๆเป็นจิตวิทยาตัวหนึ่งที่พ่อแม่เอาล่ะลูกอยากจะเรียนลูกต้องไปทำงานหาเงินเอง
2: เพราะว่าเบบี้บูมเมอร์คือมีลูกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่จะส่งเสียอย่างเดียวไม่ได้แล้วทุกคนต้องช่วยตัวเอง
1: ใช่คร
2: ับ เพราะฉะนั้นคนรุ่นนั้นก็เลยจะเก่งนะกันหมด
1: แรงแรง
0: รุ่น
1: แรง
0: คน
1: แข็งทน
0: แรงกดดันอะไรมายังไง
2: เก่งและแกร่ง
0: สู้ได
1: ้แล้วจบป.7แล้วไปต่อที่ไหนฮะ
0: ป.7ปุ๊บเนี่ยผมก็ไปเรียนที่โรงเรียนนนทรีวิทยา
1: โอ้ไปอีกที่นึงเลยนะ
0: ครับตอนนั้นนี่บ้านก็ย้ายไปอยู่คลองเตยแล้วครับ
1: อ๋อไปอยู่คลองเตยแล้ว
0: ไปอยู่คลองเตยก็นั่งรถรถไฟรถเมเขียรถเมขาวอะฮะสาย46สาย22เรียนอยู่ตั้งแต่ม.1ถึงม.5ฮะสู้ครับก็เพื่อนๆจับมือกันเรียนรามคำแหงหมดสมัยนั้นนะครับอาจารย
1: ์
0: ใช้วิธีการเอนทรานซ์อะแล้วเด็กที่เอนทรานเนี่ยมันส่วนใหญ่สอบไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะเพราะกฎเกณฑ์อะไรมันวุ่นวายมากไม่เหมือนเด็กรุ่นใหม่จับมือกันเข้ารามแหงแล้วเพื่อนๆเนี่ยในห้องส่วนใหญ่ก็จะไปเรียนศึกษาศาสตร์รัฐศาสตร์นิติศาสตร
1: ์
0: มีผมคนเดียวที่ผม
1: เรียนบัญชี
0: บัญชี
1: โอ้บัญชีที่ยากสุดนะ
0: ยากสุดครับ
1: ของรามแหง
2: คิดแตกคิดต่างนะ
0: ผมคิดต่างครับ
2: ตอนนั้นพี่เป็น personal manager อยู่แมนฮัตตันเนี่ยนี่แหละรัฐศาสตร์สังคมศาสตร์นิติศาสตร์
1: นิติเนี่ย
2: เต็มเลย
1: เป็นคณะยอดนิยม

0: าของ
1: นิติรัฐศาสตร์
2: ใช่ครับแล้วคณะบัญชี
1: มาสมัครงาน
2: ไม่มีใครเรียนเพื่อนๆผมเนี่ยจับมือกันเข้ารามแหงเนี่ยทุกคนบอกเฮ้ยเองโง่เปล่าไปเรียนบัญชีมันยาก
0: บัญชียาก
2: ผมบอกว่าผมมั่นใจว่ามันสมองผมไม่แพ้ใครผมจะเอาชนะผมเรียน5ปีครึ่งแต่จริงๆอาจารย์3ปีผมเก็บหน่วยกิจครบหมดแล้วนะครับผมติดบัญชี2ตัวเดียวเรียน3ปีสอบ9ครั้ง
0: ทำไมอ่ะมันไปติดเพราะอะไร
2: ไปติดทริคนิดเดียวอาจารย์ทริคที่แบบเราแก้ไม่ตกทำข้อสอบยังไงก็ได้แค่58แต้มได้58แต
0: ้
2: มไม่ผ่านจนครั้งสุดท้ายเนี่ยได้มาหาวิเคราะห์ตัวเองอ๋อเราจุดนี้เองพอสอบครั้งสุดท้ายเนี่ยได้65แต้
0: ม
2: รู้เลยฮะเช็คคะแนนออกมาตัวเองว่าผ่านแล้ว
0: ผ่านแล้ว
2: อาจารย์ครับวันที่ประกาศผลสอบบัญชีต้นทุน2เนี่ยไปดูบอร์ด P สมัยก่อน P pass
0: มันมีตัว G นี่
2: P G F
0: แล้วก็ F
2: ไม่หวัง G เอาแค่ F เอา P
1: พอแล้ว
2: อาจารย์พี่ติ๋ม F มา8ครั้งแล้วฮะ
0: F คือ fail อ่ะแล้วก็ P คือผ่าน pass
2: ร่างแผงสมัยก่อนตัดเกรดหยาบมากหยาบเขาก็เข้าใจว่าระบบการของร่างแผงเนี่ย
0: คนเยอะนะ
2: สมัยนั้นเด็กเข้ามาเรียนที80,000คนแสนคนเข้าใจว่ามันเยอะมากมันไม่สามารถที่จะ identify จำแนกละเอียดเหมือน ABCD ไม่ได
0: ้
2: ต้องเป็นหยาบๆ
0: จะไปตัดเท่ากันระฆังอ่ะเป็นเคิร์ฟระฆังอ่ะไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะคนเยอะ
2: ก็เรียนจนจบฮะพอจบปุ๊บเนี่ยก็มีธนาคารสองแห่งมาจองตัว
1: นี่คุณโจมิเตอร์บอกว่าอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็จบบัญชีนะครับ
2: ขอบคุณครับลูกพ่อคุณสมัยก่อนเป็นผมคิดว่าเป็นคนที่เข้มแข็งนะฮะเข้มแข็งและความรู้แน่นมาก
0: แล้วธนาคารอะไรมาจองตัวฮะ
2: ตอนนั้นเนี่ยต้องเรียนอาจารย์ทั้งสองท่านว่าสมัยนั้นใครที่จบบัญชีรามคำแหงนะครับ100คนจะเป็นผู้หญิงสัก98คนมีแค่2คนที่เป็นผู้ชาย
0: ก็เมื่อก่อนระบบทำมันทำบัญชีง่ายเมื่อก่อนเนี่ย
2: ระบบเมื่อก่อนเป็นผู้หญิงเลยนะ
1: เ
2: น
1: ี่
2: ย
1: ผู้หญิงเลือก
2: มีผมมีผมกับเพื่อน2คนที่จบบัญชีเขามาจองตัวเลยฮะ
0: จองตัว
2: มีธนาคารศรีนครกับธนาคารกรุงเทพในสมัยนั้นนะอาจารย
0: ์ธนาคารศรีนครของเตชะไพบูลย
2: ์เตชะไพบูลย์ฮะแล้วก็ธนาคารกรุงเทพเสือป่าตอนนั้นผมสมัครไปตำแหน่งผู้สอบบัญชีผู้ตรวจสอบภายในแล้วก็มาที่ศรีนครก็เป็นตำแหน่งของเจ้าหน้าที่สินเชื่ออ
0: ยู่สวนมะลิ
2: สวนมะลิใกล้กันตอนนั้นก็ความที่มาชั่งน้ำหนักว่าเราจะเป็นใหญ่ในที่เล็กหรือเล็กในที่ใหญ
0: ่
2: สมัยนั้นนะฮะก็มีความคิดประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจไปอยู่ศรีนครแล้วศรีนครสมัยนั้นเนี่ยท่านอุเทนเตชะไพบูลย์เนี่ยเอาว่ารับแต่ลูกพ่อขุนรับแต่เด็กที่จบรามคำแหงทั้งเลยฮะเข้าไปนี่ทุกแผนกทุกฝ่ายรามคำแหงหมดเลยได้มีโอกาสรับใช้ท่านประธานอุเทนเตชะไพบูลย
0: ์อ๋อได้เจอท่านด้วย
2: ได้เจอฮะผมได้เข้าไปใกล้ชิดท่านเลยฮะท่านสอนผมเยอะมากฮะท่านวิเชียนเตชะไพบูลย์อัน
0: นี้ลูกชายแล้วว
2: ิวัฒน์เตชะไพบูลย์ชัยทัศน์ได้ใกล้ชิดทุกคนได้ใกล้ชิดหมดเลยฮะท่านบอกว่าอย่างนึงที่รับลูกพ่อขุนเพราะเด็กรามคำแหงเนี่ยถ้าไม่เก่งจริงไม่จบ
1: มันเพี้ยน
2: เพราะต้องต่อสู้ด้วยตัวเอง
0: ใช
2: ่แล้วทั้งธนาคารมีแต่ลูกหลานจีนทั้งนั้นเลยเขาไปจะถามแซ่กันเฮ้ยลิแซ่อะไรลิแซ่อะไรจะถามแทรกกัน
0: ม
2: ันก็ทำให้สนิทชิดเชื้อกันมากขึ้น
0: แล้วได้ไปช่วยงานมูลนิธิร่วมกับตันยูปอเต็กตึงไหม
2: ปอเต็กตึงปอเต็กตึงก็ไม่ได้ไปถึงจุดนั้นฮะ
0: เพราะท่านก็เป็นเจ้าของปอเต็กตึงอะไร
2: ใช่ครับใช่ครับแต่ดีใจที
1: ่ชื่อมันเปลี่ยนจากปอเต็กตึงก็เปลี่ยนเป็น
2: ก็ยังใช้ปอเต็กต
0: ึ
2: ง
0: ยังปอเต็กตึงอยู่แต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนเขาย้ายที่เขาไปตั้งออฟฟิศใหม่ที่ตรงนั้นเอาแล้วอยู่ธนาคารในตำแหน่งอะไรฮะตอนนั้น
2: สมัยนั้นเข้าไปก็เป็นเจ้าหน้าที่บัญชีบัญชีสินเชื่อ
0: บัญชีสินเชื่อ
2: ทำอยู่สักพักหนึ่งผมรู้สึกว่าบัญชีผมรู้หมดแล้วเพราะเรียนมาตั้ง5ปีครึ่งรู้ละบัญชีระบบบัญชี
0: ตอนนั้นเข้าไปอยู่ธนาคารมันก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแล้ว
2: ใช่ครับผมเรียนรู้ทุกฝ่ายเลยครับฝ่ายสินเชื่อทำอะไรบ้าง LG

0: LCE TR ท่าน receive นะครับรวมทั้งฝ่ายกฎหมายฝ่ายประเมินจดจำนองการต่างประเทศผมไปเรียนรู้ขอความรู้จากเพื่อนทุกคนเลยความที่อยากรู
1: ้
0: เป็นเด็กที่ไม่รู้ต้องรู้ให้ได้ไปรู้จนครบองค์ประกอบอยู่ในตัวรู้ละอ๋อระบบธนาคารมันเป็นยังไง
2: ครับ
0: จากที่เราเป็นไอ้ตีที่แทบจะไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเด็กวัด
2: จนได้ทำงานธนาคาร
0: จนได้ทำงานธนาคารดิ้นรนจนได้ทำงานธนาคารพอทำงานอยู่19ปีสมัยนั้นท่านดร.ปัญญาตันติยวรงค์ท่านเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ
2: ่ของ
0: ธนาคารศรีนคร
2: อ๋อครับครับ
0: ไม่ทราบว่าท่านอาจจะเห็นแววผ
2: ม
0: ท่านก็เรียกผมไปคุยว่ามันมีลูกหนี้รายใหญ่รายหนึ่งสมัยนู้นนะครับพี่ติ๋มครับ40ปีเนี่ยมีหนี้ธนาคาร 5,000 ล้านเนี่ยใหญ่มาก
1: ว้าว
2: โอ้แน่นอน
0: แล้วอยู่ที่มหาชัยแล้วไม่มีใครยอมไปฝ่ายสินเชื่ออะไรต่างๆไม่มีใครยอมเข้าไปควบคุมท่านก็สั่งให้ผมเข้าไปนั่งที่นั่น
2: อยู่มหาชัยฮะ
0: มหาชัยฮะสมัยนั้นเส้นพระราม2เลงเป็นถนนดำว
2: ิ่
0: งไปวิ่งกลับนะครับลงทางด่วนปุ๊บติดอยู่ตรงนั้น3ชั่วโมงกว่าจะถึงมหาชัย
2: เป็นโรงงานกล่องกระดาษว่าไม่ใช่
0: เป็นโรงงานปลากระป๋องฮะ
2: โอเคอ
0: ยู่เชิงแม่น้ำแม่กองนะฮะท่านให้นโยบายให้ไปอยู่3ปี
1: เราก็ไปพักอยู่ที่นั่นด้วย
0: ไม่ฮะไม่พักครับเพราะตอนนั้นลูกเพิ่งเข้าโรงเรียนอนุบาล
2: เดี๋ยวจะไปแต่งงานตอนไหนแล้วครับเนี่ยฮะ
0: ผมแต่งงานตอนปี33 32
2: ไปเจอภรรยา
0: ภรรยาก็คือเป็นนักเรียนที่เรียนม .5 ม .4 ม .5 มาด้วยกัน
2: โอ้โห
0: แล้วก็
2: มีบุพเพสันนิวาสนะ
0: เจอทั้ง
2: ม .4 ม .5 ที
0: ่นนทรีวิทยา
2: ม .4 นั่นแหละ
0: ครับ
2: โอ้ที่นั่นเป็นโรงเรียนสาธารณศึกษา
0: ใช่ครับเป็นเพื่อนในกลุ่มกันฮะแล้วก
2: ็
0: จีบกันมาจน
1: first love มั้ย
0: ครบ10ปีก็แต่งงาน
2: คือ
0: จบราวแหงปุ๊บเนี่ยปี28ก็ทำงานกัน4ปี5ปีจนปี32ก็แต่งงานแต่งงานปี32
2: มีลูกแล้วทีนี
0: ้ครับพอทำงานแบงค์ได้ประมาณ10ปีปี38
2: นี่ใกล้ต้มยำกุ้งแล้วเนี่ย38
0: ใช่ครับ
1: ใกล้จะ40
0: เดี๋ยวจะเล่าเรื่องต้มยำกุ้งให้ฟังฮะเพราะอยู่ในเหตุการณ์ฮะ
1: อยู่ในวงการ
0: ก็ตอนนั้นเนี่ยไปที่นู่นปุ๊บเนี่ยความที่โอ้โหมันลำบากมากแล้วก็ลูกเล็กลูกอนุบาลนะฮะก็พยายามทำให้จบภารกิจภายใน3เดือน
2: เ
0: พราะว่าท่านมอบนโยบายมาเยอะมาก 1. ต้องการทราบต้นทุนของปลากระป๋อง 2. ต้องการทราบว่าเจ้าของโรงงานเนี่ยแคชโฟลว์เนี่ย
2: สะดวก
0: หรือไม่สด
2: กระแสเงินสด
0: เราเรียกแคชโฟลว์นะครับมีการเอาเงินออกนอกระบบไหมและสำคัญที่สุดคือให้ไปสืบทรัพย
2: ์ว่ามีอะไรอยู่บ้าง
0: ใช่ครับไปสืบทรัพย์โอ้สมัยนั้นสนุกฮะได้มีความภูมิใจว่าโอ้นายเห็นว่าเราเป็นเด็กที่มี alert กระตือรือร้นแล้วเด็กจบบัญชีด้วยแล้วมีความรู้เรื่องกฎหมายด้วยผมไปอยู่ฝ่ายกฎหมายอยู่5ปีไปเรียนรู้ฝ่ายกฎหมายที่มีทั้งเพื่อนๆเราทั้งหมดที่เป็นทนายก็แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องกฎหมายผมก็จะมีความรู้เรื่องบัญชีการเงินแล้วก็กฎหมายท่านดร.ปัญญาก็เลยเฮ้ยไปดูเคสนี
2: ้
0: 3เดือนผมสรุปตัวเลขให้เห็นเลยฮะว่าท่านครับมันมีปัญหาอย่างนี้1 2 3 4 5ท่านครับมีทรัพย์ที่ถ้าเรายึดเนี่ยสามารถที่จะ cover หนี้ได้ทั้งหมดเราไม่เสียหายพอจบตรงนั้นตูมปุ๊บมีท่านอดีตอธิบดีกรมสรรพากรที่ท่านเกษียณแล้วท่านก็ไปเป็นประธานบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งหนึ่งท่านก็มาทาบทามผมเฮ้ยมาอยู่ที่นี่มาทำเรื่องให้มาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินเชื
2: ่
1: อ
0: ก็เลยตัดสินใจออก
2: ของธนาคารอะไรฮะ
0: ของเงินทุนหลักทรัพย์คาเทสทรัส
2: อ๋อค่ะโอ้
0: คาเทสทรัสชิวะ
2: อ้าว
0: ก็เครือเดียวกับสีฟึ่งสีนครสีฟึ่งฟุ้งนะฮะ
2: เป็นชื่อว่าก็ที่ผมเพิ่งสัมภาษณ์นาทีไป
0: คือนาทีเจ้านายผม
2: นี่แล้วก็เพื่อนผมเนี่ย
0: คุณนาทีพานิชวะเจ้านายผมฮะ
2: อ้าวเหรอฮะ
0: คุณสมบัติพานิชวะเจ้านายผม
2: แล้วผมเนี่ยอยู่ตึกคาเททรัส
0: เนี่ยครับ
2: ผมอยู่ตึกไอโซฮะผม
0: อยู่ตึกคาเททรัส
2: ผมอยู่ข้างบนฮะ
0: ผมอยู่ชั้น7ชั้น8บ้างฮะชั้น7ชั้น8
2: ตึกคาเททรัสนั่นคือตึกไอโซเก่า
0: ใช่ครับ
2: ตึกไอโซขายให้ไปเลย
0: ในตรงนู้นนี้ถึงจะรู้ว่า
1: ป้ากันตรงเนี้ย
0: ก็ตอนนั้นก็

0: ท่านเอ่ยนามได้ไหมอาจารย
1: ์ได
0: ้อาจารย์วิโรจน์อาจารย์วิโรจน์ลาวพัน
1: ธ์วิโรจน์ลาวพันธ์นี่ก็ดังมาก
0: ก็เฮ้ยมาทำเลยผมบอกอาจารย์ครับขอผมรับโบนัสก่อนคุยกับผมเดือนพฤศจิกาให้ผมมาทำเลย
1: ตอนนั้นยังไม่ต้มยำกุ้ง
0: ยังครับตอนนั้นปี38 38
1: ใกล้แล้วใกล้แล้ว
0: พอได้มาอยู่ที่เงินทุนหลักทรัพย์คาเททัสเนี่ยก็ได้สนุกค่ะสนุกได้ใช้วิชาชีพความรู้

0: ต้นปี40เนี่ยเอาละเรื่องการจอร์จโซรอสที่มาถล่มข้างเราฮะ
1: ใช่ใช
0: ่โอ้แล้วท่านผู้ว่าการสมัยนั้นก็ดันไปเล่นกับเขา
1: คุณเลิศชัยมรกานนท
0: ์ใช่ครับแล้วก็พลเอกชวฤทธิ์ยงยยุทธก็เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นสนุกฮะแล้วก็ผมตามข่าวทุกวัน
1: ครับ
0: ข่าวต่างประเทศเนี่ยจัดลำดับสถานะทางการเงินของประเทศไทยจากทริปเปอร์เ
1: อ
0: มาทริปเปอร์บีมาทริปเปอร์ซี
1: ลูดลงมาเรื่อย
0: ๆลูดลงมาเรื่อยตายแล้วผมมองเห็นอนาคตแล้วฮะเสร็จแน่เลยแล้วบังเอิญโชคดีตอนนั้นเนี่ยผมไปเรียนปริญญาโทอยู่ที่จุฬา
1: บัญชีเหมือนกันนะฮะ
0: ไปเรียนอสังหาริมทรัพย์กับอาจารย์มนพพงษ์สทัศน
1: ์อ้าวอาจารย์มนพ
0: อาจารย์มนพผม
1: เรียนครับจากอาจารย์มนพ
0: ปรมาจารย์ที่ผมเคารพรักที่สุดฮะ
1: สถาปัตย์จริงๆอ่ะสถาปัตย์
0: เรียนอยู่คณะสถาปัตย์ฮะตอนนี้ไปเรียนเนี่ยก็เอาว่าสั่งปิดสถาบันการเงินตูมปุ๊บก็คิดว่าตายละลูก2คนเด็กน้อยเทอมค่าเทอมเรียนเทอมละ 200,000 2คน 400,000 จะหาเงินที่ไหน
1: แล้วนี่คือจุดเกิดเหตุเลยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นี่แหละ
0: ล้มหมดเลยครับ
1: ระเนระนาด
0: แล้วอาจารย์ครับเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าจริงๆรัฐบาลน่าจะรื้อฟื้นเรื่องนี
1: ้
0: ให้เป็นบทเรียนสำหรับเด็กรุ่นใหม
1: ่
0: ว่าเมื่อปี40เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย
2: ใน
0: ตำราไม่มีเขียนเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: ผมได้ไปอ่านตำราของอาจารย์บางท่านแกเขียนไม่รู้ข้อเท็จจริงเขียนแบบฟังเข้ามาแล้วก็มาเขียนจริงๆอ่ะต้นเรื่องคนที่จะเขียนควรจะเป็นแบงค์ชาติต้องออกมาเขียน
1: ตอนนั้นแบงค์ชาติตอนหลังก็ต้องหลบไปฮะ
0: ใช่ครับเข้าคุกไปหมดเลยครับก็จริงๆน่าจะเขียนเป็นบทเรียนให้เด็กเจน Y เจน C อัลฟาเบต้าเนี่ยนะคนให้เขารู้ว่าถ้าจะทำธุรกิจอย่ากู้หนี้เกินตัวอาจารย์ทราบดีนะอาจารย์เนาะสมัยนู้นเนี่ยส่วนใหญ่เงินทุนหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยกู้หนี้เกินตัวทั้งนั้นเลย
1: ใช่ครับ
0: เขาเรียก DE ratio debt to equity debt 10กู้มา10ทั้งที่ตัวเองมีหนี้มีทุนแค่1 10ต่อ1
1: เจ๊งหมดอ่ะไม่ได้
0: เจ๊งหมดฮะจ่ายดอกเบี้ยก็ไม่พอแล้วฮะสมัยนั้นดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยจะตกที่ประมาณ 17-18 แต่ถ้าผิดนัดปุ๊บ 23-24-25 สมัยนั้นนะอาจารย์นะ
1: ใช่ก่อนนั้นใครมีเงินสดนี่ถือว่าเป็นพระเจ้าเลยเป็นคิงรวยเลยเพราะว่า 16-17%
0: ถ้าทางแบงค์ชาติผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมอยากจะให้รื้อฟื้นเรื่องนี้มาเขียนเป็นประวัติศาสตร
1: ์
0: ประวัติศาสตร์ที่ให้เด็กรุ่นหลังได้เรียนรู
2: ้ไม่อยากให้ซ้ำรอย
0: ใช่ครับอาจารย์มนพก็
2: ป้องกันไว้ก่อน
0: ตอนนั้นเรียนกับอาจารย์มนพ
1: แต่เป็นเรียนในสังหานะคร
0: ับอสังหาอาจารย์มนพก็เลยบอกเฮ
1: ้ยแล้วตอนปี40ก็สังหาก็เจ๊งสนิท
0: เจ๊งหมดเลยครับ
1: อ
0: าจารย์มนพก็ตอนนั้นเป็นประธานที่ปรึกษาท่านดร.พิจิตรรัตกุล
1: ตอนนี้ไม่ได้เป็นผู้ว่าเนี่ย
0: ผู้ว่าครับเป็นผู้
1: ว่ากทม.
0: และอาจารย์มนพก็เป็นประธานที่ปรึกษา
1: ครับ
0: อาจารย์มนพก็ดึงผมไปเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครผมดูแลตลาดกทม.14แห่ง
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ครับแล้วก็รวมทั้งตลาดสนามหลวง2
1: แล้วดูจตุจักรด้วยป่ะตอนนั้น
0: จตุจักรนั่งเป็นบอร์ดสนามหลวง2เนี่ยท่านนาวากาศเอกจิรพลทูปทองให้ที่ดินมา100ไร่แล้วก็ท่านผู้ว่าก็ให้โยนเงินงบประมาณมาให้แล้วก็ไปพัฒนาจากพื้นที่สีเขียวฮะเป็นสวนมะพร้าว200ไร่ฮะกันครึ่งหนึ่งมาทำเป็นตลาดจตุจักรสนามหลวง2จนทุกวันนี้ฮะจนผ่านมา 30-40 ปีแล้วฮะเผื่อแป๊บเดียวฮะ
1: เดี๋ยวนี้เขาเรียกซันเดย์มาร์เก็ตไปแล้ว
0: ใช่ครับ
2: นี่คุณจุ๊บแจงบอกว่าเอ้ยคุณจุ๊บจิ๊บส่งมาทางไลน์นะบอกว่าเรื่องปี40นั้นแบงค์ชาติไม่อยากให้เขียนหรอกค่ะขอยืนยันเลยแต่เรื่องนี้บอกทางวิทยุก็ไม่ได้ซะด้วยเรื่องปี40
1: แปลว่าจริงไม่ต้องเขียนผมเนี่ยรู้เยอะเลยฮะ
2: เป็นคนวงใน
1: บางเรื่องเราก็พูด
2: ไม่ได้
0: ใช่ครับจริงๆมันผ่านไปแล้วน่าจะเปิดเผยความจริงให้ประชาชนเด็กรุ่นหลัง
1: คือ
0: ได้รับทราบ
1: สมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีไอ้วันรับผิดชอบเรื่องไอ้
0: ใช่ครับ
1: นะทุกอย่างเลยนะคุณอยากจะเอาเงินที่ไหนก็ได้
0: ใช่ครับ
1: นะแล้วธนาคารเนี่ย

0: เนี่ยตัวดีเลยอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ปล่อยสินเชื่อโดยที่ไปดูที่เลยบางที
1: ใช่ครับ ใช่ครับ ทั้งธนาคารทั้งเงินทุนหลักทรัพย์นี่แหละครับทั้งหมดเลยฮะ
0: อำนาจไปอยู่ที่ผู้จัดการสาขาได้ยังไงตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: คือผมพูดได้หมดแล้วฮะเพราะว่าผมก็รู้เรื่องเยอะฮะเอาแล้วตกลงเราก็เลยไม่ได้อยู่คาเทตัสแล้วไปอยู่ที่มาช่วยจัดการลงไปแล้ว
1: พอสถาบันการเงินสั่งปิดหมดเนี่ยผมโชคดีผมตกงานแค่เดือนเดียว
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ครับเดิมคิดว่าโอ้โหตกงานยาวแน่เลยก็ได้เข้าไปรับราชการ
0: ผมรายการเราได้สัมภาษณ์คุณณัฐีไปแล้ว
1: ครับ
0: นะแล้วแกก็เล่าตัวแกซัฟเฟอร์มากช่วงนั้นแหละเพราะว่าคุณจัดเททัศน์เนี่ยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าคาเททัศน์ก็ไปโลนเกินตัวช
1: ่
0: วงนั้นถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ไปโอ้โหอะไรต่อเมื่ออะไรไม่รู้ไปต่างประเทศไหนเมื่อไม่ได้ไปดูที่เลยลงเต็มไปหมดเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ถ้า
1: เจอคุณนาทีก็ยังจำผมได้
0: เพราะว่าถามให้
1: พวกผมจะเป็นมือขวาทำงานให้แกอยู
0: ่ผมจะถามให้เดี๋ยวผมก็ต้องเจอแก
1: ครับ
0: แล้วตกลงไปอยู่ที่ไหนทีนี้ครับ
1: จากกทมเนี่ย
0: เดือนเดียวเราไม่ต้องนั้นเราไปอยู่กับ
1: เข้ากทมเลยครับ
0: เข้ากทม
1: ท่านผู้ว่าเซ็นแต่งตั้งเป็น C9 ระดับ11
0: อ๋อเป็นข้าราชการไปเลยเหรอ
1: ครับ
0: อ้าวเลย
1: ครับ
0: C9 กับ11มันเข้าไปถึงปั๊บเป็น C9 ได้เลยไง
1: คือตัวสำนักงานตลาดเนี่ยเป็นหน่วยงานการพาณิชย
0: ์
1: อำนาจของผู้ว่าเต็มไม่ต้องสอบ
2: พี่ติ๋มไม่เข้าใจ C9 ระดับ11แปลว่าอะไร
1: คือแต่งตั้งผมนายธนินทร์รัตน์ภักดีพินโยตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนัก
0: เทียบเท่าเป็น C9
1: เทียบเท่า C9ระดับ11เงินเดือนเท่านี้ต
2: ั้
1: งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็ลงนาม
2: มีหลายระดับ
1: ใช่ครับคือข้าราชการนะอาจารย์น้องก็จะมีระดับ4นู้น4นี้4นี
0: ้นั่นคือชุดเก่าสมัยนี้ไม่มี4แล้ว
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ไปเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษอะไรไปแล้วเป็นอีกอย่างนึงแล้วอ๋อก็ต้องลงกลายเป็นข้าราชการกทมไป
1: ครับ
2: เออพี่อยากรู้คำว่า4มันย่อมาจากอะไร
0: จริงๆมันก็คือ class classification
2: ชั้นที่เท่านั้นเท่านี้อะไร
1: ประมาณนั้นแหละพออยู่กทมได้ครบวาระจริงๆอยู่ได้ต่อนะครับผมไม่เอาเพราะว่า
0: ผู้ว่าพิจิตรก็หมดวาระใช่ไหม
1: ใช่ครับจริงๆแก้ระเบียบครับผมเป็นข้าราชการประจำแล้วตอนนั้นแก้แล้วผมเป็นข้าราชการประจำ
0: ครับ
1: แต่ว่ามาดูตัวเองแล้วว่าผมไม่เหมาะเพราะเรามาจากภาคเอกชนตลอดผมก็เลยออกจากตรงนั้นมาจับพระจับภูก็ได้ไปอยู่ที่กลุ่มกระดาษดับเบิลเอครับของคุณโยธินดำเนินชาวนิชเจ้านายผมกับคุณกิติดำเนินชาวนิชครับกลุ่มกระดาษ
0: กลุ่มกระดาษ
1: ผมไปเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่นิคมอุตสาหกรรม3/4
0: ปัจจิบุรี
1: ใช่ครับที่สีมหาโพธิ์
0: สีมหาโพธิ์
1: เมื่อปี 43อยู่10ปี
0: ไอ้กระดาษดับเบิลนี้ทำจากยูคาลิปตัสนะ
1: ใช่ครับปลูกป่าทั่วประเทศนะครับ
0: สวนป่ากิติ
1: ใช่ครับก็อยู่ที่นั่น10ปีก็สนุกฮะก็ทำเรื่องเรียลเอสเตทอย่างเดียวแต่ว่าในขณะที่นั่งเป็น CEO เรื่องกลุ่มอสังหาเนี่ยก็นั่งไปเป็นกรรมการบริษัทพลังงานกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มโรงไฟฟ้า
0: ของที่ไหนฮะ
1: ของกลุ่ม WNA เนี่ย
0: อ๋อเป็นพวกไอ้แกลบอะไรก็ตามในกลุ่มไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: จริงๆผม
1: แต่ WNA มีบริษัทเป็นร้อยเลยครับ
0: ใช
1: ่ก็ไปนั่ง
0: เขาเรียกว่าเป็นพวกไบโอแมส
1: ครับก็ไปเป็นบอร์ดอสังหา5บอร์ดมั้งฮะพลังงาน3บอร์ดบอร์ดโรงแรมบอร์ดค้าปลีกประมาณ10 กว่าบริษัทที่ผมนั่งเป็นบอร์ดในขณะเดียวกันก็นั่งเป็น CEO ด้วยสมัยนั้นนะเมื่อปี43ถึง4950ก็แป๊บเดียวฮะ20ปีแล้วฮะ
0: มันเริ่มฟื้นจากใน40แล้วใช่มั้ย
1: เริ่ม
0: จากต้มยำกุ้งแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: อืม
1: แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยขณะที่อยู่ที่สีมหาโพธิ์กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรม3/4เนี่ย
0: ครับ
1: โรงแรมทวารวดีก็เป็นโรงแรมในเครือกลุ่มผู้บริหารเซ็นทรัลเนี่ยก็ไปเอาท์ติ้งเมื่อเดือนพฤศจิกา
0: ครับ
1: คือทุกเดือนพฤศจิกาเนี่ยกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ปเนี่ยจะมีการประชุมเขาเรียกว่าประชุมตัวเลขในปีถัดไป forecast ตัวเลขในปีถัดไปว่าปีหน้าจะมี
2: เป้าหมาย
1: เท่าไหร่ยังไง margin เท่าไหร่ revenue เท่าไหร่ cost เท่าไหร่ก็บังเอิญผมได้ไปต้อนรับกลุ่ม

0: ผู้บริหารทุกท่าน
1: ครับ
0: ก็แลกนำบัตรกันอะไรกันก็หลังจากที่เอาติ้งกัน3วัน2คืนหลังจากนั้นก็มีการติดต่อกันกับผู้ใหญ่ท่านก็ชวนว่าเซ็นทรัลกำลังจะเปิดที่อุดรสนใจไห
1: ม
0: เพราะอุดรสมัยนั้นเนี่ยเมื่อปี52
1: 52
0: 5052เนี่ยเป็นสาขาศูนย์ที่ไกลที่สุดผู้บริหารในกลุ่มเซ็นทรัลไม่มีใครกล้าไป
1: อ้าวเหร
0: อมันไกลก็คุยกับผู้ใหญ่ผู้บริหารเนี่ยฮะก็เอ๊ะมันท้าทายดีนะเพราะผมรู้หมดแล้วนี่ฮะสถาบันการเงินก็รู้ละเรียลเอสเตทรู้ละพลังงานรู้ละค้าปลีกรู้ละโรงแรมรู้ละเอ๊ะค้าปลีกที่เป็นมาสเตอร์มอลแมเนจเมนต์เนี่ยมีเจ้าเดียวคือเซ็นทรัลพัฒนาก็เลยตัดสินใจไปไปอยู่อุดรเลยครับ
1: ครับ
0: สมัยนั้นก็ปี5152เซ็นทรัลเราก็ไปเทคของกลุ่มเจริญศรีกลุ่มเจริญศรีคอมเพล็กซ์ใจกลางใจกลางอุดรธานี
2: เจ้าของโรงแรมเจริญ
0: ใช่ครับเจ้าของโรงแรมฮะ
1: จริงๆเขาเป็นดีลเลอร์ราคารถด้วย
0: โอ้เยอะเลยครับกลุ่มธุรกิจเยอะมาก
1: แต่เราตอนเปิดผมก็ไปทอล์กโชว์ไปนั่นอ่ะไอของทีวีวาทีก็ไปเปิดที่นั่น
0: ใช่ครับ
2: แต่ว่าเขาเริ่มมาจากโรงแรม
0: ใช่ครับ
2: สมัยสงครามเวียดนาม
0: ใช่ครับอุดรโตมาจากสงครามเวียดนาม
1: ใช่ใช
0: ่ก็ได้ไปอยู่ที่นู่น6ปี7ปีฮะเป็นคนบุกเบิกที่อุดรธานีเลยฮะแล้วก็ด้วยความที่บุคลิกผมเป็นคนที่ผมเวลคัมทุกคนผมช่วยทุกคนช่วยโดยที่ไม่เอาผลตอบแทนเอาเพื่อนใครมาเฮ้ยมาช่วยช่วยกันมีอะไรให้ช่วยยินดีช่วยทำ CHR ทำ CRM จนผู้ใหญ่ในอุดรธานีทุกคนหรือแม้ทั้งผู้ว่านะฮะท่านนพวัชสิงห์ศักดาท่านให้โล่เกียรติยศผมเป็นพลดีศรีอุดรในขณะที่เพื่อนๆคนอุดรไม่มีใครได้โล่นะ
2: แต่จริงๆไม่ได้เกิดอุดร
0: ไม่ใช่เกิดอุดรแต่ผู้ว่าบอกผมทำประโยชน์
1: ธุรกิจ
0: ทำประโยชน์ให้อุดรเยอะผมเป็นคนทำประโยชน์ให้คนเยอะฮะช่วยหมดเลยฮะไปทุกอำเภอในอุดรธานีไปช่วยทั้งหมด
1: ที่นั่นมันมีหนองประจักษ์ใหญ่มาก
0: ใช่ครับ
2: พี่ก็อยู่ที่อุดรมาเหมือนกัน
0: อุดรน่าอยู่ครับ
1: อ
0: ุดรเป็นเมืองน่าอยู่เป็นเมืองที่
1: ตอนนี้ที่กำลังดังก็เรียกหนองบัวแดงใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: หนองบัวแดงก็
0: กุมภาวะปี
1: ครับ
0: กุมภาวะปี
1: แล้วก็มีมรดกโลกอีกนั่นเอง
0: ครับ
2: คือเริ่มมันตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามเนาะก็จะมีอุดรแล้วก็ขอนแก่นแล้วก็โคราช
0: ใช่ครับ
2: แต่อุดร
1: เนี่ยเริ่มที่นั่น
0: ก็อยู่ที่นู่นเนี่ยกองทัพอากาศก็ปีเกียรติยศให้ผมเพราะผมช่วยราชการเยอะ
1: รู้สึกสนามบินก็ใช้พื้นที่ของกองทัพอากาศ
0: ใช่ครับ
2: ใช่ใช่เขาใช้อยู่ติดกัน
0: ติดกันเลยครับ
2: คุณโจมิเตอร์บอกว่าประมาณ20ปีที่แล้วนี่จะเห็นรถบรรทุกไม้ยูคาลิปตัสของกระดาษ AA วิ่งทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะสายเหนือสายอีสาน
0: ใช่ครับ
2: เดิมเลย NGV เป็นชั่วโมงเติม NGV เป็นชั่วโมง
0: ใช่ครับ
1: แล้วทีนี้จากอุดรไปไหนฮะทีนี
0: ้อุดรเนี่ยก็นายย้ายเข้ามาที่รามินทามาอยู่เซ็นทรัลรามินทา
1: เซ็นทรัลรามินทาโอ้
0: มาอยู่เซ็นทรัลรามินทา
1: อยู่ประมาณกม1กม2ต้นๆเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ยู่ตรงนู้นเนี่ย3ปีฮะรู้ใหญ่3ปี4ปีทางกองพลฐานราบที่11รักษาพระองค
1: ์
0: ก็ความที่ผมเป็นคนช่วยราชการเยอะท่านก็ให้เข็มเนี่ยครับวชิราวุธ
1: อ๋อครับ
0: เข็มวชิราวุธก็มีผู้ได้รับประมาณ100กว่าคนเข็มวชิราวุธความที่ช่วยเหลือราชการหลังจากนั้นก็นายก็ย้ายเข้าเซ็นทรัลเวิลด
1: ์โอ้มาเซ็นทรัลใหญ่เลยตัวนี้นะฮะ
0: ครับมาอยู่เซ็นทรัลเวิล
1: ด์เซ็นทรัลเวิลด์มันจะต้องแยกจากเซ็นทรัลออฟฟิศอีกใช่มั้ยฮะ
0: เซ็นทรัลเวิลด์ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นต้องเรียนอาจารย์อย่างนี้ครับว่าจะมีส่วนของออฟฟิศนะครับที่ตึกสูงๆ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ด้านล่างก็จะเป็นศูนย์การค้าช้อปปิ้งมอลล
1: ์
0: ถัดไปอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นโรงแรม
1: ใช่
0: เซ็นทรา
1: เซ็นทรา
0: ครับก็จะอยู่เซ็นทรัลเวิลด์ก
1: ็ในปีไหนฮะตอนนั้น
0: 5960มาฮะแล้วก็เกษียณ
1: เดี๋ยวนะโดนเผาไหมฮะตอนนั้นฮะ
0: อ๋อเผาเนี่ยเผาปี54

0: มาหลังเผาแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับจริงๆเผาเรื่องนี้เล่าให้ฟังเดี๋ยวจะเป็นประเด็นทางการเมืองพวกเรารู้กันอยู่ฮะพวกเราเซ็นท่านรู้ดีครับพวกเราเซ็นท่านรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้น
0: อ๋อตอนที่เขาเผาได้ยังอยู่อุดรอยู่
1: ผมอยู่อุดรครับที่อุดรเขาก็จะมาครับ
0: ไอ้นั่นเป็นเมืองหลวงเขาเลยนี่นะ
1: ผมโทรหาเลยครับเขาบอกว่าเสือดุเข้าใกล้นี่ผมเข้าหาเสือเลยฮะเขาไปคุยเลยคุยแบบลูกผู้ชายคุยแบบนักเลงคุยกัน
0: อะไรนะชื่ออะไรชัยชัยนะ
1: ใช่ครับนั่นแหละครับ
0: นั่นแหละครับ
1: ก็เขาบอกเฮ้ยผู้จัดการผู้จัดการเป็นคนดีผมไม่ทำผมไม่ทำ
0: โอ้เขาก็จ้องอยู่ที่เซ็นทรัลอุดรด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: ไอ
1: ก็เขาเริ่มจากที่
0: เขาสาวสารกลางไงฮะ
1: สารกลางแล้วจะไล่มาไงฮะ
2: ใช
0: ่โอ้เหรอฮะ
1: ผมหาเลยครับเข้าไปหาเลยฮะ
0: เราต้องรีบไปเคลียร์ก่อนนะ
1: เพราะความที่เราเป็นเบอร์หนึ่งที่นั่นต้องกล้าตัดสินใจ
0: ความเสี่ยงสูง
1: ก็ขณะที่เสือดุเข้าใกล
0: ้
1: ผมก็เข้าหาผบ.มทบ.24ที่นู่นพี่ขอ100มาคุมให้ผมหน่อยแกก็ส่งมาให้ผมเลยเพราะว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งที่นั่นยังไงต้องไม่ให้เสียหายแล้วก็ขนาดเดียวกันในทีมน้องๆภายใต้ผมเนี่ย100 กว่าคนเกณฑ์เด็กผู้ชายออกมาหมดเลยครับห้ามทะเลาะห้ามตีกันป้องกันอย่างเดียวถือถังดับเพลิงไว
0: ้
1: กับสายไฟโฮสมาเมื่อไหร่เราไม่ทะเลาะเราดับอย่างเดียวนะแต่โชคดีว่าเขาก็รักษาคำพูดเขาไม่ทำเขาบอกว่าเขาไม่ทำผู้จัดการเป็นคนดีผู้จัดการเป็นคนดีผมไม่ทำผู้จัดการก็อาศัยที่มีอะไรผมเข้าหาปัญหาอยู่ตรงไหนต้องแก้ตรงนั้น
2: คือไม่หนีปัญหา
1: ไม่หนีฮะวิ่งชนฮะแล้วก็คุยกันแบบลูกผู้ชายคุยกัน
0: มาอยู่ที่เซ็นเตอร์เวิลด์นานไหมฮะ
1: สองปี
0: ไอสองปีเนี่ยสองปีนะ
1: ครับประมาณสองปีแล้วก็เกษียณ
0: แล้วก็เกษียณพอดี
1: ครับพอหลังจากเกษียณเนี่ยผมเองก็ทำตามคอมมิตเมนต์นะครับของผู้บริหารภายในสองปีเราจะไม่ไป
2: คู่แข่ง
1: ไม่ไปขยายความรู้อะไรต่างๆพอหมดสองปีผมก็ขอญาตินายว่านายผมเสียดายความรู้ผมมีความรู้เรื่องไฟแนนซ์เรื่องอสังหาเรื่องช้อปปิ้งมอลล์ผมขออนุญาตที่จะมาเล่าให้เดเวลอปเปอร์เล่าให้ผู้ประกอบการเขาฟังแล้วถ้าเขาทำได้มันก็คือภาพรวมของเศรษฐกิจโดยรวมประเทศ
2: ของประเทศ
1: จะมีการจ้างงานระบบซัพพลายเชนระบบวัตถุดิบต่างๆมันหมุนโดยอัตโนมัตินายก็อนุญาตก็เลยได้สอนมา5 ปีละ5 ปี
2: ไปสอนที่ไหนบ้างคะ
1: ผมเปิดคอร์สสอนเองฮะสอนที่ศูนย์ประชุม CDC ตรงเรียบด่วนเรียบด่วนนะฮะ
2: ก็เปิดเป็นคอร์ส
0: คริสตัลพาร์ค
1: คริสตัลพาร์คครับผมสอนมา23 รุ่นแล้วพี่ติ๋มครับก็มีเดเวลอปเปอร์มีเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการผู้พิพากษาอัยการทนายนักการเมืองมาเรียนกับผมเยอะฮะเพราะว่าเรียนเสร็จแล้วเขาก็เอาไปต่อยอดไปทำได
0: ้
1: เพราะว่าในเรื่องของช้อปปิ้งมอลล์ผมต้องนำเรียนอาจารย์ทั้งสองท่านว่าไปเปิดอ่านใน Google Earth หรือ AI มันก็จะเป็น wording ข้อความที่ก๊อปปี้กันมา
0: ครับ
1: นะครับที่แต่ของผมเนี่ยผมจะถ่ายทอดด้วยประสบการณ์จริงยกเคสสตัดดี้จริงผมมีเคสสตัดดี้30 เคสที่จะเล่าให้ฟังว่าถ้าคุณมีที่ดินอยู่ตรงไหนที่ดินตรงนี้ควรจะขึ้นโครงการหรือไม่ขึ้นโครงการถ้าขึ้นแล้วคุณควรจะจับกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนแล้วกลุ่มลูกค้าที่คุณอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มีกำลังซื้อขนาดไหนคุณจะทำไซซิ่งขนาดไหนผมลงรายละเอียดลงลึกเลยฮะอาจารย์ครับซึ่งมีลูกศิษย์ที่มาเรียนแล้วไปทำก็ประสบความสำเร็จแต่ถ้าทำไปแล้วเกิดปัญหาอาจารย์แก้ยังไงผมก็จะบอกให้เฮ้ยต้องแก้แบบนี้แก้แบบนี้จัดอีเวนต์แบบนี้ลดอย่างเงี้ยทุกคนก็เอาไปทำ
2: อาศัยประสบการณ์แล้วก็ม
1: า
2: แชร์ให้ไม่ใช่เพียงแค่แบบว่าตำราเฉย
1: ๆในตำรา AI พวกเราอ่านได้ฮะเป็นแค่บทความเป็นแค่แนวทางแต่จริงๆเวลาทำงานเนี่ยประสบการณ
2: ์ปัญหานู่นนี่นั่น
1: การแก้ปัญหาหน้างานเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับ
0: อันนี้คือหลังจากที่เราเกษียณไป

0: แล้วถูกไหมฮะแล้วก็ทำเรื่องนี้โดยตรงเลย
1: ใช่ครับ
0: คือทำเทรนนิ่งนี่เลยโดยตรงเอ๊ะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเคยไปเป็นดูแลเรื่องนิคมอุตสาหกรรมที่ไหนนะ
1: 304ครับของบริษัทนิคมอุตสาหกรรม304
0: ก็ของนิคมอุตสาหกรรม304นะฮะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือเรียลเอสเตทนะ
1: เรียลเอสเตทเลยครับผมจะเปรียบเทียบเรื่องเรียลเอสเตทนะครับอสังหากับช้อปปิ้งมอลล์ให้ลูกศิษย์ฟังเสมอเพราะผมทำมาแล้วเรสเตทก็ทำแล้วช้อปปิ้งมอลล์ทำแล้ว
0: แต่นิคมอุตสาหกรรมมันเป็นอินดัสเทรียลเอสเตทอีกทีนึง
1: อินดัสเทรียลเอสเตทผมจะเล่าให้ลูกศิษย์ฟังเสมอว่าอินดัสเทรียลเอสเตทหรือพรอพเพอร์ตี้เอสเตทเนี่ยถ้าเทียบคอมพิวเตอร์มันคือฮาร์ดแวร
0: ์
1: ฮาร์ดแวร์คือรูปร่างภายนอกแต่ถ้าช้อปปิ้งมอลล์มันเป็นศิลปะเป็นศาสตร์และศิลป์มันคือซอฟต์แวร์เห็นชัดมากครับพอมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับเห็นชัดมากว่าฮาร์ดแวร์เนี่ยคือเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรหรือเจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมขายเสร็จได้เงินก้อนมาปุ๊บตีหัวเข้าบ้านจบละแต่
0: ปล่อย
1: ซอฟต์แวร์คือช้อปปิ้งมอลล์ไม่ใช่
2: ม
1: ัน
2: ต้องผันมันต้องไป
1: ช้อปปิ้งช้อปปิ้งมอลล์อาจารย์ครับเรากินชั่วลูกชั่วหลาน
2: ใช่เดินตลอด
1: Infinity ฮะ Forever
0: แต่มันก็เป็นภาระชั่วลูกชั่วหลานไปกันนะ
1: มันเป็นภาระแต่ว่ามันเป็นภาระที่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าขอให้รู้หัวใจของมันจริงๆว่าหัวใจของช้อปปิ้งมอลล์มันคืออะไรอาจารย์เห็นไหมครับว่ามีอากงอาม่าอาเจกซิมรุ่นเก่าๆที่มีที่ดินแล้วก็เปิดศูนย์การค้ามีแนวคิดปรัชญาการคิดแค่ว่าหาคนมาเช่ากินค่าเช่าเป็นความคิดสมัย60ปีที่แล้ว
0: ใช
1: ่แต่สมัยใหม่เห็นไหมครับว่าเซ็นทรัลพัฒนาเนี่ยศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศตอนนี้มี46สาขาเนี่ยเขาลบล้างทฤษฎีนั้นโดยสิ้นเชิงนะเห็นไหมครับว่าเซ็นทรัลพัฒนาเรามีผลประกอบการมาอันดับหนึ่งนะครับเราเป็นบริษัทท็อปไฟว์ในกลุ่มอสังหานะครับเซ็นทรัลพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วหุ้นของเราเสถียรที่สุดเงินปันผลของเซ็นทรัลพัฒนาเสถียรที่สุดแล้วเซ็นทรัลพัฒนาไม่มีปัญหาเรื่องแคชโฟลว์เลย
0: ในหลักการ CPN คือผู้ development ถูกไหม
1: คร
0: ับเป็น developer
1: ครับ
0: แต่ว่า operator เนี่ยมันจะเป็นcentral retail อีกทีหนึ่งถูกไหม
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ฮะ
1: ต้องอย่างนี้ครับ central retail คือโรบินสันCRC ต้องแยกก่อนCRC คือ central retail corporate CPN คือ central พัฒนาต้องแยกอันนี
0: ้ครับ
1: ถ้าเซ็นทรัลพัฒนาการลงทุนแต่ละครั้ง 5,000 ล้านอัพ 5,000 ล้านอัพนะครับ
0: อยู่กับ CPN
1: จนถึงระดับ 40,000-50,000 ล้านขึ้นกับ CPN
0: โอเค
1: แต่ถ้า CRC คือโรบินสัน
0: ครับ
1: เงินลงทุนประมาณ 2,000-3,000 ล้านแล้วถ้าโรบินสันเราจะลงทุนในจังหวัดรองถ้าจังหวัดหลักคือเซ็นทรัลพัฒนา
0: เ
1: ราแยกกัน
0: เอาแยกกันตรงนี
1: ้แยกกัน
0: แล้วเซนเทลอยู่กับใครฮะ
1: เซนเทลจะเป็นของตัว
0: โรงแรมฮะ
1: โรงแรมนั่นคือเซนทราเซนทราผมกลับเรียนอาจารย์อีกที่ทั้งสองท่านอีกนิดนึงว่าการที่เซนทรัลพัฒนาไปลงในแต่ละจังหวัดนะครับ อย่างเช่นขอนแก่นนะครับใน1สาขาของเซนทรัลพัฒนาเรากิน5จังหวัดรัศมีนะครับเราเรียกแคชเมนต์แอเรียเรากิน5จังหวัดโรบินสันเหมือนกันแต่โรบินสันจะกิน5จังหวัดเหมือนกันแต่เป็น5จังหวัดรอง
2: แบ่งแยกกันไป
1: ต้องให้ประชาชนทุกท่านทราบเลยว่าเซ็นท่านไม่ใช่ว่าจะโยนเงินไป 5,000 ล้าน 10,000 ล้านแบบเล่นๆนะครับ
0: มันมี strategic มี
1: มันจะมี strategy มีกลยุทธ์มีปัจจัยอะไรเยอะมากที่ต้องดูเรื่องพวกนี้ผมเล่าให้ลูกศิษย์ฟังหมดในห้องฮะว่าคุณจะดูยังไงผมยกตัวอย่างอีกนิดนึงได้ไหมอาจารย
0: ์ได้
1: การที่พวกเรามีที่ดินนะครับติดถนนใหญ่ไม่ใช่ว่าคุณขึ้นโครงการแล้วจะประสบความสำเร็จทุกเคสนะครับผมยกตัวอย่างโครงการซัมมาเนียอาจารย์เคยได้ยินซัมมาเนียที่บอกว่าเป็นทุนจีนตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตราดกม
0: 14
1: และกม20บางบ่
0: อ
1: พี่ติ๋มเคยได้ยินเน
0: า
1: ะซัมมาเนียช่วงที่เกิดโควิดปี63 64 65โอ้ยมีคนแชร์คลิปว่อนเลยใน YouTube ในไลน์ว่ากลุ่มทุนซัมมาเนียกลุ่มทุนจีนเนี่ยจะมาทำให้ระบบค้าปลีกของประเทศไทยเกิดปัญหาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมเป็นคนเดียวที่ผมค้านว่ายังไงก็ไม่เกิด

0: เมื่อเกิดเพราะปัจจัยสองเรื่องจันพี่ติ๋มหนึ่งการที่เขาติดถนนบางนาตาดอาจารย์เห็นไหมครับบางนาตาดขาเข้า10เลนขาออก10เลนเห็นไหมครับเขากินลูกค้าได้แค่ฝั่งเดียว
1: อ๋ออีกฝั่งหนึ่งมา
0: ฝั่งหนึ่งไม่มา
1: เออ
0: นึกออกไหมครับ
1: ไม่มีทางมาอยู่แล้ว
0: อีกฝั่งหนึ่งไม่มีทางมาสองด้านหลังของสมเนียคืออำเภอบางบ
1: ่อ
0: ซึ่งมีกลุ่มชุมชนระดับล่างกลางลงล่าง
1: เดี๋ยวเราอาจจะต้องพักนะฮะพักฟังข่าวสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวต้องมาคุยยังไม่จบนะเราจะคุยกับคุณบิ๊กนะครับธนินทร์รัตน์ภักดีพินโยกต่อนะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลชาวบ้านร้องรถหาเสียงผู้สมัครสกชนรถเสียหายคู่กรณีบอกรอเงินเดือนออกก่อนค่อยจ่ายชาวบ้านรายหนึ่งร้องเพจพระราม3ต้องรอดหลังถูกรถหาเสียงของผู้สมัครสกเขตยานนาวาขับชนรถได้รับความเสียหายแต่ผ่านมาหลายวันยังไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามที่ตกลงไว้ผู้เสียหายเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้า2มิถุนายนบริเวณถนนพระราม3ก่อนถึงศูนย์บริการสาธารณสุข55พื้นที่เขตยานนาวาโดยคนขับรถหาเสียงยอมรับว่ากำลังใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถจนทำให้เกิดอุบัติเหตุชนรถของตนได้รับความเสียหายแล้วรถคันดังกล่าวไม่มีประกันภัยโดยตอนแรกบอกว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้ 9,500 บาทแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงไว้ด้วยหลังเกิดเหตุต้องเสียเวลาเข้าออกสถานีตำรวจหลายครั้งเพื่อติดตามเรื่องและไกล่เกลี่ยแต่ก็ยังไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเมื่อทวงถามได้รับคำตอบว่ากำลังแจกใบปลิวหาเสียงโดยบอกว่าให้รอเงินเดือนออกวันที่5แล้วจะนำเงินมาจ่ายให้แต่จนถึงขณะนี้เรื่องยังไม่จบทำให้ต้องคอยติดตามตลอดยืนยันว่าไม่ต้องการมีปัญหากับใครแต่อยากให้คู่กรณีแสดงความรับผิดชอบเพราะได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่คนขับรถหาเสียงคันก่อเหตุชี้แจงว่ายังไม่มีเงินชดใช้ในทันทีเนื่องจากกำลังรอเงินเดือนจากทางผู้สมัครซึ่งมีกำหนดจ่ายเงินในวันที่5มิถุนายนก่อนจะนำเงินมาจ่ายให้กับผู้เสียหายศาลไม่ให้ประกันตัวเสือดุสิตข้อตกเข้าเรือนจำที่ศาลจังหวัดนนทบุรีหลังจากศาลได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวนายสำริดหรือเสือดุสิตตามคำร้องคัดค้านการประกันตัวของพนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีศาลได้ส่งตัวนายสำริดขึ้นรถของเรือนจำไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรีระหว่างขึ้นรถเสือดุสิตเห็นเพื่อนมายืนโบกมือให้กำลังใจตะโกนบอกว่าไม่ต้องประกันตัวพร้อมชู2มือเดินขึ้นรถไปต่อมากันจอมพลังเดินทางมาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีหลังทราบว่าตำรวจสภ.บางกรวยนำตัวนายเสือดุสิตมาฝากขังเพื่อคัดค้านการประกันตัวและทราบว่าศาลไม่ให้ประกันตัวเตรียมคัดค้านอุทธรณ์ต่อไปด้านผู้การตำรวจจังหวัดนนทบุรีได้ส่งตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรมาดูแลความเรียบร้อยเกรงผู้ต้องหาจะมีญาติหรือเพื่อนมาเยี่ยมอาจจะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งเพราะกลัวผู้เสียหายจะไม่ปลอดภัยทางนี้ผู้เสียหายตัวคนเดียวไม่มีใครช่วยเหลือจึงได้เข้ามาช่วยเพราะต้องต่อสู้กับกลุ่มเพื่อนของผู้ต้องหาที่ข่มขู่เรื่องการปล่อยภาพและปล่อยคลิปด้านนางสาวมิรากล่าวว่ายืนยันไม่มีทางกลับไปหาเสือดุสิตอย่างแน่นอนถึงแม้จะมาขอโทษพร้อมดำเนินคดีให้ถึงที่สุดฉลามบุกจู่โจมชาวออสเตรเลียขณะหาปลาเสียชีวิตเกิดเหตุฉลามจู่โจมทำร้ายจนคนถึงแก่ชีวิตในออสเตรเลียผู้เสียชีวิตรายล่าสุดเป็นชายวัย35ปีถูกฉลามโจมตีขณะกำลังหาปลานอกชายฝั่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียตำรวจระบุว่าผู้เสียชีวิตถูกฉลามทำร้ายช่วงเช้าวันนี้ขณะกำลังใช้ฉมวกแทงปลาร่วมกับครอบครัว

บริเวณเกาะมิคาเอลมาสห่างจากเมืองเพิร์ทเมืองเอกของรัฐไปทางทิศใต้ประมาณ388กิโลเมตรโดยร่างของเขาถูกนำกลับขึ้นฝั่งได้รับการปฐมพยาบาลกู้ชีพอย่างเร่งด่วนแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมานับเป็นเหตุการณ์ฉลามโจมตีมีผู้เสียชีวิตเป็นรายที่5ในออสเตรเลียภายในระยะเวลาเพียง3สัปดาห์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ

0: ลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
6: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาเจ็ดนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันยังอยู่ในช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบยังคุยอยู่กับคุณบิ๊กธนินทร์รัฐภักดีพินโยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อเดี๋ยวอ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับ
7: ค่ะทางไลน์ก่อนนะคะก็มีคุณวิบูลชัยนะคุณเห็นนะคะทอดค่ะท่านแรกที่มาเลยคือคุณสุภชัยนะคะคุณสุภชัยจันนิดนะคะคุณมายุรีก็ทักทายมานะคะคุณจุ๊บจิ๊บนะคะเมื่อกี้
6: อ่านรู้สึกอ่านไปหน่อยใช่ไหม
7: คะที่ว่าเรื่องปี40นั้นแบงค์ชาติไม่อยากให้เขียนหรอกอะไรเลยนะคุณวิชาญตะลิ่งชันก็เช่นกันนะคะทักทายเข้ามาคุณโจมิเตอร์

0: บอกว่าเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วจะเห็นรถบรรทุกไม้ยูคาลิปตัสเมื่อกี้ที่อ่านไปแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ก็คือ double A เนี่ยค่ะเฉพาะสายเหนือสายอีสานก็คือ NGV เป็นชั่วโมงคุณเสือวันเจี๊ยบเดี๋ยวมาอ่านนะฮะคุณพุนสุขบอกว่าดีใจที่เชิญท่านมาเล่าชีวิตการเรียนจนสำเร็จด้วยความหมั่นเพียรเก่งกาจฉลาดในการทำงานยังประสบผลสำเร็จหลายด้านอันน่าชื่นชมอย่างยิ่งดูหน้าตาท่านเป็นคนใจดีนะคะรอฟังต่อเลยค่ะคุณวิบูลชัยส่งสติกเกอร์เข้ามานะคะคุณเสวันเจี๊ยบเขียนกรอนมาน
1: ะมีกรอนแล้วเชิญเลยครับ
0: สวัสดีครับพี่สาวแสนสวยสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซฮายทุกคุณสมประสงค์ในปารีสครับ
1: ยังไม่เห็นคุณสมประสงค์นะนี่ฮะ
0: สวัสดีครับท่านบิ๊ก
2: สวัสดีครับ
0: สมดังใจใฝ่ฝันขั้นบริหารเริ่มลุยงานการหลักทรัพย์นับมากขออสังหาค้าขายได้ใหญ่โตลบผังโผโตผงาดวาดฝีมือเจ้าสัวเห็นเฟ้นคว้าไว้ให้คุณค่าเซ็นทรัลพัฒนาทำใจให้ยึดถือบริหารการยุดสุดระบือยากหยุดยื้อกุนซือนี้มีผลพูนเซ็นทรัลเวิลด์เบอร์ใหญ่ไปได้สวยอีกอำนวยด้วยสมทบครบเกมบุญยอดคนดีสีอุดรก้อนใบบุญชายอบอุ่นหนุนบุคลิกบิ๊กธนินรัตน์จากคุณเสือหวานเจี๊ยบสีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนา6มิถุนายน2569
2: เดี๋ยวผมต้องก๊อปไปแล้ว
1: ฮะFacebook นี่ก็คุณสุประชัยมาเป็นคนแรกนะครับทักทายส่งสติ๊กเกอร์มานะครับแล้วก็คุณคนฟังข่าวก็สวัสดีมานะฮะแล้วก็สวัสดีคุณบิ๊กธนินรัตน์ด้วยนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: นะแล้วก็คุณเสือนอนไม่หลับก็ส่งสติ๊กเกอร์มานะครับคุณศศิมาก็สีสันชีวิตวันเสาร์สวัสดีครับพี่ลัคนาจะเสน่ห์นะครับสวัสดีคุณธนินทร์รัตน์ด้วยนะครับ
2: ครับ
1: คุณสิทธิชัยก็สวัสดีครับพี่ติ๋มมานะฮะคุณแดงสุริโยก็สวัสดีมานะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณสักรินสวัสดีมาคุณจริยาฟังประจำชอบมากๆนะครับบอกนะ
0: ขอบคุณมากๆค่ะ
1: คุณทัชชัยบอกสวัสดีครับนะแล้วพี่ติ๋มแล้วก็จะเสน่ห์นะครับคุณภูนสุขก็ดีใจที่เชิญท่านมาเล่าประสบการณ์หรือฟื้นต้มยำกุ้งนะฮะคุณดีซีแคมบอกขอถามให้ความรู้นะทำไมโรบินสันทำไม่ค่อยขึ้นครับ
2: ต้องนำเลยอย่างนี้ครับว่า
0: เดี๋ยวนะคุณสมประสงค์มาพอดีแล้ว Good evening from Paris ตอนนี้19องศาค่ะ
1: ใช่เพิ่งยำนี่นะ
0: เพิ่งเข้ามาพอดีเลย
1: ครับเชิญฮะ
2: นโยบายโรบินสันกับนโยบาย CPN กระบวนการบริหารจัดการจะแตกต่างกัน
1: ครับ
2: โรบินสันจะค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟถ้าใครที่อยู่ในพื้นที่โรบินสันจะเห็นไหมครับว่าโรบินสันจะไม่ค่อยมีอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งจะไม่ค่อยมีอีเวนต์โปรโมชั่น
1: ครับ
2: ในขณะที่ CPN เนี่ยเราจะมีอีเวนต์โปรโมชั่นอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งจะมีดาราเซเลบชื่อดังมาสม่ำเสมอ
0: ใช
2: ่แล้วโดยเฉพาะ CPN เนี่ยเราจะมี CSR CRM ตลอดเวลาผมนำเรียนอย่างนี้ครับทุกท่านเห็นไหมครับว่า CPN ไม่ว่าจะไปลงที่จังหวัดไหนอำเภอไหนเราไม่เคยได้รับการต่อต้านจากมวลชนในพื้นที
1: ่
2: เพราะเรามีกลยุทธ์ในการทำ CSR CRM ล่วงหน้าไปก่อนคือเราไปเป็นมิตรกับมวลชนในพื้นที่ก่อน
1: ครับ
2: ให้ก่อนเป็นผู้ให้ประชาชนก่อนนะมันก็เลยทำให้ทุกสถานที่ที่เราลงไปเนี่ยเราได้รับการตอบรับเป็นมิตรที่ดีนะฮะส่วน CRC หรือโรบินสันเนี่ยก็จะเป็นนโยบายอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะแล้วผลประกอบการก็อาจจะตัวเลขอาจจะสู้กับ CPN ไม่ได้เนื่องจากลงเมืองรอง
1: ครับ
2: ฮะของเรา CPN ลงเมืองหลักครับ
1: เซ็นโรบินสันนี่คุณปีชา
2: คุณปีชาเกษียณแล้วครับ
1: เกษียณแล้วนะฮะเอาทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตคุยต่อเลยเพราะว่าตอนเนี้ยลักษณะของการค้าปลีกแบบนี้มันเจอกระแสดิจิทัลเข้ามามีผลกระทบไหมครับ
2: ไม่มีครับ
1: ไม่
2: ผมนำเรียนอย่างนี้ครับผมสอนหนังสือมาเปิดคอร์สสอนเองมา23รุ่นไปเป็นอาจารย์พิเศษที่จุฬาไปสอนรุ่นน้อง

0: ปโทนะครับที่สถาปัตย์ไปสอนที่สวนสุนันทาไปสวนปโทสอนปโทที่บางมดปโทที่กรุงเทพธนบุรีที่ปเอกที่อุดรแล้วก็ปตีที่ขอนแก่นจะมีคำถามเหมือนกันเลยครับAI เข้ามาโซเชียลเข้ามาการสั่งซื้อใน
1: ออนไลน์
0: มีผลกระทบหรือไม
2: ่
0: ผมตอบได้เลยครับไม่มีผลกระทบในออนไลน์เนี่ยผมนำเรียนข้อเท็จจริงนี้ครับว่าในออนไลน์เนี่ยทุกท่านที่ฟังนะครับคงมีประสบการณ์ว่าสั่งสินค้าแล้วไม่ตรงปก
1: ไม่ตรงปก
0: จะคืนใช้เวลา14วันแล้วบางทีโฆษณาอย่างได้สินค้าอย่างนะครับผมเองก็เจอมากับตัวนะครับเจอมากับตัวเองเลยนี่คือจุดอ่อนที่ทำให้ตัวสินค้าออนไลน์โซเชียลเนี่ยยังไงก็ได้แค่นี้แหละครับทุกท่านเห็นไหมครับว่าตัว CPN หรือ CRC โรบินสันทำไมเราขยายเอาขยายเอานะครับแล้วทำไมพฤติกรรมคนไทยถึงยังตอบรับการช้อปปิ้งเห็นไหมครับว่าหนึ่งสถานที่ศูนย์การค้าเป็นสถานที่นัดพบนัดพบเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์เพื่อนต่างรุ่นได้หมดทานข้าว
2: มันกลายเป็นตากแอร์ด้วย
1: กลายเป็นชุมชนไปแล้วอ่ะ
0: ชุมชนครับ
1: และที่สำคัญซื้อของอย่างเดียว
0: ในศูนย์การค้ามันจะมีอินโนเวชันนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาตลอดจะมีอีเวนต์ใหม่ๆเข้ามาตลอด
1: มีคอนเสิร์ตมีอะไรต่างๆ
0: ถูกต้องฮะ
1: ประคันอะไรก็ว่าไป
0: เด็กทุกคนไม่ว่าทุกระดับเอาเด็กเล็กจนถึงสวทุกคนจะมาเดินอยู่ในศูนย์การค้าและที่สำคัญถ้าเราจะซื้อมือถือแพง
2: ๆก็ต้องไปที่นั่น
0: เราจะซื้อเสื้อผ้าแพงๆพฤติกรรมคนไทยต้องได้จับต้องเราถึงจะยอมจ่ายตังค
1: ์ออนไลน
0: ์ถ้าออนไลน์มันจับต้องไม่ได้ส่งมาตูมปุ๊บ 4,000 5,000 เอ้าไม่ตรงปกโอ้ยกว่าจะคืน มันก็จะกลายเป็นบทเรียนที่พฤติกรรมคนที่ซื้อออนไลน์จะจดจำว่าถ้าของแพงฉันไม่ซื้ ของมีมูลค่าฉันไม่ซื้อ
2: เพราะฉะนั้นก็ไอ้ที่เขาช้อปปิ้งไอ้เจ้าดีออนไลน์กันเนี่ยราคา
0: ไม่แพงได้เล็กๆหน่วยเล็กๆเท่าที่มีตัวเลขนะครับออนไลน์เนี่ยมีประมาณปีหนึ่ง 4,000 5,000 ล้านบาทพี่ติ๋มครับอาจารย์ครับอาจารย์ทราบไหมครับว่าธุรกิจรีเทลผมไม่เรียกรีเทลบิสเนสนะครับผมเขียนบทความให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ข้างๆเราเนี่ยครับเมื่อปีที่แล้วผมเรียกว่ารีเทลอินดัสทรี
2: อุตสาหกรรม
0: อุตสาหกรรมค้าปลีกคร
2: ับ
0: ทุกท่านครับเม็ดเงินนะครับมูลค่าของธุรกิจนี้ 1,880 ล้านล้านบาทต่อปีนะครับ 9.3% ของ GDP ทั้งประเทศมีการจ้างงานประมาณ2ล้านคนนะครับ
2: ครับ
0: ตัวเลขนี้เนี่ยผมเซิร์ชข้อมูลเองหาเองนะครับใช้เวลา6เดือนเพราะว่าไม่มีหน่วยงานไหนที่เก็บรวบรวมข้อมูลพวกนี้เลยธุรกิจพวกนี้เนี่ยเป็นตัวเลขสำคัญมากอาจารย์ครับธุรกิจนี้ทำให้ลูกหลานเรามีงานทำ2ล้านคนนะอาจารย์
2: ครับ
0: 2ล้านคนในที่นี้ไม่ใช่ทำงานในเซ็นทรัลผมนะครับมันเกี่ยวเนื่องถึงซัพพลายเชนทั้งหลายที่อยู่ในศูนย์การค้าทั้งหมดตั้งแต่พนักงานขายพนักงานเชฟคนขับรถคนปลูกผักปลูกหญ้าเห็นไหมนี่คือซัพพลายเชนทั้งหมด2ล้านคนนะครับผมพยายามที่จะขายไอเดียนี้ให้ท่านรัฐมนตรีอว.ผมยินดีที่ไปเขียนหลักสูตรนี้ให้คือทุกวันนี้ผมเห็นแล้วล่ะว่ามีหลายมหาลัยที่เขียนหลักสูตรค้าปลีกแต่เป็นค้าปลีกผิวเผินผมได้อ่านแล้วครับผิวเผินที่ไปก๊อปปี้มาจากต่างประเทศ
1: ไม่ได้มีประสบการณ์จริง
0: ใช่ครับ ผมอ่านมาหมดแล้วฮะ จริงๆอยากไปเจอถ้าท่านรัฐมนตรีฟังอยู่นะครับผมยินดีเข้าไปช่วยครับ
1: แล้วมันได้ปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆด้วยมันไม่ได้เป
0: ็
1: นอย่างอดีตเป็นยังไงร้านมันไม่ใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นคอมมูนิตี้
0: ใช่
1: มันมีอีเวนต์นู่นนี่นั่นต่างๆนานาแล้วผู้คนก็มีความเกี่ยวดองนะจะต้องไป
0: ยินดีนะครับถ้าทางภาครัฐบาลได้ฟังผมเนี่ยผมยินดีไปเขียนหลักสูตรให
2: ้
0: ผมมีข้อมูลเยอะมากก่อนชีวิตนี้จะจากโลกนี้ไปอยากจะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติในฐานะที่พ่อแม่เป็นลูกจีนพ่อแม่จีนผมก็เป็นลูกจีนที่อยากจะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเราไม่ใช่จีนเทาแต่เป็นจีนที่เราช่วยกันพัฒนาประเทศอะเนาะพี่ติ๋มนะอาจารย์เนาะผมก็ยังรัก

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยซึ่งต้องอยู่กับประเทศไทยจนชั่วลูกชั่วหลานใครจะมาล้มล้างไม่ได้ครับ
1: ทีนี้เราจะคุยถึงเรื่องส่วนตัวบ้างแล้ว
0: ยินดีครับ
1: นะฮะเมื่อกี้เราก็เล่าให้ฟังว่าแต่งงานมาโอ้ต้องละกี่ปีแล้วเลยตั้งแต่ปี3
0: ปี32ครับวันที่9มกราคม32ฮะ
1: วันนี
2: ้
0: ภรรยาเนี่ยก็ทำงานอยู่กับบริษัทเคียนหนวนจำกัดมหาชน
2: เคียนหนวน
0: แล้วก็เพื่อนๆในรุ่นเดียวกัน
1: ก็อยู่ตรงสายถนนหลังสวนน่ะ
0: ใช่ครับสารสินนะครับ
1: ฮะ
0: เพื่อนๆเค้าเกษียณหมดแล้วครับแต่นายฝรั่งไม่เกษียณ
1: โอ้เหรอ
0: เพราะภรรยาผมคุมเงินบริษัทมา40ปี
2: โ
0: อ้ไม่เคยไปหยิบเงินบริษัทแม้แต่บาทเดียวนายก็เลยบอกให้ทำไปจนตาย
1: เหรอฮะ
0: ครับ
1: ธรรมดาฝรั่งนี่เค้าเกษียณนะเค้าไม่มีให้ทำต่อ
0: เค้าให้ทำครับเค้าบอกฮะคนอื่นให้เกษียณหมดยกเว้นเมียผมให้ทำไปห้ามเกษียณทุกวันนี้ก็ทำเขาก็แฮปปี้อ่ะก็ได้ทำงานด้วยแล้วก็สุขภาพก็แข็งแรง
2: แล้วมีลูกกี่คน
0: ผมมีลูกชาย2คน
2: ทำอะไร
1: ตอนนี้ก็โตหมดแล้วเนี่ยนะ
0: ลูกคนโตก็จบวิศวะจุฬาเกียรตินิยมลูกคนที่2ลูกชายคนที่2ก็จบสถาปัตย์จุฬาเกียรตินิยม
2: จุฬาทั้ง2
0: คนก็มี
1: วิศวะจุฬาวิศวะอะไรโยธาป่ะฮะ
0: วิศวะยานยนต์
1: เอ๊ะมันตอนนี้มันสวนทางแล้วนะยานยนต์เนี่ย
0: ครับ
1: ต้องเปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าแล้ว
0: แต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้ทำเรื่องยานยนต์เลยฮะ
1: เออ
0: เขาขอไปสอบเป็นกัปตันไพลอต
1: อ้าวเหรอฮะเป็นนักบินไปแล้ว
0: เป็นนักบินผมก็ส่งไปเรียนที่ฟลอริดาส่งไปเรียนฟลอริดาอยู่ปีหนึ่งก็ได้เป็นinternational certificate แต่พอเรียนกลับมาจบผมก็ไม่ให้เป็นกัปตันฮะว่าผมก็รู้สึกมันเสี่ยง อยู่บนเครื่องบินมันเสี่ยง
1: ครับ
0: ตอนนี้เขาก็ไปจดบริษัทอยู่ที่สิงคโปร์ทำเรื่องพลังงานก็หมดห่วงแล้วฮะวันนี้ฮะวันนี้อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ไปดูงานที่เซี่ยงไฮ้ติดต่องานส่วนคนเล็กจบสถาปัตย์จุฬ
1: า
0: จบปุ๊บก็พี่เล็กประกรณ์ A49ก็เอาไปทำงาน
1: อ๋อ A49รู้จักฮะ
0: ก็อยู่6ปีมั้งฮะ6ปีก็หมดห่วงก็ได้ใช้วิชาชีพที่จบมาทำงานทำการกัน
1: แล้วทีนี้เราก็ทุกวันนี้ก็ยังเหมือนกันเราก็ยังมีงานทำอยู่ปกตินะฮะตัวของคุณพี่เก่งเนี่ยนะ
0: ใช่ครับตอนนี้ที่บ้านอยู่4คนเนี่ยก็ทุกคนยังทำงานผมก็ทำงานผมทำงานทุกวันฮะ
1: อ
0: ่านหนังสือทุกวันดูข้อมูลใน YouTube ใน TikTok ในข่าวสารทั้งหมดเพื่อให้ทันในการที่เราจะไปเล่าให้ลูกศิษย์ฟัง
2: อัปเดตอยู่เสมอ
0: และที่สำคัญตอนนี้เนี่ยผมเองก็ไม่ทิ้งให้เวลาเสียเปล่าผมก็ไปซื้อขายทองคำ
1: อ้าวเลย
0: ก็เล่าให้พวกเราฟังเลยนะครับตอนนี้ทองคำ
1: นี่มันขาลงอ่ะ
0: วันนี้ 68,000 เข้าซื้อได้ครับ
1: โอ้โห
0: วิเคราะห์ซื้อเก็บได้เลยครับ
1: เตรียมพร้อมได้แล้วนะ
0: ผมต้นทุนผมซื้อที่ 35,000 อาจารย
2: ์
1: โอ้
0: ผมซื้อที่ 35,000 เมื่อปี67แค่2ปีผมมีกำไรตอนนั้นโดดขึ้นไป 80,000 เนี่ยผมกำไร 150%
2: ใช่ว่ามันมีไป 87,000 โอ
0: ้โหก็ใครที่ซื้อทองไว้ฮะอย่าไปกลัวนะครับตอนนี้มันลง
2: แต่มันไม่ปล่อยไปแล้วใช่ไหม
0: ยังไม่ปล่อยครับ
2: จาก3
0: อ๋อนั่นปล่อยไปรอบนึงแล้วครับผมปล่อยเพื่อ
2: พอ
0: มันขึ้นเราก็ปล่
1: อ
0: ยลงเราก็ซื
1: ้อ
0: คนที่ติดดอยอยู่ตอนนี้ก็อย่าไปกลัวเพราะว่ายังไงทองคำเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเซฟเฮเว่น
2: เพราะมันมีไม่เยอะ
0: ยังไงก็เป็นเงินนะเดี๋ยวมันก็ขึ้น
2: ใช
0: ่ก็ทำกำไรตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็มาขับรถอยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปอยากจะไปกินอะไรอร่อยๆก็ไปนัดพักพวกเพื่อนฝูง
1: ออกกำลังกายยังไงฮะเห็นบอก
0: ก็เดินครับเดินวันละ1ชั่วโมงเดินในหมู่บ้านในหมู่บ้านมีสวนก็เดินบางวันก็ไปว่ายน้ำในหมู่บ้านสโมสรในหมู่บ้านครับว่ายน้ำก็เดินครับ
2: แล้วก็คุมเรื่องอาหารก็ทำ
0: ครับพี่ติ๋ม
2: นอกจากเดินกับว่ายน้ำไม่เห็นมีอะไรนะยาน
0: อ๋อก่อนนอนผมทำโยคะ
2: ทำโยคะ
0: โยคะดีมากครับดัดเนื้อดัดตัวเนี่ยครับผมไม่ปวดแข้งไม่ปวดกระดูกเลยนะครับไม่ปวดหัวไม่ปวดเก้าไม่ปวดกระหม่อม
1: นี่ทำด้วยตัวเองใช่ไหม
0: ทำเองครับอาจารย์ก่อนนอนนะครับเราบิดตัวให้สุด
2: แต่ว่านี่ไปเรียนมาเป็นเรื่องราว
0: ไม่ครับทำเองหมดฮะว่าท่าไหนที่ทำแล้วทำให้เราสบายผมทำ

0: ผมไม่ปวดอะไรเลยนะฮะผมไม่ปวดไม่มีโรคเกาต์ไม่มีโรคอะไรเลยเดินเหินสบายแล้วก็คุมเรื่องอาหารผมทานอาหารเช้าก็11โมงมื้อเย็นก็5โมง6โมง
1: อันนี้ IF เนี่ย
0: หลังจากนั้นไม่ทานเลยผมไม่รู้จัก IF เลยอาจารย์ผมทำม
1: าที่ทานนี่คือหลัก IF เลย
0: เห็นหลายคนบอกเป็น IF ผมไม่รู้จักแต่ผมทำ
1: ตัว IF นี่เขาเรียก Intermittent Fasting
0: ครับ
1: คือเขาเรียกว่ามีอดอาหารเป็นช่วงเวลานะฮะ
0: ก็ทำให้อาจารย์เห็นไหมผมไม่มีพุงไม่มีพุง
2: กินแค่สองมือ
0: สองมือ
2: แล้วเลือกไหมว่าหวานมันเค็มไม่กินอะไรเนี่ย
0: ตอนนี้พยายามไม่กินหวานฮะไม่กินเลยไม่กินไม่กินหวานเลยฮะไม่เอาเลยก็เน้นเรื่องผลไม้กับผักแล้วก็เนื้อสัตว์บ้างเนื้อสัตว์จะไม่ทานเยอะ
1: มีจุดมุ่งหมายอยากจะทำอะไรอีกไหมจากนี้ไปนอกจากเรื่องที่เราจะสอนคนอะไรต่างๆครับ
0: ตอนนี้ถ้าอยากทำเนี่ยผมต้องเรียนอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ชมที่บ้านนะครับเมื่อปี67ที่ผ่านมาผมสมัครสวนะครับพี่ติ๋ม
1: อ๋อเหรออ
0: าจารย์ครับผมชนะที่1ของอุดรธานีนะครับ
1: เป็นตัวแทนจังหวัดอ่ะผู้ว่านะฮะ
0: ผมได้ทั้งหมด13แต้มของจังหวัดเพื่อนๆในแต่ละกลุ่มเทคะแนนให้ผมหมดทุกคนบอกอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่เหมาะที่จะเป็นตัวแทนของคนอุดรนะครับพอเข้ามาระดับประเทศแพ้แต้มเดียวครับแพ้แต้มเดียวเพราะว่าอย่างที่พวกเรารู้กัน
1: มาเจอหัวพูดง่ายเอาให้มันชัดไปเลยดีกว่า
0: ก็ไม่งั้นผมเจตนาที่ผมอยากจะเข้าไปเป็นสวเนี่ยนี่คือความตั้งใจก่อนที่จะจากโลกนี้ไปนะอาจารย์ครับผมอยากจะถ้าทางรัฐบาลฟังอยู่หรือสสฟังอยู่นะครับ
1: สมัครในกลุ่มอะไรฮะ
0: ผมสมัครกลุ่ม8กลุ่มอสังหา
1: อ๋อก็ทางถนัดของเราอยู่แล้ว
0: อสังหาผังเมืองเพื่อนๆที่ผมชนะที่อุดรธานีเนี่ยเพื่อนๆถามผมทุกคนว่าจันใหญ่ถ้าจันใหญ่ได้เป็นสวเนี่ยจันอยากทำอะไรผมอยากทำ3ข้อข้อ1ผมจะแก้ไขกฎหมายเพิ่มโทษข้าราชการประจำหรือนักการเมืองที่ทุจริต
2: ให้แรงๆเลย
0: แรงๆเลยครับประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตยึดทรัพย
1: ์
0: นี่ข้อ1นะครับข้อ2ตัดสิทธิ์ลูกหลานเหลน3ชั่วโคตรห้ามรับราชการประจำห้ามรับราชการการเมือง
2: เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่า
0: ถ้าแก้ตรงนี้ได้คอร์รัปชันบ้านเราหายเลยครับ
2: เพราะว่าถ้าบรรพบุรุษทำไม่ดีนะลูกหลานเหลนมันจะสาปแช่งเพราะมันกระทบไปด้วย
0: ใช่ครับพี่ติ๋มเห็นไหมครับถ้าสมมุติว่าถ้าผมทุจริตตูมปุ๊บเนี่ยประวัติผมเสียตระกูลผมเสีย
2: หมดเลย
0: ลูกหลานเหลนผมห้ามรับราชการห้ามเล่นการเมืองเพราะถูกแบ็คลิสต์ที่หน่วยงานการของราชการถ้าสามารถทำตัวนี้ได้ระบบคอร์รัปชันทุจริตบ้านเราหายหมดไม่ต้องไปนั่งไล่ไม่ต้องไปนั่งว่าใครเลยถ้าผมได้เข้าไปนะตอนนั้นนะครับผม
2: จะเดินหน้าแล้วมีอะไรนะ
0: คอร์รัปชันนะครับประหารชีวิต
2: แล้วมีอะไร
0: จำคุกตลอดชีวิตยึดทรัพย
1: ์
0: แต่ตัดสิทธิ์3ชั่วโคตรลูกหลานเหลนห้ามรับราชการถ้ามีผู้ที่มีอำนาจในรัฐบาลถ้าฟังนะครับผมฝากเลยครับ
1: อ
0: ันนี้จะเป็นสิ่งที่ผมมั่นใจว่าปราบคอร์รัปชันได้สิ้นซากฮะ
2: เพราะว่า
0: ประเทศไทยจะได้เจริญสักทีฮะ
2: คอร์รัปชันนี่เป็นมะเร็งร้ายของประเทศไทย
0: ใช่ครับ
1: คือเราพูดกันมาไม่รู้กี่คนแล้วไอ้คอร์รัปชันเนี่ยนะฮะ
0: เรื่องเดียวอาจารย์เรื่องเนี้ยถ้าประหารชีวิตได้เหมือนเมืองจีนนะจบแล้วก็มันจะกระทบถึงลูกหลานเหลนเนี่ยอย่างน้อยๆคนที่ทำก็เฮ้ยเดี๋ยวลูกหลานเหลนเดือดร้อนแต่ทุกวันนี้กฎหมายมันเฉพาะตัว
1: แต่อย่าลืมนะคนเดียวทำอะไรไม่ได้หรอกนะครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: คนมีชุดใหญ่อยู่นะครับ
0: ใช่ครับก็นี่คือความตั้งใจที่อาจารย์เสน่ห
1: ์ดีครับเพราะว่าผมว่าเขาก็มีความชัดเจนนะในแง่ของความตั้งใจเรานะก็ถูกส่งเสียงเข้าไปนะฮะแล้วก็ผมก็คิดว่ามันก็ต้องมีอะไรอ่ะไม่สามารถจะ 100% แต่มันก็ต้องทำอะไรให้มันดีขึ้นได้บ้างนะ
2: เดี๋ยวขอนิดนึงบุคคลในอุดมคติมีคุณชวนหลีกภัยมีคุณอุเทนไตรชาติไพบูลย์และคุณกิตติดำเนินช
0: าวคุณกิตติดำเนินชาววันนี้คือประธานดับเบิลเอครับประธานบริษัทดับเบิลเ
1: อ
0: ซึ่งตอนที่ผมอยู่ท่านเมตตาผมมากท่านสอน

0: ผมหลายอย่างเลยฮะสอนผมหลายอย่างเหมือนท่านประธานอุเทนท่านประธานอุเทนผมได้มีโอกาสเข้าไปพบท่านสมัยนู้นนะครับภัตตาคารเจ้าสัวอาคารเวิลด์เทรดถ้าอาจารย์เสน่ห์จำได้เนาะรุ่นเราจะจำได้เวิลด์เทรดเซ็นเตอร
1: ์ใช่ใช่รู้จัก
2: ท่านชวน
0: ท่านอุเทนเนี่ยได้เรียกผมเข้าไปพบที่ภัตตาคารเจ้าสัวผมก็เข้าไปกราบท่านนะฮะแล้วก็ท่านก็บอกว่าให้สอนท่านสอนผมคำเดียวผมจำแม่นนะฮะคนที่เดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือเราให้ความช่วยเหลือเขาแล้วเขาจะจดจำเราเราไม่ต้องไปเอาบุญคุณอะไรจากเขาไม่ต้องมาตอบแทนบุญคุณเราช่วยได้ให้ช่วยจำทุกวันนี้เลยครับส่วนท่านชวนผมชื่นชอบท่านที่ท่านเป็นนักการเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตที่สุดในประเทศไทยฮะท่านเป็นคนดีฮะก็เป็นแบบอย่างที่ดีของนักการเมืองครับ
1: โอเคครับเอาละครับวันนี้เราก็คุยกันเต็มที่นี่แหละฮะผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจค้าปลีกการบริการนะครับอันนี้ละการบริหารสูตรการค้าของไทยนะฮะนี่นะครับต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะครับคุณบิ๊กธนินทร์รัตน์ภักดีพิญโยขอบพระคุณมากนะครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เอาละท่านผู้ฟังฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเลยนะครับนะฮะวันนี้อยากจะคุยถึงเรื่องนี้ครับ Early Retire Downsize หน่วยงานรัฐเพื่อพัฒนานะเรื่องราวมันก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกันนะครับ Early Retire เนี่ยมันก็คำมาจากภาษาอังกฤษนะฮะ Early แปลว่าก่อนเกิดก่อนนะอย่างเช่น Early Retire ก็แปลว่าเกษียณก่อนกำหนดเกษียณก่อนเวลานะฮะอายุตัวอย่างเช่นสมมุติว่าธรรมดาเนี่ยระยะเวลาของการเกษียณเนี่ยคนทั่วไปก็คือนะครับ60อายุ60นี่เป็นอายุเกษียณทั่วไปนะครับแต่ถ้า early retire ก็คือเกษียณก่อนจะถึงอายุ60นะครับเนี่ยอันนี้แนวคิดนี้นะครับและคำว่า downsize นั่นก็แปลว่าลดขนาดลงคือเรื่องนี้มันถูกพูดถูกคุยกันมาเป็นระยะระยะนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะได้ยินข่าวว่ารัฐบาลมีแนวคิดกำลังศึกษาเรื่องนี้ในการที่คิดว่าจะหาทางลดนะครับนะลดขนาดของหน่วยงานรัฐเนี่ยนะครับให้มันเล็กลงนะให้มันเล็กลงด้วยการใช้แผนที่เรียกว่า Early Retire คือสนับสนุนให้คนมีคนที่รับราชการเนี่ยนะครับเกษียณก่อนกำหนดพอการเกษียณก่อนกำหนดปั๊บเนี่ยก็จะทำให้จำนวนของข้าราชการเนี่ยลดลงพอลดลงแล้วปั๊บเนี่ยนะครับก็ทำให้ขนาดของข้าราชการเนี่ยนะครับไม่ใหญ่เหมือนในอดีตที่ผ่านมาแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับก็คนที่ทำงานต่อก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นด้วย หมายความว่าอาจจะต้องรับภาระอะไรต่างจากแทนคนที่เขาเกษียณไปก่อนกำหนดเนี่ยนะฮะ แล้วก็จะทำให้พัฒนาปรับปรุงอะไรต่างขึ้นมา เดี๋ยวเราจะมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันนะครับพิติมาธรรมดาแล้วเนี่ยถ้าเป็นบริษัทเอกชนนะถามว่า early retire นี่เป็นเรื่องตื่นเต้นไหมของเอกชนเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ตื่นเต้นคือเขาทำกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ early retire เนี่ยในแง่ของบริษัทเอกชนเนี่ยนะครับในภาคเอกชนเนี่ยมันมีความจำเป็นเพราะการแข่งขันบางช่วงถูกไหมครับเราก็จะพบว่าสมมติว่าไอ้คำว่า lay off เนี่ยพิติมก็เข้าใจใช่ไหมท่านผู้ฟังท่านเข้าใจคำว่า lay off ใช่ไหมครับหมายความว่าถึงเวลาบริษัทมันไปต่อไม่ได้แล้วทำไงอ่ะ
2: ก็ต้องให้ออก
1: ปลดก็ต้องให้ออกนะฮะให้ออกโดยที่ไม่ได้มีความผิดอะไรหรอกถูกไหมครับ
2: ใช
1: ่แต่จำเป็นถูกไหมฮะเพื่อความอยู่รอดไม่งั้นจะไปเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนะฮะเงินเดือนเงินดาวอะไรต่างๆนี้เขาก็ต้องใช้วิธีการเลย์ออฟแต่ก็ถูกทดเชยด้วยการเขาเรียกว่าค่าชดเชยแล้วเดี๋ยวนี้กฎหมายแรงงานเนี่ยมันมีเรื่องของค่าชดเชยมาเป็นที่ชัดเจนแล้วนะว่าทำงานอยู่กี่ปีค่าชดเชยจะต้องเป็นกี่วันนะยิ่งถ้าทำงานนานเนี่ยการชดเชยก็จะต้องเยอะถูกไหมครับ
2: ใช
1: ่เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของบริษัทเอกชนเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าไอ้ early retire การ lay off เนี่ยนะมันทำอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายเอกชนเนี่ยเขาจะมีตัวนี้ด้วยฮะเขาเรียกว่า severance pay severance pay นี่แปลว่านะกำหนดการชดเชยค่าจ้างออกมานะเป็นสัดส่วนนะฮะเพื่อจะทำให้เงินนายจ้างเนี่ยต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้างหรือให้ออกจากงานโดยไม่ได้มีความผิดขอย้ำคำนี้นะ
2: ไม่มีความผิด
1: ไม่มีความผิดถ้าความผิดได้อีกเรื่องนึงถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: ไอ้เลิกจ้างจากการทำความผิดนั่นอีกอย่างนึงเลยถูกไหมฮะอัน

0: อันนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็มันมีเขาเรียกว่าไอ้โครงการอันหนึ่งแล้วก็ถูกใช้มานานแล้วเขาเรียกว่าโกลเด้นแฮนด์เชคโกลเด้นแฮนด์เชคก็คือจับกันด้วยดีแฮนด์เชคก็คือจับมือลากันอ่ะ
1: ลากันด้วยดี
0: จับกันได้ดีนะฮะจับกันได้ดีก็คือหมายความว่าวินวินคือคุณอยู่บริษัทนี้ต่อไปเนี่ยมันคุณก็ไม่ได้ค่อยเจริญก้าวหน้าอะไรแล้วถูกไหมครับคุณก็อิ่มตัว

0: สุดท้ายก็แยกกันออกไปถูกไหมครับนะฮะซึ่งอันเนี้ยเขาก็ทำกันหลายบริษัทก็ทำนะฮะพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกอะไรนะลดขนาดลงเมื่อก่อนผมอยู่บริษัทเอสโซเนี่ยนะผมก็เจอเรื่องเนี้ยถูกไหมครับเพราะต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะว่าถึงจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยก็จำเป็นพี่ติ๋งถามว่าในอายุ60เนี่ยอายุตั้งแต่เริ่มทำงานเอาสมมติว่าคนเราเริ่มทำงานสักอายุ
1: 20
0: แต่ตอนนี้ไม่ได้หรอกประมาณจะ22 23นี่สมมุตินะฮะจนถึง60เนี่ยมีเวลาทำงานอยู่ประมาณสัก35ปี38ปีถูกไหมครับ35ปี38ปีเนี่ยยาวนานแบบนี้เนี่ยนะฮะอายุขนาดไหนที่คิดว่าควรจะ early retire คือจะพักผ่อนก่อนบางคนอยาก early retire นะเพราะอะไรฮะมันรู้สึกว่าอยากไปใช้เงินนะพูดง่ายๆเพราะว่าคนที่จะ retire มันก็ต้องมีเงินถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่ถามว่าข้าราชการเนี่ยถ้าเขาได้ retire นี่เขาได้เงินไหมแน่นอนมันมีเกณฑ์อันหนึ่งนะครับพี่ติ๋มสำหรับข้าราชการนะฮะก็คืออายุงะราชการ25ปีขึ้นไปเป็นเกณฑ
1: ์ได
0: ้เขาเรียกว่าเป็นอายุราชการที่กำหนด25ปีนะคุณจะมีสิทธิ์ได้บำเหน็จบำนาญตามแผน ถ้าเกิดรับราชการไม่ถึง25ปีคุณจะไม่ได้บำนาญอาจจะได้แค่บำเหน็จนะคะไอ้บำนาญ นี่มันจะมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับคุณที่เป็นข้าราชการแปลว่าหลังจากเกษียณเสร็จแล้วคุณไม่ต้องทำงานแต่คุณจะได้เงิน มันมีสูตรคำนวณของไอ้แผนบำนาญสูตรคำนวณก็คือเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยอายุงานแล้วหารด้วย50นะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าทำอายุงานเนี่ย30ปีเอาแบบง่ายๆก็ได้30ปี
1: หารครึ่ง
0: เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเอาเงินเดือนเดือนสุดท้ายสมมติว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายสมมตินะฮะ 50,000 คุณก็เอา 50,000 คูณด้วย30ถูกไหม30ดีใช่ไหมฮะแล้วหารได้50ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็5อะไรอ่ะ 50,000 ก็5 100ก็คูณได้ 30,000 บาทก็แปลว่าคุณจะได้บำนาญไปตลอดชีวิตเดือนละ 30,000 บาทไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นนี่คือข้าราชการเนี่ยแปลว่าหลังเกษียณเนี่ยคุณจะมีเงินบำนาญเพราะฉะนั้นอายุที่เหมาะที่สุดสำหรับการเกษียณก่อนกำหนดหรือ early retire ก็คือ
1: 55
0: ตั้งแต่50ขึ้นไป อย่างนี้นะต้องได้50ขึ้นไปและ2ก็คือต้องรับราชการเกิน25ปีเพื่อจะน้อยที่สุดเวลาเกษียณไปมันเรียกวินวินไงคนที่เกษียณไปเนี่ยก็ได้ประโยชน์ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ก็ได้เกษียณคุณจะอยู่ไปทำอะไรไปขวางทางไม่ได้ไปไหนต่อถูกไหมครับพูดง่ายว่าอายุสัก50ไปรับราชการก็บางคนก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะนี่คือสิ่งที่มันสิ้นเปลืองถูกไหมฮะแล้วทำให้องค์กรนี่มันขยับตัวอะไรต่างไม่ได้แล้วพี่ติ๋งก็จะรู้ว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะถูกไหมครับเทคโนโลยีใหม่ๆมาว่ากันตรงๆก็คือว่าคนที่ทำราชการมานานเนี่ยจะมาทันสมัยใหม่ได้ไหวไหวไหมฮะ
1: ไม่ไหว
0: เขาทำอะไรจะมีอะไรกันเนี่ยนะ
1: เขาเปลี่ยนเร็วไปเร็ว
0: แล้วจะเอาคนเหล่านี้มาเขาเรียกอะไรมารีสกิลอะ
1: อัพสกิลรีสกิลไม่ไหว
0: ไม่ไหวถูกไหมมันพูดง่ายว่ามันไม่ได้การเห็นไหมฮะแล้วก็ขอโทษทียิ่งรับราชการมานานเงินเดือนมันก็สูงถูกไหมฮะ
1: ใช
0: ่แล้วปรากฏคุณทำอะไรไม่ได้อย่างที่โลกต้องการเลยยุคใหม่นะมันก็เป็นปัญหานะแล้วตัวคุณก็ไม่ได้เจริญอะไรก้าวหน้าแล้วตรงนี้ถูกไหมครับแล้วคุณจะอยู่ไปเพื่อรอรับเงินเดือนถ้าคุณเกษียณไปแล้วคุณยังได้เงินเดือนระดับเนี้ยเป็นไม่ใช่เงินเดือนแค่เล็กเงินบำนาญไปตลอดเนี้ยถามว่าคุณมีความสุขไหมคุณแฮปปี้ไหมนี่คือคำถามก่อนนะครับและขณะในการสวัสดิการคุณก็ยังได้ถูกไหมครับเพราะหลังเกษียณที่ early retire เสร็จแล้วเนี่ยในแง่ของการเจ็บป่วยรักษาพยาบาลคุณก็ยังได้เหมือนเดิมถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่ต้องยอมรับว่ามันเป็นแรงจูงใจที่ทำให้คนมีความคิดที่จะทำ early retire สำหรับราชการใช่ไห
1: ม
0: ในภาคเอกชนก็เช่นเดียวกันพูดง่ายพี่ติ๋มลองนึกดูภาคเอกชนนะสมมติว่าเราไปรับคนไปทำงานจนกระทั่งอายุ50 55เนี่ยนะเงินเดือนมันสูงถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่ถ้าเงินเดือนขนาดนี้ขอโทษทีนะฮะไปจ้างคนใหม
1: ่หลายคน
0: ถูกต้องเลยถูกไหมแล้วได้ใหม่ๆสดๆเลยก็เรียก new blood อะเลือดใหม
1: ่แล้วเราก็ทันไอทีอะไรต่างๆนะ
0: สมัยก่อนเราอย่าบอกเสียดายคนเก่าประสบการณ์เยอะเดี๋ยวนี้ประสบการณ์มันไม่ได้ช่วยอะไรแล้วถูกไหมฮะ
1: เพราะมันปรับเปลี่ยนได้อย่างเร็ว
0: เปลี่ยนเป็นคนละเลือกกันไปเลยคนละอย่างแล้วถูกไหมครับเมื่อก่อนนี่คนเก่าจะจำข้อมูลได้หมดถูกไหมครับไอ้นี่ไอ้นั่นอยู่ตรงนี้เล่มนี้ไอ้นั่นเก็บไว้ตรงนี้เดี๋ยวนี้ใบแล้ว

0: มันถาม AI พวดเดียวถาม ChatGPT ถาม Gemini
1: ใช่มันรวมให้หมดแล้วข
0: ้อมู
1: ลแยกแยะให้ด้วย
0: ใช่ไหมฮะเมื่อก่อนนี้ไม่ได้มันต้องเอาคนเก่ามานั่งวิเคราะห์นี่มันเกิดจากนั้นเกิดอย่างนี้ถูกไหมเดี๋ยวนี้พวดเดียวมาหมดแล้ว
1: AI ใช้ได้หมด
0: ใช่ไหมฮะแล้วคนเก่าจะทำอะไรได้แล้วฮะนี่มันก็เป็นแรงจูงใจถูกไหมฮะ
1: ใช
0: ่แล้วพี่ติ๋มรู้ไหมว่าข้าราชการไทยมีจำนวนเท่าไหร่ที่เรากำลังมีแผนหรือมีแนวคิดที่จะทำ early retire รู้ไหมครับว่าข้าราชการไทยมีจำนวนเท่าไหร
1: ่กี่แสน
0: ไม่ใช่แสนเป็นล้านคร
1: ับเป็นล้าน
0: ตอนนี้ข้าราชการเนี่ยนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ย ผมจะมีตัวเลขรายละเอียดให้ท่านฟังนะแต่วันนี้พูดภาพรวมๆให้ฟังก่อนคำว่าข้าราชการเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยอดีตตะกี้เราเพิ่งคุยเรื่อง C กันใช่ไหม C คือตำแหน่งสมัยก่อนข้าราชการเนี่ยมันต้องใช้ระบบ C
1: เป็นชั้น
0: ก็เรียกว่า C1 C2 C3 C4 ไปจนทั้งถึง41 41นี่ถือว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการข้าราชการประจำนะเราไม่ได้พูดถึงข้าราชการการเมืองนะ
1: ชั้นสูง
0: สูงสุดแล้วของข้าราชการสูงสุดคือ41 41ถ้าพูดง่ายก็คือปลัดกระทรวง ถูกไหมนะเงินเดือนก็ค่อยขยับแล้วก็ไปขาดอยู่ที่สูงสุดคือที่41ถูกไหมครับนะแล้วมันก็คงจะได้เวลาเกษียณพอดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ก็คือว่า C1 C2 C3 เนี่ยบางทีมันเขาเรียกว่ามันไม่อะไรอ่ะทุกคนก็เมื่อก่อนไปเอา1ขั้น2ขั้น3ขั้นคือวิ่งหาขั้นกันฮะถูกไหมฮะตอนนี้เขายกเลิกระบบ C ไปแล้วแปลว่าไม่ต้องมีเรื่องระบบ C แล้วเขาใช้เป็นระบบเขาเรียกว่าใช้เป็นอะไรผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการพิเศษอะไรนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับค่อยๆขยับถูกไหมฮะขยับไปรูปแบบนี้แทนแล้วบางครั้งเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นผู้บริหารก็ได้คุณเป็นมืออาชีพอะทำหน้าที่อันนี้ไม่ต้องไปขึ้นงานบริหารเลยถูกไหมฮะเงินเดือนครูก็ขยับขึ้นได้เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะแตกต่างกันไปจากอดีตที่ผ่านมาอันที่สองเลยข้าราชการหลายคนเนี่ยเขาเรียกว่าเข้ามาในวุฒิเก่าถูกไหมฮะแต่ของใหม่ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้แล้วอะไรฮะเพราะว่าข้าราชการเนี่ยเดี๋ยวนี้จะไม่หาตำแหน่งในการมาอยู่ราชการนี่มันก็น้อยลงเขาก็เลยมีศัพท์คำอื่นมาใช้คำว่าพนักงานราชการพี่ติ๋มเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมฮะพนักงานราชการไม่ได้เป็นข้าราชการแต่มาทำงานในราชการโดยเป็นอัตราจ้างตามสัญญาโดยปกติพนักงานราชการจะมีสัญญา4ปีใช่ไหมฮะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าราชการตลอดชีวิต
0: ข้าราชการอยู่ตลอดไงถ้าบรรจุเป็นข้าราชการเนี่ยเขาเรียกบรรจุมันใช้ศัพท์อยู่คำหนึ่งเขาเรียกบรรจุถูกไหมฮะส่วนพนักงานราชการคือทำสัญญาว่าจ้างนะฮะแล้วมันจะมีลูกจ้างมันมีคำว่าลูกจ้างนะลูกจ้างราชการอ่ะลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มมีศัพท์อย่างอื่นมากมายแต่ที่คำถามที่ผมถามคือถ้ารวมพวกเนี้ยข้าราชการรวมพนักงานชั่วคราวนะฮะลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำเนี่ยนะ
1: หลายล้
0: านพนักงาน
1: ด้
0: วยกันรวมไปเสร็จเท่าไหร่รู้ไหมครับ
1: ไม่ทราบ
0: 3 ล้านคน
1: 3 ล้าน
0: ถือว่าเยอะมากแต่ตัวที่เป็นข้าราชการจริงๆข้าราชการจริงๆที่บรรจุอะไรต่างเนี่ยนะประมาณ 1,760,000 คน 1.76 ล้านคนก็ถือว่าในสัดส่วนที่เยอะพอสมควรถูกไหมครับแต่เมื่อใดก็ตามบรรจุเข้าไปเป็นข้าราชการแล้วเนี่ยพี่ติ๋มก็จะได้ยินศัพท์คำนี้ก็คือถ้าความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏก็ตามแต่ก็อยู่ได้แปลว่าอะไรฮะแปลว่าอย่าไปทำผิดคิดร้ายอย่าไปอะไรอะทุจริตต่างเนี่ยนะคุณก็อยู่จนกระทั่งเกษียณถูกไหมครับข้าราชการนี่ถือว่าเป็นตำแหน่งที่คุณมีโอกาสอยู่ได้นานที่สุดมีใครเขียนอะไรไหมฮะ
1: เปิดไม่ได้เป็นไรไม่รู
0: ้โอเคเมื่อก่อนเนี้ยไปเต็มสำนวนนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีใครใช้แล้วแต่เมื่อก่อนมันก็จริงนะเขาบอกงี้10พ่อค้าไม่เท่า1พญาเลี้ยง
1: เออเคยได้ยิน
0: เคยได้ยินใช่ไหมรู้ความหมายใช่ไหมฮะ10พ่อค้าไม่เท่า1พญาเลี้ยงก็แปลว่าคนที่ไปทำงานอยู่กับบริษัทอะพ่อค้าคือบริษัทห้างร้านอะไรทั้งหลายเนี่ยนะไปทำอยู่ที่ไหนก็ไม่เศร้ากับการที่หนึ่งพยานี้คือรับราชการเพราะรับราชการนี่
1: ยังจนตาย
0: เอออยู่จนเกษียณนะพูดง่ายนะฮะแล้วเกษียณแล้วก็ยังมีเงินให้อีกอะคิดดูสิครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอดทนได้คุณดูแลตัวเองได้เนี่ยนะโอ้โหอยู่ยาวเลยถูกไหมหรือว่าไอ้คำเนี้ยที่เมื่อก่อนนี้ผมโต้วาทีนะเราจะมี

0: ยติเนี่ยที่ต้องมานั่งถกเถียงกันรับราชการดีกว่าทำงานเอกชนอันนี้เป็นคำสั่งแข่งกันว่าใครจะดีกว่ากันแล้วฝ่ายรับราชการก็จะบอกว่าต้องอดทนอ่ะเขาเรียกอะไรน้ำซึมบ่อทรายเข้าใจความหมายน้ำซึมบ่อทรายเขาหยดไปเรื่อยแล้วก็เก็บไปเก็บไปเก็บไปเก็บไปเลยนะแล้วยาวไปเรื่อยแต่เอกชนนี่ได้ดีได้ดีเร็วถูกไหมฮะแต่พอเกษียณปั๊บก็จบกันถูกไหมครับก็ไม่มีอะไรแล้วถูกไหมฮะมันมีกองทุนสำรองนี้ที่อะไรคุณก็ได้ไปก็จบไปแล้วหลังจากได้บำนุงบำเหน็จบำนาญอะไรไม่มีหรอกถูกไหมฮะอย่างนี้เพราะได้คุณจะเลือกเอาแบบไหนเอาได้เร็วหรือว่าต้องรอกินไปเรื่อยจบกระทั่งนั้นถูกไหมครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องมาวัดกันตัวต่อไปนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะต้องมานั่งพิจารณาว่าถ้าเป็นแนวคิดแบบสมัยเก่าก็คือเมื่อคุณรับราชการแล้วเนี่ยยังไงคุณก็มีหลักประกันว่าคุณอยู่ได้ตลอดและถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วโลกมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้แล้วถ้าคุณยังขวางอยู่ต่อไปเนี่ยมันก็เป็นภาระค่าใช้จ่ายถูกไหมครับ
1: mm-hmm.
0: แล้วรัฐบาลจะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนยากถูกไหมครับจะขยับหน่วยราชการเท่าไหร่ก็เปลี่ยนยากนี่คือที่มาของการมาพิจารณาการถึงในเรื่องของการทำแผน early retire ทุกวันนี้ early retire ราชการก็มีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่
1: ม
0: ี เราเพิ่งได้ยินข่าวไหมฮะที่เป็นที่เป็นดีกรมฝนหลวงก็เพิ่ง early retire ไปใช่ไหมนี่เหลืออีกไม่กี่เดือนจะเกษียณอยู่แล้วเนี่ยแต่พอถูกย้ายไปอยู่ที่อื่นก็เกษียณ
1: เกษียณ
0: early ซะก่อนเลยดีกว่าอธิบดีกรมสรรพากรก็เพิ่งจะ early retire ไปเห็นไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นคำว่า early retire ก็ไม่ใช่ของใหม่แต่รัฐบาลกำลังอยากจะทำให้มันเป็นนโยบายที่อย่างชัดเจนขึ้นนะทีนี้เอานโยบายมาทำอะไรบ้างนะครับเขาก็จะต้องมาพิจารณานะครับนี่เป็นแนวคิดของนะครับนารองนายกรัฐมนตรีก็คือนายประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยนะครับได้เปิดเผยถึงแนวทางในการปฏิรูปโครงสร้างกำลังคนภาครัฐเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัลตามมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือที่เรียกว่า OECD เราจะได้ยินเรื่องนี้มากขึ้นเดี๋ยววันหลังผมจะเอาเรื่องนี้มาพูดนะครับเพราะว่าเราจะได้ยินว่ารัฐบาลกำลังเสนอให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกของ OECD เราจะได้ยินเรื่องนี้เมื่อมากขึ้นเรื่อยๆไอ้สมาชิก OECD นี่คืออะไรมันคือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
1: organize
0: มันคือ organization for economic and cooperation development นะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะโดยระบุว่าการสั่งโดยมีการสั่งการให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือที่เราเรียกว่ากพ.นะเร่งจัดทำแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือที่เรียกว่า early retirement เพื่อลดจำนวนข้าราชการที่มีจำนวนมากเกินความจำเป็นนะและไม่สอดคล้องกับลักษณะงานในปัจจุบันส่วนแนวคิดการขยายการเกษียณอายุราชการจากเดิม60ปีนั้นนายประกรณ์ย้ำว่าตนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ก็คือพัดตกไปแล้วจำได้ไหมเราเคยเอาเรื่องนี้มาคุยกันในรายการนี้ด้วยซ้ำไปที่เขาจะขยายอายุเกษียณ
1: ยาวขึ้น
0: สมัยนี่ไงดร. บวรศักดิ์ วันโนะถูกไหมครับเคยคิดถึงจะไปเกษียณเป็น65ตอนนั้นเขาคิดไงใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกษียณลงใช่ไหมเนี่ยคนใหม่ไม่ได้รับอ่ะถูกไหมฮะคนใหม่ไม่ได้เข้ามาในวงจรเราต้องรอกันอีก
1: เนี่
0: ยเลยล่ะเพราะฉะนั้นหน้ารัฐบาลบันนี้เนี่ยรัฐบาลบอกไอ้เรื่องนี้ไม่เอาแล้วไม่ต้องพูดถึงแล้วไอ้ที่จะไอ้เขาเรียกอะไรนะขยายเวลาเกษียณเนี่ยนะตัดตกไปแล้วถูกไหมฮะเอาไอ้สิ่งที่อยู่ทุกวันนี้ให้ลดขนาดลงจะดีกว่าถูกไหมให้คนเนี่ยรีทายซะก่อนถูกไหมคุณจะได้พักผ่อนบางคนอาจจะทำงานจนวันสุดท้ายของชีวิตเลยมีประโยชน์อะไรคุณ
1: เมื่อกี้อาจารย์เสน่ห์พูดถึงว่าคนทำงานมาเท่าไหร่แล้วก็เกษียณนะ
0: นี่ไงเดี๋ยว
1: กี่ปีนะทั้งหมดกี่ปี
0: เดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังอีกทีในรายละเอียดนะหมายความว่าคนเนี่ยตอนเนี้ยเกณฑ์ของข้าราชการมันเกษียณที่60
1: แต่ทำงานมาตั้งแต่อายุสะ
0: นะอย่างที่บอกไงว่าถ้าอยู่ถึงรับราชการเนี่ยได้ถึง25ปีหลังนั้นเนี่ยคุณจะได้บำนาญไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณออกก่อนหรือเขาเรียกอะไรนี่มาอยู่ไม่ถึง25ปีคุณไม่ได้บำนาญมันตัดตอนอยู่ตรงนี้นะฮะพูดง่ายๆว่าต้องอยู่ทนนะฮะนิดนึงแล้วก็ตามเกณฑ์ของ Early Retire เนี่ยคุณต้องอายุเกิน50ปีขึ้นไปถึงจะ Early Retire ได
1: ้
0: นะฮะ ไม่ใช่นั้นแล้วมันดูแล้วเหมือนไม่ควรจะเรียกว่าเกษียณเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: เพราะคุณสมประสงค์บอกว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็คือโดยประมาณก็คือ25ปี
0: ก็เกณฑ์เดียวกันแหละ
1: เกณฑ์เดียวกัน

0: เกณฑ์เดียวกันก็มีบางคนไม่มีแรงจูงใจนะหลังจากรับรายการมา25ปีแล้วออกดีกว่าเพราะว่าคุณก็ไม่ได้อะไรมากแล้วคุณได้เกษียณแล้วไอ้คุณก็ไปกินบำนาญดีกว่าพอแล้วสมมุติอย่างนั้นแล้วบางคนก็ไม่ต้องอะไรบำนาญนี่ก็เลี้ยงชีพได้เลยอ่ะ
1: ใช
0: ่ก็ถือว่าไม่น้อยแล้วคุณไม่ต้องทำงานนะคุณได้เงินทุกเดือนอ่ะถูกไหมครับมาถามว่าทำไมไม่เอาอ่ะว้าวสิถูกไหมฮะเออเนี่ยอันนี้มันก็เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ต่อว่าเนี่ยเขาเลยอยากให้มันสอดคล้องกับแนวนี้ทางรัฐบาลก็เลยกำลังศึกษาเรื่องนี้นะครับว่าอยากที่จะใช้แนวคิดของการเออร์ลี่รีไทร์กับข้าราชการให้มากขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจนะครับนะครับแล้วก็ไอการเออร์ลี่รีไทร์เนี่ยน่าจะมีหลักเกณฑ์ที่มีความชัดเจนออกมาในหลังจากที่ศึกษาเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะหลักเกณฑ์ทั่วๆไปคืออะไรอย่างที่ผมบอกแล้วครับผู้จะเข้าข่ายของ Early Retire ได้ก็คืออายุห้าเกิน50ปีขึ้นไป2ก็คือต้องรับราชการมาแล้วอย่างน้อย25ปีถูกไหมฮะแล้วคุณก็มีความพร้อมที่จะ Early Retire แล้วนะครับพอคุณ Early Retire แล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อสมมติว่าคุณ Early Retire ปั๊บก็ทำให้ตำแหน่งนี้ไม่ต้องถูกทดแทนถูกไหมครับเพราะคุณออกไปแล้วก็คือคนเก่าต้องเป็นคนทำงานแต่คนเก่าทำงานเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมือเครื่องไม้มาช่วยถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่มีเครื่องมือมาเครื่องไม้มาช่วยก็แสดงว่าใช้เทคโนโลยีใช้แรงต่างเข้ามาถูกไหมครับ
1: จริง
0: ไอ้คนเก่าที่อยู่ต่อเนี่ยตอนนี้รัฐบาลก็มีแนวคิดว่าคนเก่าก็ควรจะได้รับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนให้มันมีแรงจูงใจเขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่มากขึ้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะปรับโครงสร้างของคนเก่าที่ทำงานเนี่ยด้วยการขึ้นเงินเดือนนะเพราะมันก็มีแรงจูงใจแล้วสิเพราะว่าไอ้คนที่อยู่มานานแล้วให้เออร์ลี่รีไทร์ไปก่อนถูกไหมครับก็ลดค่าใช้จ่ายตรงนั้นถูกไหมครับไอ้การใช้จ่ายที่ลดไปตรงนั้นเนี่ยก็สามารถเอามาชดเชยการขึ้นเงินเดือนคนที่ทำงานปัจจุบันนี้ได้อยู่ถูกไหมครับอันนี้ก็ make senseดีกว่าการรับตำแหน่งใหม่มาฮะเพราะบางคนนี่ไปขยายตำแหน่งใหม่ขึ้นมาแล้วไม่มีประโยชน์อะไรถูกไหมฮะมันมีแต่คนเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันคนที่ทำงานอยู่ต่อซึ่งตัวนี้สำคัญจะต้องมีการรีสกิลคนเหล่านี้ใช่ไหมนี่ได้ถูกตัดสินออกมาเรียบร้อยแล้วว่าขณะนี้มีแผนหรือแนวคิดของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ในการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐหมายความว่าคนที่ยังทำงานต่อเลยนะอย่างน้อยใน7ด้านดังต่อไปนี้1ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแปลว่าคนอยู่ต่อนี่คุณต้องใช้เรื่องดิจิทัลเป็นถูกไหมครับหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าดิจิทัลลิเทอเรซีต้องให้รู้ทันในเรื่องของดิจิทัลใช้ให้เป็นถูกไหมครับ2การปฏิบัติตามและการใช้กฎหมายด้านดิจิทัลคือคุณต้องมีความรู้เรื่องดิจิทัลกัฟเวอร์แนนซ์นะครับต้องให้เข้าใจเรื่องนี้ด้วยถูกไหมครับ3คุณต้องมีภาวะผู้นำด้านดิจิทัลหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าดิจิทัลลีดเดอร์ชิพแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องสามารถบริหารงานแล้วต้องรู้ว่าคุณจะเป็นผู้นำในภาวะขนาดนี้ได้อย่างไรมันคนละแบบกับไอ้ผู้นำในรุ่นเก่านะ
1: ใช่
0: ผู้นำรูปเก่านี่เอาพระเดชพระคุณอะไรคนละเรื่องแต่ผู้นำดิจิทัลเนี่ยคุณจะใช้ทำงานยังไงที่มันออนไลน์ใช่ไหมฮะ
1: ต้องเอาความสามารถจริงๆ
0: ดึงออกมาให้ได้เนี่ยนะครับ 4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานหรือที่เรียกว่าดิจิทัลเทคโนโลยีพูดง่ายว่าคุณต้องมีแนวคิดที่จะเอาเรื่องดิจิทัลไปใช้ในการทำงานได้
1: ใช
0: ่ถูกไหมฮะ5การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริการคือทำเขาเรียกว่าดิจิทัลเซอร์วิสนะมันต่อไปเนี่ยระบบราชการเนี่ยนะทุกวันนี้นะครับที่มันมีปัญหาเนี่ยนะก็คือเราเป็นเขาเรียกระบบคอนโทรลซิสเต็มความหมายก็แปลว่าระบบใช้การควบคุมใช้เจ้าหน้าที่ราชการเนี่ยเป็นผู้ใช้ดุลพินิจเห็นไหมฮะมันถึงระบบเราจะทำอะไรก็แล้วแต่จะขอใบอนุญาตจะทำอะไรเห็นไหมครับเรื่องจดหมายราชการเลยมีคนนั่งดูแล้วดูอีกถูกไหมครับแล้วก็ใช้เวลายาวนานโดยไม่มีประโยชน์อะไรบางทีเนี่ยนะแต่ต่อไปนี้ถ้าใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีปั๊บมันจะไปได้เร็วเลยถูกไหมแล้วลดเรื่องของการใช้ดุลพินิจบางครั้งการใช้ดุลพินิจเป็นช่องทางของการทุจริตคอร์รัปชันเอาถูกไหม
1: พอเป็นมนุษย์ตัดสินใจ
0: พอไปได้นี่มันก็จบเลยถูกไหมครับ
1: ก็จะเป็นระบบ
0: เข้าเกณฑ์เข้าข่ายนี่ก็ผ่านเลยถูกไหมครับจะทำไมนั่นทำไมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับคุณจะต้องคิดแล้วคนที่ทำงานอยู่ปัจจุบันนี้จะต้อง

0: ัฒนางานนวัตกรรมเพื่อการบริการถูกไหมครับต้องเซอร์วิสประชาชนได้ถูกไหมฮะให้โดยการใช้ดิจิทัลเนี่ยครับข้อที่6คือการใช้ประโยชน์และการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันข้อนี้ก็สำคัญเพราะส่วนใหญ่ราชการเนี่ยจะหวงข้อมูลไม่ค่อยให้หน่วยงานอื่นถูกไหมฮะต่อไปมันจะเป็น data utilization and sharing คือต้องแชร์กับคนอื่นหน่วยงานทุกหน่วยงานนี่มันดึงข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้หมดถูกไหมครับและข้อ7นี่คือความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งก็ต้องมีความรู้คือต้องใช้เป็นถูกไหมครับมิฉะนั้นเดี๋ยวระบบราชการโดนแฮกโดนอะไรโอ้เสียหายมากถูกไหมครับนี่คือคนปัจจุบันจะต้องถูกรีสกิลซึ่งอันนี้ฟังดูแล้วมันก็สมเหตุสมผลถูกไหมครับมันก็ควรจะต้องทำอย่างนั้นครั้งนี้ทั้งนั้นทางกพ.ก็ต้องพัฒนาทักษะให้บุคลากรแต่คนนี้มันเหมาะสมส่วนคนที่เกิดเกษียณไปแล้วแล้วเกิดมีความชำนาญอะไรพิเศษเนี่ยนะอาจจะจ้างมาเป็นเฉพาะกิจถูกไหมครับเฉพาะเรื่องถูกไหมฮะแล้วเขาก็ไม่ต้องทำงานเต็มเวลาถูกไหมฮะนี่มันก็เป็นสิ่งที่ในที่สุดมันจะเกิดแนวคิดที่เรียกว่าวินวินแปลภาษาไทยก็คือชนะชนะหรือพูดง่ายๆคือได้และได
1: ้ทั้งคู่ทั้งคู่ทั้งฝั่งรัฐเอง
0: ทั้งรัฐเองและข้าราชการเองถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมจะมาลงรายละเอียดเรื่องนี้อีกนะเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้มันต้องถูกขับเคลื่อนแน่ๆแล้วเราก็น่าจะฟังแล้วใครเผื่อรับราชการเราก็จะได้รู้นะฮะแล้วคำว่า early retire ที่มันจะเราจะต้องวางแผนตัวเองยังไงบ้างนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันนะครับ
1: คุณพูนศุกบอกว่ารัฐวิสาหกิจบางแห่งให้เงินชดเชยก่อนเกษียณเป็นเงินจำนวนมากก็มีนะคะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็ใช้หลักการเดียวกันแหละถูกไหมฮะเดี๋ยวเรามี
1: อมยิ้มก่อน
0: อมยิ้มก่อนนอนนิดนึงมีคนส่งรูปมาให้ผมดูนะพี่ติ๋มเขียนว่าคนละครึ่งยังขนาดนี
1: ้
0: คือตอนนี้มันมีไอ้โครงการนี่ไง
1: บาง
0: คนยังเรียกชื่อโครงการเก่าอยู่เรียกคนละครึ่งตอนนี้เขาเรียกไทยแลนด์ไทยช่วยไทย plus แต่ว่าหลายคนก็ติดศัพท์คำว่าคนละครึ่งปรากฏว่านะคนละครึ่งยังขนาดนี้และถ้าคนละขวดเราจะขนาดไหนปรากฏว่าเป็นรูปคืออย่างนี้มันมีผู้ชายคนหนึ่งกินเหล้าแล้วก็แบ่งในคนละครึ่งขวดไงนอนกลิ้งทั้งคู่เลยนะฮะก็เลยจบไปว่าคนละครึ่งยังขนาดนี้ถ้าเกิดเป็นคนละขวดเลยมันจะขนาด
1: ตายอยู่ตรงนั้น
0: นะเอาวันพรุ่งนี้แขกรับเชิญเราเป็นใครนะครับ
1: แขกรับเชิญของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นนักบริหารระดับสูงด้านการศึกษาและบริหารธุรกิจไทยนะคะก็เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบังหรือว่า Entech
0: เขาเรียก Entech ไอ้วิทยาลัยนี้ดังมากนะฮะ
1: ใช่ Entech นี่ดังมาก
0: อยู่ใน EEC ก็เรียกว่าอยู่ในพื้นที่ EEC คือไอ้ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเนี่ยนะฮะ
1: ใช
0: ่แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้มาคุยเรื่องนี้กันเพราะเราเคยได้ยินเรื่องนี้มาเยอะแล้วว่าวันนี้ความจริงความต้องการของภาคการทำงานจริงคือวิศอาชีวะ
1: อาชีวะ
0: ถูกไหมฮะเพราะว่าคนหลายคนเนี่ยไปเรียนปริญญาตรีเสร็จแล้วพอลงมือก็ไม่ทำมากถูกไหมฮะแต่อาชีวะนี่จำเป็นอ่ะ
1: ใช่
0: นะแล้วการที่มีอาชีวะที่มันสอดรับกับโลกยุคใหม่นวัตกรรมเครื่องมือเครื่องไม้ใหม่ที่ทันสมัยเนี่ยมันต้องมีคนเรียนพวกนี้เป็น
1: ใช่
0: เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะได้มารับรู้ว่าเราเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน
1: ท่านผู้นั้นก็คือดร.ทัศนะบุญขวัญ
0: ดร.ทัศนะบุญขวัญนะครับ
1: ค่ะ
0: คนนี้อาจารย์นี่ก็เก่งหลายเรื่องนะแล้วก็ทุกวันนี้แกก็ยังมาสอนอยู่จุฬาสอนอะไรต่างอยู่เนี่ยนะฮะ
1: ท่านจบทั้งปริญญาโททั้งปริญญาเอกนี่จากอเมริกาเนาะ
0: ครับใช่
1: Southern University
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังท่านนะครับ อยากให้เราเชิญใครอยากให้เราคุยเรื่องอะไรนี่ท่านเขียนมาได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางเพจของเราเนี่ยนะก็พร้อมให้ท่านเขียนเข้ามาได้นะ
1: ค
0: ือว่ารายการเลยจะไม่ดันแล้วท่านก็เขียนเข้ามาได้ทักทายเข้ามาได้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไลน์เลยต่างๆก็ฝากเข้ามานะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้เราก็อ่านข้อความกับท่านกันตามสมควรนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อนะครับวันนี้ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลักษณะจะปาก็ขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนเราพบกันวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5

0: รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: หกนาฬิกาสองนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะครับประจำเช้าวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะครับเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอาจารย์วีระวันวรรุธและผมภูเบศสุนีนะครับ
5: ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะ
4: อรุณสวัสดิ์ครับ
5: และคุณฟังที่รักยิ่งทุกคนค่ะฟังเสียงคุณเวทตั้งแต่ตีห้าแล้วจะตื่นได้แต่ตีสาม
4: ครับอาจารย์ตื่นเช้านะปกติก็ตื่นเช้าอยู่แล้วเน
5: า
4: ะ
5: ค่ะรวบรวมเพื่อจะเป็นการคือปกติก็ทำงานตั้งแต่วันศุกร์แล้วล่ะรวบรวมข่าวแต่ไม่ใช่อัปเดตข่าวก็เพิ่งจะมันคือเหมือนว่าตื่นขึ้นมาตีสามนี่มาอัปเดตข่าวอีกทีนึงเน
4: า
5: ะ
4: เพื่อให้ได้ข่าวที่สดที่สุดมาฝากคุณผู้ฟังนะอาจารย์ครับ
5: แต่ไม่ใช่หมายความว่าแค่มาผมเมื่อเราจะจัดงานจัดมารายงานข่าวมาพูดคุยข่าวในวันเสาร์นะแต่ว่าตลอดเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ติดข่าวต้องฟังข่าวตลอดเวลามันเหมือนกับเป็นอาหารน่ะถ้าไม่ฟังข่าวมันขาดอะไรไปนะ
4: ใช่ๆเหมือนกับผู้ฟังของเรานี่แหละ เรียกได้ว่าเสพติดข่าว
5: ใช่ค่ะ
4: เสพติดข่าวนะฮะ
5: น่ารัก
4: จริงๆหลายคนก็ติดตามฟังมาตั้งแต่เช้าบางท่านเนี่ยก็คือตั้งแต่เช้ายันดึกต้องใช้คำนี้เลย
5: ดิฉันต้องขอพูดอย่างนี้ด้วยตัวดิฉันเองเนี่ยคลื่นเนี่ยนะ 100.5 เนี่ยก็จะแบบอยู่ติดอยู่ประจำในวิทยุเลยไม่ได้มีคลื่นอื่นนะก็คือเราจะได้ติดตามข่าวสารตลอดเวลาทั้งวันด้วยนะ
4: ครับผมนะฮะก็คุณฟังก็ร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับผ่านทางเพจ Facebook นะครับ MCOT News FM 100.5 นะครับหรือว่าจะเป็นทาง LINE นะครับ LINE @MCOT News นะครับก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับ
5: ก็มีข่าวคราวเยอะแยะเลยวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มอาเซียนแล้วก็ยังวันนี้มีเรื่องของสุขภาพมาหลายข่าวด้วยกันเนาะ
4: ใช่แล้วนะครับ
5: ติดตามกันก่อนคนเริ่มเลยเน
4: า
5: ะ
4: ผมจะไปเริ่มต้นที่เรื่องของฟิลิปปินส์ก่อนเลยแล้วกันอาจารย์มีเรื่องของภัยพิบัตินะครับฟิลิปปินส์ตอนนี้มีการประกาศยกระดับเตือนภัยพายุดีเพรสชันเอสเทอร์นะครับตอนนี้กำลังถล่มทางเหนือพร้อมกับประกาศเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฟิลิปปินส์นะครับหรือว่าพากาซ่านะครับเขาประกาศยกระดับเตือนภัยสภาพอากาศขั้นสูงสุดในพื้นที่ตอนเหนือสุดของประเทศครับหลังจากหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่า LPA นะครับที่ก่อตัวขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือ ของหมู่เกาะบาตาเนสนะครับได้ทวีกำลังแรงขึ้นตอนนี้เป็นพายุดีเพรสชันเขตร้อนอย่างเป็นทางการแล้วและพายุลูกนี้นะครับได้รับชื่อว่าเป็นพายุดีเพรสชันเอสเทอร์นะครับชื่อแบบชื่อน่ารักดีนะเหมือนดาราไทยเลยนะ ก็ส่งผลให้แต่ว่าชื่อน่ารักแต่ว่าพฤติกรรมก็อาจจะไม่ได้น่ารักเท่าไหร่นะ
5: ม
4: ัน
5: มีความรุนแรงนะ
4: ใช่ส่งผลให้ทางการเนี่ยต้องสั่งประกาศสัญญาณเตือนภัยลมพายุหมุนเขตร้อนในระดับที่1 นะครับเหนือจังหวัดทางเกาะบาตาเนสทันทีในช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับซึ่งจากแถลงการแล้วก็ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดของพากาซานี่ครับพบว่าเจ้าพายุดีเพรสชันเอสเทอร์เนี่ยมีศูนย์กลางห่างจากเทศบาลอิตบายัตจังหวัดบาตาเนสไปที่ตะวันตกประมาณ225กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตัวพายุเนี่ยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้กับศูนย์กลางอยู่ที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก็มีกำลังลมนะครับกระโชกแรงหนาแน่นพุ่งสูง55กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับและตอนนี้พายุก็กำลังเคลื่อนหน้ามุ่งไปสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไม่เร็วมากนะครับทางผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศของพากาซา

0: าบอกว่าอิทธิพลของพายุดีเพรสชันเอสเทอร์เนี่ยนะครับก็จะทำให้จังหวัดที่เป็นเกาะอย่างบาตานเนสนะครับต้องเผชิญกับฝนตกหนักจู่โจมอย่างต่อเนื่องและมีลมกระโชกแรงที่อาจจะสร้างความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างและก็ที่สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงได้ก็ขอเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจากน้ำท่วมฉับพลันและก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้สิ่งที่น่ากังวลไม่แพ้กันก็คือเจ้าพายุเอสเทอร์ลูกนี้เนี่ยก็คือทำหน้าที่เป็นตัวเร่งและทวีกำลังแรงของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือที่ชาวฟิลิปปินส์เขาจะเรียกกันนะครับว่าลมฮาบากัด
1: โอ้ฮาบากัดภาษาตะกะล็อกก
0: ันใช่ครับอันนี้เนี่ยมันก็จะมีกำลังแรงขึ้นอย่างมากนะครับส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อพื้นที่ทางตอนใต้แล้วก็ฝั่งตะวันตกของเกาะลูซอนโดยเฉพาะในภูมิภาคอิลอกอสจังหวัดอัปราจังหวัดเบงเกตนะครับแล้วก็จังหวัดซัมบาเลสนะครับซึ่งพื้นที่นี้เนี่ยพวกนี้นะครับก็เผชิญกับฝนตกหนักสลับเบาๆเป็นระยะอยู่แล้วตลอดทั้งวันขณะที่ในเขตพื้นที่เมืองหลวงอย่างเมโทรมะนิลานะครับแล้วก็พื้นที่ส่วนเหลือของหุบเขาคากายันนะครับในเขตบริหารคอร์เดเลล่าจังหวัดบาคาตันจังหวัดคาติวีนะครับแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดเลยนะก็ไม่ค่อยคุ้นชื่อเนาะนะครับสภาพอากาศเมื่อวานนี้ก็ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหนาทึบฝนกระจายตัวควบคู่กับพายุฝนฟ้าคะนองหลายๆจุดนะครับและพื้นที่ที่เหลือของฟิลิปปินส์สภาพอากาศโดยทั่วไปก็ยังคงมีแดดออกมีสภาพอากาศที่ดีในช่วงเช้าแต่ว่ามีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้ในช่วงบ่ายและค่ำเหมือนกันส่วนผลกระทบทางทะเลเขาก็เตือนด้วยนะครับว่าอาจจะทำให้เกิดคลื่นลมแรงถึงขั้นที่เป็นอันตรายในบริเวณน่านน้ำของจังหวัดบาตาเนสนั่นเองนะครับแล้วก็มีการออกคำเตือนให้พวกเรือเล็กเรือใหญ่อะไรต้องระมัดระวังด้วยนะครับในการออกเดินเรือในช่วงนี้แล้วก็ช่วงท้ายๆของแถลงการครับอาจารย
1: ์
0: เขาก็เน้นย้ำแจ้งเตือนประชาชนชาวฟิลิปปินส์นะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยฟิลิปปินส์เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ค่ะเพิ่งจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนเราเริ่มไปแล้ว
0: เข้าหลังเราแต่ว่าแบบว่าแซงโค้งไปเลยได้รับพายุลูกแรกไปเรียบร้อยแล้ว
1: แต่เขารุนแรงกว่านะเพราะว่าในแต่ละปีฟิลิปปินส์รับศึกหนักเลยในการที่จะมีพายุถล่มในปีนึงประมาณ20กว่าลูกถึง30ลูกนะ
0: ครับ
1: ก็เห็นอยู่นะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ตรงเนี่ยทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเลยอ่ะ
0: ใช่
1: เรียกว่าเต็มๆเลยรับพายุเข้ามาเนี่ยนะอยู่ตรงกลางตรงถ้าเราดูแผนที่นะตรงมหาสมุทรแปซิฟิกอะเนาะแต่บ้านเราเนี่ยโชคดีนะคุณภูเบศ
0: ครับ
1: ที่เรามีทั้งเวียดนามเนี่ยนะ
0: คอยกั้น
1: คอยกั้นแล้วก็ยังเข้ามาเถิบเข้ามาก็จะมีกัมพูชาสปลาวด้วยแล้วก็กัมพูชาเนาะกั้นอยู่ตรงนั้นเนี่ยนับว่าเป็นบุญของพวกเราเนาะบรรพบุรุษได้สร้างผืนแผ่นดินเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องรักแล้วก็หวงแหนเนี่ยนะคะทีนี้มาดูเมื่อกี้คุณพูดถึงเรื่องฟิลิปปินส์แล้วก็จะขอพาคุณฟังไปที่ประเทศบูไนบูไนนี่ก็เป็นประเทศเล็กเรียกว่าเล็กที่สุดในบรรดา11ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีประชากรก็ประมาณครึ่งล้านคนเท่านั้นเองอ
0: ่
1: ะ 500,000 คนเท่านั้นนะคะน้อยที่สุดเลยใน11ประเทศในอาเซียนเนี่ยนะไม่ค่อยจะมีข่าวคราวออกมาหรอกนะเกี่ยวกับบรูไนเนี่ยแต่ว่ารายการของเราก็จะมีผู้สื่อข่าวจากบรูไนโดยตรงนะ
0: คุณแจ็คกี
1: ้ใช่ค่ะคุณแจ็คกี้ชานเนี่ยนะโอ้ภาษาไทยเก่งนะยังก็ฟังอยู่นะทีนี้มาดูเนี่ยนะวันนี้ก็มีข่าวมานะโดยบรูไนเนี่ยเกิดจะมีการปรับครม.ครั้งใหญ่เลยนะองค์สุลต่านฮัสนาโบเคียเนี่ยนะท่านเป็นสุลต่านของบรูไนแล้วก็เป็นทรงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยก็ประกาศนะทรงประกาศปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่เนี่ยโดยตัวพระองค์เองนะก็จะรั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยนะแต่ทีนี้เนี่ยมีการประกาศแต่งตั้งพระโอรสเพิ่มขึ้นของสองพระโอรสของพระองค์เนี่ยสองพระองค์นะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการวางแผนสืบทอดอำนาจต่อไปนะในรัฐสุลต่านเนี่ยที่เขาบอกว่าก็ร่ำรวยด้วยน้ำมันแห่งนี้เนี่ยนะคะคุณฟังกัน11ประเทศในอาเซียนเนี่ยก็มีประเทศเพียงบูไนประเทศเดียวค่ะที่ยังปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะองค์สุลต่านเนี่ยก็ดำรงตำแหน่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็รัฐมนตรีคลังนะฮะพระองค์ก็ยังดำรงตำแหน่งทั้ง3ตำแหน่งที่สำคัญนี้ทีนี้พระองค์เนี่ยทรงแต่งตั้งเจ้าชายอับดุลมาลิกนะพระโอรสที่ตอน

0: นี้มีพระชนษา42ปีเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีครั้งแรกนะของเจ้าชายมาลิกนะแล้วก็แต่งตั้งเจ้าชายอับดุลมาทีนนะพระราชโอรสองค์เล็กอีกพระองค์หนึ่งตอนนี้พระชนษา34ปีนะผู้ที่แบบโอ้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะแบบว่ามีพระสิริโฉมแล้วก็เป็นขวัญใจชาวโซเชียลเลยเนี่ยนะทรงเข้ารับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะองค์เล็กนะองค์เล็กของสุลต่านโบเคียนะแล้วก็เป็นตำแหน่งที่กษัตริย์โบเคียเนี่ยทรงดำรงตำแหน่งมาก่อนเนี่ยนะคะทีนี้สำหรับเจ้าชายอัลมาชาดีซึ่งเป็นมกุฎราชกุมารเนี่ยทรงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอาวุโสประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเช่นเดิมเนี่ยนะคะนอกจากนี้ค่ะพระองค์ยังประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่อีก3ตำแหน่งเพื่อส่งเสริมการประสานงานด้านนโยบายของรัฐบาลขณะที่กระทรวงทรัพยากรและการท่องเที่ยวก็จะได้รับการปรับโครงสร้างใหม่เป็นกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและก็อุตสาหกรรมเนี่ยนะทีนี้การปรับครม.ครั้งใหญ่ครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่านับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2022เป็นต้องต้นเปลี่ยนต้นมานะแล้วก็เกิดขึ้นขณะที่บรูไนเนี่ยกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากวิกฤตพลังงานโลกที่เกิดจากสงครามสหรัฐกับอิหร่านทั้งยังเกิดขึ้น1ปีก่อนที่กษัตริย์โบเคียผู้ทรงครองราชยาวนานที่สุดในโลกนะณขณะนี้เนี่ยทรงขึ้นครองราชเมื่อตั้งแต่ปี1967แล้วก็จะทรงเฉลิมฉลองวาระครบรอบ60ปีแห่งการครองราชด้วยเนี่ยนะคะทั้งนี้กษัตริย์โบเคียค่ะซึ่งขณะนี้พระองค์มีพระชนมายุ79พรรษาเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคือทรงดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งในรัฐบาลแล้วก็ทรงปรากฏพระองค์ต่อสาธารณชนเนี่ยน้อยลงในปีนี้หลังจากที่พระองค์เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนชานุหรือข้อเข่าเนี่ยนะเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะ
1: ขยับขึ้นมาจากบรูไนมาที่สิงคโปร์กันบ้างครับประธานนะครับตอนนี้เนี่ยทางสิงคโปร์เขาก็เดินหน้ายกระดับความมั่นคงทางอาหารครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของเขาเลยนะครับหลังจากฟาร์มเลี้ยงปลาเรนโบว์ทราวส์แห่งแรกของประเทศเนี่ยเริ่มเปิดฉากเดินเครื่องอย่างเต็มระบบนะครับแล้วก็ตอนนี้ดำเนินงานแบบเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับเขาตั้งเป้าหมายระยะยาวที่จะเป็นปั๊มที่จะปั๊มกำลังการผลิตให้ได้สูงสุดเนี่ย 3,000 ตันต่อปีเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าเนื้อสัตว์จากต่างประเทศแล้วก็สร้างระบบอาหารอย่างยั่งยืนนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังโครงการนี้ก็คือบริษัท Blue Aqua International ครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับโลกนะครับโดยฟาร์มปลาทราวด์ไฮเทคแห่งนี้นะครับก็ตั้งอยู่บนพื้นที่บนบกนะครับขนาด 1.6 เฮกตาร์ประมาณ10ไร่ในย่านลิมซูคังอันนี้มันในเมืองไหมอาจารย์ลิมสุ
0: ค
1: ัง แต่พอรู้ไหม
0: เป็นเมืองค่ะเป็นเมือง
1: อยู่ในเมืองเลยเนาะนะฮะคือในเฟสแรกเนี่ยฟาร์มแห่งนี้นะครับก็จะเริ่มเดินเครื่องผลิตปลาทราวด์ให้ได้ก่อนที่1,200ตันต่อปีแล้วเขามีแผนจะทยอยเพิ่มกำลังการผลิตให้แต่ระดับสูงสุดนะครับก็คือ 3,000 ตันต่อปีภายในปี2028ครับคุณฟาชาร์ดชิเซเชียนนะครับประธานกรรมการบริหารแล้วก็กลุ่มผู้ก่อตั้งกลุ่ม Blue Aqua เนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเลขเป้าหมายที่ 3,000 ตันนี้ก็ถือว่าสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับสถิติการผลิตอาหารทะเลทั้งหมดของสิงคโปร์ในปี2025ที่ทำไว้ได้เพียงแค่ 3,800 ตันเท่านั้นแล้วฟาร์มใหม่แห่งนี้นะครับก็จะกลายเป็นกำลังหลักสำคัญในการผลักดันให้สิงคโปร์บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติฉบับปรับปรุงนั่นก็คือการผลิตโปรตีนทั้งประเภทไข่อาหารทะเลให้ได้ 30% ของความต้องการภายในประเทศภายในปี2035ครับแล้วความเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าจับตามองอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมการเกษตรแล้วก็ฟาร์มในสิงคโปร์เนี่ยเขากำลังเผชิญกับตอนนี้เนี่ยภาวะซบเซาอยู่แล้วมันมีฟาร์มท้องถิ่นที่ทยอยปิดตัวลงหลายแห่งตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาก็มาจากปัญหาเรื่องของต้นทุนค่าพลังงานแล้วก็ค่าดำเนินการที่มัน
0: ขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันสูงขึ้นฮะแต่ว่าการเปิดตัวของ Blue Aqua ตรงนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนก็ยังมีความเชื่อมั่นแล้วก็มองเห็นโอกาสการเติบโตในธุรกิจนี้สำหรับปลาเรนโบว์ทราวด์เนี่ย ก็ถือว่าเป็นสัตว์น้ำเมืองหนาวนะครับตามปกติเนี่ยจะต้องเพาะเลี้ยงในภูมิภาคที่มีอากาศเย็น อย่างเช่นยุโรปอเมริกาเหนือนะครับแล้วการจะเอามาเลี้ยงในประเทศเขตร้อนชื้นแบบสิงคโปร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างมากฟาร์มเขาก็เลยต้องลงทุนสูงมากครับ
0: เยอะเลยแหละ
1: 35ล้านดอลลาร์สิงคโปร์คิดเป็นเงินไทยก็950ล้านบาทนะฮะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเม็ดเงินลงทุน45ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ของบริ

0: ษัทนะครับที่เขามีการขยายธุรกิจสัตว์น้ำที่นี
1: ่
0: และก็ได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งนะครับจากสำนักงานอาหารแห่งชาติสิงคโปร์ผ่านกองทุนขับเคลื่อนเกษตรและก็อาหารหัวใจขับเคลื่อนหัวใจสำคัญที่ทำให้ปลาเมืองหนาวมันโตในเขตร้อนได้เนี่ยคืออะไรทราบไหม
1: คร
0: ับ
1: ควบคุมอุณหภูมิเสีย
0: ใช่เขาใช้เทคโนโลยีระบบหมุนเวียนน้ำบนบกขั้นสูงทำหน้าที่ทั้งกรองบำบัดควบคุมอุณหภูมิแล้วก็เอาน้ำเนี่ยหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างต่อเนื่องอันนี้เขาเป็นประเทศอยู่แล้วนะสิงคโปร์เรื่องของการเอาน้ำมาใช้ประโยชน์
1: ใช
0: ่ไหมใช่แล้วก็
1: สามารถรีไซเคิลใหม่ได้อย่างดีค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เอาน้ำเค็มมาทำน้ำจืดเนี่ย ก็คือแบบว่าไม่มีใครสู้เขาได้แหละนะฮะก็ทำให้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมความสะอาดแล้วก็ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพแบบเบ็ดเสร็จเลย ไม่ต้องไปพึ่งพาสภาพอากาศข้างนอกมันจะร้อนจะหนาวยังไงช่างมันอันนี้เหมาะสำหรับประเทศที่มีพื้นที่และก็โรงงานแรงงานแบบจำกัดแบบสิงคโปร์เลยนะฮะแล้วกระบวนการทำงานของฟาร์มไฮเทคแบบนี้นะครับเขาก็ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนเริ่มจากการที่เขาเอาไข่ปลาเทราเนี่ยผ่านห้องปลอดเชื้อโดยเฉพาะแล้วก็รองรับสูงสุดเนี่ยกว่า 360,000 ฟองแล้วจากนั้นก็จะเอาเข้าไปในโรงฟักไข่ที่มันใช้แบบน้ำเย็นจัดเลยนะจ๊ะเพื่อควบคุมความเร็วในการฟักพอลูกปลาออกมาก็ใช้อาหารจากถุงไข่แดงที่มันหมดแล้วนะครับจึงจะให้อาหารนะฮะแล้วก็ย้ายปลาเข้าไปแบบหมายถึงว่าถุงไข่แดงของตัวไข่อ่ะนะฮะเขาถึงจะย้ายไปยังถังอนุบาลตามหลักนะฮะแล้วก็ขุนประมาณ3-5 เดือนนะฮะให้ได้ขนาดพอจับที่ประมาณครึ่งโล
1: ขายได้มาบริโภคได้นะโตขึ้น
0: ก็จะใช้เขาบอกว่าใช้เวลาประมาณสัก10-18 เดือนนะกว่าจะโตตามมาตรฐานสูงสุดเนี่ย2กิโลกรัม
1: ประมาณ1ปีเศษๆเอาตีเองงั้นเนาะ
0: ถ้า5เดือนก็ประมาณครึ่งโลนะแต่ว่าจะเอาแบบ
1: แต่ถ้าโตขึ้นอีกหน่อยได้มาตรฐานเน
0: า
1: ะ
0: ตัวใหญ่มาตรฐานเลย2กิโลเนี่ยก็ประมาณ10-18 เดือน
1: 18เดือนก็คือ1ปี1ปีครึ่ง
0: ประมาณนั้นนะครับ
1: โอ้นี่คุณภูเบศเล่าไปดิฉันก็นึกภาพไปโอ้โหใช้ไฮเทคเลยนะสิงคโปร์นะและอย่างสิงคโปร์เป็นประเทศที่อย่างที่คุณว่าก็คือพื้นที่จำกัด
0: ใช่
1: เขาจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
0: แล้วก็ใช้ทรัพยากรแบบคุ้มค่ามากๆ
1: แล้วก็จะลดการพึ่งพาที่จะนำเข้าอาหารจากต่างประเทศด้วยเนาะแล้วก็คือฟาร์มเลี้ยงนะปลาเทราเลยนะเทรานี่เราจะได้ยินอยู่บ่อยๆว่าเป็นปลาจากทางเมืองหนาวอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: เทรานะทีนี้อันนั้นคือฟาร์มที่เขาแบบถูกต้องแล้วก็กินเพื่อการบริเลี้ยงเพื่อการบริโภคนะมาดูอีกข่าวหนึ่งออสเตรเลียอันนี้ทำฟาร์มเพาะแมลงสาบเถื่อนดูดิแมลงสาบเถื่อนดิฉันนึกแหมแมลง
0: โอ้
1: โหดิฉันจะแมลงสาบแค่ตัวเล็กดิฉันก็รู้สึกกรี๊ดกราดออกมาเลยเนี่ยนะแต่นี่แมลงสาบก็บอกบางตัวเนี่ยนะใหญ่เท่ากับฝ่ามือเลย อะไรเนี่ยจริงค่ะดูในภาพเนี่ยเขาบอกอย่างนี้นะคะแล้วก็ข่าวนี้เนี่ยละอู้คือออสเตรเลียเขาเลยทลายฟาร์มนะอันนี้เป็นฟาร์มน
0: ะ
1: เลี้ยงแมลงสาบโดยเฉพาะนะ
0: เขาเลี้ยงทำไมก่อน
1: เขาเลี้ยงอ้าวก็เพื่อที่เขาจะไปส่งไปแบบเป็นอาหารของพวกสัตว์ที่มันโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกกิ้งก่าอะไรพวกนั้นด้วยนะ
0: น
1: ี่แหละเออทีนี้ตามข่าวเขาบอกงี้ค่ะว่าเจ้าหน้าที่คุ้มครองสัตว์ป่าของออสเตรเลียเนี่ยก็ได้เข้าตรวจค้นแล้วก็ทลายขบวนการเพาะเลี้ยงแมลงสาบที่มันผิดกฎหมายนะในพื้นที่ชนบทของประเทศเนี่ยพร้อมกับยึดแมลงสาบเนี่ยแมลงสาบเถื่อนนะเขาทำเถื่อนนะไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยกว่า 100,000 ตัวซึ่งก็มีมูลค่าในตลาดค้าสัตว์เนี่ยนะฮะที่ค้าสัตว์แปลกๆเนี่ยสูงกว่า 200,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือเทียบเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ 4,600,000 บาทเนี่ยนะคะโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมออสเตรเลียก็ออกมาเปิดเผยวันนี้นี่เองนะคะว่าการตรวจค้นเกิดขึ้นที่สถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ในเมืองบาร์เธิร์สซึ่งอยู่ทางตะวันตกของนครซิดนีย์นะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยพบแมลงสาบผิดกฎหมายจำนวนมากเลยรวมถึงแมลงสาบมาดากัสการ์นะมาดากัสการ์ในชื่อเสียงโด่งดังนะคือแมลงสาบมาดากัสการ์เนี่ยมันจะส่งเสียงขู่นะภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่ามาดากัสการ์ hissing cockroach นะ
0: มีเสียงด้วยเหรอฮะ
1: มีเสียงเออมาดากัสการ์ตัวมันใหญ่นะมันเลยมันจะขู่ไงแล้วมันจะส่งเสียงแบบปีกมันเนี่ยhissing cockroach นะ cockroach ก็คือแมลงสาบนะ cockroach เนี่ยนะก็มีขนาดใหญ่นะแล้วก็ส่งเสียงดังเพื่อเป็นการป้องกันตัวจากศัตรูนะนอกจากนี้ยังพบแมลงสาบ dubia นะ dubia cockroach ซึ่งเป็นสายพันธุ์ต่างถิ่นที่มักจะถูกเพาะเลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงจำพวกกิ้งก่าแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานอื่นๆเนี่ยทีนี้จากการ

0: ดูภาพถ่ายเนี่ยนะจากการตรวจยึดเนี่ยแสดงให้เห็นว่าแมลงสาบมาดากัสการ์บางตัวนะมีขนาดใหญ่จนเกือบจะปกคลุมฝ่ามือของผู้ใหญ่ได้ทั้งหมดด้วยคุณคิดดูมันใหญ่ขนาดไหนล่ะนะทีนี้โฆษกกระทรวงสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลียบอกว่าทางการให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของออสเตรเลียแต่และก็จะดำเนินการอย่างจริงจังต่อผู้ที่ละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศเนี่ยนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียออกมาเปิดเผยนะบอกว่ามีการพบนะว่ามีการเพาะเลี้ยงแล้วก็ซื้อขายแมลงสาบต่างถิ่นเนี่ยอย่างผิดกฎหมายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันเป็นการส่งสัญญาณเตือนเนี่ยนะคะไปยังผู้ประกอบการร้านที่เลี้ยงแล้วก็ที่ผู้ประกอบการสัตว์เลี้ยงเนาะแล้วก็เจ้าของสัตว์เลี้ยงให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยโฆษกของเจ้าหน้าที่ของด้านสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลียก็ออกมาพูดชัดเจนนะหลังจากตรวจยึดแล้วนะเจ้าหน้าที่ก็จะต้องดำเนินการกำจัดแมลงทั้งหมดนะก็ไม่เก็บเอาไว้ก็กำจัดทั้งหมดเลยซึ่งถือเป็นภารกิจที่มันไม่ง่ายนะเนื่องจากแมลงสาบเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความทนทานสูงมันจริงเนาะมันทนทานจริงๆเนาะจนกลายเป็นที่มาของตำนานเมืองที่เล่าขานกันว่าอาจสามารถรอดชีวิตจากการระเบิดนิวเคลียร์อย่างได้เลยอ่ะคุณนะแมลงสาบเนี่ยสามารถจะรอดพ้นจากนิวเคลียร์นะ
1: มันมีพัฒนาการ
0: มันสามารถเขาเรียกอะไรมันยังฆ่าบางทีมันก็ไม่ตายนะคุณเห็นมันกระเดากระเดาวิ่งนี่เนี่ยเดี๋ยว
1: มันฟื้น
0: มันถึงกับฟื้น
1: มันทนทานมาก
0: มันทนทาน
1: เหมือนมันจะเป็นสปีชีส์เดียวกับปลาหมอครางดำหรือเปล่ามันอยู่ได้ทุกสภาพแวดล้อม
0: เห็นในภาพแล้วมันเกาะเสื้อคุณเห็นแล้วมันอดไม่ได้นะมัน
1: ต้องใช้คำว่ามันปรับตัวเก่ง
0: เก่งด้วยใช่ค่ะที่มันอยู่รอดได้แล้วนี่เขามันเลี้ยงแบบผิดกฎหมายนะคุณตัวมันเริ่มเท่มเลยนะโอ
1: ้แค่ฟังชื่อก็สยองแล้วนะมาอีกเรื่องนึงครับประธานเมื่อวานนี้วันสิ่งแวดล้อมโลกใช่ไหมนะก็ทางกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของฟิลิปปินส์นะหรือว่า DENR นะครับเขามีการประกาศลงนามข้อตกลงความร่วมมือระยะยาวเวลา5ปีนะครับร่วมกับ The Ocean Clean Up นะครับองค์กรไม่แสวงหากำไรด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมระดับโลกอันนี้เนี่ยก็มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่รอตเทอร์ดัมเนเธอร์แลนด์นะครับเพื่อร่วมมือการทำความสะอาดแล้วก็กู้คืนระบบนิเวศของแม่น้ำปาสิกนะครับ อันนี้เนี่ยเป็นแม่น้ำสายประวัติศาสตร์ใจกลางกรุงมะนิลาที่กำลังเผชิญกับวิกฤตขยะพลาสติกรุนแรงในเวลานี้เลยเบื้องต้นข้อตกลงนี้นะครับทั้งสององค์กรเขาก็มีเป้าหมายร่วมกันในการกำจัดขยะพลาสติกที่มันลอยอยู่บนผิวน้ำพร้อมทั้งเตรียมนำเทคโนโลยีในการทำความสะอาดระบบทางน้ำที่มีต้นทุนต่ำเข้ามาปรับใช้ควบคู่กับการแบ่งปันข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และประเมินสภาพแวดล้อมพื้นฐานอย่างเป็นระบบครับเขาก็มีเป้าหมายสูงสุดก็คือการสกัดกั้นไม่ให้ขยะพลาสติกจากเมืองหลวงเนี่ยมันไหลทะลักลงสู่อ่าวมะนิลาแล้วก็มหาสมุทรครับรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมของฟิลิปปินส์เนี่ยนายฮวนมิเกลคูนานะครับเขาก็แถลงอย่างตรงไปตรงมาเลยครับว่าแม่น้ำปาสิกเนี่ยคือตอนนี้ต้องแบกรับภาระจากพฤติกรรมการบริโภคของคนฟิลิปปินส์เนี่ยมาเป็นเวลานานแบบเกินไปแล้วนะฮะรัฐบาลฟิลิปปินส์ก็จะไม่ยอมปล่อยให้แม่น้ำสายนี้กลายเป็นเหมือนท่อส่งขยะพลาสติกที่มันไหลลงสู่ทะเล ลงสู่มหาสมุทรอีกต่อไปซึ่งข้อตกลงตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นก้าวสำคัญแล้วก็เด็ดขาดในการทำลายวงจรอุบาทนะครับให้จบลงสำหรับยุทธศาสตร์ในการทำงานตามข้อตกลงใหม่ก็คือเขาจะใช้แนวทาง2ประสานก็คือด้านนึงก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบให้กลุ่มบริษัทผู้ผลิตสินค้าหรือที่ตามกฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่ากฎหมายของเขาเนี่ยนะครับซึ่งกำหนดให้บริษัทขนาดใหญ่ต้องมีสัดส่วนในการรับผิดชอบเก็บกลับคืนแล้วก็รีไซเคิลบรรจุพันธุ์ผลิตพันธุ์พลาสติกที่ตัวเองผลิตขึ้นมาออกสู่ตลาดเนี่ยคุณต้องหากลับขึ้นมาด้วยนะครับส่วนอีกด้านนึงก็คือการระดมสรรพกำลังในการติดตั้งระบบดักจับขยะที่ทันสมัยเพื่อที่จะเคลียร์ขยะพลาสติกที่มันลอยค้างอยู่ในลำน้ำให้เรียบร้อยนะครับโดยโครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ณกรุงเฮกและสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์นะครับประจำกรุงมะนิลาอีกด้วยแล้วนวัตกรรมที่จะเอามาใช้ในแม่น้ำปาสิกนะก็คือระบบเรือดักจับขยะพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีชื่อว่า Interceptor นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์แล้วก็สร้างชื่อเสียงระดับโลกให้กับ The Ocean Clean Up นะครับโดยเรือระบบนี้นะครับก็สามารถดักจับแล้วก็ลำเลียงขยะพลาสติกเนี่ยขึ้นแม่น้ำโดยอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องไปดักแล้วก็มาคอยเก็บโดยคนนะก่อนที่ขยะเหล่านี้เนี่ยมันจะลอยสู่ทะเลซึ่งที่ผ่านมาองค์กรนี้เขาก็มี

0: การส่งเรืออินเตอร์เชสเตอร์เนี่ยไปปฏิบัติภารกิจมาแล้วหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็สามารถกำจัดขยะพลาสติกจากแม่น้ำรวมกันได้หลาย10ล้านกิโลกรัมแล้วนะครับการเดินทางมาขยายงานในฟิลิปปินส์ครั้งนี้เนี่ยก็อยู่ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า30 City Program ของ The Ocean Clean Up นะครับเขามีการตั้งเป้าจากขยายปฏิบัติการทำความสะอาดแม่น้ำสายหลักในเมืองใหญ่ๆทั่วโลกเลยเนี่ยให้ได้ต่อเนื่อง5ปีแล้วโครงการนี้เขาก็เน้นไปที่การสร้างขีดความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็งบประมาณในการจัดการแม่น้ำปาซิกเนี่ยเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการนี้พอมันสิ้นสุดลงแล้วนะครับแล้วก็มีความพร้อมเต็มที่แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ของฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญในการที่จะเข้าใจเทคโนโลยีอย่างถ่องแท้แล้วก็สามารถสานต่อระบบในการดูแลรักษาความสะอาดของแม่น้ำปาซิกได้ หลังจากเรือลำนี้เนี่ยอินเตอร์เชปเตอร์เนี่ยออกไปที่อื่นแล้วนะครับก็คือคุณต้องสานต่อแล้วแหละแม่น้ำนี้แม่น้ำตรงนี้มันจะทำยังไงมันจะยังสะอาดอยู่ต่อไปได้นะครับ
1: ก็อย่าลืมว่าฟิลิปปินส์นี่ก็แออัดนะมีประชากรอยู่ถึง100ล้านกว่าคนออกไปแล้วนะเป็นอันดับ2ไอ้ที่รองจากอินโดนีเซียซึ่งตอนนี้อินโดนีเซียก็มีประชากรอยู่280ล้านคนนะ
0: ใช่แต่ตอนนี
1: ้ฟิลิปปินส์ก็ประมาณ107ล้านคนประมาณ
0: เขาก็ใช้เยอะเหมือนกันนะอาจารย์ตอนนี้ติดตั้งระบบดักจับไปแล้วเนี่ย100จุดเฟสแรกนะครับแล้วก็คาดว่าจะติดตัวระบบอินเตอร์เชปเตอร์เนี่ยในพื้นที่สำคัญของแม่น้ำปาซิกแล้วก็ขยายไปยังแม่น้ำอื่นๆด้วยนะครับในจังหวัดใกล้เคียงกันตามลำดับต่อไปนะ
1: ครับเขาก็เรื่องของเนี่ยนะสิ่งแวดล้อมนี่ก็สำคัญนะเนาะค่ะแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นอะไรอิชชูที่องค์การสหประชาชาตินี้ให้ความสำคัญมากๆเลยเนี่ยนะคะอ่ะทีนี้มาดูคุณมีทองเก็บไว้เยอะๆนี่เนี่ย
0: โอ้ทองที่ไหนล่ะครับอาจารย
1: ์ทองราคาทองคำเดี๋ยว
0: ทองหยิบทองหยอดก็ยังพอทนอยู
1: ่ข่าวนี้เขาบอกจีนเนี่ยติดอันดับผู้ซื้อทองคำรายใหญ่เนาะแล้วก็ขณะที่ทองคำตอนนี้มันแซงพันธบัตรสหรัฐไปแล้วแหละเป็นสินทรัพย์สำรองอันดับหนึ่งของโลกนี่นะโดยธนาคารกลางยุโรปเนี่ยนะ European Central Bank เนี่ยได้ออกมารายงานนะคะบอกว่าทองคำได้แซงหน้าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสินทรัพย์สำรองระหว่างประเทศที่มีสัดส่วนสูงที่สุดในโลกเนี่ยนะท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ความพยายามลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์ของสหรัฐแล้วก็จีนนี่แหละเป็นผู้ซื้อทองคำรายใหญ่อันดับ4ของโลกนะในปีที่ผ่านมารองจากโปแลนด์คาซัคสถานแล้วก็บราซิลนะโดยซื้อทองคำประมาณ25ตันนะนะแล้วก็ตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาจีนได้สะสมทองคำมากกว่า350ตันซึ่งเป็นปริมาณที่สูงที่สุดในบรรดาประเทศต่างๆตามการประเมินของ ECB ก็คือ European Central Bank เนี่ยนะคะทีนี้ณเส้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทองคำคิดเป็น 27% ของทุนสำรองทางการทั่วโลกนะขณะที่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็มีสัดส่วน 22% เท่านั้นแล้วก็เงินยุโรปก็มีสัดส่วน 15% นะทีนี้การเพิ่มขึ้นสัดส่วนของทองคำส่วนใหญ่ก็เป็นผลจากการที่ราคาทองคำมันพุ่งสูงขึ้นนะโดยปรับขึ้นประมาณ 60% เมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็อีก 30% ปีก่อนหน้านั้นก็เลยส่งผลให้มูลค่าทองคำในทุนสำรองเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ราคาทองคำเนี่ยทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีที่ผ่านมาจากปัจจัยสำคัญก็ได้แก่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์แรงกดดันทางการเมืองต่อธนาคารกลางของสหรัฐความพยายามของหลายประเทศในการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐนะนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องของทองคำอาทิตย์มาดูข่าวเรื่องสุขภาพกันดีไหมเนี่ยที่ไปแล้วเราบอกว่าวันนี้เขาจะมีข่าวเรื่องสุขภาพเนี่ยนะกำลังมองอย่างนี้ระหว่างกับข่าวนี้เดี๋ยวดูเวลาแล้วเวลาเมื่อกระชันชิดเนี่ยนะคะเอาเรื่องนี้วิกฤตสุขภาพจิตเนี่ยเขาบอกกำลังจะกลายเป็นโรคระบาดเงียบของโลกนะของโลกเลยเนี่ยนะคะโดยมีการพาดหัวข่าวอย่างนี้ด้วยว่า is a silent disease เนี่ยนะไอ้ mental disorder เนี่ยนะคุณฟังคะคือมองข้ามไม่ได้เลยแล้วก็องค์การอนามัยโลกเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยรายงานเนี่ยนะคะว่า1ใน7ของประชากรโลกตอนนี้เรามีประชากรโลกประมาณ 8,000 ล้านคนกำลังเผชิญกับความผิดปกติทางจิตที่เรียกว่า mental disorders เนี่ยนะคะผู้ป่วยจำนวนมากอาจดูใช้ชีวิตได้ตามปกตินะแต่ว่าต้องทนทุกข์อยู่ภายในก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็อาจนำไปสู่การเสียชีวิตหรือจากการฆ่าตัวตายก็ได้นะเยาวชน

0: แล้วก็วัยรุ่นเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางสูงแต่ว่าปัญหาสุขภาพจิตก็ไม่ได้รับความสนใจอย่างเพียงพอจากสังคมนะปัญหาสุขภาพจิตมีขนาดใหญ่ระดับโลกคุณฟังคะเขาบอกว่าแม้โรคทางจิตเนี่ยจะไม่ใช่โรคติดต่อเหมือนโควิด -19 นะแต่ก็มีผลกระทบในวงกว้างและก็ต่อเนื่องทั่วโลกด้วยโดยประชากรประมาณ 1,000 ล้านคนเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่กับความผิดปกติทางจิตนะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะแล้วก็เมื่อปี2021เนี่ยมีผู้ป่วยรายใหม่ด้านสุขภาพจิตอยู่ประมาณ444ล้านรายนะสูงกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ในปีเดียวกันซะด้วยซ้ำไปโรคทางจิตเขาบอกเป็นสาเหตุอันดับ2ของความพิการระยะยาวของโลกแล้วก็ภาระของโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะจำนวนผู้ป่วยมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะคุณฟังคะจากการศึกษาระดับโลกเลยในปี2023เนี่ยประมาณว่ามีผู้ป่วยโรคจิตทั่วโลกเนี่ยนะ 1.17 พันล้านแล้วกันเอาพูดอย่างนี้นะคะ 1.17 พันล้านคนนะแล้วก็ระหว่างปี1990ถึง2023เนี่ยจำนวนผู้ป่วยมันเพิ่มขึ้นถึง 95.5% นะโรคที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนก็คือโรควิตกกังวลก็คือ anxiety disorder นะโรคซึมเศร้าก็คือ major depressive disorder โรคซึมเศร้าเรื้อรังไดไทเมียเนี่ยนะโรคเบื่ออาหารนะโรคล้วงคออาเจียนโรคจิตเภทแล้วก็ความผิดปกติทางพฤติกรรมเนี่ยนะดังนั้นสุขภาพจิตก็เลยกลายเป็นสาเหตุสำคัญของความพิการโดยคิดเป็น 6.1% ของภาระโรคทั้งหมดของโลกอ่ะคุณคิดดูนะแล้วก็โรคทางจิตก็กลายเป็นสาเหตุอันดับ5ของภาระโรคของโลกนะเพิ่มขึ้นจากอันดับ12ในปี1990แล้วก็โรคที่สร้างภาระมากที่สุดก็ได้แก่โรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าโรคจิตเภทนะแล้วก็อัตราภาระโรคสูงกว่าในเพศหญิงเนอะเพศหญิงนะสูงสุดแล้วก็ในกลุ่มอายุ15ถึง19ปีเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีข่าวเนี้ยจากทางฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยพูดถึงสถานการณ์ในฟิลิปปินส์ด้วยว่าคนของเขาเนี่ย 11-12% นะหรือประมาณ 12.5 ล้านคนเนี่ยมีภาวะความผิดปกติทางจิตแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขของฟิลิปปินส์ก็รายงานว่ามีผู้ป่วยโรคจิตระบบประสาทหรือว่าความผิดปกติจากการใช้สารเสพติดตอนนี้เนี่ยเกือบถึง4ล้านคนนะคุณ
1: โอ้เยอะมากเลยนะอาจารย์ครับ
0: จะมาฝากกันนี่ละค่ะว่าโรคจิตอย่าไปมองข้ามนะองค์การอนามัยโลกบำเพ็ญภัยเนี่ย
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาติดตามคุณมอร์นิ่งอาเซียนนะครับมาพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: ใช่แล้วนะครับตอนนี้ อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: ครับอาจารย์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณผู้แบก
1: ค่ะ
3: เวลาจุดสั้นครับ
1: ฟังอาจารย์เสียงวันนี้อาจารย์ก็สดใสอยู่นะอาจารย์นะเรามาต่อกันเลยเรื่องภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติในอุษาคเนย์ค่ะอาจารย
2: ์ครับครั้งที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่อง14เขื่อนตอนบนใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์
2: ของเวียดนาม
1: ของเวียดนาม
2: นะฮะ
3: ก็นั่นแหละครับของจีนเ
2: จ๋งไม่ของจีนของจีน
1: ของจีน14ที่สร้างแล้วกักน้ำเอาไว้
3: ย้ายย้ายเขื่อน
2: คือมันส่งผลกระทบต่อเวียดนาม
3: จริงๆเวียดนามก็อยากจะสร้างเขื่อน

0: ผ่นดินข้าน้อยก็สร้างไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหคิดตั้งไม่เยอะเลย

0: ันออกไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยไหมที่ว่าจะเจอพายุก็อันนั้นจะเป็นอุปสรรคในการที่จะสร้างเขื่อนได้ด้วยไหมคะอาจารย
1: ์เวียดนามเนี่ยเขาก็เจอพายุอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แผ่นดินก็น้อย
0: ค่ะ
1: จริงๆแผ่นดินครึ่งหนึ่งของเวียดนามทุกวันเนี่ยกัมพูชาเขาอยากจะทวงคืน
2: อยากได้อีกแล้วเหรอครับอาจารย
1: ์ถ้าอยากจะส่วนเขียนเพราะว่าตรงภาคใต้ของเวียดนามกัมพูชาเดิมมันเป็นของกัมพูชาแต่เดิมก็ไม่ใช่กัมพูชานั่นแหละ
0: แต่เดิมก็เป็นของใครเหรอคะใช่ไหมคะอาจารย
1: ์อาณาจักรจำปาครับ
0: อ๋อน่าจะจำปา
1: พออยู่ภายใต้กัมพูชากัมพูชาก็เลยเรียกว่ากัมพูชาก
0: ร
1: ม
0: โอ้กัมพูชากรม
1: คือความคิดของคนเนี่ยมันมีส่วนสำคัญ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าไม่เจอวิกฤตก็จะไม่เข้าใจถ้าไม่เจอวิกฤตการก็จะไม่เข้าใจก็นั่นแหละเวียดนามเห็นแล้วก็รู้สึกเมื่อปี2016นั่นแหละที่มีจดหมายไปถึงจีนก็ไปน้ำลงมาน้อยอะไรประมาณนั้นแต่มันก็ขัดแย้งกันไง
2: ครับ
1: การที่จะเป็นที่หนึ่งของโลกกับการที่เป็นอยู่คือมันไม่เหมือนกันก็เลยทำให้เวียดนามมีวิธีคิดแบบใหม่วิธีคิดก็คืออันนี้ผมย้อนไปแต่เขามีจดหมายไปเนี่ยคือปี2016
2: ครับ
1: ปี2017เวียดนามก็เลยคิดใหม่ว่าฉันจะไม่เป็นที่หนึ่งของโลกแล้วในการส่งออกข้าว
0: ค่ะ
1: ฉันจะเป็นแค่มีข้าวพอกินสำหรับคนของฉัน
0: ค่ะที่อาจารย์เคยบอกเขาปลูกข้าวปีละ3คนใช่ไหมเวียดนามเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ก็ปลูกคนเดียวไม่พอกิน
0: ค่ะ
1: สองคนก็ไม่พอกินก็ต้องรวมสามรอบในหนึ่งปีแต่ว่าการปลูกข้าวเนี่ยมันคือภาวะโลกร้อนนะครับเพราะว่าท้องทุ่งกว้างใหญ่ไพศาลมันเต็มไปด้วยปฏิกิริยาเคมีทั้งปุ๋ยทั้งอะไรสารพัดที่หวานเข้าไปปฏิกิริยาเคมีนั้นมันก็คือภาวะโลกในขณะเดียวกันก็สูบน้ำบาดาลขึ้นไปใช้ตลอดเป็นทาง
2: ครับ
1: และใช้เยอะมากแผ่นดินก็ซุดลงแต่ภาวะโลกร้อนก็ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแค่ปีนั้นแค่คุณผู้เบสก็ไปเนี่ยใช่ไหม
2: ครับผม
1: ที่ไปเห็นสันทรายที่ไปหมู่บ้านที่ไปเห็นบ้านคนที่มันหายไปนั่นแหละครับกระชังปลากระชงปลากระชังเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยแล้วก็ความร้อนเนี่ยมันมหาศาลจริงๆร้อนมากคือร้อนจนไม่รู้จะพูดยังไงคือจนหูเราแดง
2: คือฝนตกลงมาอยู่นะครับอาจารย์นั้นเพิ่งจะหยุดตกก็ยังรู้สึกร้อน
1: นั่นแหละมันสุดๆขนาดนั้นนะครับแล้วมนุษย์จะอยู่ได้อย่างไร

0: มันก็เลยทำให้ญาตินามต้องคิดใหม่ทำใหม่แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่บรรลุนะครับก็ยังไม่บรรลุวันนี้ปีที่คุณภูเบศไปน่าจะปี2019มั้ง
1: ครับ
0: ส่วนโควิดจะมา
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะพาไป
2: ค่ะจัดทัวร์อีกนะคะค่ะอาจารย์
0: อันนี้ไม่ได้ชวนนะครับการสิงประชนไทย
2: ค่ะเป็นประชนไทย
0: แต่เดี๋ยวเขาจะบอกว่าอาจารย์โซเดียมเป็นไกด์อ่ะก็นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เรื่องตามเนี่ยต้องคิดใหม่ทำใหม่ว่าจริงๆเซเดียมมันไม่ต้องเป็นที่หนึ่งก็ได้หรอก
2: ค่ะ
0: ขอให้พออยู่พอกินไปไหนมาไหนทำได้อะไรยักษ์เพื่อนนั้นนะครับเพราะว่านอกจากแผ่นดินจะน้อยแต่ก็ใช้น้ำเยอะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็สูบมาจากใต้ดินแล้วพอปลูกมันก็ยิ่งทำให้โลกร้อนนะฮะ
2: ค่ะแผ่นดินก็ซุดก็ไปอีกเพราะว่าสูบน้ำบาดาล
0: น้ำทะเลก็สูงขึ้นนั่นแหละคือปีที่คุณผู้เรียนไปเจอก
1: ็คือ
0: ปีแต่มันร้อนจริงๆนะร้อนแบบเหมือนเกลือนี่ไม่ใช่ไหมร้อนมากจนเราก็ไปหลายรอบแล้วเราก็ไม่เดินก็ปล่อยให้นักข่าวไทยเดินกันรอนั่งร
2: อ
0: เพราะมันร้อนแบบแห้งๆร้อนแบบแห้งๆแล้วก็
2: บ้านเราว่าร้อนแล้วนี่เขาร้อนกว่าบ้านเรานะเท่าที่ฟังอาจารย์บรรยายมาเนี่ยที่พูดเนี่ยนะคะ
0: ถ้าเป็นแม่ของเดียต้าหน้าร้อนนี่อย่าไปเลย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: จริงๆเวียดนามเวลาหน้าร้อนเนี่ยร้อนร้อนมากนะฮะร
2: ้
0: อนปีนี้นะฮะวันเนี่ยเดือนพฤษภามิถุนาอย่าไปเที่ยวปลายปีก็อย่าไปเที่ยว
2: มันร้อนมากเพราะอุณหภูมิน้ำทะเลใช่ไหมคะในมหาสมุทรแปซิฟิกจากไอ้ปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยฮะอาจารย
0: ์ก็มีส่วนก็มีส่วนก็บางทีสภาพอากาศมันจะเอียดคือร้อนบางทีถ้าร้อนแล้วมีเหงื่อก็ไม่เป็นไร
2: นี่ร้อนแบบแห้ง
0: ๆ
2: นะเน
0: ี่ยร้อนแล้วอบอ้าวอะไรพวกนี้นะมันชีวิตมันสดเลยนะนะครับก็ลำบากอยู่นะฮะในมันก็เลยทำให้เวียดนามต้องเขาเรียกว่าตัวนิ่งตัวเองทำให้ตัวนิ่งตัวเองก็คือว่าระดับแรกเนี่ยก็ต้องค้นจากวิธีคิดเดิมให้ได้มาทั้งจะเป็นที่หนึ่งของโลกในการส่งออกข้าวอะไรพวกนี้นะฮะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ก็เป็นที่สองของโลกอยู่นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอย่างไรฉันก็ต้องส่งอะไรประมาณแต่วิธีคิดนี่แหละวิธีที่สำคัญก็เหมือนวิธีที่ของไทยเนี่ยแหละเราก็เคยคิดว่าเราจะต้องเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกแต่จริงๆแล้วเราคิดเองหรือไม่พักสักครู่ครับเช่น
1: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับ
3: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง Mcot News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะก็เป็นช่วงสุดท้ายนะคะ
2: ครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะครับในหัวข้อภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาหกรรมกับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับอาจารย์ครับต่อเลยครับ
1: อาจารย์ครับต่อเลยค่ะวิธีคิดน่ะสำคัญนะคะที่อาจารย์ทิ้งท้ายเอาไว้ก่อนหน้านั้นค่ะ
3: คิดแล้วต้องทำในประเทศบิ๊กเกอร์ต่อไป
1: ค่ะ
3: คือถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีกระทำนะฮะไม่เกินปี2017ภายใต้เวียดนามจมอยู่ใต้ทะเล
2: ฮะ
3: ก็ต้องเสียต่อจะเป็นที่หนึ่งของโลกหรือจะอยู่ใต้บาดาลนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาที่แล้วก็วิธีที่ทำให้แก้วิกฤตได้เร็วที่สุดก็คืออันไหนที่มันคือสาเหตุสำคัญของวิกฤตก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วก็ปรากฏว่าสาเหตุของวิกฤตจริงๆเนี่ยมันเกิดการปลูกข้าวแต่ถ้าเป็นประเทศที่ไม่มีข้าวก็จะบอกว่าปลูกข้าวดีแล้วใช่ไหมแต่ถ้าประเทศที่ปลูกข้าวถ้าเป็นประเทศที่เป็นพุทธคือปลูกไปเถอะเราได้บุญแต่เวลาข้าวเยอะเขาก็กดราคาเกษตรกรก็จนเองนั่นแหละวิธีคิดที่สำคัญก็เลยทำให้เวียดนามบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะสุดจริงก็คือพัฒนาที่ดินและวิธีการผลิตใหม่ชนนิ่งเลยนะครับแทนที่เดิมเคยใช้น้ำ100แกลลอนปลูกข้าว100พื้นที่ที่ฉันปลูกได้วิธีการที่จะลดโลกร้อนก็คือซอนนิ่งฉันจะลดพื้นที่ปลูกข้าวลงแค่ได้ปีละ 7% ปีละ 7% ปีละ 7% นั่นหมายความว่าถ้าทำได้จริงๆนะครับหมายความว่า10ปีจากที่เคยมีพื้นที่ปลูกข้าวอยู่100มันก็จะเหลือแค่30แต่ว่าวิธีคิดกับการกระทำมันก็ไม่สอดคล้องกันเพราะว่าชาวไร่ชาวนาเขาก็ทำนามาตั้งต้นตระกูลแล้วจะเปลี่ยนให้ฉันเป็นอะไรอันนี้ก็สำคัญ
1: อย่างนี้รัฐก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือสิคะช่วยเหลือเกษตรกรเนาะถ้าเกิดเป็นลดการผลิตข้าวอ่ะเออค่ะ
3: นั่นแหละครับมันคือการพัฒนาทางด้านการศึกษาจะทำอย่างไรนะฮะแต่ถ้าไม่ทำแผ่นดินใต้ของเวียดนามมันจะอยู่ใต้น้ำ
2: ครับ
3: แล้วจะไปอยู่ไหนตอนเรืออยู่หรือจะเป็นชาวเรือชาวนี่แหละแต่ถ้าเป็นชาวเรือเป็นชาวต่อเนี่ยมันก็ไม่มีแผ่นให้ปลูกนะยังไงยังไงมันก็ต้องจับปลาให้เป็นใช่ไหมฮะถ
1: ้า
3: เป็นชาวต่อก็ต้องจับปลาให้เป็นเพื่อที่จะเอาปลาไปขายเนี่ยแล้วไปซื้ออย่างอื่นที่ตัวเองหาไม่ได้ผลิตไม่ได้ใช่ไหมฮะมันมีการตั้งสมมติฐานให้ดูเลยนะฮะถ้าภาคใต้เวียดนามจมอยู่ใต้ทะเลมันคือคนที่จะไม่มีแผ่นดินอยู่ไม่มีบ้าน40ล้านคนจะไปอยู่ไหนไปอยู่สิงคโปร์รับไห
1: ม
3: สิงคโปร์ก็ไม่รับหรือแม้กระทั่งคนเวียดนามด้วยกันเองไปแย่งที่กันอยู่มันก็ต้องแอบมาขึ้นใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
3: ได้นะครับ

0: การเป็นที่หนึ่งปลูกข้าวฉันไม่เอานะฉันจะทำลดพื้นที่การปลูกข้าวให้มีประสิทธิภาพในการผลิตแต่ว่าบ้านฉันกินข้าวฉันไม่ปลูกข้าวมันก็ไม่มีใครปลูกเองไหมครับขนาดนั้นมันก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะถ้าดีปลูกข้าวน้อยลงแต่ประสิทธิผลต่อพื้นที่ต้องสูงขึ้น
1: ครับผม
0: นั่นแหละถ้าวันนี้เวียดนามเขาเรียกอัตราส่วนผลผลิตข้าวต่อพื้นที่สูงกว่าไทยสองเท่า
2: โอ้ค่ะ
0: สูงกว่าไทยสองเท่าแต่คนที่สูงกว่าเวียดนามจีนครับ
1: จีนนะครับ
0: จีนสูงกว่าเวียดนามสองเท่าเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าจีนสูงกว่าไทยกี่เท่า
2: โอ
0: ้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ยังไงมันก็ไม่พอกินครับเพราะว่าคนเยอะพอคนมันเยอะนั่นแหละคือถ้าเราเอาตัวเลขเอาลำดับแห่งที่อยู่ไปเปรียบเทียบนะฮะมันเหนื่อยมันเหนื่อยเพราะนั้นวิธีคิดของประเทศไทยเนี่ยต้องคิดแบบใหม่ต้องคิดแบบใหม่เป็นครัวโลกไม่ใช่แปลงเกษตรของโลกเป็นครัวโลกก็คือว่าคุณต้องสั่งแล้วฉันจะทำข้าวผัดให้กินแต่ทุกวันนี้ข้าวเรามันเหลือกินไงครับเพราะเราอุดมสมบูรณ์พอเราเหลือกินเราอุดมสมบูรณ์เขาก็มาทุบเราก็มาโขกเราเนี่ยขายให้ถูกเนี่ยมันมาหาตักนะฉันจะเก็บข้าวดีๆให้ถูกก็ทุบนั่นแหละครับยิ่งทุกวันนี้นะมีอินเดียเป็นอันดับของโลกมันไปแข่งกับอินเดียไม่ได้อยู่แล้วแต่อินเดียก็ไม่ได้เฉยๆนะครับเพราะว่าเกษตรกรก็ไม่ได้มีระบบชลประทานไม่มีบารายอะไรที่มันดีงามมากนะฮะแต่คนก็เยอะพอคนก็เยอะเขาก็ปลูกเยอะพอปลูกเยอะก็อะไรล่ะก็ถ้าเลี้ยงในประเทศให้มันโตแต่ปีไหนถ้าอินเดียมันเหลือกินมันก็ถล่มทลายออกนะครับโลกออกมาข้างนอกนั่นแหละมันเรื่องการไม่ข้าวราคาดีจริงๆในโลกนี้นะมันมีตลาดแกนค้าข้าวอยู่ไม่ได้เยอะนะประมาณ40 ล้านตัน
1: ครับ
0: ประมาณ40 ล้านตันที่เป็นการค้าข้าวประเทศไทยเราฉันอยากจะเป็นที่หนึ่งแต่จริงๆประเทศไทยไม่ได้คิดเองมหาอำนาจคิดให
2: ้
0: เช่นเดียวกันกับเวียดนามพอเวียดนามออกสู่ตลาดการค้าโลกฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งของโลกแต่อินเดียไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเลยแค่ฉันเหลือกินฉันก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วเพราะมันใหญ่จริงนะครับจริงๆในโลกนี้คนผลิตข้าวได้มากที่สุดนะไม่ใช่อินเดียที่ส่งออกมากที่สุดนะครับคือจีน
1: ครับ
0: จีนผลิตข้าวได้มากที่สุดในโลกครับ
2: แต่เขาต้องเลี้ยงคนของเขานี่มันเยอะเนาะ
1: แต่ว่าปัจจัยมันไม่เหมือนกันหรือเปล่าครับอาจารย์อย่างเช่นในเวียดนามเนี่ยมันก็มีเรื่องของภัยพิบัติในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงอย่างจีนเขาก็ไม่ได้มีภัยพิบัติอะไรพวกนี้ครับอาจารย์มันจะไปเปรียบเทียบกันเรื่องของในแง่ของการผลิตได้ไหมฮะหรือไงครับ
2: มันก็มีเกิดน้ำท่วมนะ
0: คือถ้าน้ำท่วมแม่โขงเดลต้าคุณก็ปลูกข้าวไม่ได้อยู่แหละ
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับจีนหรือแม้กระทั่งอินเดียถ้าเอลนีโญมันไปเล่นแถวอินเดียก็ปลูกข้าวไม่ได
1: ้ครับ

0: ใดที่ระบบชนรับประทานมันยังไม่ตอบสนองถึงแม้ว่าจะมีระบบชนรับประทานนะครับแต่มันก็ไม่มีน้ำนั่นแหละครับไอ้ตัวนี้แหละมันคือปัจจัยที่มันกำหนดแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเวียดนามไม่เปลี่ยนวิธีคิดก็จะต้องมีจดหมายจากผู้นำไปถึงผู้นำจีน
1: ครับ
0: จีนรอบนะครับเพราะแผ่นดินมันซุดน้ำทะเลสูงน้ำทะเลลุกนั่นแหละลองนึกดูนะครับก็คือถ้าวิธีคิดและวิธีการผลิตของแม่ของเดินถ้าไม่เปลี่ยนนะครับที่ผมเคยบอกมหาวิทยาลัยที่เก่งเรื่องน้ำที่สุดจากเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาบอกแล้วว่าตอนที่เขาพูดเนี่ยคือมันประมาณปี2013
1: คร
0: ับ แล้วมาเจอวิกฤตจริงๆก็คือปี2016เขาบอกว่าถ้าไม่ลดการปลูกข้าวลงคุณจะจบอยู่ใต้น้ำทะเล
2: ใช่ไหม
0: เพราะปี2016มันคือวิกฤตในรอบ90ปีของเวียดนาม
2: โอ้ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ไม่เปลี่ยนวิธีคิดไม่เปลี่ยนวิธีการผลิตนะครับคุณก็ยังสูบน้ำบานาขึ้นมาเพื่อเลี้ยงข้าว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ฮะ
0: เพื่อที่จะปลูกข้าวปีละ3รอบ
1: มัน
0: น้ำจืดของคุณเนี่ยมันมีอยู่แค่1ฤดูกาลแต่คุณสูบมา2ฤดูกาลแล้วการปลูกข้าวมันก็ยังต้องเติมนั่นเติมนี่อีกนะมันคือภาวะลบนั่นแหละครับอันนี้สำคัญมากนะเดี๋ยวพรุ่งนี้
1: มาคุยกันต่อนะฮะอาจารย์ครับ
2: เรามาต่อกันว่าเราตกลงคิดใหม่ทำใหม่ที่จะลดข้าวแล้วทำไปถึงไหนแล้ว
1: แล้วเวียดนามมีแนวโน้มมีการจะปรับเปลี่ยนความคิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวกลับมาต่อกันในพรุ่งนี้นะครับกับคุณมอนิงาเซียนนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สุริศนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับแล้วเรา3คนนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์วีระวันแล้วก็ผมภูเบศนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงทาง
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของลับลวงพรางดิฉันบรมดมเจ็ดจอดค่ะ
2: ค่ะและดิฉันนงวลีธนิมานค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ็งสวัสดีคุณผู้ฟังลงมารับหน้าที่แทนพี่เล็กอีกหนึ่งวันนะคะ
1: คุณผู้ฟังคะสัปดาห์นี้นะอ่ะก็จะมีเรื่องราวตอนแรกคิดว่าจะไม่มีเรื่องนะแต่ว่าพอคิดไปแบบมานั่งค่อยๆทำไปเออมันก็มีหลายเรื่องเหมือนกันนะเราจะมาเริ่มที่เรื่องนี้ก่อนแล้วกันก็คือเรื่องที่คุณทักษิณเนี่ยหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนะครับผู้ต้องขังออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่าคือคุณทักษิณเองก็เข้าเงื่อนไขด้วยที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบปุบปับ
2: เ
1: ดี๋ยวพระราชทานอภัยโทษเนี่ยก็จะมีประกาศออกมาตอนช่วงกลางคืนของวันที่2แล้วเมื่อช่วงวันที่3เนี่ยก็จะเป็นคือพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็คงจะทราบนะว่าสืบเนื่องมาจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะที่มีพระชนมายุครบ3รอบอ่ะครบ4รอบอ่ะก็เลยทำให้นะมีการพระราชทานอภัยโทษออกมาและทีเนี้ยอ่ะคือพอมีพระราชทานอภัยโทษปุ๊บเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยจะต้องได้รับการปล่อยตัวออกมาเลยมันไม่ใช่แบบนั้นปรากฏว่ามันจะต้องมีกระบวนการในการศึกษาเขาเรียกว่าได้ศึกษาสิในการพิจารณาในการปล่อยตัวอีกทีหนึ่งก็ปรากฏทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะก็เพิ่งจัดลงนามตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายขึ้นมาเพื่อพิจารณาในการปล่อยตัวเพราะนั้นเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์นี้แหละถึงจะมีการประชุมกันแล้วก็คงจะมีกระบวนการอะไรต่างๆตามมาเพราะว่าคุณทักษิณก็จะมีเรื่องของการต้องออกใบบริสุทธิ์แล้วก็เรื่องของการปลดกำไร EM
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เห็นทางคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารจะบอกว่าคุณพ่อเนี่ยจะไปที่สำนักคุมประพฤติอ่ะที่ดูแลคุณทักษิณในเขตบางพลัดเนี่ยวันจันทร์เนี้ยแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับไอ้ที่ประชุมคณะกรรมการ3ฝ่ายด้วยซึ่งทางปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคะก็บอกเอาไว้ว่าสิ้นเดือนนี้แหละสิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณทักษิณน่าจะออกได้
2: ก็คือปลดกำไร EM
1: สิ้นเดือนนี้แล้วก็พ้นโทษ
2: สิ้นเดือนมิถุน
1: ายนเสกโลโซอ่ะเสกโลโซเขาก็ได้พระราชทานอภัยโทษด้วยใช่ไหมปรากฏว่าเสกโลโซเขาออกมาบอกเลยว่าเขาจะได้รับการปล่อยตัววันที่24มิถุนายนนี
2: ้
1: แล้วในความเนี่ยช่วงเนี่ยยังไงเนี่ยสิ้นเดือนเนี่ยคุณทักษิณได้ออกจากเขาเรียกว่าอะไรจากการพักโทษเพราะว่าตอนนี้คุณทักษิณได้อยู่ในกระบวนการพักโทษอยู
2: ่
1: แต่ว่าเนี่ยก็รอตามกันไปแต่ว่าหลังจากที่พักโทษปุ๊บทางคุณอุ๊งอิ๊งบอกไว้แล้วว่าคุณทักษิณจะไปดูใบค่ะ
2: หรอไปดัดไปพักผ่อนหรือว่าไปอยู่ยาวหรือ
1: คงจะไปอยู่ที่นั่นแต่ทีนี้มันก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้มันยังรบกันอยู่เลยนะที่ดูใบอ่ะคือมันยังไม่จบอ่ะสำหรับในตะวันออกกลางแม้ว่าก็คงจะได้ทราบข่าวกันอยู่นะเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะอะไรนะมีปิดสนามบินนะคูเวตบาเลนดูไบเนี่ยแต่เขาปิดข่าวเงียบเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นประเด็นกันเท่านั้นเองทางนี้ทางนั้นก็เป็นเพราะว่าจุดไหนก็ตามที่มันเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการตั้งฐานทัพเนี่ยของสหรัฐอเมริกาอิหร่านเขาประกาศเอาไว้แล้วไงไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ตั้งฐานทัพยิงจากตรงไหนฉันก็ยิงกลับที่นั่นก็นี่แหละมันก็เลยเป็นนี่มาที่ทำให้เนี่ยสถานการณ์ในตอนออกกลางตอนนี้กลับมาคุกรุ่นอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการอายุติการเขาเรียกว่าอะไรนะพักการสู้รบก็ตามก็เลยยังสงสัยว่าคุณทักษิณจะกลับไปได้ไหมอะที่ดูใบอะ
2: กลับก็คงกลับได้แหละแต่ก็ถามว่าถ้ามันสถานการณ์มันยังขึ้นลงๆแบบนี้ก็เสี่ยงแต่ก็เลือกที่จะไปเนาะก็เลือกที่จะไปคือหมายถึงจะย้ายไปอยู่ที่นู่นเลยเหมือนตอนที่หนีเนี่ยหรอ
1: ใช่ค่
2: ะ
1: คือครั้งนี้ไม่ได้ไปในฐานะผู้ลี้ภัยหรอกนะ
2: ค่ะ
1: ก็เขาใช้คำว่าอะไรรู้มั้งตอนแรกรายงานที่ออกมาเขาใช้คำว่าไปในฐานะอิสระชนนี่คือไปคำนี้
2: โอ
1: ้
2: โห
1: เมื่อตอนที่เป็นอิสระแล้วอะเป็นโทษแล้วอะ
2: ค่ะ
1: ตอนแรกเป็นรายงานแต่ตอนหลังเนี่ยพอคุณนุ้งอิงเมื่อวันก่อนเนี่ยไปงานวันเกิดของเนชั่นแล้วเนชั่นเขาสัมภาษณ์เน
2: ี
1: ่ยก็เลยเป็นการยืนยันออกมาอย่างชัดเจนว่าอ่ะมันใช่อย่างที่มีรายงานออกมาจริงๆซึ่งในนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะเรื่องของคุณทักษิณที่จะรับการปล่อยตัวเนี่ยไอ้ที่มันเป็นประเด็นมากที่สุดแหละเห็นจะเป็นเรื่องภาษี

0: พี่ว่าจริงๆจะต้องไปยึดคืนภาษีมาเท่าไหร่17,000 กว่าล้าน
1: 1,600 ล้านถ้าเป็นตัวเลขแบบเป๊ะๆ เลยนะ 17,629 ล้าน 581,400 บาทนี่คือตัวเลข
0: ต้องไปดึงมาทุกบาททุกสตางค์ใช่ไหม
1: เออเนี่ยคือตัวเลขที่คุณทักษิณเนี่ยจะต้องคืนให้กับรัฐ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเนี่ยนะคะมีคำพิพากษากันออกมาแล้วเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปีที่แล้วนั่นหมายความว่ากรมสรรพากรเนี่ยจะต้องดำเนินการในเรื่องนี
0: ้
1: และตอนนี้มันล่วงเลยมาถ้านับไปเนี่ย6เดือนเข้าเดือนที่7แล้วนะ
0: ค่ะ
1: เข้าเดือนที่7แล้วอะแต่ว่ายังไม่มีการดำเนินการอะไรเมื่อคืนค่ะเมื่อคืนกรมสรรพากรออกเอกสารข่าวชี้แจงโอ้โหเป็นประเด็นเลยออกเอกสารข่าวชี้แจงว่ากรมสรรพากรเนี่ยได้พยายามเร่งรัดแล้วนะในการจัดเก็บภาษีจากคุณทักษิณและได้ดำเนินการแจ้งเตือนพร้อมกับสอบสวนทรัพย์สินของคุณทักษิณเนี่ยทุกประเภทเพื่อทำการยึดอายัดแล้วก็นำเงินเนี่ยมาชำระหนี้ภาษีคือเรียกว่างานเนี้ยทางกรมสรรพากรเนี่ยนะบอกเลยว่าเขาพยายามแล้วนะในการติดตามทรัพย์สินคุณทักษิณเนี่ยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยและมีการระบุเอาไว้ในเอกสารอีกบอกว่าเมื่อกรมสรรพากรดำเนินการจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยยังไม่ได้รับทรัพย์สินครบเนี่ยเพราะนั้นทางกรมสรรพากรค่ะอาจพิจารณาดำเนินการฟ้องล้มละลายคุณทักษิณซึ่งพอออกมาระบุแบบนี้เนี่ย
0: ค
1: ือเหมือนจะดีไงคือหลายคนก็มองว่าเหมือนจะดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยนี่เริ่มมีคนออกมาค้านแล้วนะว่าเฮ้ยคุณข้ามกระบวนการไปหรือเปล่า
0: เออ
1: เพราะว่าอำนาจของกรมสรรพากรเนี่ยในการที่จะเก็บภาษีเนี
0: ่
1: ยในเมื่อศาลฎีกาเนี่ยมีคำพิพากษาออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยคือกรมสรรพากรมีอำนาจเต็มมากเลยนะที่จะดำเนินการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำนาจตามประมวลและสรากรในมาตรา12นะคะในการยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษีได้เลยคือคุณไม่ต้องไปฟ้องศาลอะไรแล้วนะคือคุณยึดอายัดมาได้เลย
0: ค่ะค่ะ
1: แล้วยังมีอำนาจตามมาตรา37อีกมาตรา37นี้นะก็คือคุณสมชายสวนการก็ออกมาโพสต์ไว้เลยคือคุณสามารถที่จะเรียกตัวคุณทักษิณเนี่ยมาชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยเออก็น่าแปลกว่าทำไมถึงไม่เรียกคุณทักษิณเนี่ยนะเนี่ยคือในการชี้แจงเนี่ยเขาบอกเลยนะบอกว่าผู้ใดกระทำการในมาตรา37นะคะคุณ
0: ค่ะ
1: ผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาทก็คือ1โดยเจตนาแจ้งข้อความเท็จหรือให้ถ้อยคำเท็จหรือตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จเนี่ยมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือเพื่อขอคืนภาษีอากรตามลักษณะดังต่อไปนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: เขาก็วงเล็บมาเลยโดยความเท็จด้วยอะไรก็ตามนั่นคือหมายความว่ามันมีขั้นตอนของมันอยู่อะ
0: ค่ะค่ะ
1: ยึดอายัดการเรียกเข้ามาชี้แจงแล้วทำไมทางกรมสรรพากรถึงข้ามขั้นตอนนี้ไปทำไมถึงไม่เรียกคุณทักษิณเนี่ยเข้ามา
0: ชี้แจงแต่ว่าจะข้ามขั้นไปว่าถ้ายึดไม่ได้ก็ให้ฟ้องล้มละลาย
1: เออคือเหมือนจะว่าเนี่ยฉันทำเต็มความสามารถแล้วนะฉันจะฟ้องล้มละลายแล้วคือถ้าฟ้องล้มละลายเนี่ยคุณฟังเราก็คงได้ยินเงินมาแบบนักต่อนักแล้วนะพวกบรรดานักธุรกิจทั้งหลายแหละที่เขาล้มเงินบนฟูกอ่
0: ะ
1: คือถามว่าคุณทักษิณเนี่ยโอ้โหเอาแค่รถที่คุณทักษิณนั่งเนี่ยทุกวันเนี้ย
0: โอ้โหถ้าได้มานี่ก
1: ็
0: หลายสิบอ่ะ
1: เออนั่นมันกี่ล้าน
0: ค่ะ
1: ประมาณ10กว่าล้านเนาะ14ล้านได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วจะบอกว่าไปควานหาทรัพย์สินไม่ได้คือถ้าเป็นชื่อของคนอื่นเนี่ยมันรู้อยู่แล้วนะว่าไปเนาะ
0: ใช่
1: คือเขามีอำนาจในการยึดคือเขายึดมาได้เลยนะทางกรมสรรพากรเนี่ยตามระเบียบเนี่ยคือยึดมาได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าอ่ะไม่ใช่ของทรัพย์สินอ่ะทางญาติพี่น้องคุณก็มาแจกแจงเอาว่านี่เป็นทรัพย์สินของคุณแต่ทำไมอ่ะถึงไม่ทำและที่สำคัญนะก็คือพอถึงไอ้ประเด็นเรื่องของการชี้แจงเนี่ย
0: ค่ะ
1: คุณสามารถเรียกมาชี้แจงได้เรื่องนี้เมื่อกี้ยังพูดกับน้องนงอยู่เลยใช่ปะ
0: ค่ะ
1: คุณระดมมากเคยโดนกรมสรรพากรเนี่ยเรียกไปชี้แจง3ครั้งติดกัน
0: จากเคสกรณีเดียว
1: คือช่วงนั้นน่ะจำได้ไหมคือตอนเราก็ไม่ได้คิดหรอกนะว่ามันจะรวมไปกับช่วงนั้นด้วยแต่ว่ามานั่งคิดตอนหลังว่าเออเขาโดนกันหมดช่วงจำได้มาสมัยที่คุณทักษิณเนี่ยรัฐบาลของ
0: ทักษิณ
1: ที
0: ่
1: เร
0: ีย
1: กบรรดาสื่อ
0: เรียกบรรดาสื่อไปรายงานที่โสพลก็โดน
1: เออแล้วก็แบบโดนเรื่องอะไรเนี้ยเรื่องภาษีนี่แหละจะเป็นตัวที่โดนเล่นมากที่สุดสำหรับบรรดาสื่อ
0: ค่ะ
1: ซึ่งขำมากเลยคือแต่ว่าตอนนั้นไม่ขำนะเพราะโดนหนักอ่ะ
0: ตกใจใช่ไหม
1: เออตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออเพราะไม่ได้โดนเรียกไปชี้แจงครั้งเดียวนะ

0: โดนไปประมาณ 2-3 ครั้งจนสงสัยแล้วว่าตัวเองรวยมากเลยแล้วทรัพย์สินที่ได้คือรายได้ที่ได้แต่ละเดือนมันก็ไม่ได้เยอะอ่ะคือก็งงว่าจะเรียกไปชี้แจงทำไมเนี่ยไม่เข้าใจไม่คิดดูเสียเวลาในการทำงานมากอ่ะต้องไปนั่งชี้แจงเขาก็สัมภาษณ์ถึงที่มาเรื่องอะไรไม่ได้ว่าแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรมากมายด้วยนะคือเหมือนเรียกมางั้นอ่ะ
1: แล้วทำไมต้องเรียก3ครั้งอ่ะ
0: ไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วอ่ะ
1: เหรอคะ
0: เออแล้วตอนนั้นนะพอโดนเรียกนะมันไม่ได้โดนเรียกอย่างเดียวปุ๊บมีการโทรมาบอกว่าเราไม่เคยเสียภาษีเลยคือจะเรียกย้อนหลังทั้งหมดเออแต่เผอิญเนี่ยพี่สาวเนี่ยเป็นคนดูแลทั้งหมดเนี่ยเรื่องเวลาจ่ายประสงค์ภาษีให้เขาจะเก็บหลักฐานไม่หมดมันก็เลยเล่นอะไรไม่ได้คือโชคดีไปที่มีหลักฐานครบว่าเราเสียภาษีเนี่ยมันก็เลยน่าสงสัยว่าทีเคสแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะคุณยังเรียกไปชี้แจงแล้วทำไมในเคสสุขสิทธิ์เนี่ยถึงไม่เรียกไปชี้แจงแล้วเนี่ยเงินตั้ง 17,000 ล้านนะไม่ได้เงินน้อยๆไงก็เนี่ยคุณสมชายก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นคำถามที่ค้างคาใจมากว่าคือคุณทำสุดความสามารถแล้วจริงๆเหร
1: อ
0: แล้วบุคคลล้มละลายอ่ะคือเขาจะเป็นกันแบบง่ายๆเหรอ
1: ก็ยืบางทีบางทีที่เราเห็นนะแต่เราก็ไม่รู้นะทางกฎหมายยังไงนะเดี๋ยวต้องถามอาจารย์ทางกฎหมายทีนึงก็เวลาล้มละลายก็คือเหมือนกับนี่มันก็นี่ก็คือกลายเป็นว่าทวงหายไม่มีอะไรให้ยืดแต่ว่างั้นไม่มีอะไรให
0: ้ไปยืดมาบุคคลนั้นบุคคลนั้นไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะจ่าย
1: เออแบบนั้นค่ะก็คือฟ้องเป็นฟ้องล้มละลายไปเลยเอ๊ะแต่ว่าเราก็เห็นนะบางทีมันก็เป็นช่องที่ทำให้เป็นดาคนที่แบบหนี้เยอะๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็มีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมีอยู
0: ่
1: ก็ยังมีทรัพย์สมบัติแต่ไม่ต้องโดนไล่ตามไล่ตาม
0: จะจบเรื่อง
1: หรือเปล่านะหรือเปล่านะ
0: แต่นี่มันมีผลมันก็มีผลทางกฎหมายนะคือบุคคลล้มละลายคือคุณก็ไม่สามารถจะทำธุรกรรมใดๆได้ทั้งสิ้นนะ
1: ใช่
0: เน
1: ี่
0: ยแต่บางคนเขาก็ยอมเน
1: า
0: ะ
1: ก็ไม่งั้นก็ต้องโดนยึดทรัพย์สินอะไรที่มีอยู่
0: แต่ว่ามันง่ายไปไหมอ่ะ
1: ง่ายสิถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอันนี้ขอดูก่อนบุคคลล้มละลายคือสถานะทางกฎหมายที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีหนี้สินล้นพ้นตัวก็คือมีหนี้มากกว่าทรัพย์สินโดยบุคคลธรรมดาต้องมีหนี้สินตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปและถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายสถานะนี้มีระยะเวลา3ปีซึ่งเมื่อพ้นกำหนดจะกลับมาทำธุรกรรมได้ตามปกติผลกระทบและข้อจำกัดนี้ถาม AI นะเมื่อศาลสั่งให้บุคคลล้มละลายอำนาจในการจัดการทรัพย์สินทั้งหมดจะโอนไปเป็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วก็จะมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันดังนี้อย่างเช่นทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกยึดเพื่อนำมาขายทอดตลาดและเฉลี่ยใช้กับเจ้าหนี้ยกเว้นทรัพย์สินที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอย่างเช่นพวกผ้าห่มหรืออะไรอย่างนี้การทำธุรกรรมไม่สามารถทำนิติกรรมสัญญาโอนทรัพย์สินหรือเปิดบัญชีธนาคารได้เอง
0: หรือว่าคือทางกรมสรรพากรเขาจะมองล้มละลายก่อนที่จะยึดอายัดทรัพย์สินทั้งหมดหรือเปล่า
1: คือพอล้มละลายปุ๊บอาจจะอย่างนั้นนะแต่ต้องบอกก่อนต้องถามทางกฎหมายอีกทีนึงนะ
0: อันนี้ต้องไปถามทางกรมสรรพากรนะเขาชี้แจงออกมานะว่าคือขั้นตอนเขาฟ้องล้มละลายก่อนเพื่อที่จะทำการยึด
1: หรือเปล่า
0: ให
1: ้เป็นขั้นตอน
0: อำนาจเข้าไปอีกอ
1: ่ะ
0: เหมือนอำนาจแบบคือคุณไม่สามารถจะฟ้องร้องกลับได้แล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: อาจจะเป็นแนวนั้นนะแล้วคือไม่สามารถทำนิติกรรมสัญญาโอนทรัพย์สินเปิดบัญชีธนาคารเองก็ไม่ได้ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย
0: ์
1: ส่วนเรื่องของการทำมาหากินเนี่ยสามารถทำงานได้แต่ไม่ห้ามเลยไม่ให้เป็นพวกกรรมการบริษัทหรือรับราชการอันนี้แต่ว่า
0: แน่นอนคือไม่สามารถจะ
1: ก็คือเป็นสถานะเหมือนกับ
0: ไม่มีไม่มีตัวตน
1: แต่ว่าสามารถหลุดพ้นจากสถานะบุคคลล้มละลายได้โดยศาลอาจมีคำสั่งปลดจากการล้มละลายหรือพ้นจากการล้มละลายอัตโนมัติเมื่อปฏิบัติตนตามกฎหมายครบกำหนด3ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือบางกรณีอาจจะเร็วกว่านั้นถ้าเข้าเงื่อนไขพิเศษและได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้อันนี้แต่ว่าย้ำอีกทีต้องไปถามนักกฎหมายนะว่าเอ๊ะมันเป็นขั้นตอนเพื่อนำไปสู่การยึด
0: ว่าไปต้องไปถามกรมสรรพากรละ
1: กรมสรรพากร
0: คือให้อธิบายชัดเจนว่าไอ้กระบวนการเนี้ยคือพอคุณจะฟ้องล้มละลายปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะจบแค่นั้นไหม
1: ค
0: ุณจะไม่ดำเนินการเนี่ยไปเอาทรัพย์สินที่พึงที่รัฐเนี่ยพึงจะต้องได
1: ้
0: กลับคืนมาให้กับรัฐหรือเปล่านี่ต้องถามกรมสรรพากรเพื่อความชัดเจนเพราะว่าคือคุณออกให้เอกสารเนี่ย

0: ถแผ่นหนึ่งอ่ะแล้วบอกว่าเนี่ยคุณทำสุดความ
1: สามารถแล้วทั้งในและต่างประเทศแล้วไปค้นหาหมดแล้ว
0: ก็ยังงงนะว่าเออ
1: จริงเหรอ
0: เนี่ยเมื่อทรัพย์สินเนี่ยของคุณทรัพย์สินเนี่ยเยอะแยะมากเลยนะเนี่ยเนี่ยลุงนี่อย่างพี่เอ๋นะคือพี่เอ๋เขากลัวมากพี่เอ๋สมชายนะพี่เอ๋สมชายแสวงการเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันงานนี้มันเป็นปาหี่ไห
1: ม
0: มันเป็นหัวกันไหมเพราะว่าเนี่ยคือทรัพย์สินเนี่ยนะของคุณทรัพย์สินน
1: ะ
0: มีทั้งอ่ะไม่ต้องอะไรหรอกเอาบ้านเนี่ยตอนนี้ที่อยู่เนี่ยบ้านจันสองล้านซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นชื่อใครเนี่ยก็2-300ล้านและมูลค่าแล้วรถเนี่ยอ่ะอย่างที่บอกเนี่ยรถนะไมบัคเนี่ยไมบัคเนี่ย
1: ไมบัค
0: เออเนี่ย14เขาบอกประมาณ14-30ล้านแล้วบ้านที่ดูไบอีกแล้วคุณทักษิณมีบ้านที่สิงคโปร์ด้วยแล้วยังพูดถึงอพาร์ตเมนต์ค่ะ
1: เครื่องบินด้วย
0: เออเครื่องบินนี่ก็ตกประมาณ2ลำเนี่ย 5,000 ล้านแล้วก็อพาร์ตเมนต์น่ะคือเขาเป็นทั้งฟลอร์เลยนะอพาร์ตเมนต์คืออันหลายชั้นมั้งเพราะคุณยิ่งรักก็อยู่ที่นั่นอพาร์ตเมนต์ใกล้ๆกับห้างแฮร์ลอตอะนั่นแหละคุณนิ่งรักอยู่ที่นั่นแล้วก็พวกตระกูลชินวัตรเขาก็จะมีเนี่ยบ้านอยู่ตรงนั้นเลยนอกเหนือจากบ้านที่เป็นเหมือนวังเหมือนปราสาทอะจำได้ไหมที่คุณทักษิณตอนช่วงนั้นที่ไปอยู่ที่อังกฤษน่
1: ะ
0: นั่นแหละก็ปาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเอาแค่นี้คือเอาแค่แบบเบื้องต้นเนี่ยถ้าคิดประมาณการเบื้องต้นก็ตกประมาณ 6,000 ล้านแล้วยังในนิตยสารฟอร์บอีกที่ระบุเอาไว้ว่าคุณทักษิณเนี่ยมีมูลค่าทรัพย์สินอีก 70,000 กว่าล้าน
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเออว่าไปเนี่ยคือถ้าเกิดว่าทางกรมสรรพากรเนี่ยบอกว่าเนี่ยมันต้องให้ประชาชนได้ร่วมรับรู้ในด้วยเนาะเพื่อได้ดูกันเลยว่าถ้าเกิดว่าไปเรียกดูทรัพย์สินแต่ละทรัพย์สินเนี่ยไม่สามารถจะไปยึดอายัดได้เนี่ยทรัพย์สินที่อย่างเนี้ยบ้านจันสองลาเป็นชื่อใครออกมาแจกแจงให้เห็นเลยว่าผมไม่ว่า
1: ทำไมถึงทำไมถึงยึดบ้านจันสองลาไม่ได้ทั้งที่ตอนเนี้ยที่ติดกำไร EM อยู่เนี่ยก็เป็นที่พักโทษ
0: ทำไมถึงยึดไม่ได้อันนี้ถ้ายึดได้ก็โอ้ย200-300ล้านแล้วเมื่อบ้านหลังนั้นน่ะเนี่ยคือเขาบอกมาเลยคุณว่าไปคุณก็แจกแจงมาเลยว่าไอ้ที่คนคิดว่าเป็นของคุณทักษิณเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ของคุณทักษิณนั่นอะไรอย่างเงี้ยรถที่ใช้อยู่ทุกวันเนี้ยคันหนึ่งปา
1: ไม่ได้
0: ของค
1: ุณ
0: ไม่ได้200,000-300,000เนอะ
1: นาฬิกาเป็นหลักร้อยอ่ะ
0: เออใช่นาฬิกาเรือนนึงนะ
1: เรือนนึงนะ
0: เออเอาแค่นาฬิกามาเนี่ยก็ได้เงินตั้งเยอะแยะแล้วอ่ะ
1: เป็นพัน
0: อ
1: ่ะ
0: คุณวัชระเพชรทองค่ะที่ตามเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะนะเขาไปจี้อยู่อะไรเงี้ยกับทางกรมสรรพากรเนี่ยก็ออกมาบอกว่าตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยจ่ายเงินคืนมาแล้ว350ล้าน
1: อ๋อเหรอ
0: จากเดิมเนี่ย50ล้านใช่ไหมที่มีข่าวว่าคุณเรืองไกรบอกว่าเนี่ยเขาจ่ายมาแล้ว50ล้านปรากฏล่าสุดเนี่ยจ่ายเพิ่มอีก300เป
1: ็
0: น350ล้านแต่ลองเอา350ล้านเนี่ยไปลบเอาแล้วกันจาก 17,629 ล้าน 581,400 บาทเนี่ย
1: ลบ350 ก็ยัง 17,000 กว่าอยู่ดี โอ้เข้มข
0: ้
1: น
0: เนี่ยคนเขาเลยบอกว่าคือคุณทักษิณก่อนจะไปดูใบแต่ตังค์ก่อน
1: แต่ก็อย่างที่พี่เด้งว่า
0: จิ๊บมากเลยนะสำหรับของคุณทักษิณน่ะ
1: แต่อย่างที่พี่เด้งว่าคือเอาตามที่เราเห็นกับการใช้ชีวิตของท่านเนี้ยแล้วก็ที่ผ่านมาใช่ไหมเราเห็นเลยอ่ะแต่ว่ากรมสรรพากรบอกว่าพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วในการไปหาทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศแต่ก
0: ็ไม่สามารถดำเนินการไปได้
1: แบบทำไมห่อเหี่ยวอย่างเงี้ยคือแบบรับสภาพมากเลยรับสปาร์ตรับสภาพมากเลย
0: งงมากแล้วอย่าลืมว่าต้องย้ำอีกนะว่าในระเบียบนะระเบียบของกรมสรรพากรเขาระบุเอาไว้เลยว่าแม
1: ้
0: ผู้ที่ติดเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐเนี่ยผู้ที่มีหนี้ม
1: ี
0: หนี้ภาษีเนี่ยต้องจ่ายคืนอ่ะคือต่อให้คุณเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาก็จะตามไปถึงกองมรดกแต่พอพูดถึงเรื่องของภาษีเนี่ยน
1: ะ
0: ผู้ฟังมันจะมีอยู่กรณีนึงค่ะอัน นี้ไม่ได้เกี่ยวกันนะแต่ว่ามันก็เทียบเคียงกันในแง่เนี่ยของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยต่อไปนี้นั้นมันไม่ได้หมายความว่าพอเสียชีวิตแล้วเรื่องทุกอย่างมันจะจบนี่มันมีกรณีนึงโอ้โหเมื่อวานเนี้ยคือเป็นประเด็นที่แบบส่งต่อกันมากเลยก็คือปปช.ค่ะปปช.เขาออกมาชี้มูลความผิดของคุณเทวริศนิกรเทศซึ่งเป็นอดีตส.ส.ไทยรักไทยในสมัยไทยรักไทยอ่ะคุณชี้มูลชี้มูลว่ามีความผิดเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคือคุณร่ำรวยผิดปกติกับเงินที่มีไม่สามารถที่จะชี้แจงที่มาที่ไปของตัวเงินได้ไงแล้วอีกอย่างนึงคือเป็นทรัพย์สินที่เพิ่มที่แบบมันไม่สัมพันธ์กับรายได้ที่คุณควรจะต้องได
1: ้
0: อยู่ดีๆเงินมันงอกมา

0: ไหนคุณชี้แจงไม่ได้เงินที่งอกออกมาเนี่ยนะคือ 37,431,641 บาทเพราะนั้นเนี่ยปปช.ก็เลยมีมติค่ะให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือให้ยึดไอ้เงินก้อนเนี้ยคือสั่งให้ทรัพย์สินเนี่ยตกเป็นของแผ่นดินเพราะว่าร่ำรวยผิดปกติแต่ปรากฏว่าคุณเทวฤทธิ์เนี่ยตายตายเมื่อปีที่แล้ว
1: ค่ะ
0: เมื่อวันที่7พฤษภาคมปีที่แล้วเพราะนั้นเนี่ยก็เลยจะให้บังคับเอากับทรัพย์สินจากกองมรดก
1: ค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเนี่ยมันจะเป็นเคสตัวอย่างแล้วนะมันเริ่มมีเคสตัวอย่างให้เราได้เห็นนะว่าต่อไปนี้เนี่ยเมื่อคุณเสียชีวิตแล้วแล้วคุณกระทำการใดกับทำการหนึ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ถูกไม่ควรเนี่ยมันไม่ได้จบไปพร้อมกับความตายของคุณนะ
1: ค่ะ
0: คุณลูกหลานคุณเนี่ยจะต้องชดใช้ด้วยเนี่ยมันมีเคสตัวอย่างออกมาแล้วนะในกรณีของคุณเทวฤทธิ์เนี่ยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรื่องภาษีแต่ว่าอย่างเรื่องภาษีอากรเนี่ยเขามีระเบียบชัดเจนเลยนะว่าถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็เนี่ยลามไปถึงลูกเนี่ยลูกเริ่มตายเด็ดมาเด็ดมาเนี่ยคิดดูแต่เนี่ยมันอยู่ที่การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วยนะว่าจะกล้าทำไหมแต่อย่าลืมนะว่าถ้าคุณไม่ทำนะคุณจะเจอแบบคุณสุภา
1: ใช่ละเว้น
0: ใช่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องบอกนะที่พอดีกรมสรรพากรนะก็เนี่ยเพิ่งมาใหม่เนี่ยครม.เพิ่งจะมีมติเนี่ยคือก็ต้องเตรียมพร้อมเลยเนี่ยว่าเนี่ยคุณจะเดินหน้าเรื่องนี้ยังไงแล้วเป็นเรื่องมันเผอิญเนี่ยเป็นเรื่องที่คนจับจ้องอยู่ด้วยไง
1: ใช่
0: แล้วเรื่องคือสรรพากรนะเรื่องภาษีนะมันจะเป็นอะไรที่มันคือทุกคน
1: sensitive sensitive แล้วก
0: ็อย่าทำอะไรที่มันนั่นนะโอ้คนจะจี้ทันทีเพราะมาเอาเงินของฉันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทำนองนั้นแต่จริงๆแล้วมันคือมันหน้าที่ไงใช่แต่เนี้ยคนมันก็อดแบบแล้วขอเมาส์นี่เมื่อกี้ยังเมาส์กับน้องๆอยู่เลย
1: ค่ะ
0: งวดสุดท้ายเพิ่งจ่ายไปประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วแล้วไปจ่ายวันธรรมดามันต้องไปจ่ายวันธรรมดาใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ทำงานกันอะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์ปรากฏว่าตอนนั้นก็นั่งคิดเลยนะว่ามันว่างพอดีไงช่วงแบบไปก็เที่ยงกว่า
1: พักเที่ยงใช่ไหม
0: อยู่ในช่วงติดช่วงพักเที่ยงระหว่างเที่ยงถึงบ่ายโมงว่านั่งดูว่าเฮ้ยเขาจะทำงานไหมเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะต้องทำสิอะไรเงี้ยก็คิดในใจ
1: สมัยนี้แล้ว
0: ใช่
1: ไหมเวลาไปติดต่อทำบัตรประชาชนอะไรนะ
0: ใช่ๆเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามีต่างจังหวัดอำเภ
1: อ
0: พวกเดี๋ยวนี้น้องสื่อเขาอยู่ต่างจังหวัดโอ้ยพี่เด้งเดี๋ยวนี้อำเภอเขายังแบบ
1: เที่ยงตลอด
0: เที่ยงเลยเขาเปิดตลอดเขาบริการประชาชนตลอดแต่ขอโทษค่ะสรรพากรปิดค่ะกินข้าวสุดยอด
1: มีพักเที่ยงเหรอ
0: พักเที่ยงกินข้าวแล้วนะเขาก็ไปกินข้าวตรงนั้นแหละคือเขาก็ไม่ได้ไปแบบไปกินตามร้านกินอะไรเขาก็กินที่ทำงานแต่ขอโทษเถอะไอ้คนที่รอก็รอดูเขากินข้าวไปก็แล้วกัน
1: พี่เด้งนั่งรอโอ้ยเกรงใจจังเลยอ่ะ
0: เอาเงินมาให้ด้วยนะ
1: เกรงใจจังเลยแบบรบกวนเวลากินข้าวเขาพี่เด้ง
0: ฉันจะเอาเงินมาให้คุณ
1: โอ
0: ้โหแบบสุดๆอ่ะ
1: ยังพักเที่ยงอยู่ยังพักเที่ยงอย
0: ู่ไม่แต่เปลี่ยนเถอะเพราะว่าคืออย่างน้อยมันเป็นหน่วยงานที่ต้องแบบบริการประชาชนเนาะค
1: ือ
0: เลิกได้แล้วเดี๋ยวนี้มันสามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้โอ้ข้าราชการก็ต้องเยอะแยะเห็นนั่งกันอยู่เนี่ยสลับสับเปลี่ยนกันอ่ะคือคุณก็ทำงานกันนะสองคนสักสองคนก็ได้
1: ต้องเวียนกันหน่อยช่วงเวลาที่เนี่ยช่วงเสียภาษีก็ได้ใช่ไหม
0: ใช่เป็นกรณีพิเศษเนาะแต่ว่าไปเดี๋ยวนี้เขาไม่พักที่กันแล้วนะเขาจะเวียนกันอ่ะคือคุณต้องทำงานมาเป็นหน่วยงานที่บริการประชาชนไม่ควรจะพักเที่ยงแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: คนอื่นเขาทำงานกันโอ้โหปวดไม่วางหางไม่เว้นยังจะมานั่งพักอีก
1: ใช่แล้วถ้าเป็นพนักงานผู้เสียภาษีนะคนที่เสียภาษีเนี่ยเขาก็เป็นพนักงานเนอะเขามีรายได้ไงเขาจะไปตอนไหนได้ไม่เองเขาก็ต้องลารายเสียภาษีหรอเขาก็ต้องไปใช้ตอนเวลาเที่ยงเหมือนกันนี่แหละถูกไหม
0: เพราะว่าก็ไม่อยากรอก็ไปจ่ายออนไลน์สิยะก็ฉันจะจ่ายแบบเนี้ย
1: ไม่คือมันมีลำดับขั้นตอนนะไม่ใช่ว่าคิดเอะอะอยากจะจ่ายทางออนไลน์หรือบัตรเครดิตก็จ่ายได้นะมันต้องแบบยังไงอะคืออันนี้พูดถึงผ่อนอย่างผ่อนอย่างเงี้ยนกอย่างนงก็เลือก3งวดแต่นงเลือก3งวดในการใช้บัตรเครดิตเราก็ต้องบอกก่อนไงจู่ๆว่า

0: เราไม่ได้ว่า
1: จู่ๆใช้บัตรเครดิตเหมือนกัน
0: ไม่ใช่ว่าแบบฉันอยากจะจ่ายอันนี้ไม่ได้เขาก็มีวิธีการของเขาอยู่อืมค่ะ
1: เพราะอะไรรู้มั้ยใช้บัตรเครดิตอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้บัตรเครดิตอ่ะมันให้ผ่อนได้อีก
0: อ๋อแล้วก็มียืดไปเลยพี่เด้งก็จะจ่าย
1: ทำไมเดี๋ยวนี้เด็กอ่ะข้าวมันไก่เรื่องเลยนะค่าน้ำ
0: ชานมไข่มุก
1: ไข่มุกเขายังผ่อนกันเลย
0: Buy Now Pay Later
1: บุรดมแล้วเนี่ย
0: แต่นั้นไม่ได้บัตรเครดิตนะ
1: เ
0: ป็นวงเงินเป็นวงเงินสินเชื่อในแพลตฟอร์มช้อปปิ้งซึ่ง
1: อ๋อหมายถึงว่าพูดเด็กๆที่เขาใช
0: ้ใช่ที่เด็กๆเขาใช้ก็ไม่ได้มีบัตรเครดิตนะไม่ได้เป็น
1: ไม่แต่งงมากอะว่าโอ้โหคือยอมไม่ผ่อนกันเลยเหรอคือตัวเงินมันแค่ไม่เท่าไหร่เนี่ยนะ
0: ใช
1: ่
0: Buy Now Pay Laterไงพี่แดง
1: ก็มันจะได้กำไรเท่าไหร่คนที่ให้ผ่อน
0: อ้าวก็คำนวณดอกเบี้ยมาผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าคุณเห็นอย่างชานมไข่มุกเดี๋ยวก่อนขอเปิดรูปเพราะว่า
1: เออเท่าไหร่อยากรู้
0: ท่านชูตารางมาให้ดูเลยแล้วก็แบบเฮ้ยพี่แดงยังไม่เคยใช้ใช่ไหมจ๊ะพี่เด้งลองเข้าไปดูนะในแอปแพลตฟอร์มออนไลน์นะคือเดี๋ยวก่อนขอดูรูปก่
1: อ
0: นคือมันเป็นแบบ Buy Now Pay Later ที่ว่าเนี้ยคือแค่ใส่ข้อมูลแล้วก็เขาก็ใช้อนุมัติอะไรมาเนี่ยแป๊บเดียวเองนะอย่างวันนั้นคุยกันนักศึกษาฝึกงานเขาบอกว่าอ๋อผมสมัครมาครั้งแรกเลยเขาได้วงเงิน 5,000 เลยนะ
1: อ๋อ
0: โดยที่เขาไม่ต้องมีเอกสารอะไรใดมีบัตรประชาชนน่ะแล้วแอปมันก็กรองแล้วหลังจากนั้นเขาก็ใช้ไอ้วงเงิน 5,000 เนี่ยในการซื้อสินค้าผ่านในแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยซึ่งบางแพลตฟอร์มตอนนี้มันมีฟู้ดด้วยไงพี่เด้งฟู้ดเนี่ยแหละซึ่งเป็นที่มาของชาน
1: ม
0: เป็นที่มาของข้าวมันไก่อะไรทั้งหลายแหละแล้วในเนี้ยมันจะให้เราแบ่งงวดได
1: ้
0: พอแบ่งงวดได้ก็คือหมายความว่ายอดชาน
1: ม
0: 106บาทแก้วนึงอย่างเงี้ย3งวด3งวดก็หาร3งวดก็ตกงวดละ30
1: 30
0: กว่าบาทแต่ว่า1งวดแรกถ้าเกิดจ่ายเต็มเลยไม่คิดดอกเบี้ยแต่ถ้าเป็น3งวดมันก็เฉลี่ยหลักเท่าไหร่เองหลักไม่ถึง5บาทเพิ่มขึ้นมางวดไม่ถึง5บาทแต่พอคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วปรากฏว่าดอกเบี้ยที่คำนวณอ่ะมันถึงเปิดรูปไม่เจอนะเอาแบบคร่าวๆกันนะคะประมาณ 16-19% ต่อปีถ้าคิดว่ามันคิดดอกเบี้ยแค่ไหนอ่ะแต่มันดูน้อยเพราะว่ายอดมันแค่ร้อยกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ
1: แต่มันก็เก็บเล็กแต่ส่วนน้อยนะมันก็จะเป็นเยอะเลยนะแต่ว่าอยู่ดีทำไมก็นึกให้มาให้วงเงินมา 5,000 เนี่ยแล้วก็จะได้อะไร
0: ก็นี่เขาได้ดอกเบี้ยไง
1: อ๋อได้จากดอกเบี
0: ้
1: ย
0: ได้ดอกเบี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้กำหนดด้วยว่าจะซื้อเฉพาะได้สินค้านี้นี้นี้นี้อะไรเงี้ยซึ่งผู้ว่าแบงค์ชาติเขาบอกดูแล้วกังวลเพราะว่าส่วนมากเป็นเด็กวัยรุ่นก็อาจจะ
1: ปูม
0: ฟักนิสัยการ
1: เป็นนี่เป็นสิน
0: ใช้โดยที่ตัวเองยังไม่มีเป็นการใช้เงินในอนาคตแล้วมันง่ายใช่มันหลักร้อยอ่ะพี่เด้งก็กินมาก่
1: อ
0: นข้าวมันไก่ผู้ว่าบอกว่าข้าวมันไก่แบบผ่อน3เดือนอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอิ่มไปตั้งแต่แบบย่อยสลายไปตั้งแต่อะไรอย่างนี้ไงแต่ว่าในด้านนึงอ่ะคืออย่างเด็กที่คุยกันเขาบอกว่าเขาก็เหมือนกับเขาก็พยายามจ่ายให้ตรงไม่โดนดอกเบี้ยเพียงแค่ว่านะตอนเนี้ยเขาจำเป็นต้องใช้แต่ว่าเขายังไม่
1: ม
0: ีแต่เดือนหน้าปุ๊บแม่ให้ตังมาหรือเขาทำงานได้อะไรอ
1: ่
0: ะเขาก็ไม่ได้แบ่งผ่อนเขาก็จ่ายงวดเดียวนั่นแหละทั้งหมดไปซึ่งทั้งงวดเดียวทั้งหมดเพียงแต่ว่าไม่ต้องจ่ายเลยไงจ่ายอีกเดือนนึงอ่ะมันไม่โดนดอกเบี้ยอย่างนั้น
1: พูดถึงเรื่องนี้นะ
0: โอเค
1: ต้องพูดเรื่องดราม่าหน่อยเรื่องดราม่าไม่ได้เลยนะเรื่องนี้โอ้โหมันเป็นประเด็นเหลือเกิน
0: ก็มันก็ทัชใจอ่ะพอจะว่าไปอ่ะพี่เด้งเพราะว่าโอ้โหอันนี้ขออนุญาตนะอย่าว่ากันนะคือในโลกโซเชียลมันแรงกว่านี้เยอะมากเขาเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นนี่มันโครงการตัดแม่ตัดลูก
1: ถ้าเกิดพ่อแม่ไปอุทธรณ์ปุ๊บเนี่ยจะตัดขาดลูกไปเลยนะ
0: ต้องเลือกไงคุณต้องเลือกบางคนก็ใช้คำว่าอันนี้ขอโทษจริงๆนะคะแค่รายงานให้ฟังว่าเขามองยังไงเพราะมันเดือดมากในโซเชียลบางคนโอ้โหนี่โครงการอะไรนี่มันโครงการทรพีพลัส
1: อ
0: ันนี้นะก็เล่าให้ฟังว่ามันเดือดแต่ก็คือหลายคนคงตามแล้วแหละเพราะว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้เขาปรับเกณฑ์แล้วก็มีหลายๆเกณฑ์ซึ่งก็เอ๊ะแต่เอ๊ะที่สุดก็คือเรื่องของการที่ บอกว่าถ้าพ่อแม่คนไหนลูกสาม

0: รูปนำชื่อของท่านไปหักลดหย่อนภาษีซึ่งมันลดได้ 30,000 บาทก็จะไม่ก็เลี้ยงแม่คนหนึ่ง 30,000 ปีนึงพี่เด้งก็หารเดือนนึงก็ไม่ก็ 3,000 เท่าไหร่เองใช่ไหมแต่เขาก็หักลดหย่อน 30,000 บาทอย่างส่วนตัวพี่เด้งกับนงเนี้ยหรือว่าใครทั่วไป
1: ลูกเนี่ยอันไหนหักลดหย่อนได้เยอะกว่ากันอ่ะ
0: หมายถึงอะไร
1: เพราะว่าจะมีลูกไง
0: อ๋อ 30,000 เหมือนกัน
1: อ๋อเหมือนกัน
0: สามหมื่นเหมือนกันแล้วตัวเราเองอ่ะ 60,000 ซึ่ง 60,000 เป็นชาติแล้วนะค่ะพี่เด้งค่ะใช่ไหมเวลาเราคำนวณว่าสมมติรายได้ปีนึงของเรา 500,000 ปีทั้งปี 500,000 อ่ะเรามีค่ารถหย่อนค่าส่วนตัว 60,000 ค่าดูบุตร 30,000 มั้ง 30,000 หรือ 60,000 ลูกคุณพ่อคุณแม่คนละ 30,000 อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอย่างนี้มาแบบเป็นนะช่วงนาตาปีไม่ว่าจะเศรษฐกิจเงินเฟ้ออะไรยังไงใดๆเนี่ยมันก็อยู่อย่างนี้มาโดยตลอดเวลาแต่ครั้งนี้มันกลายเป็นว่าเขาเอาสองเรื่องมาผูกกันในการจัดสรรสวัสดิการให้กับคนที่ไม่ถูกมองว่าเป็นผู้ที่จะต้องจนจริงๆอ่ะฉันใช้คำว่า
1: คือเหมือน
0: คนจนจริง
1: ๆคือเหมือนลูกนะดูแลพ่อแม่แล้วคือคุณก็มีการดูแลแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องแบบมาให้ได้รับการดูแล
0: ก็นี่
1: อีกอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่คือเหตุผลที่ทางกระทรวงการคลังอธิบายบอกว่าแสดงคุณต้องเลือกว่าจะให้รัฐดูแลหรือว่าจะให้ลูกดูแลไงซึ่งเอาสองเรื่องมาบวกกันไงคือทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าลูกดูแลพ่อแม่เนี่ยคือก็ดูแลอยู่แล้วนะพี่เด้งไม่ได้ดูแลเป็นเหมือนพนักงานนี่อ๋อโอนให้คืออาจจะมีแต่มันก็ได้หลายๆรูปแบบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องมาถึงจุดที่ว่าก็ต้องเลือกต้องเลือกเพราะว่าเหตุผลว่าอยากจะให้คนจริงๆคนจนจริงๆไม่ใช่คนอยากจนให้คนยากจนแอมใช้คำว่าแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวบอกก็ดีแล้วเพราะว่าลูกบางคนเนี่ยเอาชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีแต่ตัวเองอ่ะไม่ได้ดูแลพ่อแม
1: ่
0: อะไรแบบเนี้ยซึ่งรัฐบาลก็บอกว่าให้พ่อแม่ไปอุทธรณ์ได้นะถ้าเกิดลูกเป็นแบบนั้นไปอุทธรณ์ได้มันเลยบานปลายไงว่าเหมือนกับไปหาเรื่องให้ลูกตัวเองว่า
1: คุณรับว่าลนแหละที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยประเด็นเนี้ย
0: ก็ใช้คำนี้อย่างที่นงบอกอ่ะเพราะฉะนั้นคือถามว่าคือไม่ที่ไม่เห็นด้วยกันคือทำไมเอาสองเรื่องมาบวกกันใช่ไหมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือท่าทีของ
1: คุณรัฐวร
0: น
1: ท์
0: ค่ะข้าราชการกับในการมองประชาชนผู้เสียภาษีเนี่ยว่าอ๋อเขามองประชาชนผู้เสียภาษีเป็นแบบเนี้ยเหมือนเป็นอะไรอ่ะเหมือนเป็นแคชคาวอ่ะคือเห็นว่าเป็นกลุ่มคือกลุ่มเนี้ยเดอะแบกเนี่ยจะโดนตลอดเวลาไม่ว่าจะหารายได้เข้ารัฐกลุ่มนี้จะโดนหรือว่าจะตัดค่ารถยนต์กลุ่มนี้จะโดนก่อน
1: เชื่อมาเนี่ยพอดูนะพอถึงที่สุดแล้วนะเขาว่าต้องยอมเพราะว่าไปอ่ะคือคุณจะให้เงินแบบดูแลในเมื่อประชาชนเขาร้องกันนะคนส่วนใหญ่เขาร้องกันคือมันก็แค่เคสเดียวไม่เห็นจะอะไรนักหนาเลย
0: แต่ว่าดูจนถึงตอนนี้ค่อนข้างจะยืนแข็งนะพี่แดง
1: ว่าไม่ยอม
0: ว่าไม่ยอมคือยังไงก็ต้องเอาแบบนี้คือต้องเลือก
1: เดี๋ยวให้ดูดี
0: แต่ว่า
1: การเมืองอ่ะยังไงก็พอข้าราชการเนี่ยมันก็ต้องว่ากันตามการเมืองเดี๋ยวคอยดูดีการเมืองก็ต้องยอม
0: แต่ท่านนายกยังไม่พูดใช่ไหมเรื่องนี้ท่านนายก
1: ยังไม่
0: นายกแค่พูดตอนนั้นดราม่ายังไม่แรง
1: ส่วนใหญ่ก็คุณเอกนิติจะพูดแต่ว่าก็จะพูดไปในทางแบบคือยังไม่ยอมอ่ะ
0: ใช่
1: คือเหมือนว่าก็ต้องดูละเอียดเพื่อไม่ให้แบบมีคนมาสมสิทธิ์ความเป็นคนจนอ
0: ่ะใช่แต่ทีนี้คืออย่างที่บอกว่าอ่ะอันนี้คือเป็นเรื่องของประเด็นดราม่าแต่ถามว่ามันจะกระทบคนมากน้อยขนาดไหนซึ่งอันนี้เดี๋ยวเขาคงไปแบบเอาตัวเลขมาโชว์กันอย่าลืมว่ากลุ่มคนที่อยู่ในฐานภาษีคือยื่นเอกสารภาษีแต่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีเนี่ยก็มีเยอะนะพี่เด้งคือคนที่อยู่ในฐานภาษีประมาณ10ล้านคนเนี่ยไอ้คนที่เสียจริงๆเนี่ยประมาณแค่ไม่ถึง5ล้านเองอะส่วนอีก5ล้านอีกสักครึ่งนึงเนี่ยยื่นแต่ไม่ต้องเสียเพราะฉะนั้นในส่วนนี้คือคนที่ไม่น่าจะกระทบคือพ่อแม่ไม่น่าจะกระทบคือคุณก็ดูเดี๋ยวว่าถ้าคืออยู่ในกลุ่มเกณฑ
1: ์เช็คของ
0: เคยตัวเองว
1: ่
0: าถ้าตัวเองอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วรายได้ไม่ได้สูงอะไรมากก็ให้คุณแม่คุณพ่อซึ่งไม่ได้มีรายได้หรอกเพราะอายุมากแล้วก็ให้ท่านอยู่ในบัตรสวัสดิการคนจนไปแต่คนที่น่าจะกระทบเลยก็คือกลุ่มคาบเกี่ยวเส้นอ่ะพี่แดงคาบเกี่ยวเส้นว่าถ้าหักลดหย่อนปุ๊บอาจจะไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยลงหรือถ้าหมายถึงถ้าหักลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษี

ก็คือประหยัดภาษีไปแต่ถ้าไม่ใช้เนี่ยมันจะกระเด้งไปอีกขั้นบันไดนึงเลยอย่างเงี้ยจากเสีย 10% เป็นเสีย 15% อะไรเงี้ยกลุ่มตรงเนี้ยซึ่งนงก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะมากน้อยขนาดไหนตรงเนี้ยก็ต้องประเมินกันดีแต่จริงๆแล้วคือถามว่าที่คุยกันอยู่เนี่ยสิทธิ์สวัสดิการเนี่ยที่ได้กันอยู่อ่ะก็คือเป็นเงินนะเป็นเงินที่ให้เข้าบัตรคนจนเนี่ยเดือนละ300นะ

0: เดี๋ยวเขาก็คงจะเพิ่มไม่เพิ่มให้รอบนี
1: ้ไม่ไงเพิ่ม
0: รอบนี้เพิ่มให้แต่ว่าต่อไปพอจบไอโครงการไทยช่วยไทยทั้งหมดซึ่งในนั้นมันรวมหมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าสิทธิ์ของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเฮ้ยมันต้องไม่ใช่ทันนะเพราะไม่งั้นยังงบประมาณมันจะหลังแอ่นมากเพราะแค่แจกเดือนละ300เนี่ยที่ไม่เกี่ยวกับไทยช่วยไทยนะที่ผ่านมา300บวกค่ารถค่าเดินทางอีกประมาณ700ประมาณนี้แล้วก็มีค่าน้ำค่าไฟที่ช่วยก็ประมาณเดือนนึงเท่าไหร่อ่ะก็7-8,000เอ้ย7-8,000แค่นั้นเองปีนึงก็เนี่ย7-8,000อะไรเงี้ย
1: ประมาณ1,000
0: คือกำลังจะบอกว่ากลุ่มที่คุณอยู่ถ้าเกี่ยวอ่ะว่าจะอยู่เส้นภาษีเส้นไหนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องดูว่าจะยอมให้คุณแม่อยู่ในโครงการบัตรไหมหรือว่าตัวเองจะใช้สิทธิ์หักลดหย่อนแล้วก็มองว่าลูกกระยาเองเราก็ดูแลแม่อยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องเราก็ใช้สิทธิ์ลดหย่อนไปก็ได้อะไรแบบเนี้ยคืออันนี้พูดในเชิงที่ว่าถ้าใดๆแล้วรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังเขาจะเดินหน้าใช้เกณฑ์นี้จริงๆอะไรเงี้ยส่วนไอ้กลุ่มคนที่เสียภาษีแบบในเรทสูงๆอ่ะ 15% 20%
1: อ
0: ่ะยังไงก็คือคงจะต้องเลือกในการนำมาหักกุกแหละใช่ไหมเพราะว่าอย่างถ้าอันนี้ท่านคิดคร่าวๆนะพี่เด้งถ้าเกิดเสียภาษี 20% หมายความว่าประหยัดเอามาหักลดหย่อน 30,000 ประหยัดภาษีได้ประมาณ 6,000 อะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นกลุ่มนั้นถ้าเป็นกลุ่มนั้นน่ะคือก็คงจะดูแลแม่ดูแลพ่อได้มากกว่าที่จะให้อยู่ในบัตร
1: ต้องได้รับบัตร
0: อะไรอย่างนี
1: ้แต่ก็ดูตามเกณฑ์ของของลูกแหละ
0: อันนี้ในเชิงที่ว่ายังไงถ้าเขาจะเดินหน้าแต่ว่าประเด็นดราม่าก็คือว่าทำไมต้องเอาสองเรื่องนี้มาผูกกันฮะทำให้มันเกิดเป็นปัญหาว่าเพราะว่าคนคนนึงทำงานเราเสียภาษีใช่แต่ว่าอีกคนนึงรับดูแลในฐานะที่เป็นบัตรสวัสดิการคือเขายากไร้ซึ่งเขาอายุมากแล้วแล้วก็ยากไร้เนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะถ้าเกิดมองกันไปเลยก็บอกว่าเฮ้ยประเทศเราอย่างเงี้ย
1: คือเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแล
0: คุณไม่สามารถทำให้ประเทศมันเฟื่องฟูหรือว่าคือกระจายความรายได้ได้จนทำให้เขาดูแลตัวเองยามแก่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลเขาพอดิบอย่างพอเหมาะพอควรในช่วงบั้นปลายชีวิตอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าจะดันผักไปให้กับคนที่เป็นกลุ่มชนชั้นกลางที่ว่าโอ้โหเขาดูแลตัวเองคนเดียวเขาอาจจะไม่ไหวแล้วก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นดราม่าอะไรแบบเนี้ยขึ้นมาเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวว่ากันตรงนี้ก่อนต้องพักละ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: มาต่อกัน
0: ค่ะ
1: ที่เรื่องของพรรคภูมิใจไทยกันนิดนึงนะคะว่าเป็นประเด็นกันมากเลยกับการที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งเขาก็ให้เหตุผลเอาไว้นะให้เหตุผลเอาไว้ว่าเพราะว่าเกรงว่าเนื้อหาเนี่ยในร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะไปขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
0: ค่ะ
1: อันนี้มันก็มาจากโมเดลนะคะของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องของสสรคือประเด็นปัญหามันจะอยู่ที่สสรแล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่านะที่มาของสสรเนี่ยในร่างของพรรคเพื่อไทยเขากำหนดไว้ว่าให้มาจากการเลือกตั้งก่อนที่จะให้สภาเป็นผู้เลือกอีกทีจุดเนี้ยที่ทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาเป็นห่วงเขาก็เลยตัดสินใจให้สสที่ไปร่วมลงชื่อรับรองร่างเนี้ยถอนชื่อออกเรื่องนี้ก็เลยโอ้โหเป็นประเด็นการโต้เถียงกันอยู่อย่างทางด้านคุณอดิศรเพียงเกตเองเนี่ยโอ้โหออกมาตอบโต้แบบรุนแรงเลยนะบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยทำแบบนี้อวดเบ่งอวดเบ่งขอให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะไม่ต้องทนแล้วไม่ต้องทนเนี่ยอย่าห่วงเลยกับการร่วมรัฐบาลคือเหมือนกับจะให้ถอนน
0: ่ะ
1: ให้ถอนตัวออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลบอกให้เกรงใจคนที่เขาเชียร์ดีกว่าอย่าไปสนเลย

0: ไรเงี้ยกับพรรคภูมิใจไทยแต่ว่านี่ก็ตามนะเหตุการณ์นี้มีรายงานออกมาอันนี้ต้องขีดเส้นใต้ว่าเป็นรายงานนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ที่ให้พรรคให้สสที่ไปลงนามเนี่ยทั้งหมดเนี่ย30คนเนี่ยถอนชื่อออกมาเนี่ยมาจากครูใหญ่ครูใหญ่ของพรรคคือครูใหญ่ของพรรคเนี่ยมองว่าเนี่ยมันเสี่ยงอะมันเสี่ยงที่มันจะมีปัญหาตามมาคือคนแค่30คนในพรรคเนี่ยไปลงนามรับรองอะเดี๋ยวมันจะส่งผลมาถึงพรรคด้วยแล้วถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหคือมันจะเป็นประเด็นก็ถึงขนาดที่ว่าครูใหญ่ของพรรคเนี่ยออกมาขู่เลยว่าถ้าคุณทำแบบนี้นะต่อไปเนี่ยนะเนี่ยคือรีบไปถอนชื่อนะ
1: ถอนชื่อมา
0: ถ้าไม่ถอนชื่อนะคือต่อไปเนี่ยผมก็ไม่ดูแลแล้วหรืออะไรทำนองเนี้ยอันนี้เป็นรายงานนะขีดเส้นใต้รายงานเออเนี่ยคือออกมาทำนองเนี้ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้โอ้โหพอโดนกันแบบนี้ปุ๊บแต่ละคนก็รีบไปถอน
1: ก็เลยส่งผลทำให้ร่างการแก้รัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยร่างของพรรคภูมิใจไทยก็คือถอนร่างออกมาด้วยใช่ไหม
0: ไม่ก็คือไม่ให้การสนับสนุนไม่ให้การรับรองของพรรคเพื่อไทยมันก็เลยทำให้เพราะว่าไอ้การรับรองมันต้องมีชื่อเกินร้อยคน
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆน่ะมันยังมีชื่อ
1: คนอ
0: ื
1: ่น
0: แต่ว่าพรรคมันไม่ใช่เพราะแค่ภูมิใจไทยไงมันมีของกล้าทำตามมาด้วยคือกล้าทำก็กลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวมันจะมีความเสี่ยง
1: ก็ไปถอนชื่อเหมือนกัน
0: ก็ไปถอนชื่อแล้วเออกล้าทำแต่ว่าไอ้ที่เขากลัวหลักๆเลยอ่ะเพื่อไทยเนี่ยคือเขากลัวว่าคือทู่สีต่อไปเนี่ยมันจะมีปัญหายังไงซะเมื่อเข้าไปอ่ะสู่ชั้นการพิจารณาของสภาแล้วเนี่ยเป็นนัดสภาร่วมเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รับการรับรองเนี่ยตามถ้าเกิดว่าจะผ่านเนี่ยนะในการพิจารณาเนี่ยนะในช่วงประมาณสักวันที่7วันที่8เนี่ยคือร่างเนี่ยน่าจะเข้าได้เนี่ยคือรัฐสภาเนี่ยต้องใช้เสียงเห็นชอบเนี่ยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาหรือว่าจะต้องได้รับเสียงเห็นชอบเนี่ย350เสียงจากสมาชิกสองสภาเนี่ย700คนและในจำนวนเนี้ยคุณเนี่ยจะต้องมีเสียงของสว.อยู่ด้วยนะที่เห็นชอบเนี่ยไม่น้อยกว่า1ใน3หรือว่า67เสียงคือไม่เฉพาะได้รับเสียงเห็นชอบ350เสียงเท่านั้นนะคุณใน350เสียงเนี่ยต้องมีเสียงสว.เกิน67ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ร่างของคุณถึงจะผ่านเพราะนั้นเนี่ยคือเรื่องเนี้ยมันก็ต้องโอ้โหแล้วคิดดูเสียงของรัฐบาลเค้าว่ามีกี่เสียงอะในเมื่อพอภูมิใจไทยถอนปุ๊บเนี่ยพวกพรรครวมเขาก็ต้องไม่เอาด้วยใช่ไหมล่ะมีปัญหาแล้วนี่ยังมีกล้าทำเข้ามารวมอีกอะไรอย่างเงี้ยไอ้เสียงเห็นชอบเนี่ยมันลำบากแล้วสวชนะจะไม่ได้อะไรอยากจะเสียงสวใช่ไหมเนี่ยเพราะนั้นเสียงของเพื่อไทยยังไงก็เสียงเพื่อไทยก็เลยถอยตอนแรกเนี่ยมีเพื่อไทยก็มีกำหนดมาเนี่ยเขาจะยื่นเนี่ยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะนั้นเขาก็เลยต้องถอยไปก่อนเดี๋ยวไปคุยกันว่ากันอีกทีนึงว่าจะแก้หรืออะไรยังไงเพราะงั้นมันเป็นปัญหาแน
1: ่ค่ะ
0: เพราะว่าในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เขามีคำวินิจฉัยอันนี้แหละค่ะที่มันเป็นประเด็นที่สุดเลยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยในประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาไว้นะบอกว่ารัฐสภาเนี่ยมีอำนาจริเริ่มในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้โดยต้องมีการทำประชามติอย่างน้อยใน2ครั้งแต่มันมีเงื่อนไขสำคัญก็คือรัฐสภาเนี่ยไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงคือไม่สามารถเลือกพวกสสสสนจะได้โดยตรงนี่แหละมันก็เลยเป็นประเด็นที่ภูมิใจไทยเนี่ยเกรงว่ามันจะเกิดปัญหาถ้าหากว่าไปสนับสนุนร่างของพรรคเพื่อไทยเพราะว่าโมเดลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือไปเลือกมาก่อนมันเริ่มก่อนจุดแรกนี่แหละคือไปเลือกมาก่อนเลือกประชาชนมาก่อนแล้วเดี๋ยวให้สภาเลือกอีกทีนึงทีนี้มันเป็นจุดไอ้ตรงคุณไปเลือกมาแล้วอะก็เขาบอกแล้วว่าห้ามเลือกโดยตรงแล้วคุณไปเลือกมาอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหา
1: ค่ะแล้วทีนี้ยังไงต่อสำหรับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ
0: เรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยคือหนังยาวอ่ะใช่ไหมมันหนังยาวอันนี้แค่แบบเริ่มต้นยังไม่ได้เอาเข้าสภาเลย
1: ค
0: ือเข้าสภาเนี่ยจะเข้าสู่การพิจารณาเนี่ยจะเป็นการพิจารณาร่วมรัฐสภาฉันก็ประมาณไว้ว่าจะเป็นช่วงวันที่7วันที่8เดือนหน้า78กรกฎาค
1: ม
0: เนี่ยซึ่งว่ากันว่าเนี่ยจะมีการเสนอร่างแก้ไขเนี่ยนะโดยพรรคการเมืองเนี่ยแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยประมาณนะประมาณ 5-6 ร่างมั้งประมาณนั้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูว่าเนี่ยร่างใครจะผ่านก็วันนั้นแหละวันที่7วันที่8อ่ะ
1: ซึ่งตอนนี้ก็คือเหลือกี่ร่างแล้วพี่เด้ง
0: ก็ยังไม่แบบมาเริ่มต้นใหม่
1: มาเริ่มต้นใหม่
0: เริ่มต้นใหม่ค่ะเดี๋ยวต้องเข้าสภาค่ะผมตกไปแล้วไงเดี๋ยวต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่ค่ะ
1: เริ่มต้นใหม่

0: พราะฉะนั้นถึงบอกว่าหนังยาวเออมันเริ่มเนี่ยอามาจุดเริ่มต้นเดี๋ยวมาคุณจะผ่านกี่ร่างเดี๋ยวไปว่าโอ้ยอีกนาน
1: เพราะว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยคือโอ้โหหลายพักใช่ไหมเขาก็ยื่นร่างของตัวเองใช่ไหม
0: ใช่
1: หรือพักหนึ่งก็ยื่นสองร่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่เด้ง
0: ของประชาชน
1: ประชาชนยื่นไปสองร่างอันนี้ก็คืออาถอยกลับมาตั้งหลักใหม
0: ่อันนี้รอคือรอดูปะว่าหนังยาวอันนี้มันแค่คือจะบอกว่าเริ่มต้นมึงไม่ได้เริ่มต้นอ่ะแต่มันเริ่มหนังยาวอินโทรเอาอินโทรแล้วอันนี้แค่อินโทร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แค่อย่าเอาแค่กรกฎาก็อินโทรหนังเรื่องนี้ยาวรอค่อยๆตามไปค่อยๆตามกันไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องร่างแก้ไขเพราะว่าเขาก็มีการมองกันนะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยอันนี้แค่เขามองกันเขาคิดกันว่าดีไม่ดีอาจจะเหลือแค่เพียงร่างเดียวของพรรคภูมิใจไทยก็ได
1: ้
0: เพราะว่าแหมก็ดูซิคุมเสียงสวหมดเนี่ย
1: คือถ้าไปดูคะแนนโหวตอะไรทั้งหลายแหละตามแต่ระดับลำดับขั้นเนี่ยก็อาจจะเหลือแค่ร่างเดียว
0: อะไรแบบนั้นหรือเปล่าแต่ก็คงไม่ปล่อยให้เหลือร่างเดียวหรอกไงมันก็คงต้องไปหลายร่างแหละแล้วเดี๋ยวก็ไปว่ากันอีกทีในชั้นกรรมธิการ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเนี่ยคนเขาก็เมาไงว่าโอ้คือไปมาเนี่ยมันคงเสร็จภูมิใจไทยเพราะว่าคุมเสียงทั้งสสทั้งสวอยู
1: ่ค่ะนะ
0: อ่ะมาต่ออีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือความเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เลยนะพาดหัวกันอยู่ที่พรรคประชาชนเนี่ยนะคะเขายื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภา
1: ค
0: ่ะให้ส่งศาลฎีกาเพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนปปช.กับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเรื่องของการตีตกคำร้องคุณศักดิ์สยามชิดชอบนั่นแหละในคดีซุกหุ้นเนี่ยนะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่น
1: ค่ะ
0: แล้วก็มติเนี้ยก็ไปขัดด้วยแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอีกด้วย
1: ค่ะ
0: ซึ่งเรื่องนี้นะพอมีความเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนออกมาปุ๊บเนี่ยเริ่มมีการไปเทียบเคียงไปเทียบเคียงกับสมัยที่เคยพรรคประชาชนนี่แหละเคยยื่นเรื่องให้กับประธานสภาเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ปีที่แล้วโอ้นี่นั่งไปขุดเลยอะ ลืมไปแล้วแต่ว่าพอเจอไอ้เรื่องจำได้คล้ายๆครับค่ะคือช่วงนั้นเนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยนะคะเขายื่นเรื่องเป็นคำร้องเนี่ยนะต่อประธานวันนอเนี่ยเพื่อให้ถอดถอนคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานปปช.ค่
1: ะ
0: เพราะว่าช่วงนั้นมันจะมีคลิปหลุด
1: อ๋อที่ตั้งใจ
0: ใช่
1: แล้วมีประธานวันนอ
0: ประธานวันนอแล้วก็เนี่ย
1: มีบิ๊กโจ๊ก
0: แล้วก็มีบิ๊กโจ๊กแล้วก็มีเสียงพูดคุยกันออกม
1: า
0: แล้วก็คือตอนแรกมันจะเป็นภาพแบบไม่เห็นคนเนา
1: ะ
0: แล้วก็ค่อยๆโผล่ค่อยๆปรากฏออกมาว่าทั้ง3คนจะเป็นใครก็เนี่ยเรื่องเนี้ยทางพรรคประชาชนเขาก็ไปยื่นให้ประธานวันนอเนี่ยจัดการกับประธานปปช.โดยก็บอกว่าเฮ้ยทำแบบเนี้ยเหมือนสอบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะเข้าข่ายอะไรหรือเปล่ามีการเจรจาต่อรองอะไรหรือเปล่าก็เลยยื่นเรื่องให้กับทางประธานวันนอเนี่ยดำเนินการ
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าคำร้องเนี่ยค่ะมันมาเห็นบอกว่าประธานวันนอเนี่ยมาปัดตกคำร้องไป1วันก่อนยุบสภาเพราะนั้นพอปัดตกไปก่อนยุบสภาเนี่ยเรื่องนี้ก็เลยไม่สามารถส่งต่อไปที่ศาลฎีกาได
1: ้ค่ะ
0: เพื่อที่จะต้องให้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระเขาก็เลยเทียบเคียงไงนี่ไงประธานวันนอเคยทำมาแล้วทั้งที่ประธานวันนอเองก็อยู่ในคลิปนั้นด้วย
1: โอ้อันนี
0: ้แล้วคิดดูว่าแล้วเนี่ยความเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนเนี่ยที่จะให้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนปปช.เนี่ยกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
1: อ
0: ะที่ไปเกี่ยวพันเงินกับคุณศักดิ์สยามอะถามว่าคุณโสพลสาลัมเนี่ย
1: ประธานโสพล
0: จะยังไงอีกเพราะอย่างน้อยเนี่ยมีเหตุผลแล้วนะเห็นไหมว่าประธานวันนอก็ยังทำเลยอะ
1: แต่หนึ่งยังไงดีอ่ะอันเนี้ยเดี๋ยว
0: บอลคนอื่นสงสัยฉันไม่สงสัย
1: ไม่สงสัยนี่ใกล้จะบอลโลกแล้วไงนี่ก็แบบเป็นเหมือนแบบผู้รักษาประตูอย่างนี้ไม่งั้นเดี๋ยวทำโกได้
0: ไม่ถึงแบบโกถ้าเกิดว่าแต่ละคนเนี่ยส่งวิญญาณว่าเป็นคุณโสพลอ่ะถามที่ว่าคุณโสพลก็จะรับจะยื่นต่อไปให้ศาลฎีกาไห
1: มก็คงยากเพียงแต่ว่าอาจจะบอกว่ายังไงจะออกมาในท่าไหนจะออกมาในท่าไหนที่จะบอกว่าที่จะปัดตกไปอธิบายยังไง
0: ก็ขนาดคุณวันนออ่ะก็ยังปัดตกได้เลยก็คือไม่สงสัยอ่ะคือคุณสงสัยผมไม่สงสัย
1: อยู่ในคลิปด้วยอีกต่างหาก
0: คือเขาคงให้เหตุผลตามน้ำหนักของปปช.มันที่ปปช.ให้เอาไว้อ่ะเนี่ยรอดู

0: ดีกว่าว่าประธานสกุลจะว่ายังไงเพราะว่าเริ่มมีคนเทียบเคียงกันแล้วว่าประธานวันนอยยังเคยปัดตกมาแล้วแล้วประธานโสพลเนี่ยจะปล่อยให้ผ่านเหรอ เพราะเคสนี้ก็เกี่ยวข้องกับคุณศักดิ์สยามด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ทั้งนั้นที่ตอนทั้งที่ไอ้เคสของประธานวันนอยก็ไม่ได้เกี่ยวกับประธานวันนอยเนา
1: ะ
0: เขาร้องประธานปปช.
1: ประธานปปช.ซึ่งอยู่ในคลิปเช่นเดียวกันปปช.นี่เขายังนี่อยู่นะยังดวงตกอยู่ใช่ไหม
0: มาเป็นฟังถูกพูดถึงอีกแล้วถูกหยิบยกขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะเราต้องรอดูอ่ะรอดูการตัดสินใจนะของทางประธานโสกลเนี
1: ่
0: ยแต่ว่าคนก็เริ่มมองกันแล้วเราว่ามันยากมันยาก
1: ซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีทั้งปปช.แต่ว่าเคสก็คือเกี่ยวข้องกับทางอดีตรัฐมนตรีคมนาคมศักดิ์สยามชิดชอบใช่ไหมคะกรณีหจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่นนะที่ปปช.ตีตกซึ่งอันนี้ก็แบบโอ้โหนะก็ปปช.ว่างั้นตีตกนะว่าขัดหรือแย้งต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งในรอบนี้ก็คือมีทั้งส้มใช่ป่ะพี่เด้งมีทั้งคุณณัฐพงษ์มีทั้งประชาธิปัตย์แล้วก็
0: ไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครบ้าง
1: มีสว.อ่ะก็ที่เมื่อวานเขาแถลงคือมีคุณณัฐพงษ์กับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยเอาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
0: ด้วยใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็มีคุณนันทนานันทวโรภาสว.สว.เสียงน้อยเสียงข้างน้อยเขาเรียกสว.เลยนะ
0: ชื่อ
1: ของเขาข้างน้อยก็ร่วมกันยื่นคำร้องต่อประธานสภาประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236ส่งเรื่องต่อให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะไต่สวนตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.กรณีตีตกคำร้องนายศักดิ์สยามกรณีซุกหุ้นหจก.บุรีเจริญที่ว่านี้ก็หอบหิ้วพยานหลักฐานไปต่างๆนานานะทั้งหมด4ข้อกล่าวหาที่เท้งณัฐพงษ์นะยื่นไปในรอบนี้ก็คือว่า 1. กล่าวหาว่าปปช.ใช้กระบวนการในการตรวจสอบโดยไม่ชอบไม่มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในเชิงลึกแล้วก็ไม่ได้ไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและไม่ได้เรียกผู้ร้องก็คือนายประกรณ์วุฒิมาให้ถ้อยคำและไม่ปรากฏว่ามีการตรวจสอบกรณีการทำนิติกรรมอำพรางหรือเส้นทางการเงินตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยไต่สวนคือถ้าไม่ทำทั้งหมดนี้แต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดมาตีตกไป
0: ก็ตีตกว่าให้ผลว่าไม่มีเหตุผลหมายถึงว่าไม่มีข้อมูลหลักฐานพยานยืนยันอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ทั้งที่ศาลว่าไว้อีกอย่างนึงนะบอกว่าข้อที่2คือปปช.ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีนี้โดยมิชอบวินิจฉัยอย่างผิดพลาดอย่างชัดแจ้งอย่างเช่นที่บอกว่านายศักดิ์สยามไม่มีเจตนาจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จอันนี้ขัดแย้งกับศาลรัฐธรรมนูญข้อ3ปปช.จงใจปกปิดไม่โปร่งใสอย่างเช่นปปช.เพิกเฉยไม่ตรวจสอบไม่ตอบสนองต่อผู้ขอต่อคำร้องไม่ตอบสนองต่อคำขอจากผู้ร้องก็คือนายประกรณ์วุฒิและ4ก็คือปปช.จงใจละเว้นละเลยไม่ตรวจสอบมูลฐานความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะก็นายณัฐพงษ์บอกว่าประธานรัฐสภาเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการวินิจฉัยว่าปปช.ผิดหรือไม่ผิดแค่ใช้ดุลพินิจว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่นะซึ่งที่ผมและเพื่อนสมาชิกมาลงนามร่วมกันนี้ก็เชื่อได้ว่าหลักฐานที่แนบมานั้นยืนยันแล้วว่ามันมีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอประธานรัฐสภาควรจะต้องส่งเรื่องต่อไปยังประธานศาลฎีกาให้ตั้งคณะไต่สวนอิสระมาดำเนินการตรวจสอบโดยเร็วที่สุดเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะแถลงผลจะแถลงลงรายละเอียดอื่นๆอีกครั้งหนึ่ง
0: แต่ว่าทางปปช.เนี่ยเขาก็จะเหตุผลเหมือนกันนะว่าทำไมถึงติดตกเรื่องของศักดิ์สยามไปเนี่ยเขาบอกว่าคือการโอนหุ้นเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะศักดิ์สยามเนี่ยได้โอนหุ้นให้กับบุคคลอื่นทางทะเบียนเนี่ยไปตั้งแต่ปี61ก่อนเข้ารับตำแหน่งก็เลยทำให้เจ้าตัวเนี่ยเข้าใจว่าการถือหุ้นเนี่ยมันเสร็จสิ้นแล้วและดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายกับประเด็นที่ศาลที่ปปช.เนี่ยมีความเห็นเนี่ยต่างไปจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็มีมติออกมาเนี่ยนะปปช.เขาบอกว่าไอ้การไม่ได้ใช้ของศาลรัฐธรรมนูญในคดีพ้นจากตำแหน่งมันเป็นคนละประเด็นกับการชี้ขาดเรื่องเจตนาจงใจยื่นบัญชีเท็จทางอาญานี่ก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ปปช.เนี่ยมีมติเหมือนกับว่ามันไม่มีพยานหลักฐานยืนยันเรื่องของการจงใจหรือว่าเจตนาในการปกปิดบัญชีทรัพย์สิน
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นผลของปปช.ที่เขาให้เอาไว้เป็นว่านี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องรอตามการตัดสินใจของ

0: ทางประธานสงพลนะคะว่ามันจะเป็นไปอย่างที่หลายคนคิดไหมว่าจะตีตกเรื่องนี
1: ้
0: ต่ออีกเรื่องนึงไม่พูดไม่ได้เลยนะโอ้สัปดาห์นี้นะเป็นอะไรที่คนพูดถึงกันเยอะมากคุณชัยชนกค่ะ
1: โอ้โห THAI passport
0: ไม
1: ่กรณีไหน
0: ไทยคำอังกฤษ2คำอังกฤษ3คำ
1: เอาคุณเป็น
0: กับเรื่องนี้ด้วยแหละนั่นแหละ
1: ที่เขาไปชี้แจงในสภาใช่ไหมกรณี AI
0: ฟังคลิปอ่ะ
1: ฟังก็คนก็ตัดกันลืมเลยหมายถึงว่าเอามาแบบปล่อยกันเยอะแยะเลย
0: คือไม่น่าเชื่อเลยนะเออไม่น่าเชื่อว่าแบบว่าจะขนาดนี
1: ้ไม่จะคือติดภาษาอังกฤษเนี่ยเข้าใจนะเพราะว่าบางทีอ่ะถ้าเกิดไปอยู่เมืองนอกนานๆก็อาจจะคิดเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าคุณต้อง
0: เปรียบเทียบกับคุณอภิสิทธิ
1: ์โอ้นั่นเป๊ะปังมาก
0: คือคุณอภิสิทธิ์ไม่เคยพูดภาษาไทยคำอังกฤษคำเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งนั้นที่ถ้าพูดถึงคุณอภิสิทธิ์ก็ไปอยู่ตั้งแต่เด
1: ็
0: ก
1: ใช่ๆมากกว่าอีก
0: เออแล้วก็เรียนเออแต่ว่าคุณชัยชนกเขาก็13ปีนะ
1: ก็ตั้งแต่เด็กเหมือนกันแต่ซึ่งจะเป็นอย่างถึงบอกไงว่ามันไม่มันได้แหละคือพูดภาษาอังกฤษอ่ะเพียงแต่ว่าคุณต้องอธิบายต้องอธิบายต่อพี่เด้งคืออย่างบางที
0: มันก็จะงงอะไรอ่ะ
1: เออแล้วเล่นแบบสลับกันเลยไงคือไทยปุ๊บอังกฤษต่ออังกฤษกับ
0: ไม่ใช่อังกฤษคำไทยคำด้วยนะอันนี้อังกฤษคำไทยสองคำไม่ใช่
1: อ
0: ัง
1: กฤษสองคำ
0: ไทยคำไทยคำอังกฤษสองคำอังกฤษสามคำมั้งแบบนั้นเลย
1: แล้วบางทีคำที่ใช้ภาษาอังกฤษอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นคำศัพท์เฉพาะบางทีคือถ้ามันเป็นคำศัพท์เฉพาะเลยยกตัวอย่างคำศัพท์แบบอย่างเช่นUN clause แล้วก็เป็นชื่ออะไรที่เป็นชื่อเฉพาะหรืออะไรก็ตามอ่ะเข้าใจได้แต่อันนี้ก็คือเป็นทั่วไปอ่ะซึ่งใช้ภาษาไทยได้
0: น
1: ี
0: ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อคุณชัยชนกเนี่ยทำแบบนี้เนี่ยคนเริ่มไปค้นประวัติคือตอนแรกก็คิดว่าคุณชัยชนกจบเมืองนอกใช่ไหม
1: จบไหม
0: ไม่จบ
1: อ้าวเหรอยูอังกฤษมั้ยยูอังกฤษไม่จบเหรอ
0: ใช่คือตอนแรกนะบุรุษดมยังคิดเลยนะว่าเฮ้ยแกจบเมืองนอกผลสรุปไม่จบค่ะมาจบบุรีรัมย
1: ์เอ้าเหรอ
0: เออเพราะเพียแหละคือตอนแรกคนไม่สนใจประวัติเรื่องการศึกษาหรอกนะ
1: ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าเนี่ยด้วยคำที่คุณเนี่ยไปอภิปรายในสภาเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไทยคำอังกฤษ2คํา2คําเนี่ยถึงแม้ว่าคือคุณชัยชนกเนี่ยจะไปเรียนอังกฤษเนี่ยยาวนานถึง13ปีนะนี่ประวัติการศึกษาค่
1: ะ
0: เรียนไฮสคูลนะจากนิวฟิลด์ Preparatory School เนี่ยเราต้องนั่นหน่อยน
1: ะ
0: เดี๋ยวจะโดนคุณชัยชนกเขาว่าเอาที่อังกฤษแล้วก็มาศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยด้านเศรษฐกิจการเงินในกรุงลอนดอนบางคนเขาบอกว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็น University of London แต่ว่าบางที่เขาบอกไม่ใช่ University of London นะจะมีเป็นมหาลัยอะไรไม่รู้แล้วปรากฏว่าแต่ตัดสินใจเขาใช้คำนี้แต่ตัดสินใจถอนตัวก่อนสำเร็จการศึกษาแล้วมาเรียนต่อที่บุรีรัมย
1: ์แล้วตอนกลับมานี่อายุเท่าไหร
0: ่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดไงเปิดดูใน Google เนี่ยนี่เขาบอกว่ามาศึกษาต่อที่คณะรัฐศาสตร์ซึ่งเอามาต่อเนี่ยมันก็แปลกนะคือเรียนเศรษฐศาสตร์การเงินนะที่อังกฤษอะแต่ว่ามาต่อที่บุรีรัมย์เนี่ยคณะรัฐศาสตร์สาขาการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาบุรีรัมย์แล้วก็จบการศึกษาปริญญาตรีที่นี่แหละที่มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาบุรีรัมย์ค่ะคือถ้าเกิดว่าคุณชัยชนกนะไม่ทำอะไรให้มันเป็นจุดเด่นนะคนก็จะไม่สนใจเลยนะเพราะทุกคนนะคิดเหมือนกันหมดเลยเนาะเออบุรีรัมย์ก็ยังคิดเลยว่าเขาจบอังกฤษอ่ะปรากฏว่าไม่จบตอนเริ่มฝึกงานเป็นรัฐมนตรีนะยังมีปัญหาเลยอ่ะเอาใจช่วยเอาใจช่วยเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะสำหรับลูกเทพคนนี้นะคะคุณชัยชนกเนี่ยป้าหมดเวลา
1: ค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรับลงพลางค่ะเจอกันอีกทีนึงสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องขอบคุณน้องนงมาก
1: ยินดีมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรับลวงพลางกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะ

0: วันนี้อยู่กับติ้งหน่วยจากเพชรคุณทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีนะคะทักทายคุณติ้งหน่วยทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทั้งทาง FM 100.5 รวมถึงทุกช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราครับวันนี้ข่าวสารมากมายพร้อมจัดเต็มวันนี้จะชวนคุณเก๋คือผู้ฟังครับไปติดตามเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางซึ่งตอนนี้ก็ทำท่าว่ากลับมาร้อนระอุอีกครั้งที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุสหลังจากที่สหรัฐมีการสกัดโดรนของอิหร่านก็เข้าใจว่าคงจะอัดอั้นเพราะเรือยังคงปิดล้
0: อม
1: ท่าเรือของอิหร่านหมายถึงว่าเรือรบของสหรัฐนะครับขณะที่การเจรจาสันติภาพก็ยังคงมีเงื่อนไขบางอย่างที่ยังไม่สะดุดคือว่ายังไม่บรรลุข้อตกลงยังคงสะดุดไม่ราบรื่นนะครับก็เรียกว่าวันนี้เองจะชวนคุณผู้ฟังครับมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ล่าสุดสำหรับจุดจบของสงครามตะวันออกกลางหลายฝ่ายมองว่าใกล้จะจบแล้วทุกทีช่วงนี้น้ำมันลงทองร่วงก็ไม่แน่ใจว่าจะสะท้อนถึงบรรยากาศที่สหรัฐกับอิหร่านจะมีการเจรจาสันติภาพกันหรือไม่อย่างไรก็เดี๋ยวชั่วโมงสุดท้ายจะได้วิเคราะห์กันเรื่องนี้ครับว่าสรุปแล้วจะจบอย่างไรครับคุณเก๋ครับ
0: แล้วก็ยังมีประเด็นให้ติดตามด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังติดตามเรื่องของชายแดนไทยและก็กัมพูชาก็ยังคงมีประเด็นนะคะสำหรับเรื่องนี้ให้มีการวิเคราะห์กันด้วยเพราะว่าทางกัมพูชาเองเนี่ยเขาก็ประกาศชัดเจนนะคะเขาแจ้งทั้งทาง UN แล้วก็แจ้งทางการไทยด้วยนะคะว่าจะเข้าสู่เรื่องของกระบวนการในการประนอมภาคบังคับนั่นเองนะคะก็เข้าสู่เรื่องของUNCLOSE นะคะทีนี้เนี่ยการที่เข้าสู่กระบวนการแบบนี้นะคะหลังจากนี้เนี่ยกระบวนการมันจะเดินหน้าต่ออย่างไรอันนี้เนี่ยก็สำคัญมากๆเลยนะคะขนาดเดียวกันความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่จังหวัดสุรินทร์นะคะก็มีรายงานข่าวเข้ามานะคะว่าจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับทางกองทัพภาคที่2แล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลบักไดเขามีการเปิดท่องเที่ยวให้ประชาชนเนี่ยได้ร่วมสัมผัสเส้นทางเป็นท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ธรรมชาตินะคะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวภาษาตาควายแล้วก็เนิน350แต่ทีนี้เนี่ยจะเป็นการทดลองเปิดนะเป็นการทดลองเปิดนะคะเพราะว่าเขาจะเปิดในวันนี้และก็วันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็จะไปเปิดอีกทีเนี่ย13แล้วก็14มิถุนายนแล้วก็บอกว่ากิจกรรมดังกล่าวเนี่ยเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์สัมผัสสัมผัสความงดงามทางธรรมชาตินะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะได้ไปร่วมกันรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าที่ได้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยนะคะก็นักท่องเที่ยวเนี่ยจะสามารถสัมผัสการเดินทางผ่านจุดเรียนรู้สำคัญสำคัญเนี่ยถึง7จุดด้วยกันนะคะ อันนี้เนี่ยก็จะมีนะคะเป็นเส้นทางนะคะเขาใช้คำว่าเส้นทางแห่งนี้เนี่ยเป็นเส้นทางเดินศึกษาประวัติศาสตร์ทีนี้ระยะทางก็ประมาณสัก 2.9 กิโลเมตรนะคะก็บรรยากาศนี้ก็เรียกได้ว่าสวยงามเงียบสงบเลยก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้ของพื้นที่ชายแดนควบคู่ไปกับการพักผ่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยนะคะก็จะเป็นอย่างที่บอกไปว่าเป็นการทดลองเปิดนะแต่ว่าพอเราทดลองเปิดนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาเขาก็ออกแถลงการเหมือนกัน
1: ว่า
0: ก็แสดงจุดยืนคัดค้านการดำเนินการในครั้งนี้แล้วก็เรียกร้องให้ทางการไทยเนี่ยระงับแผนการเปิดพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวแล้วก็ยุติทุกกิจกรรมในบริเวณดังกล่าวด้วยค่ะ
1: ก็ยังเคลมว่าปราสาทตาควายอยู่ในอธิปไตยของเขานั่นเองใช่ไหมล่ะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดหลังจากที่ปราสาทคณาเป็นประเด็นก่อนหน้านี้นะครับคุณเก๋ก็เป็น2ปราสาทที่บนนี้ทางกัมพูชายังคงเคลมว่าเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในดินแดนอธิปไตยของเขมรทั้งปราสาทตาควายรวมถึงปราสาทคณาซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะได้เห็นภาพถึงความเฟกนิวของทางกัมพูชานะครับที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ทำให้เห็นว่าทางทหารกัมพูชานั้นมีการต่อบันไดขึ้นมาที่บริเวณยอดเขาสูงพื้นที่ปราสาทคณาครับก็อย่างที่ทราบแล้วครับว่ายอดปราสาทคณานั้นอยู่ในพื้นที่ของไทยทหารเขมรมาตั้งฐานอยู่ที่บริเวณตีนเขาทางฝั่งเขมรอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ทีนี้ที่เราเห็นคลิปก็คือเขาทำสะพานไม้พาดจากตีนเขาที่ฐานของเขาพาดขึ้นมาครับคุณเก๋ก็หวังจะใช้ปีนขึ้นมายึดปราสาทคณาของเราในอนาคตหรือไม่อย่างไรนี่ก็เป็นภาพ

0: ล่าสุดที่ทางเขมรก็เคลมอีกครั้งหนึ่งและก็กล่าวหาว่าเราไปเผาบันไดเขาใช่ไหมทั้งที่บริเวณนั้นเองกองทัพก็มีการชี้แจงแล้วนะครับว่าเป็นสะพานที่จะพาดปีนมาป้นบ้านเราฮะดีนะไม่ทำลายไปถึงบริเวณขั้นสุดท้ายที่บริเวณฐานของเขมรครับก็เรียกว่าเจ้าของปราสาทตัวจริงก็คือไทยเราก็จึงมีการจุดไฟเผาในส่วนที่พาดขึ้นมาที่บ้านเรานั่นเองซึ่งทางกองทัพภาคที่2เองก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าบริเวณนั้นเป็นอธิปไตยของไทยอย่างแน่นอนนี่คือลักษณะของการยั่วยุสงครามไซเบอร์และก็เฟกซ์นิวที่เรียกว่าเกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่ปรากฏภาพที่บริเวณช่องบกอุบลราชธานีที่มีทหารกัมพูชามาคอยขัดขวางฐานไทยเราไม่ให้วางลวดหนามนะครับแถมไม่กี่วันยังมีคลิปของการพยายามจัดชุดติดตามทหารไทยที่จะไปวางลั้วลวดหนามอีกด้วยมีคลิปทางฝั่งกัมพูชาเห็นขนทหารใส่ขึ้นมาเป็นลำรถเลยทีเดียวอันนี้คือสถานการณ์ที่น่าจับตามองทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาส่วนความหวังที่เราจะคุยหรือว่าจะทำการฟื้นฟูความสัมพันธ์นั้นนายกรัฐมนตรีก็ย้ำชัดแล้วใช่ไหมคุณเก
1: ๋
0: ว่าไม่มีทางที่จะเปิดด่านและฟื้นฟูความสัมพันธ์ในห้วงเวลานี้อย่างแน่นอนอย่างดีก็คือการที่ท่านรองนายกศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศของเราที่จะจัดทีมเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับกับกัมพูชาตามที่เราบอกเลิก MOU 44แล้วก็ไปเข้ากระบวนการที่เรียกว่า UNCLOS อนุสัญญาทางทะเลก็วันนี้ชัดเจนแล้วนะครับคุณเก๋ว่าประเทศไทยเราไม่ได้ถูกลากเข้าไปสู่กระบวนการ UNCLOS แต่เราเป็นคนลากกัมพูชาเข้าไปเองใช่ไห
1: ม
0: ซึ่งกระบวนการนี้การที่จะมีการพูดคุยกันต่อนั่นก็คือการตั้งคณะกรรมการประนอมภาคบังคับซึ่งหลายคนก็ห่วงว่าถ้าเราตั้งกรรมการไปประนอมกับเขาจะมีเรื่องที่เราต้องเสียผลประโยชน์ด้วยหรือเปล่านะครับคุณเก
1: ๋แต่ก็ยืนยันนะคะเพราะว่าเท่าที่คุยกับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการที่เกี่ยวข้องเรื่องของกฎหมายเรื่องของระหว่างประเทศอะไรต่างๆนะคะก็บอกว่ากระบวนการอันครอสเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่คำพิพากษาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่ได้มีนัยยะที่เราจะต้องทำตามด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นเรื่องของการไกล่เกลี่ยจะทำตามไม่ทำตามเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่ที่จะต้องไปยึดแล้วก็บังคับนะคะแล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยทางคุณศรีหศักดิ์เนี่ยก็มองว่าการที่ทางกัมพูชานะคะมีการอ้างว่าไทยยกเลิก MOU 44เนี่ยแล้วเหมือนกับทำให้ไม่มีช่องทางเจรจาทวิภาคีจึงจำเป็นจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการประนอมภาคบังคับเนี่ยจริงๆไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือการยกเลิก MOU 44เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการปิดประตูเรื่องของการเจรจานะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าทางเรายืนยันมาตลอดเลยว่ากรอบเรื่องของ MOU 44เนี่ยมันไม่มีความคืบหน้าในการเจรจามากกว่า20กว่าปีเลยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็เห็นควรว่าจะยกเลิกแล้วก็มาพูดคุยกันใหม่นะคะก็ควรจริงๆกระบวนการเนี่ยมันจะต้องคุยแบบทวิภาคีก่อนด้วยนะคะก่อนที่ถ้าสมมุติว่าเจรจาไม่สำเร็จจึงค่อยไปพิจารณากลไกอื่นก็คือตามเรื่องของอันครอสนั่นเองก็เลยมองเหมือนกับว่าทางกัมพูชาเนี่ยกระโดดข้ามขั้นตอนไปหน่อยนะคะแบบนี้เนี่ยแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรในเมื่อเข้าสู่แบบนี้นะคะเราก็ต้องเข้าสู่ภายใต้เรื่องของอันคลอสเช่นเดียวกันเพื่อที่จะนะคะไม่เป็นการเสียประโยชน์ด้วยเพราะว่าในเมื่อเขาเข้าไปแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ส่งตัวแทนเข้าไปด้วยเนี่ยอันนี้เราก็จะไม่มีตัวแทนของทางการไทยเข้าไปเลยแล้วพอถ้าเป็นตัวแทนจากประเทศอื่นๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าการเจรจามันจะออกมาในลักษณะแบบไหนอย่างไรนะคะฉะนั้นเองเพื่อเป็นความอุ่นใจเนี่ยก็ต้องมีตัวแทนของทางไทยเนี่ยเข้าไปพูดคุยเพื่อรักษาผลประโยชน์ของแต่ทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะอย่างประเด็นเรื่องของที่ทางกัมพูชาเนี่ยมีการเสนอมาในกระบวนการนี้เนี่ยประเด็นแรกเรื่องของการกำหนดเขตแดนทางทะเลแล้วก็ไหลทวีปตลอดแนวทีนี้ประเด็นที่สองเนี่ยอันเนี้ยน่าสนใจนะคะ บอกว่าถ้าหากตกลงเรื่องเขตแดนไม่ได้ให้มีมาตรการชั่วคราวเพื่อที่จะพัฒนาทรัพยากรร่วมและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลร่วมกันซึ่งประเด็นนี้คุณศรีหศักดิ์บอกเลยบอกว่า ไม่เห็นด้วยนะสำหรับประเด็นนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อสำคัญเลยนะคะเพราะมองว่ากระบวนการในการประนอมภาคบังคับเนี่ยมันจะต้อง

0: จำกัดเฉพาะเรื่องของการกำหนดเขตแดนทางทะเลแล้วก็ประเด็นการพัฒนาร่วมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในขอบเขตของกระบวนการดังกล่าวหากจะพูดคุยเรื่องของการพัฒนาร่วมมันต้องกลับมาคุยกันในระหว่างไทยและก็กัมพูชาโดยตรงเป็นแค่2ประเทศไม่ใช่มีเป็นทวีปเป็นพหุภาคีอะไรแบบนี
1: ้ใช่ครับอ
0: ันนี้คือประเด็นสำคัญเลยนะคะอ่ะก็เดี๋ยวได้วิเคราะห์กันต่อด้วยสำหรับประเด็นนี้
1: เพราะว่าตอนนี้ทางกัมพูชาเขาส่งรายชื่อของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับให้กับ UN ไปแล้วนะครับก็เรียกว่าแหมเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จริงๆนะทั้งได้ชาวฮอลแลนด์เอ้ยชาวเดนมาร์กหรือว่าเป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศผู้เชี่ยวชาญด้วยช
0: ื่
1: อว่านายปีเตอร์และยังเป็นประธานอันคลอสในส่วนของการประนอมข้อพิพาทระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตเมื่อปี59มาแล้วด้วยนะครับอ
0: ัน
1: นี้คือฝ่ายกฎหมายของทางเขมรอีกหนึ่งคนคือศาสตราจารย์ชองมาร์กชูวแนงอันนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายชาวฝรั่งเศสแล้วยังเคยทำหน้าที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ หรือว่าศาลโลกอีกด้วยก็อันนี้คือตัวเต็งของเขาที่เรียกว่าเอามาเป็นกรรมการประนอมภาคบังคับของฝ่ายเขมรที่จะพยายามขอร่วมพัฒนาพื้นที่บริเวณชายทะเลของเราซึ่งอาจจะมีพลังงานหรือมีทรัพยากรอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นไปได้อันนี้เราจะต้องตั้งกรรมการซึ่ง2คนของไทยจะเป็นใครก็น่าสนใจนะครับคุณเก๋เพ
0: ื่
1: อจะไปค้านเขาว่าเราไม่ยอมรับกับการที่เขาจะให้เราไปร่วมพัฒนาพื้นที่ทั้งที่เป็นดินแดนของไทยเราก
0: ็
1: เด
0: ี๋
1: ยวรอดูว่า2นักกฎหมายฝ่ายไทยที่จะเป็นคณะกรรมการประนอมภาคบังคับนี่จะเป็นใครนะคุณเกณฑ์น่าสนใจ
0: ใช่ค่ะอันนี้เนี่ยก็เห็นบอกว่ามีการท้าทามแล้วด้วยนะแล้วก
1: ็
0: เหมือนว่าจะตอบรับแล้วด้วยแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเปิดรายชื่อแล้วก็รายละเอียดได้เพราะว่าเป็นขั้นตอนที่จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะมีการอนุมัติรายชื่อผู้ประนอมต่อไปด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นเองก็ต้องติดตามด้วยว่าจะเป็นนักกฎหมายเป็นไทยหรือเป็นต่างชาติแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็ทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นใครนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเลือกมาแล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของคดีระหว่างประเทศด้วยนะคะก็น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็เราจะแก้เกมนี้อย่างไรแล้วก็การที่ทางกัมพูชาเนี่ยเดินเกมแบบนี้นะคะเดี๋ยวอ่านเกมกันด้วยนะคะแล้วก็กระบวนการอันครอสเนี่ยมันจะยาวนานไปถึงขั้นไหนอย่างไรนะคะ
1: พักกันก่อนครู่เดียวครับช่วงหน้ามาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อพยอมกันครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: และช่วงนี้ครับได้เวลาไปสนทนาธรรมกับพระราชธรรมนิเทศหรือหลวงพ่อพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วกันแล้วครับนมัสการครับหลวงพ่อครับ
0: นมัสการค่ะหลวงพ่อคะ
3: จะเจริญพรจ้ะ
0: ค่ะหลวงพ่อค่ะช่วงนี้นะคะอยากจะให้หลวงพ่อให้หลักธรรมนะคะเพราะว่าใกล้จะเข้าสู่นะคะฟุตบอลโลกหลายคนก็ให้ความสนใจนะเพราะว่าใกล้แล้วนะคะวันที่11ถึงมิถุนาถึง19กรกฎาคมเนี่ยช่วงนี้มันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามเรื่องของเว็บพนันเรื่องของอะไรต่างๆแบบนี้ค่ะในแง่มุมของทางหลักธรรมหลวงพ่อมีคติเตือนใจอะไรจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของโทษในการเล่นการพนันหรืออบายมุขอะไรต่างๆไหมคะ
3: ต้องถือว่าการดูการฟุตบอลเป็นการกีฬาอย
1: ่
3: าดูให้เป็นการพนันเพราะการพนันเนี่ยเขาบอกว่าโจรปล้น10ครั้งยังไม่เท่ากับผีการพนันเข้าสิงนะ
1: ครับ
3: โจรปล้นมันยังมีบ้านอยู่ไฟไหม้10ครั้งบ้านยังอยู่ที่ดินของที่ดินน่ะยังอยู
0: ่ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นใครที่เล่นการพนันมันหมดทั้งบ้านทั้งที่ดินบางคนเล่นจนหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยสมบัติพ่อแม่มีก็ไปผ่านหมดเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ผีการพนันเข้าสิงได้ดูให้

0: เป็นกีฬาการดูเอามันนำพาไปสู่การพนัน
1: แต่ว่าบางคนบอกว่าพนันเล็กน้อยเพื่อความสนุกไม่เป็นไรมั้งในทางพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วถือว่าอันตรายมากๆเลยนะคะถ้าคิดแบบนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อ
0: เขาบอกอย่าดูถูกบาปเล็กน้อยอย่าดูถูกความผิดเล็กน้อยมันจะขยายใหญ่ของแกเติบโตมันจะขยายวงเข้าไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะกลายเป็นบาปใหญ่เลวใหญ่ชั่วร้ายใหญ่เสียหายใหญ่โตจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวได
2: ้ครับก็ช่วงนี้เองเรียกว่าฟุตบอลโลกหลายคนก็รอชมกันแล้วก็ลุ้นกันว่าใครจะได้ถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ชมกันหลวงพ่อสนใจชมกับเขาบ้างไหมครับ
0: ตรงนี้นะตมาคิดว่าดีแล้วที่รัฐบาลคิดว่าจะไม่จ่ายค่าเสียหายในการตัวการกีฬากันอะไรที่เขาเล่นฟุตบอลเนี่ยเพราะว่า 1,700 ล้านนะถามว่าคนไทยอ่ะชอบทุกคนหรือเปล่าแล้วเอางบประมาณของคนไม่ได้ชอบไม่ได้เล่นไปเสียให้กับการกีฬาอะไรตอนนี้ทำไ
1: ม
0: ในเมื่อเขาไม่ให้ดูเราก็ไม่ดู
1: เขาไม่ยอมลดให้
0: เราก็ดูเขาไม่ลดก็ตั้งราคาแพงริ้วเนี่ย
2: ใช่
0: มันเป็นอาชีพของเขาทำไมเราต้องไปสนับสนุนอาชีพเขาให้จนเราหมดเนื้อหมดตัวมันก็ไม่ถูก
1: แล้วก็อาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในบ้านเราตอนนี้ด้วยนะคะ
0: ใช่ของข้าวแพงคนจนรัฐบาลให้ก็ยังจะหมดเนื้อหมดตัวแล้วจะไปเอาไปให้คนปอนทำไมอ่ะใครอยากดูก็รอไปดูเอาใครไม่อยากดูทำไมต้องเอาคนเงินคนไม่ดูไปเสียด้วย
2: โอ้ครับ
1: อย่างนี้การพนันเนี่ยถ้ามองในแง่ของโทษต่อตัวเองเนี่ยมีแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งเล่นบางคนยิ่งเสียยิ่งอยากเล่นแล้วก็ยิ่งเสียเงินมากเข้าไปอีกแต่ว่าในแง่มุมของครอบครัวแล้วก็สังคมอันนี้ค่ะน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะหลวงพ่อกังวลหรือมีหลักธรรมอะไรที่จะเป็นการเตือนสติไหมคะ
0: ก็อย่า
1: ท
0: ะล
1: ัก
0: ไปเขาเรียกอบายมุขอบายมุขนี่แปลว่าปากทางของความเสื่อมเราจะไปเดินล้อปากทางความเสื่อมทำไ
1: ม
0: เราก็เดินในคนทางเสื่อมไปทางอื่นซะมีทางไปเยอะแยะไม่ใช่ไปแต่ทางการพนันเราต้องมีทางไปที่ดีงามที่สร้างสรรค์ที่ประเสริฐที่ทำให้เราเจริญร่มเย็นเป็นสุขต้องเดินทางให้ถูกทางอย่าหลงทางอย่าผิดทาง
1: แล้วก็ที่น่าเป็นห่วงเนี่ยบางทีอาจจะมีเรื่องของเยาวชนด้วยใช่ไหมคะหลวงพ่อคะ
2: หน้าใหม่พวกนักเล่นหน้าใหม
0: ่ก็เห็นมีข่าวอยู่บ่อยๆใช่ไหม
2: ครับ
0: เป็นหลอกไปขโมยเงินพ่อแม่ไปเล่นแล้วในที่สุดบางคนเนี่ยถึงก็ต้องไปผูกคอตายฆ่าตัวตายเพราะถูกทวงเรื่องการพนันแพ้เขาแล้วไม่จ่ายเขาต้องมาตามตื้อตามบ่นตามด่าตามว่าในที่สุดก็ฆ่าตัวตาย
1: นี่ชีวิตไม่มีความสุขเลยนะคะคือถ้าเราอยากรวยขยันทำงานดีกว่าใช่ไหมคะถ้าอยากมีคนบอกว่าถ้าอยากจนนี่ให้ไปเล่นการพนันค่ะ
0: ก็บอกอยากรวยไปใช้ไม้ใช้มือถ้าอยากจนก็ต้องแข่งหวยเล่นการพนันไปวันหนึ่ง
1: ค
0: นการงานไม่ทำมือนะทำให้รวยหวยนะทำให้จนก็ว่างั้นนะมือนะทำให้รวยการพนันนะทำให้จน
2: ครับ
1: คือแสดงว่าเงินที่ได้มามันดูไม่ยั่งยืนใช่ไหมคะหลวงพ
0: ่
1: อ
0: ได้ง่ายจ่ายง่ายใช้ง่ายหมดง่าย
1: โอ้น่ากลัวมากค่ะ
2: โอ้ครับนี่ก็คือโทษของการพนันนะครับ
1: นมัสการค่ะวันนี
2: ้นมัสการลาครับ
0: เจริญพรจ้ะ
2: สาธุสาธุสาธุครับพระราชธรรมนิเทศครับหรือว่าหลวงพ่อพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว
1: ค
2: ่ะแต่ว่าเราพักก่อนดีกว่า
1: แล้วช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปคุยกัน
2: มาคุยกันต่อดีกว่าครับ
1: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: แน่นอนว่าช่วงนี้เองเราต้องไปติดตามสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่ตอนนี้ดูเหมือนจะมีความตึงเครียดปะทุรอบใหม่มาแล้วครับคุณเก
3: ๋
2: หลังจากที่วันนี้เองเวลาประมาณบ่ายโมงตามเวลาของทางสหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์ก็รายงานว่าสหรัฐมีการโจมตีฐานเรดาร์ชายฝั่งของอิหร่านหลังจากกองทัพสหรัฐยิงสกัดโดรน4ลำที่อิหร่านส่งมายังบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งอันนี้เองครับถือว่าเป็นความตึงเครียดรอบล่าสุดที่อาจจะทำให้การเจรจาสันติภาพนั้นซับซ้อนและก็ต้องใช้เวลาขึ้นไปอีกด้วยหรือไม่อย่างไรก็เรียกว่าทั่วโลกจับตาการปะทะรอบใหม่และอาจจะเป็นความตึงเครียดที่จะปะทุขึ้นมาใหม่ทำให้การเจรจายืดเยื้อออกไปหรือไม่อย่างไรนะครับก็เรียกว่าทางการอิหร่านเองนะครับก็ยังคงยืนยันเงื่อนไขสำคัญของข้อตกลงสันติภาพซึ่งจะรวมไปถึงการเข้าถึงรายได้จากการส่งออกน้ำมันหลายพันล้านดอลลาร์การผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรและการยุติการปิดกั้นท่าเรือของสหรัฐนั่นเองครับก็อันนี้เองคือสิ่งที่อิหร่านยังคงยืนยันนั่นเองครับขณะที่โดนัลด์ทรัมป์วันนี้เองก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจไปกล่าวในวงแถลงข่าวเอาไว้นี่นะครับในรายการ Meet the Press ทาง NBC Newsก็บอกว่าตอนนี้ขีดความสามารถด้านขีปนาวุธของอิหร่านเหลืออยู่แค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นหลังจากที่กองทัพสหรัฐทำลายศักยภาพของฐานอิหร่านลงอย่างสิ้นเชิงก็ไม่รู้ว่าสัญญาณเหล่านี้จะเป็นความตึงเครียดปะทุขึ้นมารอบใหม่หรือจะไม่เกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพที่กำลังหาจุดจบและก็หาทางลงกันอยู่นี่นะครับว่าจะจบลงอย่างไรไปวิเคราะห์ประเด็นนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนชอารีอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีทั้งสองท่านและท่านผู้ชมครับ
3: ค่ะอาจารย์ค่ะยืดเยื้อมานานมากเลย ไม่รู้ว่าติดขัดตรงไหนสำหรับเรื่องของข้อตกลงเนี่ยค่ะ
4: ครับก็พรุ่งนี้เนี่ยนะก็จะครบ100วันแล้วนะฮ
3: ะ
4: ก็ตอนนี้มากกว่า3เดือนไปแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะจบได้หรือไม่หรือจบเมื่อไหร่นะฮะผมคิดว่าเรื่องหนึ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญนะฮะที่ทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่จบง่ายๆเนี่ยนะฮะนั่นก็คือตัวของพันธมิตรของสหรัฐอเมริกานะครับนั่นก็คืออิสราเอลนะฮะอันนี้ผมก็ย้ำหลายครั้งนะฮะแล้วมันก็เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับคืออย่างล่าสุดเนี่ยนะฮะมันมีข่าวนะครับว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้กังวลนะฮะกับการเจาะข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาโดยอิสราเอลนะครับซึ่งเป็นการคล้ายๆกับจารกรรมข้อมูลของบุคคลระดับสูงนะครับในสหรัฐอเมริกาที่เป็นเจ้าหน้าที่สำคัญเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะสอดส่องดูเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวประเด็นนโยบายหรือท่าทีของสหรัฐอเมริกาต่อปัญหาในตะวันออกกลางโดยเฉพาะเรื่องของอิหร่านนะครับตรงนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงหลังเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลเนี่ยนะฮะทำค่อนข้างที่จะโมโหนะฮ
3: ะ
4: ไม่พอใจในเทนเยฮูเนื่องจากว่าทำก็คุยกับอิหร่านหลายรอบนะครับแล้วก็ทำท่าว่าจะปิดดีลกันได้นะฮะเราก็เห็นข่าวใช่ไหมครับบอกว่าใกล้แล้วใกล้แล้วเนี่ยความเป็นไปได้สูงมากแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะบรรลุกันได
3: ้
4: คือ

0: หรัฐอเมริกาเนี่ยก็คุยกับอิหร่านจนกระทั่งว่าไม่รู้จะคุยยังไงต่อแล้วเนี่ยนะมันไปถึงทางตันแล้วเราจึงเห็นโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับเปลี่ยนมาคุยกับทางเนทันยาฮูหรือว่าผู้นำอิสราเอลนะฮะจริงจังมากขึ้นนะครับคือเราจะเห็นว่าทรัมป์เนี่ยนะฮะหลังสุดเนี่ยที่เนทันยาฮูเขาโจมตีเลบานอนหนักขึ้นใช่ไหมครับโจมตีกลุ่มฮิซบุลลอห์หนักขึ้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องนึงที่ขัดขวางนะครับการเจรจาไม่ให้บรรลุผลสำเร็จถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือทรัมป์เนี่ยก็ได้ติดต่อนะฮะโทรมาหาเนทันยาฮูแล้วก็กดดันถึงขั้นสุดนะครับก็คือมีการรายงานข่าวออกมาว่าทรัมป์ได้ต่อว่าเนทันยาฮูนะครับแบบเสียหายใช้คำพูดไม่สุภาพนะครับแล้วก็ล้ำเลิกบุญคุณบอกว่าถ้าไม่มีเขาเนี่ยเนทันยาฮูติดคุกไปนานแล้วนะครับรวมไปถึงการล้ำเลิกบุญคุณในเรื่องอื่นๆนะฮะตรงนี้เองมันจึงเป็นสัญญาณที่ชัดเจนไปถึงทางอิสราเอลนะครับเราจึงเห็นว่าทางอิสราเอลเนี่ยมีการเจรจากับเลบานอนเพื่อที่จะหยุดยิงกันนะฮะตรงนี้หลายฝ่ายก็คาดหวังว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนเนี่ยมันจะทำให้อเมริกากับอิหร่านปิดดีลกันได้นะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นฮะเพราะว่ากลุ่มฮิซบุลลอห์นะครับที่อยู่ทางใต้ของเลบานอนเนี่ยนะฮะเขาไม่เห็นด้วยนะครับแล้วเขาก็ยังเดินหน้าสู้รบกับทางอิสราเอลเพราะว่าเงื่อนไขในข้อตกลงระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลเนี่ยมันระบุว่าให้กลุ่มฮิซบุลลอห์เนี่ยนะครับออกไปจากพื้นที่นะฮะตอนใต้ของเลบานอนใต้ลงมาจากแม่น้ำลิทานีนะครับซึ่งฮิซบุลลอห์บอกว่าเขาไม่ออกถ้าเกิดว่าเขาให้เขาออกไปเนี่ยทางอิสราเอลที่รุกเข้ามาเนี่ยก็จะยิ่งรุกเข้ามาอีกนะครับแล้วทำให้เลบานอนเนี่ยเสียพื้นที่ตอนใต้ของตัวเองนะดังนั้นกลุ่มฮิซบุลลอห์ก็เลยไม่ยอมที่จะรับในข้อตกลงหยุดยิงนี้นะครับเราจึงเห็นว่ามันจะมีการยิงกันอยู
1: ่ใช่ไ
0: หมฮะแล้วสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าอิหร่านก็ยังถล่มโจมตีไปที่ประเทศบาเรนและคูเวตต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการมีเหตุระเบิดนะฮะไปที่สนามบินของคูเวตซึ่งหลายฝ่ายก็มองไปที่อิหร่านนะครับว่าเป็นคนโจมตีแต่อิหร่านบอกว่าเขาไม่ได้โจมตีไปที่สนามบินคูเวตแต่เหตุระเบิดในสนามบินเนี่ยเป็นเพราะระบบป้องกันของอเมริกาเนี่ยมันทำงานผิดพลาดนะครับอันเนี้ยก็เป็นการโจมตีที่ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างเช้าวันนี้เนี่ยนะฮะเช้าวันนี้เนี่ยเราก็เห็นนะคร
1: ับ
0: ว่าอิหร่านก็ยังโจมตีไปที่สองประเทศนี้อยู
1: ่
0: นะครับซึ่งเหตุผลหลักก็คือเข้าใจว่าบาเรนกับคูเวตเนี่ยแน่นอนมีฐานทัพของอเมริกาอยู่ที่นั่นน
2: ะ
0: ครับก่อนหน้านี้อเมริกาก็โจมตีไปที่อิหร่านแต่อิหร่านเคยบอกว่าถ้ามีการใช้นะครับฐานของอเมริกาในประเทศไหนโจมตีเขาเนี่ยเขาก็จะโจมตีกลับไปที่พื้นที่ตรงนั้นนะครับนั่นหมายความว่า เหตุที่อิหร่านเคยถูกโจมตีก่อนหน้านี้เนี่ยก็อาจจะยิงมาจากทางคูเวตและบาเรน
1: ครับโอ้ก็ถือว่ายังคงตาต่อตาฟันต่อฟันกันอยู่นะครับอาจารย์ครับแล้วการเจอครับเชิญครับ
0: ครับแล้วตัวของโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพลิกไปพลิกมานะฮะคือก่อนหน้านี้ก็บอกว่าอยากจะพบอยากจะเจอกับผู้นำสูงสุดของอิหร่านม
2: ุ
0: สตาบาโคเมเนอีแล้วก็บอกว่าเป็นเกียรติมากนะจะเป็นเกียรติมากถ้าได้เจอกัน
2: คร
0: ับแต่ว่าพอมาวันนี้เนี่ยมันบอกว่าไม่อยากเจอแล้วนะครับแล้วก็ขู่อิหร่านว่าถ้าปฏิบัติการของอิหร่านเนี่ยมันทำให้อเมริกาทหารอเมริกันเสียชีวิต

0: เนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกาก็จะถล่มอิหร่านหนักนะครับยังมีลักษณะที่ข่มขู่กันไปกันมาอยู
1: ่
0: นะครับในส่วนของอิหร่านก็ยังไม่ยอมนะครับสหรัฐอเมริกาและยังมองว่าตัวเองเนี่ยถือไพ่เหนือกว่าสหรัฐอเมริกานะครับ
1: ค่ะอาจารย์อย่างวันนี้เองเนี่ยทรัมป์เขามีการให้สัมภาษณ์นะคะแล้วเขาก็มีการวิจารณ์พูดถึงคนที่เร่งรัดเรื่องของการบรรลุข้อตกลงกับทางอิหร่านเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเจรจาแบบนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็นปีๆเลยตอนนี้เพิ่งจะ3เดือนเท่านั้นเองนะคะอาจารย์มองว่าสถานการณ์นี้มันจะยืดเยื้อไปถึงเป็นปีๆเหมือนที่ทรัมป์บอกไหมคะ
0: ครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยคงไม่สามารถที่จะจบกันได้ในเร็ววันนะฮะถ้าเราดูจากเงื่อนไขต่างๆนะครับคือเรื่องสำคัญเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยที่ผมคิดว่าเป็นข้อเสนอนะครับที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงกันไว้แต่ว่ายังไม่ลงนามหรือปิดดีลในขั้นสุดท้ายเนี่ยก็คือการตกลงกันนะว่าถ้าสมมติว่ามีการลงนาม MOU ขยายเวลาหยุดยิงกันต่อไป60วันเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะแบ่งนะครับการดำเนินการออกเป็น4เฟส
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะเฟสที่1ก็คือการยุตินะครับหยุดยิงทุกแนวรบนะครับอันนี้ต้องทำก่อนนะฮะหลังจากนั้นไปเฟสที่2ก็คือการพูดคุยกันเรื่องของการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซว่าจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับโดยที่อิหร่านก็ยังยืนยันนะว่าจะควบคุมช่องแคบฮอร์มุซร่วมกับโอมานซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ยอมแต่ว่าเนี่ยมันไปคุยกันได้ทีหลังสามนะครับเฟสที่สามก็จะเป็นเรื่องของการปลดล็อกนะครับการคว่ำบาตรอิหร่านการคืนเงินที่อายัดไว้ของอิหร่านเนี่ยนะครับ24,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะฮะก็จะคืนให้กับอิหร่านนะฮะนั่นเป็นเฟสที่3และเฟสที่4ถ้าคุยกันมาได้เรื่อยๆเนี่ยนะฮะประเด็นสุดท้ายจะเป็นเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของนิวเคลียร
1: ์
2: ครับ
0: เรื่องของการจัดการยูเรเนียมของอิหร่านนะสิ่งที่สหรัฐอเมริกาวันนี้ต้องการก่อนเลยเพื่อที่จะลงนามหยุดยิงปิดดีลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะอเมริกาต้องการอยู่2เรื่องนะครับที่อยากให้อิหร่านดำเนินการเลยเนี่ยหนึ่งก็คือการรับปากนะแค่รับปากเฉยๆนะรับปากว่าอิหร่านจะไม่พัฒนาโครงการนิวเคลียร
2: ์
0: ของอิหร่านนะครับอันที่สองอิหร่านต้องเปิดช่องแคบฮอร์โมสก่อน
1: ค่ะ
0: นะครับไอ้ตรงเนี้ยมันเลยเป็นสองเรื่องที่ยังค้างคาที่ยังตกลงกันไม่ได้แต่ผมคิดว่าอุปสรรคที่สำคัญเนี่ยก็คือพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาอย่างอิสราเอลเนี่ยยังไม่เห็นด้วยที่อเมริกาจะปิดดีลกับอิหร่านในตอนนี
2: ้
0: นะครับและทรัมป์เองก็รู้ดีเข้าใจดีว่าที่เขาไม่สามารถที่จะปิดดีลกับอิหร่านได้เนี่ยเพราะอิสราเอลและล็อบบี้ยิสของอิสราเอลในสหรัฐอเมริกานะเราจึงเห็นว่าทรัมป์เนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วก็คือล้ำเลิกบุญคุณว่าถ้าไม่มีเขาเนี่ยในทันเดียวติดคุกไปแล้วนะครับอันที่สองเราเห็นทรัมป์ชื่นข้อเสนอใหม่นั่นก็คือการ เรียกร้องให้พวกอาหรับเนี่ยปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลซาอุดีอาระเบียกาตาร์ปากีสถานตุรกีหรือแม้แต่อิหร่านบอกว่าถ้าพวกเนี้ยสถาปนานะครับความสัมพันธ์กับอิสราเอลนะครับเท่ากับยอมรับการดำรงอยู่ของอิสราเอลเนี่ยสหรัฐจะยอมปิดดีลกับอิหร่านนะซึ่งถ้าสมมติว่าไออับราฮัมแอคคอร์ดเนี่ยนะครับการให้อาหรับมาปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงมันเท่ากับว่าอิสราเอลจะอ้างความสำเร็จในทันยาวูจะอ้างความสำเร็จครั้งใหญ่และมันจะทดแทนได้กับการที่อิหร่านเนี่ยยังดำรงอยู่ยังระบอบของอิหร่านยังไม่ถูกทำลายเนี่ยอันเนี้ยผมเชื่อมันเป็นชัยชนะและมันเป็นความสำเร็จที่ทดแทนกันได้ทรัมป์จึงเลือกที่จะใช้วิธีนี้เพื่อที่จะเอาใจอิสราเอลและเขาเรียกว่ายอมให้อิสราเอลเนี่ยไฟเขียวให้สหรัฐอเมริกาปิดดีลกับอิหร่านได
2: ้
0: แต่ประเด็นคืออาหรับยังย้ำอยู่

เดิมก็คือว่าจะตัดความสัมพันธ์กับอิสราเอลก็ต่อเมื่อมีรัฐปาเลสไตน์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็จบไปนะฮะอีกเรื่องนึงก็คืออเมริกาก็ใช้วิธีการแบบนี้นะฮะก็คือการพยายามผ่านกฎหมายฉบับใหม่นะครับที่มันจะมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณกลาโหมในปีงบประมาณถัดไป

0: การวิจัยอะไรต่างๆนะครับก็จะทำให้อิสราเอลรู้สึกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะยังให้การสนับสนุนอิสราเอลต่อเนื่องและมีหลักประกันทางด้านความมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสหรัฐอเมริกาพยายามคุยกับอิหร่านมาตลอดแต่ว่ามันสุดทางแล้วอะฮะอิหร่านก็ยังคงยืนยันในเงื่อนไขของตัวเองนะครับก็เลยไปคุยกับทางอิสราเอลแทนนะฮะไปกดดันอิสราเอลบ้างอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มีข่าวบางกระแสนะครับที่ยังไม่ยืนยันมากนักว่าอิหร่านนะฮะท้ายที่สุดเนี่ยกำลังพิจารณาว่าไอ้ยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะแล้วของอิหร่านเนี่ยนะฮะ อาจจะนะครับอาจจะขนย้ายไปฝากไว้ยังประเทศที่3ที่ไว้ใจได้แค่บางส่วนนะฮะบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดอันนี้มันก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งที่อิหร่านกำลังพิจารณานะครับแล้วก็หาทางจบในเรื่องนี้นะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสำหรับเรื่องของสถานการณ์ที่มันดูเหมือนว่าจะไม่แน่นอนแล้วก็ดูเหมือนว่าจะยืดเยื้อและดูยังไม่จบง่ายๆยังมีปัจจัยอะไรที่เรากำลังวิเคราะห์กันอยู่เนี่ยผลที่มันจะตามมาในแง่ของโลกในแง่ของไทยอะค่ะอาจารย
0: ์ครับคือถ้าตอนนี้มันยังไม่จบแล้วมันปะทุแล้วมันขยายวงเนี่ยซึ่งอิหร่านเนี่ยก็ส่งสัญญาณแล้วว่าสงครามครั้งนี้ถ้ามันกลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะไม่จำกัดอยู่แค่เฉพาะในตะวันออกกลางละนะฮะมันจะลุกลามออกไปนอกภูมิภาคนะครับซึ่งถ้ามองดูแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะขยายวงมาที่แถวมหาสมุทรอินเดียนะครับซึ่งความสำคัญของมันก็คือว่ามันเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญด้วยแล้วมันก็อยู่ไม่ไกลจากประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับมหาสมุทรอินเดีย
2: คร
0: ับ อันที่สองมันอาจจะขยายไปที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับข้างบนตรงนู้นซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่สำคัญทางการค้าการขายของโลกเช่นเดียวกันนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยอิหร่านก็ออกมาส่งสัญญาณชัดอีกนะฮะว่าเขาอาจจะปิดนะครับช่องแคบบาบอันมันดับนะครับซึ่งอยู่ในทะเลแดงนะครับแล้วก็มีกลุ่มมูซี่ซึ่งเป็นพันธมิตรกับอิหร่านเนี่ยพร้อมที่จะปิดช่องแคบฮอร์โมสอยู่แล้วแล้วก็เคยทำมาก่อนใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้แหละฮะมันจะส่งผลกระทบไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเพราะว่าเราเองก็พึ่งน้ำมันนะฮะจากตะวันออกกลางเป็นหลักเลยนะครับถ้าเราไปเอาจากที่อื่นเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีน้ำมันได้แต่ว่าราคามันก็จะทำให้สูงขึ้นนะครับเงินเฟ้ออะไรต่างๆก็จะตามมานะครับอันนี้คือปัญหาที่ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่แม้มันจะมีสัญญาณบวกเป็นระยะระยะแต่อย่างที่ผมเรียนว่าอุปสรรคคือวันนี้เนทันยาฮูยังไม่ยอมถอย
2: ครับ
0: นะครับครับ
2: โอ้นี่ก็คือเรื่องของพันธมิตรที่ยังไม่ยอมหยุดไม่ยอมลงทำให้พี่ใหญ่หาทางลงไม่ได้นะครับอาจารย์ครับก็เลยเป็นประเด็นที่ทั่วโลกต้องจับตากันต่อวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มาโนดเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ครับอาจารย์ครับ
0: ครับยินดีมากครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนดอารีครับอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์จากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: ครับ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ช่วงสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันนะคะเพราะว่านัดหมายทางอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการที่กัมพูชานะคะเขาเดินเกมใช้เรื่องของ UNCLOS นะคะลุกเวทีโลกนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยมีเรื่องของการอยากให้มีการตั้ง

0: คณะกรรมการในเรื่องของการประนอมภาคบังคับเกิดขึ้นแล้วเขาก็เปิดชื่อออกมา2รายชื่อเราด้วยนะคะว่าคณะกรรมการในฝั่งของกัมพูชาเนี่ยเป็นใครบ้างส่วนในบ้านเราเองนะคะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวคงจะให้2รายชื่อนี้เข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีก่อนแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีการเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการแต่ว่าวันนี้ความเคลื่อนไหวนะคะ Facebook ของทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมีการเผยแพร่เรื่องของอินโฟกราฟิกด้วยแล้วก็เป็นข้อความในการเชิญชวนทำความรู้เรื่องของกระบวนการในการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะคะโดยเนื้อหาหลักเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศพยายามที่จะอธิบายถึงขั้นตอนของการปฏิบัติการที่สำคัญของกระบวนการประนอมภาคบังคับโดยย้ำว่าผลของการพิจารณาของกรรมาธิการประนอมเนี่ยอันนี้ต้องย้ำเลยเพราะว่าเป็นหัวใจสำคัญนะคะว่าผลของการพิจารณาของคณะกรรมการประนอมมันจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะมีน้ำหนักในแง่ของทางการเมืองแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศสูงโดยคู่พิพาทเนี่ยจะต้องเจรจาบนพื้นฐานของรายงานนั้นต่อไปด้วยนะคะแล้วก็พร้อมกับมีการระบุด้วยว่าในภาพรวมของการพิจารณาของคณะกรรมการเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1ปีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการแต่งตั้งกรรมการประนอมเสร็จสิ้นนะคะอ่ะก็มีกระบวนการในเรื่องของอินโฟกราฟิกนะคะที่จะกำลังพยายามที่จะอธิบายเนาะเพราะว่าหลายคนก็กังวลว่าแบบนี้เนี่ยเราจะเดินหน้ากันอย่างไรจะต่อสู้อย่างไรด้วยนะคะ
1: นี่คือเงื่อนไขที่เรียกว่าเกิดขึ้นภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS ซึ่งตอนนี้ก็เขมรเองเริ่มเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับโดยการตั้งทีมกฎหมายผู้เชี่ยวชาญเป็นชาวเดนมาร์ก1ท่านแล้วก็เป็นชาวฝรั่งเศสที่เรียกว่ามีส่วนสำคัญที่เคยพิจารณาคดีเกี่ยวข้องกับศาลโลกมาแล้วด้วยทางฝั่งไทยเราจะสู้กับหรือจะประนีประนอมภาคบังคับอย่างไรไม่ให้เสียเปรียบและเรายืนยันว่ากระบวนการนี้เราไม่ได้ถูกลากแต่ว่าเราตั้งใจที่จะมาใช้กระบวนการนี้จะใช้อย่างไรให้แก้เกมกัมพูชาในครั้งนี้ได้ไปสอบถามจากรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปณิธานครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณจุฬาลักษณ์ครับคุณจักรเพชรครับ
0: ค่ะอาจารย์นะคะอยากให้อาจารย์วิเคราะห์หน่อยนะคะอ่านเกมกัมพูชาหน่อยว่าการที่กัมพูชาเขากำลังเดินยุทธศาสตร์แบบนี้ค่ะเขาเลือกที่ใช้กระบวนการในการประนอมภาคบังคับภายใต้อันครอสเนี่ยค่ะอาจารย์มีมุมมองสำหรับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
2: คือจริงๆหลายฝ่ายก็คิดว่ากัมพูชาได้เตรียมตัวมาค่อนข้างดีนะครับที่จะเปิดแนวรุกใหม
1: ่
2: ในการเมืองระหว่างประเทศนะครับการที่ได้ผู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ2คนนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีส่วนในการให้ชัยชนะกับประเทศติมอร์เลสเต้ในความขัดแย้งคล้ายๆกันกับออสเตรเลียในคดีประวัติศาสตร์ของอันครอสนะครับซึ่งไม่ค่อยเกิดขึ้นมาก่อนนะทำให้ติมอร์เลสเต้ได้พื้นที่กลับมาเข้าใจว่าถึง 60-70% นะครับก็ทำให้กัมพูชาเนี่ยอาจจะมั่นใจมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเราก็มีผู้แทนที่เราได้พยายามที่จะนำมาช่วยเรานะครับของกรีกของฝรั่งเศสเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับแต่กัมพูชาเดินเร็วครับแล้วก็เข้าระบบและที่สำคัญคือพอเดินแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เวลาที่เหลืออยู่ที่เราเตรียมตัวก็น้อยลงครับแล้วก็ทำให้เราอาจจะต้องตั้งหลักให้ดีขึ้นทั้งที่เราก็ตั้งหลักไว้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าการไม่คุยกันในลักษณะทวิภาคีกระโดดไปขั้นตอนที่2ในการประนอมเลยก็แสดงว่ากัมพูชาเขามั่นใจนะครับแล้วเขาก็ส่งสัญญาณเชิงลุกชัดเจนในเวทีระหว่างประเทศครับ
0: ค่ะอาจารย์ถ้าให้อาจารย์วิเคราะห์คณะผู้ประนอม2คนของทางกัมพูชาที่เปิดเผยชื่อออกมาเนี่ยค่ะอย่าง1คนเคยมีบทบาทกรณีติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียแล้วอีกคนหนึ่งก็ค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ในคดีทางทะเลกฎหมายระหว่างประเทศแบบนี้ค่ะถ้ามองจุดแข็งจุดอ่อนของผู้ประนอมทั้ง2คนแล้วก็รวมไปถึงไทยที่ควรจะต้องเลือกผู้ประนอมในลักษณะที่จะมาถ่วงดุลกับทีมของทางกัมพูชาค่ะอาจารย์
2: ครับคือจริงๆก็อาจจะไม่เหมาะสมที่จะประเมินทั้งหมดนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เห็นประเด็นในการประนอมนะครับยังไม่ได้เห็นรายละเอียดซึ่งคง

0: ไม่ได้เหมือนกับกรณีติมอร์ทั้งหมดนะครับ
1: ครับ
0: พื้นที่ก็แตกต่างกันนะครับแต่ว่าแต่ใช่ครับส่งสัญญาณหนึ่งคือเรื่องความมั่นใจความพร้อมนะครับสองคือประสบการณ์ที่เขาตกผลึกมาจากกรณีอื่นๆเนี่ยมันจะช่วยเขาได้เยอะนะครับทีนี้ก็ต้องเทียบกันว่าถ้าเราตั้งผู้แทนของเราอย่างเป็นทางการแล้วก็ต้องดูว่าประสบการณ์ของผู้แทนของเราเนี่ยตกผลึกหรือมีประสบการณ์เทียบเท่าไหมนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องอยู่ในการประเมินในขั้นตอนต่อไปแต่ทั้งกระทรวงต่างประเทศก็น่าจะประเมินแล้วว่าเราไม่ได้เสียเปรียบแต่ว่าสุดท้ายก็คงต้องไปดูเรื่องกลไกกระบวนการขั้นตอนและองค์ประกอบรวมทั้งประธานที่ทั้งสองฝ่ายนะครับ4ผู้เชี่ยวชาญจะต้องเลือกเป็นคนที่5นะครับ
1: ครับ
0: ว่าตัวประธานเนี่ยจะบ่งบอกได้พอสมควรนะครับว่าสมดุลอยู่ตรงไหนนะครับแล้วโอกาสจะเป็นยังไงนะครับก็อีกหลายนะครับอีกหลายด้านที่เราจะต้องประเมินแต่ทั้งหมดเหล่านี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้เกิดความย้อนแย้งมายังตัวเราเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรายืนยันว่าเราทำตามกติกาสากลเราเป็นภาคีเราให้สัตยาบันแต่เราก็ยังไม่อยากเข้าไปสู่กระบวนการประนอมนะครับในชั้นแรกเราอยากจะคุยกันในระดับทวิภาคีซึ่งเราก็ระบุว่ามันเป็นขั้นตอนหนึ่งของการประนอมเหมือนกันแต่ว่ากัมพูชาเขาก็ยืนยันว่ามันคุยกันไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เลยกระโดดข้ามขั้นตอนไปแต่ว่าการชนะของเราเนี่ยก็ทำให้กัมพูชาเอาไปขยายผลได้ว่าเราไม่จริงใจที่เข้าสู่กระบวนการประนอมนะครับแล้วก็มีข้อสงวนหลายอย่างนะครับรวมทั้งเรื่องของการยึดพื้นที่นะครับคือที่พูดทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับไว้เราแน่นอนเราไม่ได้เห็นด้วยกัมพูชาแล้วก็เราคิดว่าเราก็ได้เปรียบแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยนานาชาติจะมองอีกแบบครับ
1: ครับอาจารย์อย่างภาคบังคับเนี่ยหมายความว่าไทยเราไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธใช่ไหมครับถ้าเกิดเราส่งคณะประนอมภาคบังคับเข้าไปคุยกับเขาครับอาจารย
0: ์ที่ครับ
1: ก็คือครับ
0: คือปฏิเสธคงยากนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่รับผลของการประนอมก็ยังได้นะครับแต่ว่าปฏิเสธไม่เข้ากระบวนการเนี่ยมันก็อธิบายยากว่าทำไมเราปฏิเสธยกเว้นว่าเรามีข้อสังเกตหลายอย่างที่ชัดเจนว่าผิดปกติอย่างเช่นการเร่งรัดเวลาเกินกว่าเหตุนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: หรืออย่างเช่นการตั้งประเด็นถ้าเราเห็นประเด็นนะครับว่าหลักฐานที่เขารับไปพิจารณาก็ดีนะครับเรื่องของข้อเท็จจริงต่างๆที่เขาเรียกนะครับให้ส่งไปก็ดีเราจะตั้งข้อสังเกตได้ว่ามันไม่เป็นคุณกับเราหรือว่าเป็นคุณกับเรานะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าตัดสินออกมาแล้วไม่เป็นคุณกับเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะปฏิเสธไม่รับผลก็ได้นะครับ อย่างที่หลายชาติก็ทำแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันก็ทำให้เราถูกมองในสายตาไม่ค่อยดีครับของชาวโลกครับ
2: ค่ะอย่างวันนี้เนี่ยทางอินโฟกราฟิกของทางกระทรวงต่างประเทศที่เขามีการเผยแพร่ออกมาเขาก็มีการพูดเหมือนกันนะคะว่าผลของการพิจารณาของคณะกรรมการประนอมเนี่ยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายไม่ใช่คำพิพากษานะอาจารย์แต่มันจะมีน้ำหนักทางการเมืองแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศสูง
1: หรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: ค
0: ือถ้าดูตัวอย่างกรณีทะเลจีนใต้นะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับชนะการพูดง่ายๆว่าชนะคดีชนะได้เปรียบในการประนอมในเรื่องพื้นที่ในทะเลจีนใต้กับจีนนะครับและจีนก็ปฏิเสธที่จะรับนะครับผลของการพิจารณาแต่ว่าจุดนั้นเนี่ยทำให้จีนเนี่ยถูกโจมตีอยู่เสมอนะครับถึงทุกวันนี้ว่าจีนไม่รักษากติกาสากลทั้งให้ตัวเองก็พูดว่าจะรักษากติกาสากลแต่พอมาถึงเรื่องฟิลิปปินส์ที่ชนะคดีในการประนอมกับจีนจีนก็ไม่รับนะครับอันนี้ก็ทำให้จีนนะครับพูดง่ายว่าถูกโจมตีก็เป็นจุดอ่อนนะครับในสายตาชาวโลกแล้วคนก็ถึงแม้จะเข้าใจนะครับว่าไม่มีชาติไหนที่จะรับง่ายๆนะครับถ้าเสียดินแดนในกรณีของจีนเนี่ยเขาก็มีแนวคิดมีหลักฐานที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็เข้าใจได้แต่ว่าในกติกาสากลถ้าเป็นภาคีให้สัตยาบันแล้วไม่รับเนี่ยนะครับนะครับก็จะอธิบายยากครับ
2: ค่ะอย่างนี้เราจะต้องแก้เกมยังไงคะอาจารย์ถ้าเมื่อเข้าสู่เรื่องของกระบวนการนี้แล้วสิ่งที่ไทยจะต้องเตรียมเร่งด่วนคืออะไรนะคะ1 2 3 4นะคะอาจารย์

0: คือสิ่งที่เราเตรียมมาก่อนหน้านี้ก็คือพยายามดึงกัมพูชาออกมาจากกระบวนการนี
1: ้ครับ
0: มาตกลงในลักษณะคือภาคีนะฮะคุณชลรัตน์ครับ
2: ค่ะ
0: ซึ่งครับแต่มันไม่สำเร็จแล้วนะครับ
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับแผนว่าจะต้องส่งหลักฐานที่เป็นคุณกับเราให้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะต้องโน้มน้าวกรรมการประนอมนะครับทั้ง5คนนะครับ ของเรา2คนไม่มีปัญหาเพราะว่าเราก็คงได้เปรียบว่าเขาคงเห็นด้วยกับเราเยอะเพราะเราเป็นคนตั้งเข้ามานี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับบางทีผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศสุดท้ายแล้วบางทีก็ไม่ได้เป็นคุณกับเราเท่าไหร่นักหลายเรื่องก็ไปอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสไปอิงกติกาซึ่งถูกออกแบบมาโดยเจ้าอาณานิคมนะครับ
1: คร
0: ับ และบางเรื่องนี่เราก็เข้าใจได้นะครับแต่ว่าในเมื่อกติกาไม่เป็นธรรมนะครับหลักฐานไม่เป็นคุณกับเรานะครับบางทีมันก็เสียเปรียบคดีแรกของพระวิหารก็เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าอิงหลักฐานที่เอียงไปยังเจ้าอาณานิคมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องดูให้ดีต้องจริงๆต้องพูดภาษาชาวบ้านว่าต้องประกบผู้เชี่ยวชาญเราให้ดีด้วยนะครับค่าจ้างก็แพงนะครับถ้าจะต้องจ้างนะครับในกรณีนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาอาสาสมัครมาทำงานให้เราโดยไม่คิดค่าจ้างหรือไม่ส่วนใหญ่ก็คิดเยอะมากนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษาใช้กติกาใช้หลักฐานที่เขาคุ้นเคยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายฝรั่งเศสก็คือใช้หลักฐานฝรั่งเศสเยอะนะครับกระบวนการเหล่านี้มันค่อนข้างล่อแหลมกับเรานะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญผู้รู้หลายท่านตั้งข้อสังเกตไว้ตั้งนานแล้วนะครับว่ากระบวนการเหล่านี้ไม่ว่าจะยังไงจะในรูปแบบศาลเลยอนุญาโตตุลาการหรือว่ากรรมการชุดต่างๆในระบบสากลนี่ส่วนใหญ่จะเอเนียงไปยังตะวันตกนะครับเอเนียงไปยังเจ้าอาณานิคมเอเนียงไปยังฝรั่งเศสนะครับเอเนียงไปยังอังกฤษนะครับหรือเนเธอร์แลนด์พวกนี้เป็นพวกกำหนดกติกามาพูดง่ายว่าเขียนกฎเองใช้กฎเองแล้วก็พิพากษาเข้าข้างตัวเองนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ด้วยความเป็นธรรมนะครับก็เราก็ไม่อยากกล่าวหาใครแต่ว่าเรามีประสบการณ์นั้นไม่ดีมาแล้วจากกรณีขึ้นศาลทั้งสองครั้งนะครับ
1: คร
0: ับในกรณีครั้งที่สองเนี่ยคุณจักรเพชรคุณจุฬาลัตคงทราบดีว่าเราได้ใช้แผนที่สมัยใหม่นะครับซึ่งเราก็ใช้แผนที่นี้กับกัมพูชามาตั้งแต่เราปรับเขตแดนในยุคหลังๆนะครับก็คือไม่ได้ใช้แผนที่1ต่อ 200,000 1ต่อ 50,000 อย่างเดียวแต่ใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียมเทคโนโลยีไรด้าแล้วก็ปักเขตแดนมาได้เยอะนะครับได้ถึง2ใน3นะครับโดยที่ไม่มีปัญหาแต่ว่ามันมีเหตุการณ์พลิกผันทำให้ทั้งกัมพูชาไม่ยอมรับวิธีการแบบเดิมนะครับแล้ววิธีการนี้เราได้นำเสนอให้กับศาลในช่วงที่เราต้องต่อสู้เรื่องอนาบริเวณรอบๆพระวิหารในกรณีที่2นะครับแล้วก็แน่นอนศาลก็ไม่ยอมรับครับวิธีการใหม่เพราะมันจะไปย้อนแย้งกับหลักฐานเดิมนะครับแล้วก็เงื่อนไขแบบเดิมนะครับอันนี้พูดง่ายๆว่าพอตั้งต้นผิดใช้หลักฐานที่คาดเคลื่อนมาตั้งแต่คดีแรกคดีที่สองก็ไม่มีใครยอมกลับนะครับวิธีการพิพากษานะครับแต่ว่าสุดท้ายใช่ครับคุณสัพเพทครับคือองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการกำหนดเขตแดนนะครับ
1: ใช
0: ่ตัดสินอย่างไรเนี่ยไทยกับกัมพูชาก็ต้องกลับมาที่คณะกรรมการคล้ายๆกับ JBC อยู
1: ่ครับ
2: ค่ะค่ะ
0: แต่เขาจะมีความได้เปรียบมากขึ้นเยอะคือเขาจะถือตัวถือข้อสรุปของอนุญาโตตุลาการของศาลนะครับว่าเนี่ยศาลอย่างกรณีพระวิหารเนี่ยบอกว่าศาลให้ปักเขตแดนแล้วนะตัวประสาทของเขาแน่นอนในขณะนี้รอบประสาทก็ของเขาด้วยเพราะฉะนั้นไทยต้องออกจากเขตประชิดออกไปแต่จะไปปักตรงไหนเนี่ยให้ตกลงกันด้วยวิธีการเจรจาด้วยแผนที่ด้วยภาพถ่ายด้วยภูมิประเทศทีนี้เราก็เลยเดินหน้าไม่ได้นะครับในกรณีพระวิหารตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับ
2: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาถือตัวความได้เปรียบอยู่
2: ค่ะค่ะก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียม1 2 3 4นะแต่ก็เข้าใจว่าทางรัฐบาลเองเขาก็คงมีแผนเตรียมรับมือกับทางกัมพูชาอยู่แล้วอาจารย์แต่ว่าในแง่ของการใช้ระยะเวลาในภาพรวมของการพิจารณาของคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับนี้จริงๆใช้เวลานานไหมคะอาจารย
0: ์ของคือพูดยากนะครับเพราะก็เป็นเรื่องกรณีเฉพาะเราเช่นแบบคดีติมอร์ออสเตรเลียก็ใช้เวลาอยู่หลายปีนะครับ
1: ครับ

0: ข้าใจว่าเพิ่งแล้วเสร็จไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมาแต่ว่าก็เป็นคดีพิพาทกันมาตั้งแต่ยังไม่ตั้งประเทศติมอร
1: ์
0: นะครับพอเข้าสู่กระบวนการต่างๆพอเขาตั้งประเทศได้นะครับก็ใช้เวลาอยู่หลายปีนะครับแต่ว่าเป็นไปได้นะครับว่าในช่วงปัจจุบันเนี่ยการเร่งรัดนะครับเรื่องของคำตัดสินต่างๆก็เห็นชัดนะครับองค์กรหลายองค์กรโดนโจมตีว่าทำงานชักช้านะครับ
1: ครับ
0: ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะไม่ได้ช้าเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยดูแล้วเนี่ยเขาก็เร่งรัดเวลาเต็มที่เลยครับผ่านหลายประเทศครับ
1: ครับก็เห็นกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าถ้าปณีปนอมภาคบังคับใช้เวลา2ปีนี่คือเทียบเคียงจากติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียมาเป็นตัวตั้งแต่ดีกว่า MOU 44ที่มีมากว่า20ปีก็ไม่คืบหน้าก็ต้องเลิกไปใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ครับจริงๆพูดถึง MOU แล้วเนี่ยทั้ง43 44นี่หลักการเดียวกันนะครับที่มาเหมือนกันแบ่งออกเป็นทางบกทางทะเลเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: มันก็มีประเด็นนึงทันทีตามมาว่าในเมื่อ MOU 44มันไม่คืบหน้า43ก็ดูแนวโน้มจะไม่คืบหน้าแล้วนะครับก็ทั้ง2 MOU เนี่ยมีความจำเป็นขนาดไหนนะครับคำตอบพื้นฐานก็คือก็จำเป็นเพราะว่าจะเป็นกรอบเดิมไม่งั้นเขาก็จะไปกรอบไปอย่างเช่น UNCLOS นะครับ
1: ใช
0: ่แต่ทีนี้ถ้าเราคิดว่าเรายกเลิกเราจำเป็นต้องมีกรอบใหม่เพื่อดึงให้กัมพูชามาคุยกับเรามากกว่าไปที่ UNCLOS หรือไปเวทีสากลก่อนล่วงหน้าหรือไม่นะครับ
2: อ
0: ันนี้จริงๆก็อาจจะไม่ได้คิดหรือว่าคิดย้อนหลังไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นการเปิดช่องให้กัมพูชาเดินหน้าไปยังเวทีสากลแบบเต็มที่เลยแล้วก็เดินหน้าเร็วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็แสดงว่าเขาเตรียมตัวมาเขาชัดเจนว่าเขาจะต้องดำเนินการอะไรบ้างแล้วเขาก็รู้จังหวะในการดำเนินการเป็นอย่างดีครับ
2: เพราะว่าหลายคนก็สงสัยเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทำไมไม่ลงสัตยาบันสักทีแล้วเพิ่งจะมาลงอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาน่าจะมีข้อสรุปนะครับจากกรณีปีมอแล้วนะครับแล้วก็หาจังหวะจะให้สัตยาบันนะครับแล้วก็ในบรรยากาศแบบปัจจุบันจริงๆให้สัตยาบันแล้วเนี่ยเขามีข้อผูกพันที่เขาต้องทำตามกติกาสากลเยอะนะครับแต่เข้าใจว่าเขาอาจจะแข็งขืนว่าในปัจจุบันกติกาไหนที่ไม่เป็นคุณกับหลายประเทศก็แข็งขืนนะครับไม่ทำคืออันนี้มันเป็นเรื่องใหม่นะครับกติกาการค้าโลกกติกาเรื่องภาษีนะครับเรื่องแม้จะทำสงครามที่เราเห็นในตะวันออกกลางในยุโรปก็ไม่ได้ทำตามกรอบเดิมทั้งหมดนะครับนั้นกัมพูชาก็เป็นกัมพูชาใหม่ที่พลิกแพงได้มากขึ้นกว่าเดิมเป็นกัมพูชาที่เข้าใจสถานการณ์ใหม่แล้วก็ต้องการใช้กฎเกณฑ์นะครับที่หละหลวมมากขึ้นแล้วก็มีช่องว่างมากขึ้นนะครับแล้วก็เดินหน้าอย่างนี้ชัดเจนเลยอย่างเช่นเขากระโดดไปขั้นตอนที่สองของกระบวนการประนอมเนี่ย
2: ก็เป็นตั
0: วอย
2: ่าง
0: ว่าเขาใช่ครับว่าเขาไบแพสหรือว่าข้ามขั้นตอนไปเลยครับ
2: ค่ะได้ค่ะอาจารย์เวลาค่อนข้างจำกัดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราคุยกันใหม่สำหรับความคืบหน้านะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปณิธานมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณพี่ใหญ่สูงครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: รองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายกรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเวลาจำกัดจริงๆค่ะลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะสำหรับเราสองคนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

0: ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะและเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 น.ถึง 3:00 น.ทางสถานี MCOT News FM 100.5 อสมท
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักเพลงไทยทุกท่านครับคืนวันนี้ลำนำสยามและผมดุษฎีข้ามือคดีก็นำเพลงไทยเดิมเพราะๆมาฝากท่านผู้ฟังตามนัดนะครับ2 ชั่วโมงเต็มทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ในคืนวันนี้ครับบทเพลงท่านผู้ฟังจะต้องชื่นชอบแน่ๆเพราะว่าผมก็ในชั่วโมงแรกนี้จะนำเพลงในตราจังหวัด2 ชั้นเพราะๆให้ฟังหลายเพลงทีเดียวส่วนชั่วโมงที่2ก็จะเป็นเพลงเถาซึ่งจะมาแค่ได้เปิดจะเป็นเพลงเถาหวานในชั่วโมงแรกนี่ขอนำเสนอเป็นเพลง2 ชั้นเพราะว่าไม่ค่อยได้นำเสนอเลยนะนอกจากว่ามีเวลาเหลือเล็กน้อยก็จะนำเสนอเพลง2 ชั้นบรรเลงต่อกันไปนะครับส่วนใหญ่จะบรรเลงเป็นเพลงตับเพลงเรื่องเพลงเผาก็เห็นว่าจะให้เวลาเต็มที่สำหรับแฟนเพลงที่คอยวันเสาร์อาทิตย์นะครับทีนี้แฟนเพลงที่คอยวันเสาร์อาทิตย์นี่ที่ชอบฟังเพลง2 ชั้นก็มีและที่ฟังต่อเนื่องกันมาจากวันธรรมดาจากลำนำสยามร่วมสมัยก็มีนะครับผมก็เลยนึกถึงอ๋อเราไม่ค่อยได้เปิดเพลง2 ชั้นให้ฟังเลยแล้วเพลง2 ชั้นเนี่ยเป็นเพลงที่มีเสน่ห์มากเพราะเป็นเพลงที่ใช้ในบททุกอารมณ์ของตัวละครในโขนในละครนะครับเพลงแอตลาจังหวะ2 ชั้นในชั่วโมงแรกนี่ขอเริ่มต้นด้วยเพลงฟ้อนสนุกสนุกนะครับผมนำเพลงฟ้อนเงี้ยว2 ชั้นมาเสนอเป็นเพลงแรกไม่นำโหมโรงวันนี้ไม่นำโหมโรงมาเปิดก่อนนำฟ้อนเงี้ยวมาเสนอเลยที่นำมาเสนอเพราะว่าชอบที่เนื้อเพลงนะครับเนื้อเพลงเนี่ยเป็นเนื้อเพลงที่เป็นบทอวยพรนะครับส่วนเพลงฟ้อนเงี้ยวหรือเพลงเงี้ยวเนี่ยก็คือเป็นฟ้อนการแสดงพื้นบ้านของชาวเขาเผ่าหนึ่งที่เราเรียกว่าเงี้ยวนั่นเองครับมีภูมิลำเนาอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยภูละมุนยมคุปผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ของวิไลนาฏศิลป์กรมศิลปากรได้มีโอกาสไปสอนละครที่คุ้มเจ้าหลวงเจ้าแก้วนรัตผู้ครองนครเชียงใหม่และภูละมุนก็เห็นการรำฟ้อนเงี้ยวที่เขาเรียกตามภาษาพื้นเมืองว่าเงี้ยวป่นเมืองของคุ้มเจ้าหลวงมีนางหลงบุญจูหลงเป็นผู้ฝึกสอนในความควบคุมของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในรัชกาลที่5ต่อมาเมื่อนางละมุนยมคุปได้รับราชการเป็นครูสอนวิชานาฏศิลป์ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ท่านก็นำลีลาท่ารำฟ้อนเงี้ยวนี่มาปรับปรุงใหม่ให้งดงามนะครับตามแบบฉบับของนาฏศิลป์ไทยและยังบรรจุไว้ในหลักสูตรวิชานาฏศิลป์อีกด้วยบทร้องของฟ้อนเงี้ยวนี่มีลักษณะเป็นบทอวยพรนะครับคืออาราธนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาคุ้มครองอวยชัยให้พรเป็นสวัสดิมงคลสืบไปแต่ถ้ากับว่าผมนำเพลงนี้มาอวยพรชัยให้ท่านผู้ฟังฟังนั่นเองนะครับส่วนทำนองเพลงเรียกว่าเพลงฟ้อนเงี้ยวมีอัตรา2 ชั้นนะครับและต่อมาเพลงนี้ครูบรรยงเกตคงท่านยังได้นำไปแต่งเป็นเพลงเถาเรียกชื่อหมายว่าเงี้ยวรำลึกซึ่งเป็นเถาที่ไพเราะมากด้วยนะครับวันนี้เพลงเงี้ยว2 ชั้นจะบรรเลงในวงปีภาพไม่รวมของกรมศิลปากรขับร้องโดยอาจารย์นิสาถนอมรูปนะครับตอนขึ้นต้นเขาจะขับร้องเป็นภาษาเงี้ยวขึ้นมาก่อนนะครับเนื่องจากเป็นชุดฟ้อนเนี่ยหัวเพลงเนี่ยจริงค่อนข้างยาวนะครับที่ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แสดงก็ค่อยออกมาจนครบทุกตัวนะครับก็ถึงจะขึ้นเนื้อร้องขอเชิญรับฟังครับฟ้อนเงี้ยว2 ชั้นครับ

็จบบทบาทของฟอนเงียวสองชั้นไปแล้วนะครับทำนองเพลงเนี่ยสนุกแล้วก็มีภาษาเหนือปะปนอยู่ด้วยนะครับแต่ที่สำคัญคือเนื้อร้องนะครับไพเราะทีเดียวนะครับเป็นบทอวยพรขออวยชัยพุทธไกรช่วยธรรมพระคุณเลิศล้ำไปทุกทั่วตัวตนจะได้รับสรรพสิ่งสรรพมิ่งมงคลนาท่านนาขอเทวาช่วยรักษาข้าเถอดต้องร้องออกภาษาเหนือเล็กน้อยนะครับถึงจะเข้ากันทีนี้มาเพลงที่สองในอัตราจังหวะสองชั้นในคืนวันนี้นะครับชื่อว่าเพลงสามเศร้าครับเพลงสามเศร้านี่ไม่ใช่เศร้าสามครั้งนะครับคำว่าเศร้าสามนี้ก็เปรียบเสมือนสามมุมนั่นเองนะครับสามมุมหรือว่าสามสิ่งสามอย่างหรือว่ารักสามเศร้าอะไรก็ใช้ได้นะครับสองหญิงหนึ่งชายหรือว่าสองชายหนึ่งหญิงนี่ก็ถือว่าเป็นสามเศร้านะครับถ้าโบราณก็ถือว่าสามเศร้านี่กำเนิดมาจากการวางหินสามก้อนนั่นเองนะครับที่เขาเรียกว่าสามเศร้าเศร้าแต่ละครั้งคือเศร้าก้อนหินนั่นเองนะครับผ่านป่าหรือคนที่เดินป่าสมัยก่อนเคยเดินทางไกลอ่ะเมื่อก่อนไม่มีรถมีเรือเดินทางกันมาในป่านี่พอหิวขึ้นมาก็เอากระบอกข้าวหลามมาอุ่นแล้วก็เอาเนื้อสัตว์ที่หาได้นี่ก็มาจากการปิ้งย่างแล้วก็เอาก้อนหินก้อนขนาดเครื่องเนี่ยมาวางเป็นสามมุมนะครับแล้วก็เอาไม้ขัดไปขัดมาก่อกองไฟขึ้นนะครับแทนที่ปิ้งนะครับก็เรียกว่าสามเศร้าและยังนำมาใช้เป็นเตาอั้งโล

คนในยุคหลังเนี่ยเห็นไหมครับปากเตาด้านบนเนี่ยจะทำเป็นสามมุมยื่นขึ้นมาเรียกว่าสามเศร้านี่สามเศร้าที่พูดถึงบทเพลงเนี่ยเป็นเพลงอัตราจังหวะสองชั้นนะครับเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับปลอกไก่มีสามท่อนท่อนละสองจังหวะเพลงนี้มีนักดนตรีไม่ทราบนามนำไปแต่งขยายเป็นอัตราสามชั้นเรียกชื่อสมัยว่าจระเข้หางยาวจำง่ายๆถ้าเป็นจระเข้หางยาวก็ต้องเป็นอัตราจังหวะสามชั้นแต่ถ้าสองชั้นคือเพลงสามเศร้านะครับบทเพลงสามเศร้าวันนี้เป็นการมาเรียนในวงปีภาพไม่นวมของกรมศิลปากรนะครับเป็นการขับร้องสองท่านนักร้องหญิงกับชายเพราะว่าเนื้อร้องนี่เป็นเนื้อร้องระหว่างฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายร้องโต้ตอบกันอาจารย์นพคุณสุดประเสริฐกับอาจารย์นำพรแดงวิจิตจะขับร้องโต้ตอบกันในเพลงนี้ครับบทร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6เรื่องวิวาห์พระสมุทรนะครับที่ขึ้นต้นว่าเป็นผู้หญิงแท้จริงแสนลำบากผู้หญิงก็จะขึ้นก่อนนะครับว่าเป็นผู้หญิงแท้จริงแสนลำบากฝ่ายชายก็จะโต้ตอบทันทีว่าเป็นผู้ชายยิ่งยากกว่าหลายเท่าใครยากกว่าใครเรามาฟังในบทเพลงสามเศร้าโดยอาจารย์นพคุณสุดประเสริฐและอาจารย์อำพรแดงวิจิตรครับ

บทเพลงสามเศร้าจากการขับร้องของอาจารย์นพคุณสุดประเสริฐและอาจารย์อัมพรแดงวิจิตร่วมโดยวงพิพาทแม่นวมของกรมศิลปากรก็จบลงไปแล้วนะครับบทร้องเป็นบทพระราชพลในรัชกาลที่6จากเรื่องวิวาห์พระสมุทรนะครับก็เป็นการโต้ตอบกันระหว่างชายและหญิงนะครับว่าใครจะลำบากยากเข็ญกว่ากันนะครับฝ่ายหญิงเขาก็ว่าเป็นผู้หญิงแท้จริงแสนลำบากฝ่ายชายก็บอกว่าเป็นผู้ชายยิ่งยากกว่าหลายเท่านะครับก็จริงๆแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ต้องมีความลำบากด้วยกันทั้งนั้นเรียกว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดผลก็เลยทีเดียวนะครับก็บทเพลง3เศร้าจบไปแล้วก่อนที่จะฟังบทเพลง2ชั้นในคืนวันนี้ได้น่าจะได้ฟังอีก 3-4 เพลงเลยทีเดียวนะครับวันนี้จะเป็นบทเพลง2ชั้นล้วนๆกันเลยนะครับท่านผู้ฟังจะชื่นชอบมากและมาจากบทละครเรื่องต่างๆด้วยลำดับต่อไปครับขอนำบทเพลง2ชั้นเพราะๆกันอีกสักเพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบมากเลยเพราะว่ายิ่งเวลาไปทำเป็นเพลงไทยสากลและเพราะเหลือเกินนะครับเพราะทั้งทำนองไทยเดิมทั้งไทยสากลนั่นคือเพลงลมพัดชายเขาครับสมชื่อนะลมพัดชายเขาไม่ฟังแล้วมันสบายหูเหลือเกินมันเย็นสบายเหมือนกับลมที่พัดอยู่เชิงเขานะครับบทเพลงลมพัดชายเขาเดิมทีเดียวเนี่ยมีทั้งอัตราจังหวะ3ชั้นและ2ชั้นนะครับเป็นเพลงทำนองเก่าเพลงนี้ใช้หน้าทับกรบไก่ประกอบจังหวะมี2ท่อนท่อนละ4จังหวะในอัตรา2ชั้นนั้นนิยมนำมาใช้ขับร้องในการแสดงละครต่อมามีนักดนตรีไม่ทราบนามแต่งตัดในอัตราเช่นเดียวกับเป็นเพลงเขาและเมื่อปีพ.ศ. 2474ครูมนตรีตราโมทก็ยังนำเพลงลมพัดชายเขา3ชั้นมาเรียบเรียงเป็นเพลงตับเรียกว่าตับลมพัดชายเขาด้วยนะครับแต่วันนี้เรานำเสนอในอัตราจังหวะ2ชั้นของเก่าของเดิมเลยนะครับวงมโหรีของกองดุริยางค์กองทัพอากาศจะเป็นวงที่บรรเลงในคืนวันนี้นะครับอาจารย์พจนีคงสุวรรณหลานสาวคุณสุจิตรุ่ยประณีตจะเป็นผู้ขับร้องครับบทร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่2เรื่องอีเหนานะครับเนื้อร้องเพราะมากนะครับฟังแล้วว้าเหวทีเดียวเวลาดึกเดือนตกนกร้องระวังไพรไก่ก้องกระชั้นขันดูว่าวเราเรียกหากันพึงหวั่นว่าเสียงสามไหวขอเชิญรับฟังครับลมพัดชายเขา2ชั้นครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังเสียงหวานๆของอาจารย์พจนีคงสุวรรณในเพลงลมพัดชายเขาจบลงไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งไม่ว่าจะนำไปใช้ในโขนในละครหรือว่าในการบรรเลงนะครับแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้วงสังคีตประยุกต์เขานำไปบรรเลงเป็นรูปแบบสมัยใหม่นะครับอาจจะใช้ในละครละครทีวีในการบรรยายได้หลากหลายนะครับโดยนำดนตรีสากลกับดนตรีไทยมาผสมผสานการบรรเลงในเพลงลมพัดชายเขาเนี่ยฟังไม่มีเบื่อเลยจริงๆนะครับเพราะมากที่สุดเพลงนี้แล้วก็มีเพลงไทยเดิมในตราจังหวะสองชั้นอีกเพลงที่ไม่มีเบื่อเลยยิ่งสำหรับรายการเรานี้เปิดบ่อยที่สุดนั่นคือเพลงเขมรโพธิสัตว์สองชั้นนะครับฟังได้หลายแนวนะครับถ้าเนื้อร้องหวานก็หวานเนื้อร้องเศร้าก็เศร้าไปด้วยเพลงนี้แล้วแต่อารมณ์ของนักร้องกับดนตรีเขาจะบรรเลงนะครับเรื่องของเพลงไทยนี่บทเพลงเขมรโพธิสัตว์สองชั้นเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้นาทับปรบไก่ประกอบจังหวะมีสามท่อนท่อนหนึ่งมีสี่จังหวะท่อน2ก็มี4จังหวะแต่ท่อน3มีถึง9จังหวะนะครับเพลงนี้ใช้ประกอบการแสดงละครมาแต่โบราณเลยทีเดียวในต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครูช้อยสุนทรวทินได้นำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาส่วนทำนองทางร้องนั้นบุตรชายของท่านคือพญาสนอดุริยางค์แช่มสุนทรวทินเป็นผู้แต่งในเวลาต่อมาแต่วันนี้เขมรพุทธิสัตว์เราให้ฟังในอัตราจังหวะ2ชั้นนะครับแล้วก็เป็นการบรรเลงขับร้องโดยนิสิตสาขาดนตรีศึกษาดุริยางค์ไทยครับดนตรีไทยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเป็นวงที่จะบรรเลงนะครับร้องให้เราฟังเราฟังวงที่มีฝีมือระดับครูบาอาจารย์แล้วมาฟังวงจากนิสิตนักศึกษาบ้างนะครับผู้ที่ขับร้องคือคุณสุชาดาโสวัตนะครับเพลงชุดนี้ตอนที่บันทึกเสียงไว้รู้สึกเธอยังเรียนอยู่ปี3นี่เลยเธอเป็นทายาทของคุณลำยองโสวัตแล้วก็อาจารย์นำพรแดงวิจิตที่ร้องสามเศร้ามาสักครู่นี้แหละครับขอเชิญรับฟังคุณสุชาดาโสวัตในเพลงเขมรโพธิสัตว์สองชั้นครับ

บทเพลงเขมรโพธิสัตว์สองชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นบทเพลงที่ฟังแล้วไม่มีเบื่อจริงๆนะครับทำนองไพเราะอ่อนหวานหรือว่าเพลงนี้เนี่ยไพเราะทางดนตรีทั้งทางร้องเลยทีเดียวนะครับส่วนบทร้องก็แล้วแต่ว่าจะบรรจุบทใดใส่ลงไปนะครับผมชอบเปิดตอนที่ทศกัณฐ์อ้อนวอนขอกล่องดวงใจคืนจากหนุมานนะครับที่อาจารย์สมศักดิ์ทัตติขับร้องเนี่ยแม้ฟังแล้วโศกเศร้าผมเคยเปิดมาไม่กี่วันมานี้ปรากฏว่าท่านผู้ฟังโทรศัพท์มาบอกว่าท่านถึงกับร้องไห้สงสารทศกัณฐ์จริงๆนี่เป็นอิทธิพลของทำนองเพลงและการขับร้องนะครับที่ทำให้ท่านผู้ฟังนี่คล้อยตามไปได้เรื่องของเพลงนี่ถึงถือว่าเป็นดนตรีบำบัดได้ทีเดียวถ้าไปใช้ดนตรีในแนวทางที่อ่อนโยนเยือกเย็นฟังแล้วสบายๆเนี่ยผู้ป่วยก็จะฟื้นตัวได้เร็วนะครับลำดับต่อไปครับมาฟังบทเพลงแขกนะครับแต่เป็นแขกมอญนะครับสำคัญมากแขกมอญบทเพลงที่มีชื่อขึ้นต้นว่าแขกมอญเนี่ยมีอยู่3ชื่อที่โด่งดังมากที่สุดแล้วก็มีบรรเลงกันอยู่3เพลงนั่นคือแขกมอญแล้วก็แขกมอญบางช้างและแขกมอญบางคุ้มปลมต่อไปขอนำเสนอแขกมอญบางช้าง2ชั้นนะครับเพลงแขกมอญบางช้าง2ชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับก็ใช้หน้าทับปรบไก่ประกอบจังหวะมี3ท่อนท่อน1มี3จังหวะท่อน2กับท่อน3มี3จังหวะนะครับครูนายซึ่งเป็นนักดนตรีบ้านปากงามคลองอำเภอวาจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นครูดนตรีในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยได้ต่อเพลงทางบางช้างให้กับลูกศิษย์2เพลงคือเพลงไหว้ครางบางช้างและก็เพลงแขกมอญบางช้างต่อมาท่านครูพระปรีภรคุณมีดุริยางคุณนำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นจากนั้นก็มีนักดนตรีไม่ทราบนามนำแขกมอญบางช้างนี่มาแต่งตัดในอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเขาต่อมาครูมนตรีตราโมทได้แต่งตัดในอัตราชั้นเดียวอีกทางหนึ่งซึ่งแขกมอญบางช้างทางของครูมนตรีตราโมทนี่ก็เป็นทางที่ได้รับความนิยมทั่วไปในวงการดนตรีไทยนะครับแต่อยากจะทราบว่านิยมมากอย่างไรก็ต้องไปวันที่17มิถุนายนเนี่ยครับที่บ้านครูมนตรีตราโมทที่บ้านสมส่องแสงที่มูลนิธิดนตรีตราโมทเมืองนนท์นี่แหละครับจะมีการแสดงเพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันเกิดของท่านวันที่17มิถุนายนนะครับท่านจะได้ชมระบำต่างๆบทเพลงต่างๆแล้วก็มีของฝากติดมือมาด้วยไม่ว่าจะเป็นเทปเพลงหนังสือเพลงด้วยนะครับแขกมอญบางช้างวันนี้เป็นการมาเรียนในวงปีภาคที่รวมของคณะเสริมมิตรบรรเลงครับขับร้องโดยครูสุรางดุริยพันธ์บทร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่5เรื่องเงาะป่านะครับอันนี้เนื้อร้อง

ร้องกับเพราะนะครับเป็นเนื้อร้องเกี่ยวกับมาธรรมชาติครับมาลีดอกดังสีบานเย็นเห็นหรือไม่ผีเสื้อว่อนร่อนอยู่ดูวิไลงามกะไลหนอผีเสื้อช่างเหลืองงามขอเชิญรับฟังครับจากการกับร้องของผู้สุรางดุริยพันธ์ในเพลงแขกมอนบางช้างครับ

บทเพลงแขกมอญบางช้างก็จบลงไปแล้วนะครับบทร้องจากบทพระราชบทในรัชกาลที่5เรื่องเงาะป่านะครับกับร้องโดยกุศลรางหรุยพันธ์สายสกุลหรุยพันธ์นี่ถือว่าเป็นสายสกุลที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของทางร้องนะครับแต่จริงเนี่ยทุกคนก็เล่นดนตรีเป็นกันทั้งนั้นนะครับส่วนมากไม่ว่าจะเป็นหรุยพันธ์หรุยพันธ์หรือบ้านดนตรีไทยแต่ละบ้านนะครับที่เราเห็นบางท่านนั่งขับร้องอย่างเดียวแต่ว่างๆท่านก็ไปเล่นดนตรีได้ทุกเกือบทุกชิ้นเหมือนกันส่วนมากจะเป็นกันรอบวงนะครับกุศลรางหรุยพันธ์นี่แหละในกลุ่มของลูกๆของครูเหนียวหรุยพันธ์นี่นะครับทายาทที่มีชื่อเสียงก็มีกุศลรางหรุยพันธ์ครูดวงเนตรหรุยพันธ์แล้วก็คุณนฤพลหรุยพันธ์สามท่านนะครับแต่ความจริงยังมีพี่น้องอีกสองสามท่านนะครับแต่ว่าที่มีชื่อเสียงในทางร้องเนี่ยคือสามท่านนี้เองนะครับที่ถ่ายทอดมาจากครูเหนียวหรุยพันธ์และครูเชื่อมช้อยหรุยพันธ์เพลงต่อไปครับพี่น้องร้องเพลงครับให้กุศลรางหรุยพันธ์ขับร้องคู่กับคุณนฤพลหรุยพันธ์นะครับในเพลงขึ้นพับพลานะครับแหมเพลงนี้มีความไพเราะแล้วก็สง่างามสมชื่อนะครับเพราะว่าชื่อขึ้นพับพลาเนี่ยเขาเปรียบเสมือนเวลาที่ตัวละครตัวเอกออกมาเนี่ยจะประทับบนพับพลาหรือประทับบนบัลลังก์เนี่ยครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยบทละครเนี่ยจะมีตอนที่ฉากเดินป่าหรืออย่างเช่นในเรื่องของรามเกียรตินี่ก็ฝ่ายพับพลาก็คือฝ่ายพระรามเนี่ยครับเดินป่าอย่างเดียวไปที่ไหนก็ตั้งพับพลาที่ประทับที่นั่นเวลามีตัวเอกขึ้นออกมาก็จะต้องใช้เพลงขึ้นพับพลานะครับเพลงขึ้นพระพลาสองชั้นเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้ประกอบการแสดงละครในบทที่ต้องการให้ตัวละครแสดงอำนาจราชศักดิ์แล้วก็แสดงความสง่าผ่าเผยถ้าใช้กับละครในก็เรียกว่าขึ้นพระพลาในถ้าใช้กับละครนอกเรียกว่าขึ้นพระพลานอกโดยนักดนตรีจะเปลี่ยนระดับเป็นเสียงในหรือว่าเสียงนอกเพลงนี้เป็นเพลงท่อนเดียวแล้วก็มีทางเปลี่ยนหลายทางนะครับและถ้าเวลารับร้องเป็นปกติก็ใช้ขึ้นพระพลานอกบทเพลงขึ้นพระพลาวันนี้นะครับเป็นการบรรเลงด้วยวงปีภาพไม่นวมคณะดุริยพันธ์นะครับขับร้องโดยคุณนฤพลดุริยพันธ์และก็กุศลรางดุริยพันธ์นะครับเนื้อร้องก็มีความสำคัญนะครับโฉมงามสามสุดสวัสดิ์ที่ดานฤดีจ่อจิตพิศวงขอแต่เพียงได้พิงอิงองค์แนบอนงขวัญฟ้าอย่าใจบทร้องบทนี้มาจากเรื่องอินทราชคำฉันนะครับของพญาศรีสุนทรโวหารผันสาลักเพลงนี้ท่านแต่งไว้ตั้งแต่ท่านยังเป็นหลวงสารประเสริฐอยู่เลยครับและท่านก็สำคัญเพลงนี้เนี่ยอินทราชคำฉันบทนี้เนี่ยสำคัญคือท่านเอาเขาโครงมาจากหนังสือเรื่องบ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์ของรัชกาลที่6นะครับและอินทราชคำฉันนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีส่วนแนะนำให้กับหลวงสารประเสริฐด้วยนะครับดังนั้นเนื้อเพลงนี้เพราะมากเลยนะครับขึ้นพระพราสองชั้นนะครับคุณนฤพลครับฝ่ายน้องชายจะเป็นผู้ร้องก่อนและคุณสุรางก็จะร้องตามในบทที่2ในคำร้องที่2ครับขอเชิญรับฟังครับ

ขึ้นพระปราจากคุณนรพลดุริยพันธ์และคุณสุรางดุริยพันธ์ก็จบลงไปแล้วนะครับบทร้องจากเรื่องอินทราชคำฉันของหลวงสารมเสด็จหรือพญาศรีสุนทรโวหารผันสารักพี่น้องร้องเพลงไปแล้วนะครับก็เหลือเวลาสักหนึ่งเพลงก็คงจะต้องให้คุณพ่อออกมาร้องเพลงนะครับจริงๆแล้วคุณพ่อท่านมีชื่อเสียงมาก

นะครับผู้เนรุยพันธ์ครับผู้เนรุยพันธ์เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมากในยุคสมัย60ปีก่อนนี้ท่านเป็นทั้งครูขับร้องเพลงไทยของกรมศิลปากรนึกว่าเป็นนักร้องเสียงชายที่เป็นต้นเสียงเลยทีเดียวนะครับและเป็นต้นฉบับให้เรียนรู้กันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับในสมัยนั้นหาใครเทียบเสียงคุณเหี่ยวยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขับร้องเพลงในชุดราชาธิราชตอนมอญร้องไห้นะครับฉากที่สมิงพระรามลาเมียนะครับตอนมอญร้องไห้กับตะนาวแปลงเนี่ยก็คนร้องไห้กันทั้งโรงเลยร้องไห้ตามไปเลยนะครับวันนี้คุณเหี่ยวรุยพันธ์ก็จะนำแบบฉบับที่เก่งกาจของท่านท่านเป็นผู้ที่มีความเก่งกาจสามารถในเรื่องของการตีบทแตกร้องเพลงได้อย่างห้าวหาญโศกก็โศกจัดเลยทีเดียวเพราะนั้นในเรื่องของเพลงโศกของคุณเหี่ยวนี่ก็ต้องเพลงลาวครวญอีกเพลงนะครับบทเพลงลาวครวญนี่เป็นเพลง2ชั้นทำนองเก่านะครับเป็นเพลงท่อนเดียวมี4จังหวะนะครับบทร้องนำมาจากบทละครเรื่องพระหล่อพระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรวรรณากรกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์นะครับก็เป็นตอนที่อยู่ในชุดพระหล่อตอนตับลาวเจริญศรีหรือพระหล่อตอนเสียงน้ำเนี่ยนะครับก็เป็นตอนที่พระหล่อเนี่ยเดินทางมาถึงแม่น้ำกาหลงแล้วก็นึกถึงพระมารดาและพระมเหสีนะครับก็โศกเศร้าทีเดียวเพราะว่ารู้เนี่ยว่าจะเดินทางไปข้างหน้าแต่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะครับก็คิดจะเสียงน้ำดูว่าจะเป็นยังไงปรากฏว่าเสียงน้ำดูแล้วก็แม่น้ำที่เกิดเฉียนเวียนวนแล้วก็เป็นน้ำสีเลือดสีแดงก็รู้ไปข้างหน้าต้องมีเคราะห์ทีนี้ที่ต้องจำเป็นจะต้องไปเพราะว่าบนมนต์เสน่ห์อย่างรุนแรงของฝ่ายพระเพื่อนพระแพรนะครับต้องร้อนรุ่มกลุ่มอุลาเหลือเกินด้วยมนต์รักต้องเดินทางไปข้างหน้าในขณะเดียวกันก็รู้ตัวดีตลอดว่าข้างหลังนั้นทิ้งพระมารดาและพระมเหสีไว้นะครับข้างหลังจะเป็นอย่างไรระหว่างห่วงหน้าพระวงหลังอยู่นั่นเองครับก็เลยค่ำครวญมาด้วยการความนึกถึงพระมารดาและพระมเหสีด้วยเพลงราวครวญนี่แหละครับบทเพลงราวครวญ2ชั้นจะเป็นการขับร้องโดยครูเหนียวดุริยพันธ์นะครับศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ในสมัย60ปีก่อนนี่ครับก็เชิญรับฟังครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามในคืนวันนี้ครับลำนำแห่งความเป็นไทยนำท่านผู้ฟังมารับฟังบทเพลงเพราะๆในอัตราจังหวะ2ชั้นล้วนๆทั้งคืนนะครับคืนวันนี้เป็นบทเพลงจากบทละครต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคืนท่านผู้ฟังจะมีความรู้สึกชื่นชอบมากทีเดียวนะครับในเพลงอัตราจังหวะ2ชั้นนี้แล้วก็ร้องตามง่ายๆและยิ่งถ้าเป็นเพลงที่ท่านผู้ฟังเคยชมหรือเคยฟังมาก่อนแล้วจากการชมโขนชมละครนี่จำเนื้อหน้าก็จะได้ร้องตามด้วยนะครับในชั่วโมงแรกผมเริ่มต้นด้วยฟอนนิวซึ่งเป็นบทอวยพรอวยชัยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขนะครับในชั่วโมงที่2นี่ก็เหมือนกันนะครับผมเริ่มต้นด้วยพระม่าเหสองชั้นแต่พระม่าเหสองชั้นนี่ไม่ใช่บทเกี่ยวเรื่องของวันครูนะครับไม่ใช่อันดวงจิตของครูผู้สอนสั่งอันนี้คนละเนื้อเป็นเนื้อใหม่กับเนื้ออวยพรนะครับครูสุจิตวิญญาณนิตศิลปินแห่งชาติจะมาอวยพรชัยท่านผู้ฟังด้วยเพลงพระม่าเหสองชั้นและวงมโหรีของกรมประชาสัมพันธ์นะครับมันทึกเสียงไว้หลายสิบปีแล้วแต่ว่าทำนองเพลงพม่าเหเนี่ยเป็นเพลงทำนองเก่านะครับเพลงนี้ใช้หน้าทับปรบไก่ประกอบจังหวะมีท่อนเดียว6จังหวะเขาใช้ร้องประกอบละครทั้งระบบเกี่ยวพาราสีนะครับในการร้องนิยมแทรกว่าดอกให้ปีเปล่าด้วยแต่ถ้าร้องในกรณีอื่นที่ไม่ใช่บทเกี่ยวพาราสีนี่ก็ไม่นิยมว่าดอกนะครับเพลงนี้เป็นนักดนตรีนำไปแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงถาวรหลายทางด้วยกันครับคือมีทางของครูมตรีตราโมททางหนึ่งทางของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงทางหนึ่งทางของหมื่นประคมเพลงประสานคู่ใจนิตยปริมอีกทางหนึ่งทางของจางวังทั่วภาคยโกศลทางหนึ่งและยังมีทางของครูเขียนสุขสายชนอีกทางหนึ่งไม่ทราบว่าในยุคหลังนี้จะมีทางเพิ่มขึ้นอีกทางเพราะว่าก็มีความพลิกแพลงนะครับวงดนตรีแต่ละบ้านแต่ละวงก็มีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นก็มีการเปลี่ยนทางกันขึ้นมาเรื่อยๆแต่วันนี้เราให้ฟังทางเดิมครับของแท้ดั้งเดิมเลยคืออัตราจังหวะสองชั้นซึ่งจะไม่ค่อยมีการมาเปลี่ยนทางอย่างเก่งก็เพิ่มทางเปลี่ยนเข้าไปเท่านั้นเองพม่าเฮ2ชั้นครับบรรเลงด้วยวงมโหรีของกรมประชาสัมพันธ์ครับร้อง

บทเพลงพระม่าเฮในอัตราจังหวะ2ชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นบทร้องซึ่งอวยพรชัยให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขมีความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งสิ้นเลยนะครับโดยฝีมือการขับร้องของครูสุจิตวิญญาณีศิลปินแห่งชาติต่อไปเพลงที่2ในอัตราจังหวะ2ชั้นของชั่วโมงที่2มีขอนำเสนอเพลงฟ้อนอีกสักเพลงครับที่ว่าฟ้อนชมเดือนเพลงฟ้อนชมเดือนนี่เป็นเพลงฟ้อนที่เขาใช้ในบทละครเรื่องพระลอในละครเรื่องพระลอนะครับโดยทำนองเพลงเนี่ยเขาใช้ทำนองเพลงสร้อยลำปางหรือว่าลาวลำปางในอัตราจังหวะ2ชั้นนะครับเนื้อร้องกับบทละครเรื่องพระลอนั่นเองนะครับจะเป็นการชมความงามชมธรรมชาติความงามของนางรื่นนางโรยด้วยนะครับก็ขอเชิญรับฟังครับฟ้อนชมเดือนครับตอนท้ายมีออกซุ้มด้วยนะครับตามแนวทางของฟ้อนสำเนียงลาวนะครับอาจารย์นิสาถนอมรูปเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ครับ

ฟ้อนชมเดือนก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นบทเพลงที่มีทำนองไพเราะนะครับใช้เพลงสร้อยลำปางหรือที่เราบางทีก็เรียกว่าลาวลำปางเนี่ยนะครับอาจารย์นิสาถนอมลูกขับร้องเพราะมากเลยร่วมด้วยวงปีภาพไม่นวมของสำนักงานเศรษฐีกรมศิลปากรนะครับเนื้อร้องจากเรื่องพระลอเป็นการชมความงามของธรรมชาติชมสวนในเมืองสองแล้วก็ชมความงามของรื่นโรยด้วยนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงทองย่อนกันครับทองย่อนนี่ถือว่าเป็นเพลงฮิตที่สุดในรายการเราเหมือนกันเปิดบ่อยมากทีนี้มีทองย่อนแล้วเดี๋ยวสักครู่จะมีพรามดีดน้ำเต้าต่อขอต้องบอกไปก่อนเพราะว่าเนื้อร้องของเพลงทองย่อนกับเนื้อร้องเพลงพรามดีดน้ำเต้าสองชั้นเนี่ยจะมีเนื้อร้องซึ่งต่อเนื่องกันนะครับซึ่งผมมาหยิบบทพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่าของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งเป็นตอนที่สำคัญนะครับเป็นตอนที่แต่งงานนางลำหับนะครับแล้วก็มีการอวยพรโดยผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในหมู่บ้านเงาะนี่แหละครับแต่ที่นำมาเฉพาะ2ตอนนี้เพราะว่า2ตอนนี้เป็นตอนที่ถูกนำมาขับร้องกันมากที่สุดนะครับคือตอนแรกนี่จะเป็นการกล่าวถึงผู้บ่าวสาวให้ดูเยี่ยงอย่างของเสือหรือพยัคฆ์เนี่ยครับเสือโคร่งเนี่ยว่ามันจะแลกาดอาถรรพ์ปันใดก็ไม่ได้ทำร้ายแก่ลูกเมียส่วนตอนต่อไปก็จะให้ดูอย่างเยี่ยงนกเยี่ยงปักษาในไฟสนนี่แหละครับเรามาเริ่มถึงเพลงแรกก่อนคือเพลงทองย่อนนะครับเพลงทองย่อน2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยยุทธยานะครับเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปรบไก่ประกอบจังหวะมี2ท่อนท่อน1มี2จังหวะท่อน2มี3จังหวะเพลงนี้รวมอยู่ในเพลงช้าเรื่องเต่ากินผักบุ้งแล้วก็อยู่ในเพลงตับมโหรีชุดเพลงทองย่อนทองย้อยทองปลายทองสะแล้วก็ทองสมต่อมามีผู้นิยมนำไปบรรเลงขับร้องประกอบการแสดงทั้งโขนทั้งละครคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงนำเพลงทองย่อน2ชั้นทำนองเดิมนี้มาแต่งทำนองให้เป็นทางเปลี่ยนหลายสำนวนสำหรับใช้บรรเลงเป็นทางเปลี่ยนจากทำนองเดิมที่บรรเลงซ้ำกันหลายเที่ยวทำให้เพลงทองย่อนนี้มีเสน่ห์ขึ้นอีกมากเลยทีเดียวนะครับและคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำทางเปลี่ยนได้ไพเราะทุกเพลงเลยนะครับบทเพลงทองย่อนต่อไปนี้นะครับเป็นการขับร้องโดยอาจารย์สมปองพรมเปี่ยมและอาจารย์อภิญญาเฉยเจริญนะครับเนื้อร้องจากเรื่องเงาะป่านะครับเป็นตอนแต่งงานนางรำหับนะครับเป็นตอนที่ผู้เฒ่าผู้แก่สองท่านคือเงาะยอกับตองยิบนะครับเงาะยอก็จะร้องก่อนที่ก็ร้องว่าลูกเอ๋ยลูกรักจงดูเยี่ยงพยัคฆ์โคร่งใหญ่ถึงร้ายกาจอาถรรพ์ปานใดก็ไม่ได้ทำร้ายแก่ลูกเมียแล้วก็นางตองยิบก็มาร้องต่อนะครับบุญเหลือจงดูอย่างแม่เสืออย่าอ่อนเอี้ยรักตัวผู้ดูลูกเข้ากกเลียมีศัตรูสู้เสียชีวิตแทนนะครับนี่นะครับเงาะยอกับตองยิบซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้เฒ่าในหมู่บ้านก็สั่งสอนกันเป็นเพลงแรกคุณสมปองจะขับร้องแทนเงาะยอและคุณอภิญญาจะขับร้องแทนตองยิบในทำนองเพลงทองย่อนครับก็เชิญรับฟังครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังทำนองเพลงทองย่อนสองชั้นจบลงไปแล้วนะครับนำมาเนื้อร้องจากบทละครเรื่องง้อป่าบทพระราชกลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มาเสนอท่านฟังนะครับคุณสมบองพรมเปี่ยมและคุณอภิญญาเฉยเจริญเป็นผู้กับร้องนะครับเป็นตอนที่เงาะยอและตองยิบผู้เฒ่าในหมู่บ้านสั่งสอนนะครับผู้บ่าวสาวว่าให้ดูเยี่ยงขยักโครงใหญ่นะครับไม่ทำร้ายใครแล้วก็จึงดูอย่างไม่เสือนะครับรักลูกและผัวมีศัตรูสู้เสียชีวิตแทนนะครับและตอนท้ายของท่านจอนก็จะมีร้องว่าบอแอดโวนี่นะครับโอหุยฮาจงแก้วกล้าแก้วคล่องทั้งสองคนนะครับทีนี้ก็จะต่อกลอนในกลอนที่จะต่อนี้จะเป็นตอนที่ผู้เฒ่าผู้แก่สองคนนะครับทั้งชายและหญิงคือมาเนาะกับหอยเงาะคือก็เหมือนเวลาเราแต่งงานในสมัยนี้นะครับเหมือนกันเลยเนี่ยแล้วจะนี่ฮะท่านทำตัวอย่างไว้เดี๋ยวนี้เวลามีแต่งงานก็ต้องมีผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งเรียกว่าเป็นคู่สามีภรรยาหรือคู่บ่าวสาวที่อยู่กินกันมานานอย่างมีความสุขให้มีความทะเลาะเบาะแว้งเรียกว่าเป็นคู่ตัวอย่างนะครับชายหญิงที่อาวุโสนี่นะครับมาสั่งสอนมาอบรมคู่บ่าวสาวใหม่ๆนะครับอย่างในเพลงทองย่อนนี้เงาะยอกับตองยิบก็สอนแล้วให้ดูเยี่ยงอย่างเสือคราวนี้จะเป็นมาเนาะกับหอยเงาะนะครับจะให้ดูเยี่ยงอย่างปักษาเรียกว่าทุกอย่างเป็นเครื่องสอนหมดอันนี้เป็นความรู้ในเรื่องของเงาะเป็นคนป่าเขาไม่ได้สอนอย่างคนเมืองนะครับคนเมืองก็อย่างหนึ่งคนป่าอย่างหนึ่งนี่เป็นพระวินิจฉัยของรัชกาลที่5ท่านทรงมีความละเอียดอ่อนในการพระราชพลมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสัตว์ในป่ามันก็มีแต่สัตว์มีแต่ต้นไม้มีแต่ธรรมชาติที่เป็นเครื่องสั่งสอนเรียนรู้จากธรรมชาติทั้งนั้นนะครับอย่างต่อมานี่มาเนาะกับหอยเงาะจะมาสั่งสอนนะครับผู้บ่าวสาวในเพลงพราหมณ์ดีดน้ำเต้านะครับโดยทำนองเพลงพราหมณ์ดีดน้ำเต้า2ชั้นเนี่ยเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับ2ไม้มีท่อนเดียวใช้บรรเลงขับร้องประกอบการแสดงโขนและละครด้วยนะครับบทเพลงพราหมณ์ดีดน้ำเต้าในวันนี้นะครับวงมโหรีคณะหน่อไม้จะเป็นวงที่จะบรรเลงนะครับขับร้องโดยคุณพานุทัศน์โมกขศักดิ์และคุณรัตดาบัวหงนะครับเป็นขับร้องเนื้อร้องจากเรื่องเงาะป่านะครับตอนอวยพรแต่งงานลำหักนะครับในเนื้อนี่ก็มาเนาะก็จะเริ่มต้นก่อนนะครับว่าลูกยาจงดูเยี่ยงปักษาในไพรสนแสวงเหยื่อเผื่อคู่บินวู่วนพอได้ผลพาร่อนมาป้อนนางเห็นไหมครับแล้วหอยเงาะก็จะตอบว่าชื่นอกจงดูอย่างนางนกอย่าขนานเมื่อยามทุกข์ปลุกใจให้โศกจางใช้ปีกหางคู่เคล้าเข้าคลอเคลียสอนให้คลอเคลียสอนให้อกเอาใจสอนให้ตายแทนกันได้สอนให้คุ้มครองสอนให้หาอาหารนางเหยื่อมาคือสอนทุกอย่างที่จะเป็นครอบครัวได้อย่างดีนะครับนี่นะครับก็ขอเชิญรับฟังนะครับบทเพลงพราหมณ์ดีดน้ำเต้ากับวงมโหรีหน่อไม้กับร้องโดยคุณพานุทัศน์โคกศักดิ์และคุณรัตดาบัวหงนะครับเนื้อร้องจากเรื่องง้อป่าตอนอวยพรแต่งงานนางลำหับก็ตอนนี้ก็เป็นตอนของมาเนาะกับหอยเงาะอวยพรนะครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงทองย่อนและก็ต่อเนื่องโดยบทเพลงพรามดีดน้ำเต้าสองชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับที่ผมพูดจะจบสองเพลงเพราะว่าผมประกาศทีละเพลงแต่ทีนี้สองเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องต่อเนื่องกันนะครับและอยู่ในบทละครเรื่องเงาะป่าเหมือนกันคราวนี้เปลี่ยนอารมณ์บ้างครับมาฟังวงเครื่องสายผสมเปียโนสบายๆกันบ้างครับอันนี้เล่นเปียโนได้ชัดเจนมากทีเดียวจากวงปิยมิตรนะครับคณะปิยมิตรเป็นวงเครื่องสายผสมที่มีชื่อเสียงเมื่อสมัย60ปีก่อนเมื่อก่อนนี้พอบอกว่าเสริมมิตรบรรเลงปิยมิตรวัชระบรรเลงเนี่ยถือรู้จักกันดีนะครับจริงๆแล้วมีเป็นร้อยวงเลยแต่ที่มีชื่อเสียงแล้วก็บรรเลงกันอยู่บ่อยๆไม่กี่วงที่ได้ยินนะครับวงเครื่องสายผสมเปียโนคณะปิยมิตรจะนำเสนอในเพลงเขมรปากท่อ2ชั้นนะครับเพลงเขมรปากท่อ2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าและเป็นเพลงท่อนเดียวนะครับใช้หน้าทับปรบไก่มี4จังหวะการที่ตั้งชื่อว่าเขมรปากท่อก็เป็นการตั้งชื่อเพลงเพื่อเป็นอนุสรณ์กับชาวเขมรซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับสันนิษฐานจากจำนวนทำนองกันก็ว่าเป็นเพลงที่แต่งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เพลงนี้นอกจากนิยมบรรเลงขับร้องกันโดยทั่วไปแล้วยังนิยมนำไปบรรเลงขับร้องประกอบการแสดงทั้งโขนและละครด้วยโดยเฉพาะละครเนี่ยมักจะใช้ในละครเรื่องพระร่วงนะครับบทละครที่6เป็นส่วนใหญ่เขมรปากท่อ2ชั้นวันนี้วงเครื่องสายผสมเปียโนคณะปิยมิตรเป็นวงที่จะบรรเลงครับผู้ที่ขับร้องคือศาสตราจารย์นายแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลครับก็เชิญรับฟังครับ

บทเพลงเขมรปากท่อในตราจังหวัดสองชั้นกระจบลงไปแล้วนะครับก็ใกล้จะหมดเวลา2ชั่วโมงแล้วนี่ขนาดเพลงสองชั้นสั้นๆนะฟังกันเดี๋ยวจะหมด2ชั่วโมงแล้วคืนวันนี้ท่านผู้ฟังคงจะชื่นชอบนะครับเพราะว่าได้ฟังเพลงสองชั้นที่ท่านชอบแล้วก็เป็นเพลงที่มาจากผลจากละครเรื่องต่างๆด้วยนะครับท่านก็นึกภาพตามไปได้เลยว่าอันนี้เป็นตอนไหนเคยดูหรือเปล่าอันนี้เคยชมเมื่อสมัยสาวๆสมัยหนุ่มๆไม่ได้ชมนานแล้วก็นึกเรื่องตามไปด้วยนะครับก็นำเสนอมาสองชั่วโมงนี่ก็สิบกว่าเพลงเข้าไปแล้วนะครับพยายามคัดเพลงที่เด่นๆแล้วก็บทร้องที่นิยมด้วยนะครับที่เวลาบรรเลงเราบรรเลงกันมานานแล้วก็ถึงตอนที่จะจบแล้วครับเพลงสุดท้ายก่อนจบนี่ต้องใช้เป็นเพลงลาหรือว่าลำลาในสมัยโบราณตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์มันก็มีเพลงลาเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเวลามีการบรรเลงผีพาดเสพาบางทีบรรเลงกันทั้งคืนเลยประชันกันหลายวงสุดท้ายก่อนจะเลิกจากกันก็ต้องโยกเป็นเพลงลาพอเพลงลาบรรเลงขึ้นมานี่พวกในครัวก็รู้กันเก็บครัวแล้วครับเก็บสถานที่เตรียมจะเข้านอนกันแล้วผู้ที่มาเยี่ยมมาเที่ยวก็จะกลับกันแล้วนะครับเพลงลาหรือว่าลำลาส่วนมากจะบรรเลงไม่อยู่กับเพลงนะครับมีเต่ากินผักบุ้งเพลงปลาทองเพลงพระที่ยิงดวงและเพลงออกทะเลเพลงปลาทองก็เป็นเพลงที่ขยายมาจากเต่ากินผักบุ้งสองชั้นนั่นเองนะครับทีเราจะพูดถึงเต่ากินผักบุ้งสองชั้นซึ่งถือว่าเรียกว่าเป็นเพลงแรกของเพลงลำลาที่มีชื่อเสียงมากก็ว่าได้นะครับเพลงเต่ากินผักบุ้งสองชั้นเนี่ยโดยเฉพาะทำนองของดนตรีเนี่ยเป็นเพลงโบราณนะครับมีมาราวๆสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับแต่เดิมเขาใช้บรรเลงอยู่ในเพลงเรื่องเต่าเฮที่มีเต่าเฮเต่าเงินเต่าทองรวมอยู่ด้วยนะครับมาถึงสมัยที่เกิดความนิยมการร้องเพลงลาในตอนที่จะจบการเล่นเสพาเนี่ยเห็นจะอยู่ราวๆปลายสมัยรัชกาลที่สามหรือต้นรัชกาลที่สี่นั่นแหละครับการแต่งเพลงร้องก็นำมาเพลงเต่ากินผักบุ้งสองชั้นเนี่ยมาแต่งเป็นทำนองร้องขึ้นโดยประดิษฐ์ทำนองให้มีทั้งดอกและสร้อยท่อนแรกไม่มีพริกแพงแต่อย่างไรนะครับเพลงนี้เป็นเพลง3ท่อนท่อนแรกก็เรียบเรียบนะครับท่อน2นี่ร้องเป็น2เที่ยวเที่ยวแรกร้องอย่างธรรมดาแต่เที่ยวที่2นี่ร้องเป็นดอกทีนี้พอดนตรีรับก็ใช้เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะครับถ้าวงผีพาดก็ใช้ปี่ในถ้าวงเครื่องสายมักจะใช้ขลุ่ยหรือซอนะครับ

ใช้เครื่องดนตรีนี่แหละครับบรรเลงเรียนเสียงนะคำร้องที่ร้องว่าดอกนะให้ละไม้เหมือนที่สุดเรียกกันว่าว่าดอกดอกเอ๋ยเจ้าดอกขจรดอกเอ๋ยเจ้าดอกสลิดไอปีหรือซอหรือขุยก็ต้องเรียนเสียงตามให้เหมือนเลยอันนี้วิธีการบรรเลงรับก็ต้องรับว่าดอกเช่เที่ยวหนึ่งก่อนเพราะว่าจบที่ว่าดอกก็ต้องรับด้วยว่าดอกว่าดอกเที่ยวหนึ่งแล้วจะบรรเลงเที่ยวธรรมดาก็กลายเป็นว่าการบรรเลงดนตรีกับการทางร้องนี่กลับกันเพราะเวลาร้องต้องร้องทางธรรมดาก่อนแล้วถึงจะว่าดอกแต่พอเวลารับนี่จบว่าดอกก็ต้องต่อด้วยว่าดอกก็กลับกันนะครับรับว่าดอกแล้วไปรับทางธรรมดานะครับเรียกว่ากลับกันระหว่างทางร้องกับทางบรรเลงส่วนท่อนที่สามในวิธีร้องและบทประพันธ์เป็นสร้อยตลอดทั้งท่อนแต่การรับก็รับแบบธรรมดานะครับก็ถือว่าเพลงเต่ากินผักบุ้งเนี่ยเป็นเพลงลาที่มีสร้อยมีดอกก่อนเพลงใดๆในรูปแบบนี้แล้วก็ได้รับความนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีผู้นำไปขยายเป็น3ชั้นชื่อว่าเพลงปลาทองด้วยบทร้องนี่ใช้บทของเก่าไม่ทราบชื่อผู้แต่งนะครับที่เกิดต้นร้องว่ายามกินก็จะกินน้ำตาร่ำยามค่ำก็จะนอนถอนใจใหญ่ยอมสู้ผอมตรอมตรมระทมใจใครเลยจะช่วยบำรุงรักดอกเอ๋ยเจ้าดอกสร้อยขอประสบพบสักหน่อยจะรักไม่น้อยเลยเต่ากินผักบุ้งเป็นเพลงลาผมดุษฎีข้ามกดีและรายการนันทสยามก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปนะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
0: MCOT News FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
3: เจริญพรท่านผู้ฟังรายการเจริญธรรมก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาสาธุการกับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการอย่างต่อเนื่องค่ำคืนนี้ก็ยังถือว่าเป็นค่ำคืนของวันวิสาขมาสหมายถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน6ตามที่หมู่ทั้งหลายเข้าใจอยู่ว่าเป็นวันที่มีความสำคัญเมื่อวันสำคัญมากำหนดไว้วันนี้ หมู่เราก็ถือปฏิบัติกันเป็นพิเศษยิ่งเป็นเหตุในเรื่องของพี่น้องชาวโลกประกาศยอมรับว่าเป็นวันสำคัญของโลกพี่น้องชาวพุทธก็ยิ่งตื่นขึ้นมารับผิดชอบมากขึ้นได้ว่าเห็นความสำคัญมากขึ้น ก็เชื่อว่าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้ข่าวคราวก็คงดีใจกันในวันนี้ที่วัดปฐุมวนารามก็เหมือนเช่นทุกปีแล้วก็มากขึ้นก็ทุกปีนั่นหมายก็ว่ามีกิจกรรมเป็นปกติเช้าก็ทำวัดสวดมนต์สายก็ฟังธรรมบ่ายก็ลงปฏิโมกนั่นหมายถึงการทบทวนประกาศพระวินัยในรอบเดือนละ2ครั้งตามพุทธานุญาตเย็นก็ทำวัดสวดมนต์ฟังเทศตลอดทั้งคืนถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่อง

พระสงฆ์ท่านก็จะเวียนกันบรรยายหรือแสดงธรรมแล้วก็ฟังธรรมกันอย่างนี้ต่อเนื่องในวันสำคัญสำคัญของทางพุทธศาสนาถือ ว่าเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่จะต้องรับผิดชอบกันแม้ว่าญาติโยมจะมีฟังหรือไม่มีฟังพระสงฆ์สามเณรท่านก็ฟังกันเองเพราะเป็นหน้าที่ที่จะต้องนำส่วนแห่งความดีงามของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงมาประกาศให้เป็นการเตือนย้ำจะเห็นความที่พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณและพระปัญญาคุณที่ประกาศศาสนาให้หมู่เราได้สืบทอดอย่างเท่าทุกวันนี้ด้วยความเข้าใจของหมู่คณะที่ตื่นขึ้นมารับผิดชอบเรียกว่าไม่มีคำว่าย่อท้อท้อถอยต่อความตั้งใจของตนญาติโยมก็มากหลายที่พร้อมเพียงกันเข้ามาวัดแล้วมาอยู่ปฏิบัติกันเพราะเห็นความสำคัญความดีงามแห่งตนที่มีอยู่ว่าเรานั้นได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ว่าเรานั้นได้เกิดมาพบพุทธศาสนามาพบวันวาศาสนาได้มามีโอกาสแสดงออกถือข้อปฏิบัติอยู่วัดตามโอกาสที่พอถือได้ก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมที่มีความตั้งใจดีที่เสียสละตื่นขึ้นมารับผิดชอบร่วมกันไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่วัดอยู่ที่ไหนก็ตั้งใจตื่นขึ้นมารับผิดชอบตัวเองเพื่อจะได้เข้าใจว่าวันเวลาเท่ากันแต่เมื่อมีความตั้งใจและตั้งใจดีก็ยังอุตส่าห์ตื่นขึ้นมาถือข้อปฏิบัติของตนเองมานั่งภาวนาฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปด้วยเดี๋ยวเราเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อต่อรองในรอบ45พรรษาเช้าสายบ่ายเย็นดึกๆพระองค์มีหน้าที่ที่จะพยายามประกาศศาสนาของพระองค์ให้สรรพสัตว์น้อยใหญ่ผู้ซึ่งควรจะรู้ก็ได้รู้ผู้ที่ควรจะได้ดวงตาเห็นธรรมก็ได้ด่าดวงตาเห็นธรรมด้วยความจริงเป็นอย่างนี้ธรรมมันบริสุทธิ์ที่พระองค์ได้ทรงแสดงไปจึงถึงใจหมู่มนุษย์และเทวดาผู้มีคุณธรรมพอที่จะรองรับได้ผู้มีใจพอที่จะรองรับได้ได้รู้ตามเห็นตามเข้าใจตามที่พระองค์ทรงสั่งทรงสอนจนเกิดดวงตาเห็นธรรมในหมู่ผู้ที่ฟังแล้วก็เข้าใจสิ้นสงสัยตามลำดับด้วยความที่บริสุทธิ์ที่พระองค์มีอยู่เรียกว่าบริสุทธิ์สุดส่วนไม่มีส่วนใดที่คล้องที่แวะที่ติดที่จมอยู่ในพระทัยของพระองค์บริสุทธิ์หมดจดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทำซึ่งอมออกจากพระทัยส่วนนั้นจึงยังสัตว์ผู้พอที่จะรู้ตามเห็นตามและเข้าใจตามได้และก็สิ้นสงสัยได้ในที่สุดด้วยเหตุอย่างนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระปัญญาคุณเรียกว่ายังหมู่มนุษย์และสรรพสัตว์ผู้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ได้สัมผัสได้รู้ตามเห็นตาม

เข้าใจตามทั้งนี้นั้นก็เพราะมีบุญกุศลมีความดีมีบารมีที่ได้สั่งสมต่อเนื่องด้วยดีตลอดมาเป็นเรื่องของความโยงใยกันด้วยหมู่เราแม้จะเป็น 2,000 กว่าปีมาแล้วก็ยังมีส่วนได้รับรู้ได้ตื่นขึ้นมาปฏิบัติเพื่อที่จะยังใจของตนนั้นให้เข้าถึงหลักสัจธรรมที่แท้จริงของชีวิตดังที่พระองค์ได้ตรัสได้สอนไว้เราทั้งหลายถือว่าเป็นผู้มีโชคเป็นผู้มีลาภที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนามีโอกาสได้อยู่ได้ปฏิบัติได้มีกิจกรรมที่ต่อเนื่องทางด้านแห่งความดีงามทางด้านจิตใจถือว่าหมู่เรานั้นมีความสมบูรณ์ในชีวิตเรียกว่าเป็นผู้มีโชคเป็นผู้มีลาภเอาจริงๆยิ่งเรื่องความสะดวกแม้ว่าเราจะอยู่แห่งหนตำบลใดไม่ว่าเราจะอยู่วัดอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานเวลาใดยุคนี้สมัยนี้เราก็สามารถที่จะได้ยินได้ฟังสามารถที่จะยังความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้ทุกเรื่องทุกอย่างโดยเฉพาะผู้ที่มีความตั้งใจสนใจเอาใจใส่ที่ใจที่จะรับผิดชอบมีความตั้งใจแน่วแน่ในที่จะรับผิดชอบเชื่อว่าเรานั้นจะยังเหตุยังผลยังคำว่าวิมุตติหลุดพ้นให้เกิดขึ้นกับใจของแต่ละคนในความเข้าใจอย่างนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่มุ่งเหตุมุ่งผลมุ่งอัดมุ่งทำอย่างแท้จริงตื่นขึ้นมารับผิดชอบกันอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดถือเป็นกุศลอย่างยิ่งกับทุกหมู่เหล่ายิ่งมีกิจกรรมส่วนรวมเรียกว่าที่ท้องสนามหลวงก็เป็นการเปิดโอกาสในทุกหมู่ทุกเหล่าได้ไปรวมกันมีกิจกรรมพร้อมเพียงกันจึงเป็นงานใหญ่และงานหลักของหมู่ของคณะเชื่อว่าความพร้อมเพียงนั้นจะยังความสำเร็จให้เกิดขึ้นทุกด้านเชื่อว่าความพร้อมเพียงนั้นนำมาซึ่งความสุขร่วมกันเชื่อว่าความพร้อมเพียงนั้นยังสังคมพี่น้องชาวพุทธให้ได้โอกาสมีกิจกรรมที่หลากหลายอันเป็นกิจกรรมหลักที่ได้แสดงออกที่ท้องสนามหลวงถือเป็นความดีร่วมกันของทุกหมู่เหล่า ในส่วนหนึ่งนั้นพี่น้องธรรมะร่วมสมัยรายการเจริญธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งเข้าไปมีส่วนได้ทำให้งานนั้นเต็มไปด้วยความดีงามร่วมกันกับหมู่กับคณะเป็นนั้นว่า7วันก็จบลงด้วยความดีงามก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการกับคุณโยมอาจารย์บรรเดกพิเศษทองขาวพ่วงรอดพันธ์อาจารย์กมลศรีนอกอาจารย์ธีรพลและหมู่คณะที่พยายามสานต่อความตั้งใจที่มีอยู่ให้สำเร็จตรงได้ทั้งนี้นั้นก็ต้องขออนุโมทนาแก่ญาติโยมผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมและพร้อมเพียงกันไปร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนี้คือความตั้งใจที่มีอยู่ด้วยดีตลอดและวันนี้ก็เป็นอันว่าจบลงด้วยดีบุญกุศลที่พึงมีพึงเป็นพึงได้ก็ขอญาติโยมสาธุชนได้มีบุญมีกุศลโดยทั่วหน้ากันความดีนั้นคนดีก็ทำได้ง่ายความดีนั้นคนดีก็ทำได้ง่ายตรงกันข้ามความชั่วคนชั่วก็ทำได้ง่ายเป็นเรื่องธรรมดาหมู่เราที่เกิดมาพบพุทธศาสนาเรายอม เสียสละเวลาที่มีอยู่เดี๋ยวตาหลับขับตานอนตื่นขึ้นมารับผิดชอบไม่ว่าอยู่บ้านอยู่ที่วัดอยู่ที่ทำงานเมื่อไรที่ไหนก็มีโอกาสมีจังหวะเราก็ตื่นขึ้นมาเพื่อให้เรานั้นได้รับผิดชอบตัวเองในยามดึกๆเรียกว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาท
ยิ่งเรามีเวลาพักผ่อน

หลับนอนเพียงพอถ้าเราก็ง่ายต่อการที่จะตื่นขึ้นมารับผิดชอบเพราะใจเรานั้นรักความดีมุ่งดีหวังดีอยู่แล้วเมื่อใจเรานั้นรักดีมุ่งดีหวังดีอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งเรื่องร่างกายของเราสะดวกสบายยิ่งเป็นการง่ายต่อการขึ้นมารับผิดชอบตัวเองศาสนาธรรมนั้นกังวานอยู่ในจิตใจของเราตลอดว่าสิ่งที่เราตั้งใจเมื่อมีความภาคความเพียรเมื่อเรามีความขยันเมื่อเรามีความอดทนถือว่าเรานั้นจริงใจต่อตนถือว่าเรานั้นจริงใจต่อหมู่ต่อคณะข้อปฏิบัติของเราก็ง่ายขึ้นความซื่อสัตย์ต่อตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งเพราะรู้ว่าที่สุดของที่สุดนั้นก็เป็นเรื่องของต่างกรรมต่างวาระเป็นเรื่องต่างที่มาที่ไปถ้าเรามีความซื่อสัตย์ต่อตนของตนก็เชื่อว่าเราทุกคนนั้นจะไม่เห็นแก่กินไม่เห็นแก่นอนไม่เห็นแก่หลับพักผ่อนจนเกินไปเรียกว่ามีใจที่ตื่นขึ้นมารับผิดชอบตัวเองเป็นความเพียรความพยายามที่มุ่งมั่นและแน่วแน่อยู่ตลอดเวลาแม้การปฏิบัติของเรานั้นจะดูดีบ้างไม่ดีบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่เราก็ตั้งใจที่พยายามที่จะให้เรานั้นได้ตื่นขึ้นมารับผิดชอบตัวเอง ในวันเวลาที่มีอยู่ได้ฟังได้ดูได้รู้ได้สัมผัสได้เข้าใจ ในชีวิตจริงของเราที่มีอยู่ว่าแต่ละวันแต่ละวันนั้นมันหลุดมันผ่านมันพ้นแล้วมันก็มาได้ด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ไปได้ด้วยเหตุด้วยผลถ้าเหตุผลเพียงพอเราก็ประคองตนไว้ได้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความขยันชีวิตที่เต็มไปด้วยความอดทนชีวิตที่เต็มไปด้วยความจริงใจต่อตนและจริงใจต่อหมู่ต่อคณะเป็นชีวิตที่มีความสุขเป็นชีวิตที่มีความสุขที่อยู่ได้ในหมู่ในคณะเพราะความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่กับใจของแต่ละคนรู้ว่าผู้ใดประมาทผู้ใดขาดสติผู้นั้นเรียกว่าถึงซึ่งความตายผู้นั้นได้ชื่อว่าตายโดยที่แม้ยังไม่ตายก็ตายแล้วเพราะตายจากคุณงามความดีแต่ถ้าตรงกันข้าม ผู้ใดไม่ประมาทมีเวลาตื่นขึ้นมารับผิดชอบตัวเองรู้ตื่นเบิกบานอยู่ทุกขณะ เมื่อใจเราตื่นขึ้นมาได้อย่างนี้ผู้นั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทในความดีความงามใจนั้นก็ตื่นขึ้นมาได้ตลอดเวลาใจเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็จะต้องให้โอกาสกับตัวเองนั่งภาวนาเดินจงกรมหรือว่ากิริยาบทใดๆที่จะพึงทำได้แม้ที่สุดก็เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าคิดตามต่อสิ่งที่ฟังที่ดูที่รู้ที่เห็นที่สัมผัสนี่นั้นก็ทำให้ใจเราเพลิดเพลินอยู่นี่นั้นก็ทำให้เราร่าเริงเบิกบานอยู่ยิ่งนึกได้ว่าชีวิตของเรานั้นอยู่มาได้อย่างไรถึงวันนี้และได้อยู่มาถึงวันนี้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่เหตุแห่งความดีงามเป็นเครื่องหนุนเครื่องทรงถ้าไม่ใช่เรื่องของความดีความงามแล้วเราก็คงอยู่ไม่ได้นี่เพราะมีความดีในปางก่อนมาชาตินี้เราก็ทำดีไม่หยุดไม่ย่อนเราถึงอยู่ได้เราทุกวันนี้เมื่อความดีเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนส่งอย่างต่อเนื่องเราก็ได้ชื่อว่าให้โอกาสกับตนเองได้ปฏิบัติทุกรูปแบบไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเรียกว่ากำหนดดูกำหนดรู้ทุกกิริยาบทนั้นๆที่เป็นอยู่ได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้เป็นเรื่องของการน้อมนำสิ่งที่มีอยู่มาวิจารณ์มาวิจัยมาวิเคราะ

จนเห็นที่สุดในเรื่องนั้นๆเรียกว่าดูเหตุดูผลดูที่มาดูที่ไปดูสิ่งที่ตั้งอยู่ได้และแปรปรวนและจบลงในสิ่งนั้นๆเป็นการกำหนดตั้งแต่ต้นจนจบได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะกำลังแห่งใจที่เราเฝ้าฝึกกันอยู่กำลังแห่งใจที่เราเพียรกันอยู่ทำให้เรานั้นกว้างต่อการรับรู้กว้างต่อการพิจารณาด้วยเหตุผลนั้นๆที่มีอยู่จนที่สุดใจเรานั้นก็นิ่งก็เย็นก็เบาและเข้าใจในเหตุผลที่ฟังที่ดูที่รับรู้อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตของเรานั้นบางทีเราก็บอกตัวเองว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นมันไม่น่าจะเป็นมันไม่น่าจะมีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราไม่ได้คาดไว้ไม่ได้คิดไว้แต่ด้วยเหตุปัจจัยในส่วนปางก่อนและปัจจุบันที่เรามีพอและเราได้ทำให้คุณงามความดีเพียงพอเราก็ได้อยู่และได้อยู่อย่างมีเหตุมีผลดังที่ทุกคนรู้อยู่แก่ใจของตนยิ่งเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องที่มีอยู่ไม่ว่าเราจะดูเรื่องใดไม่ว่าเราจะกำหนดเรื่องใดเราก็รู้ว่าเรื่องนั้นมีอยู่แล้วก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยไม่ใช่เรื่องเก่าแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่คือเรื่องที่มีอยู่อย่างนี้ทุกยุคทุกสมัยที่เราเข้าใจได้ว่ามีอยู่ประจําโลกอย่างร้อนมาแล้วก็เย็นไปเย็นมาแล้วก็ร้อนไปสว่างมาแล้วก็มืดไปมืดมาแล้วก็สว่างไปความจริงก็เป็นวัฏจักรของโลกแห่งความจริงคือกลมทั้งปวงทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับตัวเราก็เป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องธรรมดาที่มีอยู่ประจำสังขารเดี๋ยวก็เจ็บโน่นเดี๋ยวก็ปวดนี่สารพัดที่จะมีที่จะเป็นเพราะมันเป็นความจริงของสังขารวันหนึ่งไม่เหมือนเดิมเช้าอย่างสายอย่างเที่ยงอย่างบ่ายอย่างเย็นอย่างแม้ได้ดึกๆอย่างนี้ก็เหมือนเดิมเรียกว่ามีความจริงที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันมันเหมือนดังที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกๆวันแต่มันก็เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ไม่เหมือนเดิมเรียกว่ามีความสุขทุกข์ต่างกันมีลักษณะที่ต้องหอบต้องหิ้วก็ต่างกันมีภาระที่ต้องหอบต้องหิ้วก็ต่างกันเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติใดๆของหมู่เราก็จำต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเรียกว่าจำต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อจิตใจเราเป็นบุญกุศลเมื่อจิตใจเรามีความดีความงามเพียงพอข้อปฏิบัตินั้นๆข้อคงต้องตามจี้ตามดูตามสังเกตอย่างต่อเนื่องเพราะทุกเรื่องมันก็เป็นไปในลักษณะอย่างเดียวกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปช้าเร็วก็สุดแท้แต่ส่วนที่ประกอบนั้นๆที่มีอยู่เรียกว่ามีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปของเราแต่ละวันแต่ละวันเราก็เข้าใจมากขึ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของจริงที่สอนให้เรานั้นอยู่ด้วยความไม่ประมาทสอนให้เรานั้นอยู่ด้วยคำว่าไม่ขาดสติรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของมันอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมีความเปลี่ยนแปลงลักษณะที่เสื่อมลักษณะที่สิ้นทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยความจริงเป็นอย่างนั้นแม้ที่สุดในส่วนที่เราเข้าใจได้ง่ายว่าเช้ากับสายไม่เหมือนกันสายกับเที่ยงกับบ่ายไม่เหมือนกันแม้แต่เย็นเย็นดึกดึกอย่างนี้ก็ไม่เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงในตัวของมันอยู่อย่างนี้เรื่อยไปถ้าเราพยายามกำหนดรู้เท่าทันต่อความจริงนั้นๆที่เกิดขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาบางอย่างเราก็ต้องบอกว่าพักผ่อนบางอย่างเราก็บอกเยียวยาบางอย่างทั้งเยียวยาทั้งพักผ่อนมันก็จบลงได้ก็ดีได้

ในใจของเรานั้นก็รู้อยู่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่อย่างนี้ทั้งภายในและภายนอกที่บอกว่าสะดวกมันก็ไม่สะดวกที่บอกว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายดังที่เราคิดไว้เพราะความจริงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันถึงไม่ได้ดังใจเราเมื่อมันไม่ได้ดังใจเราถ้าเราสติสัมปชัญญะไม่ดีมันก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะเรื่องที่ไม่ได้ดังใจทั้งนั้นเพราะความไม่สมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะรู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันก็เป็นทุกข์เพราะเรื่องที่ไม่ได้ดังใจทั้งนั้นนี่นั้นเมื่อเราฝึกเราปฏิบัติเราก็กำหนดรู้ได้เท่าทันอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นที่เกิดขึ้นที่เราให้ต้องการให้เกิดก็มีที่ไม่ต้องการให้เกิดก็มีดีกับชั่วเราก็รู้อยู่ว่าต้องการให้เกิดหรือไม่ต้องการให้เกิดมันก็มีเหตุมีผลในตัวของมันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งนี้นั้นเพราะเป็นเรื่องที่มีอยู่วิบากกรรมที่ให้ผลจะเป็นความดีความชั่วก็เป็นไปตามกรรมตามวาระเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งนี้มันมีอยู่สิ่งนี้มันให้ผลอยู่ตามกรรมตามวาระเราจะเรียกร้องเราจะไม่เรียกร้องเราจะสนใจหรือไม่สนใจถึงเวลาก็เป็นไปตามกรรมตามวาระเหมือนกับเราปลูกมะม่วงเมื่อดูแลดีเอาใจใส่ดีที่สุดมันก็ให้ดอกให้ผลตามกรรมตามวาระแม้ที่สุดบุญทำกรรมแต่งของเราก็เหมือนกันมันก็จะเป็นไปตามโอกาสและจังหวะพอให้ได้นี่นั้นเราก็คงประมาทไม่ได้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นว่าอะไรมันตั้งอยู่กับเราแต่ละอย่างในแต่ละอย่างเราก็ต้องเตือนตัวเองว่ามันก็อย่างนี้แหละดีบ้างไม่ดีบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเหมือนกับเสียงบางวันมันก็สะดวกบางวันมันก็ดูไม่สะดวกบางวันมันก็ดูดีบางวันมันก็ดูง่ายบางวันก็มันก็ไปไม่รอดบางวันก็รู้อยู่ว่าเสียงนั้นมันก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราที่จะกำหนดได้เสียงก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งความอนิจจังเป็นส่วนหนึ่งแห่งอนัตตาไม่ได้บังคับบัญชาได้ดังใจความจริงเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติแต่ละวันของเราก็เช่นเดียวกันบางวันก็เย็นบางวันก็ไม่สงบบางวันก็เย็นสงบดีบางวันฟังอะไรก็ชัดเจนดีบางวันตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังสลืมสลืออยู่บางวันตื่นก็ตื่นเลยพอได้จังหวะก็ตื่นขึ้นมารับผิดชอบเลยนี่คือใจมันพร้อมที่จะรับรู้ใจมันพร้อมที่จะวิจารณ์วิจัยกับเรื่องที่มีอยู่ความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะมันเกิดขึ้นร่างกายนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะปฏิเสธไม่ได้เลยมันต่อเนื่องกับใจที่อยู่ของใจก็คือกายเมื่อกายนั้นไม่พร้อมแม้ใจจะพร้อมอย่างไรมันก็บอกลักษณะการที่แสดงออกว่ามันไม่พร้อมใจนั้นมันพร้อมแต่กายนั้นมันไม่พร้อมมันก็เห็นความจริงที่ปรากฏอยู่เมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ไม่ได้ย่อท้อต่อความตั้งใจของตัวเองเราก็พยายามภาคเพียรอยู่อย่างนี้เรื่อยไปพอรู้ว่านั่งก็ได้นอนก็ได้เดินก็ได้ยืนก็ได้ทุกกิริยาบททำให้เรารู้ได้เข้าใจได้ทุกขณะเพราะจิตใจของเรานั้นเราสามารถที่จะกำหนดได้ทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกับเราเราก็สามารถที่จะกำหนดได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีที่มามีที่ไปทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่เราก็สามารถที่จะกำหนดไปถึงรากแก้วรากฝอยถึงโคนต้นลำต้นถึงในวันที่สุดของยอดของดอกของใบของผลเพราะที่สุดของที่สุดมันมีอยู่อย่างนั้นทั้งปวงทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมก็เหมือนกันในส่วนของกายของใจก็เป็นอยู่อย่างเดียวกันถ้าเรานั้นตามดูตามรู้ตามสังเกตอย่างต่อเนื่องเราจะรู้เรื่องว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของผู้หนึ่งผู้ใดแล้วมันก็เป็นไปตามสภาวะของสังขารนั้นๆเมื่อเราเข้าใจ

เราก็พยายามเตือนสอนเจ้าของว่าอย่าประมาทอย่าประมาทเชียวละว่าอายุยังน้อยว่ายังแข็งแรงอยู่ว่ายังสะดวกอยู่ยังไม่จำเป็นต้องตื่นขึ้นมาดูแลตัวเองเรานั้นก็ได้ชื่อว่าประมาทอยู่ในชีวิตทั้งที่ความจริงนั้นก็มีอะไรที่จะกำหนดได้แน่นอนเป็นอันไม่มีเพราะที่คิดว่าแน่นอนมันก็คือไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงในตัวของมันอยู่แล้วมันก็เสื่อมอยู่ในทุกลมหายใจเข้าออกแล้วมันก็สิ้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าเรานั้นไม่ประมาทเสียเราก็ตื่นขึ้นมารับผิดชอบตนของตนคอยเฝ้าดูจิตดูใจของตัวเองคอยเฝ้าดูความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเมื่อเราเฝ้าดูจิตดูใจเฝ้าดูความรู้สึกนึกคิดของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องเราจะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนและกระดับไปสมที่พุทธเจ้าตรัสในบทที่ว่ายังกินจีสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธัมมันตินี่นั้นท่านยาโกณฑัญญะเมื่อได้ฟังก็ได้ดวงตาเห็นธรรมหมู่เราซึ่งตั้งใจจริงฝึกจริงปฏิบัติจริงแม้ยังไม่รู้ไม่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแต่เรานั้นก็มีความภาคความเพียรความพยายามอย่างต่อเนื่องเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกับจิตใจของเราเราก็ได้เฝ้าดูด้วยเหตุด้วยผลด้วยที่มาที่ไปว่าสิ่งนี้มีที่มาที่ไปสิ่งนี้มีเหตุมีผลพอกับเราที่เกิดขึ้นและเป็นการเกิดขึ้นที่ไม่เจาะจงเราคนเดียวมันเกิดขึ้นกับทุกคู่ทุกคนที่มีความหลากหลายต่างกรรมต่างวาระมากน้อยก็ต่างกรรมต่างวาระเรานั้นถึงบอกว่าสิ่งนี้เคยมีมาก่อนไม่ใช่มาเพิ่งมียุคนี้สมัยนี้และสิ่งนี้ก็ยังอยู่คู่กับโลกเรื่อยไปเช่นเรื่องของคำว่ามียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีสุขมีทุกข์มีนินทามีสรรเสริญจะเป็นสมบัติที่คู่กันอยู่ในหมู่ในคณะถ้าเราเข้าใจในความจริงเป็นอย่างนี้เราก็จะเข้าใจในโลกธรรมตามความเป็นจริงชีวิตของเราที่ต่อสู้และอยู่มาได้เท่าทุกวันนี้เพราะเรารู้แก่ใจของตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ประจำโลกสิ่งเหล่านี้มีอยู่ประจำของทุกชีวิตผู้ใดไม่เผลอผู้ใดไม่ขาดสติผู้นั้นย่อมรู้เท่าทันต่อความจริงนั้นๆที่เกิดขึ้นใช้ชีวิตเป็นใช้ชีวิตคุ้มและได้ประโยชน์จากชีวิตที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเรานั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมารับผิดชอบตัวเองเรียกว่าไม่นอนหลับทับสิทธิ์มีอะไรก็มาสะกิดมาเตือนเจ้าของว่าชีวิตของเรานั้นอยู่มาได้อย่างไรและอยู่ได้ต่อไปอย่างไรแต่ละวันแต่ละวันถ้าเราตื่นขึ้นมาเท่ากับเราตายแล้วเกิดใหม่หลับก็คือมีสิทธิ์ที่จะตายไปเลยแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วถือว่าตายแล้วเกิดใหม่อยู่เสมอจึงบอกว่าเวลาหลับก็ตั้งใจหลับเอาจริงๆถ้าตื่นขึ้นมาก็เรียกว่าเราฟื้นแล้วล่ะถือว่าเราตายแล้วฟื้นว่ามีโอกาสได้อยู่และได้อยู่ต่อความดีงามในภาคปฏิบัติเราเตือนเราสอนเจ้าของได้อย่างนี้ก็เท่ากับเราอยู่ด้วยความไม่ประมาทแต่ละวันแต่ละวันจะทำอะไรเราก็พยายามทำสิ่งนั้นให้สำเร็จจงได้ไม่ว่าเราจะทำสิ่งหนึ่งประการใดถ้าไม่เป็นการสุดวิสัยเหลือวิสัยเราก็พยายามเพียรอย่างต่อเนื่องให้สำเร็จจงได้ช้าบ้างเร็วบ้างมากบ้างน้อยบ้างขอให้มีความเข้าใจและตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จบุญทั้งนั้นกุศลทั้งนั้นความดีทั้งนั้นถ้าเรามีความเข้าใจที่จะทำและเราก็จะทำแต่สิ่งที่ดีงามให้ได้เหตุได้ผลได้บุญได้กุศลกับตนทุกรูปแบบในภาคปฏิบัติคือเป็นความดีงามของใจที่เราตื่นขึ้นมารับผิดชอบตัวเองแล้วเราก็ตื่นมารับผิดชอบตัวเองเตือนตัวเองสอนตัวเองเตือนตัวเองสอนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราอยู่มาได้เพราะความดีแท้ๆและเราได้อยู่เพราะความดีแท้ๆถ้าเราไม่มีความดีงามเพียงพอ

เราก็คงไม่มีเวลานี้และเราคงไม่มีขณะนี้ที่เรามีเวลานี้ขณะนี้เพราะมีบุญกุศลทั้งที่เป็นส่วนอดีตและปัจจุบันที่เราได้ทำกันอย่างไม่ท้อถอยเรามีกำลังใจที่จะทำความดีอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยแม้จะเป็นเรื่องนิดๆหน่อยๆแม้จะเป็นเรื่องที่เราไม่ได้อยากจะทำแต่มันเป็นกุศลมันเป็นบารมีมันเป็นความดีที่เป็นไปเพื่อประโยชน์น้อยใหญ่ต่อสังคมเราก็ต้องตื่นขึ้นมารับผิดชอบอย่างต่อเนื่องนี่คือเรื่องของใจที่เราได้สั่งสมบุญกุศลอยู่ทุกรูปแบบถึงบอกย้ำว่าคนดีก็มุ่งดีหวังดีปรารถนาดีอย่างต่อเนื่องถ้าตรงกันข้ามก็ตรงกันข้ามอยู่นั่นเองด้วยความเข้าใจนั้นในภาคปฏิบัติจึงไม่ดูหมิ่นดูถูกความดีเพียงเล็กๆน้อยๆและว่าไม่ดูหมิ่นดูถูกดูแคลนความดีเพียงนิดๆหน่อยๆอาศัยว่าเรานั่นเป็นคนที่เก็บเล็กผสมน้อยเก็บนิดผสมหน่อยเก็บโน่นผสมนี่ทำคุณงามความดีบ่อยๆสุดท้ายก็ทำให้เรานั้นมีความแช่มชื่นมีความร่าเริงเบิกบานในจิตในใจของตนนี่คือผลแห่งการฝึกการปฏิบัติที่เราตั้งใจมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ที่ของเรานั้นก็มองโลกด้วยความเป็นธรรมมากขึ้นมองโลกด้วยความดีงามมากขึ้นเพราะเห็นความจริงของชีวิตว่าชีวิตนั้นมีความหลากหลายนอกจากสูงต่ำอ้วนผอมไม่เท่ากันขาวดำไม่เท่ากันความคิดความอ่านก็ไม่เท่ากันนี่นั้นเป็นเรื่องที่ยากนี่นั้นเป็นเรื่องที่ลำบากที่เราจะต้องควบคุมและดูแลเอาใจใส่ได้พอรู้ว่าใจของเราเองก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาจิตใจคนอื่นหรือก็ยิ่งเป็นการยากที่จะควบคุมและดูแลเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะฟังมีสิทธิ์ที่จะนำมาวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยว่าสัตว์บกสัตว์น้ำเป็นกันอยู่อย่างนี้เราเองก็ต้องรู้แก่ใจของตนเองดีว่าเราได้อยู่ก็ด้วยลักษณะแห่งความดีความงามแห่งตนเราได้อยู่ก็เพราะมีเหตุผลแห่งความดีแห่งตนนั้นๆที่เราตั้งใจไว้และตั้งใจได้ที่จะอยู่ด้วยบุญกุศลที่จะอยู่ด้วยคุณงามความดีแห่งตนนั้นๆข้อปฏิบัติเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงซึ่งความตั้งใจดีงามของตนที่มีอยู่จากที่เรารู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งนี้มันเกิดด้วยเหตุนั้นสิ่งนั้นมันเกิดด้วยเหตุนี้บางทีเราก็ทำใจไม่ได้เพราะเรารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกใจสิ่งนี้มันไม่ได้ดั่งใจเราก็ได้เดือดร้อนเพราะเรื่องเหล่านั้นทั้งที่เราก็ไม่น่าจะเดือดร้อนทั้งที่เราก็ไม่น่าจะวุ่นวายและสับสนกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่เนื่องจากใจของเราไม่เย็นใจของเราไม่หนักแน่นพอกำลังแห่งการเผาการย่างกำลังแห่งความภาคความเพียรไม่พอเราก็ยังเดือดร้อนเพราะเรื่องคนอื่นอยู่เรื่อยไปและเราก็ยังวุ่นวายเพราะเรื่องคนอื่นอยู่เรื่อยไปนี่นั้นเพราะความเย็นของเราไม่พอถ้าเรามีความเย็นเพียงพอแล้วเราก็คงไม่เดือดร้อนเพราะเรื่องที่มีอยู่เพราะถือว่าก็ต่างกรรมต่างวาระต่างฐานะต่างที่มาต่างที่ไปเราก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมได้ถ้าใจเราดีเย็นพอเราก็รู้ว่านี่คือสิ่งที่มีอยู่และเข้าใจว่าสิ่งนี้ก็มีอยู่อย่างนี้ประจําโลกเราก็คงไม่มีอะไรที่จะไปควบคุมให้ได้ดังใจและให้ถูกใจเราเสียทุกสิ่งทุกอย่างเรามองโลกจนเห็นความเป็นธรรมเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างว่านี้คือสิ่งที่มีอยู่ประจําโลกและสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เคยหมดยุคหมดสมัยและก็จะเป็นของคู่โลกอย่างนี้อยู่เรื่อยไปถ้าเราไม่ติดใจถ้าเรารู้ที่มาที่ไปเราก็คงนิ่งและสงบลงได้กับทุกสิ่งทุกอย่างทำทั้งปวงทั้งหลายก็จะเห็นเป็นอย่างเดียวกันว่ามีลักษณะมีอยู่แล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีอยู่แล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นได้ผู้ฉลาดนั้นเดินเข้าป่าไอ้เรื่องจะกลับมาด้วยมือเปล่าๆเป็นนั้นไม่มีผู้ที่มุ่งอัดมุ่งทำมุ่งเหตุมุ่งผลจากการได้ดูจากการได้รู้จากการได้สัมผัสก็สามารถจะน้อมนำสิ่งนั้นให้ได้ข้อคิดเตือนจิตเตือนใจเราได้ทุกแง่มุมที่เป็นอยู่เรียกว่าเป็นบุคคลที่ตื่นอยู่เสมอ

ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอเพราะความดีงามของเราที่มีอยู่ยิ่งใจเราสงบระงับลงแล้วมันมีความสุขแล้วมันก็มีความสุขในจิตในใจของตัวเอง

เรียกว่ามองอะไรก็ทะลุปูโปร่งเหมือนกับเรายืนในท่ามกลางแจ้งเราก็ต้องมองเห็นอะไรต่ออะไรได้ชัดเจนชั้นใดก็ดีใจของเราที่เย็นที่นิ่งที่สงบอยู่แล้วไม่ว่าเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นต่อให้ความตายก็ดูเป็นเรื่องธรรมดาต่อให้เรื่องความแก่ก็เป็นเรื่องธรรมดาต่อให้เรื่องต้องจากก็เป็นเรื่องธรรมดาทั้งหมดนั้นถ้าใจเราหนักแน่นมั่นคงอยู่ด้วยภาคปฏิบัติเราก็ยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันอยู่ได้เพราะวิบากกรรมแล้วมันอยู่ได้เพราะกรรมของแต่ละคนแล้วก็อยู่ได้โดยเหตุผลของแต่ละคนทั้งนั้นไม่ใช่อยากอยู่หรือไม่อยากอยู่มีที่มามีที่ไปทั้งนั้นการอยู่อย่างที่เราเข้าใจจึงเป็นการอยู่อย่างคำว่าเป็นธรรมกับเราอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างในภาคปฏิบัติจึงเป็นการเฝ้าตามดูตามรู้ตามเห็นตามว่าสิ่งนี้มีลักษณะเหมือนกันสิ่งนี้อยู่ได้ในลักษณะคล้ายคลึงกันไม่มีอะไรที่ยกเว้นไม่มีอะไรที่บอกว่าพิเศษสุดทรงกับสุดเสื่อมกับสิ้นดิ้นไม่หลุดเหมือนกันสภาวะของร่างกายก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันทุกวันสภาวะจิตใจก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงทุกวันถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมด้วยดีด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอเราก็จะเสียใจดีใจไม่มีที่สิ้นสุดแต่เมื่อเราได้ฝึกได้ปฏิบัติเราก็จะดูเป็นเรื่องธรรมดาเกิดก็เป็นเรื่องธรรมดาแก่ก็เป็นเรื่องธรรมดาจากก็เป็นเรื่องธรรมดาแม้ความตายที่มีอยู่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเห็นเป็นธรรมดาอย่างนี้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติที่เราตั้งใจก็มุ่งเพื่อรู้เท่าทันต่อความจริงเป็นอย่างนี้ชีวิตของเราจะได้อยู่ด้วยความไม่ประมาทที่เราอุตส่าห์อดตาหลับขับตานอนตื่นขึ้นมารับผิดชอบตัวเองอย่างนี้ได้ก็พอเราเห็นความจริงของชีวิตรู้ความจริงของชีวิตว่าเราได้อยู่ก็ด้วยบุญกุศลแล้วเราจะอยู่ต่อไปก็ด้วยบุญกุศลเพราะความงามความดีของแต่ละคนนั้นพาให้อยู่ได้ชีวิตนั้นเราต้องอยู่ด้วยความเข้าใจมากกว่าที่จะอยู่ด้วยเหตุผลอย่างอื่นเราอยู่ด้วยความเข้าใจว่าสิ่งที่เราได้อยู่นั้นมีที่มามีที่ไปและเราได้อยู่ด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอที่เราได้อยู่ไม่ใช่ว่าเราอยู่แล้วเราจะเป็นเองและมีเองเกิดเองความจริงแล้วมันมีส่วนประกอบเพียงพอถ้าใจเรานิ่งใจเราเย็นเราก็จะสาวไปถึงเรื่องอดีตเราก็จะสาวไปถึงเรื่องอนาคตเราก็จะประมวลลงในปัจจุบันเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งกับใจของตนว่าที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นเป็นเรื่องที่มีที่มาที่ไปชัดเจนทุกแง่ทุกมุมที่เกิดขึ้นไม่ใช่อยู่แล้วมันเกิดขึ้นกับเราได้จ่อจงเฉพาะเราเท่านั้นหาได้เป็นอย่างนั้นไหมถ้าใจเรานั้นมีความละเอียดเพียงพอเราก็จะรู้ตื้นลึกหนาบางรู้หยาบรู้ละเอียดรู้ที่สุดแห่งความจริงนั้นๆที่เกิดขึ้นกับเราสุดท้ายการประคองใจของเราก็จะประคองได้เรียกว่าใจเรานั้นจะอยู่มีหลักมีฐานอยู่มีเหตุมีผลพอที่จะยังตนของตนให้หลุดพ้นจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่เรียกว่าอยู่กับโลกจะอยู่เหนือโลกอยู่กับคนจะอยู่เหนือคนเพราะไม่สับสนกับโลกไม่วุ่นวายกับคนเห็นเป็นเรื่องที่มีอยู่โดยทั่วไปดังที่หมู่เราเข้าใจแล้วว่าเมื่อวานกับวันนี้ไม่เหมือนกันวันนี้เช้าอย่างสายอย่างบ่ายอย่างเย็นอย่างดึกๆก็อีกอย่างดูจากเสียงที่พูดที่คุยแล้วมันก็ไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมตั้งแต่เช้าถึงเย็นมันก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้มันมีเหตุมีผลพอกับการอยู่พอรู้ว่าใช้งานมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราใช้งานมันก็ต้องอยู่อย่างนี้แหละถ้าเราไม่ใช้การใช้งานมันก็อีกอย่างหนึ่งยิ่งรู้ว่าใช้มันก็เสื่อมไม่ใช้มันก็เสื่อมกับใช้ไม่ใช้อะไรมันจะดีกว่ากันถึงว่าจอดไว้มันก็พังใช้มันก็พังอะไรจะดีกว่ากันเพราะจอดไว้ก็พังใช้ก็พังทางที่ดีที่สุดจอดบ้างใช้บ้างใช้บ้างจอดบ้างเพราะมันพังอยู่แล้วเราก็ได้ประโยชน์เท่านั้นเองชีวิตแห่งความดีงามนั้นจึงเป็นชีวิตที่ต้องตามต้องดูต้องสังเกตและเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทในเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นบุคคลที่ไม่สำคัญผิดในตัวเองรู้ว่าชีวิตจริงนั้น

ไม่เคยถูกยกเว้นผู้หนึ่งผู้ใดถ้าเราเตือนสอนเจ้าของได้ก็เท่ากับเรานั่นมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายทานเราก็ได้ให้รักษาศีลเราก็ได้รักษาภาวนาหรือจิตใจเราก็ได้มีโอกาสสงบระงับสงบเพราะการฟังสงบเพราะการคิดตามสงบเพราะการกำหนดบริกรรมสงบเพราะการจับลมดูลมเข้าลมออกสงบเพราะการเพ่งอยู่แม้ส่วนอื่นใดที่ทำให้ใจเราอยู่กับสิ่งนั้นๆนี้นั่นก็เรียกว่าสงบอยู่ได้กับสิ่งนั้นๆนี่คือภาคปฏิบัติของเราแต่ละคนมันนิ่งมันสงบอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างตาได้ดูหูได้ฟังใจได้รับรู้มันสงบอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี้นั่นเป็นความดีงามของใจการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็มุ่งอยู่ตรงนี้เพื่อให้เรานั้นรู้ได้เข้าใจอยู่รู้อยู่เข้าใจชัดกับเรื่องที่เรากำหนดกับเรื่องที่เราตั้งใจกำหนดไม่ว่าเราจะกำหนดอย่างไรไม่ว่าเราจะอยู่อย่างไรเราก็รู้ได้เข้าใจอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเป็นผู้อยู่อย่างคนที่รู้ตื่นเบิกบานกับตัวเองเรียกว่าตื่นขึ้นแล้วก็ไม่ง่วงเหงาหานอนตื่นขึ้นแล้วเราก็มีความสงบสว่างภายในจิตใจมีความอิ่มมีความร่าเริงเบิกบานอยู่ตลอดเวลายิ่งเราตั้งใจไว้ดีแล้วถึงเวลามันก็ดีดขึ้นมาเราตั้งใจไว้แล้วถึงเวลามันก็ดีดขึ้นมาไม่ต้องไปให้ใครปลุกเราไม่ต้องใช้นาฬิกาพอถึงเวลามันก็ตื่นขึ้นมาจะเกินบ้างขาดบ้างนิดๆหน่อยๆยกเว้นแต่มันเหตุสุดวิสัยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าโดยปกติแล้วมันก็จะมีปกติตื่นรู้เบิกบานยิ่งกว่านาฬิกาที่เราตั้งไว้ใจเรานั้นมันซื่อสัตย์ต่อตัวเองยิ่งกว่าซื่อสัตย์มันรู้ตัวเองแล้วมันรับผิดชอบตัวเองยิ่งกว่ารู้ยิ่งกว่ารับผิดชอบเพราะใจที่มุ่งมั่นด้วยคุณงามความดีนั้นก็จะบอกตัวเองว่านอนมานานแล้วพักผ่อนมานานแล้วกินมานานแล้วทายมานานแล้วเกิดมานานแล้วตายมานานแล้วแล้วเกิดตายมาหลายภพหลายชาติแล้วไม่รู้จะจบลงได้อย่างไรถ้าเราไม่ตื่นขึ้นมารับผิดชอบตัวเองการที่เราตื่นขึ้นมารับผิดชอบตัวเองนี่มันมีเส้นทางที่จะจบลงได้เพราะมันสามารถน้อมนำน้อมนึกสิ่งที่มีอยู่นั่นแหละมาทำความเข้าใจถ้าไม่มีสิ่งนั้นมันก็จะไม่มีสิ่งนี้ถ้าไม่มีสิ่งนี้มันก็จะไม่เกิดสิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้บวกกันถึงต้องเป็นอย่างนี้เพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่รวมกันต้องเป็นอยู่อย่างนั้นเราเข้าใจและเราก็แน่ใจว่าทั้งปวงทั้งหลายนั้นมันไม่อยู่ในอำนาจของผู้หนึ่งผู้ใดแต่เราก็พยายามประคองจิตประคองใจของตนให้รู้เท่าทันต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพยายามประคองจิตประคองใจของตนให้รู้เท่าทันต่อความจริงนั้นๆที่มีอยู่เรียกว่าเราอยู่อย่างคนที่ไม่ขาดสติทั้งหลายทั้งปวงนั้นเราเห็นมามากตัวอย่างจะรวยก็จบลงอย่างนั้นจะสวยก็จบลงอย่างนั้นไม่ว่าจะรวยจะสวยจะเกิดก่อนเกิดหลังก็จบลงอย่างนั้นมีเหตุมีผลของสิ่งนั้นมีที่มาที่ไปของสิ่งนั้นแล้วมันก็จบลงได้ดื้อในความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเราไม่ประมาทในชีวิตเราก็เข้าใจตัวเองว่าชีวิตของเรานั้น เป็นชีวิตที่มีโอกาสและเป็นชีวิตที่ให้โอกาสกับตัวเองมากที่พยายามเตือนสอนเจ้าของ ที่พยายามเตือนตัวเองทุกเวลาอันตนาโจดยัตตนังบอกว่าพอแล้วล่ะนอนมานานแล้วแล้วกินมานานแล้วถ่ายมามากแล้วตายมามากแล้วเกิดมามากแล้วเราอย่าไปนอนชนิดที่ว่าจมหมักอยู่อย่างนั้นเราอย่าไปนอนชนิดที่ว่าขาดสติอย่างนั้นเราก็พยายามประคองตัวเองตั้งใจนอนตั้งใจนั่งตั้งใจลุกตั้งใจทำตั้งใจพูดเรียกว่าให้มีความจงใจตั้งใจที่จะอยู่ที่จะรู้ที่จะตื่นที่จะเบิกบานอย่าปล่อยให้ตนนั้นต้องสลบสลายไปด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องพยายามฝืนพยายามข่มพยายามทำใจของตนให้มันเป็นลักษณะพร้อมที่จะรับรู้พร้อมที่จะอยู่พร้อมที่จะไปพร้อมที่จะเป็นพร้อมที่จะได้ให้เรามีความพร้อมอยู่ในใจของตนอย่างนี้ในภาคปฏิบัติของเราก็จะเป็นความดีความงามความง่ายความสะดวกให้เราเข้าใจให้เราแน่ใจ

ให้เรามั่นใจในภาคปฏิบัติแห่งตนที่มีอยู่เมื่อเราทุกคนตั้งใจที่จะรับผิดชอบอะไรเราก็คงต้องแน่ใจในอันที่จะรับผิดชอบสิ่งนั้นๆและเราคงมั่นใจในอันที่จะรับผิดชอบสิ่งนั้นๆเรียกว่าไม่ลดละความตั้งใจไม่ละความภาคความเพียรของตนที่มีอยู่ เราตั้งใจแล้วก็พยายามถึงแม้ว่ามันไม่สงบถึงแม้มันไม่สงัดถึงแม้มันไม่เบาไม่เย็นก็ไม่เป็นไรก็เราพยายามเพียรไปอยู่อย่างนี้แหละสติของเราอย่าให้ขาดสติต้องรู้อยู่ตลอดเวลารู้อยู่ตลอดเวลาในกิริยาบทนั้นๆไม่ว่าเราจะนั่งจะเดินจะนอนจะยืนไม่ว่าเราจะทำอยู่พูดอยู่สติของเราต้องไม่ขาดต้องกำหนดดูรู้อยู่แก่ใจของตัวเองตลอดเวลาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ตั้งอยู่สิ่งนี้มีความจริงที่แปรปรวนอยู่ทุกขณะเรารู้ได้เข้าใจชัดอย่างนี้ข้อปฏิบัติของเราก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตชีวิตของเราก็จะได้อยู่ตรงนี้ก็จะมีอยู่ถึงวันนี้ก็ถ้าเราประมาทคงอยู่ไม่ได้นี่เราเป็นคนที่ไม่ประมาทในทานในศีลในภาวนานี่เราไม่ประมาทในคุณงามความดีเราถึงมีชีวิตอยู่เท่าทุกวันนี้ถ้าไม่งั้นเราก็คงจากกันไปแล้วชีวิตที่ตื่นขึ้นมารับผิดชอบตัวเองปลุกใจให้ตื่นมารับผิดชอบตัวเองนั้นเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยลักษณะที่เราไม่ขาดสติตั้งใจรับผิดชอบเรียกว่าไม่ให้มันเสียหลักอะไรเกิดขึ้นก็รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่ก็รู้อะไรตั้งอยู่และรู้ได้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนนั้นเป็นเรื่องที่มีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเราพึงกำหนดรู้ไว้อย่างนี้จะหนักก็เท่านั้นจะเบาก็เท่านี้จะยาวหรือสั้นก็เท่านั้นเท่านี้จะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็เท่านั้นเท่านี้ไม่มีอะไรที่มันไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่มันไม่แปรปรวนให้เรากำหนดรู้เท่าทันต่อความจริงของทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นอยู่ใจเราถึงจะได้หลักได้เกณฑ์ใจเราถึงจะได้เหตุได้ผลใจของเราถึงจะได้ชื่อว่าหลุดพ้นจากสิ่งที่มีอยู่ในที่สุดเพราะเรากำหนดรู้ได้อยู่ทุกขณะอะไรจรไปอะไรจรมามันเป็นเรื่องที่มีอยู่ทั้งนั้นเราก็คงต้องรู้ว่าการจรไปจรมานั้นเป็นเรื่องธรรมดาหนาวมาหนาวไปร้อนมาร้อนไปเย็นมาเย็นไปมืดมามืดไปแจ้งมาแจ้งไปเจ็บมาเจ็บก็ไปปวดมาปวดก็ไปเกิดมาเกิดก็ตายความจริงมันชัดเจนอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแต่เรานั้นกำหนดรู้เท่าทันโดยลักษณะแห่งความจริงของสังขารว่าร่างกายนั้นมีลักษณะอย่างนี้จิตใจนั้นก็มีลักษณะดูรู้อยู่อย่างนี้ เมื่อเรารู้ได้เข้าใจอยู่เราก็ไม่เสียหลักเรียกว่าเราก็ไม่เสียคนตั้งหลักได้ด้วยเหตุด้วยผลดังที่กล่าวมาในภาคปฏิบัตินั้นจึงเป็นเรื่องของการกำหนด ให้รู้เท่าทันต่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าให้รู้เท่าทันต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็พึงกำหนดดูรู้อยู่แก่ใจของตัวเองนั่งอย่างไรก็ต้องรู้นอนอย่างไรก็ต้องรู้ยืนเดินอยู่อย่างในลักษณะอย่างไรก็ต้องรู้ตัวเองนั่นแหละถ้าเราไม่กำหนดในปัจจุบันแล้วเท่ากับเรานั้นเสียหลักปัจจุบันธรรมนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นกับทุกคู่ทุกคนอดีตก็มีอยู่อนาคตก็มีอยู่แต่เราพึงรู้ในปัจจุบันนั่นแหละพึงเห็นในปัจจุบันนั่นแหละว่าอะไรมันตั้งอยู่ว่าอะไรมันแปรปรวนว่าอะไรมันแตกสลายโดยความหมายเราต้องรู้อยู่แก่ใจอย่างนั้นถ้าไม่กำหนดรู้อย่างนี้เท่ากับเราเสียหลักในทางปฏิบัติถึงบอกอย่าประมาทในชีวิต อย่าได้ประมาทในความจริงที่มีอยู่ให้มองโลกด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมมากขึ้นให้มองโลกด้วยความเข้าใจมากขึ้นเพราะโลกนี้มันเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ให้เราดูให้เรารู้ให้เราสังเกตให้เราทำความเข้าใจในเหตุและผลนั้นๆที่มีอยู่ข้อปฏิบัติของเราก็จะได้สิ้นสงสัยข้อปฏิบัติของเราก็จะได้หายสงสัยจากความตั้งใจที่ดีงามของเราที่มีอยู่ให้เรานั้นตื่นรู้ต่อความจริงที่เกิดอยู่กับใจของเรา ในข้อปฏิบัตินั้นๆที่เป็นอยู่ให้เราตื่นให้เรารู้ให้เราเข้าใจอยู่กับความจริงนั้นๆที่เป็นอยู่ภาคปฏิบัติ

0: ของเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นไปอย่างต่อเนื่องเรื่องทั้งหมดนั้นก็เราก็จะได้ไม่หวั่นไหวแม้ว่าจะเป็นเรื่องใดๆเราก็จะดูเป็นธรรมดารักก็อย่างนั้นชังก็อย่างนี้ชอบก็อย่างนั้นไม่ชอบก็อย่างนี้จะรักจะชังจะชอบหรือไม่ชอบก็มีอยู่อย่างนั้นแหละเนื่องจากเรารู้ว่ามีร้อนมีเย็นเราก็ดูเป็นธรรมดาถ้ารู้ว่ามีชังมีชอบเราก็ดูเป็นธรรมดาเพราะมันมีอยู่คู่กับโลกเมื่อจิตใจเราดูรู้เข้าใจอย่างนี้ภาคปฏิบัติของเราก็จะยกจิตยกใจเราให้เหนือความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นก็เป็นลักษณะดูว่าเป็นธรรมดาเห็นเป็นธรรมดาจะอ้วนผอมจอมตลกก็มีอยู่อย่างนั้นจิตของเราใจของเราก็ไม่เกาะเมื่อจิตใจเราไม่เกาะอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกเราก็ดูเป็นธรรมดาเห็นเป็นธรรมดาทั้งนั้นก็มีลักษณะจรไปจรมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยเหตุผลของสิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นมีที่มามีที่ไปสิ่งนั้นก็อยู่ได้โดยเหตุโดยผลอย่างนั้นเท่านั้นเนื่องจากเรานั้นได้ฝึกได้ปฏิบัติเราจึงมองโลกด้วยความเป็นธรรมมากขึ้นเราจึงมองโลกด้วยความเข้าใจมากขึ้นเราจึงเห็นโลกตามความเป็นจริงง่ายขึ้นเพราะใจเรานิ่งเพราะใจเราเย็นเพราะใจเราอิสระข้อปฏิบัติก็มีผลต่อการรับรู้และปล่อยวางได้กับทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยใจเป็นธรรมอาศัยใจเป็นกลางเราจึงมองโลกด้วยความเป็นธรรมมากขึ้นเราจึงมองโลกด้วยความเข้าใจชัดเจนมากขึ้นและที่สุดเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรื่องที่มีอยู่เราก็ไม่เศร้าหมองเพราะเรื่องที่มีอยู่และเราก็ไม่ตกต่ำเพราะเรื่องที่มีอยู่เรากำลังใจเราดูเห็นเป็นธรรมดารู้เห็นเป็นธรรมดาการวางไว้ในฐานะที่เข้าใจก็อยู่ตรงนั้นจึงขออนุโมทนาในภาคปฏิบัติที่ญาติโยมสาธุชนตั้งใจกันตื่นขึ้นมารับผิดชอบตนเองเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตเพื่อให้เรานั้นมีจิตที่เบิกบานอยู่กับการได้ฟังได้ดูได้รับรู้เพื่อให้จิตเรานั้นไม่จมหมักอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องพอเราเข้าใจอย่างนี้การปฏิบัติของเราก็ง่ายต่อการตื่นขึ้นมารับผิดชอบตัวเองง่ายต่อการปลุกตัวเองให้มารับผิดชอบถึงเวลามันก็ตื่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่ใช่อยากตื่นหรือไม่อยากตื่นเพราะเรามีความตั้งใจดีไว้ความสำเร็จก็เกิดขึ้นที่ใจดังที่หมู่เราได้ฝึกได้ปฏิบัติดังที่หมู่เราได้ขัดได้เกลาอย่างต่อเนื่องด้วยหลักแห่งความเชื่อมั่นด้วยหลักแห่งความภาคความเพียรด้วยหลักของการเฝ้าฝึกสติฝึกสมาธิด้วยเรื่องของการใช้สติปัญญาของแต่ละคนอย่างต่อเนื่องขัดแล้วขัดอีกขัดแล้วขัดอีกเชื่อว่ามันจะเนียนเชื่อว่ามันจะใสเชื่อว่าจะทำใจของเราให้หลุดขาดจากอำนาจตัวยึดหลุดขาดจากอำนาจตัวยึดเชื่อมั่นอย่างนี้ข้อปฏิบัติของเราก็จะชื่อว่าเป็นมรรคเป็นผลเป็นบุญเป็นกุศลกับเราทุกเรื่องทุกอย่างจึงขออนุโมทนาสาธุการในความดีงามของหมู่เราทั้งหลายที่ยอมอดตาหลับขับตานอนตื่นขึ้นมาดูตัวเองสังเกตตัวเองเฝ้าดูตัวเองซึ่งเป็นเรื่องเก่าซ้ำๆซากๆนี่แหละที่จะทำให้เรานั้นหลุดพ้นจากอำนาจตัวยึดในภาคปฏิบัตินั้นมุ่งอยู่ตรงนี้จึงขออนุโมทนาสาธุการกับหมู่คณะที่ตั้งใจดีในช่วงแรกหรือชั่วโมงแรกไว้เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา
2: ให้โอกาสได้ปฏิบัติภาระส่วนตนให้เสร็จให้สมบูรณ์เท่าที่จะทำได้อาการหยุดนั้นไม่ได้ประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนหมู่ส่วนคณะการหยุดนั้นก็คือการไม่หยุดอยู่นั่นเองถ้าเป็นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติจึงถือโอกาส

ซึ่งให้กับทุกคนในวันหยุดนั้นๆได้ประกอบภารกิจส่วนตนในส่วนหมู่ส่วนคณะให้ได้ประโยชน์ยิ่งใหญ่หยุดมากก็ได้หยุดน้อยก็ดีเพื่อได้ทำกิจนั้นๆให้สำเร็จลงได้ในรอบปีโอกาสเช่นนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนมีโอกาสแต่การมีโอกาสของแต่ละคนนั้นก็คงสุดแท้ปัญญาศรัทธาที่มีอยู่ที่จะทำประโยชน์ส่วนต่างๆให้เกิดให้มีขึ้นได้ในส่วนหมู่ส่วนคณะก็ถือเอาภาระใดที่จะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลซึ่งกันและกันภาระนั้นก็คงต้องทำในส่วนอื่นใดที่มุ่งประโยชน์ส่วนใหญ่คือประโยชน์สูงสุดคือการภาวนาประโยชน์นั้นแลชื่อว่าเป็นความจำเป็นกับทุกคนข้อวัดปฏิบัติจึงต้องอาศัย เวลาที่มีอยู่เท่ากันได้ขวนขวายให้เกิดให้มีขึ้นจึงบอกมนุษย์นั้นถ้าเป็นคนให้โอกาสและมีโอกาสย่อมทำชาติการเกิดของตนให้ดีได้ขอให้ทุกคนได้มีโอกาสถ้าทุกคนมีโอกาสแล้วชาติการเกิดของแต่ละคนก็จะดีได้และได้ดีความสามารถความรู้ที่มีอยู่ถ้าว่าแล้วก็ไม่ได้มีผู้ใดน้อยมากกว่ากันแต่โอกาสจังหวะไม่ให้สภาพสิ่งแวดล้อมไม่เป็นใจแม้ที่สุดชื่อไม่ปรากฏโอกาสที่จะได้ทำเหตุปัจจัยอื่นใดเพื่อหมู่เพื่อคณะมันก็น้อยเมื่อเป็นเช่นนี้จึงถือโอกาสที่ดีสร้างเหตุปัจจัยให้เพียงพอสำหรับวันเวลาซึ่งมีอยู่เท่ากันพยายามทำสิ่งที่มีอยู่เท่ากันให้มันได้ประโยชน์ให้ทานก็สุดเหตุสุดผลที่เราทุกคนพึงทำรักษาศีลก็สุดเหตุสุดผลที่เราพึงทำแม้กิจกรรมอื่นใดซึ่งมุ่งเพื่อการข้อวัดปฏิบัติทางด้านจิตใจของตนให้ดีขึ้นก็คงต้องทำสิ่งนั้นก็คงต้องประกอบสิ่งนั้นให้เกิดให้มีขึ้นกับใจของตนจากวันเวลาที่ทุกคนมีอยู่เบื้องต้นก็ควรจะได้ให้ทานท่ามกลางควรจะได้รักษาศีลแม้ที่สุดของชีวิตอันประโยชน์นั้นเดียวว่าใหญ่หลวงเกินที่จะนำมากล่าวได้คือภาวนาความดีอื่นใดที่เรามีอยู่ต่อเนื่องกับหมู่กับคณะเราก็พยายามเก็บเล็กผสมน้อยเก็บนิดผสมหน่อยจนได้ชื่อว่าเป็นบุคคลไม่เผลอไม่ขาดสติตั้งสติระลึกรู้รู้อยู่ตลอดเวลาเรียกเป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วการทุกอย่างก็จะเป็นการง่ายจึงพยายามใช้ชีวิตให้คุ้มกับเวลาที่มีอยู่เพราะความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็ไม่ได้มีใครผู้หนึ่งผู้ใดที่จะย่อหย่อนไปกว่ากันเพราะใช้สังขารนั้นเหมือนกันยังมีชีวิตอยู่มีธาตุขันธ์อยู่การใช้เวลาซึ่งก็ใช้มากๆเหมือนกันก็คงไม่ปฏิเสธว่าเมื่อยล้าเจ็บปวดแต่มุ่งเห็นประโยชน์ส่วนใหญ่สังขารนั้นก็ใช้ไปด้วยเหตุปัจจัยตามที่มีอยู่เมื่อแน่ใจว่าประโยชน์ส่วนใหญ่นั้นมันมีได้อย่าว่าแต่เสียสละอวัยวะเพียงส่วนน้อยแม้ต่อให้ชีวิตจิตใจต้องหมดไปเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่สิ่งนั้นผู้มุ่งอัดมุ่งทำก็จำเป็นต้องทำให้เกิดให้มี

ขึ้นด้วยความมุ่งหวังด้วยความตั้งใจซึ่งเอาโอกาสอันดีจังหวะที่มีอยู่บำเพ็ญตนของตนให้ได้ประโยชน์เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดโดยหน้าที่ที่เรารับผิดชอบแม้ส่วนอื่นใดที่ต่อเนื่องด้วยหมู่คณะก็ถือเป็นงานประจำในส่วนที่ต้องทำความดีนั้นย่อมส่งผลให้เราทุกคนตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทพระพุทธเจ้านั้นตรัสในบทที่ว่าสเพสังฆารานิจจาติสเพสังฆารานิจจาติคือสังขารนั้นก็คงเป็นสิ่งที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้จะคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายก็คงเป็นไปได้ยากเพราะความเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพราะความเปลี่ยนแปลงบรรยากาศสิ่งแวดล้อมเพราะความเปลี่ยนแปลงสภาพที่มีอยู่โดยทั่วไปจนได้ซึ่งความจริงที่ปรากฏว่ามันไม่ควรจะประมาทยิ่งเห็นความจริงโดยเนื้อแท้ว่าขยะคือความสิ้นไปวัยยะคือความเสื่อมไปหายใจเข้าหายใจออกมีอยู่ตราบใดการเกิดดับการแก่การเจ็บการตายก็มีอยู่ตราบนั้นสภาพที่ตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเย็นก็เป็นสภาพขยะวัยยะคือเสื่อมและสิ้นไปจากที่เราทุกคนแข็งแรงก็ดูจะไม่ค่อยสู้จะแข็งแรงจากที่เรารู้อยู่แก่ใจว่าพร้อมอาจจะไม่พร้อมแม้จะห่างกันเพียง1ชั่วโมง2ชั่วโมงจากปฏิทินกำหนดก็คงไม่ได้มีอะไรซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าตราบใดพระอาทิตย์ยังขึ้นทางทิศตะวันออกลงทางทิศตะวันตกอยู่มืดกับแจ้งยังปรากฏอยู่ความจริงก็คือความจริงเวลาซึ่งมีอยู่เท่ากันมันก็จะคร่าชีวิตของทุกคนให้หมดไปตามเหตุปัจจัยดังที่กล่าวมานี้อาศัยที่พระพุทธเจ้าทรงเมตตาไว้ว่าอัปมาเดนะสัมปาเดทาติท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความมีสติสัมปชัญญะฤดูการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แม้ปีใหม่มาถึงหากทุกคนคิดอยู่ในใจว่ามันเป็นโอกาสดีมันเป็นจังหวะมีแล้วถ้าเราไม่ขนขวายให้เกิดให้มีขึ้นในช่วงที่เราเดินไหวเดินได้พูดไหวพูดได้และทำอะไรได้ถ้าเราไม่มีโอกาสใช้โอกาสส่วนนี้ให้เป็นประโยชน์ก็คงยากลำบากที่จะยกฐานะของตนให้ดีขึ้นในส่วนหนึ่งความสุขที่มีอยู่กับชีวิตประจำวันก็พอที่จะเข้าใจได้ว่าสุขเพราะการมีเงินสุขเพราะการใช้เงินเป็นสุขเพราะมีการงานที่ไม่เป็นโทษสุขเพราะไม่เป็นหนี้เป็นสินแม้ส่วนอื่นใดที่เรารู้อยู่แก่ใจว่าถ้าเข้าใจในส่วนที่ต้องรับผิดชอบแล้วบุญกุศลคุณงามความดีนั้นนั้นย่อมง่ายต่อการที่จะทำง่ายต่อคำพูดที่มีอยู่อาศัยว่าพระพุทธเจ้าตรัสในบทว่าจักกุณาสังวโรสาธุโสเตนะสังวโรสาธุมนาซาสังวโรสาธุซึ่งย้ำในพุทธภาษิตวานิสัมมะกรณังเซโยนั่นหมายความว่าจะทำนั้นต้องคิดจะพูดนั้นต้องคิดแม้แต่ทำแล้วพูดแล้วก็ยังต้องมาคิดทบทวนเสียใหม่การเช่นนี้ได้ชื่อว่าพึงใคร่ครวญก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดจะทำให้ชีวิตนั้นมีความหมายมากขึ้นในบทที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านิสัมมะกรณังเซโยใคร่ครวญให้ดีซะก่อนค่อยทำค่อยพูดแม้แต่ทำแล้วพูดแล้วยังต้องพิจารณาว่ามันได้เสียคุ้มกันหรือไม่ประโยชน์ที่พึงได้โทษที่มีอยู่คุ้มกับการลงทุนหรือไม่ข้อนี้จึงพึงพิจารณาด้วยหลักข้อวัดปฏิบัติที่ทุกคนมีอยู่โดยทั่วๆไปองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระเมตตาพระราชทานไว้ก็อยู่ในหลักของพระพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้แล้วหากหมู่เราได้พิจารณาในส่วนนี้คือสำรวมกายสำรวมวาจาและสำรวมใจของตนให้มีหลักมีเกณฑ์เหตุผลย่อมปรากฏได้ในหมู่ในคณะความดีนั้นย่อมปรากฏได้ในหมู่ในคณะการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างจึงถือว่าเป็นที่มาของใจรอใจเป็นต้นตอของทุกสิ่งทุกอย่างก็เมื่อเราได้มาฝึกมาป

ปฏิบัติก็เมื่อเราได้มาให้ทานรักษาศีลฟังธรรมนั่งสมาธิก็เมื่อเราได้มาประกอบคุณงามความดีที่มีอยู่ในรูปแบบต่างๆย่อมกล่าวได้เป็นเสียงเดียวว่าเป็นโอกาสของเราที่ทุกคนมีอยู่เท่ากันใจมุ่งมั่นในคุณงามความดีใจแน่วแน่ในคุณงามความดีเราจึงให้โอกาสและโอกาสเช่นนี้สั่งสมคุณงามความดีให้เพิ่มขึ้นให้มากขึ้นจากใจที่เราพยายามสร้างเหตุแห่งคุณงามความดีให้ผูกพันกันไปถึงย้ำในปีใหม่ว่าทุกคนน่ะดีอยู่แล้วเพียงแต่จะรักษาดีและเพิ่มดีให้มากขึ้นย่อมเป็นเหตุเป็นผลสำหรับทุกคนปีเก่าปีใหม่ถ้าได้คิดได้อย่างนี้ก็มีเหตุที่ทุกคนจะต้องเพิ่มดีของตนให้มากขึ้นในนามหมู่คณะนั้นก็พยายามให้เพิ่มชั่วโมงที่มากขึ้นแม้การเผยแผ่นั้นภาคกลางวันก็มี3ภาคกลางคืนก็มีอีก2แต่ก็4ชั่วโมงตี1ถึงตี3ตี2ถึงตี4 AM FM นอกจากนี้ก็ยังเพิ่มรายการทีวีจากที่เราอยู่เดิมปีที่แล้ว2สถานีคือช่อง5ช่อง11มาปีนี้ก็เพิ่มเป็น3คือช่อง9ด้วยนี่แสดงถึงว่าเราไม่ได้หยุดอยู่แค่เก่าเจ้าเดิมหรือเราไม่ได้ลดลงเท่าที่เราควรจะลดแต่เราเพิ่มเราเติมความดีให้กับหมู่กับคณะซึ่งเป็นเหตุเป็นผลสำหรับทุกคนที่มีอยู่การกระทำก็จึงพยายามเพิ่มอยู่ตลอดจากที่เราบันทึกเทปให้กับญาติโยมครั้งละ500ก็ขยับขึ้นมาเป็น1,000จาก1,000ก็มาเป็น 1,500 จาก 1,500 ก็มาเป็น 2,000 จาก 2,000 ปีนี้ก็ขยับมาเป็น 4,000 ม้วนถึงกระนั้นก็ยังไม่พอสำหรับญาติโยมผู้อยู่ผู้มาผู้ไปในห้วงปีใหม่การเพิ่มการเติมการเสริมการแต่งเพื่อให้โอกาสตนและหมู่คณะได้สร้างเหตุแห่งคุณงามความดีร่วมกันได้มากขึ้นอาศัยจังหวะที่เรามีอยู่เท่ากันเวลามีอยู่เท่ากันช่วงนาทีที่ดีนี้จึงเป็นการหยิบยื่นความดีให้กับสังคมจึงมีความรู้สึกว่าไม่ลืมการไม่ลืมเนื้อลืมตัวนั่นคือการเพิ่มความดีให้กับตนเองในคำพังเพยบางทีก็ฟังแล้วก็น่าคิดซึ่งเป็นภาษาที่พูดง่ายๆอีสานว่าเวลาได้ดิบได้ดีไหมถึงได้ขี่ช้างได้กั้นร่มหน้าตาใหญ่โตก็จะลืมคราวที่เราเคยนั่งควายอย่าลืมเวลาเรานั่งขี่ควายตอนยังเป็นเด็กอยู่แม้จะได้เป็นพญาได้เป็นพญาก็จะลืมชาวนาเพราะเราเคยเป็นชาวไร่ชาวนามาก่อนก็อย่าลืมให้มีสัญชาตญาณแห่งความรับผิดชอบอยู่ในส่วนนี้นั้นได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ระลึกรู้ได้ในฐานะของที่มาที่ไปอยู่ตลอดเวลาเพราะจากชาวนาขึ้นมาเป็นพญาขี่ช้างแม้จะอยู่ในลักษณะอย่างไรถ้ามีโอกาสจังหวะโบราณท่านถือว่าไม่ควรจะลืมในส่วนที่เราเคยเป็นเคยมีเมื่อมีโอกาสมีจังหวะที่เราพอที่จะขวนขวายให้เกิดให้มีเราก็พยายามทำสิ่งนั้นให้เกิดให้มีขึ้นมันก็จะเป็นการเพิ่มเติมเสริมแต่งส่วนดีของสังคมและตนเองก็เป็นผลพลอยได้ให้มากโดยเหตุโดยผลด้วยบุญด้วยกุศลเมื่อเป็นเช่นนี้จึงพยายามเพิ่มวันเวลาเดือนปีจากที่เรามีอยู่เท่ากันเป็นการเพิ่มจากความดีที่ทำอยู่ก็เพิ่มมากขึ้นส่วนนั้นแลได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทอยู่เราก็มีความสมบูรณ์ไปเราก็มีความสมบูรณ์เกิดมาใหม่เราก็ดีกว่าเดิมความหมายนี้จึงเป็นความหมายที่เราตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทอันโอกาสเวลาสถานที่ทุกคนก็มีพร้อมอาศัยภูมิธรรมภูมิปัญญาจังหวะโอกาสเวลาที่มีอยู่เท่ากันสร้างสรรค์คุณงามความดีในสังคมให้ปรากฏขึ้นด้วยจังหวะช่องทางที่เรามีอยู่มือสองเท้าสองศีรษะหนึ่งได้ประกอบกระทำคุณงามความดีให้ปรากฏในหมู่ในคณะก็รู้อยู่เสมอว่าถ้าทำเองก็คงรวยเองแต่เพื่อนฝูงไม่ค่อยดีญาติมิตรไม่ค่อยให้ไม่ค่อยดีแม้หากเราบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ทำเพื่อนฝูงในญาติมิตรผู้ทำก็ย่อมดีและรวยแต่ตัวเราเองก็ยังจนอยู่

เมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าเราถือโอกาสว่าเราทำด้วยให้ญาติเพื่อนฝูงมิตรทำด้วยย่อมได้ชื่อว่าเราก็พร้อมเขาก็พร้อมเราก็รวยเขาก็รวยแม้อยู่ร่วมกันก็เป็นปัจจัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้อาศัยความดีส่วนนี้จึงพยายามพิจารณาหลักที่พุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามิตรดีสหายดีเพื่อนดีดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในข้อวัดปฏิบัติจึงกล่าวในที่ว่าอิตายะสุขายะโลกัมปายะที่เน้นในลักษณะจริกังภิกขเวจรถะผู้ชนะหิตายะผู้ชนะสุขายะผู้ชนะโลกัมปายะก็เน้นเพื่อการไปคนละหนละแห่งแต่ไปเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ไปเพื่อหมู่เพื่อคณะไปเพื่อสงเคราะห์ชาวโลกพระพุทธเจ้าของเรานั้นรับสั่งอยู่อย่างนี้เพื่อเห็นว่าเราทุกคนในฐานะเป็นพุทธบุตรพุทธธิดาเราซึ่งเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ซึ่งปฏิญาณตนว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในหัวใจเมื่อมากำหนดเลือกได้ในคำสั่งสอนพุทธเจ้าก็จึงถือโอกาสส่วนนี้ทำความดีให้ปรากฏในรูปแบบที่เราควรจะทำได้เรื่องของกินของถ่ายของพักผ่อนหลับนอนส่วนอื่นใดเป็นสมบัติของคนโดยทั่วไปแต่ถ้าเราจะเพิ่มความขยันให้ปรากฏขึ้นในใจของเราส่วนนั้นแลได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตเข้าใจดีว่าความดีนั้นคนดีทำได้ง่ายความชั่วนะคนชั่วทำได้ง่ายซึ่งในขณะเดียวกันถ้าใจคนชั่วทำดีก็คงสุดยากแม้ถ้าใจคนดีทำชั่วก็คงสุดลำบากเมื่อเป็นเช่นนี้ก็มาสำรวจอยู่ในใจเจ้าของว่าเรานั้นมีอะไรซึ่งต่างจากคนอื่นที่เป็นอยู่โดยทั่วไปถ้าเรายังไม่เห็นความต่างด้วยความดีแล้วแสดงว่าเรานั้นต้องเพิ่มต้องเสริมต้องเติมต้องแต่งให้มากขึ้น365วันที่ถูกกำหนดก็คงต้องขยับด้วยผลงานที่ปรากฏที่เป็นส่วนที่พึงทำได้ด้วยประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนใหญ่สิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่แม้หากจะเดือดร้อนบ้างนิดหน่อยก็คงต้องทำความเป็นธรรมในใจของแต่ละคนถึงจะเกิดขึ้นในรูปแบบของการช่วยกันเกื้อกูลกันส่งเสริมกันใจก็จะค่อยเย็นลงได้ง่ายเพราะมองโลกในแง่ดีอยู่ตลอดเวลาว่าเขากับเรานั้นก็คงต้องพึ่งพาอาศัยกันไปเขากับเรานั้นก็คงจะต้องพึ่งพากันอยู่อย่างนี้แหละเมื่อเราต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเราก็คงต้องมองโลกในแง่ของว่าเขากับเรานั้นก็คงต้องมีโอกาสจังหวะซึ่งเป็นไปด้วยศีลด้วยธรรมที่เหมาะสมถูกต้องจะได้เกื้อกูลซึ่งกันและกันวันเวลาที่มีจังหวะอยู่ดังกล่าวนี้จึงนับได้ว่าเป็นผู้ซึ่งสมบูรณ์ด้วยการเกิดมาเป็นมนุษย์มีเช่นเดียวกับทุกคนอาศัยแต่ว่าเพิ่มความอดทนอาศัยแต่ว่าเพิ่มความขยันแม้ที่สุดมีความรักตนเป็นที่ตั้งจึงพยายามเอาความดีใส่ตนได้ทุกรูปแบบอันไม่ขัดต่อธรรมต่อวินัยไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์กติกาอันไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองเป็นที่ตั้งสิ่งที่พยายามเพื่อขนขวายให้เกิดให้มีขึ้นจึงต้องทำจึงต้องใฝ่ใจในสิ่งเหล่านี้แล้วจะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่น่ารักที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็เป็นที่ยอมรับนับถือของมวลหมู่มนุษย์โดยทั่วไปจากจิตใจที่มุ่งมั่นต่อคุณงามความดีเป็นหลักจึงเป็นการมองโลกในส่วนที่ว่าโอกาสมีจังหวะดีสิ่งแวดล้อมให้ถ้าเรายังหาโอกาสเช่นนี้ทำดีไม่ได้มันก็คงจะต้องอยู่อย่างคนที่อยู่โดยทั่วไปความต่างของคนของสัตว์ความต่างของความเป็นมนุษย์จากความเป็นคนก็คงจะยากลำบากที่จะกล่าวได้เมื่อเป็นเช่นนี้จึงพยายามอบรมชี้แนะว่ากล่าวตักเตือนเพื่อให้เห็นที่มาที่ไปว่าเรามาจากความไม่มีอะไรแม้สุดท้ายเราก็จะกลับอย่างคนไม่มีอะไรจึงถามในใจว่าตอนที่เรามีโอกาสจังหวะเราได้ทำอะไรบ้างหรือว่าเรารอวันรอเดือนรอปีรอเลิกยามสามตานาทีให้มันมีโอกาสเลิกผานาทีดีถึงจะทำถ้าเช่นนั้นก็เป็นกรรมเฉพาะตนแม้ที่สุดก็ตกต่ำด้วยความมั่นใจและแน่ใจว่าอนาคูลาจะกรรมมันตาเอตัมมังคารมุตตัมมังการก้าวหน้าหรือสำเร็จนั้นต้องฝากไว้จากสิ่งที่เราทำการงานที่ไม่ปล่อยโอกาสให้

มันเสียหลักเรียกว่าไม่ทิ้งงานทิ้งการไม่ทิ้งภาระของสังคมไม่ทิ้งประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะเราก็พยายามทำส่วนนี้ให้มันเพิ่มขึ้นให้เสร็จโดยเร็วถ้าเสร็จได้อนากุราจกรรมมันตาถ้าเราทำงานให้เสร็จสิ้นลงได้ด้วยเหตุปัจจัยที่ถูกกำหนดแม้เร็วกว่านั้นก็ไม่เสียหายอะไรผลย่อมปรากฏคือเราตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทความก้าวหน้าความสำเร็จความเป็นมงคลของชีวิตจึงไม่ต้องถูกหยิบยื่นด้วยผู้หนึ่งผู้ใดจากใจที่เราเข้าใจส่วนนี้จึงพยายามทำทุกรูปแบบอันที่จะยังประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนใหญ่ให้เกิดขึ้นมีขึ้นได้ถ้าประโยชน์ตนได้ประโยชน์ส่วนใหญ่เสียมันก็ยังทำขาวไม่ได้คือยังทำดำอยู่ถ้าประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ก็ได้นั่นคือทำขาวเป็นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ผุดผ่องจากใจที่มุ่งต่อความดีอาศัยความจริงใจอาศัยความมีน้ำใจพอจริงใจมีน้ำใจแล้วสิ่งที่ทำก็จึงมีลักษณะรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบหมู่คณะจากวันเดือนที่ทุกคนเห็นแล้วจากปีที่ทุกคนมีอยู่ก็รู้ว่าสามีก็มีความต่างภรรยาก็มีความต่างแม้แต่บุตรธิดาก็มีความต่างความเปลี่ยนแปลงในสามีภรรยาก็มีความต่างอยู่ตลอดเวลาแม้ที่สุดเข้าใจว่าก็อยู่อย่างคนที่เข้าใจไปก็ต้องไปอย่างคนที่เข้าใจเพราะมาไม่พร้อมกันก็คงต้องกลับไม่พร้อมกันส่วนความคิดอ่านก็ย่อมมีได้ในเรื่องต่างๆสุดท้าย70ปียังมีเรื่องหย่าร้าง50ปีก็ยังมีเรื่องหย่าร้างแม้ที่สุดยังมีเรื่องที่ต้องฆ่ากันหรือทำลายกันได้ในรูปแบบต่างๆมนุษย์นั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นสัตว์ผู้ประเสริฐที่สุดแต่ความประเสริฐที่สุดของมนุษย์ก็ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งไม่น่าจะมีไม่น่าจะเป็นแต่สิ่งเหล่านี้กิเลสตัณหาอวิชชาครอบงำใจมนุษย์ในส่วนหนึ่งจึงตกอยู่ได้ที่นั่งลำบากจึงทำอะไรซึ่งสัตว์โดยทั่วไปก็ทำไม่ได้แต่มนุษย์นั้นทำได้เกินกว่าสัตว์ทั้งที่เป็นฝ่ายดีทั้งที่เป็นฝ่ายเสียเมื่อเป็นเช่นนี้หากเราทุกคนได้มากำหนดไว้ในใจว่าชีวิตของพวกเรานั้นเป็นมนะอุตส่าห์จริงหรือไม่ใจสูงหรือไม่ถ้าใจสูงจริงนั้นมีลักษณะนิ่งเป็นเฉยเป็นหยุดเป็นแม้ที่สุดวางตัวเองได้เหมาะสมตามการตามยุคตามสมัยการแก้ไขปรับปรุงตัวเองก็จะมีอยู่ทุกเวลาส่วนของร่างกายยังต้องอาบน้ำดูแลรักษาเช้าสายบ่ายเย็นดึกๆส่วนของใจนั้นยิ่งมีความจำเป็นอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกถ้าไม่บอกไม่เตือนไม่สอนตัวเองทุกขณะลมหายใจเข้าออกได้โอกาสที่จะพลาดจากคุณงามความดีย่อมมีอยู่ตลอดเวลาก็อยู่แล้วมาแล้วเป็นแล้วหากเราไม่เผลอไม่ขาดสติเราก็คงเอาความจริงของชีวิตนี่เพิ่มขึ้นด้วยคุณงามความดีทุกรูปแบบจากวันเดือนที่ทุกคนเข้าใจมืดกับแจ่มกลางวันกับกลางคืนจึงถือเอาว่าสิ่งนี้เป็นสมบัติของทุกคนแล้วและทุกคนก็พึงพยายามถือเอาส่วนนี้ให้ทำให้เกิดได้มีขึ้นในรูปแบบของการอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันเดินทางร่วมกันก็จะเข้าใจได้แล้วว่ามันต่างกันมากถ้าไม่มีความตั้งใจเจตนาหั่งกัมมังวดามิเรากล่าวว่าเจตนาเป็นที่ตั้งของกรรมถ้าไม่มีความจงใจตั้งใจแล้วมนุษย์มันมีความต่างกันมากดังที่รู้ว่าสามีภรรยานั้นสามีไปเกิดเป็นสุนัขแต่ภรรยาไปเกิดเป็นมนุษย์เพื่อนต่อเพื่อนคนหนึ่งไปเกิดเป็นหนอนอีกคนหนึ่งก็ไปเกิดเป็นเทวดาทั้งที่อาจารย์เดียวกันเมนเดียวกันวัดเดียวกันบ้านเดียวกันมุ้งเดียวกันอาหารโรงครัวเดียวกันอะไรเดียวกันแต่คนหนึ่งก็ไปเกิดเป็นหนอนอีกคนหนึ่งก็ไปเกิดเป็นเทวดาสามีก็ไปเกิดเป็นมนุษย์สามีก็ไปเกิดเป็นสุนัขภรรยาก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์และสุนัข ก็อยู่อย่างนั้นแหละนี่คือความต่างตามที่มีโอกาสจังหวะเท่ากันคันไม่เร่งไม่ขนขวายไม่เพียรไม่พยายามจริงจังเราก็คงจะต้องตกเป็นทาสแห่งอำนาจซึ่งเรียกว่าอำนาจมืดคืออวิชชาความไม่รู้จริงอวิชชาความไม่รู้จริงนั้นทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นตกอยู่ด้วยความมืดบอดโดยที่นึกเอาเข้าใจว่าน่าจะใช่คิดว่าน่าจะได้คิดว่าน่าจะเป็นสุดท้ายก็ตกที่นั่งลำบากอวิชชาคือความไม่รู้จริงของใจตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากไม่มีที่สิ้นสุด
อุปทานคือการยึด

มั่นถือมั่นในสิ่งที่มีอยู่จนลืมความมีเหตุมีผลจนลืมความจริงในส่วนที่ถูกกำหนดสมมติชั่วครู่ชั่วยามไม่ได้นึกว่าเราจะอยู่ได้ไม่นานอาจจะเผลอไปว่าเรายังหนุ่มเรายังแข็งแรงเรายังเป็นคนที่มีอะไรซึ่งยังไม่จำเป็นนักสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดหลงผิดในความเป็นอยู่ของชีวิตการกระทำใดๆจึงเสียหลักได้ง่ายความหมายของการอยู่จึงบอกว่าถูกอวิชชาความไม่รู้ครอบงำใจถูกตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากครอบงำใจถูกอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดจนมองไม่เห็นว่าตัวเราเองนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะตายได้ทุกเมื่อตัวเราเองนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะจากได้ทุกเมื่อแม้ความเปลี่ยนแปลงหน้ามือเป็นหลังมือก็มีได้ทุกเมื่อถ้าเราเผลอไปเราก็คงมองไม่เห็นในสิ่งเหล่านี้การกระทำก่อภพก่อชาติเมื่อเรายังมีการส่อแสวงหาด้วยการกระทำคำพูดแม้แต่ความคิดถ้าเรายังมีการส่อแสวงหาอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดการวกไปเวียนมาการวกว่าวนอยู่อย่างนี้ก็คงเป็นอยู่อย่างนี้นั่นแหละเรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดเป็นวัฏจักรการหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ร่ำไปการที่ท่านทั้งหลายมาอยู่และมาปฏิบัติกันก็มุ่งวิวัตตะคือการไม่เวียนว่ายตายเกิดด้วยอำนาจของฐานศีลภาวนาด้วยอำนาจแห่งความละเอียดของศีลสมาธิปัญญาแม้ที่สุดด้วยอำนาจแห่งคุณงามความดีที่มุ่งปฏิบัติอันจะเกิดประโยชน์ใหญ่หลวงแก่หมู่แก่คณะส่วนนี้แลได้ชื่อว่าเป็นไปเพื่อวิวัตตะคือการทำการเกิดให้น้อยลงทุกโทษเวรภัยก็จะได้น้อยลงอาศัยว่าเอาดีชนะสุดท้ายเมื่อดีด้วยเหตุด้วยผลดีด้วยความละเอียดของดีด้วยความรอบคอบของดีอันว่าบุญกุศลคุณงามความดีนั้นย่อมปรากฏอยู่ในรูปแบบต่างๆขนขวายพยายามให้เกิดให้มีขึ้นตั้งใจดีแล้วพยายามให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อมีการลักษณะขนขวายพยายามดีให้เกิดให้มีขึ้นได้ใจดวงนี้จิตดวงนี้ย่อมถึงซึ่งหลักคือแก่นแท้ของศาสนาอันจะเป็นที่มาที่ไปของความดีได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อใจนั้นบอกลักษณะเหตุผลใจนั้นบอกลักษณะเบื้องต้นทำกลางที่สุดใจนั้นบอกลักษณะของการหยุดการก่อกรรมทำเข็ญหยุดสร้างเวรสร้างกรรมก็อยู่ที่ใจที่เราเข้าใจในสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดครั้นเมื่อเรารู้ตัวทั่วพร้อมเข้าใจในพฤติกรรมที่เราเป็นอยู่ใจนี้ย่อมสร้างเหตุผลให้กับใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างสงบน้อยก็เข้าใจได้น้อยสงบมากก็เข้าใจได้มากแม้รูปแบบของความสงบอย่างไรก็พึงให้เกิดให้มีขึ้นใจของเราให้รวมเป็นหนึ่งให้ได้เมื่อจิตใจเรารวมตัวเป็นหนึ่งได้แม้จะน้อยจะมากก็ถือว่าเป็นการสร้างเหตุแห่งความดีให้ปรากฏขึ้นในอยู่ในการอยู่เป็นมนุษย์ที่สุดของคำว่ารู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้เรียกว่าไม่มีที่ไหนที่จะปิดบังธรรมนั้นย่อมปรากฏเป็นธรรมในใจทุกแง่ทุกมุมในเรื่องของศีลของธรรมจึงต้องอาศัยความละเอียดของใจเมื่อใจได้ฝึกฝนอบรมในรูปแบบที่เราท่านทั้งหลายฝึกกันอยู่จะนั่งอย่างไรจะนอนอย่างไรจะเดินอย่างไรจะยืนอย่างไรจะมีความเป็นอยู่ในลักษณะอย่างไรขอให้สติสัมปชัญญะรู้เด่นเห็นชัดในความเปลี่ยนแปลงของตนเองแม้จะสงบน้อยสงบมากแม้จะวางได้น้อยวางได้มากก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทุกคนต้องทำให้เกิดมีขึ้นก็รู้ว่าใจเมื่อไม่ส่งไปข้างนอกพลังของใจย่อมมีได้ในบุคคลนั้นๆพลังแห่งความคิดย่อมมีอยู่ในบุคคลนั้นๆการเสียสละในส่วนลึกของใจก็จะเสียสละได้ในบุคคลนั้นๆอาศัยธรรมะปฏิบัติซึ่งทำไม่หยุดพูดไม่หยุดคิดไม่หยุดที่สุดแห่งความตั้งใจที่จะให้หลุดพ้นจากสิ่งที่มีอยู่ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สุดวิสัยและไม่เหลือวิสัยสำหรับบุคคลที่ตั้งใจดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคำว่าหลุดพ้นจากกองทุกข์ย่อมมีได้ในหมู่ในคณะผู้ซึ่งมีความเพียรความพยายามไม่มีที่สิ้นสุดแม้จะหัวไม่ดีแต่อาศัยความขยันฆ่าแม้ฐานะไม่ดีแต่อาศัยความอดทนและขยันเป็นที่ตั้งแม้จะมาจากภาวะฐานะอย่างไรแต่ถ้ามีความใฝ่ใจใส่ใจที่จะรับผิดชอบตนและรับผิดชอบหมู่คณะย่อมเป็นการปรับภาวะฐานะให้สูงขึ้นได้ด้วยความจริงใจในส่วนที่มีอยู่ด้วยความแน่ใจในส่วนที่เป็นอดีตหากปัจจุบันทำไม่หยุดไม่ย่อ

0: ก่อนการปรับเปลี่ยนฐานะของสังคมก็ปรับเปลี่ยนได้ขอให้เป็นไปด้วยความตั้งใจขอให้เป็นไปด้วยความจริงใจขอให้เป็นไปด้วยความพยายามไม่หยุดไม่หย่อนทำนั้นย่อมมีผลกับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งรู้อยู่แก่ใจว่าถ้าทำใดถ้าไม่ทำไม่พูดไม่คิดสิ่งนั้นก็ได้แต่ว่าสักแต่เป็นธรรมแม้ที่สุดประโยชน์ที่จะพึงเกิดพึงมีในหมู่ในคณะก็ไม่มีอาศัยความดีความงามของทุกคนที่พยายามถือโอกาสอันดีโอกาสที่มีอยู่เท่ากันสร้างสรรค์สังคมในส่วนที่มีอยู่ครอบครัวไปสู่สถาบันและก็มากขึ้นตามวันเวลาที่มีอยู่สุดท้ายหมู่คณะเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นคลื่นกระทบฟังเพชรนั้นก็พูดอยู่เสมอว่าไม่มากแต่ว่ามีราคามากกว่าพลอยทั้งหลายกรรมพลอยนั้นก็รู้ว่าอยู่มีอยู่ไม่มากแต่ก็มีราคามากกว่านินนั้นก็รู้อยู่ว่ามีไม่มากแต่ก็มีราคามากกว่าหินทั่วไปครูบาอาจารย์นั้นจึงเตือนอยู่ตลอดเวลาให้ฝึกสมาธิให้ได้ถ้าสมาธิลงตัวได้รวมลงได้เย็นลงได้ส่วนอื่นใดก็พลอยดีได้ทุกเรื่องทุกอย่างส่วนอื่นใดก็มีผลในทุกสิ่งทุกอย่างขอให้สมาธิรวมตัวลงได้บริกรรมเฉยๆก็ได้เพ่งเฉยๆก็ได้น้อมนึกให้เห็นเด่นชัดในสิ่งที่เรานึกอยู่เฉยๆก็ได้แม้จะเป็นการตั้งใจฟังแล้วคิดตามอยู่ก็ได้หากจะอยู่ดูรู้ลมหายใจเข้าอยู่ดูรู้ลมหายใจออกด้วยกิริยาบทต่างๆทำความจริงแจ้งให้เกิดขึ้นในสิ่งนั้นๆก็จะได้ชื่อว่าทำละเอียดทำสุขุมทำเยือกเย็นสิ่งที่ออกมาจึงมีผลคือรอบครอบสุขุมรัดกุมชัดเจนในสิ่งที่ทำคำที่พูดประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะก็จะสมแล้วที่ทุกคนเสียสละเวลาให้โอกาสกับตนเองมาวัดวาศาสนาคุณงามความดีใดๆก็จะปรากฏได้ในหมู่ในคณะเป็นเช่นนี้จึงขออนุโมทนาในบุญกุศลคุณงามความดีที่ทุกคันทุกคนเสียสละซึ่งมุ่งเพื่อการอยู่ได้ของสังคมตนก็มีอยู่แล้วก็แบ่งให้หมู่ให้คณะอันจะเป็นการรักษาน้ำใจกันไว้ได้อันจะเป็นการสร้างประโยชน์ส่วนใหญ่ให้เกิดมีขึ้นได้อันจะเป็นการสร้างแนวร่วมคือความผูกพันเพื่อประโยชน์ร่วมกันให้ดีได้ด้วยกันสุดท้ายของใจก็คือจะหมดซึ่งความตนีขี้เหนียวส่วนนี้แลได้ชื่อว่าเป็นฐานะของใจที่ทุกคนพยายามถือเอาโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และมาปีใหม่ทำประโยชน์อันใหญ่หลวงให้เกิดขึ้นกับใจได้จึงขออนุโมทนาในส่วนร่วมรับผิดชอบกันทั้งที่เป็นอดีตและปัจจุบันหากเป็นธรรมเป็นวินัยแล้วหากเป็นบุญกุศลคุณงามความดีแล้วขอจงผลักดันความตั้งใจของทุกคนให้ได้ผลแห่งที่สุดของที่สุดคือเบื้องต้นก็ขอให้ศีลละเอียดขึ้นท่ามกลางก็ขอให้ใจแน่วแน่มากขึ้นแม้ที่สุดองค์ภาวนาคือปัญญาขอจงเป็นไปเพื่อกำหนดได้ในเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงในทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ที่แท้จริงแม้ข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่ประจำวันก็พึงตรวจตาในองค์สัมมาปฏิบัติอันมีศีลสมาธิปัญญาให้ละเอียดขึ้นอำนาจวาสนาบารมีของแต่ละคนก็จะเต็มได้โดยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ที่มีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ที่มีสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งขึ้นไปตั้งใจไว้อย่างนี้ทุกครั้งทุกคราวไปก็จะได้ชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลกับทุกคู่ทุกคน
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: หายไปในวันหนึ่งนะหายไปหนึ่งวันถ้ามันออกเดินทางวันที่หนึ่งมันจะต้องถึงวันที่สามหายไปในวันที่สองพอมันขึ้นเครื่อง6 ทุ่มที่นิวยอร์กแล้วมันก็มาสว่างที่อลาสก้าพอเลยไปสักนิดหนึ่งมันก็กลายเป็นตอนบ่ายแล้วนะพอกลับมานิดนึงมันก็เป็นตอนเย็นไอ้นิดนึงก็กลายเป็นตอนเช้ามาถึงนี่อีกละก็เลยหายไป1 วันเอาความเพลิดเพลินกับเวลาใจเราก็เหมือนกันถ้าได้ ทำโน

คนทำนี่ทำนั่นมันเพลิดเพลินไปมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเวลานี้มันฆ่าตัวมันตลอดเวลาแต่ก็ประโยชน์จะพึงได้มันก็พอคุ้มกับการจากไป1อาทิตย์2อาทิตย์เพราะเป็นเหตุเป็นผลในการเดินทางเพื่อสังคมที่เราอยู่ร่วมกันการเปลี่ยนแปลงในสังคมนั้นพูดถึงเรื่องของความตั้งใจปล่อยใจสงบใจสงัดใจละเอียดลงไปแล้วความเปลี่ยนแปลงในตัวเรามันก็เกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงในตัวเรามันเกิดขึ้นจากใจที่นิ่งที่สงบที่เย็นเพราะมันรู้ตื้นลึกหนาบางหยาบละเอียดซึ่งความจริงนั้นที่ปรากฏอยู่เมื่อเรารู้แน่แก่ใจอย่างนี้การปฏิบัติของเราก็มีผลและให้ผลตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยใจมีหลักพอใจมีหลักแล้วการปฏิบัติของเราก็เข้าจุดหมายปลายทางที่ง่ายเหมือนกับการวิ่งเรือแข่งเรือกันเรามีเป้าหมายมีจุดหมายแม้ระยะทางจะค่อนกิโลครึ่งกิโลหนึ่งกิโลแต่เป้าหมายที่ความชัดเจนมันมีอยู่ผู้พายก็พายอย่างความขมักเขม้นอะไรตั้งใจจะพายให้ถึงเป้าหมายนั้นๆชั่วอึดใจเดียวก็ถึงเป้าหมายปลายทางที่ตั้งไว้ชั้นใดอันความจริงภายในจิตในใจของเราก็เหมือนกันคอยมีจุดหมายปลายทางที่แท้จริงถ้าเรามีจุดหมายปลายทางที่แท้จริงแล้วมันง่ายและก็มันง่ายเสียทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเหตุและผลเป็นอย่างนี้การปฏิบัติของเราจึงดูเป็นการง่ายไปหมดการปฏิบัติของเราจึงดูสะดวกไปหมดเพราะเรามีเป้าหมายของการไปเคยไปวัดมาวัดเคยไปที่ทำงานมาบ้านเคยไปที่บ้านมาทำงานเคยไปที่ทำงานกลับไปบ้านปากจากบ้านมาวัดออกจากวัดไปที่ทำงานหัวใจที่มีเป้าหมายที่แน่นอนชัดเจนนั้นย่อมเป็นหัวใจที่ดิ่งถึงความสำเร็จเป็นความสำเร็จที่เราตั้งใจกันไว้เมื่อเหตุเป็นอย่างนี้การฝึกการปฏิบัติใดๆของเราแต่ละคนจึงมุ่งผลแห่งความเป็นเลิศเนี่ยคือความสำเร็จสำเร็จด้วยการกระทำสำเร็จด้วยคำพูดแม้แต่สำเร็จด้วยความคิดอันมีผลต่อความสำเร็จทางสังคมที่เป็นอยู่นั่นคือใจมุ่งความสุขความสงัดภายในจิตใจของตนเมื่อจิตใจสงบเมื่อจิตใจสงัดเมื่อจิตใจปราศจากมลทินโทษจิตดวงนี้ใจดวงนี้ย่อมถึงซึ่งความสำเร็จภายในใจของตนเรียกว่าไม่คล้องไม่แวะเรียกว่าไม่แวะไม่คล้องไม่ขัดเมื่อใจเราฝึกใจเราหัดใจเราขัดเกลาด้วยหลักเหตุหลักผลด้วยหลักศีลหลักธรรมใจดวงนี้ก็จะนำพาความเป็นหนึ่งให้เกิดขึ้นกับตัวเราการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่เราตั้งใจเรียกว่าเรามีเป้าหมายทิศทางที่แน่นอนเป้าหมายของเราอยู่ตรงไหนชาติปีตุขาการเกิดเป็นทุกข์ชราปีตุขาความแก่เป็นทุกข์มรณัมปีทุกขังความตายเป็นทุกข์ยัมปีชังลัปติตัมปีทุกขังสิ่งที่หวังไม่ได้ดังใจเป็นทุกข์เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็มาจับจุดตรงนี้จิตของเราจะค่อยละเอียดขึ้นว่าทุกข์เพราะการเกิดแท้ๆถ้าไม่เกิดจะไม่ทุกข์นัตถิอาชาตัสสาทุกขังทุกย่อมมีหรือทุกย่อมไม่มีกับคนที่ไม่เกิดการมาฝึกการมาปฏิบัตินี้ก็จึงเป็นการมุ่งให้ใจของเราแต่ละคนนั้น

คลายออกจากอำนาจการเกิดพอใจเมื่อมันสงบลงไปแล้วมันเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยในการเกิดของตัวเอง

ุกข์มันก็เกิดจากสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงแต่มันก็เปลี่ยนแปลงทั้งที่เปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติทั้งที่เปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจกิเลสมันเปลี่ยนแปลงไปตามสมมุตินั้นๆอยู่ตลอดเวลาอันร่างกายของเรานี่ก็เหมือนกันมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ที่แท้จริงภาราเวปัญจขันธามันเป็นภาระเป็นภาระตั้งแต่เช้าจดเย็นเย็นจดสว่างเรียกว่ามันเป็นภาระเมื่อมันเป็นภาระแล้วเราจึงรู้ต้นตอว่ามันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ที่แท้จริงภาระเวทุกขังโลเกไม่มีอะไรนะเกินกว่าการรับผิดชอบตัวเองที่มันเป็นภาระไม่มีที่สิ้นสุดถึงบอกว่าน่าเบื่อในสังขารของตัวเองน่าเบื่อจำเจซ้ำซากอันเก่านี่แหละยังเก่านี่แหละแม้ว่าเราจะแปรงฟันอย่างดีแม้ว่าเราจะฟอกสบู่ชนิดดีแม้ว่าเราจะทำอะไรจะประเสริฐเลิศยังไงในร่างกายนี้แต่ความจริงมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยจะเนียนจะขาวจะดำจะแก่จะเฒ่าด้วยเหตุปัจจัยของมันอยู่ความจริงมันทนได้ยากเหลือเกินทนได้ยากทนได้ลำบากเมื่อมันทนได้ยากทนได้ลำบากแล้วอะไรมันเกิดขึ้นนั่นแหละได้ชื่อว่าเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงซึ่งคำไปหาจุดหมายปลายทางว่าความอยากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดนัตถิตัณหาสมานัตถีแม่น้ำออกว่าใหญ่สุดใหญ่กว่า3ใน4ของโลกแต่ก็ไม่สู้ความต้องการของมนุษย์ซึ่งไม่มีขอบเขตไม่มีขอบข่ายสันตุถีปรมังสุขขังถึงบอกผู้ที่มีขอบมีเขตมีจุดหมายปลายทางจึงมีความสุขล้นข้อนี้นั้นจึงไม่ได้สงสัยเราไม่สงสัยในเรื่องเหล่านี้ในแนวปฏิบัติเราจึงอยู่จุดนี้ตรงนี้ว่าเราปฏิบัติเพื่อต้องการให้เห็นสัจธรรมของชีวิตที่ไหนเมื่อไรตรงไหนก็กายกับใจเป็นที่ตั้งของเหตุของผลเมื่อกายกับใจเป็นที่อยู่ของเหตุของผลแล้วที่นั่นเมื่อนั่นนั่นแหละคือความจริงมันปรากฏขึ้นด้วยเหตุแห่งความอยากนั้นซึ่งมันก็ชัดเจนอยู่กับตัวเราตลอดเวลาพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าถ้าเรามีความเข้าใจแล้วมันเป็นเศรษฐีในความเข้าใจแต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันก็ไม่ได้เป็นเศรษฐีอะไรหรอกเศรษฐีที่แท้จริงคือเศรษฐีที่ความเข้าใจระยะสั้นระยะยาวและกำหนดสิ้นสุดของเราลงไปความหมายของใจนั้นมันรู้อยู่ตรงนั้นแหละเพื่อขาดเพื่อเหลือไม่มีอะไรเราเกินความเป็นจริงในร่างกายของเรานี้จะรักษาด้วยเงินร้อยล้านพันล้านมันก็เปล่าประโยชน์เพราะมันตายก่อนตายมามากแล้วแล้วมันแก่ก่อนแก่มามากแล้วเราจะดูจากผมเรามันเริ่มงอกขึ้นทีละเส้นสองเส้นเราจะดูจากกระดูกกระเดี่ยวเรามันเริ่มสึกก่อนทุกเรื่องทุกอย่างไปแล้วเราจะดูความเหี่ยวย่นของผิวหนังของเรามันบอกลักษณะเสื่อมโทรมขยะวยะธรรมาสังขาราอยู่ตลอดมันถึงซึ่งความเป็นสัจธรรมคือเสื่อมคือสิ้นด้วยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยแต่ด้วยความจริงของเรานั้นมันไม่ปรากฏอยู่ในใจเราจิตมันไม่สงบเมื่อจิตใจเรามันไม่ได้สงบจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเหตุผลนั้นๆมันก็ไม่มีอะไรที่ทำให้เราดีขึ้นเหตุผลนั้นๆมันไม่มีอะไรที่ทำให้เราดีขึ้นสะดวกขึ้นความจริงมันปรากฏอยู่อย่างนี้ความเป็นธรรมนั้นมันปรากฏอยู่อย่างนี้ในหลักปฏิบัติจึงมุ่งความละเอียดมุ่งความรอบคอบมุ่งความมีเหตุมีผลมุ่งคำว่าอยู่และอยู่ทนได้ด้วยความเข้าใจของแต่ละคนจิตจึงสงบจิตจึงสงัดและจิตจึงหลุดพ้นจากอำนาจนั้นๆที่เป็นอยู่ด้วยความ

เข้าใจอย่างนี้การปฏิบัติของเราจึงมีเป้าหมายที่แท้จริงมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติต้องยึดหลักความจริงคือสัจธรรมนี่ปิดหาความเบื่อหน่ายในธาตุขันธ์ของตัวเองวิราคะการไม่ติดอยู่กับธาตุขันธ์ของตัวเองค่อยรู้แล้วว่าวิราคะเนี่ยมันเกิดจากการไม่ยึดติดอยู่กับตัวเองนี่ปิดหาความเบื่อหน่ายไม่ใช่เบื่อของเก่าอยากได้ของใหม่ไม่ใช่ความเบื่อหน่ายในธาตุขันธ์ของตัวเองซึ่งดูแล้วมันจำเจมันซ้ำซากทุกวันวิราคะธรรมมันเกิดขึ้นกับใจของเราพอวิราคะธรรมมันเกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราได้แล้วคราวนี้รู้วิราโคเศรษฐโธธรรมานังวิราคะธรรมเป็นธรรมมันประเสริฐยิ่งแต่มันต้องจริงจากใจที่เกิดขึ้นด้วยความเบื่อเบื่อมันไม่รู้จักจบเช้าสายบ่ายเย็นทำยังไงมันก็ไม่จบมันเบื่อกับธาตุขันธ์ของตัวเองนั่นแหละจิตมันถึงจะเกิดนิพพิทาวิราคะในจิตเสร็จแล้วมันก็ไม่หลงติดในสมมุติเรียกว่าสมมุติพอไม่หลงติดในสมมุติที่ถูกกำหนดว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเขาเป็นเราโดยธาตุแท้แล้วส่วนอื่นใดในโลกกระทำมันก็ตัดไปจิตมันก็ก้าวไปสู่ความจริงของความบริสุทธิ์ในใจเจ้าของเรียกว่าวิสุทธิธรรมสุดท้ายมันก็ดิ่งลงไปแห่งความสงบระงับกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมันมีความสงบอยู่ในตัวมันเองมันมีความสงัดอยู่ในตัวมันเองเมื่อมันมีความสงบสงัดอยู่ในตัวมันเองแล้วมันก็ชี้ลงไปในความจริงนั้นๆที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจเวนิพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิสันติซึ่งเป็นธรรมที่เกิดจากเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติจากหัวใจที่นิ่งที่สงบจากหัวใจที่คิดค้นจากความจริงที่เกิดขึ้นกับเจ้าของธรรมดวงนี้จึงเป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆกับตัวเราคราวนี้เราไม่สงสัยจากการปฏิบัติของเราที่ปฏิบัติไปปฏิบัติมามันเกิดความเป็นอริยสัจในตัวเอง3รอบเรียกว่า12 4 3 12มันเกิดขึ้นในความรู้สึกของเรามันไล่ลงไปในความเป็นทุกขสัจจังนิโรธสัจจังสมุทัยสัจจังเรามองเห็นแล้วมันเห็นจริงเห็นจังขึ้นกับใจว่าทุกขสัจจังในสมุทัยสัจจังในโรธสัจจังมันเห็นมรรคสัจจังในหัวใจของเราว่าผิดหรือถูกดีหรือไม่ดีควรหรือไม่ควรจำเป็นหรือไม่จำเป็นมันก็เกิดความถ่าแท้ขึ้นในใจของเราแต่ละคนคราวนี้แหละมีผลต่อการยอมรับใจเรามันยอมรับตัวเองขึ้นมาอ๋อเหตุแห่งทุกข์เรียกว่าสมุทัยสัจจังซึ่งเป็นความจริงที่ปรากฏที่เป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจึงมีเขามีเรามีหญิงมีชายเป็นทุกขสัจจังเรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นสมบัติของทุกคนโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นสมบัติของทุกคนสัตว์บกสัตว์น้ำก็มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันจนขยับเลื่อนขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดนิโรธสัจจังเราก็มานั่งดูด้วยปัญญาที่เฝ้าฝึกกันอยู่อย่างนี้เฝ้าดูสังเกตอยู่เฝ้าดูสังเกตอยู่อ๋อความจริงมันปรากฏอยู่กับทุกคนอยู่แล้วไม่เป็นโรคก็ตายไม่จำเป็นจะต้องเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งเป็นเอดส์ไม่จำเป็นต้องเป็นโรคอะไรต่ออะไรทอดเถอะโรคตับโรคไตโรคอะไรทั้งหมดไม่จำเป็นต้องเป็นโรคมันก็ตายอยู่แล้วความจริงมันปรากฏอยู่ในหัวใจเราคราวนี้นะแต่พอเราย้อนดูไปมรรคสัจจังพอนิโรธสัจจังมันเป็นตัวปัญญาพอกำหนดไปตัวมรรคสัจจังมันก็บอกว่าเออมันจริงนะแต่อย่างไรเรามาย้อนยุคกลับไป10ปี20ปี30ปีเราทำอะไรบ้างแต่เมื่อความดีมันปรากฏโดดเด่นว่าเราได้ทำคุณแห่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราทำคุณประโยชน์ต่อสังคมมากมายซึ่งหลายคนไม่มีโอกาสได้ทำคราวนี้ใจมันผูกอยู่กับความดีพอใจมันผูกอยู่กับความดีมันก็เป็นมรรคสัจจังความรู้สึกมันก็

ร่งใสขึ้นในใจถ้าอย่างนั้นมันมองตรงไหนดูตรงไหนมันมีความดีล้วนๆที่ปรากฏขึ้นกับตัวเรามันเป็นความจริงคำสัตย์ล้วนๆที่เกิดขึ้นในตัวเราเห็นจริงเห็นจังในแนวปฏิบัติมันเป็นสัจธรรมในใจเราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติแล้วความจริงด้วยเหตุด้วยผลมันก็เกิดขึ้นเราดูออกเลยว่าอะไรมันเป็นมรรคสัจจังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาวายามะสัมมาชีวะสัมมาสติสัมมาสมาธิเราดูย้อนความจริงของชีวิตเราพอมาถึงจุดนี้มันได้ประโยชน์เยอะแยะคนหลายๆคนไม่มีโอกาสได้ทำอย่างเราแต่เราได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบ้านเพื่อเมืองนี้เราได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสังคมนี้คราวนี้มันเป็นมรรคสัจจังเป็นสัมมาอาชีพที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรามันเป็นการหล่อเลี้ยงด้วยความดีนั้นๆที่เกิดพอถึงจุดนี้มันก็วางเกิดวางแก่วางเจ็บวางตายเพราะไม่ได้มายึดติดอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องจะเกิดจะแก่จะเก็บจะตายยังไงนะเฉยๆเพราะความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหัวใจเพียงพอคราวนี้พอใจมันย้อนถึงความดีได้แล้วขอโทษเถอะโรคไปค่อยเจ็บมันก็ค่อยเบาค่อยบางค่อยจืดค่อยจางไปอะไรต่ออะไรมันก็เปลี่ยนแปลงมันเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพราะความเป็นสัจจะในหัวใจนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อมีสัจจะในหัวใจดีแท้จริงมันเกิดขึ้นแล้วธรรมก็เป็นธรรมศีลก็เป็นศีลผลก็เป็นผลต่อการฝึกการปฏิบัติความละเอียดความมั่นใจความแน่ใจในตัวเองมันชัดเจนขึ้นเห็นทางเห็นแนวทางเห็นทิศทางอันเป็นการกรอบตัวเองลงไปในความดีแท้ๆอ๋อถ้างั้นก็อยู่ได้ด้วยความดีเป็นสัมมาทิฏฐิทีนี้มันก็ไม่ได้มาห่วงอะไรทีนี้พอจิตมันไม่ห่วงอดีตอนาคตความดีมันเต็มอยู่โรคไปก็เจ็บมันก็ค่อยหายไปความดีมันช่วยได้อย่างอื่นช่วยไม่ได้แหละมันคนสบายใจแล้วทุกอย่างมันก็ดีไปหมดพอไม่สบายใจกังวลปริพ่อทุกอย่างมันก็เหี่ยวก็เฉาโรคภัยไข้เจ็บที่มันมีปัญหาเพราะใจมันไม่มีหลักพอใจมันมีหลักแล้วมันบอกอ๋อโทษแต่ตายก็ได้อยู่ก็ได้อย่าว่าแต่ตับไตไส้พุงจะพังต่อให้พังอีกกี่ไตมันก็ไม่ได้เดือดร้อนจะป่วยกล่าวไปใหญ่ในเรื่องไม่เป็นเรื่องจิตพอมันถอนจากอำนาจตัวยึดติดที่อัตตาแล้วมันบอกอ๋ออาศัยมานานแล้วพึ่งมานานแล้วได้ประโยชน์มากแล้วและใช้ประโยชน์ได้มากแล้วคราวนี้ใจมันยอมพอจิตใจมันยอมแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นพอปัญญามันเกิดขึ้นแล้วเราก็มองเห็นความเป็นธรรมเป็นศีลกับตัวเราอ๋อตรงนี้เองในรูปแบบของการปฏิบัติจึงเป็นการกำหนดดูรู้เข้าใจชัดจริงชัดเจนในใจเจ้าของการปฏิบัติของเราทุกคนที่อยู่ที่มาที่ไปก็ละเอียดขึ้นที่เรามากำหนดอยู่ในกายในจิตในเวทนาในธรรมมันก็ง่ายดูกายจิตดูกายเวทนาจิตธรรมมันง่ายจิตมันก็ม้วนอยู่ตรงนี้แหละสัมมาทิฏฐิมันก็ม้วนดูกายดูเวทนาดูจิตดูอารมณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาพอสติสัมปชัญญะมันดูกายเวทนาจิตธรรมอารมณ์เจ้าของแล้วจิตมันก็เป็นธรรมล้วนๆเกิดขึ้นกับตัวเราไปไหนมันจะไปที่ไหนไม่ต้องถามเรามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมีหน้าตาอย่างไรสักกทาคามีมรรคสักกทาคามีผลโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลเราจึงไม่ได้มีความรู้สึกกับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราปฏิบัติเราจึงไม่เรียกร้องว่าใครจะรับรองใครจะไม่รับรองใครจะรู้หรือใครจะไม่รู้ปัจจิตมันเข้าถึงจุดนี้แล้วมันมีความสงบสงัดอยู่ในตัวมันเองเพราะมันเป็นธรรมที่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันแล้วเจโตวิมุตติกำหนดด้วยหลักบริกรรมหรือการเพ่งเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธหรือหายใจเข้ากำหนดว่าพุทหายใจออกว่าโธหรือไม่ก็นั่งเพ่งรูปฟังเสียงอย่างเดียวปัญญาวิมุตติก็คือการกำหนดเดินปัญญาไปเรื่อยๆซึ่งกล่าวถึงทุกขสัจจังสมุทัยสัจจังเห็นแล้วนิโรธสัจจังมรรคสัจจังแล้วขยับขึ้นไปสู่นิพพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิสันติมันเกิดขึ้นในจิตของเราเองนั่นแหละทีนี้

มันก็จะมาเดินอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมตรงนี้แหละเราเข้าใจอ๋อการปฏิบัติเนี่ยบอกว่าไม่ได้เรื่องยากฟังจนเกิดความแน่ใจดูจนเกิดความมั่นใจจิตมันก็เป็นธรรมวิจยะมันก็เป็นความละเอียดในการกำหนดนั้นเป็นปัญญารัมภะปรารภด้วยปัญญาตลอดเวลาวิริยะรัมภะปรารภด้วยความเพียรตลอดเวลาพอมีช่องแล้วจิตมันก็เดินหมุนจนมันมีความรู้สึกโดดเด่นในหัวใจเราอ๋อการปฏิบัติเป็นอย่างนี้การเข้าถึงมรรคผลในทางปฏิบัติเป็นอย่างนี้การวางลงปลงได้มันเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้จิตมันสลัดออกจากอำนาจอัตตาทิฏฐิมันเกิดขึ้นมันเหลือได้ความว่างในจิตของเราตลอดนี่แหละเรียกว่าทิฏฐิภูตังมันเกิดขึ้นกับผู้ฝึกผู้ปฏิบัติคราวนี้เราจึงไม่ได้สงสัยในเรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่ก็ได้ไปก็ได้ไม่ได้มีอะไรเท่านั้นโรคภัยไข้เจ็บมันก็หนักเป็นเบาเบามันก็หมดไปได้อาศัยด้านแห่งความจริงที่ปรากฏอยู่ในหัวใจของแต่ละคนจึงมีผลต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเมื่อเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตแล้วผลต่อการปฏิบัติก็จะทำให้เรามีเหตุมีผลมากขึ้นทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นทำให้เรารู้เรื่องตัวเองมากขึ้นธรรมมันก็เป็นธรรมศีลมันก็เป็นศีลมากขึ้นในรูปแบบของการปฏิบัตินั้นจึงเป็นความละเอียดเป็นความรอบคอบเป็นความสุขุมในใจของตนเองนี่เขาเรียกว่าจิตเข้าถึงสัจธรรมเห็นแล้วอนัตตามาจากน้ำมาจากดินมาจากลมมาจากไฟมาจากอากาศผสมประสานเข้าด้วยธาตุแห่งความมีเหตุปัจจัยเพียงพอจึงมาเป็นก้อนเลือดก้อนเนื้อไปเป็นตัวเป็นตนเป็นปัญจสาขาเท้าสองมือสองศีรษะหนึ่งซึ่งรวมมาจากอะไรมาจากพืชพันธัญญาหารจิตวิญญาณที่มาครองร่างด้วยความดีความชั่วก็ก่อกันไปด้วยการเสพเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอาหารการกินยารักษาโรคสารพัดที่เราจะเสพเรียกว่าเสพเข้าไปจนหลงนะบางทีก็เป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายความจริงแล้วมันก็มาอยู่รวมกันเหมือนดังต้นเสาทั้งต้นพอทุกข์ก็ไปส่วนหนึ่งเป็นหินส่วนหนึ่งเป็นทรายส่วนหนึ่งเป็นเหล็กทุกข์ก็ไปแล้วมันมีอะไรนะร่างกายตัวตนก็ดังเดียวกันการกำหนดอยู่อย่างนี้จึงเป็นการกำหนดในหลักของการปฏิบัติเพื่อที่จะคลายอัตตาตัวเองคือถือตัวถือตนสำคัญผิดตัวเองเกิดขึ้นตัวใหญ่ก้มไม่ลงหมอบไม่เป็นคานไม่เป็นพอมันหมดตัวนี้แล้วมันก็จะหมดตัวอื่นแหละสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาสีลปตัปปรมารูปราคะอรูปราคะวีระรูปราคะอรูปราคะมานะทิฏฐิอวิชชามันทำลายตัวนี้ลงไปจิตมันก็มีธาตุแห่งความเป็นศีลเป็นธรรมทีนี้มันเป็นของแท้ทีนี้พอเป็นของแท้มันก็เป็นของที่บริสุทธิ์ล้วนๆไม่ก่อทุกข์ก่อโทษก่อเวรก่อภัยไม่ก่อความหายนะให้กับผู้หนึ่งผู้ใดจิตดวงนี้จึงเข้าถึงความเป็นสัจธรรมในการปฏิบัติจึงอยู่ตรงนี้ซึ่งทุกคนก็มุ่งมาเพื่อการปฏิบัติส่วนจะได้ผลแก่ไหนอย่างไรก็อยู่ที่ความตั้งใจพอเราตั้งใจอย่างไรมันง่ายพอเราตั้งใจยังไงมันสะดวกพอเราตั้งใจยังไงมันง่ายมันสะดวกไปหมดแล้วมันจะได้ชื่อว่าถีติภูตังมันเกิดขึ้นกับใจเราความเป็นธรรมในใจมันเกิดขึ้นทุกเรื่องทุกขณะอาศัยการเฝ้าฝึกปฏิบัติอยู่อย่างนี้จึงทำให้เราวางอัตตาตัวตนได้ง่ายใครจะยังไงใครจะไม่อย่างไรก็ไม่มีอะไรเพราะเราไม่เป็นอะไรอยู่แล้วเรารู้ว่าเรามีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันมารวมตัวกันมันมาถือมันมายึดมันมาติดมันมาครองด้วยจิตวิญญาณเรียกว่ากายกับใจเมื่อเราไม่หลงตัวนี้ตัวอื่นมันก็ไม่หลงมันปลงตัวเองขึ้นอ๋อก็คือกันนั่นแหละเขากับเราไม่ได้ผู้พิเศษต่างกันขอโทษกินถ่ายเกิดตายกามเกียรติกินเหมือนกันอะไรอะไรก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าไม่ใช่วิสัยของความเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตไม่มีอะไรที่ต่างกันเลย

0: เมื่อเป็นเช่นนี้แนวของการฝึกการปฏิบัติจึงชี้ลงไปชัดลงไปในใจของตนเองจึงเข้าถึงอวถีติภูตังทันทีท่าแห่งความบริสุทธิ์มันเกิดขึ้นเมื่อมีท่าแห่งความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเราก็ได้เหตุได้ผลในหลักของการปฏิบัติบริกรรมเฉยๆดูลมเฉยๆเพ่งเฉยๆฟังเสียงเฉยๆจิตมันก็จะสงบระงับลงด้วยหลักของการฝึกการปฏิบัติ
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 น. ถึง 4:00 น.ได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น. MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373 ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
7: ห้านาฬิกาสองนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีครับ
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ตรงกับแรม7ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะคุณผู้ฟังสามารถแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นกันมาได้ผ่านเพจ

0: MCOT News FM 100.5 หรือว่าทาง LINE @นะคะ @MCOTNews ก็ได้ค่ะว่าวันนี้สนใจข่าวเรื่องอะไรหรือสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับในพื้นที่ห้วยขวางกรุงเทพมหานครวันนี้ก็ปกตินะคะแต่รู้สึกว่าร้อนอบอ้าวนิดนึง
1: ฟ้าเปิด
0: ฟ้าเปิดค่ะ
1: ฮะยังไม่มีฝนมานะครับ
0: ค่ะ
1: เอาเป็นว่าไปลุยกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับเริ่มต้นจากมะเลเดลีนิวส์
0: เดลินิวก่อน
1: สืบรอยนิ้วแฝงจากรถพ่วงฆ่าน้ององุ่น7ขวบพี่สาววัย14ถุงคลุมหัวยัดตู้อ้างทะเลาะวอนน้าแบกศพทิ้งแม่หัวใจสลายฝีมือลูกและน้องชายปิดฉากคดีฆาตกรรมน้ององุ่นหมกศพคาสวนยางพาราที่แท้พี่สาวต่างพ่อลงมือสังหารโหดเปิดปากรับชนวนสังหารฉุนทะเลาะมีปากเสียงครับ
0: ของมติชนเป็นเรื่องของอนุทินขึ้นเวทีเวียดนามวันนี้ถกอาเซียนฟิวเจอร์ลุยดีลพลังงานสะอาดมหาดไทยเร่งนโยบาย 5+ พักประชาชนซัดกรองคนจนแสวงโชว์คะแนนรอบ3ปีลุ้นกกต.ชี้ขาดต่อสัญญาวิโรจน์อัดสสร.สีน้ำเงินค่ะ
1: แฉระบบอากงกินดาฝ่ายโยธาฟาดปี10ล้านชัดชาติโต้วุ่นมีทุจริตจริงคงตายแล้วคริสแฉระบบอากงในกทม.เรียกเก็บเงิน4โลแลกแต่งตั้งสำนักงานเขตแถมกินกระจายสู้สูบซ่วมบ่อดักไขมันตู้หยอดเหรียญครับ
0: คริสแฉอีกระบบอากงต่อสักปัดเอี่ยวสวยแต่งตั้งผอ.ป้อมปราบโต้จ่าย4ล้านชัดชาติควงแสนดีขึ้นรถแห่ค่ะ
1: ครับคลังไม่สนดราม่าพ่อแม่ลดภาษีอดได้บัตรคนจนกล้าลูกไร้เลี้ยงดูจริงถูกเชือดรีดย้อนหลังเมินเสียงค้านคลังเดินหน้าเกณฑ์ใหม่ลูกลดหย่อนภาษีตัดสิทธิ์บัตรคนจนพ่อแม่เปิดทางยื่นอุทธรณ์18ถึง31กรกฎาคมครับ
0: คลังงัดภาษีติดลบหรือระบบสวัสดิการจ่อใช้ใน2ปีช่วยแบบพุ่งเป้าเช็คสถานะ 400,000 บัตรคนจน
1: ซอดิวล่มสหรัฐโจมตีอิหร่านถล่มสถานีเรดาร์4จุดยับ IRGC ยิงขีปนาวุธโต้โลกจับตาสหรัฐอิหร่านการเจรจาถึงทางตันที่ปรึกษามอตบาชี้อยู่ที่ทรัมป์ต้องการแบบไหนหึมหากยังปิดล้อมเศรษฐกิจพร้อมลากสงครามขยายวงกว้างไปไกลกว่าอ่าวเปอร์เซียครับ
0: พรรคประชาชนแนวรัฐบาลคิดรอบครอบกลไกภาคบังคับอันคลอสสสพรรคประชาชนเตือนรัฐบาลอนุทินอย่าพลาดท่าเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับหรืออันคลอสแนะตั้งทีมกฎหมายโลกสู้แม่ทัพภาคที่2เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมปราสาทตาควายค่ะ
1: จับบิ๊กบอสแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลางกรุงครับสั่งต้มตุ๋นทั่วโลกหอบพันล้านเยนหนีซุกคอนโดหรูหนีไม่รอดครับรองหวานพลตำรวจเอกทัชชัยผนึกกำลังตำรวจญี่ปุ่นลากคอบิ๊กบอสหัวหน้าใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ญี่ปุ่นคาคอนโดย่านทองหล่อหลังหนีหมายจับซ่อนตัวในไทยก่อเหตุตุ๋นเหยื่อศูนย์พันล้านเยนชี้เป็นตัวการใหญ่สั่งเครือข่ายต้มตุ๋นระดับโลกโยงใยขบวนการค้ามนุษย์บังคับคนทำงานในกัมพูชาครับ
0: พาดหัวสุดท้ายของมติชนพาณิชย์ร่วมตม.ล้างทุนจีนห้วยขวางพบบริษัทนอมินีไทยบริษัทเถื่อนโผล่หลายแห่งกระทรวงพาณิชย์จับมือตม.ลุยกวาดล้างทุนจีนย่านห้วยขวางส่อนอมินีผิดหลายกระทงพบ4บริษัทใช้ที่อยู่เดียวกันเจอร้านจีนบริษัทปริศนาเพียบ
1: มีภาพข่าวนะครับ2ภาพสุดท้ายจาก Daily News ครับภาพแรกเป็นทหารหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงจับกุมชาวกัมพูชาครับขณะลักลอบเดินข้ามแดนช่องทางธรรมชาติเพื่อข้ามมาทำงานในฝั่งไทยที่บริเวณรอยต่อบ้านศิลารัฐพัฒนาอำเภอโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับสภาพนี้ก็คือชาวกัมพูชาหอบกระสอบสัมภาระนะครับแล้วก็กระเป๋าเป้เนี่ยเดินทางมาตามป่าเขานะครับลัดเลาะเข้ามาเพื่อที่จะเข้าฝั่งไทยแต่ก็มีเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยสกัดเอาไว้ได้นะครับอีกภาพหนึ่งเป็นภาพนักท่องเที่ยวพากันฮือฮาครับพบปลิงสีชมพูหรือว่าปลิงหนามชมพูจำนวนมากถูกคลื่นซัดเกยชายหาดสวนสนคาดเกิดจากอิทธิพลในพายุในทะเลรุนแรงพัดหลุดเข้าชายฝั่งที่ตำบลเพอำเภอเมืองระยองครับ
0: มาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะที่กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการลงทะเบียนบัตรคนจน2วันที่ผ่านมาก็คือวันที่4กับ5มิถุนายนนะคะตอนนี้ทะลุ 8.8 ล้านรายแล้วค่ะคุณอัธพลอัฐวรเดชนะคะรองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่าสถิติเชิงลึกหลังเปิดรับลง

0: ียนยืนยันสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนี่ยนะคะในช่วง2วันแรกก็คือวันที่4ถึง5มิถุนายนที่ผ่านมาปิดระบบตอนประมาณ24นาฬิกานะคะพบว่ายอดสะสมของประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่เข้ามากดยืนยันรับสิทธิ์เนี่ยมีประมาณ8ล้าน8แสนกว่าคนแล้วค่ะก็มีการให้ไปยืนยันนะคนที่มีบัตรคนจนอยู่เดิมแล้วเนี่ยให้ไปยืนยันทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังก็เว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็มีกับแอปเป่าตังค์หรือว่าท่านไม่สะดวกก็ไปที่ธนาคาร5ธนาคารของรัฐค่ะหรือว่ายืนยันผ่านตู้บัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยก็ได้แต่ว่าในจำนวน 8.8 ล้านรายเนี่ยพบว่ามีที่ติดปัญหาติดลมของระบบยังไม่สมบูรณ์นะคะประมาณ 410,000 กว่ารายค่ะกระทรวงการคลังจึงออกหนังสือเตือนนะคะสำหรับเรื่องนี้แจ้งเป็นด่วนที่สุดย้ำให้กลุ่มผู้สมัครผ่านเว็บไซต์ที่มีการกรอกข้อมูลบัตรประชาชนนะคะก็ให้รีบไปเช็คสถานะหน้าจออย่างต่อเนื่องว่าระบบเนี่ยขึ้นข้อความว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือยังค่ะถ้าเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าผ่านไม่ต้องดำเนินการอะไรแล้วแต่ถ้ามีคำว่ายังไม่ได้มีคำว่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เช็คนะคะว่าต้องเพิ่มเติมข้อมูลตรงไหนอย่างไรแล้วก็รอไฟเขียวประกาศระบบว่ายืนยันคุณสมบัติสมบูรณ์แล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะสามารถที่จะยืนยันหรือว่าแก้ไขได้เนี่ยภายในวันที่17กรกฎาคมค่ะในส่วนของกลุ่มเสี่ยงเนี่ยหน้าจอก็จะมีขึ้นเตือนมานะคะว่าข้อมูลตามบัตรประชาชนเนี่ยไม่ถูกต้องถ้าท่านไหนยังมีข้อมูลว่าขึ้นตามบัตรประชาชนเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะก็ให้รีบตรวจสอบค่ะก่อนแล้วก็ให้ก่อนวันที่17กรกฎาคมนะคะบอร์ดคลังก็สั่งว่าถ้าขึ้นแบบนี้เนี่ยให้กดยกเลิกแล้วก็เริ่มกระบวนการลงทะเบียนใหม่ทันทีเนื่องจากฐานข้อมูลเนี่ยไม่ตรงกับทะเบียนราษฎรโดยสามารถเลือกเปลี่ยนช่องทางการลงทะเบียนใหม่ได้ตามสะดวกเช่นถ้าวันนี้ท่านลงทางเว็บไซต์ใช่ไหมคะแล้วมันขึ้นว่ามันไม่สมบูรณ์ข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องเนี่ยท่านอาจจะเปลี่ยนไปลงทางแอปพลิเคชันหรือท่านรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้คนน้อยลงแล้วไปที่5ธนาคารสาขาของรัฐก็ได้ค่ะก็ในส่วนที่กลุ่มที่ระบบแจ้งว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนเนี่ยให้ผู้ลงทะเบียนเนี่ยนะคะเว้นวรรคแล้วก็กลับมาตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งเช่นวันนี้ลงแล้วแล้วก็บอกว่าบัตรยังไม่ถูกต้องนะคะบัตรประชาชนยังไม่ถูกต้องเนี่ยเว้นไป1วันวันถัดไปท่านก็ตรวจสอบอีกครั้งนึงเพราะว่าระยะเวลาในการเข้ายืนยันสิทธิ์เนี่ยได้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ค่ะรองโฆษกกระทรวงการคลังก็เตือนนะคะขอให้ผู้สมัครทำการตรวจเช็คความถูกต้องความครบถ้วนของตัวเลขตัวอักษรทุกตัวก่อนที่จะกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนในระบบค่ะแล้วก็ต้องติดตามสถานะจนกว่าหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็บอกว่ายืนยันข้อมูลถูกต้องนะคะย้ำชัดค่ะทุกกลุ่มนะคะจะต้องมีการเช็คข้อมูลและตอนนี้เนี่ย 400,000 กว่าคนที่มีปัญหาตรงนี้นะคะก็รีบเช็ครีบตรวจสอบข้อมูลของตนเองค่ะเพราะว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากวันที่21มิถุนายนนะคะที่เขาจะปิดรับกันเหมือนกับยืนยันสิทธิ์ในวันที่21มิถุนายนค่ะหากปล่อยปละละเลยเกินกำหนดออกไปเนี่ยท่านอาจจะถูกตัดสิทธิ์ได้นะคะหรือท่านสนใจแบบว่ามันไม่รู้จะทำยังไงแล้วล่ะตรงนี้นะคะโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะคะที่หมายเลข026403701หรือว่าไปสอบถามที่สายด่วนของศูนย์ช่วยเหลือของพม.ก็ได้ค่ะ1300หรือว่าที่สายด่วนของมหาดไทย1548ตอนนี้มหาดไทยเขาก็ใช้ เรื่องของกรมการปกครองลงพื้นที่สำหรับประมาณ1ล้านกว่าคนที่ยังไม่ได้รับบัตรคนจนที่มีข้อมูลตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงพม.เนี่ยตอนนี้เขาลงพื้นที่ไปสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับบัตรคนจนนะแล้วเขาก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปในการแบบเหมือนยืนยันข้อมูลแล้วก็จะส่งข้อมูลตรงเนี้ยประมาณล้านกว่าคนเนี่ยนะคะมาให้กับกระทรวงการคลังซึ่งเป็นเจ้าภาพในการดูแลเรื่องของบัตรคนจนคนที่ยังไม่เคยมีไม่ต้องเคลื่อนย้ายไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไปหาท่านเองถึงประตูบ้านค่ะ
1: ครับในขณะที่สสพรรคประชาชนนะครับก็ออกโรงฉะเกณฑ์การคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่เข้มงวดมากๆนะครับก็อัดรัฐบาลว่ายังติดกับดักวิธีคิดแบบผู้ใหญ่ใจดีและระบบรัฐสงเคราะห์ที่ล้าหลังนะครับนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสสพรรคประชาชนเนี่ยนะครับก็กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการคลังปรับเงื่อนไขเกณฑ์การคัดกรองผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็บอกว่าแนวคิดกล่าวนั้นสะท้อนวิธีคิดที่มองประชาชนจากบนลงล่างโดยให้รัฐเป็นผู้ตัดสินว่าใครจนพอหรือใครจนไม่พอนะครับทั้งที่หน้าที่ที่แท้จริงของรัฐคือการสร้างหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน

0: ไม่ใช่พยายามหาวิธีตัดสิทธิ์ประชาชนออกจากระบบเพื่อทำให้ตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์ลดลงและก็นำไปอ้างความสำเร็จทางการบริหารปมปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับนายณัชชาก็เน้นย้ำนะครับว่าความยากจนในปัจจุบันไม่ได้เกิดจากตัวบุคคลแต่ว่าเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งค่าครองชีพที่มันพุ่งสูงรายได้ไม่เติบโตและหนี้ครัวเรือนที่วิกฤตครับซึ่งประชาชนจำนวนมากที่ใช้วิธีแบบเดือนชนเดือนแต่ว่าไม่มีเงินออมแม้จะไม่ใช่คนที่จนที่สุดนะครับตามนิยามใหม่ของรัฐบาลแต่ก็พร้อมจะตกลงสู่ความยากจนทันทีถ้าหากเกิดวิกฤตเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตครับการสร้างเส้นแบ่งระหว่างคนจนกับคนจนกว่าจึงเป็นการผลักภาระให้ประชาชนที่กำลังลำบากต้องรอคอยความช่วยเหลือแบบไร้อนาคตนอกจากนี้สสพรรคประชาชนยังแสดงความกังวลถึงเกณฑ์ในการตรวจสอบสิทธิการลดหย่อนภาษีอุปการะพ่อแม่นะครับแล้วก็จะถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนเนี่ยบอกว่ารัฐไม่ควรจะใช้กรณีเฉพาะส่วนมาสร้างความหวาดระแวงแล้วก็เพิ่มภาระให้กับประชาชนทั้งระบบซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือผู้สูงอายุครับแล้วก็จี้ให้รัฐบาลเนี่ยมองมุมกลับโดยควรตั้งคำถามว่าทำไมผู้สูงอายุจำนวนมากจึงยังต้องพึ่งพาบัตรคนจนเพื่อความอยู่รอดมากกว่าที่จะตั้งเป้าว่าจะคัดใครออกจากระบบได้อีกและในตอนท้ายนะครับนายณัชชาก็เรียกร้องให้รัฐบาลก้าวข้ามแนวคิดเมตตาหรือว่าสงสารจากผู้มีอำนาจไปสู่การสร้างระบบรัฐสวัสดิการที่ลดการตีตราความยากจนเพื่อความให้ความสวัสดิการนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้รับการเข้าถึงอย่างเสมอภาคและก็มีศักดิ์ศรีโดยที่ประชาชนไม่จำเป็นต้องมาพิสูจน์ตัวตนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าจนจริงหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นคุณณัชชานะครับคุณมีคุณลวรนต์ไหมฮะ
1: มีคุณลวรนต์แต่มีเรื่องของการทำความเข้าใจเรื่องของการเก็บภาษีย้อนหลังว่าจริงหรือเปล่าที่มีความสับสนกันอยู่ใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่ะเดี๋ยวขอเล่าเรื่องนี้ก่อนเลยแต่ว่าเบื้องต้นเห็นในคอมเมนต์แวบๆ ว่าเอ้ย88ล้านรายเลยเหรอดิฉันอาจจะออกเสียงไม่ถูกต้องนะคะอาจจะแบบเร็วไปนิดนึงคือมีลงทะเบียนบัตรคนจนที่ไปยืนยันสิทธิ์ตอนนี้นะคะล่าสุดเนี่ยข้อมูลก็คือมี 8.8 ล้านรายค่ะประมาณ8ล้าน8แสนกว่าคนนะคะก็จากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยประมาณที่มีบัตรคนจนถืออยู่ก่อนหน้านี้ก็คือ 13.1 ล้านรายค่ะก็ตอนนี้ยืนยัน8ล้านกว่าคนแล้วก็เหลืออีกประมาณ4ล้านกว่านะประมาณเกือบ5ล้านก็รอดูค่ะว่าจนถึงวันที่21มิถุนายนเนี่ยจะครบทั้ง13มั้ยหรือว่ามีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าฉันไปยืนยันสิทธิ์แล้วเนี่ยลูกจะไม่ได้เอาไปลดหย่อนภาษีอันนี้ก็รอการคัดกรองตรงนี้นะคะแต่เรื่องของการทำความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับการเก็บภาษีย้อนหลังเนี่ยว่าจริงมั้ยปลัดกระทรวงการคลังก็ชี้ชัดปมเรื่องของการลดภาษีพ่อแม่ตรงนี้ด้วยค่ะนายลวรนต์แสงสนิทค่ะปลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังไม่ได้มีแนวคิดหรือคำสั่งในการตรวจสอบภาษีย้อนหลังกรณีผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาค่ะยืนยันว่าหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มีความชัดเจนอยู่แล้วและจะไม่มีการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดหมายถึงว่าแล้วจะไม่มีการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดเนี่ยต่อไปนะคะก็คือเหมือนกับว่าชัดคือไม่เปลี่ยนแปลงแล้วแหละคือจากเกณฑ์ที่ตั้งอยู่ตอนนี้นะคะสำหรับการคัดกรองรอบใหม่นี้มีเป้าหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นสูงสุดโดยยึดว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยควรเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยขาดผู้ดูแลอย่างแท้จริงค่ะขณะที่ประชาชนกลุ่มอื่นๆเนี่ยที่ยังมีความจำเป็นในการดูแลเนี่ยก็คือมีมาตรการของรัฐอื่นๆในการช่วยเหลือรูปแบบถัดไปนะคะในส่วนของข้อมูลเรื่องของสิทธิการลดหย่อนบิดามารดาเนี่ยกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้กรมสรรพากรเนี่ยรวบรวมข้อมูลให้ผู้ที่มีสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีทั้งหมดเนี่ยนะคะ11ล้านรายเนี่ยนำข้อมูลมาตรวจสอบความสอดคล้องกับฐานข้อมูลผู้ถือสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่ไม่ใช่การตรวจสอบภาษีย้อนหลังค่ะโดยคาดว่าผู้ที่จะได้รับสิทธิ์หรือว่าได้รับผลกระทบจากเกณฑ์นี้เนี่ยมีจำนวนไม่มากอันนี้ปลัดกระทรวงการคลังเขาบอกแบบนั้นนะคะทางนอกจากนี้ค่ะเกณฑ์ที่คาดว่าจะส่งผลต่อผู้ลงทะเบียนมากที่สุดหมายถึงว่าเกณฑ์ที่ตั้งมา9ข้อเนี่ยของบัตรคนจนที่มีการตรวจสอบรอบใหม่เนี่ยที่น่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือเรื่องภาระหนี้สินเนื่องจากจะมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลบัตรเครดิตบูโรค่ะซึ่งผู้ที่มีหนี้เกิน100,000 บาทเนี่ยอาจจะถูกพิจารณาว่ามีศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือระบบเงินอยู่แล้วอาจจะมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังให้ความสำคัญในการลดหย่อนภาษีอย่างถูกต้องโดยหากมีการใช้สิทธิ์ในการอุปการะบิดามารดาเนี่ยผู้ใช้สิทธิ์ควรจะมีการดูแลตามข้อเท็จจริง

0: ราะการยื่นภาษีและการได้รับการข้อมูลเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ตรงคือบางบ้านเนี่ยอาจจะใช้สิทธิ์ในการที่ลดหย่อนภาษีพ่อแม่แต่อาจจะไม่ได้ดูแลแต่ว่าบางบ้านก็ได้ดูแลจริงๆนะคะหากข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิ์ในปีถัดๆไปก็ได้ค่ะนอกจากนี้ปลัดกระทรวงการคลังก็ยังบอกว่าเมื่อมีการประกาศผลการคัดกรองผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยสามารถที่จะขอทราบเหตุผลโดยทันทีว่าไม่ผ่านเกณฑ์เพราะอะไรเพื่อเปิดข้อมูลให้ยื่นอุทธรณ์ได้ว่าท่านเนี่ยทำไมถึงมองว่าเรื่องนี้ควรจะอุทธรณ์ได้เพื่อเป็นความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายก็คือผู้ที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ภาครัฐเองก็จะได้ชี้แจงข้อมูลอย่างถูกต้องด้วยนะคะสำหรับกรณีผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางที่อาจจะตกหล่นในระบบเนี่ยนะคะตอนนี้กระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ลงพื้นที่เพื่อคัดกรองกลุ่มนี้ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังบอกว่ากลุ่มเปราะบางที่ตรวจสอบได้อยู่ตอนนี้มีประมาณ1ล้านรายซึ่งตรงนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.ก็ดูแลอยู่แล้วโดยแต่ละปีเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยใช้งบประมาณในการดูแลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเฉลี่ยเดือนละ 4,700 ล้านบาทแล้วก็หลังจากคัดกรองรอบใหม่เนี่ยกระทรวงการคลังมองว่างบประมาณตรงนี้อาจจะลดลงเนื่องจากมีการช่วยเหลือหรือว่ากลุ่มเป้าหมายแล้วก็มีความเฉพาะเจาะจงในเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วก็เชื่อว่าการช่วยเหลือได้ตรงจุดเนี่ยจะช่วยให้กลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆคนจนจริงๆไม่ใช่คนอยากจนค่ะ
1: ครับผมมาต่อกันที่ประเด็นอื่นกันบ้างนะครับเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับเมื่อวานนี้ตำรวจไทยก็ร่วมมือกับตำรวจญี่ปุ่นครับบุกรวบนายซาสากิอายุ39ปีสัญชาติญี่ปุ่นครับหัวหน้าขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติรายใหญ่จับได้คาคอนโดหรูย่านทองหล่อครับหลังจากหลบหนีหมายจับศาลนาโกย่าวันที่1เมษายน69แล้วก็มาซ่อนตัวพร้อมกับครอบครัวที่ไทยเนี่ยนะครับพฤติกรรมเนี่ยสุดแสบเลยนะครับใช้เมืองปอยเปตของกัมพูชาเป็นฐานบัญชาการหลักหลอกลวงเหยื่อผู้เสียหายก็คือเหยื่อเป็นคนญี่ปุ่นด้วยกันนะฮะหลายพันล้านเยนแถมยังคบเบื้องหลังโยงแก๊งค้ามนุษย์บังคับกักขังแรงงานเถื่อนด้วยนะครับพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับขออภัยครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าสตม.ได้นำกำลังเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาระดับแกนนำรายนี้ที่บริเวณย่านทองหล่อแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพจากการตรวจสอบข้อมูลทางการข่าวร่วมกันกับกระทรวงทางการของญี่ปุ่นนะครับนายซาสากิเนี่ยคือผู้สั่งการสูงสุดที่มีหน้าที่ควบคุมแก๊งเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติในหลายๆประเทศโดยเฉพาะใช้จุดโทรศัพท์หลอกลวงต้มตุ๋นประชาชนในประเทศญี่ปุ่นจนสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่าหลายพันล้านเยนครับนอกจากนี้ในรายงานสืบสวนเชิงลึกเนี่ยก็ยังระบุเพิ่มเติมนะครับว่าเครือข่ายของนายซาสากิไม่ได้มีเพียงแค่พฤติการหลอกลวงผู้เสียหายผ่านโทรศัพท์เท่านั้นครับแต่ยังพบหลักฐานที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มอื่นๆที่ใช้กัมพูชาเป็นฐานในการปฏิบัติการในลักษณะของขบวนการลักลอบนำพาและบังคับใช้แรงงานบุคคลโดยกักขังเหยื่อเพื่อบังคับให้ทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์อันนี้เข้าข่ายความผิดร้ายแรงฐานค้ามนุษย์ข้ามชาติด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เน้นย้ำนะครับว่าการกวาดล้างและจับกลุ่มอาชญากรรมในระดับหัวหน้าขบวนการก็ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อทำลายโครงสร้างแล้วก็ตัดวงจรอาชญากรรมข้ามชาติให้ได้อย่างเด็ดขาดโดยหลังจากนี้ครับทางการไทยก็จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายส่งตัวนายซาสากิเนี่ยกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปพร้อมเพิ่มความเข้มงวดไม่ให้ใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านในการลักลอบขนแรงงานเถื่อนครับ
0: ค่ะก็จากเรื่องของ call center นะคะมากันที่เรื่องของการสกัดเว็บพนันออนไลน์บ้างใกล้บอลโลกและรัฐบาลเขาก็เอาจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะสกัดเว็บพนันออนไลน์ก่อนเทศกาลบอลโลก2026ค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลนะคะก็บอกว่ารัฐบาลโดยกระทรวง DE นะคะกำลังดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพิ่มเติมนะคะโดยมีการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจเว็บไซต์แล้วก็ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามคำสั่งศาลแล้วก็ประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มนะคะก่อนหน้านี้เมื่อปีงบประมาณ2569ก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงวันที่31พฤษภาคม2569ราวๆ8เดือนที่ผ่านมานะคะก็ได้ปิดเว็บไซต์หรือว่า

0: เว็บการพนันเพจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันไปแล้วกว่า 673,000 รายการค่ะรัฐบาลมีการสั่งรัฐบาลสั่งการให้กระทรวงดีอีนะคะเฝ้าระวังแล้วก็ดำเนินการปิดกั้นยกระดับปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะเริ่มต้นในวันที่11มิถุนายนนี้ค่ะพร้อมสั่งการให้ศูนย์การปราบปรามอาชญากรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเฝ้าระวังและก็ป้องกันเยาวชนที่อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์โดยเฉพาะในช่วงของฟุตบอลโลกอย่างเข้มข้นด้วยนะคะนอกจากนี้จะมีการนำเทคโนโลยี AI มาตรวจจับและสกัดกั้นเพื่อทำให้รวดเร็วและมั่นแม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะโดยนางสาวพลอยทะเลนะคะย้ำเตือนว่าประชาชนเนี่ยต้องระมัดระวังในการเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลที่อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายสื่อดิจิทัลนะคะแล้วก็โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งเว็บหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจจะเข้าข่ายการกระทำผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14นะคะย้ำเตือนอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะคะที่ชักชวนเล่นพนันออนไลน์ทุกรูปแบบเนี่ยอย่าปักตะกร้าอย่าแปะลิงก์อย่าปั่นคอนเทนต์เชิญชวนค่ะจะต้องถ้าใครทำนะคะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะ
1: ครับมาอีกเรื่องนึงนะครับพาณิชย์จับมือกับตม.ครับลุยล้างบางทุนจีนนอมินีย่านห้วยขวางนะครับก็พบซุปเปอร์มาร์เก็ตเถื่อนร้านอาหารใช้บัญชีส่วนตัวสูบเงินนะฮะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับก็สนที่กำลังร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางานเปิดปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นธุรกิจต้องสงสัยย่านห้วยขวางนะครับก็พบเบาะแสนอมินีทุนต่างชาติจำนวนมากนะครับทั้งพฤติกรรมที่ใช้ที่ตั้งซ้ำซ้อนนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตต่างชาติไร้ใบอนุญาตและก็ร้านอาหารจีนใช้บัญชีส่วนตัวรับเงินวันละหลายหมื่นบาทนะครับพร้อมกับรวบตัวแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมายส่งดำเนินคดีทันทีครับนายพูนพงศ์นายนาภากรครับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าได้ส่งทีมปราบนอมินีลงพื้นที่เชิงรุกบริเวณถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญย่านห้วยขวางครับไปตรวจสอบร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตและธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นนะครับก็พบกลุ่มบริษัทต้องสงสัยใช้ที่ตั้งเดียวกันเนี่ย4บริษัท
0: ค่ะ
1: มีพฤติการก็คือตั้งนอมินีคนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวทุนจดทะเบียนสูงถึง30ล้านบาทแถมยังพบประวัตินะครับเปลี่ยนชื่อบริษัทมาแล้ว5ครั้งคือจงใจไม่ส่งงบการเงินย้อนหลังนาน3ปีนะครับเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบว่ามีการประกอบธุรกิจจริงหรือไม่นอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ยังสุ่มตรวจพบร้านที่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นสูงถึง160แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจซึ่งขณะนี้ก็เข้าไปตรวจค้นทางร้านเนี่ยตอนที่เขาเข้าไปตรวจค้นที่ร้านเนี่ยร้านปิดนะครับให้บริการแบบปิดให้บริการแบบเสร็จสรรพเลยทางกรมก็เลยเตรียมส่งสำนวนคดีนะครับต่อพนักงานสอบสวนต่อไปในขณะที่กรณีร้านอาหารจีนในพื้นที่เนี่ยตรวจพบพฤติกรรมนะครับกรรมการบริษัทเป็นชาวจีนก็ยอมรับว่าเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมดแต่ว่าชวนคนไทยเนี่ยมาร่วมถือหุ้นบางหน้าแล้วก็มีพฤติกรรมใช้บัญชีเงินฝากส่วนตัวของกรรมการในการรับโอนเงินจากลูกค้ามีรายได้หมุนเวียนเนี่ยเฉลี่ยวันละประมาณ 30,000 บาทก็เลยมีการสั่งการให้ทางร้านเนี่ยเร่งส่งเอกสารชี้แจงเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินเชิงลึกโดยเร็วครับส่วนของกฎหมายแรงงานและคนเข้าเมืองนะครับกรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้มีการร่วมจับกลุ่มควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวที่ทำงานนอกเหนือสิทธิ์และไม่ได้แจ้งนายจ้างรวมถึงจับกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและผู้ที่ไม่ได้แจ้งที่พักอาศัยของชาวต่างชาตินำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเพื่อดำเนินคดีทั้งตัวแรงงานและนายจ้างนะครับโดยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็เน้นย้ำครับว่าหลังจากนี้จะประสานข้อมูลกับตม.เพื่อขยายผลกวาดล้างอย่างเข้มข้นต่อเนื่องเพื่อป้องกันผู้ประกอบการไทยและยังพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการครับ
0: ค่ะห้วยขวางบ้านดิฉันก็
1: เยอะ
0: เยอะเยอะจริงค่ะแล้วก็คือเดินไปตรงไหนนี่คือเหมือนเราเป็นคนแบบเหมือนกับว่าแปลกถิ่นนะคนต่างถิ่นเข้าไปในถิ่นเขา
1: ค่ะเหมือนเราไปเที่ยวจีนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะนี่นะคะก็จากห้วยขวางค่ะพากันไปที่ระยองบ้างคุณผู้ฟังอยู่ที่ระยองใครอยู่ใกล้หาดสวนสนบ้างเมื่อวานนี้เจอไหมคะเจอปลิงสีชมพูไหมค่ะก็ชาวระยองแตกตื่นนะคะปลิงสีชมพูนับล้านโผล่เต็มหาดยาวหลายแบบหลายร้อยเมตร

0: เลยนะคะในข่าวเขาบอกแบบนั้นแล้วก็เห็นภาพข่าวก็เต็มไปด้วยสีชมพูจริงๆเกลื่อนเลยจริงๆค่ะจากกรณีพบปลิงสีชมพูมหาศาลนะคะถูกคลื่นซัดเข้ามาเกยตื้นที่หาดสวนสนตำบลเพอําเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะจนชายหาดเนี่ยยาวหลายร้อยเมตรเนี่ยกลายเป็นสีชมพูอมแดงสร้างความแตกตื่นให้กับผู้พบเห็นนักท่องเที่ยวที่ไปพักผ่อนก็พบเห็นแล้วก็แตกตื่นจำนวนมากนะคะกับภาพที่เห็นปลิงสีชมพูแบบนี้ค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็สั่งการให้นายปิ่นศักดิ์สุรัตน์สวัสดีนะคะอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยไปตรวจสอบเรื่องนี้โดยที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ก็พบว่าเป็นสัตว์ทะเลก็คือปลิงทะเลนะคะโดยเฉพาะกลุ่มปลิงสีชมพูเนี่ยที่เรียกกันก็คือปลิงสีชมพูปลิงหนามชมพูเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นทะเลแล้วก็มีลักษณะเป็นตัวอ่อนนุ่มทรงคล้ายเป็นกระบอกแตงกวาค่ะแบบเหมือนเล็กแบบก็คือคล้ายๆแตงกวาแต่เป็นสีชมพูนะคะก็มีผิวหนังที่เป็นตุ่มแล้วก็มีหนามเล็กๆสีสันก็เป็นสีชมพูเป็นหรือว่าสีแดงอมส้มนะคะปลิงเนี่ยตัวปลิงสีชมพูตัวเนี้ยมีบทบาทสำคัญกับระบบนิเวศทางทะเลเพราะว่ามีหน้าที่ย่อยแบบสลายซากชีวิตต่างๆแล้วก็อินทรีย์วัตถุต่างๆที่พื้นทะเลนะจนได้รับขนานนามว่าเป็นแม่บ้านแห่งท้องทะเลอันนี้คุณแม่บ้านขึ้นมาอยู่บนบกนะคะก็เป็นความผิดปกติทางธรรมชาติแหละก็บอกว่าช่วยระบบรักษาสมบูรณ์ของนิเวศในทะเลนะคะปรากฏการณ์นี้คาดว่าน่าจะเกิดจากอิทธิพลของพายุคลื่นลมแรงในทะเลค่ะทำให้ปลิงสีชมพูเนี่ยที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นทะเลเนี่ยถูกน้ำซัดแล้วก็คลื่นซัดเข้ามาเกยบริเวณชายหาดจำนวนมากซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ยากอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวแล้วก็พบเห็นอย่าไปผัดปลิงสีชมพูตรงนี้นะคะเพราะว่าปลิงเนี่ยอาจจะปล่อยสารพิษเพื่อป้องกันตัวเองอาจทำให้ผู้ที่มีลักษณะผิวที่แพ้ง่ายเนี่ยเกิดอาการแพ้ระคายเคืองได้ก็ตรงนี้สำหรับกระทรวงทรัพยากรบอกว่าถ้าหากว่ามีผู้พบเห็นในพื้นที่ตรงไหนอีกหรือว่าอาจจะมีการแบบพัดพามาจากทะเลนะคะนอกจากจังหวัดระยองตรงนี้แล้วที่เข้าไปดูแล้วเนี่ยนะคะหากว่าพบเนี่ยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปที่หมายเลข1362ค่ะก็เจ้าหน้าที่ก็จะไปดูแลเก็บกวาดพื้นที่ชายหาดให้เรียบร้อยค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามาติดตามประเด็นอื่นๆกันต่อครับ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ ข่าวหน้าหนึ่งนะฮะคุณผู้ฟังยังอยู่กับเรา2คนคุณขวัญกมลพรแล้วก็ผมภูเบศสุนีนะครับหลายๆท่านส่งข้อความเข้ามาทักทายกันช่วงเช้าวันนี้นะครับคุณสื่อท้องถิ่นเมืองนางนะครับ Good Morning เข้ามานะครับวันนี้จากนครศรีธรรมราชนะครับคุณติ๊บ

0: ปาดสวัสดีนะครับคุณจรุณน้อยจากวังทองหลางชัดเจนแจ่มใสดีคุณทันชนกด้วยนะครับสวัสดีทีมงานข่าวหน้าหนึ่งมาด้วยนะครับคุณชุมชนนะครับพูดถึงเรื่องฟุตบอลโลกมาเนาะนะฮะก็อาจจะเป็นหาดูทางช่องทางธรรมชาตินะครับ
1: ตอนนี้ยังตกลงราคากันไม่ได้เพราะว่าทางบริษัทเอกชนของไทยเนี่ยอยากได้ราคาเท่าเวียดนามแต่เขาก็ไม่ลดให้แล้วอะค่ะตอนนี้นะคะ
0: ครับคุณอภิชัยบอกว่าสวัสดีครับพิธีกรผมเนี่ยเฮเลยนะตอนนี
1: ้เฮเรื่อง
0: เป็นคนรวยแล้ว
1: เอ๊ะใกล้วันแล้วเหรอ
0: ไม่ก็คือไม่ได้มีชื่อเป็นแบบว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วประมาณนี้หรือเปล่าจะบอกว่าอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
1: อ๋อเหรอคะ
0: ถูกตัดสิทธิ์จากบัตรคนจนแสดงว่าเรารวยขึ้นนะครับ
1: อันนี้พอนึกถึงรวยขึ้นนึกถึงต้นเดือนกลางเดือนอย่างเดียวเลย
0: เป็นคนรวยขึ้นแล้วนะครับมองในแง่ดีเนาะคุณฟังนะฮะถ้าคุณวินัยถามว่าเมื่อรายชื่อตกหล่นจากการสำรวจรัฐจะทำอย่างไรกับกลุ่มตกหล่นนะฮะรัฐไม่ทำยังไงเราต้องมีหน้าที่ในการไปยื่นอุทธรณ์เอง
1: ไม่
0: ยืนยันสิทธิ์เองหรือเปล่าก
1: ลุ่มตกหล่นหมายถึงว่ากลุ่มที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่หรือเปล่าเพราะว่ากลุ่มนี้ทางอธิบดีกรมการปกครองก็บอกว่ามันจะมีอยู่รายชื่อประมาณ1,400,000 กว่าคนที่มีเกณฑ์อยู่ในแบบเหมือนกับว่าในลักษณะบัตรคนจนแหละแต่ว่ามันยังตกสำรวจอยู่ในจำนวนนี้กรมการปกครองก็จะอิงฐานข้อมูลของกรมการปกครองแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยทำการประชาสัมพันธ์ลงไปในพื้นที่ก่อนโดยที่ใช้แบบเหมือนแกนนำหมู่บ้านนั่นนะคะวันที่สมมุติว่าวันที่8จะมีการลงไปสำรวจประกาศก่อนแล้วก็พอประกาศล่วงหน้าเสร็จปุ๊บวันที่เขาลงไปสำรวจอ่ะถ้าท่านเขาลงไปบ้านกำนันอย่างเงี้ยท่านก็ไปดูว่ามีรายชื่อของท่านอยู่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่มีรายชื่อของท่านนะคะท่านก็แจ้งความประสงค์ว่าฉันอยากได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเนื่องจากว่าฉันมีรายได้ไม่เข้าเป้าตามที่
0: เกณฑ์
1: ที่เขากำหนดฉันอยู่ในเกณฑ์นะฉันพิจารณาดูแล้วอันนี้ท่านก็แจ้งความประสงค์ได้อันนี้อธิบดีกรมการปกครองเขาก็ยืนยันว่าจะส่งเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไปหาท่านถึงพื้นที่เคาะประตูบ้านเพราะว่าถ้าบางคนเนี่ยเขาเดือดร้อนจริงๆบางคนเป็นคนติดเตียงอย่างเงี้ยจะไปยังไงได้ล่ะ
0: ไปเคาะประตูบ้านเลยใช่ไหมโอเค
1: ท่านว่างั้น
0: ถ้าอย่างนั้นก็โอเคแหละนะครับก็คงจะช่วยบรรเทาอาการตกหล่นได้นะครับ
1: ค่ะก็หวังว่ารอบนี้คัดกรองแล้วก็กรองจริงนะกรองให้แบบว่าคนจนได้รับสิทธิ์จริงๆค่ะ
0: คุณลิสาบอกว่ามีหนี้แปลว่าไม่จน
1: มันมีหนี้แปลว่าเข้าถึงระบบการเงินของรัฐได้ก็นี่ไงที่ปลัดกระทรวงการคลังเขาบอกว่าข้อที่กังวลที่สุดว่าคุณเนี่ยจะได้แบบไม่ได้ผ่านเกณฑ์ไม่ได้รับสิทธิ์เพราะว่าคุณเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ไงมีหนี้เกินแสนอะไม่จน
0: คุณเกิกชัยบอกว่าพี่มหาภูเบศมาทำรายการกับหลวงตาเหรอครับ
1: อ๋อเสียงสปอร์ตไงใช่ป่ะ
0: อ๋อใช่ไหมเหรอหรือว่าหลวงพี่ชื่อเดียวกันนะผมไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นรายการไงไม่ทราบนะครับคุณผู้ฟังก็แซวมานะครับหลายๆท่านก็ส่งข้อความเข้ามาโอเคนะครับก็ทักทายกัน
1: ประมาณนี้
0: นะด้วยนะครับสวัสดีทุกคนคุณมังกรแดงด้วยนะครับ
1: ค่ะมากันที่ข้อความประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะคะท่านไหนดูแลเรื่องสุขภาพฟังทางนี้เลยค่ะขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะมันคือไอเทมลับของสายเฮลตี้มีซึ้งสแตนเลสแบบพิเศษหุงข้าวแบบแยกน้ำได้ด้วยนะคะตัวหม้อเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานค่ะมีฟังก์ชันที่หุงข้าวที่อัจฉริยะนะคะแบบหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าก็ได้นะคะมีมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มนะคะปกติเนี่ยราคา 2,990 บาทปกติราคา 2,000 กว่าบาทเลยนะวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทค่ะย้ำนะคะ990บาทสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มอีก2รายการทั้งที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมก็เกือบ300บาทเลยทีเดียวนะคะท่านไหนสนใจโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: นะครับมาต่อข่าวกันอยากฟังเรื่องกุ้งก่อนหรือว่าอยากจะฟังเรื่องของระบอบอากงให้เลือก
1: เธอไปอากงเลยจ้ะ
0: ได้เลยนะครับก็ทั้งคุณต่อศักดิ์แล้วก็อดีตผู้ว่าชาชาติแท็กทีมกันออกมาโต้ปมระบอบอากงเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งนะครับนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

พร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับร่วมการปฏิเสธข้อกล่าวหาของนายคริสโปรตระนันนะครับสสบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจที่ออกมาแฉพฤติการเรื่องระบอบอากงโดยอ้างว่ามีการซื้อขายตำแหน่งผู้อำนวยการเขตและก็ใช้เซฟเฮาส์ยึดมือถือยืนยันความบริสุทธิ์ 100% นะครับพร้อมตอบกลับไปว่าไม่มีระบอบอากงมีแต่อากง AI ที่

0: นายต่อศักดิ์นะครับก็ออกมายืนยันหนักแน่นเลยนะครับว่าตนเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นพร้อมทั้งให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาฟ้องกลับผู้กล่าวหาส่วนประเด็นเรื่องของการแอบไปเจรจาที่เซฟเฮาส์ย่านสุทธิสารและก็มีการยึดโทรศัพท์มือถือนั้นนะครับนายต่อศักดิ์ก็ชี้แจงว่าเป็นเรื่องตลกและไม่มีอยู่จริงบ้านของตนเองเนี่ยอยู่ที่สุทธิสารและภรรยาก็ดุมากคงไม่กล้าใช้ทำเป็นเซฟเฮาส์แน่นอนอีกทั้งในการประชุมทุกครั้งตนเองก็ยังสนับสนุนให้ทีมงานใช้โทรศัพท์และก็โน้ตบุ๊ก AI ในการทำงานเป็นหลักขณะที่กรณีอดีตผู้อำนวยการเขตที่ถูกพาดพิงก็ยืนยันว่าไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าช่วยงานนานมากแล้วนะครับทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์บอกว่าข้อสรุปจากการแถลงข่าวดังกล่าวนั้นไม่ได้มีเนื้อหาสาระที่เป็นรูปธรรมและก็มั่นใจในระบบการตรวจสอบของกรุงเทพมหานครว่าจะไม่มีทางยอมรับเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งอย่างเด็ดขาดคำชี้แจงของนายชัชชาตินะครับบอกว่าเรื่องของการทุจริตเนี่ยถ้าหากมีจริงตนคิดว่าก็คงตนเองเนี่ยคงตายไปนานแล้วนะครับเพราะว่ามีทุกคนจ้องตรวจสอบอยู่โดยเฉพาะสก.จากทุกพรรคการเมืองซึ่งเราเนี่ยมาตัวคนเดียวไม่ได้มีสก.ในมือก็ถือว่าเป็นระบบคานอำนาจที่สมบูรณ์แบบถ้าเรายืนตรงๆด้วยความสุจริตก็ทำงานเพื่อประชาชนได้ส่วนเรื่องของการเก็บมือถือมองว่าเป็นเรื่องตลกเช่นเดียวกันเพราะว่านายต่อศักดิ์เนี่ยเป็นคนทันสมัยแล้วก็ใช้ AI มากกว่าตนซะอีกจึงมีแต่อากง AI เท่านั้น นอกจากนี้นายชัชชาติยังได้สอบถามไปยังนายจักรพันธ์ผิวงามนะครับอดีตรองผู้ว่ากทมซึ่งได้รับการยืนยันว่าไม่มีการเรียกรับสินบนหรือว่าเงินสด4กิโลกรัมตามที่ถูกกล่าวหาแน่นอนในขณะที่นางสาวทวิดากมลเวชอดีตรองผู้ว่ากทมก็ได้ช่วยชี้แจงถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการเขตทั้ง16คนนะครับบอกว่าเป็นไปตามระบบคุณธรรมและประเมินจากความรู้ความสามารถไม่ได้ใช้เกณฑ์ความอาวุโสเพียงอย่างเดียวโดยการคัดสรรจะแบ่งคะแนนเต็มร้อยออกเป็นคะแนนด้านเล่มผลงาน30คะแนนคะแนนด้านประสบการณ์และองค์ประกอบอื่นๆ50คะแนนคะแนนปฏิบัติตามระเบียบราชการ10คะแนนและคะแนนด้านจริยธรรมอีก10คะแนนทุกขั้นตอนจึงมีความโปร่งใสและแบ่งสัดส่วนโครงสร้างการประเมินอย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ทุกกระบวนการครับ
1: อืมค่ะก็ เป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้นะคะขออัปเดตอันนี้อีกนิดนึงค่ะว่าคนที่เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.คนอื่นๆเขาทำอะไรกันต่อเนื่องเลยนะคะคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข10จากพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ไปลงพื้นที่หลายๆพื้นที่นะคะหนึ่งในนั้นก็คือมีคลองลัดมะยมด้วยแล้วพอไปลงคลองลัดมะยมเนี่ยก็เสนอแนวคิดหวยใบเสร็จ SME เวอร์ชันกทม.ค่ะก็หวังว่าจะไปกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนในการซื้อสินค้าจากร้านเล็กๆนะคะที่ร่วมโครงการทุก20บาทจะได้รับ1สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลซึ่งกทม.เนี่ยก็จะมีการจัดสรรงบประมาณรวม10ล้านบาทต่อเดือนเนี่ยมาเพื่อจูงใจให้กับประชาชนในการสนับสนุนร้านค้ารายย่อยแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจค่ะนอกจากนี้ก็ยังบอกถึงปัญหารถติดของกทม.ด้วยบอกว่าถ้าแก้ปัญหารถติดของกทม.เนี่ยต้องแก้ทั้งระบบโดยการใช้ AI เข้ามาเชื่อมกับใบสั่งการตัดแต้มผลักดันการถ่ายโอนอำนาจของจราจรเนี่ยให้กทม.เข้ามาดูแลมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณอนุชาบูรพชัยศรีค่ะผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข5ของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะลงพื้นที่หนึ่งในนั้นก็คือสวนหลวงร.9เขตประเวศรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนโชว์ความฟิตของร่างกายในการออกกำลังกายร่วมกับประชาชนนะคะแล้วก็เตรียมนำพื้นที่ว่างเปล่าในกทม.มาใช้ประโยชน์แล้วก็บอกถึงผลโพลที่นายชัดชาติเนี่ยมาแรงมากๆมองว่ายิ่งตามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ประชาชนเนี่ยให้กำลังใจตัวเองมากเท่านั้นนะคะนอกจากนี้เมื่อวานนี้พรรคประชาธิปัตย์เขายังปล่อยมิวสิกวิดีโอหาเสียงของผู้ว่ากทม.ของพรรคของคุณอนุชาบูรพชัยศรีด้วยนะคะเป็นเพลงแบบแร็ปเลยนะผู้เบสทันสมัยเอาใจวัยรุ่นนะคะ เปิดวิดีโอเพลงแร็ปกรุงเทพเมืองฟ้าอมรสะท้อนปัญหากรุงเทพโดยมีคุณอนุชาบูรพชัยศรีเนี่ยลงพื้นที่จริงถ่ายมิวสิกวิดีโอแบบว่าเป็นคล้ายๆพระเอก MV เลยแหละจำลองชีวิตคนเมืองตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะคะมากันที่คุณมาริกาค่ะบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14ในนามอิสระนะคะเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่แถวตลาดบางประกอบเขตราชบูรณะนะคะประเด็นที่หาเสียงกับประชาชนเมื่อวานนี้เน้นไปที่เรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ค่ะโดยที่ดร.มาริกาก็ได้ชูนโยบายในการจัดการค่าฝุ่นด้วยการใช้ AI นะคะเป็น AI PM 2.5 Center เป็นศูนย์วิเคราะห์ฝุ่นแล้วก็คาดการฝุ่นล่วงหน้าแบบเรียลไทม์ ที่จะเชื่อมโยงข้อมูลกับคุณภาพอากาศเข้ากับ

0: ระบบการแจ้งเตือนของประชาชนค่ะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวบางส่วนของผู้ว่าผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในพื้นที่ที่ลงหาเสียงกันในระยะนี้ค่ะ
1: ครับมาดูผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนกันบ้างนะครับซูเปอร์โพลนะครับออกมาเผยผลสำรวจบอกว่าประชาชนกว่าร้อยละ63หนุนเดินหน้าโครงการ THI Passport นะครับTSAI Passport
0: Thailand AI Passport
1: Thailand AI Passport นะแล้วก็ย้ำขับเคลื่อนด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้รับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนของซูเปอร์โพลนะครับเรื่องความต้องการ AI ของประชาชนก็สะท้อนว่าคนไทยเนี่ยมีความตื่นตัวและยอมรับเทคโนโลยี AI อย่างกว้างขวางนะครับโดยประชาชนร้อยละ 91.2 รู้จักและก็เคยได้ยินเกี่ยวกับ AI และร้อยละ 72.5 เคยนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันการเรียนการทำงานแล้วและในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.7 เห็นด้วยให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการThailand AI Passport ต่อไปนะครับภายใต้หลักธรรมาภิบาลและก็ความโปร่งใสเพื่อประโยชน์ของประชาชนสำหรับความต้องการของประชาชนในการนำ AI มาใช้งานเนี่ยผลสำรวจบอกชัดเจนนะครับว่าประชาชนร้อยละ 91.7 ต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมการใช้ AI เพื่อเพิ่มรายได้แล้วก็ลดต้นทุนธุรกิจร้อยละ 88.5 ต้องการให้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศและร้อยละ 87.2 ต้องการให้ทุกคนเข้าถึงความรู้และก็การใช้งาน AI อย่างเท่าเทียมนอกจากนี้ยังต้องการให้ AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทในการยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะแรงงานตลอดจนดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุและก็ผู้พิการด้วยครับ
0: ค่ะสำหรับเรื่องกุ้งที่ภูเบศถามเมื่อกี้เนี่ยหมายถึงว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการถกกับมาเลย์หรือเปล่าใช่ประเด็นนี้หรือเปล่าคะ
1: เป็นประเด็นที่คุณสุภจีออกมาพูดถึงมาตรการในการที่จะมาดูแลชาวประมงนะครับเป็นมาตรการ13มาตรการด่วน
0: ค่ะเดี๋ยวขอสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็จะมีการนัดถกกับมาเลย์เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องกุ้งไทยกับตัวของปลากระพงนะคะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เผยความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหากรณีที่มาเลเซียระงับเข้ากุ้งจากประเทศไทยโดยบอกว่าได้มอบหมายให้คุณวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเป็นแกนนำในการประสานกับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงการต่างประเทศในการจัดตั้งคณะกรรมการในการเจรจาหาทางออกร่วมกันนะคะล่าสุดเนี่ยกรมประมงได้ส่งเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้กับทางการมาเลเซียพิจารณาแล้วนะคะซึ่งจะมีการประเมินเบื้องต้นพบว่าทิศทางการเจรจามีแนวโน้มที่ดีแล้วก็คาดว่าจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้ค่ะด้านคุณวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยก็ได้ชี้แจงถึงกระแสข่าวที่บอกว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้รับความเดือดร้อนจากการส่งออกกุ้งไปมาเลเซียที่ชะงักชะงันเนี่ยนะคะกว่า 10,000 ตันภาพรวมสะสมกว่า 50,000 ตันนั้นเนี่ยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนแม้เกษตรกรจะได้รับผลกระทบจริงแต่ปริมาณไม่ได้สูงถึงเป็นหมื่นตันตามที่มีข่าวลือออกไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในวันพรุ่งนี้8มิถุนายนค่ะกระทรวงเกษตรก็จะมีการประสานงานกับทางการมาเลเซียในการเปิดโต๊ะเจรจาอย่างเป็นทางการเพื่อหาข้อสรุปแล้วก็แนวทางออกเกี่ยวกับกุ้งไทยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะคะนอกจากนี้ไทยก็เคยจำกัดการนำเข้าปลากระพงขาวจากมาเลเซียก่อนหน้านี้กรมประมงก็จะมีการพิจารณาทบทวนแล้วก็ผ่อนปลนมาตรการโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพอาหารแล้วก็ลดระยะเวลาในการตรวจสอบให้กระชับลงสั้นลงค่ะเชื่อว่าท่าทีที่เป็นมิตรระหว่าง2ฝ่ายแบบนี้เนี่ยจะได้ผลสำเร็จของการเจรจาระหว่างไทยกับมาเลเซียในประเด็นกุ้งแล้วก็ปลากระพงในเร็ววันที่สุดค่ะ
1: ครับทางด้านกระทรวงพาณิชย์ก็กางแผนสู้ทุกรูปแบบนะครับประกาศคลอด13มาตรการด่วนในการตั้งเป้าดูดซับกุ้งไทยเดือนละ400ตันหลังจากมาเลเซียสั่งระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์แบบกระทันหันนะครับนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะครับก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชี้แจงสถานการณ์นะครับกรณีมาเลเซียเนี่ยประกาศระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาบอกว่าการสั่งระงับดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรก็ดำเนินมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงนะครับของมาเลเซียตามขั้นตอนเนื่องจากตรวจพบสารเคมีแล้วก็ยาปฏิชีวนะ

0: ค้างก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนทำให้ทางการมาเลเซียประกาศตอบโต้ด้วยการแบนกุ้งไทยในเวลาต่อมาสำหรับผลกระทบจากมาตรการนี้นะครับปัจจุบันตัวเลขการส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ300-400 ตันคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย44 ล้านบาทต่อเดือนซึ่งระยะเร่งด่วนนี้นะครับทางกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการเยียวยา13 มาตรการนะครับเพื่อเร่งระบายผลผลิตแล้วก็หาตลาดส่งออกทดแทนควบคู่ไปกับการเปิดจุดรับซื้อและจัดกิจกรรมกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในขณะที่การแก้ไขปัญหาระยะยาวครับกรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือว่ามกอชก็ได้กำหนดวันเปิดโต๊ะเจรจาร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อคลี่คลายปัญหาแล้วนะครับโดยพาณิชย์ก็เน้นย้ำนะครับว่าการทำหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ครั้งนี้จะไม่จบแค่การสนับสนุนหรือว่าการจัดการให้มีการบริโภคกุ้งภายในประเทศเท่านั้นแต่ว่ารัฐบาลไทยพร้อมจะยกระดับหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นไปหารือในเวทีการค้าระดับสากลทั้ง WTO นะครับระดับอาเซียนเพื่อต่อสู้ในทุกช่องทางรักษาผลประโยชน์ให้แก่พี่น้องเกษตรกรไทยอย่างถึงที่สุดครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
4: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณสุรสิทธิ์จิตอารีรัตน์หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
5: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีครับครับคุณสุรสิทธิ์ครับวันนี้สภาพอากาศโดยรวมทั่วไทยเราเป็นยังไงครับ
6: โดยรวมฝนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับโดยรวมเนี่ยวันนี้ฝนไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่ที่เยอะเนี่ยจะเป็นทางด้านภาคเหนือกับด้านตะวันตกของประเทศทางด้านพวกแม่ฮ่องสอนตากเดี๋ยวจะมีกาญจนบุรีบ้างนะครับ
0: ครับแม่สอดตากกาญจนบุรีแล้วทางอีสานล่ะครับเป็นไงครับ
6: อีสานช่วงวันนี้ฝนค่อนข้างน้อยนะครับ 30-40% เท่านั้นเองส่วนใหญ่ฝนจะไปเยอะอยู่ทางด้านหนองคายบึงกาฬนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีตกหนักอะไรนะครับเป็นฝนปานกลาง
0: ฝนปกติหน้าฝนเนาะนะครับ ทางภาคกรุงเทพมหานครปริมณฑลเป็นยังไงครับวันนี้
6: ให้40-60อาจจะคล้ายๆเมื่อวานนะฝนแทบจะไม่ค่อยมีนะครับมีนิดหน่อยเมฆก็มีอยู่บ้างนะครับ
0: ครับคุณผู้ฟังถามเจาะมานะครับพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยวันนี้ช่วงเย็นๆนี่เป็นไงครับ
1: ค่ะ
6: ช่วงเย็นๆน่าจะเมฆเยอะนะครับฝนให้สัก 40% นะครับแต่คือก็วันนี้ให้ไม่เยอะนะวันนี
1: ้ค่ะ
0: วันนี้ก็แต่ก็คือภาพรวมก็ไม่ได้เยอะประมาณนี้เนาะนะครับภาคใต้ล่ะครับ
6: ภาคใต้อาจจะยังมีเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เตือนอะไรนะครับมันส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันอาจจะมีหนักธรรมดาในทางด้านระนองพังงาภูเก็ตนะครับแต่ถ้าฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็อาจจะมีเน้นตอนล่างๆพวกสุราษฎร์นครศรีพัทลุงสงขลานะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็เป็นฝนปานกลางนะครับไม่โอกาสหนักมีค่อนข้างน้อยนะครับ
1: ค่ะสำหรับภาคใต้นี่ส่วนใหญ่ตกบ่ายถึงค่ำเหมือนกันไหมคะหรือว่าตกช่วงทั้งวันกระจายไปคะ
6: ภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มีโอกาสได้ทั้งวันนะครับก็ไม่ได้บ่ายถึงค่ำเหมือนพวกกรุงเทพนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยก็มีเข้ามาตั้งแต่เมื่อหัวค่ำแล้วทางด้านชุมพรระนองพวกเนี้ยนะครับก
1: ็
6: มีโอกาสเข้ามาได้เรื่อยๆตกหยุดไม่ได้ตกแช่นะครับ
1: ค่ะไปกันที่ภาคตะวันออกบ้างเพราะว่า อย่างเมื่อวานนี้มีข่าวเรื่องของปริงทะเลที่ระยองภาคตะวันออกเป็นยังไงบ้างคะปริมาณฝน
6: ภาคตะวันออกเนี่ยถ้าดูการกระจายฝนยัง

0: ได้ดีอยู่นะประมาณ 60% นะครับเขามากกว่าที่อื่นๆนะพอๆกับภาคใต้นะครับแต่ว่าโอกาสตกหนักเนี่ยส่วนใหญ่ก็ในทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับแต่ว่าหนักเนี่ยก็แค่เป็นเตือนภัยธรรมดานะไม่ได้แบบหนักมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: มีคุณฟังถามเพิ่มเติมมาเชียงรายมีฝนไหมครับวันนี
0: ้วันนี้ฝนน่าจะเยอะอยู่นะครับกระจายได้ถึง6ได้น่าจะ70เลยนะคร
1: ับ70เลยเหรอครับ
0: ได้อยู่ใช่น่าจะมากกว่าพวกภาคตะวันออกหรือภาคใต้นะครับ
1: ม
0: ีภาคใต้ค่อนข้างเยอะนะครับ
2: ค่ะก็พื้นที่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเลยตอนนี้ก็คือมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่มีตรงไหนน่าห่วงกังวลเพิ่มเติมไหมคะ
0: โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จริงๆก็มีหลายอำเภอที่น่ากังวลเลยว่าก็เตือนเลยว่ามันมีหนักอาจจะมีหนักมากได้อยู่นะครับก็ระวังไว้แม่ฮ่องสอนนะโดยเฉพาะติดทางด้านเมียนมาด้านเขาพวกเขาเรียกว่าเชิงเขานะครับครับผม
1: พิษณุโลกอีกนิดนึงครับ
0: พิษณุโลกฝนไม่ค่อยเยอะนะครับมีให้แค่ 40% นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นปานกลางไม่น่าจะมีหนักด้วยนะครับ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: โอเคเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
0: ในวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยฝนส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านเหนืออีสานนะครับฝนประเทศไทยเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นอีกทีนึงก็ช่วงวันที่9หรือวันที่10ถ้าเยอะถ้าเริ่มเยอะเห็นชัดจริงๆก็จะเป็นวันที่10นะครับ
1: ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอเค
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต่อกันที่เรื่องของผู้บริโภคกันบ้างนะครับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าคคบนะครับมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคจำนวน35คดีรวดเลยนะครับครอบคลุมทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์การค้าออนไลน์และไฮไลท์สำคัญสั่งฟ้องคดีเบี้ยวสัญญาซื้อรถไฟฟ้าและก็บ้านน็อกดาวน์ล่าช้าด้วยนะครับนางสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบครับก็เป็นประธานการประชุมสคบเปิดเผยว่าที่ประชุมครับพิจารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชนเนี่ย48เรื่องและมีมติส่งฟ้องคดีแพ่ง35คดีหลังจากพบข้อมูลทางสถิติที่น่ากังวล นะครับว่า1ใน3ข้อร้องเรียนทั้งหมดเนี่ยเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์สะท้อนถึงความเสี่ยงของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลนะครับสำหรับคดีสำคัญที่สังคมจับตามองนะครับมีมติเอกฉันท์ให้สั่งฟ้องก็ประกอบด้วยคดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคกับบริษัทสแกนดิเนเวียนออโต้จำกัดและบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดกรณีผิดสัญญาซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าวอลโวรุ่น EX30นะครับเนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบแบตเตอรี่และอีกคดีก็คือคดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคกับห้างหุ้นส่วนจำกัดสมเด็จโมเดิร์นโฮมกรณีผิดสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านน็อกดาวน์เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดโดยคคบนะครับก็มีมติส่งฟ้องศาลเพื่อบังคับให้ผู้ประกอบการคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยและก็ชดใช้ค่าเสียหายซึ่งในส่วนของคดีบ้านน็อกดาวน์นี้นะครับทางคณะกรรมการเขาก็ได้เสนอให้ศาลพิจารณาสั่งจ่ายค่าเยียวยาเพื่อลงโทษเพิ่มเติมด้วยนอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายสั่งการให้สคบยกระดับการทำงานให้เร็วขึ้นเด็ดขาดภายใต้กรอบการดำเนินงานสคบ plus ใน5ด้านนะครับก็คือใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสียหายเชิงรุกยกระดับศูนย์รับเรื่องข้อมูลนะครับแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียวบูรณาการกับตำรวจไซเบอร์ปปง.แล้วก็แอดด้าเพื่อควบคุมแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็นำเทคโนโลยี AI มาใช้คัดกรองเรื่องร้องทุกข์แล้วก็แจ้งเตือนภัยอัตโนมัตินะครับตลอดจนตั้งเป้าให้เป็นองค์กรสีขาวโปร่งใสตั้งคะแนนเป้าหมายประเมินคุณธรรมนะครับอยู่ที่100คะแนนเต็มครับ
2: ก็เลิศอยู่นะสคบ plus
1: ใช่ส่วนใครที่มีปัญหาอยากร้องเรียนนะครับแจ้งที่สายด่วนสคบ1166ครับ
2: ค่ะไปกันที่จังหวัดสุรินทร์บ้างค่ะจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกองทัพภาคที่2และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะอบต.บักใดค่ะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนได้ร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และก็ธรรมชาติภายใต้กิจกรรมการทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350นะคะในพื้นที่ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ก็จะเปิดเป็นช่วงนะคะก็คือที่ผ่านมาก็6ถึง7ก็คือวันเนี้ยเปิดเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ถ้าท่านพลาดโอกาสสำหรับวันที่7วันนี้นะคะเตรียมตัวไม่ทันไปกันได้วันที่13ถึง14มิถุนายนอีกรอบนึงค่ะกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็สัมผัสความงามตามธรรมชาติและรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าที่ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยนะคะ

0: ดยนักท่องเที่ยวจะได้เดินทางผ่านจุดเรียนรู้สำคัญรวม7จุดด้วยกันค่ะก็คืออนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยองค์พระพุทธเมตตาค่ะปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350รูปปั้นจ่าเริงแล้วก็น้องวุ้นนะคะแล้วก็จ่าอโนไทยค่ะซึ่งล้วนแต่เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์แล้วก็จิตใจของคนไทยนะคะก็เชิญชวนกันไปท่องเที่ยวแล้วก็ดูเนินประวัติศาสตร์350กันได้นะคะก็อันนี้ถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยากไปเหมือนกันนะคุณภูเบศค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะดิฉันกมลพรร่มทองคำและคุณภูเบศสุนีต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5หนึ่งเมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
1: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
7: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยผมวิรัตศรีพงษ์แล้วก็ท่านอาจารย์วีระวันวรรุษนะครับเช่นเคยครับสำหรับช่องทางการติดตามชมรายการนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์เช่นเดียวกันนะครับก็มีทั้งช่องทาง Facebook นะครับผมมีทางช่องทางของ MCOT News FM 100.5 ครับแล้วก็ช่องทางของ Good Morning ASEAN นะครับผมทาง MCOT News FM 100.5 ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วก็เริ่มไลฟ์สดแล้วด้วยแล้วนะครับในส่วนของช่องทาง LINE ครับสามารถติดต่อมาได้ที่ LINE ID @mcotnews นะครับ @mcotnews นะครับช่วงนี้อากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยก็อยากจะขอให้ทุกท่านระมัดระวังสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวมีฝนเดี๋ยวอากาศร้อนก็อาจจะทำให้หลายท่านเนี่ยต้องมีการปรับตัวเยอะแล้วก็อยู่ในช่วง

0: ับการเปลี่ยนผ่านฤดูต่างๆด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับสำหรับการเริ่มต้นข่าวในวันนี้นะครับก็จะเริ่มต้นด้วยข่าวต่างประเทศเช่นเคยนะครับมาดูกันนะครับบนกระดานโลกว่าเกิดอะไรกันขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงยังไงเกิดขึ้นนะครับแน่นอนครับทุกสายตาก็ยังจับจ้องไปที่ตะวันออกกลางของเรานะครับคราวนี้หยิบยกมาจากทีวีซักมูนนะครับผมพูดถึงเรื่องของภาพล่าสุดของสหรัฐอเมริกาที่พูดถึงอิหร่านนะครับผมก็ล่าสุดทางประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงสภาพกำลังของอิหร่านที่เหลืออยู่หลังจากที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานหลักๆแล้วก็รวมถึงจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่จะลดทอนความสามารถทางการทหารของอิหร่านลงนะครับในส่วนตรงนี้เองครับก็ทางประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับก็ได้บอกว่าศักยภาพของอิหร่านเนี่ยลดลงเหลือประมาณ20%นะครับแต่ในขณะเดียวกันทางอิหร่านเองเนี่ยก็ได้มีการแสดงศักยภาพไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับที่มีการโจมตีจุดสำคัญของคูเวตนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตั้งคำถามขึ้นมาว่าเหตุการณ์จะมีลักษณะทิศทางยังไงต่อไปนะครับควบคู่กันครับก็เป็นเรื่องของฟุตบอลโลกกันบ้างแต่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับอิหร่านนะครับข่าวนี้หยิบยกจากFrance Info นะครับพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวของทีมชาติอิหร่านที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับยกหัวข่าวมาบอกว่า Les refugés à traitement discriminatoire des États-Unis après des refus de visaเดวีซ่าก็พูดถึงเรื่องของการปฏิเสธวีซ่านะครับสำหรับบุคคลสำคัญในทีมชาติของอิหร่านนะครับก็เรื่องราวก็เป็นมาจากการที่อิหร่านเนี่ยเข้ารอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกที่ใกล้จะเริ่มเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าจะต้องมีการไปเก็บตัวที่เม็กซิโกนะครับผมแล้วก็กลายเป็นว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้มีการปฏิเสธวีซ่าบางส่วนสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับก็กลายเป็นว่าอิหร่านเนี่ยก็ได้มีการประณามสหรัฐอเมริกาว่าเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมนะครับในส่วนตรงนี้เองเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ได้ยืนยันว่าได้ให้วีซ่ากับผู้เล่นไปแล้วนะครับโดยสถานทูตสหรัฐประจำตุรกีนะครับก็ได้แถลงว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ให้วีซ่าแก่ผู้เล่นทุกคนนะครับและทีมงานสตาฟที่จำเป็นนะครับก็อันนี้เนี่ยก็ทำให้ทางอิหร่านเนี่ยก็ได้มีการโต้กลับนะครับสถานทูตอิหร่านที่ตุรกีเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน X นะครับที่บอกว่ามีการปฏิเสธวีซ่าแก่บุคคลสำคัญจำนวนมากนะครับซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของทีมชาติอิหร่านโดยอิหร่านได้ใช้คำว่าการปฏิบัติเป็นการเลือกปฏิบัติในระดับที่สูงนะครับก็ในส่วนตรงนี้นะครับมาดูกันว่ามีใครบ้างที่ได้รับการปฏิเสธวีซ่านะครับก็เป็นประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านที่ชื่อว่าเมดิทาชนะครับแล้วก็มีเลขาธิการของสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านด้วยผู้อำนวยการบริหารของทีมชาติรวมถึงผู้อำนวยการฝ่ายสื่อนะครับแล้วก็ทีมเทคนิคต่างๆด้วยนะครับผลกระทบต่อทีมของอิหร่านก็คือทีมชาติอิหร่านเนี่ยจะต้องเดินทางออกจากตุรกีเพื่อที่จะแวะที่สเปนนะครับแล้วก็ต้องย้ายแคมป์การเก็บตัวไปอยู่ที่เมืองติฮัวนาของเม็กซิโกนะครับแทนที่จากเดิมเนี่ยแผนคือเก็บตัวที่รัฐแอริโซนาของสหรัฐอเมริกาทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงภาวะของปัญหาที่เกิดจากข้อจำกัดทางด้านวีซ่าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับทีนี้อิหร่านเนี่ยมีกำหนดในการลงแข่งนัดแรกในฟุตบอลโลกที่จะพบกับนิวซีแลนด์ในวันที่15มิถุนายนที่จะถึงนี้ที่เมืองลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาครับก็เหตุผลอันนี้ก็เกิดขึ้นมาจากความตึงเครียดทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นแล้วก็กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างทางวอชิงตันกับเตหะรานนี่เองนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราก็จะเห็นแรงกระเพื่อมนะครับของสิ่งที่เกิดขึ้นบนหมากกระดานโลกที่กระทบต่อเรื่องของการแข่งขันกีฬาด้วยครับอรุณสวัสดิ์ครับอาจารย
1: ์ครับก็นะก็ฟังอยู่นะคะที่คุณวิรัตเล่าเรื่องของ World Cup เมื่อวานนี้ก็ดูนะ CNN เขาก็มีการพูดออกมาว่าเรียบร้อยแล้วรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะก็อนุมัติเนี่ยต้องพูดอย่างอนุมัติเนี่ยให้วีซ่าแก่นักกีฬาของอิหร่านเนี่ย
0: ใช่ใช่ครับ
1: เข้าไปเล่นได
0: ้ครับแต่จะมีบางคนนี่แหละที่ยังติดอยู่ครับผม
1: ก็ต้องเคลียร์กันไปตรงนั้น
0: ต้องเคลียร์กันไปใช่ใช่ครับ
1: ทีนี้มันมี8ประเทศค่ะคุณฟังค่ะในภูมิภาคเอเชียที่ได้เข้าไปถึงรอบในควอลิฟายเออร์ในแข่งขันโวลด์คัพครั้งสุดท้ายเนี่ยปีนี้เนาะคืออย่างนี้โวลด์คัพก็จะจัดทุก4ปีใช่ไหมแล้วก็ปกติเนี่ยก็จะมีอยู่32ทีมแต่ปีนี้เป็นครั้งแรกเลยที่จัดขึ้นใน3ประเทศร่วมกันเนาะก็คือสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่มีการขยายรับทีมฟุตบอลของประเทศต่างๆที่เขาจะต้องคัดเลือกคัดเลือกคัดเลือกจนทั้งถึงรอบสุดท้ายที่ว่าเนี่ยเนาะทีนี้จาก32ทีมเขาเลยตอนนี้เพิ่ม

0: ขึ้นมาเป็น48ทีมนะคะแล้วก็ในประเทศเอเชียเนี่ยที่ได้เข้าไปแข่ง World Cup ในครั้งนี้นะคุณฟังค่ะก็จะประกอบไปด้วยคือเอเชียแปซิฟิกก็จะประกอบไปด้วยออสเตรเลียมี8ประเทศด้วยกันคุณฟังค่ะออสเตรเลียอิหร่านนะญี่ปุ่นจอร์แดนกาตาร์ซาอุดิอาระเบียเกาหลีใต้อุซเบกิสถานแล้วก็อิรักด้วยอิหร่านอิรักก็จะได้จำง่ายๆแล้วก็ทางนี้ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยที่เป็นอาเซียนพลัสก็คืออาเซียนบวก3แต่ไม่ได้มีจีนนะจีนไม่ได้เข้าไปแต่มีเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยนะได้เข้าไปถึงรอบสุดท้ายในการแข่งขันที่3ประเทศนี้ก็ติดตามกันไปดิฉันก็ลุ้นอยู่นะว่า JAS จะได้ลิขสิทธิ์มั้ยไม่ยอมลดน่ะค่าลิขสิทธิ์แพงมากเลยนะแล้วทำไมอ่ะแพงกว่าเวียดนามดิฉันก็สงสัยจริงๆเลยนะคะเอามาดูเรื่องกีฬาปรากฏว่าคุณคงจำเดวิดเบ็คแฮมได้นะเดี๋ยวนี้เป็นเซอร์ไปแล้วนะ
1: จำได้แม่นครับ
0: เขาดังมาก
1: เลยซุปเปอร์สตาร์สมัยผมเด็กๆ
0: เลยครับเอาชมายแล้วเขาก็ตอนนั้นที่อังกฤษเนี่ยได้แชมป์โลกหรือเปล่าดิฉันคิดว่าน่าจะตอนนั้นด้วยที่เดวิดเบ็คแฮมเนี่ยก็เรียกว่าเป็นดาวตอนนู้นนะที่คุณยังเล่นอยู่ดาวรุ่งพุ่งแรงเนี่ยนะ
1: สมัยนู้นคู่กับไมเคิลโอเว่น
0: ใช่ไมเคิลโอเว่นด้วย
1: โอ้นี่บอกกันยุ่งกัน
0: ก็นี่แหละนะก็มีข่าวมาบอกว่าเดวิดเบ็คแฮม becomes the first British billionaire sportsman
1: ว้าว
0: the first เลยนะ the first British billionaire sportsman เนาะก็เดวิดเบ็คแฮมเนี่ยกลายเป็นนักกีฬาคนสำคัญนะคนแรกเลยของอังกฤษนะที่ครองตำแหน่งมหาเศรษฐีพันล้านนะคุณบิลเลียนเนอร์มหาเศรษฐีพันล้านเนาะจากการจัดอันดับของ Sunday Times Rich ก็คือความร่ำรวยนะ Sunday Times Rich List นะประจำปีนี้เนี่ยระบุว่าเดวิดเบ็คแฮมอดีตซุปเปอร์สตาร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ทีมชาติอังกฤษเนี่ยได้สร้างประวัติศาสตร์เนาะกลายเป็นนักกีฬาชาวอังกฤษคนแรกที่มีทรัพย์สินแตะระดับพันล้านปอนด์นะคุณพันล้านปอนด์นะนี่ไม่ใช่ US ดอลลาร์พันล้านปอนด์ตอนนี้มีมูลค่ามากกว่า US ดอลลาร์เนี่ยนะคะทีนี้ดูซิว่าไอ้ความมั่นคงของเขามาจากอะไรเขาบอกมีทรัพย์สินรวมเนี่ยนะเดวิดเบ็คแฮมแล้วก็ภรรยาของเขาวิกตอเรียนี่เขาดังนะวิกตอเรียซีเครตไงนะทำแฟชั่นเนี่ยนะมีทรัพย์สินรวมกันแล้วสูงถึง 1,185 ล้านปอนด์นะแล้วหรือเทียบเป็นเงินUS ดอลลาร์ก็จะ 1.58 พันล้านดอลลาร์เนี่ยนะคะแล้วก็รายได้เนี่ยนะคะก็อย่างที่ว่าเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะรวมทั้งสองคนรวมกันแล้วเนี่ยนะคะทีนี้แม้เขาจะแขวนสตัดนะแขวนสตัด
1: รองเท้า
0: เนี่ยนะไปตั้งแต่ปี2013แล้วนะแต่ว่าเบ็คแฮมในวัยตอนนี้51ปียังคงทำเงินได้อย่างมหาศาลก็คือเงินต่อเงินไงนะคะอย่างเช่นเขาก็เข้าร่วมเป็นเจ้าของอินเตอร์ไมอามีซึ่งถูกประเมินว่ามีมูลค่าสูงถึง 1.07 พันล้านปอนด์นะและยังเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เนาะสัญญาหลักล้านเนี่ยนะกับแบรนด์ระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Adidas หรือว่า Hugo Boss ด้วยเนี่ยนะคะ
1: oh.
0: แล้วยังมาดูอาณาจักรแฟชั่นเนี่ยก็รายได้จากแบรนด์เสื้อผ้าของ Victoria กับ Beckham ด้วยกันก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องนี่แหละก็เลยทำให้นี่แหละ Beckham กลายเป็นขึ้นอันดับเลยคนแรกเนาะของนักกีฬาของอังกฤษนะที่มีรายได้เนี่ยนะคะหลักเป็นพันล้านออกไปค่ะ
1: แต่ก็ต้องยอมรับเรื่องฝีมือเรื่อง
0: ฝีไม้ลายมือเขาดังทีเดียว
1: เขาก็ดังทีเดียว
0: ไม่ใช่แค่ฝีไม้ลายมือนะตอนนั้นนะที่เบคคอนติดกันเกลียวก็นี่หน้าตาก็ดีด้วยหน้าตาดีด้วยนะคะ
1: ผมจำได้เพื่อนๆผมที่เล่นฟุตบอลนะครับตอนที่เล่นด้วยกันผมจะใส่เสื้อทีมชาติฝรั่งเศสแต่เพื่อนผมเนี่ยต้องใส่เสื้อที่มีสีแอคแฮมใช่เป็นเสื้ออังกฤษใช่ครับ
0: ดังทีเดียวนะเนี่ยตอนนี้ World Cup ก็กำลังจะมาแล้วเนี่ยนะคะใครชอบใครก็เชียร์กันไปกันละกันน
1: ี
0: ่ดิฉันชอบเมสซี่นะเมสซี่นะทีมอาร์เจนตินาเนาะครั้งที่แล้วอาร์เจนตินาเป็นแชมป์ใช่ไหมถ้าเดนจำไม่ผิดนะ
1: ใช่ครับ
0: 4ปีที่แล้ว
1: แม่อันนี้พูดด้วยความเจ็บใจครับ
0: ทำไมอ่ะคุณเชียร์ใครล่ะ
1: ผมเชียร์ฝรั่งเศส
0: ไม่ต้องเจ็บใจแต่ฝรั่งเศสก็เคยเป็นแชมป์มาสอง
1: ถ้
0: า
1: จ
0: ำ
1: สองสมัย
0: อังกฤษได้สมัยเดียวนะคุณ
1: เยอรมันมาลุ้นกัน
0: เยอรมันบางคนก็ชอบเยอรมันดิฉันขอเชียร์เยอรมันแล้วกัน
1: หลากหลายทีมหลากหลายความชอบนะครับก็แล้วแต่
0: แล้วแต่ความชอบนะแต่ห้ามเล่นการพนันกันนะ
1: คะใช่ๆครับ
0: ดูเพื่อความสนุก
1: ครับ
0: ดูเพื่อความสนุกเพลิดเพลินนะคะค่ะ
1: ครับ
0: แล้วไปค่ะ

0: ข่าวอื่นครับวันนี้เป็นเรื่องของการเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางอีกข่าวหนึ่งนะครับก็เป็นข่าวหยิบยกจาก BBC ครับพาดหัวข่าวบอกว่า U.S. and Iran exchange strikes in Gulf in latest test of ceasefire ครับก็เป็นการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันในแอฟริกานะครับในสถานะที่กลายเป็นบททดสอบของข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางที่เริ่มมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับก็ทราบกันดีว่าสถานการณ์ทั่วไปตอนนี้ก็มีข้อตกลงที่เพิ่งประกาศใช้หยุดยิงเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเผชิญกับความท้าทายที่ค่อนข้างจะสั่นคลอนเลยทีเดียวหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเปิดฉากใช้อาวุธโจมตีตอบโต้กันโดยตรงนะครับบริเวณอ่าวเปอร์เซียแล้วก็ช่องแคบฮอร์มูซส่งผลให้เกิดความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่พุ่งสูงขึ้นนะครับแม้ว่าจะมีกระบวนการทางการทูตที่เริ่มดำเนินการแล้วก็ยังอยู่ในสภาวะที่มีการเจรจาอยู่ก็มีเรื่องที่เราพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องของการอนุมัติวีซ่านะครับทีนี้มาดูเหตุการณ์อันนี้ครับก็เป็นการที่กองบัญชาการของสหรัฐหรือว่าเซนคอมนะครับได้มีการแถลงบอกว่าได้มีการทำลายโดรนพลีชีพนะครับของอิหร่านจำนวน4ลำที่มุ่งหน้ามายังช่องแคบฮอร์มูซแล้วก็มีการระบุว่าโดรนเหล่านี้เนี่ยคุกคามความปลอดภัยแล้วก็เป็นการคุกคามเรื่องของการเดินเรือพาณิชย์ในภูมิภาคด้วยนะครับก็หลังจากที่กองทัพสหรัฐได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศเพื่อทำลายสถานีเรดาร์ตรวจการชายฝั่งของอิหร่านนะครับทางตอนใต้ของประเทศโดยระบุว่าเป็นการป้องกันตนเองเพื่อไม่ให้อิหร่านเนี่ยใช้เรดาร์เหล่านี้ในการล็อกเป้าโจมตีเรือลำอื่นได้นะครับผมทางอิหร่านเองเนี่ยก็ได้มีการถล่มฐานทัพของสหรัฐในกลุ่มประเทศพันธมิตรนะครับผมก็มีทั้งการทิ้งระเบิดจำนวน7ลูกด้วยกันในฐานทัพที่อยู่ในคูเวตนะครับผมแล้วในบาเรนด้วยนะครับผมก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความตึงเครียดขึ้นมานะครับแล้วก็ทำช่วงนี้เองเนี่ยข้อตกลงก็ยังค่อนข้างชะงักงันอยู่เพราะว่าการเจรจาเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เป็นทางตันนะครับโดยปากีสถานเนี่ยได้พยายามเป็นตัวกลางแล้วก็เกิดภาวะชะงักงันขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในสภาวะที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งสหรัฐอเมริกาก็ยังปิดล้อมการเดินเรืออยู่นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมองไม่ออกว่าจะไปอยู่ในทิศทางไหนครับ
1: ค่ะน่าจะเป็นจุดความตึงเครียดดูเหมือนว่าจะยุติลงไม่ได้ง่ายๆเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ดูกันต่อไปนะเดี๋ยวพักลบเดี๋ยวเจรจาเดี๋ยวยุติการหยุดยังเดี๋ยวกลับมาลบกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ก็อยากให้ยุติ
1: แล้วก็แล้วก็อิสราเอลก็ไปโจมตีอย่างหนักที่เลบานอนด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: เมื่อวานนี้ดิฉันดูข่าวCNNที่เขาสัมภาษณ์ประธานาธิบดีเลบานอน
0: ครับ
1: ท่านก็พูดอย่างนี้ค่ะว่าเลบานอนไม่ได้ต้องการสงครามเลยอะเนาะแล้วก็ทางอิหร่านก็ออกมาว่าสหรัฐเนี่ยเป็นตัวการนี่แหละเป็นคนที่เริ่มสงครามในเลบานอนด้วยอิหร่านพูดอย่างนี้เลยนะเนี่ยนะทีนี้มาดูอีกจุดนึงทำท่าว่าจะดีแต่มันไม่ดีเลยค่ะก็คือสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เนี่ยจดหมายเปิดผนึกขอพบขอเจรจากับท่านผู้นำรัสเซียเป็นตัวต่อตัว2ต่อ2เนี่ยนะคะล่าสุดค่ะก็มีปฏิกิริยาออกมาจากท่านวลาดิเมียร์ปูตินนะผู้นำรัสเซียนะออกมาพูดแล้วว่าเฮ้ยไม่มีประโยชน์พบหน้าเซเลนสกี้ไม่เอานี่จะมาขอคือเขาขอแบบส่งจดหมายมาเนี่ยนะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้ปูตินก็ออกมาพูดเลยบอกว่าเขาไม่เห็นประโยชน์ใดๆเลยที่จะพบปากกับนายเซเลนสกี้เนี่ยนะหลังจากที่อย่างที่บอกก็คือเซเลนสกี้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงปูตินเนี่ยเมื่อ2วันที่ผ่านมานะซึ่งมีใจความระบุขอพบปะพูดคุยโดยตรงกับผู้นำรัสเซียเพื่อยุติสงครามระหว่าง2ประเทศที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีแล้วเนี่ยนะแล้วก็ยังขอให้มีการหยุดยิงในระหว่างการเจรจาซึ่งในจดหมายเนี่ยผู้นำยูเครนก็มีการระบุนะคะว่ายังใช้ถ้อยคำที่ท้าทายและเหมือนจะเยาะเย้ยในบางครั้งอันนี้เป็นความคิดเห็นของทางรัสเซียนะทีนี้ปูตินก็เลยเรียกจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ว่ามันหยาบคายอะ very rude เนี่ยนะแล้วก็ปฏิเสธคำขอพบของเซเลนสกี้โดยย้ำจุดยืนของตัวเองนะคือของรัสเซียว่าการเจรจาสันติภาพนั้นควรจะมาก่อนการหยุดยิงใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะคะแล้วท่านปูตินยังย้ำอย่างนี้ค่ะว่าจุดยืนของรัสเซียก็คือการหยุดยิงจะช่วยยูเครนตั้งหลักใหม่ได้เท่านั้นเองในขณะที่ข้อเรียกร้องที่รัสเซียนั้นต้องการนั้นก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองเลยอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะคะทีนี้ท่านปูตินก็ยังพูดอย่างนี้ค่ะประเด็นเดียวก็คือฝ่ายยูเครนเนี่ยต้องยุติการขัดขวางการรุกคืบของกองกำลังของรัสเซียนะแล้วก็รัสเซียนั้นต้องการข้อตกลงที่มีผลในระยะยาวนะไม่ใช่แค่6เดือนหรือว่า3เดือนนะแล้วยังย้ำนะปูตินยังย้ำว่าเขาจะยุติสง

0: ความก็ต่อเมื่อรัสเซียนั้นบรรลุเป้าหมายแล้วเนี่ยนะคะทีนี้จุดยืนของรัสเซียคืออย่างนี้ค่ะคุณฟังคะก็คือทางรัสเซียเนี่ยเขาย้ำมาตลอดเลยนะคะว่ายูเครนเนี่ยต้องถอนตัวออกจากภูมิภาคโดเนสลูฮันเคอร์ซอนและก็ซาโปริเชียเนี่ยนะรวมถึงละที่ความพยายามที่จะเข้าไปร่วมเป็นสมาชิกในเนโต้ด้วยนะแต่ยูเครนก็ปฏิเสธที่จะยกดินแดนใดๆให้โดยอ้างว่าการยอมอ่อนข้อเนี่ยก็จะยิ่งทำให้รัสเซียนั้นกล้าที่จะรุกรานยูเครนในอนาคตโดยการทำสงครามรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบครั้งล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ8ปีที่แล้วหลังจากที่มอสโกหรือว่ารัสเซียเนี่ยผนวกคาบสมุทรไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียคงจะจำกันได้
1: จำได้จำได้ครับ
0: นะคะนี่แหละก็
1: โอ
0: ้เพราะฉะนั้นชัดเจนว่าก็คงจะยังไม่ยุติลงง่ายๆนะการรบของทั้งสองประเทศนี้นะคะ
1: ครับเห็นตั้งแต่มีปัญหาในตะวันออกกลางขึ้นมาก็เงียบไปพักหนึ่งแต่จริงก็มีการโจมตีอยู่เป็นพักๆใช่
0: เป็นระยะนะคะ
1: โอ้ครับมากันเรื่องของ AI กันบ้างครับอาจารย์คุณผู้ฟังก็เป็นข่าวที่ทางทีวีซังโมนได้มีการถกกันครับว่า AI ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงคือพาดหัวข้อข่าวเขาก็บอกว่าIntelligence artificielle influence notre vie ก็หมายถึงว่าไอตัวปัญญาประดิษฐ์เนี่ยครับผมมันเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตเราหรือเปล่าครับแต่จริงก็คือทั้งสองก็เป็นนักวิจัย2คนนะครับจากมหาวิทยาลัยของแคนาดาแล้วก็มีของฝรั่งเศสนะครับก็มาแลกเปลี่ยนกันโดยการพูดถึงว่าตอนแรกเนี่ยที่ AI แล้วก็พวกเทคโนโลยีสำคัญที่เป็นเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยคือจุดประสงค์และต้องการที่จะเพิ่มศักยภาพของมนุษย์แล้วก็ทำให้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยดีขึ้นแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันมีเรื่องของหลักการตลาดเรื่องของกลไกต่างๆที่ตามมามันก็ทำให้เวลาเราทำอะไรในชีวิตประจำวันเนี่ยกลายเป็นว่าเราใช้เวลากับหน้าจอมากยิ่งขึ้นคือเขาก็ลองบวกเฉลี่ยดูนะครับก็บอกว่าวันๆเนี่ยมนุษย์เราใช้เวลาอยู่ที่หน้าจอโดยเฉลี่ยประมาณ6ชั่วโมงกว่าๆ3ชั่วโมงเนี่ยอยู่บนหน้าจอของมือถือกับที่เหลือเนี่ยกลายเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็มีการกลับมาตั้งคำถามว่าเราจะอยู่ยังไงกับ AI ต่อไปคือเขาก็บอกว่าแนวโน้มของชีวิตกับ AI เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันมากยิ่งขึ้นคือก็จะเห็นว่ามันมีการผนวกรวมมือถือกลายเป็นเรียกว่าปัจจัยสำคัญของชีวิตเราอีกอันนึงใช่ไหมครับมันก็จะมีเรื่องของแอปธนาคารการสแกนจ่ายหลายๆอย่างที่ตามมาแต่เขาก็บอกว่า AI มันก็พัฒนามากับเทคโนโลยีที่มันก็มีเรื่องของอาชญากรรมตามมามีเรื่องอะไรที่เราก็ต้องระมัดระวังในชีวิตประจำวันแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือการที่เราจะต้องรู้จักออกไปเดินแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติเหมือนเดิมแล้วก็ลดคือไม่ได้ลดการใช้ AI ลงแต่ว่าลดการใช้อย่างไม่จำเป็นลงอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทางผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านเนี่ยได้แนะนำเอาไว้เพราะเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่ AI จะตอบโจทย์ของชีวิตเราแต่ว่าก็เป็นเหมือนกับเพื่อนคู่คิดของเราในระดับหนึ่งเพราะว่ามันก็มีเรื่องของสมการเรื่องของอะไรที่มันมีการพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดนะครับแล้วก็จะเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตเราอีกอันนึงในอนาคตแต่ตอนนี้เนี่ยคือถ้าโดยสรุปแล้วมันก็มีอิทธิพลต่อชีวิตเราจริงๆนี่แหละครับแต่ว่าเขาก็ไม่อยากจะให้เราเนี่ยเหมือนกับคิดว่า
0: ไปพึ่งกับมันมาก
1: ใช่ใช่ใช่ครับคือก็เหมือนกับอยู่ด้วยกันแต่ว่าอยู่ด้วยกันในเชิงที่ว่าเราก็ยังพึ่งพาตัวเองอยู่
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: เราก็ใช้ AI เพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับเราบ้าง
1: ใช่ครับ
0: แต่ความคิดความอ่านอะไรเนี่ยเราจะต้องเป็นนายของมันนะ
1: ใช่ใช่ไ
0: ม่ใช่ให้มันมาเป็นนายเรานะ
1: คือมันก็ช่วยนะครับ
0: มันช่วยมันอำนวยความสะดวก
1: ครับอย่างผมเนี่ยเวลาเขียนบทความภาษาอังกฤษบางทีผมมีคำถามเรื่องวิธีการใช้ประโยคเนี่ยผมก็จะลองเช็คดูกับ AI แล้วเราก็จะเห็น
0: ว่าใช้อะไรที่มัน
1: มีตัวอย่างมาให้ใช่ใช่ครับก็จะดูเป็นพวกซีโนนิมหรืออะไรอย่างนี้ครับ
0: ค่ะนะก็อย่างที่บอกอ่ะเราก็มีความคิดแล้วก็ลองถามไปว่าตรงนี้แต่ไม่ใช่ให้เอาความคิดมันมาหมดอย่างน
1: ั้นใช่ใช่ครับคือพอได้คำตอบอะไรมาก็ตรวจสอบทีนึงใช่ครับ
0: แล้วก็ใช้คำพูดของเราเองด้วยเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่แน่นอนตอนนี้ AI มันเข้ามาในชีวิตประจำวันเนี่ยนะดังนี้มันมีผลกระทบเพราะมันมีข่าวมาว่าเราก็ทราบกันอยู่ว่าอินเดียกับฟิลิปปินส์สองประเทศนี้เน
1: า
0: ะจะมีประชาชนของเขาทำงานเอาซอร์สนะ
1: เอ
0: า
1: ซ
0: อ
1: ร์ส
0: ก็คือทำงานนอกเวลาที่แบบไม่ใช่เป็นพนักงานประจำไงรับทำงานเป็นจ็อบๆด้วยเอาซอร์สเนี่ยนะก็มันมีข่าวมาว่า outsourcing jobs in Philippines and India come under threat at workers race to adapt to AI เห็นไหมก็แปลง่ายๆก็คือว่า ไอ้ outsource job เนี่ยนะงาน outsource เนี่ยในฟิลิปปินส์ตอนนี้กำลังถูกคุกคาม

0: นั่นแหละจากการที่มันมีการแข่งขันกันใน AI มันเข้ามานะมีบทบาทสำคัญในงานต่างๆด้วยเนี่ยนะคะโดยนั้นนี่มีรายละเอียดนิดนึงเนี่ยนะคะว่าอุตสาหกรรมการจ้างงานภายนอกหรือเราที่เรียกว่าBusiness Process Outsourcing หรือว่า BPO เนี่ยนะซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์แล้วก็อินเดียด้วยเนี่ยกำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่จากการเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะฟิลิปปินส์ขณะนี้มีพนักงานอุตสาหกรรม BPO ย้ำอีกทีนะคะก็คืออุตสาหกรรมการจ้างงานภายนอกหรือ business process outsourcing เนี่ยนะเกือบ2ล้านคนแล้วก็สร้างรายได้ราว 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเนี่ยหรือมากกว่า 8% ของ GDP ของฟิลิปปินส์แล้วก็งานส่วนใหญ่นั้นเป็นงานบริการลูกค้างานธุรการงานบัญชีเทคโนโลยีสารสนเทศที่รับจ้างจากบริษัทในอเมริกาเหนือเนี่ยนะแล้วก็อินเดียก็มีแรงงานในภาค outsource เนี่ยประมาณ6ล้านคนสร้างมูลค่าประมาณ 7% ของ GDP แล้วก็ครองส่วนแบ่งตลาดบริการ IT outsource ของโลกอยู่ประมาณ 55% ขณะที่ฟิลิปปินส์มีส่วนแบ่งตลาด BPO เนี่ยประมาณ 15-18% นะทีนี้จุดแข็งสำคัญของทั้ง2ประเทศก็คือการให้บริการ24ชั่วโมงโดยพนักงานจำนวนมากก็จะทำงานกะกลางคืนนะกลางคืนนะเพื่อรองรับลูกค้าในสหรัฐแล้วก็ประเทศในตะวันตกเนี่ยนะทีนี้อย่างไรก็ตามค่ะงานหลังบ้านที่เขาเรียกว่า back office jobs เนี่ยนะได้แล้วก็งานที่มีลักษณะซ้ำๆยิ่งเป็นงานหลักของอุตสาหกรรม BPO เนี่ยนะตอนนี้กลับเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกแทนที่ด้วย AI นะตามอันนี้ก็ตามรายงานของหลายองค์กรระหว่างประเทศพนักงานในอุตสาหกรรมตอนนี้อุตสาหกรรมเองที่BPO ที่ว่านี้เนี่ยนะคือ outsource เนี่ยนะเริ่มสัมผัสผลกระทบแล้วแหละตัวอย่างเช่นบริษัทหลายแห่งเนี่ยก็นำ AI มาใช้ตอบคำถามลูกค้าทำให้ปัญหาหลายอย่างเนี่ยได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติแล้วก็ลดความจำเป็นในการส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตัวจริงนะเสียงจริงแล้วก็คือคนนี่แหละนะพนักงานในฟิลิปปินส์ระบุว่าเริ่มได้ยินข่าวการเลิกจ้างแล้วแหละโดยเฉพาะในตำแหน่งงานสนับสนุนลูกค้าผ่านระบบแชทซึ่ง AI นั้นสามารถจะเข้ามาทำงานแทนที่ได้ง่ายด้วยเนี่ยนะในอินเดียเนี่ย AI ก็กำลังเปลี่ยนแปลงงานด้านการเขียนโปรแกรมแล้วก็พัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งเคยเป็นจุดแข็งของประเทศนี้นะของอินเดียนะโดยเครื่องมือ AI สามารถจะช่วยให้ผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยสร้างแอปพลิเคชันหรือเขียนโค้ดได้เองนะมากขึ้นด้วยนะผู้เชี่ยวชาญบางรายเตือนว่าอุตสาหกรรมเอาท์ซอร์สจำเป็นต้องปรับโฉมใหม่ทั้งหมดนะแล้วก็คาดว่าอาจมีแรงงาน 2-3 ล้านคนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะอย่างไรก็ตามคุณฟังคะแม้ว่า AI เนี่ย AI จะสร้างความกังวลเรื่องการสูญเสียการงานนะแต่คำถามสำคัญก็ยังคงมีอยู่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำไปสู่วิกฤตการจ้างงานครั้งใหญ่จริงหรือไม่หรือจะเป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบงานที่ทำให้แรงงานนั้นต้องพัฒนาทักษะใหม่เพื่อทำงานร่วมกับ AI ในอนาคตเนี่ยนี่ก็เกิดคำถามอันนี้ขึ้นมา
1: โอ้คำถามสำคัญเลยล่ะครับใช่ครับคือตอนนี้มันก็มีเรื่องของการรีสกิลเพิ่มมากขึ้น
0: ถูกต้องรีสกิลนะอัพสกิลรีสกิลพวกนี้
1: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: ใช้คำนี้อยู่กันเนี่ยนะคือเราต้องอดัพตัวเราเองอ่ะต้องเปลี่ยนแปลงต้องพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆหยุดนิ่งไม่ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะอยู่หลังเขาอะไรเงี้ยไม่ได้นะ
1: จริงสัตว์หลายสัตว์ในมหาวิทยาลัยก็ตั้งคำถามมากขึ้นสำหรับการปรับตัวเข้ากับองค์กรในยุคปัจจุบันนะครับคือมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การเรียนรู้เพื่อที่จะรับทราบข้อมูลอย่างเดียวแล้วมันกลายเป็นเรียนรู้เพื่อที่จะเอาทักษะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: จะมองคนเรามันเปลี่ยนมันคืออะไรยิ่งใช้มันก็ยิ่งแหลมคมนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช้สมองคร
1: ับครับมันก็เป็นเรื่องที่มันก็เป็นข้อท้าทายสำหรับมหาวิทยาลัยในปัจจุบันนี้ด้วย
0: ก็ต้องเป็นหลักสูตรอีกเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ใช่ครับก็ต้องตอบโจทย์เรื่องของบริษัทต่างๆใช่ครับมาที่เวียดนามกันบ้างนะครับพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมการบินของเวียดนามข่าวของเวียดนามนิวส์ครับพิพยกบอกว่า Hanoi bets on aviation network to power economy นะครับก็เป็นเรื่องของการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของทางฮานอยนะครับที่ต้องการที่จะใช้เครือข่ายของเส้นทางการบินนะครับเพื่อจะเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของน่านฟ้าตัวเองเขาใช้คำว่า Sky Economy นะครับเขาบอกว่าเป็นการปรับใหม่ครับที่มีแผนแม่บทที่เตรียมที่จะพลิกโฉมยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองครั้งใหญ่นะครับแล้วก็ใช้เรื่องของเครือข่ายการบินครับมาเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับหรือที่อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้เขาใช้คำว่า Sky Economy นะครับที่จะกลายมาเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะยาวแล้วก็จะมองสนามบินในเรื่องเป็นเรื่องของศูนย์กลางทางด้านการคมนาคมเป็นสำคัญ

0: ญสำคัญนะครับผมก็จะมีการส่งเสริมให้มีการสร้างสนามบินแห่งชาติแห่งที่2นะครับผมแล้วก็จะอยู่ทางพื้นที่ทางตอนใต้ของฮานอยนะครับผมแล้วก็จะมีการขยายสนามบินที่อยู่ในปัจจุบันด้วยแล้วก็มีการปรับใช้สนามบินของทหารเพื่อการพาณิชย์ด้วยก็ถือว่าเป็นการปรับ3ระดับเลยทีเดียวมีการสร้างใหม่เพิ่มต่อเติมศักยภาพแล้วก็ปรับปรุงศักยภาพของสนามบินทหารนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นการใช้ลักษณะแบบ dual use นะครับก็สามารถใช้ทางด้านการทหารได้แล้วก็สามารถใช้ทางด้านพลเรือนได้ด้วยนะครับแล้วก็จะพยายามที่จะยกระดับเศรษฐกิจระดับต่ำโดยการที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับต่างๆให้สอดรับกับการพัฒนาสนามบินด้วยนะครับในที่นี้เนี่ยก็จะมีการใช้ตัวการพัฒนาแท็กซี่สามารถที่จะเชื่อมโยงสนามบินต่างๆแล้วก็มีการเชื่อม เรื่องของระบบรางกับสนามบินต่างๆด้วยนะครับแล้วก็การใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาวิเคราะห์นะครับความรวดเร็วในการเชื่อมโยงระหว่างสนามบินด้วยนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าจะมีพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอก3สนามบินเนี่ยก็จะกลายเป็นสนามบินทางตอนเหนือตอนใต้แล้วก็ทางตะวันออกเนี่ยนะครับผมก็จะกลายเป็นจุดสำคัญที่จะขับเคลื่อนโลจิสติกสำคัญในภูมิภาคด้วยนะครับก็จะกลายเป็นว่าทางเวียดนามเนี่ยก็สามารถปลดล็อกเรื่องของพิกัดทางยุทธศาสตร์ของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มศักยภาพของตัวเองในเชิงการบินได้ด้วยในเวลาเดียวกันแล้วก็จะเป็นการลดต้นทุนในเรื่องของการเคลื่อนไหวไปมาในภูมิภาคด้วยครับก็เรียกว่าต้องจับตามองเลยทีเดียวเพราะว่าเวียดนามเนี่ยตอนนี้ก็ขับเคลื่อนอะไรหลายอย่างเยอะมากเลยครับ
1: ใช่เราจะเห็นเลยก้าวกระโดดจริงๆ
0: นะใช่ครับ
1: เอาดูเวลาเราจะพักกันสักครู่นะคะ
0: ได้เลยครับอาจารย
2: ์ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
8: The Legend's Tale
7: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: 6:33 นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN นะครับเช้าวันนี้ก็รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วีระวันวรรุธและผมวิรัติศรีพงษ์ครับ
1: ค่ะแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาตั้งแต่เราเริ่มเลยนะเริ่มรายการ6
0: โอ้วันนี้อุ่นหนาฝาข้างเลยครับใช่ครับ
1: ทีนี้อย่างนี้ค่ะคุณฟังคะคุณอาหารนี่เป็นสิ่งจำเป็นนะ
0: แล้ว
1: ปัจจัย4

0: เราบอกว่าอะไรนะอาหารเครื่องนมผมยารักษาโรคที่อยู่อาศัย
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้จะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะ
1: โทรศัพท์มือถือเนี่ย
0: ถูกต้องปัจจัยที่5ไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ยังไงก็ตามอาหารเราต้องทานอาหารทุกวันใช่ไหมคะแล้วก็เพื่อร่างกายเราจะได้มีพลังมีกำลังเนี่ยมี energy เนี่ยนะวันนี้องค์การสหประชาชาติเนี่ยประกาศให้มันเป็น World Food Safety DaySafety Day นะ World Food Safety Day
1: นะ
0: ความปลอดภัยทางอาหารเนี่ยมันสำคัญยังไงก็บอก Why improving food safety is important เอาแน่นอนเลยนะการปรับปรุงสภาพความปลอดภัยของอาหารเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากๆเลยนะเพราะเราต้องทานอยู่ทุกวันนะ3มื้อต่อวันบางคนทานมากกว่า3มื้ออีกนะคุณอ่ะคือวันปลอดภัยอาหารโลกนะคืออย่างนี้ค่ะมันมีความสำคัญมากเลยนะเพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในร่วมกันป้องกันแล้วก็ตรวจจับแล้วก็จัดการความเสี่ยงจากอาหารที่มันไม่ปลอดภัยนะความปลอดภัยอาหารเนี่ยมันมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตสุขภาพแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารโดยโรคนะจากอาหารปนเปื้อนเนี่ยมักเกิดจากแบคทีเรียไวรัสปรสิตนะหรือสารเคมีที่เข้าสู่ร่างกายผ่านอาหารแล้วก็น้ำที่มันไม่สะอาดนะความปลอดภัยของอาหารเนี่ยมันต้องได้รับการดูแลตลอดนะทั้งห่วงโซ่อาหารเลยตั้งแต่การผลิตการเก็บเกี่ยวการแปรรูปการจัดเก็บการขนส่งการปรุงอาหารไปจนถึงการบริโภคนะองค์การอนามัยโลกเนี่ยแล้วก็องค์การอาหารและยาไม่ใช่ค่ะองค์การอาหารและเกษตรของสหประชาชาติเนี่ยนะคะก็ระบุว่าในแต่ละปีนั้นมีผู้ป่วยจากโรคที่เกิดจากอาหารปนเปื้อนเนี่ยประมาณ600ล้านคนทั่วโลกนะในแต่ละปีนะ600ล้านคนนะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากการบริโภคอาหารปนเปื้อนเนี่ยประมาณ 420,000 คนต่อปีขณะที่เด็กอายุต่ำกว่า5ปีเนี่ยแบกรับภาระโรคจากอาหารถึง 40% ของทั้งหมดแล้วก็มีเด็กเสียชีวิตราว 125,000 คนต่อปีก็จากการปนเปื้อนของอาหารนี่แหละนะคะทีนี้คำขวัญของปีนี้ค่ะก็คือ food safety everyone's business นะ food safety everyone's business ก็คือความปลอดภัยอาหารนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนนะนะเป็น everyone's business นะเป็นหน้าที่ของทุกคนเลยนะสะท้อนว่ารัฐบาลผู้ผลิตผู้ประกอบการภาคเอกชนแล้วก็ผู้บริโภคต่างก็มีบทบาทร่วมกันในการสร้างระบบอาหารที่ปลอดภัยเนี่ยนะทีนี้แนวทางสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยอาหารก็คือการปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารสากลการพัฒนาระบบกำกับดูแลและควบคุมอาหารที่มีประสิทธิภาพการเข้าถึงน้ำสะอาดการใช้แนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีการนำระบบบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารเนี่ยมาใช้ในภาคธุรกิจการส่งเสริมความรู้แก่ผู้บริโภคแล้วก็การเลือกอาหารที่ปลอดภัยเนี่ยนะทีนี้เขาบอกมันมีแฟกต์ที่น่าสนใจค่ะอาจารย์คุณฟังคะอาหารที่ไม่ปลอดภัยซึ่งปนเปื้อนแบคทีเรียไวรัสปรสิตหรือสารเคมีเนี่ยสามารถจะก่อให้เกิดโรคได้มากกว่า200ชนิดนะแล้วก็ความเสียหายทางเศรษฐกิจจากอาหารไม่ปลอดภัยในประเทศรายได้ต่ำแล้วก็ปานกลางเนี่ยจะมีมูลค่าประมาณ 95,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะที่หมายถึงว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการสูญเสียผลิตภาพทางแรงงานเนี่ยนะคะทีนี้การรักษาสุขอนามัยที่ดีในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหารนั้นก็จะช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็การแพร่กระจายของโรคจากอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสรุปก็คืออย่างนี้คุณฟังคะวันปลอดภัยอาหารโลกเนี่ยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักว่าอาหารปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกันตั้งแต่หน้าฟาร์มเลยไปจนถึงโต๊ะอาหารเพื่อปกป้องสุขภาพประชาชนลดการเจ็บป่วยแล้วก็การเสียชีวิตจากอาหารปนเปื้อนรวมถึงสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลกด้วยนะ
1: โอ้ใช่ๆ
0: นี่ต้องให้เขาเรียก educate นะคือต้องให้ความรู้แก่ผู้ปรุงอาหารหรือผู้ขายอาหารเย็นเคยครั้งหนึ่งอะความที่เราเวลาช้อนดิฉันจะต้องล้างให้สะอาดใช่ไหม
1: ครับ
0: เย็นก็เลยเดินเข้าไปในหลังครัวเขาคุณรู้ไหมสิ่งที่ดิฉันเห็นนะหนูตัวเบลเล่มเลยคือเขาวางจานอาหารอยู่บนพื้นแล้วก็หนูเนี่ยโนเนียกินอาหารบนพื้นดิฉันก็รีบเดินมาบอกกับเพื่อนที่นั่งรออยู่เฮ้ยออกจากร้านนั้นทันทีไม่กล้าทานเลย
1: และเพื่อ
0: น
1: เลย
0: เพื่อนก็ประหลาดใจเพื่อนบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวจะบอกให้ฟังก็เลยออกมาจากร้านนั้นแล้วก็เล่าให้นี่อยู่ตรงศาลาแดงนี่เองนะคุณสีลมมา
1: โอ้ครับน่าจะเป็นร้านใหญ่อยู่ครับ
0: มันเข้าไปในห้องครัวไม่ได้นะเรื่องนี้
1: เรื่องสุขอนามัยเป็นเรื่องสำคัญจริงๆใช่ครับ
0: มันเป็นปนเปื้อน

0: อย่างที่บอกอ่ะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่มีข่าว
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ประสบการณ์ไม
1: ่
0: ประสบการณ์โดยตรงตัวเองไงก็เลยมีความรู้สึกว่าเวลาจะทานอาหารเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราทานอาหารที่มันปรุงตามนั้นเลยดีกว่าไหมตั้งแต่ไปเจอภาพนั้นแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเห็นอะที่เขาปรุงอย่างเช่นที่ฉันก็เลยจะทานก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้เน
1: า
0: ะแหมไอ้ก๋วยเตี๋ยวขอนิดนึงเล่าประสบ

0: อกกับคนขายคนขายบอกไม่เป็นไรค่ะมันเพิ่มคอลลาเจนติดตลกอีกคุณม
1: ัน
0: มีคอลลาเจนดิฉันกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งสายหน้ากันเลยก็เดินออกมาค่ะ
1: นะ
0: ไม่ได้นะ
1: ระวังใช่ครับ
0: แล้วก็อาหารคุณก็ใช้พลาสติกเสียเพราะว่าลมเวลามันพัดใช่ไหมมีฝุ่นดิฉันเห็นมันเดินไปตามห้างแล้วก็ขายพวกเค้กก็อะไรเขาไม่มีอะไรปกปิดคือจริงก่อนคิดในใจว่าไม่อยากจะเดินเข้าไปแนะนำเขาจังเลยนะอย่างน้อยๆก็ใช้พลาสติกใสๆอ่ะค
1: ุ
0: มเอาไว
1: ้
0: น
1: ั่
0: น
1: แหละ
0: คนเดินไปเดินมาบางคนก็จามเจอมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
1: ใช่คร
0: ับ น
1: ี่ก็กลายเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายด้วย
0: เนี่ยก็ฝากไว้นะคะเนี่ยความปลอดภัยทางอาหารนี่สำคัญมากเลยค่ะ
1: ครับอันนี้เรื่องสำคัญจริงๆใช่ครับ
0: เราไป
1: มาต่อ
0: ข่าวอีกเยอะเลยวันนี้ข่าวเยอะมาก
1: มากันที่เรื่องของการเดินทางเยือนประเทศจีนนะครับของท่านทองรุณศรีสุริศนะครับผมนี่ก็เป็นประธานประเทศสปป.ลาวเนี่ยนะครับผม
0: อ๋อไปเยือนจีน
1: ใช่ใช่ครับผมก็เป็นการเดินทางเยือนจีนระหว่างวันที่2ถึง6มิถุนายนที่ผ่านมานะครับพาดหัวข่าวของเวียนจันทร์ไทมส์ครับบอกว่า Sea Calls for Advancing China Laos Ties ครับอันนี้ก็เป็นข่าวหยิบยกจากเวียนจันทร์ไทมส์นะครับก็เป็นการพูดถึงภาพรวมการเดินทางเยือนจีนของผู้นำสปป.ลาวนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเดินทางครั้งใหญ่นะครับแล้วก็มีเป้าหมายก็คือเรื่องของการเฉลิมฉลองโอกาสความสัมพันธ์ที่สำคัญคือ65ปีการสถาปนาความสัมพันธ์จีนกับสปป.ลาวเนี่ยนะครับผมก็ถือว่าเป็นปีแห่งมิตรภาพจีนลาวหรือว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า Year of China Laos Friendship นะครับผมก
0: ็
1: ถือเป็นปีแรกที่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะยาว5ปีของจีนแล้วก็มีฉบับที่10ของสปป.ลาวนะครับที่ถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในการฟื้นฟูโครงสร้างทางเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศนะครับแล้วก็ทางประเทศจีนเนี่ยก็มีวิสัยทัศน์สำคัญที่จะเพิ่มมาตรฐานความเป็นอยู่ที่สูงขึ้นแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในลักษณะที่ยกระดับมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมที
0: ่
1: ทางประเทศจีนเนี่ยได้มีการวางเป้าหมายเอาไว้ซึ่งเป็นการวางเป้าหมายที่สอดคล้องกับสปป.ลาวในเวลาเดียวกันนะครับคือเขาก็มองกันว่าควรจะทำให้หลายอย่างเนี่ยอยู่ในลักษณะที่มีเสถียรภาพระยะยาวมีการมองไปข้างหน้าแล้วก็มองถึงความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีแล้วก็มีการสร้างความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกมิตินะครับค
0: ือ
1: เขาก็ใช้คำว่ามันเป็นสปิริตของ4สปิริตที่ดีก็คือมีการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีการเป็นสหายที่ดีต่อกันนะครับแล้วก็การเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันเพื่อที
0: ่
1: มองอนาคตแล้วก็เขาใช้คำว่ามีการมีชะตาร่วมกันนะครับผมในเชิงยุทธศาสตร์ด้วยนะครับคือเขาก็ใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างที่จะเป็นถ้อยคำที่มีความลึกในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับคือไม่ได้เป็นเพียงการใช้คำว่าความร่วมมือแต่มันมีการเน้นคำพูดหลายอย่างที
0: ่
1: เน้นเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมโยงทางด้านความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นพี่เป็นน้องแต่ในเชิงที่ว่ามีความเสมอภาคต่อกันนะครับคือไม่ได้หมายความว่าใครเป็นพี่หรือน้องกันแต่ว่าคือเขาก็มองในภาพรวมว่าเป็นการส่งเสริมภาพความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นการอยู่อย่างเสมอภาคและมีความยุติธรรมร่วมกันแล้วก็สามารถที่จะส่งเสริมกันและกันในการพัฒนาเศรษฐกิจที่มองเข้าไปในระยะยาวแล้วมีความร่วมมือที่จะทำให้สภาพความเป็นอยู่ดีสำหรับสปป.ลาวแล้วก็จีนด้วยในเวลาเดียวกันทีนี
0: ้
1: ในเรื่องของจุดความร่วมมือสำคัญครับคือเขาก็มองว่านอกจากเรื่องของการเจรจาทางด้านความร่วมมือทางด้านความมั่นคงแล้วเนี่ยนะครับค
0: ือ
1: เขาก็มองในเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมในเรื่องของประสิทธิภาพความเชื่อมโยงนะครับในสปป.ลาวคือการแล้วก็พูดถึงเรื่องของการยกระดับการพัฒนาไปสู่การเพิ่มระเบียงเศรษฐกิจจีนลาวด้วยนะครับที
0: ่
1: จะอัปเกรดเพื่อที่จะลดต้นทุนในการขนส่งในภูมิภาคนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วก็เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับซึ่งอันนี้เราก็ได้ยินกันบ่อยอยู่พอสมควรทีนี้ทางสปป.ลาวเนี่ยก็ได้มีการแสดงความสนใจที่จะเข้าศึกษาดูงานศูนย์นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีของจีนนะครับโดยเฉพาะยิ่งในมณฑลเจ้อเจียงนะครับโดยทั้งสองประเทศเนี่ยได้มีการวางเป้าหมายที่จะขยายความร่วมมือในเรื่องของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็ยานยนต์สมัยใหม่รวมถึงพลังงานสะอาดด้วยนะครับทีนี้ก็มีเรื่องของภาพรวมในเรื่องของการค้าเหมือนกันนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าประเด็นการค้านี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งสำหรับ2ประเทศแต่แน่นอนคือเขาก็บอกว่ากลไกที่เป็นลมหายใจหลักเนี่ยก็คือเส้นทางรถไฟจีนลาวเนี่ยนะครับที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าของทั้ง2ประเทศเพิ่มเข้าไปอีกครับก็ภาพรวมคือถ้าเราสังเกตให้ดีคือจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วก็เรื่องของยานยนต์สมัยใหม่เข้ามามาก

0: ขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของพลังงานสะอาดด้วยครับอันนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วประเทศจีนเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ขับเคลื่อนพลังงานสะอาดระดับต้นๆของโลกนะครับด้วยสเกลใหญ่ของเขาแล้วก็ความสามารถในการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย
1: ์
0: พลังงานลมด้วยนะครับโอ้เรียกว่าครบเครื่องนะครับ
1: ก็สปปลาวแหละก็ต้องกระชับความร่วมมือกับจีนเนาะ
0: ใช่ใช่
1: เขาก็มีพรมแดนติดกับจีนอยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนะแล้วก็ลาวเราอย่างที่ทราบอยู่ก็เป็นประเทศเล็กนะก็ต้องอาศัยประเทศใหญ่แหละ
0: ใช่ครับ
1: เออค่ะก็อีกอันนึงก็คือความร่วมมือเนี่ยนะเมียนมานะหลังจากที่เขาก็มีผู้นำทหารใช่ไหมก็มีการเลือกตั้งแล้วก็นายมิงออนไลน์ก็ขึ้นเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมก็ถือว่าก็มีรัฐบาลชุดใหม่นะคะดูภาพให้มันสวยก็คือเขามีการเลือกตั้งนะฮะเออเขาไม่ใช่แบบอะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะคนล้มอำนาจนางองซานซูจีนะแต่เขาให้มีการเลือกตั้งนะแต่การเลือกตั้งของเขาก็รู้สึกว่ามีแค่พรรครัฐบาลหรืออะไรยังไงก็ตามเนี่ยนะก็มีตอนนี้เขาก็เดินสายเหมือนกันนะคุณครั้งที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราก็มีรายงานใช่ไหมคะว่ามีออนไลน์ประธานาธิบดีเมียนมาไปเยือนอินเดียนะมั
0: ้
1: ยและตอนนี้ก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาเนี่ยเขาก็ไปเยือนจีนนะคุณก็เหมือนกับสปปลาวนี่แหละนะก็ไปเยือนจีนนะเพื่อกระชับความร่วมมือแล้วก็ได้พบปะกันในหวังอี้นะรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนซึ่งท่านผู้นี้หวังอี้นี่ก็มีบทบาทสำคัญนะยืนยันค่ะยืนยันว่าจีนนั้นพร้อมจะทำงานร่วมกับรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนในระดับสูงเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมืองการขยายความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศนะจีนก็ยังย้ำหลักการบอกว่านะจีนย้ำหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นแล้วก็เคารพการตัดสินใจของประชาชนเมียนมาพร้อมกับสนับสนุนเมียนมาในการพัฒนาเส้นทางที่เหมาะสมกับบริบทของตัวเองแล้วก็ส่งเสริมสันติภาพภายในประเทศแล้วก็ปกป้องอธิปไตยความมั่นคงแล้วก็ผลประโยชน์ด้านการพัฒนาด้วยจีนนั้นพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมานะในการผลักดันโครงการภายใต้โครงการ1แถบ1เส้นทางหรือว่า Belt and Road Initiative รวมถึงการฟื้นฟูพื้นที่หลังแผ่นดินไหวคงจำได้ปีที่แล้วเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเลยนะแล้วก็จะมีการแปลว่าเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในเมียนมานะคะแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนประชาชนการค้าการลงทุนการพัฒนาโครงการสำคัญในระเบียงเศรษฐกิจจีนกับเมียนมาเนี่ยนะแล้วก็ทั้งสองประเทศก็จะร่วมกันปราบปรามอันนี้สำคัญปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการพนันออนไลน์และก็การฉ้อโกงทางโทรคมนาคมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศนะรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาก็คือในตินหม่องสวยเนี่ยนะก็กล่าวขอบคุณจีนที่ให้การสนับสนุนและก็พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเมียนมามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็หวังว่าความก้าวหน้าของจีนเนี่ยก็จะสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศในภูมิภาคนี้พร้อมกับยืนยันนะคะว่าเมียนมานั้นสนับสนุนนโยบายจีนเดียวก็คือ One China Policy รัฐบาลใหม่ของเมียนมาเนี่ยนะก็แสดงความพร้อมที่จะเพิ่มการแลกเปลี่ยนระดับสูงกับจีนแล้วก็เร่งพัฒนาโครงการระเบียบเศรษฐกิจเมียนมาจีนแล้วก็เปิดรับการลงทุนจากภาคธุรกิจของจีนมากขึ้นเนี่ยนะแล้วก็เมียนมายังให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าปราบปรามการพนันออนไลน์แล้วก็แก๊ง call center อย่างจริงจังขอให้เป็นจริงเลยนะเขาบอกอย่างจริงจังและเพราะว่าอะไรเมียนมาก็พรมแดนติดกับบ้านเราเหมือนกันนะเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของชาวจีนองค์กรแล้วก็โครงการของจีนในประเทศด้วยเนี่ยนะคะทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะเพิ่มความร่วมมือในเวทีพหุภาคีเช่นร่วมมือในเวทีองค์การสหประชาชาติอาเซียนด้วยแล้วก็กรอบความร่วมมือล้านช้างแม่โขงนะก็คือล้านช้างแม่โขงโคออปเปอเรชั่นเมียนมาย้ำว่ารัฐบาลใหม่นั้นจะมุ่งผลักดันกระบวนการสันติภาพภายในประเทศแล้วก็พัฒนาที่มั่นคงพร้อมกับแสดงความหวังนะให้จีนเนี่ยมีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการสนับสนุนเป้าหมายที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
0: ครับ
1: นะเมียนมา
0: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวเยือนบ้านใช่ครับช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับการเยือนจีนค่อนข้างเยอะพอสมควร
1: ใช่ครับอย่างเช่นเห็นชัดใช่ไหมที่ผู้นำสหรัฐยังไปเยือนจีนหลังจากนั้นผู้นำรัสเซียก็ไปเยือนจีน
0: ใช่ครับครับก็ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกระดานโลกด้วยนะครับมาต่อกันที่กัมพูชาเพื่อนบ้านเราอีกประเทศหนึ่งนะครับผมก็ข่าวนี้หยิบยกจาก Khmer Times ครับพาดหัวข่าวบอกว่า US Cambodia Advance Open Sky Steel and Economic Cooperation ครับก็เป็นเรื่องของสหรัฐกัมพูชานะครับบรรลุข้อตกลงการเปิดน่านฟ้าแล้วก็มีการเพิ่มความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างกันนะครับก็เป็นการเยือนของรองผู้ช่วย

0: ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ นะครับเกี่ยวกับเรื่องฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกที่ชื่อว่านายฮันต์ แวนเดอร์โทลนะครับผมที่ได้เข้าพบกับผู้นำระดับสูงหลายท่านของกัมพูชานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณปรักสุคนนะครับผมรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณเตียเซฮารองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณซุนจันทองนะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รองประธานสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชานะครับแล้วก็รวมถึงนายเมาฮาวานานะครับผมรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของการบินพลเรือนนะครับผมก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงความสัมพันธ์ทวิภาคีของทั้งสองประเทศนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็จุดที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของการเยือนครั้งนี้ก็คือการพูดถึงความคืบหน้าข้อตกลงทางการเปิดน่านฟ้าเสรีหรือว่า Open Skies Agreement นะครับระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็กัมพูชาที่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการเจรจายาวนานถึง12ปีโดยข้อตกลงอันนี้นะครับมีจุดประสงค์สำคัญก็คือต้องการขยายเที่ยวบินเชิงพาณิชย์แล้วก็ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่าง2ประเทศด้วยนะครับก็ในโอกาสเดียวกันเนี่ยนะครับนายวันเดอร์โทก็ได้มีการแสดงความยินดีเกี่ยวกับแผนการสถาบันทางการเงินของกัมพูชาด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้ทางสหรัฐเองเนี่ยเขาก็มีการมองว่าจะเข้ามาลงทุนในท่าอากาศยานนานาชาติของพนมเปญด้วยนะครับเพื่อที่จะยกระดับความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคให้มีนัยสำคัญมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเขาก็ต้องการที่จะกระชับความสัมพันธ์โดยเฉพาะความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับอินโดแปซิฟิกให้มีการเคลื่อนไหวไปมาได้อย่างเสรีแล้วก็เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อความสำคัญของสหรัฐที่ส่งมายังกัมพูชาด้วยครับใช่ใช่
1: จากกัมพูชาอันนี้เป็นเรื่องประเทศไทยได้เห็นข่าวนี้ข่าวนี้ดิฉันเอามาจากบางกอกโพสต์เนี่ยนะแบงกอกโพสต์เนี่ยเขาบอกว่า Thailand's film incentive reaches 100 foreign production generating over 20 billion baht นะแล้วก็ให้แคชรีเบทก็คือมาตรการอย่างนี้ก็คือการที่กระทรวงการท่องเที่ยวของและกีฬาของไทยเนี่ยนะเขาดำเนินมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ก็คือว่าถ้าคุณเข้ามาทำงานอย่างกองถ่ายต่างชาติเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยยิ่งคุณมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นคุณก็จะได้รีเบทแคชรีเบทก็จะได้เงินส่วนหนึ่งกลับไปด้วยเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นออกมาเปิดเผยจากรายงานของกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะเปิดเผยความสำเร็จของมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยเราเนี่ยนะที่ใช้มาตรการเขาใช้ว่า Film Incentive Measures เนี่ยนะซึ่งก็ใช้ระบบคืนเงินคือ Cash Rebate เนี่ยrebate นะ rebate เพื่อดึงดูดกองถ่ายจากทั่วโลกเนี่ยใช้มาตั้งแต่ปี2560นะจนถึงขณะนี้นะมีภาพยนตร์แล้วก็สื่อบันเทิงจากต่างประเทศเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า100เรื่องนะจาก12ประเทศแล้วก็เขตปกครองพิเศษด้วยปกครองพิเศษอย่างนี้เราทราบกันอยู่ว่าจะเปิดมาเกาฮ่องกงอะไรเนี่ยนะทีนี้ประเทศและดินแดนที่เข้าร่วมมาตรการมากที่สุด3อันดับแรกนะให้คุณถ่าย3อันดับแรกที่มาถ่ายทำภาพยนตร์แน่นอนนะฮอลลี
0: ว
1: ู
0: ด
1: สหรัฐอเมริกาเนี่ยต้อง54เรื่องนะ
0: โอ้
1: โอเคโอเคมากเลยแล้วก็เขตบริหารพิเศษฮ่องกงนะของสาธารณประชาชนจีนอีก10เรื่องแล้วก็อังกฤษ9เรื่องนี่ทั้งหมดเนี่ยคือ3รายใหญ่ๆเลยนะ3แต่จะคือ2ประเทศแล้วก็1เขตบริหารพิเศษในฮ่องกงนะมากที่สุดเลยเนี่ยนะคะทีนี้ความสำเร็จของมาตรการที่ว่านี้เนี่ยสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ผลิตภาพยนตร์นานาชาติที่มีต่อศักยภาพของไทยทั้งในด้านสถานที่ถ่ายทำที่หลากหลายบุคลากรมืออาชีพแล้วก็มาตรฐานการบริการแล้วก็ระบบสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาของการเราเริ่มดำเนินมาตรการนี้ก็นำรายได้เข้าประเทศแล้วกว่า 20,000 ล้านบาทเนี่ยนะแล้วก็ช่วยกระจายรายได้แก่ผู้ประกอบการแล้วก็แรงงานอุตสาหกรรมภาพยนตร์รวมถึงธุรกิจและผู้ประกอบการอาชีพในภาคบริการและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกว่า 170,000 รายเนี่ยนะคะ
0: อ
1: ันนี้ดีทีเดียวกรมการท่องเที่ยวเชื่อมั่นว่าการผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยเราเนี่ยยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยก็จะช่วยงานสร้างรายได้แล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกของประเทศสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกต่อไป
0: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรียกว่า ปัจจัยหลักในการที่จะดึงดูดคนเข้ามาด้วยนะครับมีจริงของไทยเนี่ยก็มีส่วนสำคัญในการสนับส

0: สนุนพวกธุรกิจลักษณะนี้เข้ามาลงทุนในไทยเยอะเหมือนกัน
1: ดิฉันก็ได้ดูภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะที่เข้ามาถ่ายทำบ้านเราอะอย่างเช่นที่จังหวัดกระบี่ก็ไปในสถานที่ที่เราไม่ได้เข้าถึงนะคุณสวยมากเลยอะเนาะก็ยังมีหลายเรื่องอยู่น่าชมทีเดียว
0: หลายเรื่องก็เป็นที่มาของการดึงดูดนักท่องเที่ยวไปต่อด้วยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะแล้วก็ยังสร้างงานเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อะไรงานที่มันเกี่ยวข้องด้วยนะคะ
0: ครับครับสั้นๆที่เวียดนามอีกทีนึงนะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของข่าวเศรษฐกิจสีเขียวนะครับผมก็มีแคมเปญครับที่ทางรัฐบาลเวียดนามเขาออกมาประกาศนะครับเพราะว่ามันเป็นเนื่องใน2โอกาสก็คือมันจะมีวันสิ่งแวดล้อมโลกเมื่อวันที่5มิถุนาแล้วก็วันมหาสมุทรโลกเมื่อวันที่8มิถุนานะครับผมก็ในโอกาสดังกล่าวเนี่ยคือทางรัฐบาลเวียดนามก็ได้ร่วมกับภาคประชาชนนะครับที่จะพัฒนาในเรื่องของจิตสำนึกเรื่องของการสร้าง awareness นะครับหรือความตระหนักรู้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสีเขียวนะครับ คือก็ข่าวนี้ก็หยิบยกมาจากทาง Vietnam News ครับบอกว่า Green Campaign Urge Citizens to Make Environmental Action a Daily Habit ก็คือให้มองว่าเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยควรจะอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของเรานะครับผมก็มีการเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของรัฐบาลการพัฒนาเรื่องของการรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมในมหาสมุทรด้วยนะครับผมโดยการเร่งให้เป็นเน็ตซีโร่ภายในปี2050นะครับแล้วก็พยายามทำให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งครัวเรือนต่างๆนะครับลดการใช้สิ่งที่มันเป็นขยะที่ใช้ครั้งเดียวอะครับผมก็พยายามที่จะทำให้มันกลับมาใช้ได้หลายครั้งนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องของจุดจอดสำคัญอย่างเช่นการส่งเสริมให้คนใช้จักรยานมากยิ่งขึ้นแทนที่จะใช้รถจักรยานยนต์เป็นต้นนะครับเพิ่มเรื่องของถังเก็บน้ำเรื่องของเครื่องกรองน้ำเรื่องของการใช้โซลาร์เซลล์เป็นต้นครับก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างจิตสำนึกขึ้นมาครับ
1: ค่ะเอาสั้นๆนิดนึงนะตอนนี้ฟิลิปปินส์เขารั้งอันดับ87ของโลกนะด้านระบบสาธารณส
0: ุ
1: ขสะท้อนปัญหาการเข้าถึงบริการยังไม่ทั่วถึงนะ87จาก110ประเทศเนี่ยนะคะก็ได้คะแนนแค่ 32.55 มาดูว่าประเทศที่มีบริการสาธารณสุขเนี่ยมากดีที่สุดในโลกเนี่ย5อันดับแรกนะไต้หวันนะได้78คะแนนนะเกาหลีใต้ก็ประมาณ77เนาะอันดับ2ออสเตรเลียอันดับ3 74แคนาดาอันดับ4 71แล้วก็สวีเดน70เนี่ยนะคะทีนี้ที่เขาดูมาตรฐานเนี่ยเขาวัดกันนะบางทีดัชนีตัวอื่นๆเนี่ยอาจจะดูแล้วเนี่ยไม่มันดีนะอย่างบ้านเรามันต้นๆดีแต่ทีนี้แต่ตัวนี้เรียนดูแล้วเนี่ยใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้านเราในอาเซียนเนี่ยนะคะทีนี้ดัชนีเนี่ยเขาดูอะไรเขาดู4ด้านหลักค่ะคุณฟังคะโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรทางการแพทย์ความพร้อมแล้วก็ราคาของยาความพร้อมของภาครัฐประสิทธิภาพโดยรวมของระบบสาธารณสุขนี่คือตัวชี้วัด4ประเภทเนี่ยนะคะต้องเข้าถึงแล้วก็ยาเยอะต้องไม่แพงด้วยเนี่ยนะแล้วก็อันนี้สำคัญก็คือการเข้าถึงยาเนี่ยอย่างที่บอกนะก็เมื่อกี้5ประเทศไปแล้วทีนี้มาดูกลุ่มประเทศในอาเซียนเนี่ยอินโดนีเซีย42คะแนนเท่านั้นเองนะไทยเรา33คะแนนเนาะคุณฟิลิปปินส์อย่างที่บอกก็32ต่ำกว่าไทยเราก็รั้งอันดับ87นะเราก็ลองดูเราก็คงจะไม่อะไรนะไม่นี่ห่างฟิลิปปินส์เท่าไหร่มาเลเซียก็32ต่ำกว่าบ้านเรานะเวียดนามก็32เนี่ยนะสรุปก็คืออย่างนี้หลายประเทศในภูมิภาคนี้เนี่ยมีคะแนนอยู่ในระดับใกล้เคียงกันบ่งชี้ว่ายังคงเผชิญความท้าทายร่วมกันในการเปลี่ยนศักยภาพด้านสาธารณสุขที่มีอยู่ให้กลายเป็นการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพแล้วก็เชื่อถือได้สำหรับประชาชนเนี่ยนะคะอันเนี้ยสำคัญเลยเพราะฉะนั้นผลการจัดอันดับที่ว่านี้สะท้อนประเด็นด้านธรรมาภิบาลและการบริหารระบบสาธารณสุขที่ควรได้รับความสำคัญอย่างเร่งด่วนโดยรัฐบาลควรหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการสาธารณะสุขขั้นพื้นฐานเนาะโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขเพื่อให้ศักยภาพที่มีอยู่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพสำหรับประชาชนเนี่ยนะคะอย่างแท้จริงเลยค่ะ
0: ครับ
1: ไปทักทายคุณฟังเป็นสั้นๆดีไหม
0: ได้เลยครับผมทางช่องทาง Facebook นะครับมีทั้งคุณคณัฐพักนะครับคุณเสือนอนไม่หลับนะครับม
1: ี
0: คุณยุทธพงศ์คุณมานิชคุณพานิภานะครับผมคุณหมูนะครับน้ำแหม่มคนึงพิษนะครับคุณเทพบุตรนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคุณวิโรจน์นะครับคุณสักการินคุณอาพรคุณชยุทธคุณชวรีคุณจีคุณอรสาคุณภูนสุขคุณอมรีนะครับคุณสมบัติคุณเดชเดชาคุณสานิทคุณสุมิตรคุณไห่คำคุณบรรพตอีกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับ
1: ดี

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายของอสมท.41สถานีวิทยุด้วยกันเนี่ยนะคุณฟังอยู่ตรงส่วนไหนก็ทักทายรายการเข้ามาได้ตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ทาง SMS หรือว่าทาง LINE เนี่ยนะคะก็เช่นเคยค่ะดิฉันวีระวรรณบรรุษพร้อมๆคุณวิรัติกล่าวคำทักทายอีกครั้งนึงนะคุณฟังคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์แล้วก็ขออนุญาตอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: มีข่าวดีจะ
2: ใช่ครับมีโปรโมทกันสั้นๆครับผมเป็นเรื่องของ Legends Tale สองแควอยุธยานะครับก็เป็นทริปที่ทาง FM 100.5 MCOT News นะครับภูมิใจเสนออย่างมากเพราะว่าเป็นการเดินทางที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับกับทริปพิเศษที่รวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวหรือที่เรียกว่า The Legends Tale สองแควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับที่จะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569โดยมีไฮไลท์สำคัญครับที่จะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูก็ไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์คุณสุวิทย์สุทธิประภานะครับผมคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางครับโดยวันแรกนะครับจะไปที่เมืองสองแควครับสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยนะครับแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำก็ร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับอันนี้ต้องเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆเพราะว่าไม่มีที่อื่นแล้วนะครับวันที่2ครับเยือนพระราชวังจันทร์นะครับแล้วก็สถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรนะครับก่อนมุ่งสู่อยุธยาเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์การล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นนะครับส่วนวันที่3ครับชมความมหัศจรรย์ของเศียรพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์นะครับผมที่วัดหน้าพระเมรุนะครับพิเศษสุดครับมื้ออาหารกลางวันพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานก็คือคุณดำรงพุทธานและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลนะครับจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อนะครับทั้งนี้ทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านนะครับก็สำรองที่นั่งด่วนนะครับเพราะตอนนี้เหลือเพียง3ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076 0943966649และหมายเลขโทรศัพท์0868251444ครับ
1: ค่ะฟังดูรายการแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะโดยเฉพาะได้พบกับกรูนะทั้ง3ท่านเมื่อกี้ที่แล้วก็ยังคุณดำรงอีกนะ
2: โอ้โห
1: ค่ะ
2: ครับ
1: นะน่าสนใจจริงเลยแค่3ที่นั่งนะคะคุณฟังที่กำลังแปลกๆนะถ้าไม่ติดภารกิจก็เห
2: ็
1: นว่านี้เนี่ยน่าจะไปนะคะคุ้มค่าทีเดียวค่ะ
2: คุ้มค่ามากครับ
1: แล้วก็จะได้รู้เรื่องของประวัติศาสตร์ไทยนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะท่านก็กอบกู้เอกราชเลยนะ
2: ใช่ใช่ครับ
1: ครั้งแรกที่เราเสียกรุงให้เมียนมานะคะค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพูดคุยไปฟังความคิดเห็นที่น่าสนใจจากท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวรรณคุณจิรัตน์และท่านผู้ฟัง
1: เรามาต่อเนื่องของ